0: ไว้ถ้าผมมีโอกาสเนี่ย
1: เดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้หงดูนะแค่อาหารผมก่อนครับ
2: แล้วก็วันนี้ขอบคุณนะคะที่มาช่วยฉันไลฟ์ขายน้ำพริกอ่ะ
1: ผมตั้งใจจะไปศึกษาดูงานนะครับนี่เดี๋ยวผมกับพี่ตรีเนี่ยจะไลฟ์ขายน้ำพริกแม่มณีจันทร์บ้างแล้วนะ
2: โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยลูกค้าคงไม่เอฟน้ำพริกแล้วล่ะค่ะคงเอฟแต่คุณขายอ่ะวันนี้ยายบานเย็นบอกว่าลูกค้าเนี่ยคอมเมนต์ขอเอฟคุณสิงห์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะ
1: จริงเหรอครับ
2: จริงค่ะ
1: แต่ต่อให้จะมีคนอยากเอฟผมมากแค่ไหนเนี่ยก็คงไม่มีใครเอฟผมได้หรอกครับเพราะว่าผมมีคนที่อยากให้เอฟอยู่แล้วเดี๋ยวสิครับคุณไม่อยากรู้หรอว่าคนที่ผมอยากให้เอฟคือใคร
2: ที่จริงฉันรู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่าคนที่คุณสิงห์อยากเอฟก็
1: คือ
2: ปีติภูมิไง
1: ผมไม่ได้ชอบผู้ชายครับแล้วผมก็รู้ด้วยว่าหงรู้ว่าผู้หญิงที่ผมชอบคือใคร
2: ฉันไม่รู้หรอกค่ะ
1: ชอบคุณนะครับ

0: ของนกค่ะ
1: ลูกลองเซิร์ช Google ดูสิว่าว่านดอกทองโยนี่มันเป็นดอกไม้สีเหลืองแบบที่คุณสิงห์พูดไว้หรือเปล่า
2: ลองดูสิ
0: เป็นสีเหลืองจริงๆด้วยจ้ะ
2: โอ้ยสีเหลืองจริงด้วย
0: ว่านดอกทองโยนดอกไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งการปลุกกำนัลกลิ่นหอมของว่านดอกทองโยนจะช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
3: ถ้างั้นก็เป็นไปได้ว่าดอกไม้ที่คุณสิงห์ดมจนเวียนหัวคือว่านดอกทองยศอีนางมณีจ่ามันของไอ้วัวบานแอบปลูกเอาไว้ให้ไกรสอดมอยู่เรื่อย
2: ๆจริงด้วย
3: ชั่วจริง
0: คุณสิงห์บอกหงว่าคุณสิงห์จะถ่ายรูปมาให้หงดูจ้ะและถ้าหน้าตามันเป็นแบบนี้จริงๆเราก็มั่นใจได้เลยว่ามันคือว่านดอกทองยศ
4: ไอ้ดอกไม้สีเหลืองเนี่ยมันอยู่ข้างในนี้แหละพี่

0: นี่แหละพี
1: ่งั้นคุณสิงห์รีบถ่ายรูปเลยครับเราจะได้รีบกลับไป
0: โอเคครับ
1: ดอกไม้มันหายไปไหนอะคุณสิงห์แน่ใจนะว่าเจอตรงนั้นนะ
0: แน่ใจพี่มันจะหายไปไหนได้หรือจะอยู่ตรงนู้นนะพี่
1: ลองไปดู

0: คดีนะที่เราย้ายต้นดอกทองโยขึ้นมาไว้บนดาดฟ้านี้ซะก่อน
1: ความลับไม่มีในโลกหรอกอีจำปาคนโกหกสร้างเรื่องเท็จมักจะเป็นคนที่ผิดพลาดซะเองเพราะต้องคอยปิดบังอำพรางความลับอยู่ตลอดเวลาจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเขาสงสัย
2: และจับพิรุธได้ไหนที่สุดงั้นฉันฆ่าป้าแล้วหมกไว้บนดาดฟ้าเลยดีไหมเพราะป้าพิรุธเยอะสุดละ
0: จะเย็นๆอีมณีเราก็แค่ล็อกกุญแจให้มันแน่นหนาขึ้นแล้วไม่ให้ใครขึ้นบนดาดฟ้าเนี่ยแค่นี้ความลับดอกทองยุทธมันก็จะเป็นความลับตลอดไป

0: ไหวไหมลูก
1: เออไปก่อน
2: หนักมาก
1: นอนลงนอน
2: นกยุงเดี๋ยวแกไปส่งยายแก้วกับยายบรรเย็นที่บ้านพ่อไก่สอนนะแล้วจากนั้นค่อยไปส่งฉันกับแม่ที่โรงงานน้ำพริกโอเค
3: โอเคได้เลยจ้าเพื่อนสาว
4: ขับรถเก๋งมาก
2: เก่งมากจ้ะ
3: ยายจ้า
2: พี่จ๋าผมช่วยมา
3: จ้าจ้าจ้า
2: อุ้ย
1: อุ้ยครับใครมาล่ะ
5: ง่ายลูกกำลังจะไปกันแล้วใช่ไหม
6: น
5: ี
6: ่
7: วันนี้น้องหงทำงานวันแรกพี่แดนขอไปส่งได้ไหมจ๊ะ
6: เดี๋ยววันนี้ลูกขึ้นรถคุณประหลัดไปนะเดี๋ยวพ่อจะไปส่งลูกที่โรงงานด้วยรถของนกยุงคนเดียวเนี่ยไปไม่หมดหรอก
7: จริง
6: แค่น้าไปเองคนเดียวก็เต็มรถแล้วนี่ลูกไปรถคุณประหลัดนะคนดีมีน้ำใจแบบนี้เนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆนะลูกไป
8: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แก้วเนี่ยผัวเขาก็ตายไปตั้งนานแล้วส่วนฉันเนี่ยก็ยังสวยยังโสดยังเต่งตึงอยู่เนี่ยฉันก็อยากจะได้คนดีๆมาเป็นผัวสักคนหนึ่งนี่วันนี้ให้พี่แดนน่ะไปส่งน้องแก้วกับน้องบรรเย็นดีกว่าน ั้นนะไปพี่แดน
6: นะนะนะนะนะอย่าอย่าไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยน้าแก้วกับน้าบรรเย็นเนี่ยไว้ทองแล้วเรื่องผัวเนี่ยเลิกคิดไม่ได้เลย
8: กูไม่เลิก
6: ก็ไปเข้าวัด
8: กูไม่ไป
6: ก็แล้วแต่เลยนะนี่ฉันจะบอกเลยให้นะหนุ่มๆแน่นๆอย่างประหลัดแดนเนี่ยจะต้องคู่กับสาวสวยอย่างลูกของพ่อคนเดียวเท่านั้นใช่ไหมประหลัด
7: ใช่ครับพ่อสินชัยพ่อสินชัยว่ายังไงเนี่ยผมก็เห็นดีด้วยทุกอย่างนะ
6: ดีมากลูก
9: เอาล่ะเอาล่ะหงไปกับคุณประหลัดตามที่พ่อเขาบอกนั่นแหละส่วนนกยุงเดี๋ยวไปส่งแม่แก้วกับน้าบ้านเย็นนะ
3: โอเคได้จ้า
6: ประหลัดกระเป๋า
7: ครับผม
6: ไปขึ้นรถลูก
7: พอไม่ช้าน้องหง
8: เหมยไอ้สินชัยเจ้ากี้เจ้าการดีนักให้ประหลัดแดนไปส่งยายหงและให้นกยุงมาส่งพวกเราฉันเนี่ยดูออกนะว่าไอ้สินชัยอ่ะมันอยากให้เหมหงไปลงเอยกับประหลัดแดน
10: ฉันก็ดูออกว่ายายหงน่ะไม่ได้คิดอะไรกับประหลัดแดนหรอก
3: นกยุงก็ดูออกเหมือนกันค่ะว่ายายหงเนี่ยมีใจให้กับคุณสิง
8: ห์แหมแต่ยายก็ดูออกนะว่านกยุงอ่ะไปติดใจรถจูบของไอ้ตีภูมิหลานอีบัวบาน
3: ยายอ่ะฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันล้มอ่ะจงมาจูบอะไรกันหรอก
0: เรื่องความรักเนี่ยนะไม่มีใครบังคับใจใครได้หรอกก็ดูอย่างอีนางมณีจันทร์สิมันใช้ว่านอับปลีบังคับจิตใจให้ใครสอนรักมันนี่ผ่านมา20กว่าปีแล้วใครสอนยังไม่ลืมรักเดียวอย่างมันดีเลย
3: ใช่
8: ใช
11: ่ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
12: อีกสักครู่ติดตามชมชะตาหงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
13: พูดถึงครีมตัวดังจากดร.วีค่ะจากแบบสินค้าในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีเนาะใครเคยใช้ตัวเดิมอยู่แล้ววันนี้เตรียมกดเบอร์เตรียมหน้ารอได้เลยวันนี้มีตัวใหม่ใช้ไรกว่าเดิมตัวนี้พิเศษขึ้นยังไงคะดร.แบงค์สวัสดี
14: สวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่คุณแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวเหี่ยว มีฝ้ามีกระมีจุดดังดำผิวหมองคล้ำจากแสงแดดและปัญหาใหญ่นั้นคือริ้วรอยร่องลึกใช้ตัวเก่าบอกว่าดีใช้แล้วเห็นผลใช้แล้วประทับใจแม่จ๋าวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่แล้วฮะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากขึ้นสารสกัดมากขึ้นเนื้อสัมผัสดีขึ้นและที่สำคัญผลลัพธ์จึ้งและดีกว่าเดิมค่ะแม
13: ่อันนี้เพื่อ40บวกโดยเฉพาะ
14: 40บวกโดยตรงเลยอย่างที่บอกคุณผู้ชมจ๋าครีมตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาคือเขาออกแบบสำหรับคนที่อายุ40ปีขึ้นไปและเป็นปัญหาผิวของคนไทยและที่สำคัญคือสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราถูกวิจัยไว้แล้ว สำหรับคนที่มีปัญหาผิวขึ้น1ผิวแห้งผิวเหี่ยวแล้วก็ผิวหย่อนคล้อย2คนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดดำๆจากแสงแดดและ3อันนี้คือปัญหาใหญ่ของคุณแม่วัย60เลยนั่นคือริ้วรอยล่องลึกนั่นเอง
13: โอ้โหฉะนั้นใครมีปัญหาเหล่านี้ฟังนะคะกระปุกนี้แน่นอนว่ามันเป็นครีมตัวใหม่มันเข้มข้นไปซื้อหน้าโรงพยาบาลตัวนี้คืออันนี้แพงขึ้นนะเนี่ย
14: 1,000

0: 990บาท
1: ใช่ตัวเก่า990บาทแต่ตัวนี้คือต้องบอกว่าเข้มข้นมากขึ้นสารสกัดมากขึ้นเราขอขึ้นราคานิดนึงเป็น 1,290
0: โปรมันจะแพงขึ้นไหมคุณแม่
1: แต่เฉพาะวันนี้เป็นเปอร์โปรเปิดตัวแม่จ๋าให้ราคาเดิมเลยแบบนี้แม่ให้ราคาเดิมเลยนะเหมือนสูตรเก่าเลยคือซื้อ2แถมอีก3เป็น5กระปุกแม่จ๋าหมดจากวันนี้เนี่ยจะขาย 1,299 แต่วันนี้ยังขอขายราคาเดิมกับสูตรเดิมแม่จ๋า 1,099 บาทแม
0: ่
1: ใช่เหมือนซื้อ1ได้5กระปุกอะแม
0: ่
1: ไปที่โรงพยาบาลราคาเนี้ยได้แค่กระปุกเดียวแล้ว 1,200 ด้วยแต่วันนี้แม่จ๋า 1,099 บาทได้ถึง5กระปุกแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จากกระปุก 1,200 แม
0: ่
1: วันนี้เหลือแค่200
0: อุ๊ยฉะนั้นวันนี้รีบโทรเลยมีแค่90เซตตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เบอร์1252 1252ใครเคยใช้อันเก่าอยู่แล้วอันนี้ลองเพิ่มแม่ใครที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้สูตรนี้เลยที่เบอร์1252ค่ะคือตัวเนี้ยมาตรฐานมั่นใจได้อยู่แล้วใช่มั้ย
1: มั่นใจได้เพราะว่าเราเนี่ยเลือกใช้โรงงานระดับมาตรฐานสากลเลยเพราะฉะนั้นแม่จ๋าสารสกัดของเราเนี่ยแน่นอนมาจากประเทศฝรั่งเศสและยังใช้ตัวเดิมแม่จ๋าคือสาหร่ายสีแดงที่คุณแม่ประทับใจมาก
0: ชอบมาก
1: คุณแม่อายุ50ปี60ปีที่มีริ้วรอยล่องลึกตัวนี้เนี่ยเป็นสาหร่ายที่มีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยจากประเทศฝรั่งเศสเลยแล้วเมืองไทยเนี่ยมันร้อนแม่จ๋าในอะซินามายและวิตามินซีช่วยให้ในเรื่องของฝ้ากระเนี่ยแลดูจางลงและที่สำคัญแม่จ๋าถูกต้องแม่คือในอะซินามายไฮย่าแล้วก็คอลลาเจนเติมเข้าไปฮ
0: ะ
1: ผิวจะได้ดูกระชับดูเต่งดูตึงแต่ความพิเศษคืออันเนี้ยคือตัวเดิมของสูตรเดิมแต่สูตรใหม่เราเพิ่มเติม2ตัวแม่จ๋าแม่เคยได้ยินไหมว่าดาราเนี่ยเขาชอบไปทำให้หน้าเด็กถูกต้องคือชอบไปฉีดอะไรเนี่ยที่ทำให้หน้าเด็ก
0: แต่มันแพงนะ
1: แพงมากแม่จ๋าแต่วันนี้ไม่ต้องละเราใช้ตัวนี้ฮะคือ Cameria แม่นี่และที่สำคัญคือคุณแม่บางคนอายุ50ปีขึ้นไปมันจะเป็นรอยยับที่หน้ามันจะเป็นริ้วรอยต่างๆแม่จ๋าแบงค์บอกเลยว่าเปปไทด์ตัวนี้ไม่ต้องไปฉีดนะไม่ต้องเข้าคลินิกแม่จ๋าใช้ตัวนี้ดีกว่า
0: ฉะนั้นวันนี้สารสกัดให้เพิ่มขึ้นแล้วเน้นเรื่องริ้วรอยสำหรับวัย40บวกอันนี้จะเทียบให้ดูเลยค่ะครีม2กระปุกอันนี้พกมาเองเข้มข้นเหมือนกันแต่การซึมต่างกันกระปุกทองนี่ไม่ใช่ของเรานะอันเดียวลองทีละตัวนะอันแรกเลยอุ้ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นมาก
1: ท
0: าไปมันก็ไม่มันเอาง่าย
1: มันไม่ซึม
0: เนี่ย
1: ถูกต้องถูกต้องเห็นไหมครับว่าคือเข้มข้นก็จริงแต่เขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับคนที่ผิวของคนไทยคนอายุ40ปีแล้วลองดูดร.วีนะคือเนื้อเข้มข้นเหมือนกันแต่ซึมลึกและก็ซึมเร็วมากอ
0: ัน
1: นี้คือความต่างของครีมสูตรใหม
0: ่
1: ครับเห็นไหม
0: นี่เป็นแบบฉบับของดร.วีใช่ไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วมัน
1: เขาจะซึมลึกแล้วก็ซึมเร็วแล้วเหมาะกับคนอายุ40แล้วคุณผู้ชมลองสังเกตนะข้างบนคือใช้ดร.วีผิวเนี่ยจะดูกระจ่างใสทันท
0: ี
1: แต่ข้างล่างเนี่ยโอ้โหมันดูหมองคล้ำมันดูแห้งมันดูกร้านเพราะฉะนั้นแม่จ๋าถ้าแม่ผิวแห้งอยากให้ดูคุณแม่คนนี้อายุ70ปีน
0: ะ
1: คุณยายคุณผู้ชมลองสังเกตนะคือคุณยายเนี่ยมีปัญหาคือหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายานหน้าคล้อยอยากให้ดูอยากให้ดูใกล้ๆคุณผู้ชมจ๋าเห็นไหมว่าคุณผู้ชมสังเกตนะว
0: ่
1: าถูกต้องคือมีฝ้าที่โหนกแก้มเป็นฝ้าสีดำๆสีน้ำตาลเข้มมากแม่จ๋าแต่คุณแม่คุณยายอายุ70ปีคุณผู้ชมจะสังเกตนะว่ามีรอยในแนวนอนยับมากเลย
0: รอยขมวดรอยขมวดตรงนี้
1: ถูกต้องทั้งหน้าผากแล้วก็ตรงหว่างคิ้วแต่ที่สำคัญคือรอยในแนวตั้งคุณผู้ชมจ๋าเห็นไหมฮะคือล่องแก้มเนี่ยเยอะพอล่องแก้มเนี่ยมันลึกมันเยอะแม่ผิวก็จะดูเหี่ยวดูหย่อนดูยานดูหน้าดูหน้าแก่กว่าเดิมแต่คุณผู้ชมสังเกตนะ
0: อุ้ย
1: เนี่ย
0: นี่
1: เห็นไหมฮะคือริ้วรอยแนวนอนคุณผู้ชมจ๋าไม่ว่าจะเป็นหน้าผากหรือว่าระหว่างคิ้วเนี่ยแลดูเบามากแต่ที่สำคัญคือคุณแม่เนี่ยเห็นไหมฮะรอยแนวตั้งแม่จ๋าที่ปากคว่ำเนี่ยดูดีขึ้น
0: ใช่ใช
1: ่แล้วที่สำคัญคือผิวเนี่ยดูกระชับขึ้นดูเต่งขึ้นดูตึงขึ้นและอะไรหายไปเห็นไหมฮะ
0: ฝ้ากระ
1: ฝ้ากระจากแสงแดดดูเบาลงไปเยอะจนผิวเนี่ยดูเรียบเนียนเลย
0: นี่คือพลังของครีมตัวใหม่ใช่ไหม
1: ถูกต้องถูกต้องแม่จ๋า
0: วันนี้ขอโปรย
1: แม่ตอนนี้ใส่แน่นมากวันนี้นะแม่บอกเลยถ้าไปที่โรงพยาบาล1กระปุกราคาแพงกว่าเดิม 1,290 บาทวันนี้ให้ราคาเดิมแม่จ๋าซื้อ2แถม3ราคาเต็ม 6,000 กว่าบาทวันนี้ประหยัดเงินไป 5,000 กว่าบาทแม่จ๋า 1,099 บาทแต่เฉพาะวันนี้เพราะว่าถ้ามาพรุ่งนี้เนี่ยขึ้นเป็น 1,200 แล้ว
0: ขอล
1: ็อกราคาเฉพาะรายการนี้วันนี้แม่จ๋าซื้อ2แถม3 5กระปุกนะ 1,099 บาทแม่ไม่ต้องจ่าย 6,500 จ่ายแค่ 1,099 บาทจะส่งฟรีด้วย1,252 บาทแบงค์คำนวณแบบนี้แม่ 1,290 บาทเหลือแค่200นิดเดียวอะ
0: แต่มันเฉพาะรายการนี้นะ
1: เฉพาะรายการ
0: มาหลังจากนี้ทำราคานี้ไม่ได้นะ
1: ไปที่โรงพยาบาลไม่มีทางได้ราคานี
0: ้
1: เพราะอะไรคุณผู้ชมจ๋าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับคนอายุ40ปีและมาตรฐานของโรงพยาบาลเนี่ยเราดูผลลัพธ์ที่ตามไม่พอ

0: จะต้องทดสอบเครื่องคุณผู้ชมลองสังเกตนะ
1: วัดให้ดูเลยอ่ะ
0: 34เหลือ24อันนี้คือผิวหน้าของน้องเนี่ยแลดูเด็กลงไปและที่สำคัญคือในเรื่องของฝ้าในเรื่องของกระเนี่ยแน่นอนคุณผู้ชมจ๋าเครื่องมือเขาพิสูจน์มาแล้วว่าฝ้ากระที่อยู่ใต้ผิวเนี่ยแลดูดีขึ้น
1: คือบ้านเรามันแดดเยอะเนาะ
0: ใช่และที่สำคัญคุณผู้ชมไอ้สีน้ำเงินหรือว่าสีเขียวเนี่ยเห็นไหมคือในเรื่องของผิวเนี่ยมันดูกระจ่างใสขึ้นด้วย
1: คืออย่างคุณพี่ท่านนี้อันนี้เรียกป้า
0: แต่ถูกต้อง
1: อันนี้คือวัย50
0: 50กว่าจะ60แล้วคุณผู้ชมจ๋าคือคุณแม่เนี่ยเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลกระจายทั่วหน้าเลย
1: เป็นฝ้ากระจากแดดกระจายทั่วหน้า
0: เป็นฝ้ากระจากแสงแดดใช่คือผิวเนี่ยไม่สม่ำเสมอคือเป็นฝ้ากระจายทั่วหน้าเลยคือตัวจริงเนี่ยเขามีฝ้าหนาและเข้มมากแต่ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดคุณผู้ชมขาแต่คุณน้าคนนี้เนี่ยอายุ50กว่าปีคือมีปัญหาริ้วรอยเล็กๆ เต็มเลย
1: นะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวนะ
0: เออ
1: คือเราสวยได้อีก
0: ถูกต้อง
1: มันดูนวลดูผ่อง
0: ถูกต้อง
1: ดูไร้แลดูกระจ่างใสขึ้น
0: คืออันดับหนึ่งเลยคือฝ้ากระเนี่ยแลดู
1: ด
0: ีขึ
1: ้
0: นสองผิวดูสว่างใสขึ้นแต่สามที่คุณนาชอบมากคือริ้วรอยเส้นเล็กๆทั่วหน้าเนี่ยมันดูเบาลงไป
1: และคนนี้
0: ผิวก็เลยแลดูเด็กขึ้นเยอะเลย
1: คนนี้เนี่ยเขาจะมีปัญหาคือใต้ตาลึกมาก
0: น้องอายุ30กว่าปีคือคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลตากแดดตากฝนแม่จ๋าเพราะฉะนั้นถ้าแม่ตากแดดตากฝนจะเป็นแบบนี้คือหน้าเนี่ยคล้ำหน้าเนี่ยมีความหมองมากและ
1: มี
0: ฝ้ากระเต็มเลย
1: ใช่
0: มีฝ้ากระเต็มเลยและผิวเนี่ยไม่อิ่มคือผิวแห้งผิวหยาบมากอ่ะ
1: โอ้ยคุณแผนสวย
0: สวยมากใช่
1: จากใช้ครีมดูดี
0: ใช่ดูดีมาก
1: ดู
0: ผิวเนี่ยดูอิ่มดูฟูดูฉ่ำดูวาวแล้วปัญหาฝ้ากระจากแสงแดดเนี่ยดูเบาลงไปเยอะเลย
1: อันนี้คือแลดูกระจ่างใส
0: ถูกต้อง
1: นะอันนี้คือหน้าสดนะ
0: หน้าสดไม่ต้องแต่งหน้าแม่จ๋าคือน้องเนี่ยสวยแล้วสวยอีกได้
1: คุณแม่สายเข้าไม่หยุดเลยตอนนี้ขอโปรอีกรอบ
0: ขอโปรอีกรอบคุณผู้ชมจ๋าอย่างที่บอกว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลวิภาวดีเนาะ1กระปุกเนี่ยมัน 1,290 บาทแม่จ๋าแต่วันนี้เนี่ยซื้อ2แถม3เป็น5กระปุกแม่แม่ไม่ต้องจ่าย 6,500 แม่จ่ายแค่ 1,099 บาทแม่ประหยัดเงินไป 5,000 น่ะเออประหยัดเงินไป 5,000 กว่าบาทแม่จ๋าแต่ถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยราคาเต็มเนี่ยไม่ได้ต้องจ่าย 6,000
1: อันนี้คือครีมสูตรใหม่ที่เป็นแบบฉบับของดร.วีเลย
0: ถูกต้องคือแบงค์จะบอกในความพิเศษของครีมสูตรใหม่แม่จ๋าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบสำหรับคน40ปีขึ้นไปและคน40ปีที่มีปัญหาคือ1ผิวแห้งผิวเหี่ยว2มีปัญหาฝ้ากระจุดดำๆจากแสงแดดและ3คนที่มีปัญหาริ้วรอยร่องลึกเพราะฉะนั้นถ้าแม่อายุ60ปีขึ้นไป70ปีแล้วมีริ้วรอยร่องลึกแม่จ๋าสาหร่ายสีแดงจากประเทศฝรั่งเศสเขามีส่วนช่วยบ้านเราเมืองไทยเนี่ยแม่จ๋าแดดแรงมากมีปัญหาฝ้ากระจุดดำๆเยอะหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าอุ๊ยทำไร่ทำสวนไปตลาดเจอแสงแดดแม่จ๋าอย่างน้อยเนี่ยหน้าหมองคล้ำอย่างน้อยเนี่ยมีปัญหาฝ้ากระแต่วันนี้แม่จ๋าไม่ต้องจ่าย 6,500 แม่จ๋าแค่ 1,900 บาท
1: ขออนุญาตขออนุญาตท่านนึงขอต่อเวลาได้ไหมเพราะว่านี่คือสูตรใหม่ดีกว่าเดิมนะของดร.วี
0: ได้เลยแม่จ๋า
1: 5นาทีนะ
0: ได้อีก5นาทีแม่จ๋าขอให้ทุกคนซื้อและได้ทุกคนเลยเป็นเปอร์โปรดตัวแม่จ๋า 1,099 บาทพรุ่งนี้ไม่ได้ราคานี้แล้ว
1: ฉะนั้นวันนี้ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะย้ำ1252สูตรใหม่จากดร.วีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ี่แก้วมานี่เร็วมานี่มันไม่ได
1: ้อะไรนะบันเย็นจะพาฉันไปไหน
0: ก็จะไปดูอีวานอับปีที่แปลงผักของอีบัวบานมันไงมันจะได้รู้ดำรู้แดงกันไปเลย
1: นี่หนังโง่เราเพิ่งมาวันแรกอย่าเพิ่งวู่วามอีคนชั่วอย่างอีนางจำปาน่ะมันไม่ปล่อยให้เรารอดพ้นสายตามันไปได้หรอก
0: เออขอโทษทีฉันก็ลืมไปหน่อย
2: เอากระเป๋าของกันจ้ะ
3: มากันแล้วเหรอจ๊ะคุณมณีจันทร์กับคุณจำปาให้ฉันพาไปที่เรือนคนใช้หลังบ้านจ้ะทางนี้จ้ะ
4: พวกเหลือบลิ้นไหลมันกำลังเข้ามาอยู่ในบ้านกูเนี่ยมึงต้องคอยเป็นหูเป็นตาแทนกูกับอิมานีด้วยนะถ้าชีวิตกูกับอิมานีเนี่ยเสียท่าให้กับมันจนชีวิตพังมึงกับไอตีจะไม่มีที่สุขหัวนอนด้วย
5: สิ่งของที่แย่งเขามามันย่อมไม่ใช่ของเรานะเว้ยวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเขาไปไม่มีใครหนีเวรหนีกรรมพ้นหรอกอีจำปา

0: สาธุแม้มึงเนี่ยธรรมะธรรมโมจริงๆหัวจิตหัวใจมึงเนี่ยเต็มไปด้วยคุณงามความดีนะ
1: นี่กูก็แค่พูดตามความจริงนะเว้ยคนที่ไม่รู้จักคำว่าพอไม่ว่าจะมีบ้านหลังใหญ่โตแค่ไหนชีวิตมันก็ไม่มีความสุขหรอก
0: กูหมดความอดทนกับมึงแล้วนะอีบัวบานหุบปากเดี๋ยวนี้มึงไม่ต้องมาสอนอะไรกูทั้งนั้นต่อไปนี้กูมีหน้าที่สั่งมึงทำตามเข้าใจไหมเฮ้ยด่ากูโอ๊ย
2: ห้องนี้เลยจ้ะเข้าได้เลยจ้ะ
3: โอ้ยคุณท่านคะ20กว่าปีที่ผ่านมาพวกเราตกอยู่ใต้อำนาจของคุณมณีจันทร์แล้วก็คุณจำปาแต่ว่าตอนนี้ครอบครัวของวันดีมาช่วยดูแลคุณท่านแล้วนะคะพวกเรามีความหวังแล้วค่ะคุณท่าน
4: ใช่อีกไม่นานหรอกพงสร้อยเหมหงหลานสาวของฉันจะต้องตามหาพินัยกรรมของคุณมนูนพบและคนชั่วอย่างอีมณีจันทร์กับจำปาก็ต้องกระเด็นออกไปจากบ้านของฉัน

0: น้องผมไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพี่แดนเปิดให้
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นไรจ้ะพี่แดน
2: สวัสดีครับลุงสินชัยป้าวันดี
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ติงครับเดี๋ยวให้คนงานเนี่ยมายกกระเป๋าคุณหงไปที่บ้านสวนกุหลาบหลังโรงงานด้วยนะครับ
3: ได้ครับ
4: ไม่ต้องให้ใครมาช่วยหรอกเว้ย
5: กูกับปลัดแดนยกกันเองได้แฟนของยายหงเป็นถึงปลัดอำเภอแข็งแรงแบบนี้นี่จัดการกันเองได้เว้ย
1: พ่อปลัดแดนเขาไม่ใช่แฟนหงซะหน่อย
5: ถึงตอนนี้ไม่ใช่นี่อีกหน่อยก็ใช่เองนะลูกคนทั่วปากน้ำเขารู้กันหมดแล้วว่าปลัดแดนเนี่ยกำลังจีบลูกสาวพ่ออยู่ใช่ไหมปลัด
0: ใช่ครับพ่อสินชัยถ้าน้องหงเสียเย็นเมื่อไหร่เนี่ยผมจะให้พ่อกับแม่ยกขันหมากมาขอทันที
5: เพราะฉะนั้นห้ามใครจีบยายหงเด็ดขาดใช่ไหมวัน
1: เรื่องนี้วันไม่ออกความคิดเห็นแล้วกันนะจ๊ะพี่เรื่องความรักของลูกเนี่ยวันตามใจลูก
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่าคุณหงยังไม่ได้เป็นแฟนกับใครผมหรือว่าผู้ชายคนอื่นๆเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์จีบคุณหงใช่ไหมครับ
5: ไม่มีสิทธิ์เว้ยกูอนุญาตให้ปลัดแดนจีบลูกกูคนเดียวเท่านั้น
1: พ่อเลยพ่อวันนี้หงมาทำงานวันแรกนะจ๊ะถ้าพ่อจะมาหาเรื่องแบบนี้พ่อก็กลับไปเลย
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมพาคุณหงไปที่บ้านสวนกุหลาบดีกว่านะครับเชิญครับ
3: เชิญครับ
6: พานี่ครับ
2: ถึงแล้วครับเชิญเลยนะครับผมให้แม่บ้านทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับขึ้นมาได้เลยครับ
7: มาเลยครับด้านนี้นะครับจะเป็นห้องครัวครับแล้วส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นห้องเก็บของครับ

0: แม่ครับนี่แม่มาทำอะไรที่นี่ครับ
1: ก็ลูกสาวของวันดีกสินชัยเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของแม่เข้ามาทำงานในโรงงานน้ำพริกเราวันแรกเราก็ต้องมาต้อนรับหน่อยสิแต่ไม่คิดว่าจะมาทั้งโคตรเง่าแบบนี
2: ้คุณสิงห์ขอให้ฉันมาช่วยดูสูตรน้ำพริก
0: ใช่ครับแม่ผมกับพี่ตรีเนี่ยกำลังหาสาเหตุว่าทำไมยอดขายน้ำพริกของโรงงานเราเนี่ยถึงตกต่ำลงเรื่อยๆผมก็เลยขอให้ป้าวันดีเนี่ยมาช่วยชิมน้ำพริกครับ
1: เอาอีกแล้วนะสิทำอะไรไม่เคยปรึกษาแม่เลยสิงห์รู้หรือเปล่าว่าโรงงานน้ำพริกเราอ่ะเคยเจ๊งพี่วันดีมาแล้วตอนนั้นคุณพ่อก็เกือบหมดตัวก็มีแต่แม่กับยายจำปาเท่านั้นแหละที่กอบกู้โรงงานเราจนพ้นวิกฤตมาได
2: ้หน้าไม่อายนี่เธอกล้าพูดโกหกต่อหน้าลูกเธอได้ยังไงไม่กลัวหรอว่าถ้าวันหนึ่งเขารู้ความจริงขึ้นมาเขาจะไม่เคารพเธออ
1: ีวันดีมึงก็แค่แม่ค้ากระจอกกระจอกมึงอย่ามาสั่นสอนกูนะ
0: แม่ครับพ่อเธอครับเอาเป็นว่าผมแจ้งแม่ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับว่าผมจะให้ป้าวันดีเนี่ยเข้ามาช่วยงานที่โรงงานน้ำพริกของเราผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมแค่แจ้งแม่ไม่ได้ขออนุญาตนะครับ

0: 별거 아니면 해.
1: ลูกชายมันโคตรได้ใจกูเลยว่ะนี่ถ้าไม่ติดว่ามันมีสายและชั่วๆของมึงกับไอ้ไก่สอนเนี่ยนะกูคงยอมให้มันรักกับไอ้หงไปแล้วกูพูดตรงๆนะกูโคตรถูกชะตากับลูกมึงเลยมึงไม่ต้องมาถูกชะตากับลูกกูเลยนะไอ้สินชัยเมื่อวันก่อนมึงยังเสียงแข็งอยู่เลยว่ามึงไม่เอาสิ่งเป็นลูกเขยอ่ะ
2: ก็ถ้ามองวันเนี้ยมึงเห็นโรงงานของลูกกูมึงก็พลิกลิ้นบอกว่าถูกชะตากับสิ่งซะงั้น
0: รู้นะว่าเกล็งเงินมันหอมอ่ะแต่มึงไม่มีวันได้เงินของกูหรอกกำพืนแม่ค้าขายปลาทูอย่างมึงอย่างแม่มึงเนี่ยนะถ้ามันไม่แย่งผัววันดีเข้ามามึงจะมีวันนี้ไหมยิ้มมานี่
3: นี่ใช่ปะ
0: เอาสิมึงตบกูต่อยหน้ามึงได้แหบแน่ที่กูตามมึงมาเนี่ยกูแค่อยากจะมาบอกมึง ว่ากูตั้งใจใช้ประหลัดแดนกีดกันให้สิงออกห่างจากของลูกกูแล้วมึงแหละอีมันนี่ที่บอกว่าไม่ได้อยากได้ลูกสาวกูเป็นลูกสะใภ้เนี่ยมึงทำอะไรบ้างกูว่านะแม่งง่อยๆอย่างมึงเนี่ยคงห้ามอะไรลูกชายไม่ได้หรอก
4: ก็สิงมันดื้อดันนิสัยมึง
0: เหมือนมึงไงแม่มันเลวยังไง ลูกก็ไม่ต่างกันหรอกเว้ยนี่ถ้ามึงมาขับลูกชายมึงไม่ได้เนี่ยนะมึงก็ไม่หาผู้หญิงสักคนหนึ่งสาวๆสวยๆมายั่วมาอ่อยมาสิวะเรื่องอ่อยผู้ชายยั่วผู้ชายมึงถนัดไม่ใช่เหรอมีโง่เรื่องใครนี่มึงก็คิดไม่ได้ตามสบายเลยนะจ๊ะ
5: พร้อมทำงานกันหรือยังยะฮัลโหลหงหรอลูกยายทางนั้นเป็นยังไงบ้างจ๊ะ
6: ยายถึงแล้วไม่ต้องห่วงยายนะไม่มีใครทำอะไรยายได้หรอกแล้วพอเรามาดีพระยังคุ้มครองเราอยู่แล้ว
5: หยุดพูดได้หรือยังฉันจะสั่งงาน
7: แค่นี้นะหงเดี๋ยวยายต้องไปทำงานแล้วเดี๋ยวจะไม่คุ้มค่าจ้างที่คุณสิงจ้างมา
6: จ้ะยายดูแลตัวเองดีๆนะจ้ะถ้ามีอะไรเนี่ยรีบโทรหาหงเลยนะบ้านใหญ่กับโรงงานน้ำพริกอยู่ไม่ไกลกันมากถ้ามีอะไรหงจะรีบนั่งมอเตอร์ไซค์ไปหายายทันทีเลยจ้ะ
7: จ้าแค่นี้นะลูก
6: หงถ้าเราหาพี่นายกรรมหงพ่อมนุษย์ไม่เจอเราจะทำยังไง
7: ต้องเจอจ้ะแม่
8: ผมเชื่อว่าพี่นายกำหงปู่ยังอยู่ในบ้านหลังนั้นเราต้องมีความหวังนะจ้ะผมจะทำให้พ่อกับแม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันให้ได้เป็นลูกจ้างก็ต้องนอนเรือนคนใช้ฝั่งโน้นอ่ะเป็นห้องของบุญชูถัดจากบุญชูก็เป็นห้องของผงส้อยและหน้าที่ของพวกมึงนะเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแล้วก็คอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้คุณนายบุ๋งหงากับไกรสอน
9: แล้วต้องดูแลทั้งกลางวันกลางคืนเลยใช่ป่ะ
10: เฉพาะกลางวันกลางคืนไอ้พวงสร้อยจะไปนอนเฝ้าคุณนายบุงหงาเองส่วนคุณไกรสอนก็มีคุณสิงห์แล้วก็ไอ้ตีไปนอนเป็นเพื่อนบัวบานเดี๋ยวพาอีสองพี่น้องเนี่ยขึ้นไปดูห้องคุณนายบุงหงาแล้วก็ห้องไกรสอนมองหน้ากูรีบไปดูเร็วๆด้วยล่ะ
9: จะไปอีกี่ข้าอีไหมคะประทูนกยุง
8: กลับไปหาหงได้แล้วป่ะจ้ะยายดูแลตัวเองกันนะจ๊ะจ้าตามมานี่ห้องคุณไก่สอน

0: อยู่ตรงนี
1: ้แก้วอะไรทำไมอีจำปาถึงให้อีบัวบานเป็นคนพาเรามาหาคุณบุญงาคุณไรสอนนะปกติแล้วมันจ้องจับ

0: ิเอ๊ะแต่ว่าตอนนี้พวกแกมาดูแลแล้วนี่คงไม่ต้องล่ามอีกต่อไปแล้วถ้าพวกแกคนบ้าอยู่นะ
1: มึงก็รีบเอาลูกกุญแจมาสิ
2: โอ้ไกด์สา
1: วไม่ต้องกลัว
2: ไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัว
1: น้าบานเย็นน้าของวันดี
2: ป้าแก้วป้าแก้วแม่ของวันดีจำได้ไหมคะ
3: วันดีวันดีคิดถึงวันดีอยากเจอวันดี
2: ใจเย็น
3: ใจเย็นหาวันดี
2: ใจเย็นอย่าเพิ่งโวยวายนะถ้าไม่โวยวายป้าแก้วจะพาวันดีมาหา
3: ดีไหมดีดีอยากเจอวันดีคิดถึงวันดีพาไปหาวันดีพาไปหาวันดีนะคิดถึงวันนะ
2: นี่แต่ว่าตอนนี้ไปหาคุณบุงหาก่อน
3: แม่แม่ไปหาแม่ไปหาแม่ไปหาแม่ไปหาแม
4: ่จ้าจ้าจ้าจ้าแก้วมึงทำอะไรในบ้านหลังนี้นะกูจะต้องรู้ทั้งหมด
5: มึงไม่มีทางรอดพ้นสายตากูไปได้หรอกอีกไม่ช้ากูก็จะรู้นะว่ามึงมีแผนการอะไรกับพวกกูทั้งหมด
0: ตามมาห้องคุณบูหนาไปทางนี้แหละ
6: ไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยนะมีทั้งภาพและเสียงและมันยังบันทึกวิดีโออัตโนมัติอีกด้วยถ้าพวกอีวันดีมันตั้งใจจะทำอะไรเธอจริงเราจับมันได้ก่อนแน่
5: อีวันดีมึงเสร็จกูแน
0: ่จะมาทำอะไรแบบนี้ที่นี่นะ
7: โอ้ยขอรางวัลหน่อยไม่ได้หรือไงล่ะ

0: น้องหงจ๊ะห้องนอนอยู่ข้างบนใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่แดนยกกระเป๋าขึ้นไปเก็บให้นะจ๊ะ
1: ปลัดแดนเนี่ยลูกก็หล่อ
2: บ้านก็รวยหน้าที่การงานก็ดีแถมเป็นคนดีมีน้ำใจอีกด้วยนี่หงถ้าใครได้ปลัดแดนเป็นแฟนเนี่ยนะโคตรโชคดีเลยว่าไหมลูกไปขอไปเก็บ
0: ได้ครับงั้นเดี๋ยวพี่ยกขึ้นไปเก็บให้นะจ๊ะ
3: พี่สินชัยบางทีผู้หญิงแบบเราเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะโชคดีนะเราก็แค่อยากจะรักคนที่เรารัก
2: คนที่รักกับคนที่ดีเนี่ยพ่ออยากให้เลือกคนดีนะลูกเพราะคนดีจะไม่ทำให้เราเสียใจ
4: เอ้าแล้วทำไมต้องเลือกด้วยล่ะพ่อเราก็แค่หาคนที่เรารักแล้วเขาก็เป็นคนดีด้วยจบง่ายจะตายแฮปปี้ด้วยนะแม่
2: นี่ลูกชีวิตจริงเนี่ยไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะลูกนะแล้วเรื่องที่ลูกต้องมาทำงานกับสิ่งที่นี่ก็เหมือนกันพ่อว่ามันไม่ง่ายแน่ลูกอีมณีจันเนี่ยมันจ้องจะงับหัวลูกขนาดนั้นมันไม่ปล่อยให้ลูกทำงานที่นี่สบายใจหรอก
3: ขึ้นไปช่วยประหลัดแดนเก็บของไปเดี๋ยวฉันจะโทรหาแม่กับน้าบานเย็นซะหน่อยไม่รู้ว่าทางนู้นเป็นยังไงบ้าง
2: เฮ้ย
4: แม่จะโทรหายายมีเรื่องอะไรหรือเปล่าจ๊ะ
3: จดหมายของคุณพ่อมนูนเขียนเอาไว้ว่าพ่อกับแม่รับรู้ความชั่วของมณีจันแล้วนั่นหมายถึงว่าตอนที่คุณพ่อมนูนทำพินัยกรรมคุณแม่บุงอ่ะต้องรับรู้เรื่องนี้ด้วย
4: และย่าก็ต้องรู้ว่าพินัยกรรมซ่อนอยู่ที่ไหน
3: ใช่แม่จะโทรย้ำกับยายทันทีที่มีโอกาสอยู่ด้วยกันตามลำพังกับคุณแม่บุงอ่ะให้รีบถามว่าพินัยกรรมซ่อนอยู่ที่ไหน
5: วันดีกับไอ้หงคุยอะไรกัน
3: หงคิดยังไงถ้าคุณสิงห์รู้ความจริง
4: เท่าที่รู้จักกันมาหงเชื่อว่าคุณสิงห์จะเข้าใจจ้ะและคุณสิงห์ก็น่าจะดีใจด้วยที่ได้รู้ว่าพ่อสินชัยเนี่ยคือพ่อแท้ๆของตัวเอง
5: อยู่นี่มึงโทรหาใคร
6: อ้าวหน้าเป็นไรอีกอะ
5: ดูนี่สิ

0: าเนี่ยทางเนี้ยทางไปห้องนอนคุณหมูหงา
1: ค่อยๆเดินค่อยๆเดิน
2: คุยดิ
0: ใครโทรมา
3: อีวันดีลูกสาวกูโทรมาม
0: ึงรับตรงนี้แหละ
3: ฮัลโหลวันดี
2: วันดี
3: มีอะไรลูก
2: วันดี
4: วันดี
5: ใครสอน
2: ขอคุยกับวันดีหน่อย
4: สอนใจเย็นใครสอนกันนะ
6: สิ่งพ่อใครสอนนี่จ๊ะเราไม่รู้ว่ามีใครฟังอยู่ฝั่งนั้นบ้าง
7: ใครสอนใครเป็น
8: อะไรเนี่ยเอาใครสอนเป็นอะไรอ่ะ
0: ไม่ได้รีบเอาคุณใครสอนไปพ่อสอนกันใหญ่ใหญ่เลย
6: ได้แม่วางสายทำไมจ๊ะเมื่อกี้เรายังไม่ได้คุยกับยายเลยนะ
9: แม่ได้ยินเสียงป้าบัวบานรอให้ยายโทรกลับมาเองดีกว่า
0: เหมือนอีวันดีมโทรหาใครสักคนแต่ฉันไม่ได้ยินหรอกนะมันคุยกับใครอ่ะมันออกไปคุยนอกบ้านห่างกล้องวงจรปิดมาก
10: ลองโทรหาป้าจำปาดูดิบางทีอีวันดีเนี่ยอาจจะโทรหาแม่กับน้ำมันก็ได้นะ
0: จริงด้วย
3: เอ้าโอ๊ยตายจริงว่าไงเออเดี๋ยวแม่ไปดูดิเนี่ย
0: มึงไม่คุยกับลูกแล้วหรอ
3: ไม่คุยแล้วอีวันดีมันวางสายไปแล้วไหนละห้องคุณบูงาเดี๋ยวก่อนอีแก้วเมื่อกี้กูยังไม่ได้ยินว่ามึงคุยกับลูกสาวของมึงเลยอีวันดีอ่ะไม่เป็นไรหรอกถ้ามันมีธุระสำคัญอ่ะเดี๋ยวมันก็โทรมาเองไม่ได้มึงต้องโทรเดี๋ยวนี้ถ้ามึงไม่มีอะไรที่จะปิดบังกูหรือเป็นความลับมึงต้องโทรหาลูกสาวมึงตอนนี้มึงคงไม่มีปัญหาอะไรมั้งโทรเลยหรือว่ามึงเข้ามาในบ้านหลังนี้มึงแห่กันเข้ามาเพื่อจะทำความชั่วงั้นเหร
0: ออย่าคิดว่าคนอื่นเขาชั่วเหมือนมึงสี่จำปาน
3: ี่นี่มึงดีมึงบริสุทธิ์มึงโทรเลยมึงไม่ต้องคอย

0: แม
1: ่ฮัลโหลวันดีเหรอลูกเมื่อกี้โทรหาแม่น่ะร้องไห้ทำไมล่ะไหนมีอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้เลยร้องไห้ทำไมถึงร้องไห้ลูก
2: เปิดลำโพงให้กูได้ยินด้วยเดี๋ยวนี้เปิด
0: เสียงยายจำปานี่จ้ะ
1: ไหนเล่ามาสิมีเรื่องอะไรทำไมถึงร้องไห้ฮะ
0: มณีจันมันด่าฉันนะจ๊ะแม่มันบอกว่าฉันเคยทำให้โรงงานน้ำพริกของพี่ไก่สอนเจ๊ง
1: โหอย่าเสียใจไปเลยนะลูกนะสักวันหนึ่งเนี่ยอิมณีจันน่ะมันจะเข้าใจว่าเราน่ะตั้งใจมาช่วยคุณสิงห์จริงๆไม่ได้มีแผนร้ายอะไรเลยอดทนนะลูกนะคนเรามันก็มีทั้งดีทั้งชั่วพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเปรยเอาไว้ว่ามนุษย์ในโลกนี้น่ะก็เปรียบเหมือนบัวสี่เหล่ามีบัวพ้นน้ำบัวปริ่มน้ำบัวใต้น้ำแล้วก็บัวใต้ตม
0: ดื่มยายกำลังจะใบ้จ้ะว่าตอนนี้ยายอยู่กับยายบัวบานด้วยจ้าแม่ฉันจะอดทน
1: จ้าจ้าแค่นี้นะลูกนะพอใจยังอ่ะตอนไหนแล้วห้องคุณบูงาพาไปสิตามมา

0: ห้องคุณบุงงา
1: คุณบุงงาสวัสดีค่ะ
2: ขอบใจมากนะยายแก้วยายบรรเย็นที่มาช่วยดูแลคุณท่านแล้วก็คุณไกสอนอ่ะ
1: จ้าไม่เป็นไรหรอกช่วยกัน
2: คุณท่านน่ะชอบไปนั่งสงบจิตสงบใจที่ห้องพระถ้าช่วงไหนถ้าคุณท่านรู้สึกเบื่อๆหรือว่าหงุดหงิดก็พาไปที่ห้องพระได้หรือว่าพาไปที่สวนไปกายภาพที่สวนก็ได้นะ
3: เลิกพูดมากได้แล้วไม่มีอะไรทำแล้วก็ลงไปข้างล่างรู้หน้าที่

0: ตัวเองใช่ไหมทำความสะอาดบ้านทำกับข้าวให้ฉันลูกฉันแล้วก็หลานฉันกิน
1: ค่ะคุณจำปาขอกายภาพคุณท่านก่อนได้ไหมคะ
0: ได้บัวบานถ้ามันทำเสร็จแล้วดันลากมันลงไปด้วยนะ
2: เออ
0: เร็วๆล่ะ
3: ยายจ๊ะคงกับแม่เดาว่ายายบัวบานน่าจะเฝ้าจับตาดูยายอยู่แม่ก็เลยให้หงส่งไลน์มาบอกว่าถ้ายายได้อยู่กับย่าบุงาตามลำพังอย่าลืมหาทางถามย่าบุงาให้รู้เรื่องนะจ๊ะว่าคุณปู่ซ่อนพินัยกรรมไว้ที่ไหน
4: ส่งมาสวัสดีวันจันทร์กันอยู่ได้พวกนี้นี
5: ่มัน
4: เออนี่ไอ้เครื่องที่ใช้ยังไงอ่ะซ่อนหน่อยสิ
5: โอ้ใช้ไม่ยากก็แค่เอามาพันนะแล้วก็เสียบปลั๊กตรงนี้มันจะออกเขียวๆถ้าเขียวแสดง
6: เดี๋ยวขนไปไว้หน้าบ้านเลยนะมาช่วยกัน
7: โอ้ยทำไมมันไกลขนาดนี้เนี่ยโอ้ยหนักก็หนัก
6: โอ้ยมาผมช่วยถือครับ
7: นี่นายซื้อดอกกุหลาบมาทำอะไรเยอะแยะอ่ะ
6: คือ
7: นี่หรือว่านายจะซื้อดอกกุหลาบมาเซอร์ไพรส์ฉันไม่เห็นจะต้องต้อนรับกันขนาดนี้เลยในตรีเราก็ตกลงกันแล้วไงว่านายจะเป็นคนรับใช้ฉันหนึ่งปีแต่ว่าไม่เห็นต้องทำอะไรขนาดนี้เลยมันว่าเกิน
6: คุณคือ
7: หรือว่านายจะซื้อดอกกุหลาบมาจีบฉันเฮ้ยนิตรีเราเพิ่งรู้จักกันเองนะไม่เห็นจะต้องทำอะไรขนาดนี้เลยฉันยังไม่รู้เลยว่านายเป็นคนดีหรือเปล่าอ่ะ
6: ผมมันเป็นคนดีแน่นอนแต่ว่าดอกกุหลาบเนี่ย
7: ไม่ๆนายเอากลับไปเลยฉันไม่รับ
6: โอ๊ยนี่คุณ
7: เรื่องมีแฟน
6: ฟังผมก่อนฟังผมนิดนึงนะ
8: ตรี
6: ครับ
8: ต้นกุหลาบที่ผมสั่งให้ซื้อเนี่ยครบถ้วนเรียบร้อยดีใช่ไหมพี
6: ่เรียบร้อยครับรับรองว่าคุณหงชอบแน่นอนครับ
7: ดอกกุหลาบนี่ของคุณสิงห์หรอคะ
8: มีอะไรหรือเปล่าครับ
7: อ๋อ
6: เข
7: ้
6: าใจหรือยังครับโอ้คุณ
8: ขอบใจมาก
7: นี่มันอะไรกันคะ
8: ป้าผงซอยบอกว่าที่บ้านสวนกุหลาบหลังนี้เนี่ยพ่อเคยปลูกกุหลาบเอาไว้ครับเวลาที่ดอกกุหลาบออกดอกเนี่ยจะบานสะพรั่งแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยครับพอหงกับนกยุงมาอยู่ที่นี่เนี่ยผมก็เลยซื้อกุหลาบมาให้ปลูกแล้วก็อยากจะให้ช่วยดูแลสวนกุหลาบของพ่อไกสอนหน่อยนะครับ
7: ได้เลยค่ะคุณสิงห์ฉันจะดูแลกุหลาบให้สวยให้เหมือนกับตอนที่คุณไกสอนปลูกตอนหนุ่มๆเลยค่ะ
9: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวพี่มาช่วยปลูกด้วยนะจ๊ะ
10: ดีมากเลยประหลัดเพราะดูทรงแล้วเนี่ยยายหงคงจะพึ่งพายลูกคุณหนูสิงห์นี่ไม่ได้หรอกไหนจะมือมันตีนมันผิวมันเนี่ยเคยจับดินหรือเปล่าก็ไม่รู
8: ้วันที่พวกเราปลูกกุหลาบกันเนี่ยลุงสินชัยมาปลูกด้วยกันสิครับจะได้วัดกันไปเลยว่าใครปลูกกุหลาบได้งามกว่ากัน
10: ไอ้สิงห์นี่มึงท้ากูเหรอ
11: พี่สินชัยทำไมต้องอารมณ์เสียด้วยล่ะจ๊ะหรือพี่ไม่มั่นใจฝีมือตัวเองว่าจะปลูกชนะคุณสิงห์เขาหรือเปล่า
10: ไม่มีทางหรอกวันพี่ทำงานหนักตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มเคยช่วยพ่อช่วยแม่ปลูกต้นไม้มาตลอดไอ้ลูกคุณหนูหน้าอ่อนเนี่ยจะมาท้ากูปลูกต้นกุหลาบชนะกูไม่ได้หรอไอ้สิง
8: ห์ถ้าผมปลูกกุหลาบได้งามกว่าลุงสินชัยกับปลัดแดนเนี่ยลุงสินชัยต้องยอมให้ผมจีบหงตกลงไหมครับ
10: สิง
7: ห์คุณสิงห์คะทำไมต้องเอาฉันเข้าไปเกี่ยวด้วยเราโอ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะอยากรู้ว่าคุณสิงห์จะได้จีบยายหงหรือเปล่าอุ๊ยนกยุ้ย
10: ต่อให้โลกแตกนะมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเว้ยเพราะกุหลาบที่กูปลูกเนี่ยมันต้องงามของมึงอยู่แล้วไอ้สิงห์และผู้ชายที่ทำไปเป็นแฟนแล้วเป็นว่าที่ลูกเขยกูเนี่ยนะต้องประหลาดแดงเท่านั้นเว้ย
7: แม่ช่วยห้ามพ่อกับคุณสิงห์หน่อยสิจ๊ะเล่นอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ย
8: ไม่ได้เล่นครับหมอจริง
11: ไม่ต้องห้ามหรอกลูกสนุกดีออกเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนั้นเนี่ยแม่จะเป็นกรรมการให้เองว่าระหว่างปลัดแดนพี่สินชัยแล้วก็คุณสิงห์เนี่ยใครจะปลูกกุหลาบออกมาได้สวยกว่ากัน
8: ครับ

0: หงอีวันดีอีพวกเวนเอ้ยพวกมึงทำของอะไรใส่ลูกกูเนี่ยสิ่งนะสิ่งทำไมต้องซื้อกุหลาบให้มันปลูกด้วยรู้อย่างนี้แม่เผาบ้านนี้ไปตั้งนานละ
1: อันนี้แค่เสียบปลั๊กนะแล้วดูไฟว่าไฟมันขึ้นหรือเปล่าสีเขียว
2: ว่าไงมันดี
0: แม่ที่บ้านเป็นยังไงบ้างอีแก้วอีบรรเย็นมีพิรุธอะไรหรือเปล่า
2: ไม่มีแม่ดูอยู่ตลอดนั่นแหละไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม่ดูตลอดเวลา
0: แน่ใจนะไม่ใช่นอนเอาเลขเอาหวยอีก
2: เออแม่บอกกูก็ดูสินี่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นมึงไปมองหัวอะไรมาฮะ
0: ก็หลานชายคนดีของแม่น่ะสิไปตีสนิทกับอีหงแม่ฉันว่าสิงรักอีหงแน่ๆเลยอะฉันดูออกฉันจะบ้าตายอยู่แล้วแม่พี่หมาขี้เลื้อนสิทธิ์ชัยอีกตัวนึงมายุ่งวุ่นวายกับลูกชายฉันอยู่ได้อะ
2: มันเป็นเพราะสายใยพ่อลูกเปล่าวะ
0: เฮ้ยแม่พูดว่าบ้าอะไรเนี่ยไม่มีสายยงสายใยเลยนั่นแหละมีนะฉันก็ตัดสายใยมันทิ้งฉันจะไม่มีวันให้ใครรู้เด็ดค่ะว่าสิงลูกชายสิงชัย
2: กูจะจับตาดูพวกมึงมึงไม่มีทางรอดสายตากูไปได้หรอกยังไงยังไงนะกูจะไม่ละสายตาจากอีวงจรปิดนี่หรอกกูจะไม่มีทางนอนเด็ดขาดโอ้ยคนอย่างมึงไม่พ้นสายตากูหรอก
1: ถ้าไฟมันไม่ติดเนี่ยแสดงว่ามันใช้ไม่ได้
2: จ้ะจ้ะ
1: ไปเสียบปลั๊กก่อนแต่ว่าก่อนจะครบเนี่ย
0: อีใช่อะไรจะเสร็จสักทีวะวันวันกูไม่ต้องทำอะไรนั่งเฝ้าแต่มึงนี่แหละดูสิผักที่สวนกูยังไม่รดน้ำเลยนะ
3: ปานอีบัวปานเอางี้ไหมเดี๋ยวกูน่ะไปช่วยมึงรดน้ำผักเองกูน่ะแข็งแรงมากเลยนะกูรดได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลย
0: ขอบใจนะจ๊ะแต่ไม่ต้องสารแน่หน้าที่มึงเขาจ้างมึงมาดูแลคุณบูงาคุณไก่สอนมึงไม่ต้องมายุ่งเลยไปยังอีสร้อย
4: สร้อยไปเถอะเดี๋ยวฉันกับบรรเย็นน่ะจะช่วยกันดูแลคุณบุงงาอย่างดีเลยไม่ต้องห่วง
5: ฉันฝากคุณท่านด้วยนะ
4: ใช่
5: แล้วเดี๋ยวทำงานบ้านเสร็จแล้วฉันจะรีบขึ้นมาเลย
4: จ้า
5: คุณท่านถามเดี๋ยวสร้อยมานะคะรู้แล้วน่ะโหจิตนั่นแหละไปแล
6: ้
5: ว
6: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
7: อีกสักครู่ติดตามชนชะตาหงหลังจบรายการวันรับแขก
8: แขกเช้านี้นะคะคุณจะได้ซื้อรังนกโปรตรงจากโรงงานเอารังนกมาลดราคากับคุณปอภาคภูมิค่ะ
9: สวัสดีครับพี่ยังครับกูดมอร์นิ
8: ่งค่ะ
9: และกูดมอร์นิ่งท่านผู้ชมทั่วประเทศด้วยนะครับหลายคนดูละครชะตาหงค้างไปอยู่ปรับเปลี่ยนโรงกันนิดนึงครับนี่คือโปรตรงจากโรงงานเหมือนพี่ย่าบอกครับผมเอารังนกแท้มาลดราคาให้แฟนละครชะตาหงโดยเฉพาะวันนี้มาสดครับวันเสาร์19กันยายน 7:00 น. กับอีก 51 นาทีละครยังไม่จบนะเดี๋ยวจบช่วงของพี่ย่าละครชะตาหงมารอออกอากาศต่อแต่เช้าวันนี้เหมือนพี่ย่าบอกครับผมมาตรงจากโรงงานครับเอารังนกแท้มาลดราคาให้แฟนละครและแฟนช่องวัน31โดยเฉพาะรังนกบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนเขาเลยขนานนามรังนกว่าอะไรครับว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวแต่เอาตรงๆพี่ยาหลายคนเวลาจะกินรังนกอ่ะต้องคิดซ้ายทีคิดขวาทีเพราะราคารังนกแพงผมเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนผมเมื่อก่อนคือเวลาจะซื้อรังนกแต่ทีพี่ยาต้องรอเทศกาลบางทีรอปีใหม่บางทีรอตรุษจีนบางทีรอเหมือนเทศกาลวันแม่เพราะอะไรครับเพราะรังนกอ่ะจะซื้อบ่อยราคาก็แพงมักจะซื้อในโอกาสพิเศษแต่ฟังกันดีท่านผู้ชมครับหลักการกินรังนกก็เห็นผลจริงมันต้องกินทุกวันครับเวลาคุณกินรังนกทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณเขาถึงขั้นขนานนามรังนกว่าอะไรครับว่าเป็นยาอายุวัฒนะพี่ยากยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะอะไรครับง่ายๆครับราคาแพง
8: ค
9: ่ะแพงยังไงขอญาติกล้องจับหน่อยครับคือปกติรังนกขวดวันนี้พี่ยาเราเรียกว่าไซส์45แมลแล้วพอเป็นขวดสีทองอ่ะมันพรีเมียมขึ้นมันเป็นสีโกสีพรีเมียมสีแห่งการให้พี่ยาถามพี่ยาแบบนี้รังนกขวดทองสีพรีเมียมสีโกแบบนี้ พี่ย่าเคยซื้อและเคยเห็นราคาต่อขวดที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
8: 120อัพอะค่ะ
9: 120 130ประมาณนี้เนาะ
8: ใช่ค่ะ
9: ยังต่ำต้องมี120บาทเหมือนพี่ย่าบอกกลับไปที่เฟรมเดิมครับดังนั้นเวลาจะซื้ออะไร120บาทแล้วได้ชิ้นเดียวอะหลายคนก็จะมีคำถามว่าฉันจะไปกินกาแฟดีกว่าได้ตั้ง 2-3 แก้ว ฉันกินข้าวดีกว่าได้ 2-3 มื้อแต่ถ้าคุณรู้จักสรรพคุณของรังนกขวดทองแล้วคุณจะอยากซื้อแน่นอนเพราะรังนกขวดทองอ่ะยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าคนจีนโบราณถึงขั้นขนานนามรังนกขวดทองว่าเป็นยาอายุชนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยาวแต่เช้าวันนี้เช้าวันเสาร์โรงงานมาขายของเองเนาะ7โมงกับอีก 5-3 นาทีปกติขวด120บาทถูกมั้ยกล้องจับมานี่เซตรังนกหน่อยเช้าวันนี้ครับโรงงานทำเป็นแพ็คฮะแพ็คนี้เรียกว่าแพ็ค1โหลที่คุณคุ้นเคยเนาะ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดพี่ย่าบอกว่าประมาณ120บาท12ขวดยังต่ำมี 1,400 กับอีก40บาทลดเท่าไหร่เช้าวันเสาร์พี่ย่าถึงจะเอาจาก 1,440 บาทครับ
8: 1,200
9: ใช่ไหมพี่ย่า
8: ซื้อแล้วค่ะ
9: ผมปรับลงอีกสัก200ได้มั้ยเหลือแค่พันเดียว
8: นะใจดี
9: ย่าเหลือแค่พันเดียวปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทพี่ย่าขอ 1,200
8: ใช่ค่ะ
9: ผมให้พันนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ
10: 1,000 ไม่ขายค่ะ
9: เดี๋ยวยังไงฮะ
10: ให้850ค่ะวันนี้
9: เดี๋ยวท่านผู้ชมรายการสดนะ
10: ค
9: ่
10: ะ
9: 7:00 นกับอีก54นาทีเป๊ะ
10: ค่ะ
9: ขวด120บาท
10: ค่ะ
9: 12ขวด 1,440 บาท
10: ค่ะ
9: พี่ย่า 1,200 1,000
10: ไม่ค่ะ850ค่ะ
8: 850
9: เดี๋ยวทีมงานอึ้งหัวเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมขออภัยนี่รายการสดเนาะ850บาท
10: ค่ะ
9: ของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
10: เหมือนเดิมค่ะ
9: น้ำเบิกของแถมได้เหมือนเดิม850บาทเดี๋ยวท่านผู้ชมขออีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราเคลียร์กันแล้วผลิตภัณฑ์ดูแลสายตา
10: ให้เพิ่มค่ะ
9: ให้เพิ่มเหมือนเดิมย่าหมดนี้พี่ย่า 1,200 เอาไหมฮะ
8: เอาค่ะ
9: 1,100 เอาไหมฮะ
8: เอาค่ะ
9: แต่หมดนี้ยืนยันที
10: ่850
9: เดี๋ยว850บาทนั้นฝากพี่เอ๋แก้เพจโปรแป๊บนึงเนาะพี่เอ๋แก้เพจโปรแป๊บนึง850บาททุกผู้ชมพี่ย่าเอาตรงๆนะ 1,200 หมดนี้ก็เอาเนาะ
8: ใช่ค่ะ
9: หมดนี้ยืนยัน850บาทพี่เอ๋เดี๋ยวแก้เพจโปรแป๊บนึงเนาะคือต้องบอกท่านผู้ชมว่าเนี่ยพี่ย่าที่ตกใจเพราะอะไรเอาเฉพาะรังนกขวดนึงอย่างที่บอกอะ120บาทอันนี้คือ6ขวด12ขวด18ขวดและ24ขวด24คูณ120อย่างต่ำเกือบ 3,000 บาท
8: ค่ะ
9: เช้าวันนี้ยืนยัน850บาทพี่เอาตรงๆ 1,200 ไม่ยากเอาไหม
8: เอาแล้ว
9: แต่นี้850บาท
8: ค่ะ
9: 850บาทท่านผู้ชมเดี๋ยวแก้เปียโปรเสร็จแจ้งกันเนาะแล้วที่ว้าวที่สุดคือวันนี้เนี่ยก็850บาทพี่ย่าเรายังมีผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาแถมไปด้วยปกติตัวนี้ต้องซื้อเนาะกล้องจับหน่อยแล้วขอรายละเอียดก่อนพี่ย่าคนเราพออายุมากขึ้นปัญหาที่มันตามมานอกเหนือจากเรื่องของอายุคือเรื่องของสายตาแล้วทุกคนเป็นบ่อยเพราะอะไรครับคนเราเวลาอายุมากขึ้นตามันจะเริ่มแห้งตาพร่าตามัวบางคนน้ำตาไหลไม่มีสาเหตุมันส่งผลนะครับมันส่งผลต่อเรื่องการมองเห็นแล้วยุคปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของแสงสีฟ้าจากจอของโทรศัพท์มือถือที่คนติดเป็นปัจจัยที่ห้าหลายคนถามอันนี้พี่ย่าหลายคนอาบน้ำทุกวันล้างหน้าทุกวันแต่หลายคนไม่เคยดูแลสายตาตัวนี้คือตัวดูแลสายตาโดยเฉพาะเพราะเราใส่อะไรครับลูทีนโกจิบูรี่เบลบูรี่และสารสกัดจากดอกดาวเรืองครับทั้งหมดทั้งมวลมันช่วยดูแลสายตาพี่ย่า
8: ค่ะ
9: 1กล่องนี้กินได้1เดือน30แคปซูลครับ2กล่อง2เดือน3กล่อง3เดือน4กล่อง4เดือนพูดเยอะขนาดนี้แถมนะพี่ย่าไม่ได้ขายน
8: ะ
9: แต่เวลาส่งขอญาติส่งเป็นกระปุกให้เนาะเก็บกล่องช่วยงานเพราะเอากล่องไปก็เอาไปทิ้งเนาะ4กระปุกที่ให้ไปคือกินได้4เดือนนะครับอ่ะกลับมาที่เฟรมเดิมพี่ย่าแล้วหมดหน้าจอแค่850บาทถามความรู้สึกพี่ย่าอีกทีนึงว่าความรู้สึกเป็นไงบ้างฮะ
8: คือชิ้นเยอะมาก
9: จริง
8: โปรนี้อลังการมากและ850
9: แล้วส่งฟรีด้วยนะ
8: โอ้โห
9: ญาติแล้วขออีกนิดนึงนะขออนุญาตกล้องจับหน่อยแล้วตอนนี้คือรับผลิตใหม่เดี๋ยวแล้วคนจะตกใจว่าเฮ้ยมันลดราคาแบบนี้เก็บเก่าว่าเปล่านะครับผลิตเมื่อเดือน8คือเดือนที่แล้วนะพี่ญาติเก็บได้อีก2ปีแปลว่าหมดอายุปี2028เป็นนี้2026นะกลับไปที่เฟรมเดิมให้ดูส่วนประกอบรังนกขวดทองนึงครับสูตรนี้ต้องบอกว่ามันมีความพรีเมี่ยมมากๆพี่ญาติ1เป็นขวดทองละ2เราเพิ่มปริมาณเนื้อนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าเวลากินร่างกายแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณเปล่งปังขึ้น2เท่าเราเพิ่มวิตามิน3และนานะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเพิ่มซิงค์สังกะสีครับต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายและลดปริมาณน้ำตาลลงพี่ญาติทีมงาน850บาทพร้อมเนาะอ่ะถ้าพร้อมแล้วขึ้นมาเต็มจอพี่ย่าเป็นพยานให้ผมเลยเนาะหมดหน้าจอยืนยัน850บาทพี่ย่ารังนกขวดทองรังนกแท้24ขวด2โหลกินได้เกือบ1เดือนครับผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาครับตาแห้งตาผ่าตามัวน้ำตาไหลไม่มีสาเหตุเอาไปกินฟรีอีก4กระปุกกินได้4เดือนครับ1กระปุกบรรจุ30แคปซูลครับ4กระปุกที่ให้ไปกินฟรี4เดือนหมดหน้าจอแค่850บาทครับ02 06 5888ยังครับหมดหน้าจอยืนยัน850บาทเนาะรังนกทอง24ขวด2โหล CL ตอนนั้นครับดูแลและถนอมสายตาฟรีอีก4กระปุกครับหมดหน้าจอ850บาท02 06 5888ครับพี่ย่าบางคนอาจจะลังเลในตัดสินใจฝากลูกกวนพี่ย่าหน่อยว่าโป รเช้าวันเสาร์วันนี้850บาทความรู้สึกพี่ย่าเป็นไงบ้างครับ
8: คือปกติต้องมี 3,000 กว่าค่ะ
9: พี่ย่า
8: วันนี้850
9: โรงงานมาเอง
8: ใช่
9: พี่ย่าตรงๆนะรังนก24ขวดยังต่ำ 2,400 เกือบ 3,000 ต้องมีเช้านี้เหลือแค่850บาทใครตาแห้งตาผ้าตามัวเอา CL ตอนนั้นเอาไปกินฟรีเนา
8: ะ
9: กินนี้ฟรีอีก4เดือนอยากให้กินครับปกติตัวนี้ขายอยู่เกือบ500บาท4กล่องที่ให้ไปคือเกือบ 2,000 บาทเนา
8: ะ
9: แต่วันนี้ส่งเป็นกระปุกไปให้เนาะหมดหน้าจอ850บาท02-06-5888ครับให้ดูโรงงานของเรานิดนึงพี่ยะตรงๆนะหลายคนเอ๊ะเมื่อกี้เห็นไปแล้วว่าหมดอายุเก็บได้อีก2ปีและโรงงานของเราเป็นมหาชนดังนั้นมั่นใจคุณภาพได้ชื่อเต็มโรงงานเราคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นเลยครับยืนยันนะปกติเรานกขวดนึงยังต่ำเป็น100นะครับ24ขวดยังต่ำ 2,400 บาทเช้าวันนี้แค่850บาทใครตาแห้งตาผ้าตามัวเอา CL ตอนนั้นไปกินฟรีอีก4กระปุกได้อีก4เดือนหมดหน้าจอแค่850บาทก็02-06-5888ยังก็02-06-5888และเช้าวันนี้เรามีสิทธิ์แลกซื้อแยกกันด้วยเนาะใครมีปัญหาเรื่องการนอนเอาไปแลกซื้อ160บาทอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นไปเลยครับทุกยมย้ำนะครับรังนกทอง24ขวดคิดแค่850บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02-06-5888ยังก็02-06-5888อ่ะย้ำมาท้ายก่อนดูละครชะตาหงส์ต่อเนาะรังนกแท้24ขวดวันนี้คิดแค่850บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก4กระปุกเนาะตาแห้งตาผ้าตาหมวกเอาไปกินฟรีหมดหน้าจอ850บาท02-06-5888เบิ้ล2ชุดเอาของแถมไปด้วยนะจ๊ะ02-06-5888ไปดูละครต่อกันได้เลยจ้า
8: โปรตรงจากโรงงานถึงได้ราคานี้นะคะรีบๆจัดกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
11: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฉี่อีกทีค่ะ
1: ไปช่วยกันหน่อยเร็ว
0: อยากคุยกับมันดี
1: จ้าจ้าจ้าเป็นยังไงบ้างสบายดีนะเดี๋ยวมาคุยด้วยเดี๋ยวมาคุยด้วย
2: อ่ะ

0: แม่แก้ววันเย็นอย่าพูดอะไรเด็ดขาดนะโดยเฉพาะเรื่องที่หงตั้งใจจะหาพินัยกรรมของคุณมนูนอะอีมณีจังมันแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ตรงนู้นอย่าพูดนะแม่แก้ว
1: จำปาอีจำปา
2: โอ๊ยอีนี่มึงเข้ามาทำไมกันกูลังเห็นเลขเด็ดเลยโอ้ยเห็นชัดๆมึงเข้ามากอดีตอ่ะมึงตีความฝันให้กูหน่อยนะเมื่อกี้เนี่ยกูฝันว่าบ้านไฟไหม้แล้วกูเนี่ยก็โดดหนีออกไปทางหน้าต่างมึงตีสิแปลว่าเลขอะไร
1: มึงฝันว่าบ้านไฟไหม้ใช่ไหมแต่ว่ามึงกำลังมีเคราะห์
2: กูกำลังมี
1: แล้วนี่มึงยังฝันว่าวิ่งหนีออกทางหน้าต่างอีก
2: ไม่ไม่กูโดดออกไป
1: นั่นแหละโดดออกไปนั่นแหละเคราะห์ซ้อนเคราะห์
2: เคราะห์ซ้อนเคราะห
1: ์ปีนี้มึงไม่รอดแน
2: ่กูไม่ได้มึงมาแช่งกูกูให้มึงตีเลขให้กูแหมแล้วนี่มึงเข้ามาทำไมปลุกกูทำไม
1: อ้าวกูปล่อยให้อีแก้วกับอีปันเย็นมาอยู่กับคุณหงาตามลำพังอย่างที่มึงสั่ง
2: อ๋อแล้วดู
1: เอาสิวะ
2: นี่มึงดูสิมึงดูทำไมอีแก้วมันเข้าไปดูรูปท่านมนูนแบบนั้นวะฮะมึงดูสิแล้วเมื่อกี้มึงอยู่ในห้องอ่ะมึงได้ยินไหมที่มันคุยอะไรกันมีผิดปกติอะไรป่ะฮะ
3: ก็เนี่ยกล้องวงจรปิดที่อิมมีเขาติดเอาไว้เนี่ยม
2: ี
3: ทั้งเสียงมีทั้งภาพแล้วทำไมมึงไม่ได้ยินหรือไงว่าเขาคุยอะไรกันนะฮะ
2: กูหลับอยู่แล้วกูจะได้ยินไหมฮะกูหลับกูหลับไปกูออกไปเลย
3: โอ๊ยมีประโยชน์ไปโอ๊ย
4: โอ้พี่แก้วจ้องรูปธรรมนูญแบบเนี้ยจะสื่อสารกับธรรมนูญหรอ
5: สื่อสารได้ก็ดีสิฉันจะได้ถามท่านเลยว่า
4: พี่แก้วคุณบุงหาเป็นไรอ่ะ
5: คุณบุงหามีอะไรเหรอคะ
4: เหมือนคุณบุงหาจะบอกอะไรแล้วสักอย่างนึงอ่ะ
5: คุณบุงหาคุณบุงหามีอะไรเหรอคะ
4: หรือว่าคุณบุงหาจะบอกเรื่อง
0: หยุดอย่าพูดเรื่องพินัยกรรมอย่าพูดนะ
5: คุณบุงหาต้องรีบหาทางบอกแม่แก้วให้รู้ตัวว่าทุกห้องในบ้านหลังนี้มันมีกล้องวงจรปิดยังไงดีอ่ะจะสื่อสารกันยังไงอ่ะคุณบุงหา
3: อีง่อยบุงหาเป็นบ้าอะไรเนี่ย
6: เหมือนว่ายายของอีหงมันจะพูดอะไรคุณท่านก็ไม่รู้เธอต้องไปดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังจะได้ยินเสียงชัดฉันว่าอีปักแก้วกับอีนางบันเย็นมันทำตัวมีพิรุธมาก
3: ไปดูอีน้อยบุงหาเร็วเหมือนมันจะทำอะไรบางอย่าง
5: ฮะคุณบุงหาคุณบุงหาใจเย็นๆนะคะคุณบุงหาอยากได้อะไรหรือว่าต้องการจะสื่อสารอะไรกับพวกเราเหรอคะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคุณบุงหาอยากบอกอะไรเราอ่ะ
7: ช่วยช่วยแม
8: ่ไปสอน
7: ช่วยแม
8: ่ไปสอน
7: ช่วยแม
4: ่ไปสอน
7: ช่วย
4: ช่วยไปสอนใจเย็นช่วยไปสอน
5: ช
4: ่วยเย็นไม่มีอะไร
5: ใจเย็น
4: ใจเย็น
5: คุณบุงหาคุณบุงหาต้องการจะบอกอะไรกับพวกเราใช่ไหมคะปันเย็นนี่คุณบุงหาต้องการจะสื่อสารอะไรกับพวกเราจริงๆด้วย
4: หรอหรอพี่แก้วหรอ
5: ใช่
2: นี่พวกแกทำอะไรกันอยู่ฮะดูสิอาการของคนสองคนถึงเป็นอย่างนี้อ
4: ีจำปามึงเพิ่งเข้ามาแล้วมึงรู้ได้ยังไง
5: อะไรคะอะไรเมื่อกี้คุณบุงหากำลังจะบอกว่าอีจำปาน่ะมันรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนี้ใช่ไหมคะ
2: มึงพูดบ้าอะไรถามว่าอะไรอย่างนั้นมึงอ่ะตัวดีกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะมึงออกไปไม่ยินเลยนะออกไปจากบ้านกู
4: ไ
2: อ้กูไม่ออก
4: จำปาอย่าทำอะไร
2: ไม่ออก
4: จำปา
2: โอ้ยกู
9: จำปากูนี่เลยนะ
2: ไม
4: ่กูไม่จำปากูอย่าทำอะไรพี่แก้วนะ
5: เสียอะไรวะเนี่ย
10: แม่กลับก่อนนะ
11: จ้ะปลัดแดนคะฝากพ่อกับแม่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าขับรถเร็วเหมือนขามานะคะ
12: เ
8: ครับป้าพงสร้อย
2: คุณสิงค์คะแย่แล้วค่ะยายแก้วกับยายจำปาตกกันนวลแล้วค่ะ
8: ว่ายังไงนะครับ
2: จะมึงเอาอะไร
9: คุณผู้การระวัง
2: นะ
4: พี่แก้วเหมือนคุณบูงาฝืนตัวอยู
2: ่บูงาคะมีอะไรหรือเปล่าคะถ้าคุณบูงาต้องการจะบอกอะไรกับเรากระพริบตาอีกทีนะคะอย่าบอกนะคะว่าในห้องนี้มีกล้องวงจรปิดมันชูมันรู้แล้วเราติดกล้องวงจรปิดเอาไปไหนแล้ว
6: อียายแกต้องบอกอีหงและอีกไม่นานสิงต้องพาพวกมันมาที่นี่แน่แต่ถ้ามันเห็นชัดกับเธออยู่ด้วยกันมันต้องสงสัยแน่ว่าเราคบชู้กันอ่ะ
8: ผมไปก่อนนะครับ
11: ฉันไปด้วยค่ะ
8: ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมกับพี่ตรีเนี่ยจะไปเคลียร์เหตุการณ์เองนะครับคุณหงกับคุณนกยุงเนี่ยรออยู่ที่นี่แหละครับ
12: ยี่หงอีมณีจันกับอีจำปามาติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ในห้องคุณบุงาแล้วยายคาดว่ามันน่าจะติดกล้องวงจรปิดเอาไว้อีกหลายห้อง
2: หงได้ตรวจดูในบ้านหรือยังว่ามีกล้องวงจรปิดติดอยู่หรือเปล่าย
11: ังเลยจ้ะแม่
6: ถ้างั้นเราต้องพิสูจน์ว่าในบ้านมีกล้องวงจรปิดติดอยู่หรือเปล่า
11: ขออนุญาตตรวจดูในบ้านนะคะ
8: ครับ
6: ตามมาครับทุกคนตามมาครับทุกคนครับช่วยปิดม่านให้หมดเลยปิดม่านตรงนั้นด้วยเอาให้มืดที่สุดนะอย่าให้มีแสงเล็ดลอดออกมาได้ปิดประตูด้วย
13: ปลัดแดงทำไรครับ
6: กล้องวงจรปิดส่วนใหญ่ที่ซ่อนเพื่อแอบถ่ายส่วนมากมันจะเป็นกล้องระบบอินฟราเรดที่สามารถถ่ายได้แม้สถานที่ที่ไม่มีแสงในตัวกล้องจะมีหลอดไฟอินฟราเรดอยู่ทุกคนครับหยิบมือถือขึ้นมาครับแล้วส่องหารอบๆใครที่เจอแสงสีแดงแปลว่าตรงนั้นมีกล้องซ่อนอยู่ครับ

0: งไหนครับ
1: ตรงนี้ก็มีกล้องวงจรปิดเหมือนกันค่ะ
0: ไหนครับ
1: นี่ค่ะนี่ค่ะ
2: เป็นไงล่ะกูบอกแล้วใช่ไหมว่าแม่มึงมันชั่ว
3: หงว่าไงลูก
1: ยายไม่ต้องพูดอะไรนะจ๊ะฟังหงอย่างเดียว
3: จ้ะ
1: วิธีการดูว่าห้องไหนมีกล้องวงจรปิดเนี่ยให้ยายปิดไฟแล้วก็ปิดม่านให้สนิทให้ห้องมืดที่สุดเลยจ้ะ
3: ปิดม่านปิดไฟปิดประตูให้หมดเลย
2: ได้พี่แก้ว
1: และจากนั้นยายเข้าแอปกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์แล้วก็ส่องดูให้ทั่วห้องนะจ๊ะถ้าจุดไหนมีไฟสีแดงแปลว่าตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดจ้ะ
3: ขอยืมโทรศัพท์หน่อย
2: ได้จ้ะพี่แก้ว
3: กล้องวงจรปิดจริงด้วย
1: งั้นยายใช้วิธีนี้เนี่ยสำรวจให้ทั่วทุกห้องเลยนะจ๊ะรวมถึงห้องที่คุณมณีจัดเตรียมไว้ให้ยายนอนด้วยเดี๋ยวคงจะได้ไปหา
3: ได้จ้ะ

0: แม่ครับเดี๋ยวครับหยุดก่อนครับแม่ทำแบบนี้ทำไมอะครับนอกจากห้องนอนคุณย่าเนี่ยแม่ติดกล้องวงจรปิดที่ไหนอีกครับ
1: จะมาขึ้นเสียงใส่แม่นะสิง
0: ก็แม่ทำไม่ถูกนี่ครับเอาเลยสิง
2: ด่าแม่มึงเยอะๆอีนี่มันสันดานเสียแล้ว
1: มึงอย่ามายุ่งเรื่องกูกับลูกนะให้แม่ติดกล้องวงจรปิดก็เพราะแม่เป็นห่วงคุณพ่อแม่ก็แค่อยากรู้ว่าป้าแก้วกับป้าบรรเย็นเนี่ยดูแลคุณพ่อกับคุณย่าบุ๋งอ่ะดีหรือเปล่า
3: แล้วทำไมคุณมณีจันต้องติดกล้องวงจรปิดไว้ที่บ้านสวนกุหลาบด้วยล่ะคะคุณมณีจันจะอยากเห็นหงกับนกยูงในพื้นที่ส่วนตัวทำไม
1: ก็บ้านสวนกุหลาบมันเป็นบ้านฉันและอีกอย่างฉันก็ไม่ไว้ใจแกเพราะแกมันคือลูกสาวอีวันดีมีหน้าด้านที่จ้องจะแย่งผัวฉันฉันก็ต้องดูให้รอบคอบหน่อยสิ
3: พอสักทีเถอะนี่เธอไม่อายลูกเธอบ้างเลยเหรอคุณสิงห์นี่เขาเป็นคนดีนะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาเกิดจากท้องของคนอย่างเธอ
1: มึงก็ไม่ดีไปกว่ากูหรอกอีวันดีได้ครอกสิงห์ชัยเป็นผัวแล้วยังจะมาคล้องแวะกับคุณไกสอนผัวฉันซึ่งเขาก็เป็นบ้าไปแล
0: ้
1: ว
0: แม่ครับพ่อเถอะครับผมเสียใจมากเลยนะครับแม่ที่แม่เป็นคนแบบนี
2: ้นี่มึงจะได้เสียใจมากกว่านี้อีกใจหมิ่งชั่วคนนี้เนี่ย
1: กูบอกแล้วไงอย่ายุ่งเรื่องกูกับลูกมึงอ่ะพาลูกกับเมียมึงกลับไปเลยนะไอ้หมาขี้เลื้อนอย่ามาสั่นละแหนกับเรื่องคนรวยอย่างพวกกูมึงกับกูเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน
3: คนดีจริงๆเนาะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นลูกชายของคุณมณีจันทร์สงสัยคงได้เชื้อฝั่งพ่อมาเยอะเพราะว่าทั้งพ่อและปู่เนี่ยต่างก็เป็นคนดีขยันทํามาหากินถึงจะได้เงินไม่เยอะแต่ก็ไม่เคยคดโกงเอาเปรียบใคร
4: คุณพูดถึงใครอ่ะ
3: เอ้าก็พูดถึงพ่อกับปู่คุณสิงห์อ่ะสิ
4: คุณท่านมาดูกับคุณไกสอนน่ะเหรอแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะเพราะว่าท่านทั้งสองเนี่ยรวยมากอะไรคือการหาเงินได้ไม่เยอะครับ
3: นี่ฉันก็พูดไปเรื่อยนะฉันก็เดาว่าสมัยหนุ่มๆอ่ะพวกท่านก็คงไม่ได้รวยขนาดนี้ใช่ไหมล่ะพ่อขยันทำมาหากินก็เลยรวยไง
4: เดี๋ยวเดี๋ยวคุณมีพิรุธนะเนี่ย
3: พิรุธอะไรฉันเนี่ยนะมีพิรุธไม่มีฉันก็แค่ชื่นชมพ่อกับปู่ของคุณสิงห์ว่าพวกท่านเนี่ยเป็นคนดีคุณสิงห์ก็เลยได้ DNA จากทางพ่อมาเยอะเพราะว่าทั้งหล่อแล้วก็นิสัยดีฉันไม่ฝันเลยอ่ะ
4: คุณชมผู้ชายคนอื่นต่อหน้าแฟนตัวเองอ่ะ
2: ผมจับตีก้นนะครับ
3: แฟนเฟิร์นบ้าอะไรนี่อย่ามาลามปามนะเราไม่ได้รักใครง่ายๆอย่างที่นายคิดนะ
4: จับคำพูดมาจากหนังวะเนี่ยฮะ
3: ใช่ทำไมชอบดูหนัง
4: ผมจะทำให้คุณหลงรักผมจนถอนตัวไม่ขึ้นเลยล่ะ
3: แหมไม่มีทางอย่า
4: ถ้าอย่างนั้นกล้าพนันกับผมไหมล่ะ
3: ได้ตกลงฉันพนันเพราะว่าอย่างนายเนี่ยนะไม่มีวันได้เป็นแฟนฉันหรอก
4: มามาสิมาเป็นแฟนพี่ถัดมาน้องมาเร็วเร็วไวไวเรามารักกันใหม่อย่าพึ่งระอาหัวใจชายว่างขอเชิญระชังมานั่งตีลังกามาได้มาเสียมาเป็นไม้เดียของพี่ก็มาคุณ
5: สามเก้าสี่สองแปด
6: แม่ไอ้โอ๊ยมาให้เหรอลูกฉันอุตส่าห์รีบกลับมาจากโรงงานเป็นห่วงว่าเป็นอะไรนี่ก็ตัวห้าสี่สามสองเจ็ดแปด
5: นี่ไงไงเจ็บเห็นไหมล่ะไอ้เกย์สอยมันต่อยตาแม่เนี่ยเนี่ยดูสิอีพวกมัน
6: อะไร
5: อีพวกอีแก้วไปไหนหมด
6: กูจะรู้ไหม
5: ทำไมพวกกูไม่รู้เนี่ย
6: อ้าวก็กูไม่รู้เหมือนกันแล้ว

0: ฮ้ยเฮ้ยพี่แก้วมันติดมันตรงนี้จริงพี่แก้ว
1: จริงด้วยอ่ะเอาไม้ตีมันเลย
0: ได้เลยพี่แก้ว
2: แรงเลยแรง
0: มึง
1: แรงเลย
0: อุ้ยพี่แก้ว
1: จัดการพังมาเลย
0: ได้เลยพี่แก้วมึงติดได้กูก็พังได้มึง
1: นั่นแหละตีแรงๆเลยติดกล้องวงจรปิดไว้ในห้องแบบนี้มันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผิดกฎหมายนะเว้ย
3: นี่ไม่ต้องมาอ้างกฎหมายหรอกนี่มันบ้านฉันและฉันก็ไม่ไว้ใจแม่ค้าอย่างพวกแกสองตัวด้วยไม่รู้จะรักเล็กขโมยน้อยหรือเปล่าน
0: ี่มึงอยากคิดว่ามึงชั่วมึงชั่วแล้วใครจะชั่วเหมือนพวกมึงนะ
3: เหรอใช่แน่โอ้ยปากดีนะพวกมึงนะกับอีพวกคิดฆ่ากำเริบกับเจ้านายอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนี่มึงมองกูขนาดนี้มึงกดจะตบกูคืนอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกเดี๋ยวกูจะฟ้องหลานกูให้ไล่มึงสองคนออกจากบ้านแล้วกูก็จะไล่หลานมึงออกจากโรงงานด้วยมึงตบมึงไม่โดนกูเลยบ้านเย็น
4: ปี๋จะป้ามึงทำน้อง
0: มึงมานี่อีมานี่มึงต้องเจอกับกูไอ้บุญเย็น
1: เป็นผู้ชายมึงจะทำร้ายมึงเหรอ
0: กูเป็นผู้หญิงมาดิมึง
1: โอ้ยนี่มึงกล้าปบกูเหรออีกับเพื่อนไหมคะก็มึงทำน้องกูก่อนทำไมล่ะมึงใช้กูอยู่เฉยๆให้มึงรังแกฝ่ายเดียวเหรอหมดสมัยนางเอกเจ้าน้ำตาละโว้ย
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วยใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับมาพบกันนะครับเป็นข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์นะฮะวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายนกับพี่จอยยานินและผมยศรัศรุตครับ
4: ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยพูดคุยกันได้แล้วก็ติดตามเรา2คนทั้งทางทีวีแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะวันนี้ขอเริ่มต้นวันด้วยข่าวดีไทยช่วยไทยพลัส
5: หลายคนรอคอยกันอยู่นะบอกอยากต่อไปถึงปีใหม่เลยได้มั้ยอ่ะ
4: ได้ไหมแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยที่มาแล้วก็คือต่อไปอีก2เดือนยังไม่ถึงปีใหม
5: ่นั่นน่ะสิน
4: ะคะคุณผู้ชมต่อไปให้นะซึ่งทางด้านของรัฐบาลเองบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเงิน 40,000นะคะ 40,000 ล้านที่เป็น
5: เงินกู
4: ้ที่เหลืออยู
5: ่ครับ
4: ก็จะนำมาต่ออายุให้2เดือนแต่ว่าประเด็นคือหลายคนก็คุยว่าเอ้ยแล้วมันจะได้เดือนละพันเหมือนเดิมไหม
5: นั่นน่ะสิ
4: มันดูเหมือนน่าจะไม่ใช่
5: หรืออาจจะเดือนน้อยกว่านั้นหรือยัง
4: ไงนะหลายคนก็เอ๊จะได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้พูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เตรียมต่ออายุออกไปอีก2เดือนนะคะว่าได้หยิบยกตรงเงินกู้ที่เหลือราวๆ 40,000 ล้านส่วนจะจ่ายให้เงินเดือนละ500หรือว่า 1,000
5: ครับ
4: อันนี้นายกบอกว่าความชัดเจนเนี่ยโยนให้ไปถามคุณเอกนิติรัฐมนตรีคลังนะคะส่วนกรณีการใช้งบประมาณจากเงินกู้ที่เหลืออยู่ทางด้านนายกก็พยักหน้าตอบอ่ะจะใช้ส่วนที่เหลือ 40,000 ล้านและนายกบอกด้วยนะว่าอันนี้ไม่ใช่นโยบายประชานิยมนะ
5: ครับ
4: นะคะเป็นนโยบายที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระให้พี่น้องประชาชนค่ะ
6: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่ต่ออายุ2เดือนนี้จะให้เดือนละ 1,000 หรือว่าเดือนละ500อ่ะคะก็คืองบประมาณที่เหลืออยู่ 40,000 ล้านที่จะใช้ได้ 1,000
4: คือก็ยังงงๆกันอยู่เพราะว่าตอนนี้เบื้องต้นข้อมูลที่ออกมาก็คือรัฐจะให้ 1,000 บาท2เดือนไม่ใช่ 1,000 บาทต่อเดือน
5: ใช่
4: นั่นแปลว่าได้เดือนละ500หรือเปล่าคะ
5: นั่นน่ะสิฮะ
4: เออก็ยังแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงความชัดเจนจะเป็นยังไงหลายคนยังสงสัยซึ่งนายกเองก็ไม่ได้มีคำตอบออกมาอย่างชัดเจนนะคะโยนให้ไปรอถามคุณเอกนิติ
5: ครับ
4: คุณเอกนิติยังไม่ตอบแต่คุณเอกภพคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลตอบค่ะนะคะบอกว่าเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยรายละเอียดโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณากับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดเบื้องต้นแนวทางตอนนี้ที่ออกมานะคะก็คือให้สิทธิ์ประชาชน 1,000 บาทใช้จ่ายเป็นเวลา2เดือน
5: ครับ
4: นะคะโดยยังคงสัดส่วนเหมือนเดิมเลย 60-40 รัฐช่วย60จ่ายเอง40เหมือนเดิม
5: ครับ
4: ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก700บาทนำไปรวมกับสิทธิ์เดิม300ก็เป็นวงเงินรวม 1,000 บาทส่วนกรณีต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้โฆษกรัฐบาลมองว่าไม่จำเป็นนะคะโดยรายละเอียดตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องรอคลังสรุปก่อนเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้พิจารณาต่อนะคะก็จะมีการนำเข้าสู่คณะที่ประชุมรัฐมนตรี
5: ครับ
4: นะก่อนที่จะประกาศความชัดเจนออกมานะคะ
5: ก็คือเบื้องต้นเป็นแบบนี้ก่อนนะ
4: ฮะ
5: 1,000 บาท2เดือน
4: 2เดือนตุลาพฤศจิกา
5: ครับผมนะฮะส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมครับนำมาเตือนกันหน่อยใครที่คิดจะไปจัดฟันไปทำฟันหรืออะไรก็ตามนะฮะต้องเลือกสถานบริการที่ผ่านอนุได้รับมาตรฐานแล้วก็มีการขออนุญาตแบบถูกต้องตามกฎหมายด้วยไม่งั้นอย่างนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบเคสนี้หลังจากตำรวจเนี่ยรับแจ้งมาครับแล้วก็มีการไปสืบทราบมาจนกระทั่งมีการไปพบสถานที่แห่งนี้แล้วไปบุกจับหญิงวัย31ปีที่อยุธยานะฮะโดยตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยร่วมกับทันตแพทยสภาครับแล้วก็กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะฮะเปิดปฏิบัติการไปบุกจับหมอฟันเถื่อนครับหลังจากมีการลักลอบเปิดบ้านนะทำฟันปลอมรีเทนเนอร์ในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจนกระทั่งมีการไปเจอเจ้าของบ้านนะฮะชื่อว่านางสาวโชติกาอายุ31ปีกำลังเตรียมแบบพิมพ์ฟันครับแล้วก็พิมพ์ฟันให้กับลูกค้าเพื่อทำรีเทนเนอร์อยู่เลยนะฮะ เนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ชมครับพบว่านางสาวโชติกาคนนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมนะฮ
4: ะ
5: ขณะที่บ้านหลังดังกล่าวก็ไม่มีใบอนุญาตในการประกอบกิจการเช่นเดียวกันและที่สำคัญไม่ได้มีการขอใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลด้วยครับ
7: อันนี้พิมพ์ฟัน
8: ทำแบบไหนเลย
7: ก็คือมีบล็อกบล็อกฟันนะคะแล้วก็พิมพ์ฟัน
8: ในบล็อกฟันอยู่ไหนเอ่ย
7: ก็คือเหมือนพิมพ์ฟันค่ะพ
9: ี่อันไหนถึงใช้เมื่อกี
10: ้แล้วผสมยังไงผสมอะไร
7: ก็คือเป็นตัวพิมพ์ฟันเลยค่ะ
9: ไม่ต้องใส่อะไรไหมผมถึงอะไร
7: ผมพิมพ์ฟันแล้วก็น้ำแค่นั้น
9: แล้วผม
5: คือเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการไปพบว่าผู้ต้องหาเขามีลักษณะของการเปิดเพจนะฮะก็มีคนติดตามประมาณสัก 2,000 กว่าคนรับลำทำรีเทนเนอร์แล้วก็ฟันปลอมราคาเริ่มต้นเนี่ย 1,800 บาทซึ่งมันก็มองว่ามันถูกเกินกว่าที่มันควรจะเป็นทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับผู้ต้องหาเขาให้การกับเจ้าหน้าที่นะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาจบเพียงแค่ม.6 เท่านั้นก่อนหน้านี้ทำเล็บครับแต่รายได้ไม่ดีพอรายได้ไม่ดีก็เลยไปหาวิธีการไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดฟันผ่านโซเชียลมีเดียศึกษาผ่านโซเชียลมีเดียนะคุณผู้ชมแล้วก็สั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาจากทางออนไลน์ครับเพื่อที่จะทำรีเทนเนอร์แล้วก็ฟันปลอมอ้างว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำมาแล้วประมาณ1ปีด้วยกันมีลูกค้ามาใช้บริการเดือนละนะไม่ต่ำกว่า40ราย
4: โอ้โหนี่น่ากังวลนะคะใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไปรับบริการที่อย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะเพราะมันมีเรื่องของ
5: การติดเชื้อได้
4: การติดเชื้อ
5: เรื่องของ
4: มาตรฐาน
5: ใช่ค่ะถูกต้องนะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพออกมาเตือนนะฮะว่าการทำรีเทนเนอร์กับสถานบริการที่ไม่มีมาตรฐานเสี่ยงทั้งเรื่องของความสะอาดแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานครับโดยเฉพาะขั้นตอนของการพิมพ์ฟันนะฮะหากไม่มีการฆ่าเชื้อแบบถูกต้องตามวิธีอาจจะมีการแพร่เชื้อเนี่ยไปสู่ผู้รับบริการอีกรายหนึ่งได้ขณะที่วัสดุไม่มีมาตรฐานเนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนของสารไม่ปลอดภัยเรื่องของสีต่างๆและการใส่รีเทนเนอร์แฟชั่นที่ไม่ได้ออกแบบโดยทันตแพทย์เนี่ยอาจทำให้เกิดฟันเคลื่อนเหงือกอักเสบรากฟันได้รับผลกระทบรวมไปถึงเรื่องของการบาดเนื้อเยื่อในช่องปากได้นะฮะเพราะฉะนั้นก่อนเข้ารับบริการเนี่ยคุณผู้ชมลองตรวจสอบกันหน่อยนะฮะว่าสถานบริการนั้นมีใบอนุญาตแพทย์จริงไหมสถานที่เนี่ยมีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลถูกต้องหรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อได้นำมาเตือนกันไว้นะฮะ
4: อย่าเห็นแต่ของที่เป็นราคาถูก
5: นั่นสิครับ
4: ไม่งั้นจะมีผลกระทบระยะยาวได้เนาะอันนี้เป็นทันตแพทย์เก๋จบแค่ม.6เรื่องต่อมานี่เป็นทหารเก๋ค่ะผู้ชายคนนึงอายุ44ปีคุณผู้ชมเขาแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารคือเอาภาพคนอื่นมาโพสต์นะแล้วบอกว่าตัวเองเป็นทหารขับ F-16 ด้วยร่วมรบที่แนวหน้าชายแดนเลยสู้กับกัมพูชาแล้วเขาใช้ความน่าเชื่อถือนี้เนี่ยไปหลอกเงินสาว
5: โอ้โหนี่แล้วดูภาพสิ
4: โอ้เนี่ยภาพก็คือเขาเนี่ยบอกว่าตัวเองชื่อผู้กองวุฒิ
5: ตกลงอยู่แนวหน้าอยู่ที่คูเรตหรือขับเครื่องบิน F-16 กันแน่
4: เขาบอกเขาเป็นทุกอย่างนี่
5: เ
4: ป็นทุกอย่างเลยมีลูกน้องด้วยนะคะคือหลายโพสต์เลยค่ะในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า TikTok นะคะคุณผู้ชมทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ตรวจสอบเนาะก่อนจะเข้าไปจับกุมตัวนายอุดมหรือว่านายวุฒิอายุ44ปีนะคะจับได้ที่ปักซอยแห่งหนึ่งในบางโคลบางคอแหลมกรุงเทพตามหมายศาลคดีอะไรรู้ไหมที่ไปจับเนี่ยครอบครองและเสพยาเสพติด
5: เอา
4: คืออย่างนี้คดีนี้เนี่ยเริ่มจากการที่ตำรวจค่ะไปตรวจเจอบัญชี Facebook รายหนึ่งโพสต์ภาพอาวุธสงครามโพสต์กระสุนเยอะเลยนะคะเนี่ยแล้วอย่างโพสต์เนี้ยนะก็เป็นภาพเหมือนทหารก
5: ับ
4: อาวุธใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลจะจัดซื้อปืนควรซื้อรุ่นนี้รุ่นนั้นแน่แนะนำด้วยแนะนำด้วยนะคะเนี่ยคืออันนี้แค่บางส่วนนะคุณผู้ชมลองดูไปเพราะเขาโพสต์เยอะแอบอ้างว่าตัวเองเป็นนายทหาร

0: ารยศผู้กองโพสต์ข้อความลักษณะท้าทายเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วมาตรวจสอบขยายผลไปยังบัญชี TikTok ไปดูคลิปนี้นี่คลิปคือแบบเป็นนายทหารนั่งกินข้าว
1: นั่งล้อมวงกันอยู่เลย
0: ล้อมวงอยู่แล้วลักษณะข้อความที่เขาโพสต์อะคือเหมือนประมาณว่าเนี่ยอันนี้คือมื้อที่ชายแดน
1: ครับ
0: แบบนี้นะคะก็นำภาพและคลิปวิดีโอขณะทหารปฏิบัติภารกิจมาโพสต์ในบัญชีตัวเองเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเสมือนว่าตัวเองเป็นทหารจริงซะอย่างนั้นแล้วอ้างด้วยว่าปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามแนวชายแดนเป็นผู้ขับเครื่องบิน F-16 นะคะปฏิบัติภารกิจรบกัมพูชา
1: ครับ
0: คุณผู้ชมแล้วแชทที่เห็นน่ะเนี่ยแชทเนี้ยเป็นแชทที่เขาอ่ะใช้พูดคุยกับหญิงสาว
1: โอ้เนี่ยเวลาออกลาดตระเวนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยนะ
0: ใช่
1: โอ้
0: ผมขับเครื่องบิน F-16 ครับ
1: นี่เท่ซะด้วย
0: เท่ไหมล่ะเนี่ยคืออ้างแบบเนี้ยนะคะม
1: ี
0: การพูดคุยแล้วก็หลอกให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินให้ที่ไหนได้เขาไม่ใช่ทหารตรวจสอบไปมานี่คือทหารเก๊เป็นจำเลยค่ะมีประวัติเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดมาแล้วหลายครั้งเอาไปดูคลิปบางช่วงที่เขาโพสต์หน่อยค่ะ
2: ครับนี่คือสภาพบอนคาสิโนครับเขมรที่ขามเขามาไอ้สั่งเลื่อยเขตสั่ง
0: ผู้กองไปดูดภาพมาจากไหน
1: นั่นน่ะสิ
0: แต่ละภาพเขามีลิขสิทธิ์นะคะจริงๆถ้าเจ้าของภาพรู้นี่คือ
1: ฟ้องได้นะและบางรูปเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟด้วย
0: ใช่
1: เออไปเอามาจากไหน
0: โดยเฉพาะประเด็นชายแดน
1: เออ
0: นะฮะจะตัวกระดูดแล้วก็มาโพสต์แบบนี้หลังจากถูกจับอุดมยอมรับไม่ได้เป็นทหารคลิปภาพทั้งหมดโหลดมาจากบัญชีโซเชียลของทหารรายอื่น
1: ๆนี่ไง
0: บางคนยังไม่รู้ตัวเลยนะคะแล้วเขาก็เอามาโพสต์สร้างความน่าเชื่อถือนอกจากนั้นก็คือเอาไปอ้อนสาวไปอ้อนสาวขอเงินเนี่ยนะคะก็เนี่ยมักจะอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีภารกิจที่ชายแดนและมีอยู่แชทหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเติมน้ำมันรถ
1: โอ้โห
0: ให้สาวโอนเงินมาให
1: ้ครับ
0: สาวก็โอนเงินไปให้ส่งสลิปไปเลย
1: นี่แนบสลิปเลยโอ้ย
0: สาวท่านก็
1: เชื่อผู้เสียห
0: ายเชื่อว่าเป็นทหารไงแล้วสาวก็ยังบอกเลยนะว่าขอบคุณทหารชายแดนด้วยส่งกำลังใจให้นู่นนี่นั่นที่ไหนได้ทหารเกย์นะคะส่วนคดีตามหมายจับของนายอุดมเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเจ้าตัวก็ให้การว่าเคยถูกจับเสพยาบ้า10เม็ดเมื่อปี66ถูกดำเนินคดีต่อมาศาลสั่งคุมประพฤติแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครั้งนี้ก็เลยนำสู่การออกหมายจับนั่นเองค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในโลกโซเชียลนะคุณผู้ชมระวังกันไว้ตัวตนปลอมมันเยอะเหลือเกินใครหลอกให้โอนเงินอะไรก็ตามอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินเด็ดขาดนะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะสลับอารมณ์กันหน่อยครับมาที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยนะฮะในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026กับทีมฮอกกี้หญิงไทยครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแมตช์ประเดิมนะฮะสามารถเอาชนะสิงคโปร์ไปได้2-0ครับ
3: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: ซึ่งการแข่งขันนะครับในช่วง3ควอเตอร์แรกครับไทยกับสิงคโปร์ยังเสมอกันที่0-0นะฮะก่อนที่ควอเตอร์สุดท้ายครับทีมฮอกกี้สาวไทยจะเปิดเกมบุกอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะยิงได้2ลูกนะฮะทำให้หมดเวลาครับไทยเราสามารถชนะสิงคโปร์ไปได้2-0ถือว่าเป็นการประเดิมสนามนัดแรกได้อย่างงดงามสำหรับนัดต่อไปครับทีมฮอกกี้หญิงไทยของเรานะฮะจะลงสนามพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานในวันที่21กันยายนนี้ช่วงเวลา 16:30 นครับในขณะที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาช้างศึกไทยเรานะฮะที่เมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงมีการฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องในจังหวัดไอจิของญี่ปุ่นนะฮะเพื่อที่จะเตรียมลงสนามนัดต่อไปเจอกับฮ่องกงครับโดยเกมแรกทีมชาติไทยเราเจอกับคีร์กีสถานนะฮะไทยเราสามารถชนะไปได้3-2ขณะที่ฮ่องกงแพ้ญี่ปุ่นไป0-2ครับซึ่งการซ้อมในครั้งนี้เราก็จะเน้นเรื่องของการทบทวนแผนการเล่นและแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกนะฮะโดยล่าสุดครับเข้าปั้นนะฮะกองกลางทีมชาติไทยของเราจากสโมสร BGปทุมยูไนเต็ดครับก็ได้มีการเดินทางมาสมทบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการลงฝึกซ้อมทันทีครับเราไปฟังเสียงเข้าปั้นนะฮะกองกลางตัวความหวังทีมชาติไทยของเรากันหน่อยครับ
4: ก็มีความพร้อมมาครับเลยก็เลยบินมา

0: ใหญ่ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
1: อีกเรื่องที่ต้องติดตามก็คือฝนฟ้าอากาศนะคะภาคใต้ฝนตกหนักมากนะคะอย่างที่พังงาเนี่ยน้ำเข้าท่วมนอกจากบ้านแล้วที่พักสงฆ์ก็ไม่รอดเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยเหลืออพยพพระและเด็กออกมาระดับน้ำสูงเกือบมิดหลังคาเลยนะคะแล้วจุดอื่นๆเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
2: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
3: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 080-5625
4: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
5: สิงค์กระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียดสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: ทำรอบลื่นทำยอสบาย
5: ช่วยล็อกเรื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงค์กระบะใช้พาวซ่า
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
10: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
13: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
14: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
15: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
16: ลองชิมดูครับ
17: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
18: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
19: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
17: ผมเลิฟเลย
8: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตาไผ่คู
4: ่อัปปาเช
0: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
4: ่ I love อัปปาเช
15: ่อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
5: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้น

0: ยผิวโชว์ได้ลุกไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
1: ้น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
2: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
1: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
3: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
4: ้ Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters
5: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
6: It's real
7: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
9: ้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้ในส่วนที่เหลืออีก150กว่าคนถือว่ารอด 100% เลยมั้ย
10: คนที่ไม่ถูกฟ้องก็ยังสามารถถูกฟ้องได้ทุกเมื่อแต่คนที่จะสั่งฟ้องเขาได้ก็มีแต่กกต.เท่านั้น
9: มีโอกาสไหมที่ฝ่ายตรงข้ามน้ำเงินทั้งหมดแล้วคนละขั้วคนละสีคนละอุดมการณ์ทางการเมืองในอดีตมารวมตัวกันหรือแม้กระทั่งตัวคุณเป๋าเอง
10: สำหรับผมแล้วตอบวันนี
9: ้16
10: กันยา69ไม่มีทางผมไม่ไปร่วมม็อบกับคุณสนธิลิ้มทองกุล
11: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
12: ดาวนี่ลักษ
13: ์ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
14: เพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
15: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีดอคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert Air My Dear AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
16: ์แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D Premium เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
17: ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับหลายพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่เกิดฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่แม่ฮ่องสอนคุณผู้ชมครับหลายพื้นที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบนะฮะจากน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาไม่ใช่เพียงแค่น้ำแต่มันมาพร้อมกับดินโคลนแล้วก็กิ่งไม้ต้นไม้ด้วยนะฮะนี่คือภาพมุมสูงคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าลำน้ำเนี่ยยังไหลค่อนข้างแรงสีค่อนข้างจะขุ่นแดงเลยนะฮะอย่างที่ทางเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ต้องมีการนำเครื่องจักรเนี่ยเข้ามาจัดการกับดินโคลนครับที่ยังคงตกค้างอยู่ที่บนถนนนะฮะบ้านใหม่วังยาวแม่เสรียงหลังน้ำแม่เสรียงเนี่ยล้นตลิ่งครับแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเคลียร์พื้นผิวการจราจรเพราะว่ามันเต็มไปด้วยดินโคลนทั้งหมดนะฮะเพื่อให้รถเนี่ยสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติครับจากนั้นในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคือในอำเภอแม่เสรียงครับสั่งการกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะสำรวจความเสียหายครับพบว่าหลายจุดนะฮะในตำบลป่าเป๋ครับก็ได้รับผลกระทบนะฮะต้นไม้หักโค่นลงมาขวางทางเดินครับหรือว่าสิ่งกีดขวางส่วนบ้านห้วยงูครับพบว่ามีดินเนี่ยมันไปปิดทางเข้าออกหมู่บ้านกว่า6จุดด้วยกันและนอกจากจุดนี้เนี่ยรถไม่สามารถสัญจรได
18: ้
17: พื้นที่ทางการเกษตรก็เสียหายไปด้วยอีกเหมือนกันนะฮะแต่ว่ายังไม่มีรายงานนะว่ามีบ้านของประชาชนครับเสียหายขณะที่หมู่12ครับก็เจอดินโคลนปิดทางหลายช่วงเหมือนกันจนรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปได้ครับนอกจากนี้ครับตำบลเสาหินนะฮะแล้วก็บริเวณบ้านโพซอก็มีดินเนี่ยไหลลงมาปิดถนนทำให้รถเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าออกได้เช่นเดียวกันในขณะที่ตำบลแม่เสรียงครับหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากช่วงกลางคืนที่ผ่านมากระแสน้ำเนี่ยไปพัดรถมอเตอร์ไซค์ครับนี
18: ่
17: สภาพกลายเป็นแบบนี้เลยนะฮ
18: ะ
17: แต่ก็ยังเจอนะคุณผู้ชมนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการเก็บกู้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยกกันขึ้นมาก่อนเดี๋ยวไปดูเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นกันขณะที่อำเภอแม่ลาน้อยครับการจราจรนะฮะก็ค่อนข้างจะติดขัดเลยเพราะนี่หินก้อนนี
18: ้ก้อนใหญ่มากเทียบกับตัวคนนะคะ
17: เนี่ยเพราะว่ามันตกลงมาอยู่บนถนนนะคุณผู้ชมจนณตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าก็ยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้จำเป็นต้องมีการปิดเส้นทางเอาไว้ก่อนนะฮะนี่คือช่วงบ้านแม่เตี๋ยแม่เสรียงครับตอนนี้ใช้การได้เพียงแค่1ช่องการจราจรเจ้าหน้าที่

0: ก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันไว้ตลอดต่อเนื่องนะฮะตอนนี้ก็ระดมกำลังจากหลายหน่วยงานครับเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปเก็บกู้ฟื้นฟูฉีดล้างทั้งบ้านทั้งถนนครับเพื่อกำจัดดินโคลนและก็สิ่งสกปรกต่างๆในขณะที่ในอำเภอแม่ลาน้อยครับมีการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายนะฮะร่วมกับหลายหน่วยงานครับก็มีการเข้าไปช่วยเหลือในการล้างดินโคลนทำความสะอาดบ้านเรือนสำรวจนะฮะตรงบริเวณสะพานแม่ลาน้อยครับหลังน้ำป่าไหลหลากเข้าบ้านประชาชนกว่า50หลังคาเรือนและก็โครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้นเสียหาย5จุดน่าจะเสียหายกว่า30ล้านบาทด้วยกันนะฮะ
1: แล้วเมื่อค่ำวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมน้ำป่าได้ไหลหลากมาบนถนนเส้นแม่ลาหลวงนะคะยังอยู่ในอำเภอลาน้อยนะกระแสน้ำเนี่ยไหลผ่านนี่บริเวณผิวการจราจรผู้ใช้เส้นทางก็คือต้องค่อนข้างระมัดระวังนะคะด้วยความเป็นที่ชันที่ลาดเนินเขาด้วยนะแล้วก็ถนนค่อนข้างลื่นนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังไหนจะต้องระวังเรื่องกิ่งไม้ก้อนหินที่อาจจะหล่นลงมาด้วยนะมีเจ้าหน้าที่อย่างที่เห็นค่ะลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วกระแสน้ำค่อนข้างแรง
0: อ
1: าจจะดูไม่ได้สูงมากนะแต่ก็อย่าลืมว่ามันมีแรงน้ำอยู่ด้วยนะคะถ้าไม่จำเป็นก็อยากให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ส่วนที่อำเภอขุนยวมค่ะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดและฟื้นฟูโรงเรียนบ้านแม่สเปใต้ที่ขานี่คือโคลนโอ้
0: โหข้อเท้าครึ่งแข้ง
1: เกือบครึ่งแข้ง
0: ครึ่งแข้งเลยนะ
1: ค่ะโอ้แสดงว่าโคลนหนามากจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่น้ำป่าพามาพอน้ำไปแล้วนี่คือสิ่งที่เหลืออยู่คือความเสียหายในโรงเรียนโอ้โต๊ะกินข้าวเนาะคอมพิวเตอร์แทบสภาพนี่คือแทบจะใช้การไม่ได้แล้วนะคะได้รับผลกระทบโดยส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณชั้นล่างคือนอกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยก็มีบ้านของชาวบ้านด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงได้ทันเนื่องจากอะไรฟังแล้วเป็นตลกร้ายนะคะ
0: ครับ
1: เนื่องจากเป็นน้ำท่วมครั้งที่4ของหมู่บ้าน
0: โอ้โห
1: ในรอบปีนี้ท่วมไป4รอบแล้ว
0: 4รอบแล้วและฝนยังตกอยู่ด้วยนะ
1: ชาวบ้านบอกว่าขนย้ายสิ่งของได้ทันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เสียหายส่วนใหญ่จะอยู่รอบตัวบ้านอย่างเช่นห้องน้ำห้องครัวแล้วก็คอกสัตว์รวมถึงโรงเรียนนี้ด้วยนะคะในล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาทางปภ.แม่ฮ่องสอนได้แจ้งเตือนค่ะนี่ส่งผ่านมือถือประชาชนใน5อำเภอทั้งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยวมแม่ลาน้อยแม่เสรียงและศบเมยหลังฝนตกสะสมต่อเนื่องเตือนเลยนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงเขาให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มยกของขึ้นที่สูงและช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางกันด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ขณะที่4อำเภอเผชิญอุทกภัยแล้วความเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า50ล้านเลยค่ะ
0: ครับผมนะฮะและนอกจากนี้คุณผู้ชมครับพาไปดูอีกหนึ่งพื้นที่กันหน่อยนะฮะในจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่บ้านน้ำดุกเหนือนะฮะที่ตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักครับเพราะว่าน้ำป่าเนี่ยมันก็ทั่วบ้านเรือนเสียหายตั้งแต่ช่วง7โมงเช้าชาวบ้านนะฮะต้องมีการเดินลุยน้ำครับบางคนที่ขี่รถฝ่ากระแสน้ำเองเนี่ยก็ต้องระวังกันหน่อยนะเพราะว่าระดับน้ำค่อนข้างสูงน้ำไหลมาค่อนข้างจะแรงด้วยคุณผู้ชมส่วนบนสะพานครับน้ำก็ค่อนข้างไหลเชี่ยวนะฮะจนเอ่อล้นขอบสะพานท่วมทั้งสะพานถนนและสีน้ำก็อย่างที่เราเห็นกันนะฮะเป็นสีน้ำตาลค่อนข้างเข้มครับชาวบ้านในคลิปเนี่ยบอกเลยว่าเกิดมา50ปีเพิ่งจะเคยเจอสถานการณ์รุนแรงแบบนี้ครับ
2: ตำบลปากช่องล้มสักเพชรบูรณ์ครับท่วมบ้านเหลียงแรงหนักนะครับนะพยายามขนาดดูครับเออเศษขยะกิ่งไม้หลายแท้ครับหลายแท้เกิดมา50กว่าปียังไงเห็นนี่แหละครับเนาะ
0: สถานการณ์นะฮะขอบคุณคุณทิตินนท์ด้วยนะฮะที่ถ่ายคลิปมาเพื่อรายงานสถานการณ์ในพื้นที่นะคุณผู้ชมและภาพอีกต่อไปเนี่ยเป็นภาพช่วง7โมงครึ่งที่ผ่านมาครับชาวบ้านบอกเลยว่าระดับน้ำมันค่อยๆลดลงแล้วนะฮะพร้อมกับบอกว่าน้ำมันจะหลากมาแบบนี้เนี่ยถ้าทุกปีเลยแต่ว่าไม่มีปีไหนที่มันรุนแรงขนาดนี
1: ้
0: ช่วงเช้าวันนี้เองเนี่ยทางปภ.ครับก็เลยต้องมีการส่งข้อความเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนนะฮะในจังหวัดเพชรบูรณ์ครับหลังมีฝนตกหนักสะสมนะฮะแล้วก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยในพื้นที่ที่รับแจ้งเตือนเนี่ยก็จะมีทั้งอำเภอเมืองเพชรบูรณ์หล่มเก่าหล่มสักเขาค้อวังโป่งชนแดนน้ำหนาวแล้วก็หนองไผ่ด้วยนะฮะปภ.เนี่ยเตือนนะฮะน้ำล้นตลิ่งครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะฮะดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาด้วยแล้วก็ขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงนะฮะเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของตัวเองเอกสารสำคัญไว้ในจุดปลอดภัยและที่สำคัญคือต้องระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่วด้วยแล้วก็ขอให้ดูแลกลุ่มเปราะบางนะฮะอย่างเช่นผู้สูงอายุเด็

0: ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดครับพร้อมกับติดตามประกาศการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
1: ค่ะที่ราชบุรีก็เป็นอีกจุดนึงที่ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะที่เห็นเนี่ยเป็นน้ำป่าค่ะเข้าท่วมผิวการจราจรนะคือรถเองเนี่ยต้องค่อยๆชะลอเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากว่าถนนเส้นนี้เขาใช้ได้แค่เลนเดียวเท่านั้นตรงนี้เนี่ยเป็นถนนด้านหน้าวัดรังม่วงหมู่8ตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีหลังเกิดฝนตกหนักค่ะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นผิวถนนอย่างที่เห็นว่ารถเนี่ยจะต้องชะลอไปแบบนี้มีผู้นำชุมชนกับชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาก็ออกมาช่วยกันโบกรถอำนวยความสะดวกเนาะบอกผู้ใช้ทางนะคะว่าจุดนี้เนี่ยต้องชะลอความเร็ว
0: นะ
1: จุดนี้วิ่งได้เลนเดียว
0: บ
1: างคันไปไม่ไหวกลับรถก็มีเหมือนกัน
0: แต่กลับรถนี่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะต้องค่อยๆนะแบบนี้คุณผู้ชมต้องระมัดระวังใช้เส้นทางแบบสวนเลนสลับกันค่ะ
0: ครับ
1: เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าสาเหตุที่น้ำท่วมจอมบึงสาเหตุน่าจะมาจากสองส่วนส่วนแรกคือการก่อสร้างถนนที่มันไปปิดกั้นทางน้ำประกอบกับส่วนที่สองคือท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กทำให้ระบายน้ำไม่ทันคือน้ำฝนที่มาน้ำป่าที่มาม
0: ัน
1: เยอะกว่านะคะแล้วการระบายออกมันระบายได้น้อยกว่าน้ำก็เลยเอ่อล้นเข้าท่วมผิวถนนเดี๋ยวตอนนี้ต้องใช้คำว่ายังต้องเฝ้าระวังค่ะหากมีฝนตกลงมาเติมเนี่ยระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะเป็นไปได้ก็ลองเช็คเส้นทางก่อนนะคะก่อนที่จะออกเดินทางในวันนี้ค่ะ
0: จากราชบุรีไปต่อในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยเพราะว่าหลายพื้นที่ของภาคใต้ก็เจอกับฝนที่ตกหนักมาและน้ำป่าก็ไหลหลากลงมาอย่างที่พังงาสำนักสงฆ์ก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮะจนณตอนนี้จำเป็นต้องมีการอพยพทั้งพระแล้วก็เด็กด้วยคุณผู้ชมครับณตอนนี้ยังคงติดอยู่ในโรงเรียนโดยฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็ทำให้น้ำป่าเนี่ยมันก็ไหลหลากลงมาดูแบบนี้ดูเหมือนจะนิ่งๆนะแต่ว่าน้ำไหลค่อนข้างแรงมากๆนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านปากคลองครับหมู่3และบ้านท่าหันหมู่2ที่ตำบลรมณีนะฮะชาวบ้านบอกเลยครับนี่เป็นสถานการณ์น้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ14ปีโดยหนึ่งในจุดที่ได้รับผลกระทบหนักๆเลยก็คือสำนักสงฆ์บ้านปากคลองคุณผู้ชมจุดนี้เนี่ยน้ำท่วมไปภายในสำนักสงฆ์นะฮะเนี่ยก็เสียหายกันไปเลยครับนี่พระพุทธรูปเองก็จมน้ำเข้าทรัพย์สินบางอย่างก็จมอยู่ในน้ำนะคุณผู้ชมจนณตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าระดับน้ำเพิ่มสูงกว่า1เมตรและมีบางช่วงเกือบมิดหลังคาศาลาการประเรียนด้วยครับจนชาวบ้านผู้นำชุมชนฝ่ายปกครองนะฮะต้องนำเรือท้องแบนไปขนย้ายสิ่งของภายในสำนักสงฆ์ขึ้นสู่ที่สูงกันก่อนช่วยได้ก็ต้องช่วยเหลือกันนะคุณผู้ชมอพยพพระออกจากพื้นที่ครับไปจำวัดชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านท่าหันนะฮะเพื่อความปลอดภัยนี่จ
1: ุ
0: ด
1: นี
0: ้โอ้โห
1: เกือบมิดหลังคา
0: ข้างในเขาของเสียหายแน่ๆไม่ต้องพูดถึงเลยนะคุณผู้ชมในขณะเดียวกันโรงเรียนบ้านปากคลองครับมีเด็กนักเรียน6คนไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้เพราะอะไรเพราะว่าน้ำป่าที่มันไหลมาปิดทางเข้าออกหมู่บ้านไปแล้วปิดทางเข้าออกโรงเรียนไปแล้วจำเป็นที่จะต้องอยู่ที่โรงเรียนนี้ไปก่อนนะฮะแล้วภายในโรงเรียนก็ยังมีคุณครูมีพาโรงแล้วก็มีเนี่ยมีแม่บ้านเนี่ยช่วยเหลือกันก่อนนะฮะก็ต้องคอยดูแลเด็กๆครับทำอาหารเพื่อรอน้ำลดลงเพื่อให้เส้นทางเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้และนอกจากนี้บ้านเรือนของประชาชนครับรวมไปถึงพื้นที่การเกษตรที่มันอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำสวนปาล์มน้ำมันสวนยางสวนผลไม้ก็เสียหายกันไปหมดในขณะที่ในอำเภอกระปงครับก็นำทีมอส.นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนะฮะขึ้นไปอยู่ชั้น2ก่อนคุณผู้ชมโดยในอำเภอเนี่ยเตือนครับบอกว่าหากฝนตกต่อเนื่องแบบนี้คงอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากลงมาสมทบเพิ่มสูงขึ้นนะฮะหลังเที่ยงคืนก็จะมีน้ำทะเลหนุนสูงอีกจนตอนนี้จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็วางแผนในการช่วยเหลือกันในขณะที่อำเภอตะกั่วป่าของจังหวัดพังงาครับก็มีน้ำท่วมนะฮะบ้านของประชาชนหลายจุดจนชาวบ้านต้องมีการขอความช่วยเหลือนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือกันหน่อยนอกจากคนแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
1: เ
0: จ้าน้องหมาตัวนี้ก็ต้องขึ้นไปอยู่บนโต๊ะก่อนเลยเพราะว่าน้ำด้านล่างเนี่ยมันท่วมไปแล้วนะฮะก็เดือดร้อนทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงนะคุณผู้ชมหลังรับแจ้งมากู้ภัยต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือครับในการขนย้ายสิ่งของนะฮะแล้วก็มีการสอบถามเจ้าของบ้านว่าจะมีการย้ายออกไปอยู่ในจุดพื้นที่ปลอดภัยหรือไม่และที่อำเภอโคกเคียนครับก็มีน้ำท่วมบ้านประชาชนเช่นเดียวกันนะฮะก็เข้าไปอพยพครับเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปสอบถามแนวทางการช่วยเหลือซึ่งณตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องนะฮะพร้อมเตรียมอพยพทันทีหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนอาจจะไม่ปลอดภัยนะฮะ
1: ค่ะ
0: คือส่วนที่จังหวัดระนองคุณผู้ชมครับคือต้องบอกว่าณตอนนี้เนี่ยน้ำก็ท่วมถนนเพชรเกษมด้วยเหมือนกันทางระนองพังงาซึ่งเป็นจุดก่อสร้างสะพานราวนอนกระแสน้ำไหลเชี่ยวรถใหญ่ยังสามารถผ่านได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังครับ
2: ทางข้างเอว
3: เคยเดี๋ยวต้องการเดินทางข้าวระนองนะครับนี่น้ำกระแสน้ำเชี่ยวมากๆเลยนะครับช่วง
0: สถานการณ์น้ำท่วมบนถนนเพชรเกษมนะคุณผู้ชมครับเส้นทางระนองกับพังงาจุดนี้เนี่ยมีการก่อสร้างสะพานราวนอนกันอยู่คุณผู้ชมคือน้ำเนี่ยมันไหลเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรและกระแสน้ำค่อนข้างจะไหลเชี่ยวนะฮะและจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าเป็นเส้นทางหลักในการมุ่งหน้าไปจังหวัดพังงาแล้วก็มุ่งหน้าจังหวัดระยอง2จังหวัดนี้นะฮะรถใหญ่เนี่ยยังพอที่จะสามารถผ่านไปได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังครับส่วนบริเวณดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นถนน4ช่องทางทำให้มันมีข้อจำกัดในการเดินทางเพราะฉะนั้นใครที่จำเป็นที่จะต้องผ่านเส้นทางนี้อาจจะต้องลดความเร็วนะฮะเพื่อที่จะเว้นระยะห่างเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะช่วงที่มีน้ำไหลแรงแล้วก็ไหลผ่านช่วงการก่อสร้างช่วงนี้ด้วย
1: เป็นเส้นทางหลักด้วยนะคะขยับไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็มีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วหลายจุดเนี่ยระดับน้ำสูงเข้าถึงภายในตัวบ้านเลยนะคะนี
0: ่ครับ
1: คือทำให้ข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ไม่ต้องพูดถึงเสียหายเลยแล้วบางหลังนะคะคุณผู้ชมชาวบ้านเอาห่วงยางออกมา
0: โอ้ย
1: นั่งรออยู่ในบ้านแบบนี้นะคะพูดเชิงประชดประชันว่าที่นี่มีห่วงยางเล่นน้ำในบ้านด้วย
4: ไปกันได้ลองห่วงยางมั้งไปลองห่วงยางลองห่วงยางนี่ฝนตกทุกคนนี่ก็ดีใจมากเลยทุกคนฝนบ้านเราฝนตกน้ำท่วมเรือเลยทุกคนนี่แหละนี่ทุกคนบายบายเลยนี่แหละ
5: เมื่อลองก็เปล่ากันนี่
1: เ
5: อง
1: เนี่ยแสดงว่าระดับน้ำค่อนข้างสูงมากทีเดียวครึ่งฝาบ้านได้เลยนะคะ
0: เนี่ยประมาณครึ่งเอวได้ละมั้งเนี่ย
1: นะชาวบ้านบอกว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเป็นปัญหาซ้ำซากนะคะนอกจากนี้ช่วงเย็นเองเนี่ยทางกู้ภัยก็ได้เข้าไปช่วยเหลือนำเรือเข้าไปอพยพไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุแม่แล้วก็เด็กเล็กนะคะออกจากพื้นที่ไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อนเพราะก็ไม่รู้ว่าระดับน้ำมันจะเพิ่มสูงกว่านี้ไหม
0: ครับ
1: จนช่วงค่ำกู้ภัยก็ยังคงทำงานต่อค่ะขอบคุณมากๆเลยนี่ค่ะช่วยเคลื่อนย้ายอพยพชาวบ้านแล้วยิ่งกลางคืนนี่ยิ่งยากนะเพราะมืดนะคะจะเป็นต้องตัดไฟนะคุณผู้ชมเข้าไปช่วยเหลือในหมู่4ตำบลคลองศกหรือว่าหมู่บ้านช่องลมในอำเภอพนมค่ะจนกระทั่งเที่ยงคืนเนี่ยสถานการณ์บริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาศกก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติระดับน้ำลดลงไหลสู่พื้นที่ด้านล่างนะต้องบอกว่าเขาศกนี่เป็นจุดท่องเที่ยวด้วยนะคะที่พักส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าขณะที่เส้นทางเข้าออกก็ยังใช้งานได้ตามปกติส่วนปริมาณฝนก็ลดลงหลายพื้นที่เห็นว่าหยุดตกแล้วค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีแพลนที่จะเดินทางไปเที่ยวทำกิจกรรมล่องห่วงยางในเขาโศกเนี่ยแนะนำว่าสอบถามสถานการณ์กับที่พักและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก่อนเพื่อวางแผนการเดินทางให้ปลอดภัยนะคะ
0: ครับผมนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์เขื่อนรัชประภากันหน่อยครับคือณตอนนี้เขื่อนจำเป็นต้องมีการออกมาประกาศนะฮะในการหยุดระบายน้ำตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาครับเพราะว่าจะมีการหยุดต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ภายในเขื่อนแล้วก็ลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายน้ำนะฮะขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนตอนนี้เนี่ยยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 31.3% ครับและทางผอ.ก็ยืนยันนะฮะว่าเขื่อนยังมีศักยภาพรองรับทั้งน้ำฝนแล้วก็น้ำป่าที่ไหลลงมาได้พร้อมกับขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดครับส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนช่วงวันที่19ถึง20กันยายนนี้นะฮะไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ครับที่จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มนะฮะส่วนทะเลอันดามันครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะฮะส่วนเรือเล็กครับควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19แล้วก็20ก็คือวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ด้วยกันนะครับ
1: ค่ะต้องติดตามสถานการณ์เสมอนะตอนนี้เราก็จะรายงานเกี่ยวกับฝนฟ้า
0: ให
1: ้ได้ทราบทุกวันนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่อยากให้พลาดกันค่ะคุณผู้ชมสำหรับซีรีส์วิมานอากาศเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ยิ่งเรื่องราวเดินหน้ามากเท่าไหร่ความลับของคนในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยิ่งถูกเปิดเผยออกมามากขึ้นค่ะจากเหตุการณ์ของจินที่ยังเต็มไปด้วยคำถามหลักฐานหลายอย่างเริ่มทำให้ทุกคนกลับมาสงสัยอีกครั้งว่าใครกันแน่ที่กำลังพูดความจริงและใครกำลังปิดบังอะไรอยู่ ขณะที่ทั้งรุ่นแม่และรุ่นลูกก็ต่างมีเป้าหมายและเรื่องที่ไม่อยากให้ใครรู้ที่สำคัญเมื่อความจริงเริ่มเข้าใกล้มากขึ้นความสัมพันธ์ของแต่ละคนก็ยิ่งสั่นคลอนเพราะในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีใครยอมใคร

0: และไม่มีใครไว้ใจกันได้ง่ายๆยิ่งดูก็ยิ่งมีปมยิ่งเข้าใกล้ความจริงก็ยิ่งเดาไม่ออกค่ะว่าเรื่องทั้งหมดจะไปจบที่ตรงไหนสุดสัปดาห์นี้ใครกำลังตามวิมานอากาศ Sky Castle Thailand อยู่โหลดแอปวันดีแล้วดูย้อนหลังต่อเนื่องยาวๆกันได้เลยตามให้ทันทุกความลับทุกเกมและทุกความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยโหลดแอปวันดีแล้วมาลุ้นไปพร้อมกันค่ะว่าความจริงที่ทุกคนพยายามซ่อนอยู่คืออะไรกันแน่และสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดเลยนะคะโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้สำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดเลยนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของการปราบบ่อนการพนันนะฮะล่าสุดมท.2นำทีมเลยครับบุกไปจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงสามารถจับนักพนันได้กว่า100คนยึดทรัพย์นะฮะในเบื้องต้นได้กว่า2ล้านบาท2จุดด้วยกันเดี๋ยวกลับมาตามกันช่วงหน้าครับ
2: อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาเจอกันที่งานวันยกช่องสร้างศึกทัวร์ไทย2569ค่ะพร้อมโชว์สุดพิเศษจากดาราศิลปินนะคะแล้วก็ร้านค้าเด็ดๆอีกมากมายเลยค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กันยายนที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีนะคะมาหากันเยอะนะคะของกินอร่อยเยอะมาก
3: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
4: เทมเพรคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
5: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
6: เ
5: ป็
6: นฉลากก่อนใช้ยาก
7: ุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
8: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
12: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
12: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
15: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
16: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี
17: ้ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
18: ้ประโยคคลาสสิกบรีฟวันนี้เอาพรุ่งนี้เอานี่ไปวีฟิต
19: อ่
18: ะลองเพราะนี่คือน้ำนมจากข้าววีฟิตน้ำนมข้าวกล่องงอก7ชนิดประโยชน์เต็มกล่องแคลเซียมสูงอุดมไปด้วยวิตามิน A B1 B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองวีฟิตดื่มทุกวันดีทุกวัน
11: อัมพลฟู้ด
2: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
1: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคลนจะหลดปลายลองเลย
2: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
3: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
4: คิวพุทคิวพุทมาก
5: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
9: ให้สนุกมาก
17: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
3: วันนี้ในโรงภาพยนตร
17: ์ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: มิวเป็นไรอ่ะ
1: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
0: ไม่มี
2: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
4: Fit your mask, friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend จากอังกฤษ
5: แปดปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ปุ๋ยทิพย
5: ์คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
7: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
8: พอไปจับขบวนการขนยาเสพติดนะคะมีรถนำทางด้วยแล้วก็มีรถขนยาด้วยงานนี้เจ้าหน้าที่ไปเจอรถต้องสงสัยที่ขับมาพอรู้ว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะคะขับหนีเลย
9: ครับ
8: ขับหนีจนกระทั่งตัวเองเสียหลักไปชนรถบรรทุกซะเองนะงานนี้เจ้าหน้าที่ติดตามไล่ล่ากว่า100 กิโลเมตรจับได้ถึง 600,000 เม็ดเลยค่ะ

0: เลย
1: ยาเสพติดนะครับ
2: เดี๋ยวผมขอไปเปิดประวัติด
1: ู
2: เป็นยา
1: เป็นต้นน่าจะเป็นยาบ้าน
3: ี่คุณผู้ชมแล้ว600,000เม็ดเลยนะคะไม่น้อยนะของกลาง
4: ใหญ่นะ
3: นะคะเป็นล็อตใหญ่เลยเดี๋ยวเขามีปลายทางเนี่ยมุ่งหน้าไปที่สุราษฎร์เป็นปฏิบัติการของตำรวจทางหลวงชุมพรค่ะจับผู้ต้องหาได้แล้วก็รวบของกลางไว้ได้จุดเริ่มต้นมันเป็นอย่างนี้คดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากตำรวจได้รับข้อมูลมาว่ามีขบวนการลอบขนยาเสพติดลงใต้ก็เลยเฝ้าสังเกตการจนเจอรถ2คันนี้ค่ะ
4: ครับ
3: เป็นรถต้องสงสัยมี Fortuner ขับนำหน้าเหมือนเป็นรถนำทางมีรถกระบะอีกคันที่ขับตามเขาจะทิ้งระยะกันห่างประมาณสัก2กิโลเมตรขับมาตามทางเรื่อยๆแบบนี้นะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งสัญญาณให้รถกระบะเนี่ยหยุดเพื่อขอเข้าตรวจ
4: ครับ
3: จังหวะนี้ส่งสัญญาณแล้วเจ้าหน้าที่นะคะปรากฏคนขับกระบะไม่หยุดและเร่งเครื่องหลบหนี
4: โอ้ชัดเจนเลยพิรุธชัดๆเลยอย่าง
3: น
4: ี
3: ้นี่เหยียบคันเร่งหนีอย่างไวเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องขับไล่ติดตามเนี่ยจะได้ยินเสียงรถของเจ้าหน้าที่นะแล้วมีจังหวะบางช่วงเนี่ยคือจะชนด้วยนะคะนะคุณผู้ชมเขาก็ไล่ติดตามเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรคือตั้งแต่อำเภอท่าแซะน่ะไปจนถึงอำเภอหลังสวนชุมพรแล้วจุดนี้เนี่ยคือกระบะผู้ต้องหาเบรกเพราะว่าจะเลี้ยวกลับรถแล้วพอจังหวะเลี้ยวไปปั๊บรถบรรทุกฝั่งนั้นมาพอดีเห็นไหมคะกระบะของผู้ต้องหาชนเข้ากับรถบรรทุกนี่สุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้เจ้าหน้าที่เห็นแล้วก็เลยรีบลงไปตะคุบตัวเลย
4: หน้ารถพังยับเลย
3: หนีไปก็ไม่รอดอยู่ดีนะคะคุณผู้ชมนะสุดท้ายก็เข้าควบคุมตัวคนขับรถกระบะเป็นชายอายุ28ปีไปค้นในรถกระบะคันนี้มีกระสอบ3ใบซุกอยู่ที่เบาะหลังเปิดดูก็เป็นยาบ้า
4: น
3: ี่ค่ะ 612,000 เม็ดล็อตใหญ่เลยจากนั้นเนี่ยนอกจากรถกระบะแล้วตำรวจก็ไปสกัดจับเมื่อกี้บอกมีรถนำ
4: ครับ
3: คันนี้ค่ะ Fortuner คันสีขาวได้อีกคันคันนี้เอาจริงๆน่าสนใจแม้จะเป็นรถนำไม่ได้เจอยาเสพติดซุกซ่อนแต่น่าสนใจตรงที่ว่าคนในรถหนึ่งในนั้นคือนายวรวุฒิหรือนายแจ็คอายุ43ปีคนนี้เป็นอดีตข้าราชการตำรวจ
4: อ้าว
3: และถูกให้ออกจากราชการเนื่องจากมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4: โอ้โหแต่ก็ไม่เข็ด
3: พอเป็นอดีตตำรวจมันมีคอนเนคชั่นเนี่ยค่ะ
4: เขารู้
3: มันมีช่องทางรู้
4: รู้แนวทางการทำงานของตำรวจ
3: จะตั้งด่านตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยคุณผู้ชมกลายเป็นว่าถูกออกจากราชการแล้วยังไม่เข็ดก็มาทำงาน
4: ก่อเหตุอีก
3: ให้กับขบวนการขนยาจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การว่าทำหน้าที่สำรวจเส้นทางแจ้งข้อมูลด่านตรวจให้กับรถที่ทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดจริงค่ะในขณะที่ผู้ต้องหาฝั่งที่ขับกระบะก็ให้การว่ารับจ้างขนยาครั้งนี้ทำเป็นครั้งที่2ได้ค่าจ้างเที่ยวละ 20,000 บาทเอาล่ะตำรวจคุมตัว3ผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้า600,000กว่าเม็ด

0: รถยนต์2คันมือถือ4เครื่องส่งสภ.หลังสวนจังหวัดชุมพรไปนะคะแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนนี่แหละคุณผู้ชมล็อตใหญ่เลยเดี๋ยวต้องขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
1: ครับผมว่าปลายทางใครรอรับอยู่และเจ้าของเป็นใครกันแน่นะฮะ
0: ค่ะ
1: จากเรื่องของยาเสพติดครับไปที่เรื่องของบ่อนการพนันในจังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยหลังจากที่มีชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ไปให้ไปตรวจสอบเป็นบ่อนใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่2จุดด้วยกันครับกับปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์นี่คุณผู้ชมจุดแรกมันเป็นลักษณะของตึกร้างเลย
0: ตึกร้าง
1: แต่ตึกร้างอะไรทำไมคนเข้าออกตลอด24ชั่วโมงคนเข้าออกเยอะมากๆคุณผู้ชมภายนอกดูเป็นตึกร้างที่ดูเหมือนแบบโหเข้าไปจะมีเรื่องลี้ลับหรือเปล่าแต่เข้าไปดูภายในคุณผู้ชมบอกเลยว่าตกใจมากๆมันคือคนละสภาพและกล้องวงจรปิดเป็น10ตัว
0: โอ้ติดเยอะ
1: เยอะมากติดทุกซอกทุกมุม
0: ไม่ได้ติดจับวิญญาณอะไรนะ
1: ไม่เลยครับติดดูคนนี่แหละนี
0: ่
1: แอร์ก็ไม่เอี่ยมเลยมันผิดสังเกตมากๆคนเอ๊ะทำไมเข้าออกเยอะขนาดนี้แต่พอเข้าไปภายในอาคารมีการเปิดเล่นทั้งไฮโลตู้ยิงปลาบาคาร่าอย่างที่เราเห็นกันนะฮะสภาพด้านนอกด้านในนี้มันช่างแตกต่างกันเหลือเกินและที่สำคัญคุณผู้ชมครับจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่มีการไปพบเอกสารเช่าสถานที่และข้อมูลบางส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมกับความเชื่อมโยงเพราะเห็นบอกว่ามันมีข้อมูลบางส่วนโยงไปถึงอดีตนักการเมืองท้องถิ่นด้วยนะฮ
0: ะ
1: แล้วเห็นบอกว่าทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่นำทีมในการบุกเข้าไปตรวจค้นในครั้งนี้ระหว่างที่มีการคุยกับกาดอยู่มีสายปริศนาโทรเข้ามาเห็นบอกว่าเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นกันด้วยลองดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยครับ
2: มาทำงานที่นี่ได้ยังไงเป็นคนคุมใช่ไหมครับพี่เป็นคนคุมที่นี่ใช่ไหมครับและใครจ่ายตังค์พี่ผมรับให้ฮัลโหลอะไรนะครับว่าไงครับยึดไว้ตกลงพี่จะบอกผมไหมพี่จะบอกผมไหมว่านี่ของใคร
3: ผมไม่รู้เจ้านายคือใครครับแต่ทำงานให้เขา
2: อะแต่ว่าดูแลที่นี่มา2ปี
3: ประมาณ
2: 2ปี
1: นี่จุดแรกเท่านั้นโทรมาได้จังหวะพอดี
0: เลย
1: ท่านมท.2พลพีก็รับด้วยตัวเองเลยนะฮะแล้วก็มีการพูดคุยกับบอกเจ้าหน้าที่ว่ายึดเอาไว
0: ้
1: เอาไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาความเชื่อมโยงนะคุณผู้ชมนี่คือจุดแรกส่วนจุดที่2เนี่ยบ่อนสีปิงเมืองนะฮะย่านหายยาครับมีการเปิดให้เล่นนะฮะก็คือเรื่องของการทายภาพสัตว์น้ำเต้าปูปลาก็จะมีทั้งนักพนันชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยหมุนเวียนมาเล่นนะฮะหรือใช้บริการที่จุดนี้เป็นประจำตำรวจก็มีการยึดหลายอย่างทั้งโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์การเล่นนะฮะแล้วก็เอกสารบัญชีเงินหมุนเวียนซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะควบคุมนะฮะนักพนันและคนที่เกี่ยวข้องกว่า100คนในจำนวนนี้ก็จะมีชาวต่างชาติ2คนครับผู้จัดให้มีการเล่น14คนเป็นชาวต่างชาติ8คนสนับสนุนให้เล่นอีก4คนซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องขยายผลเพิ่มเติมต่อไปนะฮะโดยทางมท.2เนี่ยได้มีการพูดคุยกับสมาชิกเทศบาลรายหนึ่งครับถึงความเกี่ยวข้องกับการดูแลบ่อนการพนันแห่งนี้หลังจากมีการไปพบข้อมูลว่าทุกคนในบ่อนต่างมีไลน์ของสมาชิกเทศบาลรายนี้ด้วย
0: อ้าว
1: ทุกคนมีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงหมดเลยและก็อ้างบอกว่าเป็นเพียงแค่คนจัดหาการ์ดมาดูแลเรื่องของความเรียบร้อยเท่านั้นเองครับ
2: เป็นยังไงท่านสท.
4: ว่าไงครับ
2: ผมพลพีสุวรรณฉวีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับมาหาผมหน่อยสิ
4: ผมเป็นอะไรครับหมายถึง
2: แม่ก็ทุกคนในนี้เขาบอกว่าเป็นของพี่อ่ะ
4: ไม่ใช่ผม
2: เออทุกคนมีลายพี่หมดเลยในเนี้ยพี่
4: มีแค่ลายเฉยๆครับ
2: อ้าวแล้วพี่จะมารู้กับจากพี่จะมารู้จักกาดที่มาเฝ้าบ่อนได้ยังไงและพี่เป็นคนฝากงานให้เขามาทำงานที่บ่อน
4: อ๋อ
2: และพี่จะบอกว่าพี่ไม่เกี่ยวข้องได้ยังไง
4: คือผมเนี่ยดูแลเรื่องกาดกับเรื่องไอ้คนดูแลไอ้ตัวความเรียบร้อยเฉยๆ
2: ใครเป็นเจ้าของบ่อน
4: ต้องถามคนชื่อชัยครับ
5: คนชื่อชัยใครชื่อชัยอ๋อคนชื่อชัยเป็นเจ้าของบ่อนแล้วคนชื่อชัยนี่
4: เขาไม่ใช่เจ้าของบ่อนคือเขาจะดูแลเป็นเหมือนกับผ่านเขามา
1: เอาละตัวละครใหม่ๆอีกแล้ว
0: ชัดเลยค่ะ
1: คนชื่อชัยคือใครต้องหากันต่อแล้วเจ้าของบ่อนตัวจริงคือใครกันแน่นะฮะแล้วสอทอคนนี้จะมีความเกี่ยวข้องอะไรหรือรู้เห็นเรื่องของการเปิดบ่อนหรือไม่ก็เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่ขยายผลเพิ่มเติมกันต่อไปซึ่งนายพลพีเนี่ยบอกว่าการบุกทลาย2แห่งในครั้งนี้ที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยคือเขาบอกว่าจากการตรวจสอบไม่ใช่บ่อนวิ่งนะเป็นบ่อนที่มีการเปิดมานานกว่า2ปีเป็นบ่อนแบบถาวรเลยคุณผู้ชมครับแล้วที่น่ากังวลคือมีการพบข้อมูลว่ามีสมาชิกเทศบาลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของการจัดหาอากาศการดูแลความปลอดภัยเดี๋ยวหลังจากนี้คุณผู้ชมครับขยายผลแน่นอนและถ้าขยายผลไปถึงใครเชื่อมโยงไปถึงใครจะไม่มีการละเว้นครับ
2: ทั้ง2ที่นั้นก็เราโชคดีที่ CCTVทำงานหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถย้อนกลับไปดูพฤติกรรมของเจ้าของบ่อนพนักงานบ่อนได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เรากังวลนะครับสิ่งหนึ่งที่เรากังวลก็คือที่แรกนะครับก็มีสมาชิกเทศบาลนะครับเป็นคนที่จัดเรื่องกาดหรือดูแลความปลอดภัยส่วนที่นี่ที่สันติธรรมนี้ก็มีต่างชาติเข้ามาเล่นด้วยกะเองหรือพนักงานเองเนี่ยวันหนึ่งก็จะแบ่งช่วงกันเป็นประมาณ3กะต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าอันนี้ไม่ใช่บ่อนวิ่งหรือบ่อน
1: เนี่ยก็เขามีการแบบเจอเงินสดนะแล้วก็ชิปแทนเงินสดเนี่ย2 ล้านนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปซึ่งทางฝ่ายปกครองยืนยันเลยว่าจะมีการปราบปรามบ่อนการพนันไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของประเทศก็ตามเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะฮะ
0: ค่ะกวาดล้างให้หมดนะคะโดยเฉพาะถ้ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นเน
1: า
0: ะ
1: ต้องดำเนินคดีด้วย
0: ค่ะส่วนเรื่องนี้เนี่ยเตือนภัยคนขับรถเนี่ยต้องระวังหน่อยนะคะระวังนะดูซ้ายดูขวาดีๆอย่างเหตุการณ์นี้เนี่ยรถคันนึงขับไปปรากฏว่าข้างทางจู่ๆมีผู้ชายคนนึงวิ่งออกมาตัดหน้ารถแล้วล้มบริเวณหน้ารถคาดว่าน่าจะหวังตบทรัพย์หรือเปล่าไปดูกล้องพร้อมกันค่ะเอ้ยได้หรอ
1: ขามันเปรี้ยวพอดีมันหมดแรงพอดี
0: นี่นี่ดูอีกทีนึงเดินออกมาเหมือนมีการยกมือนิดนึงปุ๊บล้ม
1: คือจงใจเลยนะเขาจงใจเดินมากลางถนนเลยนะ
0: ใช่ไหมคะดูแบบจงใจเล็งไว้แล้วเดี๋ยวรถคันนี้มาซึ่งโชคดีนะคะที่เจ้าของกล้องหน้ารถคันนี้เขาหักหลบออกเลนขวาทันแล้วเลนขวาไม่มี
1: เร็วด้วยไง
0: ใช่เนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองพัทยา
1: ครับ
0: เมืองท่องเที่ยวซะด้วยนะภาพกล้องหน้ารถกระบะคันหนึ่งจับภาพไว้ได้ชัดเจนบนถนนสุขุมวิทสายหลักเลยมุ่งหน้าอำเภอศรีราชาจู่ๆชายคนนี้ก็โผล่ออกมาจากข้างทางปรีมากลางถนนทิ้งตัวล้มลงนอนง่วงเหรอเดินมาจู่ๆง่วงหรือเปล่า
1: หรือเมา
0: หรือเมาไหมโชคดีที่รถคันนี้เขาหักหลบได้ทันคุยกับคนขับรถกระบะคันนี้คุณวุฒิชัยอายุ33ปีนะคะก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า17กันยายน1ทุ่มเองนะตอนนั้นน่ะค่ะกำลังขับรถจะกลับบ้านพอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะจู่ๆมีชายคนนึงออกมาแล้วก็ทิ้งตัวล้มลงหน้ารถของเขาทำให้เขาต้องหักหลบกระทันหันดีที่ขับมาไม่เร็วเดี๋ยวเขาตั้งข้อสังเกตส่วนตัวนะมองว่าพฤติกรรมแบบนี้ทำมาเป็นล้มหน้ารถนี่อาจจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าสร้างสถานการณ์จงใจทำเป็นเหมือนว่าให้รถชนแล้วเรียกร้องค่าเสียหายไม่น่าจะเป็นคนสติไม่ดีค่ะ
6: ผมคิดว่าไม่น่าใช่คนสติไม่ดีผมว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพใช่ก็คือแบบจะให้รถเราชนแล้วก็
7: จะค่าเสียหาย
6: จะค่าเสียหายใช่เหมือนคลิปต่างประเทศเลยก็ให้มองดูรอบๆด้วยครับถ้ามีกล้องยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะเซฟตัวเราได้ด้วยแต่ก็ให้ช่วยมองนะครับมองตั้งสติให้ดีด้วย
0: โอ้ยคุณพี่ยังโชคดีเน
1: า
0: ะแต่เราต้องเตือนไงคะเพราะว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวพัทยาเลยนะคุณผู้ชมนะคะเตือนด้วยใครที่ผ่านบริเวณแถวนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วแนะนำนะว่าการติดกล้องหน้ารถนี่ช่วยได้เยอะเลย
1: ครับ
0: ใช้เป็นหลักฐานได้นะคะ
1: ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นบนท้องถนนเหมือนกันคุณผู้ชมครับแต่อันนี้น่าจะหวั่นไหวเสียงแตรจังหวะอันนี้เนี่ยรถบรรทุกก็มีการบีบแตรนะฮะเพื่อเตือนรถมอเตอร์ไซคันนี้นี่หันมามองหน้าลักษณะแบบไม่พอใจ แล้วหลังจากนั้นก็ขี่เลี้ยวเป็นงูเลยเกิดอะไรขึ้นลองดูครับโอ้โหดูขี่แบบนี้พี่เขาก็อุตส่าห์บีบแตรเพื่อเตือนแบบว่าชิดซ้ายหน่อยระวังหน่อยไม่ใช่มาขี่ขวางทางกันแบบนี้นะฮะแต่พฤติกรรมกลับกลายเป็นแบบนี้พอบีบแตรเตือนเสร็จปุ๊บมีการหันไปมองลักษณะแบบไม่พอใจมีการยกเท้าแล้วก็เลื้อยเป็นงูเลยสุดท้ายคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะฮะกับการขี่ของเขาเพราะดูบางช่วงเขามีการขี่เลี้ยวไปเลี้ยวมาไปกินเลนอีกฝั่งนึงแล้วเป็นจังหวะที่รถบรรทุกอีกฝั่งนึงมาพอดีโอ้โหมันน่าหวาดเสียวมากคุณผู้ชมนี่คือที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะฮะตรงบริเวณหน้าวัดเขาแกแลครับที่ตำบลมะขามคู่โดยในภาพก็จะเห็นชัดเจนครับว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ขี่สายไปสายมาบนถนนปาดหน้าทีปาดซ้ายทีขวาทีและมีบางจังหวะข้ามเลนไปยังอีกฝั่งหนึ่งทำถึงให้คนที่แบบอยู่ในรถที่ถ่ายคลิปนี้เองเนี่ยถึงกับร้องตกใจเลยแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเพราะเจ้าตัวขี่สายไปสายมาแล้วก็ขี่ไปล้มลงเลยฮะเนี่ยคุณผู้ชม
0: นี่
1: สภาพกลายเป็นแบบนี้กลิ้งอยู่ซึ่งหลังจากที่กลิ้งลงไปเนี่ยอาสากู้ภัยนะฮะก็จุดนิคมพัฒนาก็มีการไปตรวจสอบพบว่ารถของทั้งสองฝ่ายก็อยู่ในที่เกิดเหตุครับและคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้รับบาดเจ็บด้วยส่วนสาเหตุอันนี้บอกว่าเดี๋ยวต้องรอตำรวจเนี่ยตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดนะฮะแล้วก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนหาสาเหตุที่แท้จริงว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายนะ
0: ชาวบ้านถามว่าไปโดนตัวไหนมา
1: ขี่ก็ขี่ดีๆขี่แบบนี้ด้วยอันตราย
0: แล้วยิ่งบีบแต่เตือนแล้วยิ่งทำด้วยอันตรายกับตัวเองนะคะส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมก็ต้องตรวจสอบให้ความเป็นธรรมค่ะเป็นเรื่องราวที่ทางด้านรองนายกอบต.แห่งหนึ่งนะถูกกล่าวหาว่าไปกระทำชำเราหญิงคนหนึ่งอายุตั้งแต่15ปีคือปัจจุบันเธออายุ20นะคะกระทำชำเราตั้งแต่อายุ15จนผู้หญิงคนนี้เนี่ยตั้งท้องคลอดลูกออกมาแล้วล่าสุดครอบครัวอ้างว่าถูกรองนายกอบต.คนนี้ข่มขู
1: ่
0: ก็เลยตัดสินใจออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะแม่และยายค่ะได้พานางสาวเอผู้เสียหายเราขอใช้นามสมมุตินะปัจจุบันอายุ20ปีค่ะเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ลานสักที่อุทัยธานีนะโดยครอบครัวบอกว่านางสาวเอเนี่ยเป็นผู้ป่วยออทิสติกด้วย
1: ครับ
0: ครอบครัวได้นำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการตั้งครรภ์มามอบให้เพื่อที่จะดำเนินคดีกับรองนายกอบต.แห่งหนึ่งในพื้นที่ครอบครัวเนี่ยค่ะกล่าวหาว่าชายคนนี้ข่มขืนกระทำชำเรานางสาวเอต่อเนื่องตั้งแต่ยังเรียนประถม ช่วงนั้นเนี่ยครอบครัวด้วยความที่ไปฝากนางสาวเอให้กับรองนายกอบต.ท่านนี้เนี่ยไปรับไปส่งที่โรงเรียนหน่อยเนื่องจากอะไ
1: ร
0: บ้านอยู่ติดกัน
1: uh-huh.
0: และลูกของรองนายกอบต.ดังกล่าวเนี่ยก็เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันกับนางสาวเ
1: อ
0: ไหนๆก็ต้องไปส่งลูกอยู่แล้ว
1: ก็เลยฝากไปด้วย
0: ฝากนางสาวเอติดไปด้วยจนต่อมาเนี่ยนางสาวเอมาเล่าให้ครอบครัวฟังว่าถูกพาไปก่อเหตุระหว่างทางกลับบ้านพาไปก่อเหตุในพื้นที่โรงเรียนและยืนยันว่าไม่เคยยินยอมนะคะครอบครัวยังอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเคยยอมรับกับคุณยายตรงๆขณะมึนเมาว่ามีความสัมพันธ์กับนางสาวเอจริงๆเคยซื้อยาคุมกำเนิดให้ก่อนที่นางสาวเอจะตั้งครรภ์ตอนเมื่ออายุประมาณ15ปีช่วงแรกเนี่ยครอบครัวก็เลยเปิดใจพูดคุยเรื่องค่าเสียหายค่ะโดยมีการพูดถึงเงิน 150,000 บาทแต่สุดท้ายก็ตกลงกันไม่ได้
1: ครับ
0: ต่อมานางสาวเอคลอดลูกคุณแม่นางสาวเอก็เลยพาไปอยู่กรุงเทพได้2ปีก่อนตอนนี้ปัจจุบันก็กลับมาอยู่อุทัยธานีทีนี้สถานการณ์ในปัจจุบันคือครอบครัวอ้างบอกว่าผู้ถูกกล่าวหายังตามมารังควาน
1: ครับ
0: ตามมาลวนลามและพยายามจะก่อเหตุซ้ำกับน้องทนไม่ไหวจริงๆเลยตัดสินใจนำหลักฐานเข้าแจ้งความค่ะ
7: พี่ถามเขาว่าเป็นคนทำลูกใช่ไหมตอนแรกเขาไม่ยอมรับพอหลักฐานมันแบบเป็นคนยืนยันอย่างนี้เขาก็เลยยอมรับก็เลยให้ไปไกลเกลี่ยไกลเกลี่ยก็คือก่อนที่จะไกลเกลี่ยเขาก็จะคือจะไม่ให้อยู่ที่บ้านไม่ได้นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็เลยกลัวก็กลายเป็นกดดันก็พี่ก็เลยยอมตรงนั้นไปจะได้จบๆแต่ก็มีข้อแม้ว่าห้ามมายุ่งกับลูกสาวอีกแต่เขาก็ทำไม่ได้ครับคุกคามมากขึ้นแล้วก็ก้าวร้าว
8: จะขู่ว่าไงนะคะ
7: จะยิงกระบาลครับจะยิงหัวพี่ทิ้งซื้อยาคุมมาให้กิน แต่มันจะบ้วนทิ้งหรืออะไรไม่รู้เขาก็เลย

0: ท้องขึ้นมา
1: ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากแม่ของผู้เสียหายนะคะคุณผู้ชมทีนี้อีกฝั่งบ้างฝั่งของรองนายกอบต.อายุ65ปีผู้ถูกกล่าวหามาที่โรงพักสภ.ลานสักหลังถูกออกหมายเรียกในคดีข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงออทิสติกอายุต่ำกว่า15ปี
2: ครับ
1: นะเจ้าหน้าที่ก็เตรียมนำตัวไปโรงพยาบาลเจาะเลือดตรวจ DNA ใช้ประกอบสำนวนละค่ะทีนี้จากการพูดคุยกับเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและอ้างว่าความสัมพันธ์กับนางสาวเอเนี่ยเกิดจากความยินยอมนางสาวเอเป็นภรรยาของตนที่เคยมาอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานและยืนยันว่าเคยเลี้ยงดูให้เงินช่วยเหลือมาตลอด
2: อ้าวแต่ว่ามันนี่ข้อมูลไม่ตรงกับทางครอบครัวเลยนะ
1: นั่นสิคะแล้วเป็นภรรยาตั้งแต่อายุ15เหรอคะ
2: ครับ
1: นะก็ข้อมูลยังไม่ตรงกันแล้วก็ปฏิเสธด้วยค่ะว่าไม่เคยบังคับให้ผู้เสียหายกินยาคุมกำเนิดส่วนเรื่องลูกของผู้เสียหายตอนแรกพอทราบก็จะขอตรวจ DNA แต่ฝ่ายผู้เสียหายไม่ยอมตรวจเองและนอกจากนี้ยังอ้างว่าปมความขัดแย้งส่วนนึงมันมาจากเรื่องเงินและที่ดินสปก. 2ไร่มูลค่า 120,000 บาทโดยระบุว่าได้ทยอยเงินคืนให้กับผู้เสียหายบางส่วนแล้วนะคะแต่ต้องชะลอส่วนที่เหลือเพราะนำเงินไปรักษาลูกตัวเองที่พิการยืนยันวันนี้พร้อมต่อสู้คดีค่ะ
3: ผมไม่ได้คุมคืนนะคนเนี้ยเมียผมคนเนี้ยคุณยังไงหรอเมียผมเขามาอยู่กับผมทั้งไปเลยเนี่ยที่ก่อนจะไปเนี่ย
4: คนแม่ที่เป็นเรื่อง
3: ครับพอดีที่เป็นเรื่องกันเนี่ยไล่ผมมาสองไล่แสนสองผมโทรคุยว่าผมได้หกหมื่น
4: ครับ
3: แต่ไอ้หกหมื่นนะผมไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะไม่ให
4: ้
3: ผมรอลูกผมขาพิการเขาบอกว่าต้องไปหาหม
4: อ
3: ผ่าตัดผมจะกันไปตรงนี
4: ้
3: เพื่อผ่าตัดแต่ผมจะคนนี้ให้ผมไม่มีปัญหาเขามาเคืองผมหลายเรื่องผ่านผมไป
1: นะคะเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมฟังความทั้
2: ง
1: สองฝั่งอาจจะมีปมเหตุอะไรหรือไม่เพราะว่าก็กินระยะเวลามาหลายปีกว่าทางผู้เสียหายจะมาเอาเรื่องเอาความแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเราอันนี้ผิดอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมคือพนักงานสอบสวนสภ.ลานสักค่ะก็ได้นำตัวรองนายกอบต.ท่านนี้ส่งฝากขังค้านการประกันตัวแม้ญาติจะยื่นขอประกันแต่ว่าศาลไม่อนุญาตนะคะฝั่งของผู้เสียหายเองเนี่ยคุณยายบอกว่าตอนนี้ด้วยความที่กังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าถูกข่มขู่เนาะ
2: ครับ
1: ได้ส่งหลานสาวไปอยู่กับแม่ที่กรุงเทพแล้วค่ะขณะที่คุณยายเองนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จัดกำลังมาช่วยแวะเวียนดูแลความปลอดภัยให้ในฐานะพยานก็รู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ครับคุณผู้ชมครับเราสลับอารมณ์มาที่แฟนๆของโฟร์ดกันหน่อยนะฮะต้องฟังข่าวนี้เลยครับเพราะว่าโฟร์ดนะฮะเขาก็โตขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งและกำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตด้วยซึ่งงานนี้จะมาในรูปแบบไหนไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
5: Oh My Ford Concert จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่16เสาร์ที่17และอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้ณ Bytech Live งานนี้จะพาทุกคนไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ในตัวของ Ford ณัฐวัฒน์ที่สะท้อนผ่านการเติบโตรอยยิ้มและความสามารถที่หลากหลายรอบด้านของเขา Ford ตั้งใจที่จะเนรมิตและถ่ายทอดคำว่าความมหัศจรรย์ออกมาในรูปแบบที่เป็นตัวเองผ่านเรื่องราวธีมผจญภัยและการล่าสมบัติเพื่อชวนเหล่าแฟนคลับมาร่วมเดินทางและเก็บเกี่ยวโมเมนต์สุดพิเศษไปด้วยกันโปรดักชันแสงสีเสียงจัดเต็มมาพร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟใครที่อยากไปร่วมผจญภัยกับโฟร์ดแบบเรียลไทม์และใกล้ชิดสามารถซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านช่องทางที่ Ticket Major ทุกสาขาหรือ www.ticketmajor.com และมาเจอกันที่ All My Ford Concert นะคะ
1: คุณผู้ชมคะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วชายปริศนาบุกเข้าโรงเรียนประถ
2: ม
1: และพยายามจะเข้าปรีหานักเรียนหญิงวัย10ขวบ
2: ครับ
1: ภาพนี้สุดท้ายผู้ปกครองต้องช่วยกันจับตัวไว้ในขณะที่เด็กๆเองเนี่ยเสียขวัญ นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยทีเดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
6: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
7: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
8: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
9: Is that good?

0: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
5: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
6: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
7: มีไฟเบอร์สูง
8: มันได้ผักทั้ง5สี
9: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
10: ดื่มง่ายมาก
5: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
4: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
5: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
12: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
13: สบายขับขี่กับเยซูสวัสดีครับเอาละครับเมื่อทำความสะอาดหลังขับรถลุยน้ำลุยโคลนถนนเฉอะแฉะกันมาแล้วมาดูวิธีสังเกตว่ามีน้ำซึมเข้ามาหรือมาอาศัยโดยไม่จ่ายค่าเช่าแถมสร้างความเสียหายหรือเปล่าครับเริ่มจากกลิ่นถ้าล้างรถแล้วยังมีกลิ่นอับๆชื้นๆแปลว่าข้างในรถยังไม่แห้งจอดเปิดประตูระบายอากาศถ้ากลางแดดได้ก็ยิ่งดีต่อไปทำไมตอนเช้ากระจกเป็นฝ้าหรือขับไปฝ้าขึ้นทั้งที่ฝนไม่ได้ตกนั่นคือมีความชื้นในรถครับบางกรณีมีเสียงน้ำกระฉอกอยู่ในรถยิ่งเวลาเลี้ยวหรือกระเด้งยิ่งดังชัดอาจมีน้ำตกค้างอยู่ในพื้นรถหรือในกรอบบันไดรถครับคงต้องพึ่งช่างมาตรวจสอบไล่น้องน้ำออกให้หมดครับนอกจากนี้คือระบบไฟฟ้าถ้าสังเกตว่ามีอาการรวนๆควรนำรถเข้าสู่บริการตรวจเช็คโดยเร็วฤดูฝนเป็นฤดูที่ควรดูแลใส่ใจเป็นพิเศษหมั่นตรวจสอบสวัสดีครับ

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Fourth Concert
2: วันนี้ต้องกลับมาพูดคุยเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนกันอีกรอบแล้วนะคะแล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเป็นโรงเรียนประถมซะด้วยช่วงหลังเลิกเรียนจู่ๆมีชายคนนึงเนี่ยบุกเข้าไปในโรงเรียนแล้วพยายามถือปากกาปรีเข้าหาน้องนักเรียนหญิงวัย10ขวบอะค่ะดีที่ผู้ปกครองเขาเห็นก็เลยช่วยกันคุมตัวไว้ได้ค่ะมายังไงล่ะเนี่ย
3: แล้วเป็นใครจุดประสงค์ต้องการอะไรกันแน
2: ่นั่นน่ะสิคะแฝงตัวไปในช่วงหลังเลิกเรียนที่ผู้ปกครองก็มารับเด็กๆนะ
3: ครับ
2: เห็นที่เห็นว่ามีเด็กเล็กด้วยอะค่ะเนี่ยเสียงเจี๊ยวจ้าวเลยเพราะว่าทุกคนก็แตกตื่นกับเหตุการณ์นี้นะคะนี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่ผู้ปกครองคุณครูและเจ้าหน้าที่

0: และพยายามวิ่งเข้าใส่นักเรียนหญิงอายุ10ขวบ
1: ครับ
0: ไม่รู้คิดอะไรอยู
1: ่
0: ดีที่ผู้ปกครองสังเกตเห็นค่ะแล้วก็ช่วยกันคุมตัวระงับสถานการณ์ก่อนแจ้งตำรวจสภ.บางเสาธงตำรวจเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นน่ะไม่เจอสารเสพติดนะแต่ข้อมูลจากญาติบอกว่าชายคนนี้มีปัญหาติดสุราและมีอาการประสาทหลอนด้วยค่ะโดยก่อนเกิดเหตุหายออกไปจากบ้านที่ชลบุรีนะคะ
1: ครับ
0: แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสมุทรปราการหายออกไปจากบ้านที่ชลบุรีญาติประกาศตามหาเมื่อ17กันยายนและจากการตรวจสอบตำรวจพบว่าชายคนนี้ไปปรากฏตัวในพื้นที่เคหะเมืองใหม่บางพลีมาก่อนนะก่อนที่จะมาก่อเหตุที่โรงเรียนนี้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีภาพวงจรปิดค่ะแสดงให้เห็นภาพว่าชายคนนี้เนี่ยเขาเดินมาแล้วพยายามเปิดประตูเข้ามาในบ้านของชาวบ้านเนี่ยซึ่งบ้านนี้อยู่ในพื้นที่บางเสาธงนะเข้ามาที่สมุทรปราการแล้วนะเปิดประตูเข้ามาไม่รู้ว่าเขาตามหาใครหรือเปล่านะ
1: เดินเข้ามาอย่างกับบ้านตัวเองเลย
0: ใช่เนี่ยสภาพแบบนี้คือเจ้าของบ้านเขาก็เห็นไล่ออกไปแล้วทุกคนก็ชาวบ้านเริ่มออกมาดูว่าใครอ่ะแปลกหน้าอ่ะเขาปกติชาวบ้านจะรู้จักกันเนาะ
1: ใช่
0: นี่แปลกหน้านะคุณผู้ชมซึ่งดูจากวันเวลาแล้วคือเกิดเหตุตรงนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปเกิดที่โรงเรียนเบื้องต้นตำรวจประสานญาติมารับตัวกลับไปดูแลพร้อมกำชับให้ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วค่ะ
1: ครับผมนะฮะแต่ในขณะเดียวกันมาตรการของโรงเรียนเองก็ต้องกำชับด้วยดูแลเรื่องของความปลอดภัยตั้งแต่ตอนเข้าเรียนแล้วก็หลังเลิกเรียนกันด้วยนะคุณผู้ชมครับส่วนอีกกรณีนึงก็คือเรื่องของวัดป่าอนุญารามดูเหมือนจะยังไม่ยอมจบนะฮะเพราะว่าป้าดากับทายาทเองเนี่ยก็ยังคงยืนยันว่าจะมีการส่งเรื่องนี้ต่อไปยังไม่ยอมจบง่ายๆนะฮะส่วนเรื่องของการเอาผิดกับกลุ่มคนบุกรุกป่าก็ยังคงดำเนินการต่อเช่นเดียวกันครับว่าก็เลยมีภาพของป้าดานะฮะแล้วก็ป้าบัวไข่ครับรวมไปถึงพวกรวม9คนเนี่ยพร้อมกับทนายความเดินทางไปที่สภ.เมืองขอนแก่นเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาบุกรุกวัดป่านะฮะแล้วก็มาพร้อมกับนายวรเดชช่างบุอดีตที่ปรึกษาของฝั่งทายาทด้วยซึ่งป้าบัวไข่บอกว่าไม่กังวลใจหรือหนักใจอะไรเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือความจริงหลังจากมีการสอบปากคำนาน4ชั่วโมงครับป้าดาออกมาให้สัมภาษณ์เลยนะฮะกับกรณีที่ว่าวันพุธที่ผ่านมามีการโอนกรรมสิทธิ์ไปให้กับวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งที่ฝั่งของป้าดาและทายาทยังคงมีข้อสงสัยและย้ำว่าเรื่องนี้มันมีพิรุษและไม่หนักใจอะไรเพราะความจริงก็คือความจริงครับ
2: ไม่มีอะไรเพราะเราเป็นของจริงเราเป็นของจริงคนที่แจ้งเราต่างหากเขามีอะไรจริงส่วนเรานี่จริงแท้แน่นอนพิสูจน์ได้ค่ะติดตามตอนต่อไปจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นความจริงมันมือปิดฟ้ามันไม่มิดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันหนีไม่ได้หรอกความจริงจะไปเรียนท่านอนุทินท่านเป็นนายกท่านนั่งควบมท.1ยกกรมที่ดินไปในเมื่อที่โฉนดกรรมสิทธิ์ใช้ไม่ได้แล้วคุณจะทำไงเขาบอกอยู่ๆใครไปออนเอาก็ได้โดยที่ไม่ต้องให้ไม่เกี่ยวกับทายาททายาทไม่มีส่วนรู้เห็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1: ป้าดาบอกเดี๋ยวเสนอท่านนายกในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยเลยนะ
0: ค่ะ
1: ยุบไปเลย
0: กรมที่ดิน
1: ในขณะที่คุณวรเดชเองเนี่ยก็ออกมาบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าการโอนกรรมสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยมันดูไม่ปกตินะเพราะว่าเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าอาวาสเรื่องของการตั้งวัดเนี่ยมันคนละปีพ.ศ.กันเลยเจ้าอาวาสจะมาก่อนวัดได้อย่างไรนี่คือข้อที่เห็นบอกว่าจะใช้ในการนำเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลด้วยก็มีการไปแจ้งความแต่เรื่องของผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นนะฮะทางผู้กำกับเองเนี่ยก็ยืนยันว่าจะมีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมด9คนแบ่งเป็น8คนแรกก็คือป้าดากับพวกในข้อหาบุกรุกวัดเฉพาะป้าดาเองนะคุณผู้ชมนะฮะดำเนิน4คดีทั้งอ้างยี่ซ่องโจรร่วมกันบุกรุกข่มขู่ผู้อื่นจนทำให้เกิดความกลัวและก็ความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยนะฮะสำหรับมาตรา112เนี่ยจะมีอีก2คนก็คือชายเสื้อม่วงกับผู้หญิงเสื้อดำที่จะโดนข้อหานี้ด้วยส่วนป้าบุไข่ก็จะโดนเกี่ยวกับข้อหาเรื่องของการแจ้งความเท็จที่มีการไปขอออกโฉนดแทนแล้วก็อ้างบอกว่าโฉนดมันหายไปทั้งที่จริงๆแล้วมันอยู่ที่วัดนะคุณผู้ชมซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดก็ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ว่าทุกคนไม่ได้ถูกจับกุมครับเพราะว่าณตอนนี้มันยังเป็นเรื่องของการแจ้งเข้ามาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคดีนี้ตามกันต่อเนื่องนะฮะ
0: ค่ะส่วนที่จังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นนะคะมีคนร้ายเนี่ยลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถของอส.แล้วงานนี้ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตถึง2รายเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะคะคุณผู้ชมแต่ช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมาแนะนำกันไปติดตามพร้อมกันกับพี่เกลือเลยค่ะ
3: แขกรับเชิญของเราในวันนี้อยู่ตรงนี้กับเราฮะหมูสวัสดีครับ
4: โอ้โหนะครับ
3: เท่าไหร่แล้วครับปีนี
4: ้คุณผู้ชมดีโลกท้องวัฒนา
3: อายุ70อ่ะ

0: และเกลือมันก็จะไปเรื่อยๆนะ
1: แซยิดใหญ่แล้วด้วยครับคุณผู้ชมฮะ
0: 70 71 72นี่แซยิดใหญ่เลย เราจะอยู่กันแบบนั้นเลยคุณผู้ชม คุณผู้ชมอายุมากขึ้นนะคุณผู้ชมอย่าลืมใส่ใจดูแลตัวเองนะ
1: ครับ
0: คำว่าใส่ใจดูแลตัวเองเนี่ยมันเป็นคำยากนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันไม่มีใครมาสั่งเราได้หรอก
1: เ
0: มียสั่งได้ไหม
1: เมียยังสั่งไม่ได้เลยฮะ
0: เมียสั่งไม่ได้
1: คนมันจะขี้เกียจดูแลตัวเองมันก็จะขี้เกียจดูแลตัวเอง
0: ฮะใช่นอกจากเราครับเราเท่านั้นที่จะบอกตัวเองว่าเราจะพร้อมจะดูแลตัวเองไหมเพราะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะคุณผู้ชมเหมือนอย่างผมเมื่อก่อนหน้านี้เราไม่ใส่ใจดูแลตัวเองแบบนี้เลยสภาพแบบนี
1: ้
0: มันก็เป็นแบบนี้กันแหละครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเวลาเราไม่ดูแลตัวเองเห็นไหมฮะผิวหน้านะครับมันจะฟ้องเลยนะครับ
1: ริ
0: ้วรอยนะครับ
1: โ
0: อ้โหระยิบระยับออกมาเต็มเลยนะครับ เต็มเลยตั้งแต่เล็กน้อยถึงระดับปานกลางไปถึงมากลึกมาทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชม เรียกว่าต้องหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม นะครับมาช่วยละนะครับเติมความชุ่มชื้นบนผิวที่แห้งแล้วก็ริ้วรอยแบบนี
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมเซรั่มนี่คือเซรั่มเตราจีน่าที่ผมเลือกใช้มาแล้วกว่า7 ปีนะครับเรียกว่าเจาะจงเลือกใช้กันมาเลยนะครับจ
1: ุ
0: ดเด่นของเซรั่มเตราจีน่านั้นนะครับมีไฟดีแมทริกคอลล่านะครับคือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเลยเขาช่วยทำให้ริ้วรอยแนวตั้ง
1: ครับ
0: หมายถึงหว่างคิ้ว
1: ร่องน้ำมาก
0: ร่องน้ำมาก
1: นะ
0: ครับ
1: ปาก
0: ครับหรือริ้วรอยริ้วรอยแนวนอนนะครับเส้นหน้าผากเส้นใต้ตาเส้นตีนกาทั้งหลายนะครับหรือปัญหาผิวหมองคล้ำบนใบหน้าที่เราไม่ดูแลมันเนี่ยนะครับ จะค่อยๆแลดูบางเบาแล้วจางลงภายใน14 วันซึ่งมีเอกสารรับรองเราไม่ได้พูดลอยๆนะครับ และมีสารสกัดอีกตัวที่สำคัญคืออยู่ในนี้ผู้ชมนุ่มๆเลยจากดอกโฮย่าโฮย่าอยู่ในเซรั่มตัวนี้เติมความชุ่มชื้นดีกว่าเดิมเลยนะครับ
1: ครับ
0: หมูเป็นผู้ใช้จริงครับใช้จริงใช้ก่อนเช้าก่อนนอนนะครับสะสมแต้มทุกวันเลยแต้มเช้าแต้มกลางคืนก่อนนอนนะครับสะสมแต้มทุกวันนะครับเช้าก่อนนอนก่อนนอนทุกวันเลยนะครับคุณผู้ชมผลลัพธ์จากการใช้สม่ำเสมอนะครับรบกวนกล้องตัวไหนคมๆหน่อยเนาะ
1: นี่นี่นี่
0: นี่
1: ท้าทายนะครับ
0: ท้าทาย
1: เข้ามาได้เลยนั่นไง
0: เข้ามาอีกยังได้เลย
1: คุณผู้ชมดูสิ
0: คุณผู้ชม
1: 70แล้วนะคุณผู้ชมดูสิ
0: 70ครับคุณผู้ชม70กับผลลัพธ์จากการใช้อย่างสม่ำเสมอนะครับแต่หากจะบอกว่าใช้แล้วบางคนบอกว่าโอ้โหใช้แล้วกระปุกนึงผ่านไปกระปุกที่2นะครับจึงจะเห็นผลนะครับผู้ชมไม่ใช่ว่ากระปุกเดียวแล้วแบบแหมนะโกหกกัน
1: อย่าท้อก่อนอย่าท้อก่อนแค่นั้นเอง
0: ใช้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องครับคุณผู้ชมผลล
1: ั
0: พธ์จะไปออกมาเป็นแบบนี้เลยวันนี้มาเจอช่วงข่าวช่องวันแบบนี้นะครับ วันนี้จัดโปรหายากโปรแรโปรแร
1: โปรแรเลยนะ
0: โปรแรนะครับโปรวันนี้ห้ามพลาดเลยครับ เซรั่มเลยนะครับเน้นบำรุงนะครับเน้นบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นนะครับต
1: ้
0: องโปรนี้เท่านั้นนะครับส่วนเรื่องเงินนะครับซึ่งเป็นทางสะดวกในการซื้อสินค้าก็คือว่าจองก่อนจ่ายทีหลังได้นะคร
1: ับ
0: กดย้ำๆมาเลยนะครับ
1: กดให้ทันไปก่อนคุณผู้ชม
0: 1577ฮะ1577อ้าวคว้าโทรศัพท์มาเลยนะครับกดเลยครับ1577หรืออีกช่องทางหนึ่งเข้ามาทาง LINE @tairajinabrand 2 ช่องทางในการสั่งซื้อนะครับทั้งหมด200สายนะครับคุณผู้ชม200สายนะครับวันนี้ได้เซรั่มไตรจีน่า2กระปุกใหญ
1: ่ครับ
0: และขนาดพกพาอีก3ปกติได้2อ่ะ
1: โอ้
0: ปกติได้2อ่ะวันนี้ได้
1: แบบเพียวเลย
0: ครับวันนี้ทั้งหมด5ชิ้นเซรั่มล้วนๆเลยครับ
1: ครับ
0: ทั้งหมด5ชิ้นนะครับ1,600บาทคือราคาเต็มแต่เราวันนี้จ่ายเพียง2990เท่านั้นเองครับเรียกว่ากระชับกันยาวๆเลยดูแลผิวก็ไป 4-5 เดือนเลยหารเฉลี่ยตกวันละ30บาทกาแฟยังแพงกว่าเลยนะครับ
1: จริงครับ
0: อ่ะพูดถึงเนื้อเซรั่มของเตราจีน่านะครับเนื้อเขาจะบางเบานะครับแล้วก็ไม่เหนียวนะครับเรียกว่าซึมง่ายเลยนะครับผู้ชม
1: ลองเลยครับครับแหมผมก็หลอกใช้ฟรีไปเรื่อยๆนะครับ
0: นะครับผู้ชม
1: โอ้โหนี่ไง
0: ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ชายก็เหมาะนะครับผู้ชมบางคนบอกเซรั่มติดว่าต้องเป็นผู้หญิง
1: ไม่จริงเลย
0: เดี๋ยวนี้ผู้ชายใช้เยอะเลยครับผู้ชม
1: เพราะมันทาง่ายครับ
0: ครับผู้ชมตัวเดียวเห็นไหมครับผู้ชมนุ่มเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนนะครับ
1: ครับ
0: เคล็ดลับคือต้องใช้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยผิวจะรู้สึกเลยแล้วว่าผิวเราจะแลดูชุ่มชื้นนะครับแล้วก็อิ่มน้ำแลดูสุขภาพดีจนเราเนี่ยผิวเราจะบอกเลยว่าเฮ้ยมันรู้สึกได้เลย
1: อ้
0: าวคุณผู้ชมสายรันแล้วนะคุณผู้ชม200สายนะครับตอนนี้สายเริ่มรันไปแล้วนะคุณผู้ชม

0: เร็วครับต้องรีบตัดสินใจแล้วนะครับเดี๋ยวสายหมดก่อนนะครับรีบโทรไปที่1577หรือ La Eterogena Brand นะครับเซรั่ม2กระปุกใหญ่แล้วก็ขนาดพกพานะครับ3ปกติได้2นะครับวันนี้5ชิ้น10,000กว่าบาทจ่าย 2,990 บาทเท่านั้นเองโอ้โหคุณผู้ชมวันนี้มากับคุณเกลือสายไปเร็วอ่ะเกลือ โอ้โห
1: ที่เหลือไปถึง50สายแล้วครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ชมเหลือไปถึง50แล้วเอ้า40แล้วแทนที่เอ้าวันนี้ได้โซยล่ำล้วนๆด้วยนะครับกดย้ำๆมาเลยครับตอนนี้กดให้ทันนะครับ1577ใครช้าใครลังเลอดนะวันนี
1: ้
0: ส่งฟรีรูดบัตรได้นะครับของถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายก็ได้ครับอ่ะภาพนี้ขอนำเสนอนะครับพรีเซนเตอร์ทุกคนเลยนะครับที่เขาใช้แต่ละจีน่ากันทุกคนเลยคุณเจนนิเฟอร์คินคุณปานธนพรคุณปุ้ยพิมวันเอชัยยานีโน่คุณปุ๋ยนิทัศน์คุณกิ๊กมยุรินเพื่อนคุณใน นะครับรวมทั้งผมเองก็ใช้นะครับโปรเซรั่มล้วนๆแบบนี้นะครับซื้อไปใช้เองก็คุ้ม บางคนนะครับเขาไปหารกับเพื่อน
1: จริงอ่ะ
0: คนเขาหารกับเพื่อนเพราะว่าโปรนี่มันเซตใหญ
1: ่
0: ใช้ได้กันหรือบางคนก็ใช้กันเลยใช้กันหมดเลยทั้งครอบครัวทั้งชายทั้งหญิงนะครับพ่อแม่ลูกนะครับไม่ควรพลาดอ่ะคุณผู้ชมสายใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ชมเร็วครับคุณผู้ชมเร็วครับคุณผู้ชม1577หรือ La Eterogena Brand นะครับเซรั่ม2กระปุกใหญ่ขนาดพกพา3นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้เน้นนะครับได้5ชิ้นเลย10,000กว่าบาทจ่าย 2,990 บาทเท่านั้นเองนะครับเรื่องเงินสบายๆครับคุณผู้ชม
1: ครับ
0: โทรมาจองไว้ก่อนครับคุณผู้ชมพร้อมตอนไหนเขาจ่ายตอนนั้นกดย้ำๆมาตอนนี้เลยครับที่1577ได้เซรั่มไปใช้เลย5กระปุกคุณผู้ชมใครที่เคยเปิดผ่านมาแล้วยังลังเลเดินวนไปวนมาจองดีไม่จองดีซ้ายจองขวาไม่จองคุณผู้ชมวันนี้ใช้นิ้วขวามือขวากดจองเลยครับที่1577กดมาจองให้ทันเลยครับที่1577นะครับอย่าลังเลครับวันนี้ต้องกดแล้วครับเพราะว่าเซรั่มล้วนๆเลยว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: พิเศษครับกลุ่มทั้งหลายกลุ่ม
1: สวัสดีวันจันทร์
0: สวัสดีวันจันทร์กลุ่มดูแลไอ้ม่อนทั้งหลายนะครับทั้งหลายทุกกลุ่มนะครับกดมาเลยครับที่1577กองกดจองโปรหมูดีหลกนะครับกดให้ทันเลยนะครับ1577หรือ La Eterogena Brand นะครับเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ชมเซรั่มนะครับวันนี้5ชิ้น10,000กว่าบาทจ่าย 2,990 บาทเท่านั้นเองนะครับส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายคุณผู้ชมตอนนี้โปร200สายใกล้หมดที่สุดแล้วคุณผู้ชมกดย้ำๆไม่ทันเลยนะครับที่1577
1: ฝากไว้ด้วยนะฮะกับโปรโมชั่นดีๆในวันนี้เซรั่มล้วนๆเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณอมูมากนะครับ
0: ขอบคุณครับเกลือครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ลอบวางระเบิดนะฮะเจ้าหน้าที่อาสาในพื้นที่นราธิวาสก่อนจะมีการเอาอาวุธปืนกระหน่ำยิงจนเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่อาสาเสียชีวิต2นายบาดเจ็บกว่า16นายด้วยกันนะฮะโดยตำรวจสภ.สุครินทร์ครับพร้อมกับฝ่ายปกครองก็เดินทางไปตรวจสอบนะฮะยังจุดเกิดเหตุครับพบรถบรรทุก6ล้อสีขาวพลิกคว่ำอยู่นะฮะแล้วก็พบว่ามีทหารอาสาเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอยู่ภายในรถครับก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจนกระทั่งมีการไปเจอนะฮะห่างออกไป20เมตรพบหลุมลึกประมาณ2เมตรกว้าง3เมตรจุดนี้ครับนี่คือจุดที่กลุ่มคนร้ายเนี่ยลอบวางระเบิดเอาไว้นะฮะทำให้มีผู้บาดเจ็บเนี่ยหลายรายแล้วก็เสียชีวิต2รายก็คืออาสาอิรินแก้วระวังอายุ52ปีและอาสานัทนันแก้วสุโพอายุ21ปีครับซึ่งนะตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมนะฮะโดยคาดว่าคนร้ายน่าจะมีการดักซุ่มก่อนที่กลุ่มของอาสาจะขับรถผ่านมายังจุดนี้แล้วก็กดระเบิดก่อนจะมีการเอาอาวุธปืนกระหน่ำยิงซ้ำนะฮะในขณะที่ทางผู้ว่าจังหวัดนราธิวาสครับก็ได้มีการเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บนะฮะที่โรงพยาบาลสุขลินพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับดูแลในทุกๆด้านทั้งการรักษาพยาบาลการช่วยเหลือเยียวยารวมไปถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวอย่างเต็มที่ด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับ
3: คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นกับน้องลิซ่านะน้องลิซ่าไปออกรายการดังระดับโลกเลยที่สหรัฐนะคะสวยนะน่ารักมากเลยค่ะทีนี้ประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีบางช่วงค่ะที่น้องเนี่ยก็พูดถึงอาหารที่ชอบอาหารไทยส้มตำแล้วก็มีเครื่องดื่มที่มีสูตรผสมส่วนพิเศษนะเครื่องดื่มก็จะมีส่วนหนึ่งก็เป็นแอลกอฮอล์ไทยนะผสมแอลกอฮอล์ของเกาหลีอะไรว่าไป3ส่วนเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยค่ะแล้วภาพนี้แหละมันเลยกลายเป็นดราม่าอะไรดราม่าที่คนไทยเราเฉพาะคนไทยนะมาถกกันเกี่ยวกับข้อกฎหมายพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
2: ์ครับ
3: เฮ้ยเราห้ามโฆษณาไม่ใช่หรอ
2: คือกฎเฉพาะกฎหมายไทยแล้วก็สื่อไทยที่ควบคุม
3: เฉพาะสื่อไทยเขาก็เลยมาถกกันว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยกฎหมายไทยเนี่ยจะมีผลบังคับใช้กับเหตุการณ์

0: เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรหรือไม
1: ่ครับ
0: รัฐมนตรีสาธารณสุขออกมาตอบแล้วนะคะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยบอกว่ากรณีของน้องลิซ่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในต่างประเทศไม่น่าจะมีปัญหา
1: ครับ
0: แต่ที่อาจจะมีปัญหาคือใครคนที่นำคลิปมาแชร์ต่อในไทยนะคะถ้านำมาแชร์ควรที่จะปิดบังยี่ห้อและตาสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายไทยด้วยย้ำว่าไม่ควรเป็นดราม่าเพราะว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างประเทศแต่คนที่เผยแพร่ต่อในไทยนี่แหละที่ต้องระวังข้อกฎหมายนะคะเรื่องของการถกเถียงกันเกี่ยวกับข้อกฎหมายเนี่ยคุณผู้ชมนะคะเขาก็มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มติเห็นชอบร่างประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านเครื่องจ่ายในร้านสะดวกซื้อแล้วก็เรื่องของร่างระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติการฝึกอบรมอาสาสมัครควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือเดี๋ยวต้องรอติดตามอยู่ระหว่างขั้นตอนเรื่องกฎหมายนะทีนี้ในมุมนึงเกี่ยวกับรายการที่น้องลิซ่าไปออกค่ะก็ต้องบอกนะว่าน้องเนี่ยน่ารักมากพูดถึงส้มตำสอนพิธีกรพูดว่าหมดแก้ว
1: ครับ
0: โอ้โหได้ใจคนไทยไปเต็มๆน่ารักจริงๆอย่างผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็ยังโพสต์ขอบคุณน้องลิซ่าค่ะสำหรับหน้าที่ Amazing Thailand Ambassador ถ่ายทอดวัฒนธรรมวิถีชีวิตคนไทยสู่สายตานานาชาติหยิบส้มตำคำว่าหมดแก้วไปพูดในรายการระดับโลกนะ
1: ครับ
0: ชาวโลกเขาเห็นหมดเลยนะรายการนี้ดังมากๆนะคะเป็นการทำให้สีสันแล้วก็ความเป็นไทยเนี่ยถูกพูดถึงในวงกว้างค่ะ
1: แต่จริงๆคำว่าหมดแก้วมันไม่ได้สื่อไปถึงเรื่องของแอลกอฮอล์อย่างเดียวไงเร
0: ื่อง
1: ของเครื่องดื่มทั้งหมดเลยนะฮะมันไม่ได้เจาะจงเฉพาะเรื่องของแอลกอฮอล์เท่านั้นและที่สำคัญคลิปนี้น้องลิซ่าไม่ได้มีการโพสต์ในช่องทางโซเชียลส่วนตัวด้วยนะฮะก็ไม่มีความผิดอะไรในประเทศไทยนะคุณผู้ชมแต่ว่าคราวนี้ครับเรามาร่วมกันแสดงความยินดีกับพี่นิปปอนทวนันท์บำรุงพฤกษ์กันหน่อยนะฮะพิธีกรข่าวจากสำนักข่าววันนิวส์ของเราครับที่ได้รับรางวัลนะฮะ Winner Best News and Views Creator ครับในเวทีนะฮะ Thailand Influencer Award 2026 by Telscore ครับที่มอบรางวัลให้กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ครีเอเตอร์ที่มีผลงานโดดเด่นบนโลกดิจิตอลนะฮะโดยพี่นิปปอนครับพิธีกรข่าวจากสำนักข่าววันนิวส์ของเรานะฮะก็อยู่ในวงการข่าวโทรทัศน์มานานกว่า20ปีถ่ายทอดประเด็นสำคัญหลายๆประเด็นนะฮะด้วยสไตล์การเล่าที่กระชับเข้าใจง่ายยึดหลักข้อเท็จจริงซึ่งถือเป็นจุดเด่นของช่องครับคือการพาคุณผู้ชมมองข่าวให้ลึกกว่าพาดหัวข่าวชวนให้คิดถึงที่มาผลกระทบและความเชื่อมโยงแต่ละเหตุการณ์เรื่องราวซับซ้อน ที่ถูกนำมาถ่ายทอดนะฮะให้คุณผู้ชมนั้นสามารถเข้าใจได้ง่ายและก็ต่อยอดความคิดด้วยตัวเองครับและการได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญของการทำงานข่าวและการผลิตคอนเทนต์ที่มุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ให้สามารถเข้าถึงผู้คนในยุคดิจิตอลมากยิ่งขึ้นแสดงความยินดีด้วยนะครับ
0: เป็นอีกหนึ่งคนที่เหมือนเป็นครูของเราสองคนด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: พี่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีมากส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมก็ยังเกี่ยวข้องกับสื่อกสทช.ค่ะด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยการประชุมก็ล่มไปหลายรอบเนาะ
1: 11รอบ
0: นะคะแล้วมันก็เกิดผลกระทบนะทำเกิดการชะงักงันค่ะตอนนี้ทางด้านของนักวิชาการก็เลยเสนอ3แนวทางออกมาเมื่อวานนี้มีการเสวนาหัวข้อทางออกกสทช.วิเคราะห์ผลกระทบกรณีที่กสทช.ไม่สามารถเดินหน้าจัดประชุมได้นะคะในขณะที่มีวาระรอพิจารณาเพียบเลยโดยนักวิชาการมองว่าความไม่ชัดเจนนี้เนี่ยกระทบต่อการลงทุนการจ้างงานในอุตสาหกรรมสื่อและผู้บริโภคด้วยค่ะจึงเสนอ3แนวทางแนวทางแรกคือเร่งปลดล็อกการประชุมกสทช.โดยใช้กลไกทางกฎหมายที่มีอยู
1: ่ครับ
0: แนวทางที่2จัดลำดับวาระนี่คือทั้งเรื่องของความถี่ใบอนุญาตการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลเยอะมากนะคะจัดลำดับเรื่องด่วนเรื่องสำคัญเรื่องที่รอได
1: ้
0: เรื่องไหนด่วนก็นำมาพิจารณากันก่อนและแนวทางที่3คือการทบทวนกฎระเบียบและกฎหมายเพื่อให้มีกลไกรองรับหากเกิดภาวะที่ประธานกสทช.ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได
1: ้
0: ก็ต้องช่วยกันนะปลดล็อกเพื่อที่จะเดินหน้าต่อนั่นเองค่ะ
1: เพราะเห็นบอกว่าวาระคงค้างเนี่ยตอนแรก100กว่าเรื่องตอนนี้น่าจะทะลุ200
0: ไปแล้ว
1: นะฮะฝากเรื่องนี้เพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญที่หลายคนก็จับตาเรื่องของทิศทางของรถแมปทีวีกันด้วยนะฮะ
0: ค
1: ุณผู้ชมครับส่วนที่จังหวัดยโสธรพาไปดูเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นกันหน่อยนะฮะเพราะว่ามีเหตุการณ์เด็กตกจากรถรับส่งนักเรียนนี่คือภาพกล้องวงจรปิดจับภาพชัดเจนนะฮะว่ารถคันนี้ขับผ่านมาแล
0: ้
1: วนี่ครับเหตุการณ์เด็ก2คนตกลงมากลางถนนโชคดีไม่มีรถขับตามหลังมานะคุณผู้ชมนะฮะคือจากคลิปนี้เนี่ยเด็กชาย2คนครับที่ตกลงมานะฮะขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่บนถนนชยางกูลตำบล3แยกที่อำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรครับช่วงเย็นของวันที่15กันยายนโดยเด็กทั้ง2คนเนี่ยนั่งอยู่ที่บริเวณท้ายรถครับแล้วประตูเหล็กเนี่ยที่มันปิดเอาไว้มันเกิดหลุดออกมาจากตัวล็
0: อ
1: ก ทำให้เด็กเองเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะหลุดไงก็ตกลงมานะฮะโชคดีที่ว่าน้องทั้งสองคนบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นล่าสุดเนี่ยขนส่งจังหวัดยโสธรครับก็ได้มีการตรวจสอบแล้วว่ารถคันดังกล่าวไม่ได้มีการรับไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นรถในการรับส่งนักเรียนนะฮะและที่สำคัญไม่ได้มีการชำระภาษีประจำปีด้วยงานนี้ก็เลยโดนแจ้ง3ข้อหาด้วยกันนะฮะก็คือรถไม่เสียภาษีรถดัดแปลงโดยที่ไม่รับอนุญาตครับแล้วก็นำส่วนของรถนะฮะส่วนบุคคลเนี่ยมาใช้ในการรับส่งนักเรียนไม่ตรงตามประเทศก็มีการพักใช้รถทันทีจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้องและเดี๋ยวจะมีการสั่งอบรมนะฮะทั้ง9อำเภอให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลรถรับส่งนักเรียนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำขึ้นอีกในอนาคตครับ
0: ค่ะส่วนเรื่องต่อมาอันนี้พังงะเลยค่ะเป็นเด็กที่เล็กกว่านั้นคือทารกและพบว่าถูกยัดอยู่ในกระเป๋าทิ้งในห้องน้ำวัดนะคะที่บริเวณห้องน้ำหลังวัดศรีสัทธาธรรมสมุทรสงครามพบทารกเพศชายถูกห่อด้วยผ้าขนหนูสีชมพูใส่ไว้ในกระเป๋าเป้นี่ค่ะแล้วทิ้งไว้ในห้องน้ำน่าสงสารชาวบ้านไปเจอนะชาวบ้านบอกสี่ทุ่มได้ยินเสียงร้องเหมือนเด็กเลยก็เลยตัดสินใจเดินไปเปิดประตูห้องน้ำที่มืดสนิทดูนะคะก่อนพบทารกเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่หลังจากนี้จะต้องตรวจสอบดูค่ะว่าใครนำเด็กมาทิ้งต้องไปดูวงจรปิดนะทั้งบริเวณวัดและเส้นทางโดยรอบและหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเพื่อติดตามตัวผู้ที่นำทารกมาทิ้งดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
1: และการทำแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้ปกครองของน้องแม่ของน้องเองมาแสดงตัวเพื่อรับผิดชอบกับเด็กด้วยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับส่วนวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้งสองคนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะเป็นวันบรรจบครบ100วันการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2569นะคะโดยสาระสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์มีพระธรรมเทศนากันหนึ่งโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตม

เมื่อวานได้สืบเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569โดยใจความสำคัญของการพระราชพิธีสำคัญในวันนี้คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะถวายศีลพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระจากนั้นรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุพระสงฆ์สวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะและเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามชมพระประวัติและเรื่องราวแห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่านสารคดีชุดนี้ไปพร้อมๆกันขอเชิญติดตามชมค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและทรงเป็นพระราชรัตดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจดพระกรรบิดขลิบพระเทศาเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีการรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญพระชันษาได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนักเรียนทั่วไปต่อมาเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนอีทฟิลด์เมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1ของปี2543โดยทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งทั้งนี้ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยทรงสนพระทัยในด้านกฎหมายจึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายอาญาณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาทรงใช้เวลาศึกษาเพียง1ปีจากนั้นทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ควบคู่กับเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยและทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548โดยทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์ที่2ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันระดับ Ivy League ของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพย

วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมุ่งมั่นโดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ทูตประจำสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กก่อนเสด็จกลับมาทรงงานด้านการศึกษาทรงงานเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาและรับราชการเป็นอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลเวเนียด้วยพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิและผู้ต้องขังและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมถึงสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมตลอดจนให้โอกาสและชีวิตใหม่แก่ผู้ต้องขังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการทรงงานอย่างจริงจังในการขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนหลายคนเพิ่งได้ยินคำนี้ในวันที่พระองค์จากไปแต่สำหรับผู้ต้องขังหญิงหลายแสนชีวิตทั่วโลกคำนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเธอมาแล้ว15ปีในปี2549สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังและครอบครัวของผู้ก้าวพลาดในชีวิตก่อนจะขยายผลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพในเรือนจำอย่างเป็นระบบโดยเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำด้วยพระองค์เองทอดพระเนตรชีวิตจริงของแม่และเด็กหลังกำแพงแล้วทรงพบว่าปัญหานี้ไม่ได้มีแค่เพียงในประเทศไทยแต่มีทั่วโลกจากการเสด็จเยี่ยมเรือนจำหลายแห่งพระองค์ทรงพบปัญหาด้านสุขอนามัยการขาดแคลนโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และการดูแลเด็กเล็กที่เติบโตภายในเรือนจำจึงทรงผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสาธารณสุขเชิงลุกหลายประการทั้งการปรับปรุงห้องนมและพื้นที่เลี้ยงดูเด็กให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยการสนับสนุนวัคซีนและอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กรวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพกายสุขภาพใจและการวางแผนครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังพ้นโทษพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จากเรือนจำไทยสู่เวทีสหประชาชาติด้วยพระปรีชาสามารถทรงนำความสำเร็จของโครงการกำลังใจไปสู่โครงการเอลฟี่ที่ทรงผลักดันร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนำประสบการณ์จริงจากเรือนจำไทยไปเสนอต่อประชาคมโลกทั้งนี้ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติในปี2553นับเป็นผลงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติข้อกำหนดกรุงเทพถูกใช้เป็นมาตรฐานในเรือนจำทั่วโลกและยังเป็นรากฐานให้งานยุติธรรมเชิงมนุษยธรรมของไทยเดินหน้าต่อแต่ทุกครั้งที่ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีณมุมใดมุมหนึ่งของโลกมรดกของพระองค์ยังทำงานอยู่เสมอจากการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมบทบาทสตรีพระองค์ได้รับการถวายรางวัล Model of Recognition และรางวัล Uniform Award of Excellence เป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถแก่นานาประเทศราชทัณฑ์ปันสุขยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญด้านสาธารณสุขคือทรงรับเป็นประธานกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายในเรือนจำให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับบริการสาธารณสุขภายนอก
ลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง

0: ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มักเผชิญปัญหาความแออัดและขาดแคลนทรัพยากรด้านสุขภาพโดยทรงสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลรัชทัณฑ์และสถานพยาบาลในเรือนจำทั่วประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้องแนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่ทำให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมแม้บุคคลนั้นจะอยู่ในกระบวนการการรับโทษตามกฎหมายก็ตามพระกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในปัจจุบันหากยังมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความครอบคลุมลดความเหลื่อมล้ำและยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน
1: ครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี่คือบรรยากาศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้ครับ
2: ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เห็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะคะเฝ้ารับเสด็จค่ะอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: กองทหารเกียรติยศจัดจากกองพันธ

0: ารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับและดุริยางจัดจากกรมดุริยางทหารบกครับการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการบำเพ็ญกุศลครบ100วันสิ้นพระชนซึ่งนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เรื่อยมาได้มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลมาโดยลำดับครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าค่ะส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
0: ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ

0: สำหรับพระสงฆ์ที
1: ่ยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณเณนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตะติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณเณนะสหะปัญจสีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิ

ธัง สรณัง กัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณัง กัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สรณัง กัจฉามิติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณัง

ตุกะติยันติทีเตนะโภคะสัมปทาทีเตนะนิพพติยันติ

0: บัดนี้พระสงฆ์10รูปได้สวดถวายพรพระจบลงแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง10รูปประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกรูปที่2สมเด็จพระทีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสรูปที่3วัดสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่4สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่5สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่6สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่7สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่8สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและรูปที่10สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีหลังจากนั้นยังมีพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อวานนี้คือพระพรหมบัณฑิตนะครับในพิธีการนี้ด้วยครับ
1: ซึ่งเมื่อสักครู่นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารนะคะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปค่ะ
0: สมเด็จพระราชาคณะอีกรูปหนึ่งนะครับในพิธีการนี้สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมา

ขณะนี้นะคะเจ้าพนักงานได้ถอนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จแล้วนะคะซึ่งเจ้าพนักงานก็จะทำการลาดพระพลูสายโยงค่ะ

0: สำหรับบทที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่สวดเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าบทถวายพรพระซึ่งประกอบไปด้วยบทสรรเสริญพระรัตนตรัยหรือบทอิติปิโสบทพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทพาหงและบทที่3คือบทชยปริตหรือที่รู้จักกันในบทที่ชื่อว่าบทมหาการุณิโกซึ่งทั้ง3บทนี้เรียกว่าบทถวายพรพระที่พระสงฆ์นิยมสวดในพิธีทำบุญก่อนถวายภัตตาหารครับ
1: เจ้าพนักงานนะคะเจ้าพนักงานภูสามาลาลาดพระภูสายโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูสายโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์นะคะ

ปริปุเรนติสาพรังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุทังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

0: Ayan.
1: ปฏิริกวัตสตังทีวัตุปฏิริกวัตสตังทีวัตุปฏิริกวัตสตังทีวัตุปิภายุโกตุอรุโกตุปิภายุโกตุอรุโกตุสุขิโตตุปรมินทมากาจาสัพพะมะกาตินีสิทธิปุจังสิทธิปัมมังสิทธิราภูจะโยนิจังปรมินทมาคาเดวรัตตาปรมณียาสหะโอวัตุสัพพะทา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: บัดนี้พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับแก้ไขรายชื่อพระสงฆ์ที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลำดับที่1สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่3สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามลำดับที่4สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่5สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่6สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุลำดับที่7สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามลำดับที่8สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำลำดับที่9สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอศรีนครราชสีมาและลำดับที่10พระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศ์สาวาทครับ
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะพระสงฆ์ได้ถวายอดิเรกซึ่งการถวายอดิเรกนั้นก็คือธรรมเนียมพิธีสงฆ์ชั้นสูงนะคะที่ประธานสงฆ์จะกล่าวคำบาลีถวายพระพรพิเศษนะคะแด่พระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีค่ะเพื่อขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
1: ซึ่งในการประกอบพิธีต่างๆที่มีการถวายอดิเรกนั้นผู้ร่วมพิธีจะลดมือลงไม่ประนมมือนะครับ

ซึ่งลำดับต่อจากนี้ไปนะคะเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปนะคะในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์

0: นะคะเพื่อสวดมาติกาค่ะ
1: ที่เห็นนี้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งอยู่ด้านขวาของพระโกศนะครับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องกัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวรรบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวรรบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบับนอกจากนั้นด้านซ้ายของพระโกศก็มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชูปโภคซึ่งประกอบไปด้วยพานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองรวมทั้งบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
2: ค่ะทั้งนี้นะคะหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้นะคะตั้งแต่วันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปค่ะโดยขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพได้ทำหนังสือนะคะเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่การส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์และการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งในการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
1: อีกสักครู่จะได้รัตนาพระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะได้สดับประกอบเท่าพระชนมายุพระชนมายุทรงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งก็จะมีการสวดมาติกาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ทอดผ้าไตร
0: ซึ่งตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ค่ะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะคะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติก็จะมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศสำหรับพระศพคราวนี้นะคะพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลือนะคะที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมส่วนที่เอวพระโกศก็ประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะที่ฐานพระโกศด้านหน้าก็จะรองด้วยพระภูษาโยงนะคะทอดลงมายังพานทอง2

0: 2ชั้นพระภูษายงบนพานทอง2ชั้นก็จะพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานก็จะได้คลี่พระภูษายงออกไปจนถึงอาสน์นะคะโดยใช้เสาบัวรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษายงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทอง2ชั้นที่ต้นอาสน์ทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนค่ะซึ่งพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตัดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองค่ะที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดาลหรือว่าคันฉัตรที่มีรูปเป็นมุมฉากสองทบนะคะรอบพระแท่นแว่นฟ้าก็จะแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศค่ะข้างพระแท่นทองทรายก็จะตั้งมณฑปเพลิงนะคะเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาและมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศก็จะมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะคะทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้ง2ก็จะวางบนยางรองพานท้ายปืนในลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมค่ะ
1: สำหรับพระพิธรรม7คัมภีร์ที่เรียกว่าสดับปกรณ์นั้นนะครับก็หมายถึงหัวข้อธรรมที่อยู่ในพระพิธรรมนั่นเองนะครับเรียกเป็นคำย่อว่าสังวิทาปุกะยะปะสังนี้ย่อมาจากธรรมสังคณีวิมาจากวิพังทานี้มาจากธาตุกถาปุมาจากปุคละบัญญัติกะมาจากกถาวัตถุยะมาจากยมกและปะมาจากปัฏฐานหรือว่ามหาปัฏฐานนั่นเองครับซึ่งอีกสักครู่นะครับพระสงฆ์11รูปก็จะได้สวดมัตติกามัตติกานี่ก็แปลว่าแม่บทหรือแม่บทแห่งธรรมนั่นเองนะครับพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็คงจะได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดพระภิธรรมในงานศพให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสุขสวรรค์ด้วยคุณธรรมคือกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ที่เคารพนับถือบุคคลผู้มีพระคุณบุคคลที่รักได้จากไปก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรมตามแบบที่พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมแก่พระพุทธมารดาครับ
2: และเนื่องในวาระครบ100วันนะคะหรือว่าศตมวานแห่งการสิ้นพระชนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลนะคะณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนด

0: สงฆ์11รูปสวดมาติกาครับซึ่งพระสงฆ์ที่รัตนามานี้มีจำนวน47รูปที่จะได้มาสดับประกอบนะครับซึ่งเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรค่ะ

ระสงค์รัตนาจากอารามต่างๆนะครับอาทิสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสักเกตพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรต่อไปดีพระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

三摩诸陀。

ปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุ

ติเรกวัฏจตังชีวตุติเรกวัฏจตังชีวตุติเรกวัฏจตัง

Sugito-tu Paramenta Maharaja Saparama.

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริวัฒน์พิพัฒนามงคลประชนนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณนประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณนประเสริฐขอถวายพระพร
1: บัดดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับพระสงฆ์ทั้ง11รูปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระม

วชิรคุณอดิลกวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมวชิรวิสุทธ์วัดคูยางกำแพงเพชรพระพรหมวชิรเมธาจารย์วัดไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานีพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิรเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่พระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตปทุมธานีครับ

0: ครับในขณะนี้พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งบนอาสนะแล้วครับอีกสักครู่นะครับหลังจากที่เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงแล้วนะครับจะได้ทอดพระไตร12ไตรหลังที่เรียนไปช่วงต้นนะครับว่าพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจำนวน47รูปนั้นเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์จากอารามต่างๆเช่นพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหาร

0: สำหรับผ้าไตรนะคะหรือว่าไตรจีวรก็คือชุดผ้าครอง3ผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอัตรวาสกนะคะหรือว่าสบงเป็นผ้านุ่งค่ะอุตราสงจีวรผ้าห่มสำหรับห่มคลุมร่างกายนะคะสังคาติหรือผ้าทาบจะเป็นผ้าซ้อนทับหรือผ้าพาดบ่าซึ่งประเภทของผ้าไตรนั้นก็จะมีไตรครองหรือว่าไตรเต็มนะคะจะมี7ชิ้นด้วยกันก็คือจีวรสบงสังคาติอังสะผ้ารัดอกรัดประคตและผ้ากราบนะคะซึ่งก็จะใช้ในพิธีสำคัญหรือการอุปสมบทค่ะ
1: อันตรวาสกคือสบงนั้นนะครับก็เป็นคำที่เราชาวพุทธส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเรียกผ้าในส่วนที่นุ่งนะครับก็คือสบงซึ่งศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอันตรวาสกส่วนที่ห่มเรียกว่าอุตราสงส่วนที่ท่านใช้พาดบนบ่าซ้ายนั้นคือพระสังคติพระสงฆ์อีก12รูปในชุดต่อมานะครับจะขึ้นนั่งบนอาสงเพื่อสดับประกอบครับ

0: พระสงฆ์12รูปนะครับมีพระเทพวัชรเมธีวัดสัมพันธวงศารามเป็นต้นนะครับขึ้นนั่งประจำอาสน์สงฆ์เรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ก็มีพระสงฆ์จากอารามต่างๆนะครับเช่นพระเทพสุธีวัชนะสงครามพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่พระเทพวชิรนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิรเมธาจารย์วัดมกุฎกษัตริยารามพระเทพวชิรวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำภูยังมีพระราชวรภาจารย์วัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีพระราชสุวรรณเวทีวัดสุวรรณคีรีพระราชวชิรรังสีวัดหนังพระราชวชิรประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชวชิรญาณอดิโลกวัดมกุฎคีรีวันนครราชสีมาพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิรภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชสุทธิวชิรเมธีวัดบุรณสิริมัตยารามและพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตรนะคะอีก12ไตรค่ะ

ถัดจากพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียก็มีท่านพระราชวัชิระกิตติเมธีวัดลำผักชีครับ

พระสงฆ์12รูปสดับปกรณ์ครับยังเหลืออีกชุดหนึ่งครับ12รูปที่จะนิมนต์ขึ้นนั่งบนอัฐสงฆ์เพื่อสดับปกรณ์ในชุดต่อไปครับจากรายนามของพระสงฆ์ในบัญชีพระสงฆ์ที่นิมนต์สดับปกรณ์ในครั้งนี้ประกาศต่อเนื่องไปครับพระจุลคณิศรพระจุลคณิศรวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระรามพระรามันมุนีวัดราชสัทธากยารามจังหวัดสมุทรสาครพระมุนีนายกวัดตำหนักจังหวัดนครนายกพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพพารามพระวชิระคณาภรณ์วัดบวรนิเวศวิหารพระโสพลนนทสารวัดบางไผ่จังหวัดนนทบุรีพระวชิระวรคุณวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการพระสุธีวชิระคุณวัดพระศรีมหาธาตุและพระสุวัฒนวชิระคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: ทั้งนี้นะคะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณรสัมมวาน15วันปัญญาสัมมวาน50วันและสัตมวาน100วันทั้งนี้นะคะก็จะมีการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และการถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
1: จะพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงนะคะซึ่งพระภูษาโยงก็คือแถบผ้านะคะที่โยงจากปากพระโกรธสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์นะคะเมื่อทำพิธีซึ่งก็ทำจากผ้าหลายชนิดนะคะตามศักดิ์ของผู้วายชนชนสามัญก็จะใช้ผ้าตาดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงนะคะสำหรับเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปก็จะใช้ผ้าตาดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์นะคะก็ต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวสุดท้ายนะคะจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์สดับปกรณ์ถ้าเป็นภาษาสามัญก็เรียกว่าพระสงฆ์พิจารณาคือพิจารณาสังขารนั่นเองครับ

การบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าทักษิณานุประทานนะครับเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับไปนะครับซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่มักจะได้ประกอบพิธีเพื่อแสดงความรักความเคารพความนับถือหรือแสดงกตัญญูกตเวทิตาซึ่งก็นิยมปฏิบัติในพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆเราจึงมักจะเห็นการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลหรือทอดผ้าบังสุกุลและพระสงฆ์ก็จะพิจารณาก็ได้แก่การพิจารณาสังขารนั่นเองครับในบางแห่งเรียกอย่างย่อว่าพิจารณาผ้าบังสุกุลนะครับในที่นี้ก็หมายถึงพิจารณาสังขารพิจารณาผ่านผ้าบังสุกุลหรือการชักผ้าบังสุกุลครับ

0: หลังจากการบำเพ็ญพระราชกุศลทอดพระไตรครบทั้ง47ไตร47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปยังที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเพื่อไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
0: ทิศตะวันออกจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ครับเป็นพระพิธีธรรม4รูปและทั้งด้านทิศตะวันตกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามสี่รูปเช่นเดียวกันครับพระพิธีธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ประกอบด้วยพระครูปลัดเนียมปภาโตพระมหาชัยนรงค์กันตะธรรมโมพระครูสมุธีระเดชธีระเตโชและพระมหาอานนท์อภินันโทวัดอนงคารามประกอบด้วยพระครูสิริวัชรานุกิจคุณนัทสุภกิจโจพระมหาบุญชัยธีระปัญโยพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรและพระมหาเจตนิพัทธ์อภิชาโตครับ

ชื่อว่าประชาชนนะคะคงยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นพระราชกรณียกิจที่แสนเรียบง่ายแต่ว่าแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตนยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

0: สำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการเตรียมการจัดสร้างพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะทางรัฐบาลก็ได้เตรียมดำเนินงานพระราชพิธีและขั้นตอนต่างๆตามโบราณราชประเพณีโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการนะคะให้กระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรได้เตรียมการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบอย่างสมพระเกียรติสูงสุดซึ่งการออกแบบพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับรูปแบบและองค์ประกอบศิลปกรรมให้สะท้อนกับอัตลักษณ์และพระกรุณาธิคุณค่ะโดยรายละเอียดของพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับปรุงองค์ประกอบพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจของพระองค์
1: สำหรับกองทหารเกียรติยศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในครั้งนี้จัดจากกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์และกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับวงดุริยางค์นั้นจัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับ

ขณะนี้นะคะได้สมควรแก่เวลานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาหากประชาชนยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้นะคะจะคงจำได้นะคะว่าพระองค์นั้นทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะโดยเน้นการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ได้โอกาสเยาวชนและผู้พ้นโทษเพื่อเปลี่ยนชีวิตของพวกเขานะคะผ่านมูลนิธิและโครงการพระราชดำริมากมายหนึ่งในพระกรณียกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งส่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษค่ะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผู้ต้องขังจำนวนมากนั้นยังสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมได้หากได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้ผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: และสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ซัมซุงประกันชีวิตวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์
1: คุชชั่นออร่าริชคุชชั่นผิวดูกระจ่างใสคุชชั่นที่อิงฟ้าเลือกออร่าริชคุชชั่น
0: ยูราซันโปรเทคสมูทครีมช่วยปกป้องผิวบางเบาเนียนใสไม่งอแป้ง
1: พิสูจน์ออร่าริชด้วยผิวจริงแป้งพับออร่าริชติดทนเอาอยู
2: ่ที่แรกอีทโปงละซอนของคุณภรรยาสาวสุดสวยน้ำจริยาพร้อมน้องนาวาเขาอวดโมเมนต์ความน่ารักของครอบครัวแบบจัดเต็มและเปิดเผยเส้นทางความรักกว่า4ปีจากวันที่แม่ใหญ่ไม้ปลื้มสู่คู่ชีวิตสุดแฮปปี้ในวันนี้และเปิดพฤติกรรมความเจ้าชู้ในอดีตที่เคยถูกจับได้ฆ่าหนังฆ่าเขาจนเกือบทำให้ชีวิตคู่ต้องจบลง Oh my god เรื่องราว

0: น่ารักมากเลย
1: พ่อเหรอครับ
0: โชคดีที่น้องได้แม่นะคะหมายถึงว่าก็ได้พ่อไปด้วยแต่ว่าโชคดีที่ว่าหน้าหวานหวาน
1: ก็ยังสงสัย
0: ถ้าได้ความแข็งแรงก็
1: ยังสงสัยว่าลูกผมหรือเปล่า
0: เออทำไมสงสัยอะคะสงสัยเหมือนคนทั้งประเทศเลย
2: เชิญนั่งดีกว่า
1: เชิญ
2: นั่งดีกว่า
1: ว่าแล้วครับ
0: แน่นอนพี่อีทมาก็จะได้ความสนุกและความรอยยิ้มแล้ววันนี้มากับครอบครัวด้วย
1: ครับ
0: บอกว่าวันนี้เป็นการเปิดตัวครั้งแรกเลยไม่เคยพาภรรยาไปเปิดตัวในรายการไหนเลยรายการนี้ครั้งแรกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครที่ดูอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะทางช่องทางของเรานะคะทาง YouTube Orange Mama ค่ะหรือว่า TikTok นะคะคุยแซบเป็นภาษาไทยโชว์เป็นภาษาอังกฤษหรือตอนนี้เลยนะคะในเพจของเรานะคะคุยแซบโชว์สามารถฝากคำถามได้ค่ะ
2: นะคะโอ้ยโชคดีวันนี้คุยแซบโชว์โชคดีได้มาเป็นครอบครัว
1: ครับ
2: พี่ภรรยาพี่สวยมาก
0: โปะยาไม่ใช้วิธีโปะ
2: ยา
1: เอายาหมองใต้ตาแล้วก็ต่อยท้องแล้วก็ข่มขืนนะครับ
0: อ๋อถูกกว่ายาโปะเยอะเลย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมพี่ถึงไม่พาครอบครัวออกทีวีเลยไม่เอาออกรายการไหนเลยนี่เป็นครั้งแรก
1: ก็มันแล้วแต่โอกาสนะพี่ก็แล้วแต่โอกาสเราไม่ได้ปกปิดอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแหละแต่ว่าดูคือไม่ได้แบบอาจจะไม่ค่อยมีรายการมีติดต่อมาแหละแต่ว่าความหมายคือช่วงนั้นเราก็ทำงานเยอะอยู่แต่อยากให้เป็นอีกพื้นที่นึงสำหรับพวกเขาให้ถึงเวลาค่อยๆพาออกไปนี่แหละแต่ไม่ได้กลัวว่าเรามีภรรยาแล้วไม่กลัวว่าคนจะคิดอย่างนั้นนะไม่ได้เป็นอย่างนั้น
2: แต่ทุกคนรู้แล้วว่าพี่มีครอบครัวแล้วแหมหล่อซะขนาดนี
1: ้แน่นอนอยู่แล้วคุณชมพู
2: ่แล้วพาลูกมาด้วย น้องกี่ขวบแล้ว
1: จะขวบละจะขวบแล้วตัวนะ
3: 6ขวบคร
1: ับ 6ขวบแล้ว
2: หรอ6ขวบครับชื่ออะไรครับลูก
3: นาวาครับ
2: เรียนที่ไหนครับ
1: เรียนอยู่ไส
3: ก้องฟ้าครับ
2: ก้องฟ้าว่าวได้บ
1: ่ป่าวได้บ่จูน
0: ยังไม่ชิน
1: ไม่ชินภาษาอีสานครับ
2: เรียนชั้นไหนลูกคุณพ่อเตรียมมุกมาไหมเรียนชั้นไหน
1: เรียนชั้นอะไรครับดังๆครับเรียนชั้นไหนลูก
3: ช
1: ั้
3: น
1: 2
0: ชั้น2
1: ชั้นล่างน้ำท่วม
0: เรียนเห็นบอกว่าอยู่ดีๆก็ตกปากรับคำรายการเฉยเลยว่าต้องเอาครอบครัวมาด้วย
1: ก็ใช่ครับพวก
0: โดนทีมงานหลอกไงคะ
1: ก็คือก็วันนี้มาเขาเรียกว่ามากับเขาเรียกว่าอะไรกับความสุขที่เราถึงเวลาที่เราจะพูดคุยกับทุกคนได้ทุกเรื่องอะไรครับใช่ครับ
2: แล้วลูกชายหล่อมากจริงๆนะนี่ดูจริงๆหล่อจริง
1: ๆยิ้มๆทำหน้าเหมือนปลาดิ
0: เทียบหน้า
2: พัฒนาการลูกเป็นยังไงบ้างพี่ตอนนี้
1: ครับก็คือเราตอนเด็กๆเนี่ยเวลาผมไปเล่นดนตรีก็จะพาเขาไปเล่นดนตรีด้วย
2: น้องไปดูโปรงลางด้วยไหม
0: ตั้งแต่อยู่
1: โปรงลางเป่าแคนตามร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็จะพาไปด้วยครับก็ตามวัยถ้าแรกๆเขาจะเล่นตีโปรงลางเป่าแคนเป่าโบสถ์แหละแต่พอโตขึ้นก็จะเริ่มไปทางอื่นทางดนตรีทางฟุตบอลทางกีฬาอะไรเงี้ยจะพาเขาไปลองหลายๆอย่าง
2: แล้วเขาชอบอะไรพี
1: ่ตอนนี้ตีกลองอยู
2: ่
1: ชอบอะไรครับคุณนวา
3: ฟุตบอลคร
1: ับ ทำไมชอบฟุตบอล
0: เห็นไหมพ่อตอบตีกลองแล้วชอบฟุตบอลใช่ไหม
3: เพราะวิ่งเร็วแล้วก็เตะบอลเก่งด้วย
1: เตะบอลเก่งด้วย
2: โอ้นี่พ่อก็ตีกองน่ารักจังเลยแล้วนี่เตะบอลโอ้
1: แล้วก็คือเป็นตัวจี๊ดในโรงเรียนใช่ไหมครับ
3: ใช่คร
1: ับ แล้วก็จะพาเขาเตะที่บ้านนี่แหละพี่แล้วก็พาไปโรงเรียนคือกีฬาก็จะพาไปไปลงว่ายน้ำก็ชอบครับ
0: พ่อสนับสนุนทุกช่องทางแหละว่าชอบอะไรก็คือได้เลยเห็นบอกว่า
1: เตะอยู่ข้างบ้านตัวเองนี่แหละครับเตะทุกเย็น
0: อุ้ยนี่สนามหญ้านึกว่ามังคลาคลาคลาน
2: เฮ้ยเตะกับคุณพ่อด้วยพ่อลูกเขาเล่นบอลกันเนาะที่บ้านเนาะอุ้ยน่ารักกิจกรรมแน่นมากทำไมให้ลูกทำกิจกรรมแน่นขนาดนี้ถามพี่น้ำดีกว่าพี่น้ำจ๋า
4: จริงๆเป็นสิ่งที่เขาอยากทำค่ะ
2: เขาเลือกเองเหรอ
4: เขาอยากไปเรียนเตะบอลอยากเรียนว่ายน้ำจริงๆแล้วการเรียนตีกองก็คือเริ่มจากเรียนเปียโนก่อน
2: ค่ะ
4: แต่เหมือนแบบลองเรียนไปแล้วอยากเล่นตีกองมากกว่าครับเลย
2: ไม่ชอบ
4: ก็เลยเรียนตีกอง
0: อันนั้นคือในส่วนของกิจกรรมเห็นบอกว่าในส่วนการเรียนคุณพี่น้ำเน้นเลยบอกว่าต้องได้ภาษา
4: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ได้กี่ภาษาคะภาษาอังกฤษเป็นไง
1: ตอนแรกก็จ้างครูมาเสียนมาสอนภาษาอีสาน
0: ก็
1: จ้างก
0: ็ทานโทษนะคะต้องจ้างครูเลยเหรอครับ
1: ผมก็ไม่ถนัดไงครับผมเมื่อกี้ผมไม่ถนัด
0: เราก็ไม่ได้เกิดแถวนั้น
1: เราก็อยากพูดเราไม่ใช่คนแถวนั้นเราเป็นคนในนั้น เราก็คืออยากให้เขาที่โรงเรียนเขาก็เป็นโรงเรียนกึ่งนานาชาติ
0: ค
1: ือเขาก็พูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่กลับมาผมอยากให้เขาแบบฟังได้ง่ายที่ก็เลยแบบเรียนตอนเย็นทุกเย็นอะไรเงี้ย
2: เรียนเพิ่มหรอเรียนภาษา
1: เรียนเพิ่มเรียนเพ
2: ิ่
1: ม
2: เดี๋ยวบอกนะให้ลาล่ามาสอนนะ
0: ใจเย็นอันนี้ต้องขายลิ้นทิ้งเยอะเลย
2: อ๋อให้ครูมาสอนจริงจังเลยเหรอ
1: ใช่ครับเรียนทุกวันตอนเย็นใช่ไหมครับลูก
3: ใช่ครับ
2: โอ้แนะนำตัวหน่อยได้ไหม
0: แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมฮะ
3: speak English please
1: จูนะ
2: what your name ล่ะฮะ
0: name ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เท่าไหร่เพราะว่าก็คุยกับครูส่วนมากก็จะเป็นแบบเป็นครูภาษาอังกฤษที่ต่อไปต่อมาแบบว่ายังไม่ได้เน้น
0: ยังก็จริงๆแล้วอาจจะพูดได้แต่ก็คงจะเขินพวกเราอยู
2: ่
0: น่าจะเขินพวกเราอยู่

0: ครัวนะคะ
1: ครับ
0: คุณน้ำและน้องนาวานาวาเต้นหน่อยลูกโยกหน่อยจ๊ะจ๊ะจิ๋นจ๊ะจ๊ะจิ๋นจ๊ะจ๊ะน่ารักนะคะ

0: คะ
1: แล้วจริงนอกจากภาษาอังกฤษได้ภาษาอะไรอีกคะ
2: มีรัสเซียมีรัสเซียฝรั่งเศส
0: ฝึกไปเพื่ออะไรคะท่านโทษเยอะขนาด
2: ยังไม่ได้ฝึกอันนั้นคิดไว้อนาคต
1: อันนี้พูดเรื่องภาษาลูกนะได้รัสเซียได้ฝรั่งเศสนั่นของพ่อหรือเปล่า
0: เฮ้ยแต่เห็นเขาบอกว่านิสัยคือถอดพ่อมาเป๊ะๆเลยเรื่องอะไรบ้างคะพี่น้ำ
2: เป็นยังไงคุณแม
3: ่ก็จะเป็นเรื่องการต่อรองการเจรจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขาต่อรองได้
3: ต่อรองทุกอย่างค่ะ
1: ยังไงบ้าสม
3: กับแม่ต่อรองทุกอย่างน้องจะให้ทานข้าวให้เขาจะขอเวลา10 นาที 10 นาที
1: อ๋อขอต่อรองเวลา
3: ต่อเวลาทุกอย่าง
0: อ๋อแสดงว่าคุณพ่อก็แบบคุณแม่ต่อขอต่อสัก10 นาทีอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ก็ต่อแม
0: ่กับบ้านช้างไงต่อรองสัก10 นาที
1: เรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่องแสดงล่ะคะมีแววไหม
2: ก็มีบ้างเขาจะชอบฝึกตัวเองในทีวีนั่นแหละก็เราไม่ได้ส่งไปเรียนเต้นหรอกแต่ว่าร้องก็ร้องเพลงพ่อตอนอยู่บนเวทีเสียงตาน้อยก็จะร้องเพลงของคุณพ่อเองแล้วก็เต้นก็จะเต้นหน้าทีวีเองเราไม่ได้ฝึกให้เขาหรอกไมค์ไมเคิล
0: เต้นเก่งมากนั่นไมเคิลแจ็คสัน
2: ไมเคิลเก่งมากนะ
0: เฮ้ย
1: อุ้ยสไลด์ด้วยเขาเรียกมูนวอล์กใช่ไหมอันนี้โอ้โห
0: นาวาต้องโชว์แล้วไหมครับ
1: อยากดูหน่อยได
2: ้วันนี้เขาเตรียมมาโชว์นะ
0: เพลงต้องมาแล้วเพลงมันต้องมา
1: ป้าอยาก
0: ให้พี่เปิดเพลง
3: ได
0: ้ไหมลูก
3: ข้างหน้าเลยลูกข้
1: างหน้าเลยได้ไหมคะเชิญครับลูก
2: จะไป
1: เ
2: อ้ยจะไปสอน
1: หน่อย
0: เดี๋ยวรอเพลงมาแล้ว
2: เฮ้ยถึงขั้นแล้วไหมว้าว
1: เราตอนนี้จะไปยำหน้าหน่อยโอเคว้าว
0: เฮ้ย
1: มัดเข้าให้
0: เดี๋ยวคุณพี่ฮะว้าวเลยอ่ะพี่
2: มันไม่เคยมีใครทำได้อย่างนี้นะ
0: สุดยอดเลยอ่ะ
2: มันจะปึ๊ดๆแต่นี่เขาค่อยๆไป
0: ใช
2: ่เขาซึมไป
0: นี่
2: เนี่ย
0: มุนยอดมากเลยรอลุ้นเลยว่าจะลูกเป้าไหมมี
1: ไหม
2: ได้เติมฐานไหมนี่ลูก
1: มันมีท่านี้ด้วยลูกที่แบบเงี้ยตุ๊ดๆอ้าวเงี้ยลูก
2: อ่ะหมวกป้าไปอ่ะ
1: เออ
0: เฮ้ยพี่ไอ้นี่อาจจะขาดหมวกเมื่อกี้อาจจะขาดหมวกอีกทีครับเดี๋ยวรอเพลงมาครับนาวาออกมาครับลูก
4: ไม่เอา
1: จบแล้วได
0: ้
1: แค
0: ่
1: น
0: ี้ไม่ใช่ว่าไม่ชอบหมวกมีกลิ่นเล็กน้อยแต่ว่า
1: แล้วร้องล่ะร้องได้ไหมคะ
2: เสียงตาน้อยร้องเพลงก็ร้อง
3: ตามพ่อ
2: พอโตขึ้นก็จะเป็นอีกแบบนึงแหละก็จะตาม
1: นิ่งขึ้นใช่ไหม
2: เขาก็จะแบบว่าเขินๆขึ้นแต่ตามภาษา
0: ไม่พอเด็กพอโตแล้วเนี่ยก็จะไม่เหมือนตอนเล็กๆพอโตเขาจะรู้สึกว่าคนที่ไม่คุ้นเขาก็จะไม่ค่อยอยากจะเล่นด้วยเท่าไหร่แล้วพิธีกรวันนี้ก็หน้าแปลกๆด้วยทั้ง
1: ใช่อ
0: าจจะ
2: ใครสวยกว่ากันดูสิ
0: โอ้โหไม่น่าถามตัวกลัวคำตอบจังเลยอ่ะ
2: ใครสวยครับ
3: ดูจากสายตา
2: ให้รางวัลอ่ะ1 2ดูจากสายตาแล้ว
1: ไม่กล้ามองใครถ้าคนกลัวพวกเราค่ะ
0: ไม่ต้องตอบแล้วลูกมันเจ็บ
2: เพิ่งออกจากป่าครับลูกชาย
1: พี่ตามใจลูกไหมเวลาเลี้ยง
2: ผมอ่ะตามใจแล้วคือผมแบบคือจะก็คือมีเหตุมีผลในการที่จะให้นะแต่ก็ตามใจคือไม่แต่เขาจะไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่ไม่ค่อยซนเท่าไหร
1: ่ตามใจเบอร์ไหนคือมีตีมีว่ามีดุบ้างไหม
2: ไม่ค่อยเลย
1: ไม่หรอ
2: ก็จะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ธนวานอนดึกจะเป็นอย่างนี้นะครับมันตื่นมามันจะเป็นแบบนี้ไปโรงเรียนอย่างนี้ถ้ากินข้าวน้อยตัวจะเป็นแบบนี้ก็จะบอกอธิบายเหตุผลไป
1: อ
2: ๋
1: อใช่เหตุผล
2: ใช่
1: แสดงว่าคนดุเป็นคุณแม่แน่เลย
3: ใช่ค่ะใช
1: ่คุณแม่ดุเบอร์ไหน
0: ตั้งกฎตั้งกฎ
3: บางทีก็ต้องดุลามไปถึงพ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือน
1: ก็ดื้อใช่ไหม
3: เหมือนเป็นการแบบให้ท้ายอะไรอย่างเงี้ย
1: ดุให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอยากฟังเรื่องในบ้านจังเลยค่ะ
3: ก็ไม่จริงๆไม่ได้ดุใช้คำแรงๆแต่เหมือนเสียงแข็งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี้แค่เสียงแข็งนิดนึงเขาก็น้ำตาคอแล้วเขาจะรู้โทนเราอยู่ว่าอ๋อถ้าโทนนี้คือแม่แบบจริงจังแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้ยแล้วเห็นบอกที่บ้านมีกฎตั้งกฎอะไรไว้บ้างคะ
3: ก็จะเป็นเรื่องการกินการนอนอะไรแล้วก็เรื่องแบบเวลาเขาอยากได้ของเวลาเขาอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อเนี่ยจะเป็นคนมาบีบแม่ก่อนจริงๆอ่ะเขาจะบีบประมาณว่าอย่าตามใจต้องนู่นนี่นั่นมาบีบเราเราก็นู่นนี่นั่นพอเราไปตั้งกฎปุ๊บคนนั้นให
1: ้อ้าวเวลาจะซื้อของเล่นซื้ออะไร
3: มันจะเป็นประมาณนี้จะเป็นประมาณนี
1: ้
3: เขาจะไปอ้อนกันแล้วก็นี่ก็สปอย
0: โอ้แล้วลูกจะได้อ้อนเราคนเดียว
2: ใช่
3: แผน
2: แม่อยู่คนเดียว
1: มีไหมไปห้างแล้วเจอของอยากได้แล้วแบบจัดวานาวาจะเอาอย่างนี้มีไหม
3: มีค่ะ
1: หรอคะ
3: แต่ไม่ถึงขนาดแบบว่าลงไปดิ้นไปอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้น
1: เขาจะเรียกว่าจำพ่อมาแน่เลย
2: ใช่แต่ถ้าเราไม่ให้เขาเราจะบอกเหตุผลว่าอันนี้ยังไม่ถึงอายุนาวายังไม่ได้นะอายุยังไม่ถึงเพราะว่าเป็นแบบนี้แบบนี้อยู่เขาจะไม่เอา
0: เคยเจอที่ห้างแบบครอบครัวพี่อีทเห็นลูกเขาเห็นผู้หญิงคนสวยเดินผ่านบอกจะเอาเห็นพี่อีทบอกตรงนี้ไม่ถึงเวลา
3: อันนั้นพ่อหร
2: ือนั่นพ่ออันนั้นพ่ออันนี้พ่อไปกับแม
0: ่พ่อกับแม
1: ่ถามนาวาลูกพ่อกับแม่ใครดุกว่ากันครับ
5: แม่
0: ใ
1: ครตามใจกว่ากันครับใครตามใจ
2: ใครตามใจใครไม่ดุใครไม่ดุ
5: ป้าป้าครับ
0: ป้าป้าครับ
2: มันเป็นยังไงอธิบายได้ไหม มันเป็นยังไงครับ
0: เวลาแม่ดุแม่ดุยังไงครับ
2: แม่เคยดุไหม
1: แม่เสียงดังไหมครับ
5: เสียงดังครับ
1: แล้วหนูกลัวไหมครับ
5: กลัวครับ
1: แล้วไม่ชอบให้แม่เสียงดังใช่ไหมครับ
5: ครับ
1: แล้วหนูก็ต้องไม่ดื้อใช่ไหมครับ
5: ครับ
2: ดาวาดื้อไหมดาวาดื้อไหมไปพักผ่อนก่อนลูก
0: เอาละค่อยค่อยค่อยเห็นบอกเวลาโดนดุทีร้องไห้เลยเหมือนกัน
3: ใช่
2: ใจบางใจบาง
3: แค่สูดแข็งก็น้ำตามาแล้วแล้วเขาไปถามสุดท้ายก็ถามว่าแม่โกรธหรอทำไมแม่ต้องโกรธอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: แล้วอย่างนี้ทำไงอะคะ
3: ก็อ่อน
1: เห็นบอกจริงๆพี่อีได้เวลาพี่น้ำดุขึ้นมาพี่ก็มีหวั่นไหวเหมือนกัน
2: ใช่เราไม่อยากให้เขาจำในสิ่งเวลาเราดุไม่ใช่ด่าอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้เพราะเราจะมีประสบการณ์เยอะในเรื่องของสมัยก่อนที่ตามจูบ้านนอกเราอะเราไม่อยากให้เขาจำกิริยานั้นความรุนแรงนั้นแต่น้ำก็ไม่ได้ทำแบบนั้นน
1: ะ
2: แต่ถ้าเขาจะบอกแม่บอกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาจะพูดแค่ประมาณนี้แหละนาวาก็จะรู้แล้วแหละไม่ได้งั้นจะต้องนอนแล้วอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเราอารมณ์ไหนของเขาอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ค่ะอะไรกับพี่ล่ะเขาดุกับพี่ไหม
2: ผมใช่ไหม
1: ใช่
2: แม่ใช่ไหม
1: แม่ดุกับพ่อไหม
2: ก็จะเป็นประมาณเหมือนกับลูกนี่แหละก็จะรู้เลย
0: เสียงที่เปลี่ยน
2: แต่ไม่เคยเถียงกันไม่เคยใช้คำรุนแรงไม่เคยแบบใช้คำรุนแรงกันเวลาค
1: ุ
2: ย
1: หม
2: อก็จะเงียบแล้วค่อยมาคุยวันหลังก็จะอธิบายให้เขาส่วนมากผมจะเป็นคนที่อธิบายให้เขาฟังว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้มันเป็นแบบนี้แบบนี้อธิบายช่วงใหม่ๆอะไรจะเป็นประมาณอย่างนี
1: ้เอาเถอะเถียงไปก็ไม่ชนะหรอกมนุษย์เมียน่ะเม
2: ีย
1: ถูกเสมออยู่แล
2: ้
1: วแต่ก่อนที่จะเป็นครอบครัวไหม
0: ถามนาวาไหมว่าเคยเห็นนาวาครับเคยเห็นคุณแม่ดุคุณพ่อไหมครับ
5: ไม่ครับ
0: นี่ไม่เคยเลย
1: คุณพ่อคุณแม่โรแมนติกหวานไหมครับ
0: ไม่ต้อง
2: รู้จักไม่รู้แมนติกแปลว่าอะไร
1: หวานหวานหวานกันบ่อยไหมครับ
2: มันเป็นยังไงนะวันรู้จักไม่รู้แมนติกอ่ะ
1: คุณพ่อจุ๊บคุณแม
2: ่ไม่รู้จักโรแมนติกใช่ไหม
0: คุณพ่อจุ๊บคุณแม่บ่อยไหมครับ
1: คุณพ่อหอมคุณแม่ไหมครับ
5: ไม่ครับ
1: คุณพ่อเคยหอมพนักงานที่ร้านไหมครับ
5: ไม่ครับ
0: เกือบแล้วไง
1: นี่แล้วไปเป่าหูลูกบอกเคยครับให้ลูกไปดูบ้าบอย้อนเส้นทางกันหน่อยดีกว่ากว่าจะเป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี
2: ้
1: จากแฟนคลับมาสู่แฟนคลับได้ยังไงครับเนี่ย
3: ช็อตฟิลไปนิดนึง
1: ช็อตฟิล
2: ให้คุณแม่เล่าก็ได้ครับ
1: คุณแม่เป็นแฟนคล
3: ับ ก็เริ่มจากเป็นแฟนคลับทั่วไปธรรมดาค่ะคือเจอแล้วก็ถ่ายรูปอะไรปกติแต่ว่าเหมือนตอนนั้นทำงานเกี่ยวกับท่องเที่ยวอยู่ด้วยก็เลยรู้ว่าพี่ทำงานอยู่โรงเบียร์ลังสิตค่ะก็เลยเข้าไปขอคอนแทคว่าอยากจะให้มาทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณจุดเริ่มต้นคือจากตรงนั้น
1: จริงๆเราก็ชื่นชอบศิลปินทั่วไปแบบหลายๆวง
3: ปกติ
1: ค่ะคณะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: คือช่วงแรกเนี่ยผมช่วงที่ผมน่าจะเป็นช่วงวงรัศออนใหม่ๆที่เรียกว่าไงช่วงนั้นก็เป็นโสดพอดีผมอ่ะ
3: ช่วงแยกย้าย
2: แยกย้ายกันแยกย้ายกันผมก็กลับไปเล่นที่โรงเบียร์ให้ที่ลังสิตแล้วก็เขาไปเขาเหมือนให้คนส่งกระดาษขึ้นมาบนเวทีว่าอยากติดต่องานไปเล่นเพราะว่าเขาทำทัวร์อยู
1: ่
2: เขาทำอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันอะไรก็เลยมานั่งกินข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวกันก็เลยได้เบอร์กันนั่นแหละหลังจากนั้นก็ขอเบอร์กัน
1: จากโรงเบียร์ไปร้านก๋วยเตี๋ยวยังไงคะพี
2: ่ก็คือผมบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยในใจก็คิด
3: เขาเล่นอยู่ข้างหล
2: ัง คนไหนผมเล่นอยู่บนเวทีแล้วเขาเขียนกระดาษขึ้นมาหนูจะติดต่องานพี่ไปแสดงหนูจะทำทัวร์ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ให้เด็กเสิร์ฟไปบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกัน
0: เรื่องงาน
2: เรื่องงานก่อนอะไร
1: เรื่องจะลงเบียร์แล้วไปกินก๋วยเตี๋ยว
2: ไปกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยไปคุยก็หวังเขานั่นแหละตอนแรก
1: ก็หวังด้วย
2: ก็หลังแล้วเลิกงานก็หวังอะไรเงี้ยหวังจะคุยพูดคุยแหละ
0: หวังว่าจะได้คุยเรื่องงานกัน
2: ใช่ครับ
0: อุ้ยสายตาชัดเจนมาก
1: แล้วก็ไม่ได้เบอร์วันนั้นหรอ
2: ก็นั่นแหละก็เลยคุยกันก็หลังจากนั้นก็รู้จักกันก็คุยกันมาตลอด
1: แล้วใครจีบใครอ่ะ
2: ช่วงนั้นผมยังไม่จีบใครเพราะว่าเพิ่งโสดด้วยแล้วก็แยกย้ายวงด้วยช่วงนั้นจะไปไหนไปคนเดียวหมดยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจีบอะไร
0: ตอนนั้น
2: ก็วางทั่วไปแหละ
0: คุยอยู่กี่คนล่ะคะ
2: โอ้ย
0: ช่วงนั้นไงคะช่วงน
2: ั้
0: น
2: ไม่ได้คุยจริงจังก็นี่แหละไม่ได้คุยจริงจังก็จะไปเหมือนภาษาผู้ชายทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วพี่น้ำคือหนึ่งในนั้นที่คุยใช่ไหม
2: เพิ่งเริ่มนี่แหละตอนนั้น
1: โอ้ยก็เริ่มคุยแล้วพี่น้ำยอมให้พี่อีจีบง่ายๆไหมหรือว่าเราก็มีฟอร์มเหมือนกัน
3: เขาคนนี้เขาจะจีบแบบไม่ได้ออกตัวว่าจีบจริงจังแต่ก็จะชวนเราคุยไปเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็
1: เล่นที่จริงเน
3: า
1: ะ
3: อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
0: เทคนิคคุณเขาคืออะไรคะเวลาโทรคุยกันเทคนิคของพี่อีทเวลาคุยกับพี่น้ำเขาคุยยังไง
3: ก็คุยเรื่องงานนี่แหละค่ะคุยเรื่องงานปกติอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: ใช่เรื่องงานแต่ตอนแรกก็ไม่ได้ยอมใจอ่อนง่ายๆเพราะว่าตอนที่คุยแรกๆเราไปจับได้พี่อีทเจ้าชู้ไปจับได้ยังไงคะ
3: ก็ช่วงแรกๆก็จะมีบ้างที่แบบจับได้ว่าโกหกว่าอะไรอย่างเงี้ย
2: มีโกหกด้วย
3: มี
2: ตอนไหนวะตอนไหน
3: ีช่วงแรกๆค่ะช่วงแรกๆที่

0: คบกันใหม่
1: ๆโกหกว่าไม่มีแฟนอย่างเงี้ย
0: โกหกว่าไม่อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
1: โอ้ไม่มีคนอื่นแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้คบกันไม่ได้โกหกหรอกคือผมเป็นคนที่ถ้ามีแฟนแล้วผมจะไม่มีคนอื่น
2: แต่ตอนนั้นยังไม่มีแฟน
1: ตอนนั้นยังไม่มีแฟนไงก็คืออาจจะจีบคนอื่นด้วยอะไร
3: ก็เปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วก็คุยว่าใครแบบดีที่สุดลงตัวกับเราใช่ไหม
2: คุณผู้ชมทีวีไม่ได้เป็นไรนะคะเขาตะกุกตะกักด้วยตัวเขาเอง
1: ก็ธรรมดาผู้ชายทั่วไปที่ช่วงนั้นเรายังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนจริงๆก็อาจจะมี
0: คุย
1: บ
0: ้
1: างอะไรอย่างนี้แหละ
3: แต่อะไรละทำให้ผู้ชายที่แบบว่ายังไม่อยากปิดใจตัวเอง
2: ทำไมเป็นคนนี
3: ้
1: มันไม่รู้ยังไงคือกลายเป็นว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนกับมันก็มีช่วงนึงที่เหมือนจะไม่ได้ไปกันต่อแต่ก็กลับมาไปกันต่อได้อีกอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่เราอยู่คนเดียวด้วยตอนนั้นอ่ะคุณดาราลูกก็แยกย้ายแล้วก็วงก็แยกย้ายกันก็เป็นช่วงที่ไปไหนมาไหนคนเดียวก็อาจจะมีเขาให้แหละไปไหนมาไหนด้วยช่วงนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นความผูกพันมาเรื่อยๆแหละ
3: แพ้ทางอะไรไหมอ่ะทำไมต้องแบบคนนี้ต้องเป็นแม่ของลูกเรา
1: เวลาผมจะเป็นคนที่ตัดสินใจไวแล้วก็เป็นคนที่จะทำอะไรจะเป็นคนชอบลงตรงไวๆเลยทำอาจจะแต่เขาจะเป็นคนที่มีเหตุผลนะว่าพี่อย่างนี้ก่อนนะแต่ว่ามีเหตุผลให้เราที่จะพูดคุยต่อได้
2: เพราะดูคุณน้ำคือใจเย็น
1: อ
2: ะดูแบบนิ่งๆใจเย็น
1: อะไรอย่างเงี้ย
2: เนาะแล้วคุณบอกว่าอะไรอะคะที่ทำให้คุณน้ำตัดสินใจว่าเอาล่ะแต่งกับพี่อีท
0: เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายค่ะคือเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรสูงและไม่มีอะไรแย่ก็คือแบบเสมอต้นเสมอปลายเป็นธรรมชาติของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบ้านๆ
3: อารมณ์ดีไหม
1: พูดยังไงว่ามันมีอะไรสูงและมีอะไรแย่
3: ไม่ได้หวือหวา
0: ไม่ได้หวือหวาใช่ไม่ได้หวือหวา
3: อารมณ์ดีไหมอยู่กับเราเขาทำให้เรายิ้มได้หัวเราะได
0: ้อารมณ์ดีไหมก็มีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นคนซีเรียสมากกว่า
3: จริงๆซีเรียส
0: เรื่องงานอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: แต่ที่บ้านพี่นางก็ซีเรียสเหมือนกันเพราะว่าเห็นบอกเฮ้ยเขาเป็นดารานะเขาก็จะไม
0: ่ใช่ค่ะครอบครัว
2: โดนหลอก
0: คือแรกๆครอบครัวเขาก็เห็นว่าเอ้ยเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจริงจังหรออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะก็จะมีห้ามๆว่าเอ้ยเตรียมใจหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ย
3: กลัวจะผิดหวังใช่ไหม
0: ใช
3: ่แล้วอะไรทำให้ครอบครัวพี่น้ำยอมรับพี่อีทได้ล่ะพี่อีทชนะใจยังไงคะ
0: ก็ความเป็นเสมอต้นเสมอปลายของเขานี่แหละเขาก็เข้าหาอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นทุกวันนี้ก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิม
3: เข้าตามต่อออกตามประตู
2: น่ารัก
3: พี่น้ำกลัวไหมว่าคือถ้าคบไปแล้วจะผิดหวังอะไรเงี้ยตอนนั้นที่ก่อนจะ
0: ก็กลัวแต่ว่ามีอะไรก็คือจะคุยตรงๆเลยมากกว่าจะแบบไม่เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
0: ถ้าเรากังวลเรื่องไหนเราก็จะบอกก็จะคุยกับเขาเลย
3: คุยกันตรงๆ
2: ครอบเดิมทีครอบครัวเขาก็กลัวว่าพี่อีทจะเจ้าชู้มาหลอกพี่น้ำอะไรเงี้ยพี่อีทพิสูจน์ตัวเองยังไงคะตอนนั้น
1: ผมก็ไปหาแม่เขาเลยผมไปหาแม่เขาเลยก็ไปหาแม่สวัสดีครับผมอย่างนี้นะครับ
0: เข้าบ้านเลย
1: ก็ไปหาเขาเลย
3: เป็นคนไม่กลัวการเข้าหาผู้ใหญ่ใช่ไหมพี่ก็คือเราจริงใจอะเน
1: า
3: ะ
1: ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะพี่ก็ไปบอกเขาว่าผมคบกับลูกสาวแม่นะครับแม่ต้องห่วงนะครับก็อนาคตไม่รู้แต่ว่าวันนี้ผมแบบนี้ก็บอกเขาเลย
2: แล้วแม่เป็นไงแม่อึ้งไหม
1: แม่ก็บอกว่าเออแม่ไปอยู่ด้วยได้ไหมล่ะแม่ก็บอกอย่าพึ่งแม่อยู่บ้านก่อนเดี๋ยวผม
3: ก็ชนะใจผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่อะเวลาเขามองออกนะ
1: ใช่ครับ
3: จะเข้ามาหลอกหรือไม่หลอกจริงใจไหมดูแววตา
1: เขาจะละเอียดคุณแม่เขาจะละเอียดมาก
2: กี่ปีแล้วคะเนี่ยพี่อีทระหว่างพี่อีทกับพี่น้ำ
1: สิบกว่าแล้วมั้งนะ
0: สิบสี่
2: ปีเห็นบอกว่าก็ยังเหมือนเดิมความน่ารักเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิม
1: ผมว่าของเรามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรียบๆเราไม่ได้แบบฟู
3: ่
1: ฟ
3: ้า
1: ไม่ได้วื้อหวาแบบว่าต้องเราคือผมมันเป็นชีวิตบ้านๆใช้ชีวิตบ้านๆเราอาจจะไม่ได้ซื้อของอะไรเยอะแยะจนอะไรคือมันใช้ชีวิตแบบสบายๆกลางๆไว้
3: ไม่ได้เป็นสายเปเซอร์ไพรส์หรือโรแมนติกแต่เราก็เป็นของเราแบบนี้
1: ใช่ครับ
3: เสมอต้นเสมอปลาย
1: ใช่
3: ทะเลาะกันบ้างไหมอะพี่เรื่องจุกจิกจุกจิก
1: ก็มีงอนนั่นแหละส่วนมากแต่ถ้าผมจะเป็นคนที่ถ้าผมเอาอะไรว่าไปไหนมาไหนถ้าผมมีบางครั้งผมอารมณ์แบบอาจจะโมโหใช้แบบความฟึดฟัดอารมณ์ไม่ดีก็แต่ผมจะเป็นคนแบบเอ้ยพี่ขอโทษนะเมื่อกี้พี่อารมณ์ไม่ดีพี่ขอโทษคนจะเป็นคนอย่างนี้มากกว่า
3: ค่ะ
1: แล้วก็งอนอาจจะงอนง่ายอะไรเงี้ยแต่ทางสายนี้เขาจะนิ่งๆไปเลยถ้ารู้ว่าผมงอนไป
2: ก็คือปล่อยให้เรางอนจนหายไปเอง
1: ใช่เขาจะไม่มีขอโทษนะขอโทษนะไม่เคยมีหรอก
0: เดี๋ยวก็ดีเองอะไรเงี้ย
2: หวานไหมพี่อีทหวานระหว่างพี่อีทกับพี่น้ำใครหวานกว่ากัน
3: เหมือนไม่หวาน
2: เลยอ่ะ
3: เหมือนไม่หวานทั้งคู่อ่ะ
1: ก็เป็นปกติ
2: มีไหมมีการเดินผ่านกันแล้วแบบบีบก้นอะไรอย่างเงี้ยมีไหมแบบว่ากริ้วปาดรูปเปย์แบบขึ้น
1: มันก็มีผมนี่แหละผมก็จะเล่นจะหยอกเขานี่แหละเล่นตามภาษานี้ไปก็มีแหละก็คือ ประมาณนี้ก็คือหวานๆก็มีโรแมนติกบ้างอะไรครับ
3: ไม่ค่อยเห็นมุมหวานพี่อีท
0: ไม่ค่อยมีน้อย
1: ๆใช่
2: ๆถ้าสมมติว่าตอนนี้จะให้หอมแก้มแบบโชว์ประชาชนหน่อยว่าเอ้ย
3: ได้ไหมได้ไหม
2: ได้ไหมล่ะ14ปีอ่ะ

0: ป็นสามีภรรยากันเล่นได้แล้วลูก
1: เฮ้ยนะลูก
0: ของแกแม่ทำได
2: ้หอมเลยหอมเลย
1: เออน่ารักกันนะ
2: หอมคืนหอมคืน
0: เหมือนแต่งงาน
2: นิ่งเชียร์อยากเห็น
1: อยากเห็นอยากเห็นอยากเห็น
2: พี่น้ำหอมขึ้นหน่อยได้ไหมคะนิดน
1: ึ
2: ง
1: เออหวานเจี๊ยบเล
2: ยนาวาชอบเวลาพ่อแม่
1: นาวางงทำอะไร
2: กันชอบไหมครับ
0: ตื่นยังเนี่ย
2: นาวา
0: ครับดู
2: พูดนาวาอยากได้
0: ไปดูคนถามก่อน
3: นาวาจะได้อยากได้อะไร
0: เขินนะเนี่ยเห็นผู้หญิงแล้วเขิน
2: เอาหรอ
1: สวย
0: เดี๋ยวคนสวยไม่ได้
1: ไม่แต่ว่า14ปีแห่งความเสมอต้นเสมอปลายนะคือน่ารักมากแต่ว่าถ้าเรียกได้ว่าพี่อีทอ่ะถ้าสุขภาพไม่ดีอาจจะอยู่กับภรรยาได้ไม่ถึง14ปีเห็นบอกว่ามีช่วงหนึ่งเหมือนกันคุณผู้ชมที่เรียกได้ว่าเกือบพังเพราะว่าพี่อีทเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันดีเขาเปิดร้านอาหารนะคะกินแซ่บกินนัวกินดึกกินโหดคือมีอยู่ช่วงนึงที่เป็นกดไหลย้อนเรียกว่าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยช่วงนั้นคือรู้สึกว่าเอาละไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างหนักมากจริงแต่ก็รอดมาได้พี่อีทเรื่องณตอนนั้นเป็นไงคะพี่
0: ก็เราเนี่ยเป็นศิลปินเป็นศิลปินแล้วพอเราอายุมากขึ้นยิ่งมามีลูกเนี่ยเราก็เป็นห่วงสุขภาพตัวเองมากขึ้นตอนเราเป็นศิลปินเราจะเป็นคนที่นอนดึกกินดึกลงเวทีประมาณช่วงสมัยนั้นก็ตีหนึ่งเที่ยงคืนก็ต้องลงเวทีมาพาน้องๆไปกินลาบข้าวต้ม
1: ลาบส้มตำ
0: ลาบส้มตำ
1: อยู่แล้ว
0: โดยเฉพาะพวกของจัดๆรสเผ็ดๆพวกเค็มๆย่างๆพวกเนี้ยเรากินบ่อยๆมันก็กัดเกิดเป็นกดไหลย้อนกดไหลย้อนมันก็คือว่าแบบแสบนั่นกลางอกตื่นขึ้นมาบางครั้งนอนไม่ได้นะพี่
1: จุกเสียด
0: จุกเสียดมันก็เป็นอยู่เรื่อยๆมันไม่เคยหายเลยมันเป็นเอาอาทิตย์นึงไปอีก2อาทิตย์เป็นอีกแล้วมันกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้ผมก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันต้องดูแลตัวเองแล้วจนเรามาเจอตัวเนี้ยอัลฟาคอลีฟิวนี่แหละเขามาจ้างผมรีวิวตอนที่ผมทำคลิปสแต็กแดกตับที่ผมกินซอยจุกินส้มตำกินอะไรพวกนี้แหละ
2: โอ้แล้วกินดิบๆแซ่บๆตลอด
0: นั้
2: น
0: น
1: ่ะไม่เริ่มต้นจากการจ้างก่อน
0: เขามาจ้างผมก่อน
1: ใช่มั้ย
0: อันนี้พูดจริงอัลฟาเนี่ยมาจ้างผมครั้งแรกแล้วผมก็กินจริงผมอ่ะแสบท้องผมกินส้มตำไม่ได้ในเทปนั้นแต่ผมเขาบอกว่าพี่อิทลองกินนี้ก่อนผมก็กินเข้าไปก่
1: อ
0: นแล้วผมก็มารีวิวส้มตำกินลาบเขากลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมมันไม่แสบอ่ะหลังจากครั้งนั้นแหละผมก็ลองกินมาเรื่อยๆกินมาเรื่อยๆเป็น3ปีเต็มๆที่ผมลองมาแล้วผมมาตัดสินใจเป็นพรีเซนเตอร์เองเพราะว่ากดไหลย้อนที่เคยเป็นมันหายไปแสบบักหูกหรือว่าแสบร้อนกลางอกลมในกระเพาะกินตัวเหม็นเปรี้ยวนี่มันหายหมดเลย
1: แล้วโชคดีนะที่พี่อีทเจอตัวนี้ก่อนพี่รู้เปล่าว่าคนที่เป็นกดไหลย้อนนะพี่เวลามันเป็นแล้วติดกรดมันตีเยอะๆมันกัดกล่องเสียงอนาคตถ้าพี่ไม่รักษานะร้องเพลงไม่ได้เลยนะ
0: เสียงมันจะแหบๆบางๆหรือใครที่ชอบกินหมูกระทะกินปิ้งย่างกินอะไรพวกนี้นะผมมองว่าร่างกายมันขับออกมาเองไม่ได
1: ้
0: เพราะเรากินเข้าไปอย่างพวกไอ้ไม้ๆดำๆหรือว่าไอ้ตรงมันๆมาขับออกมา
1: ไม่ได้เบคอนย่างไง
0: บางคนไม่กินตัวนะเลอเหม็นเปรี้ยวมีแต่กรดออกมาเนี่ยเพราะสำคัญเพราะฉะนั้นผมเลยเจอตัวนี้อัลฟาคอลีฟิวพัทตัวนี้แหละเพราะว่า1ช้อนเขาสามารถทดแทนผักได้ถึง10กิโล
2: พี่อีทอ่ะก่อนอันนี้ได้ข่าวว่าเคยมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายมาก
0: ถูกต้องพี่คือ3ปีอ่ะที่ผมลองกินตัวนี้กินมาเรื่อยๆกินมาเรื่อยๆจนตัดสินใจว่ามันไม่เป็นอีกเลยไม่เป็นอีกเลย7ปีที่เป็นอยู่7ปีที่เป็นอยู่แล้วที่สำคัญนะ7ปีผมเนี่ยนะบางครั้งผมเนี่ยไม่เข้าห้องน้ํา3วัน4วันก็มี
2: 3 4วันเข้าทีหรอ
0: 3 4วันเข้าทีแล้วก็บางครั้งเข้าห้องน้ำอยู่แต่ว่ามันออกมาไม่หมดเลยพี
1: ่
0: มันเหมือนอะไรติดอยู่ในตัวเราแล้วก็ไปกินอะไรกินนิดกินหน่อยมันก็กลายเป็นว่ามันอืดมันแน่นไปหมดความสุขไม่มีเพราะว่าคนเรามันอยู่กับการกินใช่ไหม
2: ใช่แล้วเขาบอกว่าเวลาคนไม่ได้ขับถ่ายบ่อยๆเนี่ยหรือว่าระบบขับถ่ายไม่ดีอนาคตพวกลำไส้จะมีปัญหาบางทีก่อเกิดมะเร็งได้ด้วยนะ
0: นี่ไงลำไส้เราพอเรากินเข้าไปนะขอโทษนะครับไอ้ก้อนอุจจาระเนี่ยพอมันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยพอมันไม่ออกมานะร่างกายมันก็จะดูดซึมเข้าไปเรื่อยๆใช้อยู่
1: ซึมของเสียซ้ำซาก
0: สามวันสี่วันดูดซึมเข้าไปสูดซึมเข้าไปกลายเป็นว่าเฮ้ยพอมันเป็นก้อนแข็งเพราะว่ามันซึมซับมันก็แข็งพอมันนานๆมันออกมาทางโทษทางทวารเราเนี่ยมันก็ฉีกขาดกลายเป็นลิซี
1: ่ได้
0: ลิซี่ได
2: ้ค
0: ่
2: ะ
0: ตัวนี้พอเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปแบบปรับสมดุลทำให้ตรงนั้นเรามันนิ่มขึ้น
1: เอาทราสมูท
0: นี่ทำให้มันนิ่มขึ้น
1: เอาทราสมูทออกมาเลย
0: ใช่และที่สำคัญเขาจะไปปรับสมดุลในลำไส้ปรับสมดุลในกระเพาะอาหารของเราขับของเสียเคลียร์ลำไส้ออกมาให้พวกเราได้ลองกันนะครับนี่แหละ
2: นี่เขาบอกว่ามีสารสกัดธรรมชาตินำเข้าจากเบลเยียมด้วยแล้วก็เป็นคลอโรฟิลจากต้นอัลฟาฟา
0: ถูกต้องใครอยากรู้ว่าต้นอัลฟาฟามีประโยชน์อะไรนะครับพิมพ์เข้าไปดูว่าประโยชน์จากต้นอัลฟาฟาจะได้เห็นเลยว่ามันเยอะแยะมากมายพูดตรงนี้ไม่หมดแน่นอน
1: ค่ะ
0: เขาสกัดออกมานะครับต้นอัลฟาฟานะครับถูกขนานนามว่าถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งอาหารทั้งมวลเลย
1: ค่ะ
0: นี่
1: ซึ่งสรรพคุณของเขาช่วยล้างพิษอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ช่วยขับของเสียเวลามีของเสียในตกค้างลำไส้อะไรพวกนี้คุณคือมันดีจริงๆนะอยากให้ทุกคนได้ลองตัวนี้คือเลิศมาก
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: ครับ
2: เขาบอกว่าลดการอักเสบในระบบทางเดินอาหารด้วยแล้วตัวนี้มีพรีไบโอติกใส่ไปด้วยพรีไบโอติกนี่ดีต่อลำไส้มากๆนะคะทุกคนเวลาลำไส้เราดีเรากินอะไรเข้าไปก็ได้ประโยชน์แล้วเวลาเราจะกินวิตามินอะไรเสริมเข้าไปร่างกายก็จะดูดซึมได้ดี

0: มากยิ่งขึ้น
1: แล้วก็ช่วยฟื้นฟูแล้วก็ปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับอย่างที่บอกทุกคนครับก็พอร่างกายเรามันมีอะไรไปปรับสมดุลให้ทุกอย่างมันก็โฟไปหมด
0: ผิวเผาหนูว่าพี่สดชื่นขึ้นด้วยนะเนี่ย
2: พี่เหมือนหล่อขึ้น
0: เออ
2: พูดจริง
0: ขอโปรเด็ดๆสำหรับคนหล่อคนสวยที่อยากเป็นด้วยได้ไหมคะ
1: ได้เลยผมบอกก่อนนะใครที่อยากจะกินเขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลต้องดูให้ดีก่อนนะบริษัทเขาได้คุณภาพหรือเปล่าแล้วก็ได้รับมาตรฐานหรือเปล่าอันนี้ผมบอกเลยรางวัลจากเกาหลีการันตีเลยแล้วก็โรงงานได้รับมาตรฐาน HACCP ISO แล้วก็ GMP ด้วยทุกคนต้องระวังตรงนี้แล้วแล้วที่สำคัญชงต้องละลายง่ายวันนี้ผมจัดมาเลย
0: เป็นยังไงฮะ
1: นี่ในฐานะที่พรีเซนเตอร์มาเอง
0: พรีเซนเตอร
1: ์นี่สองกระปุก
0: ให้เยอะๆนะ
1: ปกตินะ 1,450 บาท
0: ค่ะ
2: สองกระปุก
1: สองกระปุกน
0: ะ
1: แต่วันนี้ผมเอาไปเลยพอไหม
0: ไม่พอสิให้เยอะๆพี่อีท
1: ผมให
0: ้เร็วๆสายจะเข้าแล้ว
1: ไปเฉพาะวันนี้ผมมาเองเอาไป3กระปุกเลย
2: ขออีกได้ไหมล่ะขออีกได้ไหมล่ะ
0: เอาอีก
2: ขออีกสิไหนบอกเป็นพรีเซนเตอร์ไงขออีกหน่อย
1: ได้ไหมพี
0: ่ได้เท่าไหร่ขอ5ได้ไหม
3: ได
0: ้5กระปุกได้ไหมพี
1: ่โหห้ากระปุกมันเยอะไปโหนี่ขาดทุนเนี่ยเจ้าของขาดทุนเอานี่เอาไปอีกอ่ะเอาแบบกล่องแบบพกพาไปอีก4ชิ้นละกัน
2: ไม่แล้วก็มีกระบอกชงอะไรก็ให้ไปหมดเลยไม่ได้หรอกระบอกชงอ่ะ
1: เอากระบอกไปอีก
0: อุ้ยเออ
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: ได้อะไรบ้าง
1: เอากระบอกไปด้วย
0: ได้3กระปุกแล้วได้กระบอกชงแล้ว
1: เอากระบอกชงไปเลยอ่ะเป็น5ชิ้น
2: อ่ะเป็น5
1: 1,450 บาทอ่ะ
0: ไม่เอาถูกกว่านั้น
1: ฮะ
0: เอาถูกกว่านั้น
2: เอาราคาลงมาหน่อย
1: จากราคาเต็มเอ้ย 4,450
0: ไม่เอาราคานี
1: ้ฮะ
0: เอาถูก
1: จากราคาปกติใช่มั้ยครับ 4,450
0: ค่ะวันนี้ให้เท่าไหร่พี่
1: ได้เท่าไหร่พี
3: ่
1: 990โห
2: พี่ได้มั้ยล่ะเอาแบบไม่ถึงพันน่ะเอาแบบแบงค์พันมีทอนน่ะเอาแบบแบงค์พันมีทอน
1: ทางทีมงานบอก990บาทเอาไปเลยครับ5ชิ้น
2: มา
1: เอา
2: จำกัดสายมั้ยคะ
1: จำกัดสายมั้ยทีมงาน
0: ให้แค
1: ่ไม่จำกัด
2: ไม่จำกัดสายไม่อั้นเอาเลยไปลุยค่ะ
1: ปกติจากราคา 4,450 บาทนะครับวันนี้เฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะครับรับไปเลยครับ5ชิ้นนี้990บาทเท่านั้นครับ
2: ลุยได้เลยค่ะกดได้เลยวันนี้วันเดียวนะ
1: วันเดียว
2: เท่านั้นนะคุณจะได้อะไรบ้างนะพี่ทวนให้หนูฟังหน่อย
1: นี่เลยอัลฟาคอริยพัฒน์นี่แบบกระปุกแบบนี้นะครับ
2: 3
1: ปกติได้2แต่วันนี้เอาไปแถมอีกเป็น3แล้วก็อีก1กล่องแล้วก็กระปุกเนี่ยกระปุกเช็คอีก1เป็น5ชิ้น5ชิ้น
0: 990บาทเขาบอกว่านี่ถูกกว่าทุกแพลตฟอร์มเลยนะใช่ป่ะคุ้มกว่า
2: แบบนี้นะได้แบบนี้นะ2แถม3นะจาก 4,450 เหลือ990ที่สำคัญพี่อีทจะไปส่งให้ฟรีไม่มีเก็บปลายทาง
0: เอ้ย
2: นะคะ
0: พี่อีทแต่เขาบอกว่าถ้าซื้อมากกว่า1ชุดมีแถมอะไรให้อีกเปล่า
1: เอาอย่างนี้ถ้าซื้อ2ชุดนะครับวันนี้2ชุดผมมีนี่ทีเด็ดเลยเนี่ยอ
0: ะไรอั
1: ลฟา X ตัวนี้สำหรับใครที่ธาตุหนักใครที่ธาตุหนัก 4-5 วันไม่ขับถ่ายแบบกินยังไงอะไรก็ไม่ออกกินเปรี้ยวๆกินอะไรก็ไม่ออกตัวนี้เลยเนี่ยเอาผ้าเอก
2: ถ้าหนูชาบูหมูกระทะบุฟเฟ่มาแบบแน่นกินอันนี้ปุ๊บวันลุกขึ้นจบไหม
1: ทะลุทะลวงไหลลุกไหลลวงออกให้หมดจัดไปอีกถ้าซื้อ2ชุด
2: ให้อีก1ถ้าซื้อ2ชุด
1: ครับปกติเราซื้อเนี่ยก็เกือบ600แล้วนะแถมให้ไปด้วยนะครับซื้อ2ชุด
2: อีก1
1: เลย
2: สำหรับคนที่ซื้อเซตเดิมนะ2เซตแล้วจะได้อันนี้อีก1กล่องนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคือลดเลยนะ2ชุดเนี่ยก็ชุดละ990 พันกว่าบาทแล้วคุณยังได้อันนี้ไป2ชุดคือได้อันนี้กี่กล่อง
1: เนี่ยอีก1กล่องนึงด้วย
2: อีก1กล่อง
0: นะ
1: ใครที่เป็นกดไหลย้อนนะครับและสาวๆหนุ่มๆนะครับคิดแบบพุ่งป่องอ่ะนะพุ่งป่องนะครับกินแล้วนะครับรับรองนะครับ
2: อย่าว่าอย่างงี้โซหุ่นให้ดูหน่อยได้ไหม
0: เออ
2: โซห
0: ุ่
2: น
0: พี่อีดูเด็กลงจริงนะ
1: เ
0: หมือนผิวดีขึ้นหุ่นดีขึ้นมันดูเด็กลงเลยพี่
2: พุงไม่มีเลยนะลดมาก2ชุดได้11ชิ้นนะที่รักทุกคน
1: 2ชุด11ชิ้นนะครับปกติเนี่ยไม่มีแบบนี้แล้วนะอันนี้เจ้าของบริษัทบอกว่าในเมื่อพรีเซนเตอร์มาเองพี่อิ๊บปงลาสออนมาเองก็จัดโปรเด็ดโปรใหญ่เลยนะครับ
2: สแกน QR code ติดต่อช่องทางได้ไงคะพี่อิ๊บ
1: นี่เลยสแกน QR code ด้านหน้าจอเลยได้เลยนะครับพี่น้องครับแอดอัลฟาได้เลยนะครับนี่ไปที่ไลน์แอดด้วยหรือว่าเบอร์โทร026663166นะครับจัดไปเลยครับตอนนี้โทรมาได้เลย
0: ตอนนี้สายแน่นมาก026663166นะถ้าสายไม่ว่าง LINE แอดมาก่อนก็ได้หรือว่าสแกน QR code ก็ได้ตอนนี้คุ้มมาก
2: ๆคุณตัวนี้ของเขานะสรรพคุณของเขาคือเลิศมากคืออะไรมั้ยล้างสารพิษในลำไส้นะคะแล้วที่สำคัญช่วยลดอาการอักเสบนะคะในระบบทางเดินอาหารจะช่วยให้กระเพาะของคุณน่ะย่อยอาหารได้ดีขึ้นลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อใครเป็นกรดไหลย้อนตัวนี้ช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีคนที่ดีขึ้นจากอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้แล้วนะคะ และในนี้ยังมีพรีไบโอติกธรรมชาติด้วยนะคะเป็นจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้ปรับสมดุลลำไส้นะคะตัวนี้ใครชอบกินแซ่บกินเผ็ดกินดึกแต่กินดึกจริงอ่ะก็อย่าเพิ่งรีบนอนเพราะว่าเรามันเป็นแล้วมันหายยากแต่ถ้าใครที่เป็นแล้วอยากให้ลองตัวนี
0: ้1ช้อนให้ดูหน่อย
1: 1ช้อนสามารถทดแทนได้ผักได้ถึง10กิโลกรัมนะครับแน่นอนแหละคนเรามันกินผักไม่ได้วันนึงแบบ10กิโลผู้ชมดูนี่ๆๆ
0: พ
1: ี่
0: อีทกินตอนไหนอ่ะ
1: เนี่ยผมกินคือตื่นเช้ามาผมกินก่อน
0: ท้องว่างกินเลยเนาะ
1: ตอนเช้ากินมาได้เลยหรือว่าเมื่อคืนใครหนัก
2: โอ๊ยแล้วละลายง่ายอ่ะ
1: เมื่อคืนใครหนักนะปาร์ตี้หนักตื่นเช้ามาพี่น้องซวงไปเฮ็ดงานได
2: ้บอกเลยแก้แฮงได้ดีมากเลย
1: พี่จริงๆจริงๆ
0: นะ
1: ฮะตัวนี้เลยใครที่แบบกลางคืนปาร์ตี้หนักๆตอนเช้าอยากไปทำงานให้ทันตัวนี้ฮะ
2: ซิมเบิง
0: ซิมให้ดูหน่อยซิมให้ดูหน่อยกินง่ายหรือเปล่าบางคนบอก
1: ไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติเหมือนเรากินน้ำเปล่าเลย
0: ค่ะไม่ต้องกลัวสีเขียวๆอันนี้นะคือไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาตินะเหมือนกินน้ำเปล่าอร่อยกินได้ทุกวันนะจ๊ะบิ้วโปรหน่อยเพราะว่าตอนนี้นะโอ้ยพี่มันเลย
2: เลย
0: 200เซตไปแล้วนะ
2: ทีเขาจำกัดแค่200เซตนะแต่ตอนนี้ปล่อยไหลแล้วนะคะปล่อยไหลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรีบจัดด่วนๆเลยนะคะตอนนี้มีอะไรให้มั่งนะพี่อีท
1: อ้าวนะครับ1เซตนะครับปกติ 4,450 บาทแต่วันนี้ผมมาเองนะครับก็จัดไปเลยครับปกติ2กระปุกนี่แถมอีก3เป็น5นะครับพี่น้องครับนี่ๆ5ชิ้นแบบนี้นี่คือเซตนี้5ช
2: ิ้
1: น
2: ปกติ 4,000 กว่าบาทตอนนี้เหลืออยู่900
1: 90บาท
2: 90บาท
1: เฉพาะวันนี้เท่านั้นและที่สำคัญถ้าใครซื้อ2ชุดนะครับ10ชิ้นเราแถมอีก1ชุดนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นอัลฟาเอ็กซ์นะครับ
2: 1กล
1: ่องเป็น11ชิ้นจัดไปนี่
2: คุณผู้ชมนะลุยได้เลยแล้วกินดีจริงนะคะกระปุกหนึ่งกินได้นานไหมพี่อิท
1: กระปุกหนึ่งถ้าเรากินได้เป็นเดือนเลยเป
2: ็
1: นเดือนเลยนะ
0: แต่แนะนำให้กินทุกวันเลยเน
1: า
0: ะกินต่อเนื่อง
1: ผมอยากให้กินทุกวันกินแบบคือสำนักงานหรือว่าใครที่แบบชงใส่น้ำเปล่าใส่ได้ที่สำนักงานใส่แบบกระปุกใหญ่ๆก็ได
0: ้
1: นะครับตัวนี้ขับของเสียเคลียร์ลำไส้ใครที่ชอบกินของปิ้งย่างของหมักๆดองๆรสจัดๆตัวนี้เคลียร์ได้ไปปรับสมดุลในลำไส้ของเราในกระเพาะอาหารของเรานะครับขับถ่ายสะดวกมากขึ้นเลย
0: อยากให้ลองจริงๆนะเขาบอกว่าคนเราสุขภาพจะดีขึ้นนะมันเริ่มต้นจากลำไส้เหมือนกันนะถ้าลำไส้ไม่ดีลำไส้ไม่สะอาดเนี่ยเรากินอะไรเข้าไปเราก็ไม่ได้ประโยชน์จริงๆอ่ะซื้อเลยนะคะวันนี้ตัวนี้ลายแตกแล้วจ้าทุกคนจ้
2: า
0: โอ้ยตายแล้วย้ำเบอร์026663166ค่ะ026663166หรือว่า LINE @alpha นะหรือว่าสแกน QR code ก็ได้จ้ะ990ได้ทั้งหมดนี่ไปเลย
1: บอกเลยนะ
2: 2เซตได้เพิ่มอีก1กล่องพิเศษตัวนี้ตัวพิเศษตัวนี้นะคะ
1: ตัวนี้ Alpha X เพิ่มไปด้วยนะครับตัวนี้จัดหนักใครธาตุหนักนะครับบอกได้เลยนะครับใครที่เป็นกดไหลย้อนใครที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าแสบแน่นกลางอกบันเขาเอิญแสบบักหูแสบบักหูคือว่าลมมันดันนะครับกินยังกับบ่ได้พี่น้องแสบห่อนกลางเอิกนี่แหละจัดไปเลยครับพี่น้องครับเนี่ย1ช้อนเท่ากับกินผัก10กิโลนะครับมีส่วนผสมแบบสารสกัดเข้มข้นจากต้นอัลฟาฟ่าจากอเมริกาเลยนะคร
2: ับจริงๆของเขาขายดีอยู่แล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้โปรในคุยแซ่บนะคะเป็นโปรที่ราคาดีที่สุดนะคะอย่างที่บอกว่าเซตที่พี่อีทให้นะคะปกติถ้าต้องจ่ายจริงเนี่ย 4,000 กว่าบาทตอนนี้เหลือ990ใครซื้อ2เซตได้ของพิเศษเพิ่มให้นะคะเรียกว่าเป็นของที่จัดการของเสียชาบูหมูกระทะถ้าคุณไปกินบุฟเฟ่วันรุ่งขึ้นคือจบท้องแบนราบเลยนะคะตัวนี้นะอีก1กล่องนะคะ
0: อ่ะรีบโทรด่วนเลยนะวันนี้โปรดีที่สุดดีกว่าทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะวันนี้ที่คุยแซ่บโชว์เท่านั้นค่ะ
2: รีบกดรีบกดรีบกดรีบกดทำอะไรคุณพ่อ
0: จะชงอีก
2: รอบอีกทีนึงใช่ไหม
0: พี่เขากินหมดไปแก้วแล้วนี่แสดงว่าชอบจริงนะ
1: ชอบผมกินทุกวัน
0: แล้วมีแก้วเชคอย่างเงี้ยสะดวกมากเลยนะเชคไว้แล้วก็จิบทั้งวันนะเน
2: า
0: ะ
2: แถมไปด้วยอย่าลืมโทรนะ026663166หรือสแกน QR code ที่หน้าจอค่ะหรือ LINE แอดนะคะ LINE แอดอะไรพี่อีท
0: อัลฟา
1: อัลฟา
2: อัลฟาค่ะ
1: นี่คุณดูการละลาย
2: เ
1: นี่ยการที่เราจะกินคอลลาฟิลต้องดูด้วยนะเพราะต้องละลายง่ายไม่ใช่ว่าจับตัวเป็นก้อนเป็นก้อนอันนั้นอย่าไปทานนะ
0: ใช่ค่ะตัวนี้ดีมากๆเลยเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมกลับมาคุยกับครอบครัวพี่อีกันต่อเพราะว่านอกจากแฟนเขาจะกลุ่มหัวใจแล้วเนี่ยยังกลุ่มเรื่องอื่นในบ้านด้วยแล้วหึงเกือบแตกหักก็ด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาชมค่ะมันละลายง่ายเนาะ
3: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
4: เทสาบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชา
5: อุ ุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวหลังฝนตกต่อเนื่องเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่ไม่ปลอดภัยโดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ
3: ซิทคอมหอตัวดีตอนแรกวันนี้เวลา 18:00 น.
6: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
7: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
8: ยังเบื่อง
9: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่คุยแซ่บโชว์
10: ค
9: ุย
10: แซ่บโชว์คุชชั่นออร่าริชคุชชั่นผิวดูกระจ่างใสคุชชั่นที่อิงฟ้าเลือกออร่าริชคุชชั่น
11: พิสูจน์ออร่าริชด้วยผิวจริงแป้งพัฟออร่าริชติดทนเอาอยู่
12: คุยแซ่บโชว์
13: โชว์ค่ะอยู่กับพี่อีทพี่น้ำแล้วก็น้องนาวาเห็นบอกพี่อีทพี่น้ำไม่ได้กุมแค่หัวใจเขากุมอะไรของพี่ไว้อีกครับ
0: ที่ทำให้พี่ทำอะไรลำบากมากเลย
1: คือผมอ่ะให้เขาเป็นผู้จัดการให้ด้วยติดต่องานด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอยากให้คนที่อยู่ใกล้ชิดเราไม่แหละทำงานด้วย
0: แต่งี้เขาก็ควบคุมการเงินดูคิวเราหมดเลยแล้วเขารู้ตารางงานเราหมดเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงไว้ใจให้ภรรยาเราทำดีกว่า
1: ก็เพราะเราบริสุทธิ์ใจที่จะไปไหนก็เลยให้เขานะครับ
0: อย่าพูดไปยิ้มไปที่มันดูมีพิรุ
1: ธแต่ตอนแรกๆเวลาไปตะก่อนจะไปรับละครเนาะเวลาเราไปคอนเสิร์ตเขาจะบอกผมจะบอกเขาว่าพี่เป็นคนที่เวลาใครไปด้วยคนไปด้วยพี่จะไปชอบเป็นห่วงก็เลยแบบแม้แต่คนต้องคนนั้นคนนี้คนขับรถไปด้วยก็ไม่ค่อยชอบขับไปคนเดียวเลยเพราะเราจะชอบเทคแคร์คนข้างๆก็เลยบอกเขาว่าพี่ไปคนเดียวไม่ต้องไปอะไรเงี้ยแต่ช่วงแรกๆเขาก็เข้าใจ
0: เขาก็เข้าใจ
1: หลังจากนั้นก็คือให้เขามารับรู้เลยว่าการรับงานมันเป็นยังไงต้องทำสัญญาอะไรยังไงก็น้ำเขาก็ฝึกมาเรื่อย
0: ๆเห็นบอกตอนแรกก็ไม่ได้อยากทำใช่ไหมพี่น้ำ
14: ใช่ค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับเราเป็นคนแบบตรงๆเป็นคนแบบว่าคุยแบบซิกแซกไม่ค่อยเป็นอะไรอย
0: ่
14: างเงี้ยเขาก็ต้องสอนเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยช่วงแรก
0: เวลารับงานใช่ไหมคะ
1: มันไม่ใช่แบบซิกแซกโกงนะแต่ว่าความหมายคือบางครั้งเราอธิบายยังไง
14: วิธีพูด
1: วิธีพูดยังไงให้เขาเข้าใจในงานที่เราจะรับมันเป็นแบบนี้นะคะอะไรเงี้ย
2: ลูกล้อลูกชนในการสลับคิวประมาณนั้น
1: อะไรอย่าง
2: น
1: ี้ใช่
0: แล้วอย่างเงี้ยเอาภรรยามาเป็นคนดูแลคิวเงี้ยไม่กลัวทะเลาะกันเหรอพี
2: ่ส่วนใหญ่ศิลปินไหม
14: เรื่องหึงจะเป็นช่วงแรกๆค่ะช่วงแรกๆที่แบบอยู่ด้วยกันใหม่ๆเราพี่เขาจะเป็นคนอีสานอะไรเงี้ยค่ะแล้วแฟนคลับก็จะเป็นกลุ่มคนอีสานเยอะอะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนภาคกลางเราจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมคนอีสานอะไรเง
0: ี
14: ้ยเวลาเขาเจอกันเวลาแฟนคลับเขาเจอกันเขาจะแบบเขาจะวิ่งเข้าใส่เขาจะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถึงตัวอะไร
1: บ้านเราเรียกออนซอนแบบ
14: เขาจะแบบว่า
1: สะออนคือชื่นชมมาแหละอู้อิดนี่เขาจะเล่น
14: ถึงเนื้อถึงตัวหอมแก้มจับนั่นจับนี่อะไรประมาณ
1: อะไรอย่างเงี้ยคนมากผมชอบหยอก
14: แล้วเราเป็นคนภาคกลางเราเลยไม่เข้าใจว่าอุ้ยเขาต้องขนาดนี้กันหรอ
0: เอาแล้วเราเคลียร์กันยังไงอะคะอย่างนี
1: ้มีครั้งนึงไปภูเก็ตไปอะไรเขาเป็นอะไรนะ
14: วอล์
1: กกิ้งสตรีท
14: ป่า
1: ตองอะผมก็ไปเดินกับเขาเฮ้ยล่ะผมไม่คิดอะไรผมก็พี่น้องมันผมเต็มเลยเนี่ย
14: เต็มซอย
1: ไอ้อิดว่าไอ้อิดต้นนั้นแรงเขาไหมอุ้มผมเข้าไปข้างในรุมกันเขาไปข้างในเขาหยอกนั่นแหละจกนั่นจกนี่นี่ก็ยืนอยู่ข้างหน้างงตึ้งสตันสักพักผมก็เดินออกมาแป๊บเดียวแหละไม่ถึง 3-40 วิหรอกเดินเข้ามาเดินออกมาเอ๊ะเดินออกมาเสร็จปึ้งเขาก็นิ่งๆพอนิ่งๆเสร็จผมก็เดินต่อสังเกตเห็นว่า
14: ม
1: ่อนแน่
14: ๆตึง
1: แน่ๆเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเรายังไม่รู้ว่าเราผิดอะไรยังงงๆอยู่จนมาอธิบายว่าทำไมทำแบบนี้อะไรฮะทำอะไรก็เมื่อกี้ทำไมไม่ขัดขืนทำไมไม่หนีอะไร
0: ถึงปล่อยตัว
1: ทำไมต้องปล่อยตัวอย่างนั้นเขายังไม่รู้เลยจึงอธิบายเขาฟังว่านี่แหละบ้านพี่มันจะไม่ใช่บ้านพี่หรอกแฟนคลับพี่จะเป็นประมาณอย่างนี้เขาไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเราจะไปไหนมาไหนถ้าเราคิดไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าเพรา
0: ะ
1: นั้นเราเป็นคนของประชาชนเราก็อะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจหลังจากนั้นเขาเข้าใจหมดแล้ว
0: แล้วตอนนี้เข้าใจแล้วปรับตัวได้แล้วใช่ไหม
14: ใช่ค่ะสักระยะ
2: ตอนหลังๆพี่น้ำบอกไหมฮะเอาเลยยกไป
1: เอาเลย
2: เอาแน่จงแน่เอาเลย
0: เออแล้วเหตุการณ์ที่หึงศิลปินล่ะไปเป็นเคสไหนคะ
2: อันนี้ไหมฮะ
14: ก็นี่แหละค่ะเหตุการณ
0: ์อ๋ออันนี
1: ้แล้วช่วงคราวนี้หลังๆนี่ผมไปไหนมาไหนด้วยถ้ามีคนมาถ่ายรูปเขาจะเดินหนีไปเลยไปก่อนเลย
2: ไม่อยากดู
1: ไม่ใช่ไม่อยากดูใครก็ว่าก็เต็มที่ไป
14: ให้เวลาไปเลย
1: แต่คราวนี้เอ้า ทำไมไปก่อนพี่ไม่ยืนดูกันไม่ยืนรับกันก่อนนะพี่อิ
14: ทไปอันนี้ก็จะงอนคราวนี้ว่าทำไมไม่รอทำไมไม่ตามอะไรอย่างเงี้ย
1: เผื่อเราจะรีบไปงานคนเป็นผู้จัดการก็ต้องบอกขอโทษนะคะพี่ต้องไปต้องบอกอย่างนี
14: ้
1: ไปก่อนแล้ว
2: อันนี้ถือปรับตัวได้ดีมากไปเลยปรับตัวได้ดี
0: แต่ก็ต้องพยายามเข้าใจนะเพราะว่าพี่อีทเนี่ยจริงๆตั้งแต่สมัยก่อนหนูโป่งลางเอ่ยมาเป็นพี่อีทเอ่ยอะไรเงี้ยคือแฟนคลับเยอะมากจริงๆแล้วก็มีแบบ
1: เขาชอบว่าเราขี้เล่นไง
2: ไม่แล้วแฟนคลับทุกคนก็สงสัยไอ้กระโปรงที่พี่ใส่อะไร
14: ใช่ใช่
1: เขาก็เช็คของนั่นแหละ
2: ใช่
1: เขาเช็คของ
0: แล้วเช็คไปเจอแคนไหมคะ
1: ตะปู
0: เออแล้วก็การปรับตัวคือทุกวันนี้ก็จะไม่มีเรื่องหึงหวงแล้วใช่ไหมพี่นา
14: ไม่มีค่ะไม่มีเลย
1: เพราะว่าผมตั้งแต่แต่งงานตั้งแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าเราตั้งแต่มีลูกเหมือนกันก็ไม่เลยบอกเขาแล้วก็เราเป็นลูกพระเจ้าเราจะแบบคือตามภาษาผู้ชายมันวอกแวกได้หรือว่าแต่ไม่มีที่จะไปทำนอกโลกทาง
0: ด้วยวัยด้วยไหมพี่เราทำงานมันเหนื่อยแล้วได้เจอครอบครัวที่น่ารักแล้วด้วย
1: ยิ่งทุกวันนี้ยิ่งแบบถ้าไปงานไกลๆบอกน้ำด้วยว่าถ้าไกลๆมากๆมันเหนื่อยอ่ะมันถ้ามันไกลมากๆแล้วเหนื่อยไม่เอานะอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาแล้วก็พ่อจะอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าอะไรไม่ใช่ว่ารวยนะแต่ว่างานก็อยากมีแต่ถ้ามันไปไกลมากๆถ้ามันไม่เหนื่อย
2: อยากอยู่กับ
1: ก็อยู่ครอบครัวแล้วทำงานตัวนี้ก็ไลฟ์สดมั่งอะไรมั่งก็สนุกดี
2: โอ้แล้วร้านอาหารต้องหลายร้านนะต้องดูแล
1: แล้วเดินสายร้านอาหารเราด้วยอะไรอย่าง
0: เงี้ยเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าเห็นบอกว่าครอบครัวนี้นะคะวางแผนความมั่นคงทุกอย่างให้น้องนาวาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
8: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
15: Based on your notes there are some great
8: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
16: Put your mask friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยน mood ได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Put your mask friend จากอังกฤษ
17: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
18: รับชุดไหนดีครับ
19: เอาชุด
20: ออสตางค
21: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
22: ้สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสริ้วรอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
23: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
24: ้สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่
25: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
26: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
4: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
27: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลอันเดอร์เดอะซีโลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
28: มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้ในส่วนที่เหลืออีก150กว่าคนถือว่ารอด 100% เลยไหม
29: คนที่ไม่ถูกฟ้องก็ยังสามารถถูกฟ้องได้ทุกเมื่อแต่คนที่จะสั่งฟ้องเขาได้ก็มีแต่กกต.เท่านั้น
28: มีโอกาสไหมที่ฝ่ายตรงข้ามน้ำเงินทั้งหมดแล้วคนละขั้วคนละสีคนละอุดมการณ์ทางการเมืองในอดีตมารวมตัวกันหรือแม้กระทั่งตัวคุณเป๋าเอง
29: สำหรับผมแล้วตอบวันนี
28: ้16
29: กันยา69ไม่มีทางผมไม่ไปร่วมม็อบกับคุณสนธิลิ้มทองกุล
30: รังนกแท้สูตรผสมซิงค์และวิตามิน D3 เพิ่มเนื้อรังนก2เท่าน้ำตาลน้อยกว่าสูตรเดิม
2: เห็นบอกว่ามีความกังวลคือบอกทั้งคู่บอกมีลูกตอนอายุเยอะพ
1: ี่
2: มีลูกตอนอายุเท่าไหร่ฮะ
1: อายุลูกก็อายุลูกหรืออ
0: ายุพี่ตอนพี่มีลูกนะ
1: ลูกกว่าผมก็น่าจะ41
2: แล้วคุณพิทคุณน้ำอะคะ
14: 37ค่ะ
2: โอ้ก็ผู้หญิง
0: ก็ไม่เยอะนะยุคนี้
2: เยอะ
0: ยุคนี้ไม่เยอะหรอกแต่พี่ก็เลยมีความเป็นห่วงเพราะว่าถ้าลูกโตเราก็จะอายุเยอะขึ้นเรื
2: ่
0: อยๆก็เลยค่อนข้างวางแผนแบบความมั่นคง
1: ก็วางแผนไปทั้งแม่ทั้งลูกทั้งครอบครัวแหละว่าเขาจะช่วงนี้เขาจะมีอยู่ตรงไหนทรัพย์สมบัติเขาเรียกว่าอะไรวางแผนซึ่งประกันอะไรต่างๆไว้ให้พวกเขาเผื่อวันอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ข้างหน้านะครับก็วางแผนเอาไว้แหละ
2: วางอะไรไปแล้วบ้าง
1: ก็เรื่องประกันชีวิตเรื่องอะไรต่างๆเรื่องคือแต่ว่าเรื่องเขาเรียกว่าพินัยกรรมอะไรยังไม่ได้เขียนขนาดนั้นนะครับ
0: แต่พี่ก็มีธุรกิจด้วย
1: ใช่ทำธุรกิจอะไรต่างๆเผื่อเขาเรียกว่าวางอนาคตที่จะต่อยอดอะไรต่างๆไว้พวกเขาหมดแล้วแหละ
0: ค่ะ
2: ก็ถือว่ารอบครอบมากนะ
0: สมบัติประมาณ300ล้านที่เตรียมไว้ให้ลูก
1: ด้วยมีเยอะกว่านั้น
0: เอ้ย
2: ชอบ
0: นี่แหละแต่พี่ทำงานหนักมากพี่นาเป็นคนดูแลคิวพี่ดูแลเรื่องการเงินแต่เขาก็บอกว่าเป็นห่วงพี่มากเรื่องทำงานใช่ไหม
14: เพราะว่าเขาจะเป็นคนซีเรียสค่ะเครียดโดยเฉพาะช่วงที่ทำหนังนี่ก็คือจะแบบไมเกรนขึ้นหลายรอบอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้พี่อีเป็นคนจริงจังมากนะ
14: เข้าบ้านมาก็คือจะแบบเอาแล้วคือแบบอาการล่อแร่คือเหมือนแบบทุกวันอะไรอย่างเง
0: ี้ย
14: ช่วงนั้นใช่
0: แล้วเตือนกันยังไงบ้างอะคะ
14: ก็ต้องบอกให้เขาผ่อนลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างเราไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีเราก็ต้องปล่อยให้เวลามันทำงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปกังวลคิดแล้วคิดอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: พี่อีทเคยจินตนาการภาพในอนาคตไว้ไหมว่าลูกเราอ่ะเราอยากเห็นอะไรในความเป็นเขาในอนาคตที่จะเกิดขึ้น
1: ผมว่าอนาคตที่ผมวางไว้น่าจะเป็นนักธุรกิจมันมีที่เราจะสร้างเอาไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งเขาก็ต้องทำเองด้วยก็อยากให้มาทางค้าขายมากกว่ามาทางค้าขายมันจะอะไรที่มันโลกอนาคตและที่สำคัญอย่างเรื่องภาษาสมัยนี้ภาษาสำคัญมากๆก็อยากให้เขาเก่งเรื่องภาษาอย่างน้อยจะพูดภาษาจีนอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: เห็นด้
1: วยวางแผน
2: จีนอังกฤษ
1: ใช่
2: จีนอังกฤษต้อง
1: แต่ว่ารัสเซียนะเอาไว้ก่อนเอาภาษาเรื่องภาษาเอาภาษาจีนอังกฤษทางนี้ก่อน
0: แล้วค่อยๆขยายไปอะไรหลายพื้นที่ไป
1: ผมว่ามองว่าอย่าง
2: นั้นนิคมล่ะ
1: มองไปอย่างนั้นครับ
0: นาวาโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับลูก
3: นักฟุตบอลครับ
0: อยากเป็นนักฟุตบอล
3: นาวาเตะบอลเก่งแล้วก็วิ่งเยอะเลย
0: หนูอยู่ตำแหน่งอะไรหนูรู้ตำแหน่งตัวเองไหม
3: กองหน้าครับ
0: กองหน้าชอบทีมฟุตบอลทีมไหนครับ
1: ชอบใครชอบใครนักฟุตบอลชอบใคร
3: ลามินยามาครับ
1: ลามินยามา
0: คือใครอ่ะพี
1: ่นักฟุตบอล
0: นักฟุตบอลแล้วทีมล่ะ
1: ชอบทีมไหน
0: ถ้ายังไม่มีให้เลือกลิเวอร์พูลเล่นเลยนะลูก
3: สเปนครับ
0: สเปนเหรอ
1: สเปนโ
0: อ้
1: ครับครับ
2: นาวานนาวาบอกรักคุณพ่อคุณแม่หน่อยได้ไหมคะ
1: นี
2: ่รักคุณพ่อคุณแม่ไหมคะ
1: พูดดังๆครับรักไหม
3: ครับ
1: รักแม่ไหมครับ
3: รักครับ
1: ป้าน่ะ
3: รักครับ
1: หอมแก้มหอมแก้มแม่หอมแก้ม
2: แม่
1: หอมแก้มหอมแก้มแม่หอมแก้มหอมแก้มนี่หอมแก้มอย่าเขินสิหอมแก้ม
0: คนเยอะ
1: ก็จะเขินสาวๆนี่สาวๆสองคน
0: นาวานาวาอยากมีน้องเพิ่มไหมครับ
1: มีน้องไหม
3: ไม่ครับ
0: อยู่คนเดียวสบายใจละแล้วพี่อยากมีเพิ่มมาอีกไหม
1: ก็อยากมีผมอยากมีอยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: แต่น้ำเขาบอกว่าเขาเหนื่อยอาจจะเรื่องอายุเยอะอะไรเงี้ย
14: กว่าแล้วค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: พอแล้วเน
14: า
0: ะ
14: พอแล้ว
0: น่าจะมั่นคงแล้วแหละพี่เพราะตัวนี้ที่พี่สร้างไว้ให้เขาก็น่าจะอยู่ได้ถึงโตเลยแหละ
2: เดี๋ยวเรากลับมาคุยกับครอบครัวพี่อีกทีนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป๊กมีแขกรับเชิญคนต่อไปค่ะคุณผู้ชมเป๊กก็อยากให้ตั้งใจฟังในช่วงนี้เลยนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงผู้ชายที่หน้าตาดีแต่รู้ตัวอีกทีคือมีคนบอกว่าปากเหม็นแล้วบางทีเนี่ยเรื่องการปากเหม็นนะไม่มีใครกล้าบอกใครแต่สังเกตได้ว่าเวลาเขานั่งใกล้คุณอ่ะเขาจะอยากคุยกับคุณได้ไม่นานหรอกแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะกล้าคุยกับคุณมันจะทำให้คุณเสียบุคลิกมากๆยุคนี้นะนอกจากกลิ่นปากต้องไม่เหม็นแล้วนะคะฟันของคุณยังต้องขาวสะอาดยิ้มสดใสรับทรัพย์ค่ะวันนี้เป๊กมีแขกรับเชิญนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะที่เรียกว่าจะมีตัวช่วยมาให้คุณดูแลช่องปากค่ะต้อนรับคุณปัดสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: เนาะสวยแล้วต้องมีกลิ่นปากที่ดีแล้วก็ฟันต้องขาวด้วยยุคนี
6: ้ค่ะใช่เลยนะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะให้เอามืออังปากตัวเองก่อนทุกคนเลย
2: ทำตามเดี๋ยวนี
6: ้นี่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่อาจจะไม่สามารถดูแลกลิ่นปากได้อย่างที่เราต้องการก็ได้นะคะเพราะว่าการที่เรามีกลิ่นปากเนี่ยส่องกระจกฟันเหลืองมันขาดความมั่นใจทั้งหมดเลยต้องบอกก่อนว่าแล้วปัญหาเนี่ยแก้ได้ด้วยอะไรแก้ได้ด้วยดีเด่น
0: นี่
6: นะคะเพราะว่ายาสีฟันเนี่ย ผู้เชี่ยวชาญผลิตเองด้วยนะคะแล้วก็คิดค้นโดยเภสัชกรนะคะจะบอกว่าสำหรับยาสีฟันดีเดนอันนี้เป็นสูตรใหม่เลยนะคะใครที่มีปัญหาฟันเหลืองกลิ่นปากแรงนะคะตัวนี้นะคะสามารถคุมกลิ่นปากได้ยาวนานและที่สำคัญนะคะช่วยลดในเรื่องเสียวฟันนะคะผู้เชี่ยวชาญแนะนำเลยซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็คือปัดเองนี่นะคะคิดค้นโดยปัดเองเป็นเภสัชกรนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าหลอดเดียวจบทุกปัญหาเลยนะคะทั้งลดกลิ่นปากแก้ฟันเหลืองและช่วยให้ฟันขาวมากขึ้นนะคะเหมือนการฟอกสีฟันปกติแล้วนะคะเราต้องเข้าคลินิกประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคราบเหลืองฟอกสีฟันแต่ว่าอันนี้นะคือใช้เงินนิดเดียวเอง
2: หนูใช้อยู่หนูบอกเลยว่านอกจากช่วยเรื่องคราบเหลืองแล้วนะคะ

0: ปากดีแล้วเป๊กเลิฟความเป็นเขาอย่างหนึ่งคือ
1: ค
0: ข้าพเจ้าชอบกินแบบสตอกะปิ
1: อะไรที่ไทยเนาะ
0: แล้วเวลาแปรงฟันอ่ะปกติอ่ะยาสีฟันอย่างอื่นอ่ะคือไม่สามารถระงับได้เลยคือคุณจะมีพิรุธทางทีว่าคุณกินทุเรียนหรือสตออะไรพวกเนี้ยแล้วไปคุยเขาจะบอกว่าแอบกินสตอมาใช่ไหมแต่ว่าพอแปรงด้วยตัวเนี้ยไม่มีใครจับได้คือหายไปเลยจบ
1: เพราะว่าจริงๆอ่ะอย่างปัดเองอ่ะปัดชอบทานส้มตำกินสตอกินทุเรียนหรือว่ากินอะไรพวกชากาแฟที่มันทั้งทำให้เกิดกลิ่นปากแล้วก็ทำให้คราบเหลืองอ่
0: ะ
1: แล้วมันไม่มั่นใจเลยจะยิ้มจะอะไรมันไม่มั่นใจหมดต้องทาปากแดงอย่างเดียวเพราะว่าจะได้จะให้ดูฟันมันสว่างสว่างหน่อย
0: แต่ตอนนี้คือทาสีอะไรก็ได้ตอนนี้หน้าเขาคงจืดกันหมดไม่ค่อยมีใครทาแดง
1: ใช่ตอนนี้คือจะทาสีอะไรก็ได้เพราะว่าฟันไม่เหลืองแล้วตัวนี้คดลดคราบเหลืองลมหายใจหอมสดชื่นน้ำลายไม่บูดอีกต่อไปสำหรับยาสีฟันดีเดนนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้นะใช้เทคโนโลยีเอนไซม์มะละกอและเนื้อสีม่วงนะคะไม่ติดฟันไม่ติดเหงือกนะคะตัวเอนไซม์มะละกอเนี่ยช่วยย่อยในเรื่องของคราบเหลืองที่อยู่บริเวณร่องฟันที่อยู่บริเวณหน้าฟันต่างๆนะเดี๋ยวจะเทสให้ดู
2: นี่ทำให้ดูเลย
1: เหมือนเปิดแล็บเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวปัจจาเอาเบตาดีนตัวนี้แทนคราบเหลืองแล้วเดี๋ยวจะบีบเนื้อยาสีฟันเข้าไปเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เวลาที่เราทานพวกชากาแฟหรืออะไรเหลืองๆเนี่ยมันจะทำให้ฟันเนี่ยเราเหลืองตามไปด้วยและแบคทีเรียถ้ามันอยู่ในช่องปากมากๆเนี่ยมันย่อยได้ไม่หมดอ่ะมันก็จะเป็นที่มาของคราบเหลืองนี่เลยนี่เห็นไหมแค่นี้ยังไม่ทันทำอะไรเลย
0: อ้าว
1: อุ๊ย
0: อ
1: ้
0: าว
1: ยังไม่ทันทำอะไรยังไม่ได้คนยังไม่ได้อะไรเลยทุกคนดู
0: น้ำจะใสแล้ว
1: แค่แบบอย่างนี้เองแล้วคนอีกนิดหน่อยทุกคน
0: อุ๊ยคนไป2ทีครึ่ง
1: หายเลยมหัศจรรย์มั้ย
0: อุ๊ย
1: มหัศจรรย์มั้ย
0: คือไอ้ตัวที่บีบยังไม่แตกแบบ
1: ยังไม่แตกเลย
0: สีฟันน่ะ
1: นี่แหละคือเทคโนโลยีของเอนไซม์มะละกอนะคะที่เป็นไวท์เทนนิ่งที่ไม่ทำลายหน้าฟันแล้วก็เป็นนาโนซิมแคร์เพจที่เคลือบฟันด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะใช้แค่ครั้ง2ครั้งฟันขาวขึ้นและเทคโนโลยีสีม่วงตัดเหลืองได้ขาวและมีนาโนซิมแคร์เพจที่ครั้ง2ครั้งก็ช่วยลดในเรื่องเสียวฟันบางคนอยากได้ฟันขาวอยากได้ลดกลิ่นอยากได้ฟันสะอาดแต่ปัญหาเสียวฟันตามมา คือยิ่งแปรงเหงือกยิ่งล้นลิ้นคือยิ่งบานฟันยิ่งบางแต่ตัวนี้มีสารเคลือบฟัน4ตัวมีโปรไบโอติกมีพรีไบโอติกที่คุมกลิ่นได้ตลอด24ชั่วโมงปรับสมดุลในช่องปากมีฟลูออไรด์ 1,500 ppm แล้วจะบอกว่าตัวนี้ที่ชอบมากๆเลยก็เพราะว่าคิดค้นโดยเภสัชกรนี่นะคะก็คือปัดเองอย่างที่บอกนะคะคือลูกค้าเชื่อมั่นเชื่อใจมากตั้งแต่หลอดสีเขียวแล้วคือขายกันหลายล้านหลอดมากสำหรับตัวนี้2ปี 500,000 ชิ้น
2: ว้าว
0: เป๊กใช้นะคุณหมอที่ทำฟันให้เป๊กกับเป๊กทำวีเนียคุณป่านนี้ต้องยอมรับคุณบอกว่าคุณเป๊กนี่6เดือนแล้วทำไมไม่กลับมาหาหมอเลยปกติเราต้องกลับไปทำคราบเหลืองสำหรับคนทำวีเนียนะคะมันจะมีคราบเหลืองที่ติดอยู่ตรงนี้ใช้ตัวนี้จบวีเนียใช้ได้แล้วตอบโจทย์โคตรเลิศ
2: แล้วอีกหนึ่งคนที่ดิฉันเพิ่งไปเจอที่งานหนึ่งมาคุณเคภูมิยิ้มทีฟันสว่างว่ามาก
1: ยิ้มทีฟันสว่างและคือถามเขานะบอกว่าชอบสูตรไหนที่สุดน้องเคนบอกว่าชอบอันนี
2: ้
1: ชอบอันนี้เลยเพราะว่าน้องเคนก็คือชอบดื่มชากาแฟเหมือนกันนะคะตัวนี้ช่วยลดคราบเหลืองแล้วน้องเคนเองเป็นคนที่ไม่ทำวีเนียน
2: ะ
1: เป็นคนที่ฟันซี่ใหญ่อยู่แล้วแล้วตัวนี้จะลดคราบเหลืองได้ดีมากและตามร่องฟันเพราะว่าตัวนี้มีสารขับฟัน3อนุภาคเล็กกลางใหญ่ช่วยไปแบบซอกซอนได้ดีมากพี่เอก็ชอบนางสาวไทยพรีเซนเตอร์2คนทั้งพี่เอแล้วก็น้องเคนชอบหมดเลยนะคะแล้วสารสกัดที่ใส่นะคะจะบอกว่าอัดแน่นเต็มโดสฟังมาถึงตรงนี้แล้วต้องอยากได้แล้วแน่นอนเดี๋ยวปัดบอกเบอร์ก่อนเลยนะคะที่เบอร์021613244นะคะหรือว่าถ้าใครสะดวกทักไลน์มาเลยนะคะทิ้งข้อความไว้เลยที่ @dc99 มาเอาโปรกันดีกว่าวันนี้นะคะปกติ1หลอดขาย400แต่วันนี้ซื้อ1หลอดให้อีก2หลอด
0: เลิศ
1: ซื้อ1หลอดให้อีก2หลอดนะไม่พอตัวเด็ดตัวปังตัวจึ้งนี
2: ่นี่ดาบ้วนปาก
1: ก็ชอบมากแปรงปึ๊บบ้วนไปอีกโอ้โหคือเป็นแบบฟันขาวคูณ2เพราะตัวนี้มีเอนไซม์มะละกอแต่ไม่ได้แถมคนเดียวนะคะ
2: ให้เท่าไหร่คะ
1: แถม2ขวด
0: โอ้ย
1: เลิศเท่ากับวันนี้5ชิ้นนะปกติ 4,000 วันนี้เอาไปเลยนะแค่99สายนะคะ499บาทเพียงแค่โทรมาที่เบอร์021613244หรือว่าที่ LINE @dc99 พิมพ์ทิ้งข้อความไว้เลยเดี๋ยวไม่ทัน
0: คุณปัดลดไปเกือบ 90% เลยนะ
1: ลดเยอะเยอะมากลดเยอะมากแล้วจะบอกว่าสูตรนี้นะเป็นสูตรที่แบบพรีเมียมมากเป็นสูตรที่ตั้งใจทำนี่ทุกคนจะเห็นแบบด้านหน้าเห็นในจอเลยนะ499ได้ไป5ชิ้นนะโทรมาที่เบอร์021613244หรือว่าที่ LINE นะคะ @dc99
2: ค่ะ
1: เซตนี้จะบอกว่าขอวันละ3 บาทใช้ได้6เดือน
2: 6เดือน499ใช้

ละ3บาทวันละ3บาทให้ปลาเถอะฟันขาวลดกลิ่นปากลดคราบเหลืองและอย่างที่พี่เป๊กกี้บอกอ่ะตามซอกฟันบางคนบอกอุ๊ยทำวีเนี่ยเธอต้องขาวตลอดไปไม่ใช่นะ

0: ำลายต่อมรับรสในของลิ้น
1: ไม่ทำลายเลยอะปกตินะคะถ้าเราไปเจอยาสีฟันที่บอกว่าอุ้ยช่วยในเรื่องฟันขาวนู่นนี่นั่นมันจะทำให้รู้สึกว่าฟันบางเวลาทานอะไรก็ไม่อร่อยเลยบางทีมันมีสารบางตัวที่มันฟอกรุนแรงเกินไป
0: แต่กินข้าวแบบอุ้ยมันลดอะไรแน่อันนี้ไม่เป็น
1: ไม่ฝาดไม่เฟื่อนเลยนะคะแล้วจะบอกว่าพนักงานออฟฟิศชอบมากเพราะเขาต้องแบบเมาส์มอยไงเมาส์มอยขึ้นลิฟต์มันบางทีเราไม่มั่นใจรู้สึกว่ามันอึดอัดมากเลยในลิฟต์เนา
2: ะ
1: ยิ้มได้อย่างเดียวนะจะบอกว่าตัวนี้คือรับประกันเลยว่าถ้าขึ้นชื่อว่าดีเด่นแล้วเชี่ยวชาญมากๆในเรื่องยาสีฟันในเรื่องของการดูแลช่องปากนะ
2: อุ้ย
1: ตายแล้ว99นี่ไป178สายแล้วค่ะคุณปาดนี่จะบอกว่าจริงๆมีพาร์ทเนอร์เขาให้มา99บอกวันนี้ไม่ขอมองหน้าพาร์ทเนอร์นะขอปล่อยเบอร์เอง
2: ปล่อยไปเลยได้ไหมคะ
1: ขออีก99นะ
2: โอเค
1: เราคุยกันแค่นี้เราคุยกันแค่น
0: ี้ไม่ปล่อยไหลด้วยนะให้เพิ่มอีก99เท่านั้นนะ
1: ปิดไว้เลยปิดหน้าเขาไว้เลยเดี๋ยวเขาจะบอกว่าไม่ได้ให้อีกนะคะอีก99สายโทรมาที่เบอร์021613244นะคะหรือว่าที่ LINE @dc99อันนี้ง่ายสุดแล้วพิมพ์ทิ้งแบบข้อความทิ้งชื่อที่อยู่ไว้เลย
0: ถ้าไม่อยากพิมพ์ก็สแกน QR code หน้าจอเลยเก๋ๆ
1: ใช่เผื่อบางใครขี้เกียจแบบรอสายไงหรือว่าถ้าใครสะดวกโทรก็โทรเดี๋ยวเรามี call center โทรกลับทันทีนะคะ021613244หรือว่าที่ LINE นะคะ @dc99นะคะพรุ่งนี้ขออนุญาตปรับราคานะ
2: โอ้ยพรุ่งนี้ไม่ได้ราคานี้แล
1: ้
2: ว
1: ไม่ได้ราคานี้เป็น999ก็ยังถูกอยู่แต่ว่าวันนี้ถูกที่สุดวันนี้คุ้มที่สุดนะคะขึ้นหน้าจอแล้วเนาะ499บาทได้ไป5ชิ้นโทรตอนนี้นะคะได้ยาสีฟัน3หลอดได้น้ำยาบ้วนปาก2ขวดโทรมาที่เบอร์021613244นะคะหรือที่แอดไลน์@dc99ขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยรีบโทรเลย
0: ขอบคุณ
1: คุณป
0: ั
1: ดขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณที่ราคาดีมากแต่ว่าคุณผู้ชมก่อนจะจากกันไปวันนี้นะขอแจ้งการเลื่อนเวลาการออกอากาศของคุยแซ่บโชว์หน่อยนะคะแต่ไม่ได้ว่าจะเลื่อนตลอดนะเลื่อนเป็นบางช่วงค่ะวันพรุ่งนี้อาจารย์วันพรุ่งนี้ก่อนเอาสมุดมาจดนะวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่20กันยาค่ะรายการคุยแซ่บโชว์จะมาเสิร์ฟความแซ่บเร็วจากปกตินะคะเป็นเวลา11โมงจากเวลาเดิมนะ 11:30 เป็นเวลา 11:10 ย้ำนะคะเฉพาะวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะเฉพาะวันพรุ่งนี้ปกติเราอ่ะจะเจอกัน 11:30 แต่พรุ่งนี้จะเจอกัน 11:10 จนถึงเที่ยง10นาทีค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะเสาร์ที่26กันยายนรายการคุยแซ่บโชว์จะเสิร์ฟความแซ่บในเวลา 3:10 นะคะถึง 4:10 ส่วนวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะคะรายการคุยแซ่บโชว์จะเสิร์ฟความแซ่บตอน 11:10 ถึงเที่ยง10นาทีค่ะ
0: แล้วก็วันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะคะจะเสิร์ฟความแซ่บกัน15:30 ถึง18:10 เพราะฉะนั้นแฟนๆรายการคุยแซ่บโชว์นะคะจดไว้หน่อยเลื่อนเฉพาะช่วงนี้แหละเพราะว่าเรามีกีฬาอะไรนะ
2: ใช่
0: เรามีกีฬาอะไรนะ
2: เอเ
0: ชียนเกมเอเชียนเกมนะตามนี้นะ
2: จ้า
0: เราจะอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะ
2: ค่ะเอาพรุ่งนี้เจอกัน11:10 นะคะของคุยแซ่บโชว์พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค
0: ่ะ
3: โรคผิวหนังจากเชื้อราปากเลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรควีนมีตัวยาเทอร์บินาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรควีน

0: เดี๋ยวฉันไปก่อนนะคะ
1: โอเคครับ
2: คบกันแล้วเหรอ
1: จะมาถามเรื่องนี้เหรอ
2: ทำไมอะคะอยากรู้ถามไม่ได้เหรอ

0: วินร่างเอกสารไว้ว่าเธอต้องคืนเงินผู้เสียหายแต่ละคนเดือนละเท่าไหร่เดี๋ยวจะนัดวันไกล่เกลี่ยกับเจ้าพนักงาน
1: ให้ฉันผ่อนเขาเดือนละเป็นหมื่นเนี่ยนะ
0: ก็เธอโกงเขามาเป็นแสนจะผ่อนคืนหลักร้อยหลักพันได้ไงวินต่อรองมาให้สุดเท่านี้ไม่อย่างนั้นเขาจะฟ้องศาล
1: แต่ฉันจะหาเงินจากไหนวินอะไร
0: ก็เอากระเป๋าแบรนด์เนมกับของมีค่าของเธอไปขายสิ
1: เฮ้ยเอาไปขายฉันใส่อะไรอ่ะ
0: แต่ถ้าติดคุกก็ไม่ได้ใช้ของพวกนี้เหมือนกันนะยาดาตอนนี้เธอควรจะหาเงินมาคืนผู้เสียหายให้ได้ก่อนเขาจะได้มั่นใจว่าเธอไม่ไปโกงเขาอีกคิดซะว่านี่คือโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วกัน
1: เริ่มต้นชีวิตใหม่เหรอเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการขายของกินเนี่ยนะ
0: แต่มันถูกกฎหมายไงยาดาต่อไปจะได้ไม่ต้องทำให้ใครเขาเดือดร้อน
1: ฉันก็ไม่ได้อยากทำคนอื่นเดือดร้อนหรอกวินแต่ว่าฉันไม่มีเงินฉันไม่มีอาชีพไม่มีงานดีๆแบบเธอนี่เริ่มต้นใหม่ให้ใครๆก็อยากเริ่มกันทั้งนั้นแหละแต่มันง่ายทั้งที่ไหนเศรษฐกิจแบบนี้อีก
0: คุณบัววงกตที่เธอเจอเมื่อกี้เขาอาจจะมีเรื่องฟ้องร้องแย่งอำนาจในการดูแลบุตรตอนนี้เขาเริ่มทำงานใหม่แต่เขาไม่มานั่งโทษนู่นโทษนี่เลยมันไม่ใช่เธอคนเดียวนะต้องลำบากยาดา

0: เราเพิ่งหย่ากับเขาตอนนี้ถือว่าอยู่ในขั้นตอนการดูแลบุตรร่วมกันอยู่ๆจะไปฟ้องขออำนาจดูแลบุตรศาลไม่รับคำฟ้องหรอกครับ
1: แต่ผมเป็นคนหาเงินอยู่คนเดียวนะพลหมูเขาไม่ได้มีรายได้อะไรแล้วเขาจะเลี้ยงลูกได้ไงอ่ะ
0: ก็ต้องรอให้เกิดขึ้นจริงๆก่อนอาจจะรอดูสักเดือนหรือ2เดือนเพื่อให้ศาลเห็นว่าเรามีเหตุแห่งการฟ้องที่มีน้ำหนักมากพอ
2: แบบนี้ก็แปลว่าเมธเขาต้องดูแลลูกร่วมกับเมียเก่าเหรอคะ
0: ใช่ครับ
3: เจนลองไปสมัครงานที่บริษัทฉันดูไหมอ่ะฉันช่วยดูตำแหน่งให
4: ้อายุอย่างฉันเนี่ยนะแถมไม่ได้ทำงานมาเป็น10ปีใครเขาจะรับและอย่างนึงนะฉันก็อยากหางานที่ทำที่บ้านได้ด้วยอ่ะจะได้ดูแลหน่อย
3: งั้นขายของออนไลน์มั้ยล่ะ
4: ได้อยู่บ้านได้ดูลูกด้วยไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเยอะฉันก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ว่าจะขายอะไรอะแกนี่ตอนนี้นะคนขายของเยอะไปหมดเลยหรือจะให้ฉันรีวิวขายของแบบที่เขาทำกันอ่ะฉันก็ทำไม่ได้หรอกฉันพูดไม่เก่ง
3: นี่ลองหาไอเดียดูในนี้ดินี่เปิดที่ดูนี่เนี่ยดี
5: เจ๋งมากอ่ะเนอะ
4: ทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยอาสาคือตอนแรกเนี่ยนะฉันคิดว่าพอหย่ากับเมธเสร็จทุกอย่างมันก็จะจบเมย์ก็จะได้ไปมีชีวิตครอบครัวใหม่แบบที่เขาต้องการไงสุดท้ายก็เกิดปัญหาอีกจนได้ถนนดูนะว่าพ่อกับแม่ต้องขึ้นศาลกันเพราะแย่งลูกเนี่ยทศคงเสียใจมาก

0: แกเคยถามลูกไหมว่าลูกอยากอยู่กับใคร
1: แกจะว่าฉันเห็นกับตัวก็ได้นะแต่ถ้าฉันถามโน้ตไปแล้วเกิดโน้ตบอกว่าอยากอยู่กับพ่อมากกว่าฉันทำใจไม่ได้หรอกไม่ว่ายังไงนะฉันก็จะไม่ยอมให้เมธเอาลูกไปอยู่ด้วยเด็ดขาดแกเข้าใจฉันใช่ไหม
0: เข้าใจ
1: ทำไมอ่ะคือทำไมคนอย่างเมธออนอลินที่ทำผิดกับคนอื่นอ่ะยังลอยหน้าลอยตามีความสุขอยู่ได้เขาไม่เห็นสนใจเลยว่าเขาทำลายชีวิตฉันกับชีวิตลูกขนาดไหนอะ
0: บัวฉันเองอะก็อยากเห็นพวกมันได้รับกรรมนะแต่แอคชั่นอะเท่ากับรีแอคชั่นนะเว้ยยิ่งมันทำเร็วกับแกแค่ไหนอะแกยิ่งต้องมีความสุขกับชีวิตไหมพวกมันอิจฉา

0: ฉันต้องมีงานมีเงินฉันต้องมีชีวิตที่ดีเพื่อจะดูแลนดให้ได้อะไรมาขายสู้เขาได้เนี่ย
1: เอาจริงถ้าคิดตามการตลาดนะเวลาจะขายอะไรก็ต้องหาจุดแข็งให้ได้ก่อนเช่นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
0: สินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของฉันหรอ
1: ใช่แกก็ดูว่าแกชอบอะไรมันก็จะแคบลงเว้ย
0: สิ่งที่ฉันชอบ

ันนี้เราจะสอนทำเค้กง่ายๆนะคะเป็นเค้กอินจาเค้กอินจาเนี่ยเป็นเค้กที่เหมาะกับเด็กๆนะคะแช่ตู้เย็นไว้กินได้ง่ายๆหรือเหมาะกับงานปาร์ตี้ทั่วไป

0: ัวเสร็จยังลูกน้าสาก็ต้นน้ำถึงแล้วนะ
1: ค่ะแม
2: ่แค่กินจากคือเค้กอะไรอ่ะแค่ใส่ถ้วยอย่างนี้หรออ
1: ืมใช่มันก็คือเค้กธรรมดานี่แหละแต่ว่าใส่ถ้วยนะแล้วก็ใส่พวกแบบผลไม้ช็อกโกแลตแล้วก็ถ้ายิ่งมีคาราเมลผสมยิ่งน่าทานเลย
2: โอ้น่าทานขนาดเลยอ่ะ
1: เห็นไหมใส่ผลไม้แบบนี้น่าทาน
3: มีรถไปกันก็ได้รู้เฉยๆไม่ได้ซื้อ

0: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
1: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
0: ว้าวเสร็จแล้ว
1: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
3: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
4: ว้าว
3: อร่อยจนต้องร้องว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
5: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: Put your mask friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกFisherman Fan จากอังกฤษ
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปอนจ์ป๊อปว้าว
10: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
11: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
12: แค่โค้ก10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
13: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
14: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: น้ำปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
7: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
6: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
7: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
8: เดี๋ยวไปเลย
9: ไซเลนเสียพี
8: ่เบนโต
10: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
11: ป้าฮัจิมะ
12: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
13: พี่มี
14: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
15: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
16: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: Let's go
18: เพศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยดังชา
19: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
20: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
21: ปากสะอาด
22: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
23: ดีต่อเหงือกและฟัน
21: รสดีใช้ง่าย
22: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
23: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
24: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์
25: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
26: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี
27: ้รัฐบาลเดินหน้าเชื่อมรถไฟฟ้าทุกสายทั่วกทม.และปริมณฑลกำหนดค่าโดยสารไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวเร่งติดตั้งระบบชำระเงินแบบแตะจ่ายรองรับบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรเมงมุมตั้งเป้าเริ่มใช้1มกราคม70หากค่าโดยสารเกินกำหนดคืนส่วนต่างภายใน3วันทำการ
28: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
29: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
30: ้ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
31: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆจนได้สบตาของเธอคนนั้น
32: อยากได้เหรอลูก
33: เปล่าคำนั้นดูเฉย
34: ๆกลับ
35: เดี๋ยวนอน
36: เอางี้ดีไหมถ้าเทอมนี้นดทำเกรดได้เกิน 3.5 น่าจะซื้อให้
33: แต่ว่ามันแพงมากนะแม่จะไหวเหรอ
36: นี่แม่เคยบอกนดแล้วไงว่าแม่เนี่ยจะเป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นพ่อให้นดเองแม่ก็ต้องไหวสินะคะตกลงเทอมนี้นดจะได้เกรดเกิน 3.5 สัญญา
33: ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะ
36: สักแค่ต้องเ
37: ก็บแม่ไม่ใช่ใช่

0: ทานได
1: ้แต่เค้กที่แกอยากขายเนี่ยเขาก็ทำประมาณนี้ทุกร้านเลยเนาะ
0: ใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกนี้แหละช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือว่าพวกบลูเบอรี่พายอะไรพวกเนี้ยแต่ฉันจะทำเหมือนเขาเนี่ยนะฉันคงขายสู้เขายากอ่ะ
2: ทำไมอยู่ๆแม่ถึงจะเปิดร้านเค้กล่ะครับพ่อจะไม่ให้เงินเราแล้วหรอ

0: ใช่หาลูกคือแม่ก็แค่อยากจะหาเงินเพิ่มเท่านั้นเองเราจะได้ไม่ต้องพึ่งพ่อเขาอย่างเดียวไงแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่แม่อยากจะซื้ออะไรหรือว่านดอยากได้อะไรอ่ะเราจะได้ไม่ต้องรบกวนเงินพ่อไง
1: แต่หนูคิดว่าเค้กที่แม่ทำอร่อยกว่าของอันนี้อีกนะคะ
0: จริงเปล่าน้อน
1: จริงนะคะ
0: น้อนไม่ได้คิดเองคนเดียวใช่ไหมคนอื่นเขาอาจจะไม่อร่อยเหมือนน้อนก็ได้นะ
1: แต่ว่าตอนวันเกิดน้อนอ่ะเพื่อนชอบเค้กที่แม่ทำกันทุกคนเลยนะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าแม่ทำเค้กสูตรพิเศษของแม่เนี่ยน็อตกับเพื่อนจะอยากทานใช่ไหม
1: อยากครับอยากครับ
2: อยากครับ
3: อยากค่ะ
0: เพื่อนด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ครับ

0: คือฉันกำลังหาเค้กสูตรของตัวเองอยู่ก็เลยอยากทำมาให้ชิมดูสิว่าจะพอขายได้ไหม
1: ได้คร
0: ับ
2: ช
0: ิ
2: มเลยน
1: ะ
2: เอาเลยนะ
1: ชอบถ้วยนี้นะครับคล้ายๆที่ร้านมิสูนี่
0: ใช่แล้วค่ะถ้วยนี้ฉันเนี่ยนะตั้งใจเอาผลไม้รสเปรี้ยวมาตัดเลยเพราะว่าฉันเนี่ยไปอ่านดูนะฉันเจอว่าคำว่าทีรามิสุเนี่ยมันเป็นภาษาอิตาเลียนแปลว่าปลุกให้ตื่นฉันก็เลยตั้งใจใส่รสเปรี้ยวเข้าไปนะตัดจะได้สดชื่นแล้วก็ได้วิตามินด้วยค่ะถ้วยนี้ฉันใช้ชื่อว่าเด็กไม่ยอมนอน
1: ไม่ยอมนอนงั้นเพิ่นต้องกินเยอะๆเลยนะลูก
3: รสชาติเท่านี้ครับเค้กอะโวคาโดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเค้กอะโวคาโดเนี้ยคือปกติมันอาจจะต้องโรยด้วยถั่วนะแต่ว่ารสแพ้ถั่วแม่ก็เลยโรยด้วยคอนเฟลกแล้วก็ราดด้วยคาราเมลแทนแต่ถ้าเกิดว่าจะทำขายแม่คิดว่าแม่จะใช้พวกเมล็ดทานตะวันแล้วก็พวกถั่วต่างๆเอาอะเพราะมันจะได้ทานง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยถ้วยนี้แม่จะให้ชื่อว่าเด็กขยัน
3: เฮ้ยงั้นแปลว่าเราขยันใช่ไหมครับ
0: แปลว่าทานเราต้องขยัน
3: โอเคครับ
2: แต่ฉันชอบอันนี้นะเนี่ยเปรี้ยวๆเหมือนมหันต์เลยอ่ะอร่อย
3: ต้นน้ำก็ชอบอันนี้เหมือนกันครับ
2: เนาะ
0: โอ้โหนี่ถ้วยนี้เหมาะกับทั้งแม่ทั้งลูกเลยเพราะว่าถ้วยนี้ชื่อว่าเด็กดื้ออ
2: ้าวไม่ใช่เด็กหน้าตาดีหรอ
0: เด็กดื้อดื้อมาก
2: โ
0: อ้ว่าอร่อยกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยจะขายได้ใช่ไหม
1: จริงสิครับอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วย
2: ใช่แต่ฉันว่าช่วงแรกแกอย่าเพิ่งลงทุนเยอะก่อนขายแบบพวกออนไลน์ไปก่อนพวกนี้ถ้าเกิดมันเวิร์กก็ค่อยขยายดีกว่าดีไหมอันนี้แกตั้งชื่อร้านยัง
0: ฉันจะตั้งชื่อร้านว่าร้านแม่น้องปนัดโฮมเบเกอรี่
3: แม่มันเหมือนสติ๊กเกอร์

0: ไมอ่ะก็น็อตเป็นแรงบันดาลใจให้แม่ทำร้านเค้กนี่ก็ต้องมีชื่อน็อตสิ
1: น่ารักดีนะครับยูนิคด้วยชื่อเค้กที่คิดก็เข้ากับชื่อร้านด้วยครับ
2: งั้นอย่างแรกฉันก็ต้องไปเปิดเพจใน Facebook ก่อนแล้วก็ต่อด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปแกตอนทำเค้กลงในนั้นด้วยดีกว่าเผื่อจะเป็นไวรัลอ๋อแล้วก็ต้องลงแอป Delivery แล้วก็ลงพวกฟองกินแถวนี้ด้วยดีป่ะ
1: โลโก้ร้านเนี่ยใช้รูปคุณบัวคู่กับนนท์ดีไหมครับผมมีเพื่อนวาดการ์ตูนอยู่เดี๋ยวลองให้วาดน่ารักให้ดูครับ
2: ดีเลยค่ะ
3: งั้นต่อไปแม่ไม่ต้องไปรับนนท์ที่โรงเรียนแล้วนะครับนนท์กลับพร้อมกับทางไทยได้แม่จะได้มีเวลาทำเค้กขายครับ
0: ขอบใจมากเลยนะลูกขอบคุณด้วยนะสาขอบคุณมินด้วยค่ะ
1: มาครับชน
0: แล้วไม่รอด้วย
2: มาเลยมาลูก
1: มันหนึ่งสองสาม

0: สวัสดีค่ะดีเจพี่อ้อยนภาพรนะคะเรายอมรับไหมล่ะว่าวันนี้เราค่อนข้างกลัวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะวัยที่เราทำงานกันมาโดยตลอดเราไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเอาเงินที่ไหนเก็บเอาเงินที่ไหนใช้เพราะเรี่ยวแรงของเรามันก็ค่อยๆถอยลงไปเรื่อยๆเรามาซื้อความมีอนาคตของพวกเรากันดีไหมคะวันนี้พี่อ้อยมีแผนประกันที่น่าสนใจมากค่ะจากไทยประกันชีวิตนะคะต้องบอกว่าพี่อ้อยเองสนใจเรื่องนี้มากๆบุพการีมีเงินใช้แต่พี่อ้อยรู้มาแค่นิดเดียวแต่พาคนที่มีความรู้เยอะกว่าพี่อ้อยแน่ๆมาอยู่ตรงนี้ค่ะเชิญพบกับตัวแทนจากไทยประกันชีวิตค่ะน้องณัชชาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแบบประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นการวางแผนการเกษียณนะคะให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะบางทีกังวลเรื่องการเป็นภาระของลูกหลานในอนาคตเพราะฉะนั้นค่ะแนะนำเลยเพราะว่าแผนประกันบุพการีมีเงินใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเป็นแผนประกันที่ลูกค้านิยมทำกันเยอะมากๆเลยนะคะสมัครง่ายมากแล้วก็เงื่อนไขไม่ยุ่งยากค่ะและที่สำคัญผลตอบแทนยังคุ้มค่าด้วยนะคะแล้วเรายังทำเป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวหรือว่าเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะค่าเบี้ยคงที่ค่ะตลอดอายุสัญญาเลยนะคะพี่อ้อยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ9บาทเท่านั้นนะคะ
0: วันละ9บาทเท่านั้นเองเหรอ
1: ใช่ค่ะเริ่มต้นวันละ9บาทเท่านั้นค่ะ
0: พี่ๆและเพื่อนๆวัย50ถึง70ปีเรามาฟังเงื่อนไขกันดีกว่าค่ะว่าเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เชิญน้องณัชชาค
1: ่ะได้เลยค่ะโครงการนี้นะคะจะมีเงินคืนก้อนแรกค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งให้คืนตอนอายุ75ปีและเงินคืนก้อนที่2ค่ะจะมีให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเลยนะคะเมื่ออายุครบ90ปีอยากซื้อความสุขให้กับตัวเองในอนาคตก็ได้นะคะและที่สำคัญหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับเงินก้อนสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทด้วยค่ะพี่อ้อยคือทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานด้วยก็ได้และหากมีการเสียชีวิตใน2ปีแรกนะคะก็จะมีการจ่ายคืนค่าเบี้ยที่ชำระเข้ามาแล้วบวกเพิ่มให้อีก 5% ของเบี้ยดังกล่าวและหากมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะมีการจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยด้วยค่ะเงื่อนไขการสมัครค่ะง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะอายุที่เริ่มรับก็คือ 50-70 ปีไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์022-06-5505ค่ะโทรได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ
0: โอ้โหฟังแบบนี้ปั๊บเข้าใจเลยว่าทำไมหลายๆคนถึงสนใจเพราะว่าได้เงินคืนถึง2ต่อ
1: เลยค่ะ
0: แต่อันหนึ่งที่ต้องเน้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพจริงๆอ่ะ
1: สำหรับพี่ๆอายุที่ 50-70 ปีหลายๆคนอาจกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราอายุเยอะเนี่ยเงื่อนไขจะต้องเยอะแน่เลยคืออยากจะบอกว่าสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าโครงการบุพการีมีเงินใช้ไม่มีการตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
0: การมีแผนประกันชีวิตหลังเกษียณเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะพี่อ้อยก็คิดกับตัวเองเหมือนกันว่าถ้าในอนาคตเรายังแข็งแรงอยู่แต่ตอนนั้นเราจะหาเงินที่ไหนใช้เราจะเอาเงินที่ไหนเก็บเราจะฝากภาระชีวิตของเราไว้ที่ลูกหลานอย่างเดียวจริงๆหรือทำไมเราถึงไม่วางอนาคตของเราไว้ก่อนหรือแม้แต่นะคะลูกๆดูอยู่เอ๊ะเราอยากซื้อประกันชีวิตนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่จังเลยซึ่งก็สามารถซื้อได้ด้วย
1: จะโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาให้ก็ได้ทำไว้เป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวแล้วก็เป็นมรดกให้กับลูกหลานวางแผนการเกษียณให้กับตัวเองในอนาคต
0: จริงๆแล้วเรื่องความอุ่นใจเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะนอกเหนือจากความอุ่นใจที่จะแบบเฮ้ยลูกหลานไม่ต้องลำบากอีกอันนึงคือเราจะได้มีเงินที่ใช้อย่างอิสระด้วยนะคะเป็นอิสระทางการเงินเรามาฟังเงื่อนไขกันชัดๆอีกครั้งนึงนะคะว่าบุพการีมีเงินใช้เป็นแบบประกันจากไทยประกันชีวิตมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ยังไงบ้างให้น้องณัชชาย้ำให้ฟังอีกรอบค่ะ
1: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะรับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยทีเดียวเมื่ออายุครบ75ปีเงินคืนก้อนที่2นะคะรับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทหากมีการอยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันและเงื่อนไขการสมัครค่ะง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ9บาทเท่านั้นย้ำนะคะเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะอายุที่เริ่มรับค่ะพี่อ้อย 50-70 ปีไม่ต้องตรวจและก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้นะคะหรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาให้ก็ได้ท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ022-06-5505ค่ะ
0: สมมติพี่อ้อยมีประกันตัวอื่นๆอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ซื้อเพิ่ม มันจะมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าเราซื้อได้หรือเปล่า
1: ซื้อเพิ่มได้แน่นอนค่ะพี่อ้อยเพราะว่าลูกค้าเราหลายๆท่านนะคะก็มีประกันหลายตัวอยู่แล้วหลายโครงการอยู่แล้วก็สมัครกันเพิ่มมาเยอะมากๆเพราะว่าแบบประกันบุพการีเมียนใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเรียกได้ว่าทําไว้เป็นเงินเก็บให้กับตัวเองนะคะเราก็จะมีหลักประกันให้กับตัวเองเอาไว้ใช้จ่ายซื้อความสุขให้ตัวเองหรือว่าจะทําไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานก็ได้ปัจจุบันเนี้ยค่ะพี่อ้อยคือรายได้ทางเดียวเนี่ยไม่พอแล้วนะคะเรียกได้ว่าการที่เรามีเงินเก็บหลายกระเป๋าดีกว่าเรามีกระเป๋าเดียวแน่นอนค่ะ
0: เวลาที่อายุเยอะขึ้นเรากลัวความไม่แน่นอนอย่างหนึ่งคือเฮ้ยเบี้ยประกันเราจะจ่ายไหวหรือเปล่าจากตอนแรกเราเริ่มต้นนะคะก็บอกว่าเอ้ยเพียงวันละเริ่มต้นแค่9บาทแต่พอนานๆเข้ามันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไหมอันนี้พี่อ้อยถามแทนเลยนะเพราะพวกเราทุกคนกังวลเหมือนกันจริงๆ
1: ค่ะเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าสบายใจได้เลยค่ะหมดความกังวลเรื่องนี้ได้เลยนะคะพี่อ้อยเพราะว่าแผนประกันบุพการีมีเงินใช้เป็นโครงการที่เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายไปไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมลูกค้าถึงนิยมทำโครงการบุพการีมีเงินใช้เยอะมากๆเลย
0: เพื่อทำให้สิ่งที่เราจ่ายไปมันงอกเงยและที่สำคัญค่ะความอุ่นใจที่เกิดขึ้นคือเราจะไม่เป็นภาระลูกหลานจะเป็นวัยไหนก็ตามเราอยากมีอิสระทางการเงินเราไม่อยากซื้ออะไรแล้วแบบไม่ได้อ่ะแต่เราทำมาก่อนแล้วไงคะและนี่เป็นการวางแผนที่ดีเรามาฟังสิทธิประโยชน์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันค่ะว่าบุพการีมีเงินใช้คือแบบประกันที่พวกเราจำเป็นต้องมี
1: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะรับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเมื่ออายุครบ75ปีแล้วก็เงินคืนก้อนที่2ค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเลยทีเดียวนะคะเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีค่ะหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญารับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานได้เลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะคะเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทนะคะอายุที่เริ่มรับค่ะตั้งแต่50ถึง70ปีนะคะที่สำคัญโครงการนี้ค่ะไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรด่วนตอนนี้ได้เลยนะคะ02-206-5505ค่ะ
0: มีอาชีพไหนบ้างคะที่ตอนนี้เห็นบอกว่าฮิตมากเหลือเกิน
1: หลากหลายมากเพราะว่าโครงการนี้ค่ะเป็นที่นิยมสำหรับทุกขั้นอาชีพแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะสำหรับหลาย

0: ท่านที่อายุถึงเกณฑ์ก็ติดต่อเข้ามาทำเยอะมากผลตอบแทนเนี่ยคุ้มค่ามากๆการที่เราทำประกันไว้อะค่ะเราก็ทำเป็นการวางแผนเกษียณในอนาคตเพราะว่าในอนาคตเนี่ยรายได้เราลดน้อยลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินเก็บไว้ดีกว่าแล้วก็แม่บ้านหลายๆท่านนะคะก็บอกว่าบางทีเรามีเงินเก็บไว้เอาไว้เก็บไว้ใช้ก็ไม่ได้งอกเงยอะไ
1: ร
0: เอามาทำประกันตัวนี้ไว้เป็นเงินเก็บแล้วสร้างมรดกให้กับลูกหลานดีกว่าเพราะว่าเงื่อนไขของเราก็ง่ายมากไม่ยุ่งยากด้วยค่ะ
1: ค่ะถือว่าเป็นแม่บ้านที่เข้าใจเลือกมากๆเลยไม่ต้องฝากอนาคตไว้ที่ใครค่ะเพราะที่สุดแล้วความไม่แน่นอนสอนเราอยู่ทุกวันนะคะเน้นอีกครั้งหนึ่งค่ะสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้ไปฟังกันดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือบุพการีมีเงินใช้ค่ะ
0: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนนะคะก้อนแรกจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยนะคะพี่อ้อยซึ่งโครงการนี้นะคะจะให้ตอนอายุ75ปีนะคะแล้วก็เงินคืนก้อนที่2ค่ะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเมื่อมีการอยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันและหลายๆท่านอาจจะกังวลว่าเงื่อนไขจะยากหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าคือเงื่อนไขของเราง่ายมากค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นนะคะย้ำเลยว่าเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาและที่สำคัญนะคะโครงการนี้ยังเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่สามารถติดต่อเข้ามาเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาแทนก็ได้นะคะและอันนี้อยากเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงการของเราเงื่อนไขง่ายมากไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะใครที่ดูอยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์022065505ค่ะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ022065505มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่นะคะตอนนี้สายโทรเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะ
1: ดีจังโทรได้เลยค่ะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในอนาคตที่เราไม่อยากจะเป็นภาระลูกหลานอยู่แล้วลูกหลานด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่สุดแล้วดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลทั้งความเป็นอยู่ดูแลทั้งความเป็นสุขด้วยและขอเน้นย้ำนะคะบุพการีมีเงินใช้นั้นไม่จำเป็นต้องตอบคำถามสุขภาพและก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: พร้อมแล้วสามารถกดโทรศัพท์ตอนนี้ได้เลยวันนี้ขอบคุณน้องณัชชามากๆนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะฝากความไม่แน่นอนในอนาคตไว้ที่มือพวกเราเพราะเราสามารถมีสิ่งที่การันตีความไม่แน่นอนในอนาคตได้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอกันพี่ให้ตัดสินใจว่าพี่ให้ซื้อเพิ่มแน่นอนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ

0: Lifeverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต Systema X Proxy พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ Systema
1: Waco แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวเพื่อคุณและโลกของเรา Waco
0: มีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัว Feel Good Everyday Riches Yogurt

0: ไปรับน็อตให
1: ้ไม่เป็นไรครับป่ะทำการบ้านกันแล้วอย่าเพิ่งเล่นเกมนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โหทำไมคุณบัวหน้าซีดจังครับได้พักกินข้าวบ้างหรือยัง
0: ยังหรอค่ะออเดอร์เยอะมากเลยค่ะ
1: งั้นคุณบัวพักกินข้าวก่อนนะครับผมแวะซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดเจ้าอร่อยมาด้วยเดี๋ยวผมไปใส่จานให้นะ
2: บัวครับ
3: แม่ครับแม่ครับ

0: เป็นไงนี่ตกใจเลยสิ
1: ตอนนี้ร้านเป็นไงบ้างอ่ะ
2: ห่วงตัวเองก่อนไหมบัวนี่หมอบอกว่าแกพักผ่อนน้อยความดันต่ำโลหิตจางแล้วคุณวินก็ยังบอกว่าแกไม่ค่อยกินข้าวอีกทำไมไม่รู้จักเป็นห่วงตัวเองเลยวะนี่แกตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วถ้าเมื่อกี้แกเป็นลมหัวฟาดพื้นขึ้นมาแกจะทำยังไงถ้าแกไม่นึกถึงตัวเองแกก็ควรจะนึกถึงลูกบ้างนะถ้าแกเป็นอะไรขึ้นมาลูกจะอยู่กับใคร
1: โอเคฉันจะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี
3: ้ผมว่าคุณบัวน่าจะหาคนมาช่วยที่ร้านมากกว่านะครับทั้งขายออนไลน์ขายหน้าร้านทำคนเดียวไม่ไหวหรอก
2: เดี๋ยวฉันจะเอานทไปนอนด้วยแล้วกันแล้วพรุ่งนี้จะไปส่งที่โรงเรียนให้ส่วนคุณวินน่ะจะอยู่เฝ้าเป็นเพื่อนแก
1: โอ๊ยไม่ต้องหรอกค่ะไม่เป็นไรฉันอยู่เองได้เดี๋ยวคุณวินต้องดูแลเพลินอีก
4: เพลินจะไปนอนที่บ้านป้าปุกค่ะยกพ่อให้นะบัวคืนนึง

0: พื่อนลูก
1: ค
0: ่ะอันโอเคใช่ไหมคะที่พ่อจะไปนอนเฝ้าพระบัว
1: พ่อชอบน้ำบัวใช่ไหมคะ
0: คุณทนายกำลังถามนำนะครับใช่ครับ
1: เพื่อนโอเคค่ะน้ำบัวน่ารักแล้วก็ใจดีกว่า
0: ขอบใจนะลูก
1: ช่วงนี้ที่แม่มาหาพ่อบ่อยๆเพราะมีปัญหากันใช่ไหมคะ
0: ไม่ต้องห่วงเลยนะพ่อกำลังช่วยแม่จัดการปัญหาพวกนั้นอยู่โอเคไหมคะ
1: โอเคค่ะ
0: งั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวพ่อไปรับที่บ้านป้าปุกนะ
1: ได้ค่ะ
0: ไปค่ะยังไม่นอนอีกเหรอครับ
2: สงสัยเมื่อตอนหนูค่ำนอนเยอะไปหน่อยอะค่ะไม่นอนไม่หลับเลย
0: งั้นดูดาวกันไหมครับ

0: วลาเพลินนอนไม่หลับผมชอบเปิดให้ลูกดูนะครับ
1: มีคนเห็นฉันเป็นลูกคุณอีกคนหนึ่งหรือไง
0: อยากให้ผมตอบจริงๆเหรอ

0: นี้เช้าคุณต้องไปทำงานหรือเปล่าคะฉันทำให้คุณลำบากหรือเปล่า
1: ผมนั้นรู้ความไม่บายเลยครับเดี๋ยวรอพาคุณบัวกลับบ้านก่อนแล้วค่อยไปทำงานก็ได้ครับ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกอย่าง
1: ขอบคุณเหมือนกันนะครับที่ยอมให้ผมดูแลคุณนายครับ

0: ตกลงมีน้ำรั่วแค่จุดเดียวใช่ไหมครับ
1: ตอนนี้เท่าที่เห็นก็มีแค่จุดเดียวค่ะยังไงรบกวนฝากดูให้หน่อยละกันนะคะอาทิตย์หน้าดิฉันกับสามีจะเข้ามาอยู
0: ่ได้ครับ

0: ทำไมไม่นัดที่สอนอคะถ้าเกิดมันทำร้ายฉันขึ้นมาจะทำยังไงเนี่ย
1: ถ้าบอกแล้วไงเขาไม่ยอมนัดไกลเกลี่ยวิเลยต้องพาเธอมาแสดงความเสียใจที่นี่แล้วก็เลิกเรียกผู้เสียหายมันด้วยผู้เสียหายได้เงินคืนก็ส่วนหนึ่งแต่เขาอยากให้เธอรู้สึกผิดกับสิ่งที่เธอทำเธอจะหนีปัญหาไปทั้งชีวิตไม่ได้นะยาดา
2: หรอครับถึงแล้วครับ
1: ยิ้มหน่อยยิ้ม
2: ขอบคุณมากนะครับที่ยอมให้ผมมาเจอ

0: ำไมต้องมาทำเองอ่ะคนงานหายไปไหน
1: โอ้ยออกไปแล้ว
0: ฮะเพิ่งทำงานได้แค่2วันเนี่ยนะ
1: อืมใช่เขาบอกว่างานหนักไม่อยากตื่นเช้าขอนัดเที่ยงฉันก็เลยให้ออกละ
0: ตายตายตายตายตาย5คนภายใน2อาทิตย์นี่สรุปที่ข่าวเขาออกว่าคนตกงานกันเยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะไม่มีงานทำหรือว่าเลือกงานกันแน่วะงงไปหมดละโอ้ท่าอยู่ไหน
2: เมียอีกคนหมายความว่าไงอ
3: ่
2: ะ
3: แกทีกับฉันหย่ากันแล้วอ่ะ

0: เดือนที่แล้วทีเขามาบอกฉันว่าสินแสทักว่าเขาดวงไม่ดีแล้วเขาก็บอกว่าให้มาหย่ากับฉันเพื่อเป็นการแก้เคล็ดตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อเขาหรอกนะแต่ว่าเขามากล่อมบอกว่าธุรกิจเขากำลังมีปัญหาแล้วก็มีหนี้ถ้าฉันยอมหย่าหนี้เนี่ยมันก็จะไม่มาถึงตัวฉัน
1: แล้วแกเชื่อเขาเหรอ
0: แกจะว่าฉันโง่ก็ได้นะแต่ว่าตอนนั้นน่ะเขาทำดีกับฉันทุกอย่างแต่ว่าพอฉันยอมหย่ากับเขาอ่ะเขาก็กลับบ้านดึกบางวันเขาก็ไม่กลับแล้วหลังจากนั้นน่ะเขาก็ชวนฉันทะเลาะแบบแทบทุกวันเลยอ่ะบัวฉันก็เลยแอบตามเขาไปอ่ะฉันก็ไปเจอว่าทีอ่ะแอบพาเมียน้อยไปฝากคันวันที่แกไปเจอเขานั่นแหละ
1: นี่น่าล่ะวันนั้นทีดูแปลกอ่ะ
0: แกคือฉันไม่รู้จะกลับไปหาแม่ยังไงฉันไม่รู้จะบอกแม่ว่ายังไงเลยอ่ะ

0: ื่อใครแล้วนะแกจะด่าจะว่าฉันยังไงก็ได้ฉันขอร้องแกนะแกอย่าไล่ฉันเลยนะอย่าไล่ฉันไปไหนนะขอร้อง
1: อีบ้าใครจะไปทำยังไงกับเพื่อนวะ
0: ฉันขอโทษแกนะสาฉันขอโทษ
2: ไม่เป็นไรแล้วมาอยู่ด้วยกันนี่แหละเนาะ
0: ปู่ฉันขอโทษแกด้วยนะ
1: อยากจะเอาคืนน่ะถึงแม้ว่าจะหย่าแล้วก็ฟ้องชูย้อนหลังได้นะเว้ยนี่แกปรึกษาไอ้บัวเลยขานั้นน่ะเขาขึ้นศาลจนคล่องแล้วแถมยังมีทนายประจำตัวอีก
3: นี่คุณทนายกับบัวเขา
1: yes
4: อยากไปฟังสาวมากดีอะ
3: แต่ว่าฉันคงไม่ฟ้องอะไรทีเขาหรอกนะฉันคิดว่าเราต่างคนต่างอยู่แล้วก็ให้มันหมดเวรหมดกรรมกันไปเลยดีกว่าไม่อยากยุ่งแล้วไม่อยากเจออ่ะ
4: พี่ตอนนี้แกอยู่ที่ไหนอ่ะ
3: ฉันก็เช่าคอนโดอยู่แถวๆนี้แหละทีก็ให้เงินฉันมาก้อนนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกนะแกแล้วก็บอกว่าถ้าฉันอยากได้มากกว่านี้ใครไปฟ้องเอานี่ฉันก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะทำมาหากินอะไรเลยอ่ะ
4: เดียจะมาทำงานกับฉันไหมฉันกำลังหาผู้ช่วยที่ร้านอยู่พอดีเลยมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนะ
1: ดีเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปพร้อมกับบัวมาเลยเพราะหย่าแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆเห็นไหมมาชวน
5: ได้

0: บัวขออันบนอัน
1: นี้ใช่ครับ
2: เจนนะครับ
1: นะครับ
3: บัวครับคือลูกความผมเขาอยากสั่งเค้ก100ชิ้นไปที่งานประชุมของออฟฟิศครับ
1: วันพุธต้นเดือน10โมงนะครับเดี๋ยวผมให้เลขาผมติดต่อมาอีกทีนึงพี่ครับนำบัตรผม
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจัดการให้ค่ะ
1: ครับ
3: ไปครับเดี๋ยวผมไปส่ง
1: ครับ
0: เฮ้ยโอเคนะแหมนี่บัวคุณวินนะเขาดูรักแกมากๆเลยเนาะพาลูกความมานั่งกินที่ร้านไม่พอยังหาลูกค้ามาให้แกอีกอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะ
4: พอแล้วลูก
0: 100นะนี่นี่ลงคิวแล้วแหละ
5: แม่แม
4: ่ใครเอาระวังระวัง
5: นี่ค่ะ
4: อะไรลูกสามจุดเจ็ดเลยโน้ตนี่ดีกว่าเทอมที่แล้วอีกอ่ะเก่งมากเลยลูก
5: แม่บอกโน้ตว่าถ้าโน้ตได้เก่งมากกว่า 3.5 จะซื้อเกมให้งั้นพรุ่งนี้เราไปซื้อกันเลยนะแม่

0: เมื่อกี้เนี้ยแม่ก็เพิ่งได้ออเดอร์ใหม่อ่ะเยอะเลยแม่ต้องการเงินไว้ซื้อของนะครับ
1: ทีแรกนุชก็บอกแม่แล้วว่าไม่ต้องแต่แม่เป็นคนสัญญากับนุชเองนะว่าจะซื้อให้
0: แม่ไม่ได้บอกแม่จะไม่ซื้อให้นะแม่ขอเลื่อนเป็นเดือนหน้าเท่านั้นเองนะคะ
1: ก็ได้ครับหนูรอเดือนหน้าก็ได
2: ้ลูกนอนฉันแน่เลยอ่ะ
3: คุณบัวไม่ต้องเครียดนะครับผมเชื่อว่าหนูจะเข้าใจ

0: ตื่นได้แล้วครับโน้ตตื่นได้แล้วไม่ยอมตื่นฮะวันนี้แม่กะว่าเดี๋ยวพอแม่ส่งของลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ยแม่จะพาหนูไปซื้อเกมซะหน่อยอดเลย
1: เมื่อกี้แม่ว่าไงนะคะ
0: พอได้ยินว่าเกมเนี่ยตื่นซะนะ
1: แล้วแม่จะพาหนูไปซื้อเกมจริงๆไหมคะ
0: แม่กะว่าเดี๋ยววันนี้แม่จะเอาออเดอร์ไปส่งลูกค้าเสร็จแล้วก็จะพา
2: รักแม่ขึ้นมาชิวนะ
0: ไปไปอาบน้ำนะแปรงฟันไปเร็ว
1: ขับเร็ว
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: รักกันเป็นคนเลือกเพลง

0: คน Spotify เขารู้กัน
1: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
2: ดีเมาส์ลายใหม่ซันริโอคาแรคเตอร
3: ์ว้าว
2: ไม่รีบไม่เหลือนะ
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากหมา
6: ขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
7: ฟันโอ
8: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
7: ฟันโอ
8: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
9: พอเหอะเพื่อนโหลดแอปแป๊บเดียวเงินไม่พอบอก promise
10: เมื่อไอมีเสมหะ
11: ละลายเสมหะขับออกง่าย
10: บรรเทาไอ
11: ใช้โซแมท
12: มีคาร์โบซิสเตอีน
13: อันตรายกว่าใช้ยา
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
16: โอเคเฮอร์เบิล
17: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
18: ้หอมฟิน
17: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อม
18: ลงตัว
17: โรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
19: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your vest.

0: Clean.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเลนเสียพี
2: ่เบนโต
4: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
9: เลอา
10: สามีสมุนไพรเลอาจ้าว
11: ระประสานพลังสมุนไพร
12: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
13: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวรส
14: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
15: ์ว้าว
14: ไม่รีบไม่เหลือนะ
16: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
17: น้ำปลาร้า
18: แม่บุญล้ำ
19: อร่อย
11: ฟินเวอร์
4: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
10: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
2: เนี่ยโกงนะ
3: แล้วโกงให้ผมช่วยอะไร
2: หักเกศสองเป็นรักแรกของอัว
17: หรือ
2: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกหักเกศสองเป็นใคร
10: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
14: แกรู้บ้างไหมอากงนะรักที่นี่ขนาดไหนป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
7: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่ของน้องเอง
9: ซิทคอมขอตัวดีวันนี้ตอนแรก
8: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์2ตอนสุดท้าย
0: มึงเผาอ่ะนี่ทำไมกูถึงไม่บอกผมฮะว่าจิตเป็นรูปผมอ่ะทำแบบนี้ได้ยังไง
5: มันตายอ่ะดีแล้วค่ะ
19: ฉันส่งตัวเขาข้ามแดนไปแล้วนะคะไม่มีทางที่จะสาวถึงโค้ชได้แน่นอนค่ะ
12: ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องค่ะฟ้าเธออาจจะช่วยเพชรได้นะ
18: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
6: ี
18: วิมานอากาศ
6: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
18: วันจันทร์อังคาร
6: เวลา
18: 2ทุ่ม
6: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
13: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่10กันยายนนี้ 12:20 น.พบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 น.พบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 น.พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกกองพร้อมกันทางช่องวัน31
16: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
4: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

ที่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: ่ยแม่เพิ่งเอาเงินมาลงทุนสร้างร้านน้ำใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เนี้ยแม่ก็เพิ่งได้ออเดอร์ใหม่อ่ะเยอะเลยแม่ต้องการเงินซื้อของนะครับ
1: ทีแรกนุชก็บอกแม่แล้วว่าไม่ต้องแต่แม่เป็นคนสัญญากับนุชเองนะว่าจะซื้อให้
0: ลูกแม่ไม่ได้บอกแม่จะไม่ซื้อให้นะแม่ขอเลื่อนเป็นเดือนหน้าเท่านั้นเองนะครับ
1: ก็ได้ครับหนูรอเดือนหน้าก็ได
0: ้ลูกนอนฉันแน่เลยอ่ะ
2: คุณบัวไม่ต้องเครียดนะครับผมเชื่อว่าหนูจะเข้าใจ

0: นอตนอตตื่นได้แล้วครับนอตตื่นได้แล้วไม่ยอมตื่นฮะวันนี้แม่กะว่าเดี๋ยวพอแม่ส่งของลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ยแม่จะพาหนูไปซื้อเกมซะหน่อยอดเลย
1: เมื่อกี้แม่ว่าไงนะคะ
0: พอได้ยินว่าเกมเนี่ยตื่นซะนะ
1: แล้วแม่จะพาหนูไปซื้อเกมจริงๆไหมคะ
0: แม่กะว่าเดี๋ยววันนี้แม่จะเอาออเดอร์ไปส่งลูกค้าเสร็จแล้วก็จะพา
2: รักแม่ก็มาชิมนะ
0: ไปไปอาบน้ำนะแปรงฟันไปเร็ว
1: ขับ
0: เร
1: ็ว
3: แหมโน้ตพอแม่จะซื้อเกมให้นี่อารมณ์ดีเลยนะ
4: เพื่อนขอไปด้วยนะโน้ตเพื่อนจะไปช่วยซื้อแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเพื่อนจะช่วยเล่นด้วย
3: ก็ได้
5: ผมเอาเค้กต้องไปส่งใส่รถให้เรียบร้อยนะครับ
0: ขอบคุณนะคะ
5: ไปกันเลยไหมครับ
0: บัวโอเคค้างไว้อะค่ะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงให้เสร็จนะ
5: ครับ
3: บัวอีก10นาทีเองเดี๋ยวเราออกให
0: ้ขอบใจนะงั้นเดี๋ยวรีบไปแล้วเดี๋ยวรีบกลับมาช่วย
5: ไปลูก
0: ยิ้มไม่หยุดยิ้มไม่หยุดค่ะนะ
5: เด็กๆอย่าจมูกไว้

0: มว่าน่าจะเกิดจากการใช้งานหนักมากเกินไปนะครับ
1: พอดีมีออเดอร์เข้ามาค่ะแล้วนี่มันซ่อมได้ไหมคะเนี่ย
0: แผงวงจรด้านในมันไหม้นะครับซ่อมไปก็คงไม่คุ้มหรอกแล้วนี่คุณเปิดร้านเค้กขนาดนี้ผมว่าเปลี่ยนเป็นเตาอบขนาดใหญ่จะดีกว่านะครับจะได้ไม่พังอีก
2: งั้นเดี๋ยวไปส่งของให้ลูกค้าเสร็จแล้วเราแวะไปดูเตาอบใหม่ดีไหมครับ

0: ขอโทษนะลูกแม่พาหนูไปซื้อเกมไม่ได้แล้วอ่ะ
1: แต่แม่สัญญากับนุชแล้ว
0: แม่รู้ลูกแต่ลูกก็เห็นนี่แม่ต้องเอาเงินไปซื้อเตาอบใหม่อ่ะนะลูกนะแม่แค่ขอเลื่อนเป็นเดือนหน้าเองเดือนหน้าแม่จะพาไปซื้อนะลูกนะ
1: เดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าเดี๋ยวเดือนหน้าแม่ก็ไปซื้อให้นุชดิ
0: นุชมีเหตุผลนะสิลูก
2: บัวครับโน้ตครับจะฟังนวินนะครับเวลาโน้ตเล่นเกมแล้วทีวีโน้ตเสียโน้ตทำยังไงครับ
1: ต้องซ่อมครับ
2: แต่คราวนี้ทีวีของแม่เขาซ่อมไม่ได้นะครับแล้วถ้าแม่เขาอยากเล่นเกมต่อเขาต้องซื้อทีวีใหม่เท่านั้นแล้วที่สำคัญเกมที่แม่โน้ตเล่นเขาเล่นเพื่อมาหาเงินดูแลโน้ตนะครับ
1: แล้วโน้ตจะรู้ได้ยังไงว่าแม่จะไม่โกหกโน้ตอีก
2: แล้วที่ผ่านมาแม่เขาเคยโกหกโน้ตไหมครับนวินก็เชื่อนะครับว่าแม่จะรักษาสัญญากับนุชเหมือนกัน

0: น้องแม่ขอโทษนะลูก
1: ไม่เป็นไรหรอกครับแม่เตาอกของแม่จำเป็นกว่า
0: เตาอกจำเป็นกับงานของแม่แต่ว่าโน้ตสำคัญที่สุดสำหรับแม่นะลูกโน้ตรู้ใช่ไหมโน้ตอยากไปซื้อเกมไหมลูกแม่จะพาไป
1: แม่พาโน้ตไปซื้อเกมแล้วแม่จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเตาอกอะครับ
0: ไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวแม่ก็หาทางได้เองแต่แม่ไม่อยากผิดสัญญากับโน้ตแม่ไม่อยากเป็นคนทำให้โน้ตเสียใจ
1: ไม่เอาหรอกครับถ้าแม่สัญญาว่าเดือนหน้าจะซื้อให้โน้ตก็จะรอครับ
0: แม่ขอบคุณมากนะลูกที่ลูกเข้าใจแม่แม่สัญญาเลยนะถ้าแม่เก็บเงินได้เมื่อไหร่เนี่ยแม่จะซื้อให้ลูกทันทีเลย

0: ว่าได้แสนหนึ่งไง
1: พ่อโทรมาขอเงินน่ะ
0: งั้นเธอต้องเก็บเงินไว้อย่าใช้เยอะเงินก้อนนี้พอจ่ายนี่ได้สักเดือน2เดือนอยู่เราทำงานเป็นไงบ้าง
1: งานแล้วขายของอ่ะเหรอโหเจ๊เจ้าของโคตรเคี้ยวให้ฉันยืนขาแข็งไลฟ์ขายของทั้งวันแหกปากแหกคอเจ็บคอไปหมดแล้วเนี่ย
0: ทำงานก็เหนื่อยแบบนี้แหละเธอไม่มีเงินลงทุนก็ต้องลงแรงอดทนไว้ตั้งใจทำงานเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้น
2: เงินกลับมาแล้วค่ะพ่อ แม่สวัสดีค่ะ
1: อะไรอ่ะไปตีแบตมาเหรอลูกโหตัวแค่นี้ถือไม้แบตไหวด้วยเหรอ
2: ฮันตามไปดูป้าปุกค่ะเขาพาพี่ชามไปเล่นแบตเฉยๆค่ะ
1: ใครคือป้าปุก
0: ป้าข้างบ้านที่วินจ้างแกช่วยเลี้ยงเพลินเวลาวินไม่ว่างหิวไหมลูก
2: ไม่หิวค่ะเพราะป้าปุกพาเพลินไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูมาแล้วแต่ถ้าจะให้กินอีกก็กินได้อีกค่ะ
0: งั้นไปอาบน้ำเดี๋ยวพ่อคุยธุระเสร็จแล้วเราออกไปหาอะไรกินข้างนอกกันโอเค
2: โอเคค่ะ

0: ลูกมองฉันเหมือนคนแปลกหน้าเลย
1: กว่าจะโผล่มาเจอลูกแต่ละทีอยากคุยกับลูกก็ตามลูกไปสิแต่ดูความมันจะเข้ามาพอดี
0: ลูกความเหรอใช่ผู้หญิงที่สวยๆคนนั้นปะ
1: ครับคุณสมเกียรติเข้ามาได้เลยครับผมอยู่ที่สำนักงานครับโอเคครับ

0: ปล่าคะ
1: ไปตีแบดมาสนุกไหมลูก
0: สนุกดีค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดคราวหน้าแม่ขอไปด้วยได้ไหม
0: แม่ว่างเหรอคะทำไมช่วงนี้แม่มาหาพ่อบ่อยจังแม่มีอะไร
1: ทำไมถามอย่างนั้นนะลูกพ่อพูดอะไรเรื่องแม่ให้ลูกฟังหรือเปล่าเนี่ย
0: พ่อไม่เคยพูดค่ะแต่เพลินเหตุเองงั้นเธอขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะ

0: ห็นรายการนี้ใครไม่รีบคือพลาดมากวันนี้ตื่นเช้ามาพาตัวเองไปส่องกระจกสักนิดนึงมาเช็คกันหน่อยว่าอายุมากขึ้นมันเจ็บมากแล้วนะแต่ยังไม่พอริ้วรอยมันตามมามันฟ้องบางทีมันไปก่อนอายุไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยตรงหน้าผากใต้ตาจับจีบหางตาเอ่ยลึกไปหมดร่องแก้มมันหย่อนมันย้อยมันคล้อยมันยานถ้ามันเป็นทั้งหมดเนี้ยหมายถึงว่าร่างกายเราเริ่มขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของทุกปัญหาหลายคนบอกว่าฟังมาแล้วพักขนาดนี้นั่นหน้าหรือกระโปรงพีทเนี่ยมันยังจับจีบไปหมดแต่แม่ขาวันนี้ก่อนที่จะกังวลใจไปเรามาอยู่กับครีมรกแกะยูซาและแอบแวะบอกกันว่าจากกระปุกปกตินะ850 บาทคุณผู้ชมณวินาทีนี้เท่านั้นจะเหลือแค่กระปุกละไม่ถึง150 บาทและแอบสปอยของแถมว่าใหญ่ยักษ์อลังการแบบนี
0: ้
1: กลับไปที่พี่ม้าบอกว่าผิวของเราขาดคอลลาเจนมันมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างอย่างแรกเลยมันแห้งมันกร้านทาอะไรลงไปแม้กระทั่งการแต่งหน้าการทารองพื้นเหมือนมันบ้วนออกมาจากหน้าผิวของเราเลยบางคนบอกว่าแค่เดินผ่านพัดลมกลงนิดเดียวครีมที่ทาไว้เฮ้ยมันหายไปไหนหมดเลยมันรู้สึกแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความหย่อนความย้อยความคล้
0: อ
1: ยผิวมันเสียความยืดหยุ่นไปเลยคุณผู้ชมยิ่งในวัย50+ขึ้นไปต้องบอกเลยว่าคอลลาเจนเขาผลิตไม่พอกับการใช้งานนั่นแปลว่าอะไรมันเหมือนไม่มีอยู่อีกเลยพี่ม้าจับทางไหนมันจมทางนั้นเลย
0: What?
1: วันนี้ในรอบ4ปียูสตาร์ค่ะไม่หยุดพัฒนาคุณผู้ชมบอกแบบนี้เลยนะนี่คือครีมสูตรฝาม่วงที่คิดค้นมาแล้วค่ะว่าขอเติมคอลลาเจนซึ่งเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กเข้มข้นซึมลึกและแน่นอนนึกถึงยูสตาร์นึกถึงอะไรพี่ม้าน ึกถึงตัวครีมรกแกะสารสกัดนำเข้าจากออสเตรเลียและถ้าจะบอกว่าตัวนี้แม่80+เอาอยู่ไหมล่ะลูกคุณผู้ชมขาดูคุณแม่80คนนี้บอกเลยว่า
0: ได้ไหมอ่ะ
1: มันยิ่งกว่าความกล้านผิวหน้าแม่จะลูบจะกวาดไปทางไหนแม่รู้สึกว่ามันสากมันกล้านมันแห้ง
0: จริง
1: แม่บอกแบบนี้และเรื่องของความหย่อนคล้อยพี่มะแกส่องตอนเช้านะแกบอกว่าหย่อนมาถึงตรงนี้รู้สึกตาตกส่องตอนเย็นตกกว่าเดิมอีกแต่พอใช้ยูสตาฝาม่วงเน้นยาแม่ใช้เป็นประจำสม่ำเสมอเช้าเย็นและคุณสามารถทาหนาๆแทนมาร์กหน้าไม่ต้องลุกมาล้างได้เลยเพราะวันนี้ที่พอลี่บอกให้ถมให้ได้ใช้เพราะมันเหลือแค่กระปุกละไม่ถึง150 บาท
0: ลดมากสมมงลดไฟลุกวันนี้โทรไว้ก่อนเลย1252ได้อะไรไปบ้างคะ
1: วันนี้ได้ไปเลยค่ะครีมรกแกะ1กระปุก100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและแม่ใช้ได้นานมากนะเท่ากับครีมครึ่งกิโลเลยได้ไปวันนี้5กระปุกยังไม่พ
0: อ
1: ให้ของแถมเรียกว่าสวยเด้งเต็มระบบวันนี้ให้ไปด้วยค่ะสำหรับโลชั่นบำรุงผิวนะคะแล้วก็ครีมอาบน้ำวันนี้หน้าสวยผิวสวยเด้งแล้วผิวแน่นแน่นไปด้วยคอลลาเจนวันนี้จัดไปในราคาแบงค์พันมีเงินทอนค่ะ999 บาทพอยลี่ให้แค่150 เซต1252รีบโทรพี่ม้าบอกแบบนี
0: ้
1: ตอนนี้สายไหลเร็วมากเพราะครั้งที่แล้วมาโซเอาเลยคุณผู้ชมเปิดตัวไปครั้งที่แล้วโซเอาแล้ว
0: หาย
1: คนรอเยอะใช่พี่ม้าเอาจริงแม่พอยลี่นะในแก๊งอสมนี่ค่ะกดไม่ทันครึ่งหนึ่งรอบนี้ง้างรอซื้ออยู่เพราะอะไร
0: ค
1: นที่เขาได้ใช้แล้วเฮ้ยเขาสัมผัสกับผิวหน้าตัวเองเลยตั้งแต่ทาคืนแรกว่าทำไมเนื้อครีมแม่นี่คือความแตกต่างถ้าไม่ดีเราไม่ทำคุณผู้ชมค่ะยูสตาร์เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมาแล้ว25 ปีไม่ใช่ครีมกระแสไปได้ย้ำเสมอว่าความเข้มข้นเรามีเนื้อครีมตัวนี้ไม่เหมือนที่เคยเจอคุณผู้ชมไปได้ให้คำนิยามแบบนี้นะ

0: ครีมที่เย็นที่สบายแม่นี่พอยลี่ขนาดเมคอัพนะคุณไม่มีทางเอาครีมลกแก่ยี่ห้ออื่นมาทาแบบนี้ได้และบอกคุณผู้ชมแบบนี้แม่จ๋าใต้ตาที่แม่รู้สึกว่าโอ้โหมันยุบมันจมแล้วแม่ทำยังไงดีและตัวนี้ไฮไลท์พี่ม้าทำตามแม่ง้างทำตามได้เลยวิธีการทาแม่จ๋าย้อนเลยจ้ะย้อนสอนแรงโน้มถ่วงแม่ทาแบบนี้มันเป็นการไปกระตุ้นและไปยกกระชับไอความหย่อนความย้อยความคล้อยความยานแม่มันยกกระชับได้ด้วยมือเราเด้งมากหน้าเด้งมากพี่หมา
1: เนี่ย
0: นี่ไงและถ้าไม่เชื่อแม่หมีมากอ่ะคุณแม่ไพลี่นะปีที่68พี่หมาจะ70แล้วแม่ผิวในวัยจะ70มันเกิดอะไรขึ้นคนที่ไพลี่บอกว่าทาครีมตอนเช้าเดินผ่านหน้าพัดลมโอ้โหจับหน้าทีแห้งกล้าน
1: แ
0: ต่งหน้าไม่ติดไม่ใช่ใครที่ไหนแม่ไพลี่เองคือแกรู้สึกแบบนี้เลยว่าครีมปกติทั่วไปมันเอาไม่อยู
1: ่
0: วันนี้ยูสตาร์เรียกว่ามาปฏิวัติการดูแลผิวหน้าของเราด้วยครีมที่มันลงลึก
1: เดี๋ยวนะ
0: ตรงจุดเกิดเหตุ
1: ขางตาใต้ตาความอิ่มของผิวอะมาเลยเนี่ย
0: มันมามันฟูถามว่าทำไมมันถึงตรงจุดเกิดเหตุได้พี่มะนอกจากมีรกแกะช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มันมุ่งตรงไปถึงเนี่ยมันเด้งมันฟูมันสู้มือแบบนี้คุณผู้ชมยังมีสารสกัดจากสาหร่ายหิมะซึ่งตัวนี้เป็นการปกป้องผิวของเราจากธรรมชาติที่ผิวของเราอิ่มฟูและแข็งแรงซึ่งวันนี้นะคุณผู้ชมขา
1: สาย
0: แ
1: พ็
0: คตกกระปุกละไม่ถึง150บาทรีบโทรเลยเพราะถ้าหมดครั้งนี้พอยลี่ยังไม่มีคิวเข้ามาต่อไปถ้าครีมที่มีมันเอาไม่อยู
1: ่
0: จัดเซตนี้ไปเลยคุณผู้ชมขา999 999 1252รีบโทรก่อนใช้วันนี้หลายคนบอกว่าสะสมปัญหามานานเท่าไหร่วันนี้ยังไม่สายกับการดูแลผิวหน้าตัวเองได้ง่ายๆคุณผู้ชมขาแค่ทาลงไปทาเช้าทาเย็นและทาหนาแทนมาร์คหน้าได้เล
1: ย
0: ถามว่าตัวนี้ทำไปชอบเหลือเกินก็พี่หยานี่คือตัวแทนหนึ่งคนที่ต้องบอกพี่ม้าแบบนี้ว่าอยู่กับยูสตาร์มาในทุกสูตรพี่หยาบอกว่าก่อนหน้านี้ปัญหาพี่หยาในตัวแทนผู้หญิงวัยเลข5เจอทั้งความแห้งกล้านปัญหาเรื่องของความหย่อนคล้อยเฮ้ยมันมามากขึ้นและมันมาแบบหนักถาโถมในทุกวันอย่าคิดว่าเรามีปัญหาหน้าวันนี้ปล่อยไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวไว้ค่อยดูแลถ้าดูแลเลยวันนี้เฮ้ยมันกลับมาได้เร็วขึ้นนะคุณผู้ชมขาที่เจอกับสารสกัดแบบนี
1: ้
0: คือหน้าสดนะ
1: เนี่ยผิวดีมากแล้วแต่งหน้าได้น้อยนี่คือผิวที่ใฝ่ฝัน
0: แกหมุนมาให้ดูแบบนี้เพราะอะไรนี่คือความจริงใจที่ยูสตาร์มอบให้คุณผู้ชมเสมอมาคือเรามาเป็นคลิปเลยคุณผู้ชมให้ได้เห็นงานผิวจริงๆว่าเฮ้ยมันอิ่มมันฟูมันเด้งได้แบบนี
1: ้
0: เรายังมีทั้งตัวของไฮโดรไลท์อย่างที่บอกไปนะไฮโดรไลท์คอลลาเจนมันลงไปแล้วเป็นโมเลกุลเล็กคุณผู้ชมขาอะไรที่คอลลาเจนร่างกายมันไม่ผลิตแล้วอ่ะมันลงไปตรงจุดเกิดเหตุเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนตรงไหนที่มันดูแฟบมันดูไม่ฟูมันดูไม่อิ่มมันไม่ยกกระชับก็สามารถทาและตัวนี้นะพอลี่ชอบอย่างหนึ่งพี่ม้าคือตัวเนื้อครีมพอลี่เป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมพัฒนากับยูสตาร์มาค
1: ุ
0: ณผู้ชมมันจะให้ความเย็นนิดๆเพื่ออะไรถูกต้องความเย็นนิดๆเวลาอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าผิวหน้าเรามันได้ปลอบประโลมอ่ะพี่ม้ามันสบายผิวหน้าแล้วบริเวณรอบดวงตาไม่ต้องเว้นนะคุณผู้ชมคะหางตาแบบเนี้ยไอรอยตินกาแม่ยก
1: ยกตบยก
0: แม่ยกแบบนี้เลย
1: ลด
0: ตรงไหนที่ตกแม่จ๋ายกยกยกและวันนี้อย่าลืมบริเวณใต้ค
1: อ
0: คอนี่ก็เป็นแลนด์มาร์คที่แม่ๆหลายคนบอกอลี
1: ่
0: มันบอกอายุมากจะมาเหี่ยวมาย้อยมันเกิดขึ้นตรงนี้ใช่พี่ม้าถูกต้องทาย้อนปบขึ้นไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมขาบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะ
1: เนื้อครีม
0: สบายผิวมาก
1: เนาะ
0: มันเย็นมากๆคุณผู้ชมขาตัวนี้แหละที่จะไปปลอบประโลมผิวของเราและวันนี้ปกติกระปุกละ850บาทจะเหลือไม่ถึง150บาทคุณผู้ชมลดบทหน้าจอนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเอาไปเลยครีมรกแกะฝาม่วง5กระปุกยังไม่พอให้ไปด้วยสำหรับโลชั่นทาผิวขวดใหญ่จุก
1: ๆ
0: แล้วก็นี่เลยค่ะครีมอาบน้ำอีก1ขวดใหญ่ใหญ่กว่าหน้า
1: ไปซื้อ
0: ใหญ่มากคุ้มมากและเอาจริงพี่มะของแถมยูสตาร์นี่ไม่ได้มาเล่นๆเสมอเวลาใครได้ไปโอ้ยอยากได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้10ยังอยู่หน้าจอ1252 1252รีโทรคุณผู้ชมพอยลี่เอามาให้หมดหน้าตักนะเพราะปกติให้100สายคือเต็มที่แต่วันนี้ดันไปถึง150
1: ลด
0: หมดแล้วก็หมดเลยคุณผู้ชมไม่ไปต่ออะไรกันต่อไปก็ได้แต่วันนี้ใครอยู่หน้าจอตอนนี
1: ้
0: 1252โทรตอนนี้จองสิทธิ์ก่อนก็ได้ถ้าเอาจริงๆนะสีม่วง
1: คือถ้าพลาดอ่ะรอนานเลยนะเพราะว่าล็อตแรกอ่ะพลาดไปคือรอเป็นเดือน2เดือนคือเราอ่ะจะไม่เร่งไม่รีบผลิตเราใช้ขั้นตอนเราใส่สารสกัดอัด เต็มฉะนั้นวันนี้โทรได้โทรต่อสายไว้ที่เบอร์1225จ้า
0: ใช่แล้วไหนๆตัวนี้นะคุณผู้ชมคะเหมาะกับทุกคนจริงๆนะแล้ววันนี้นะอีกหนึ่งที่ให้ไปคือตัวของนี่เลยโลชั่นทาผิวเด้งสองค่ะ
1: สายแน่นมาก
0: โอ้โหจริงๆนะคุณผู้ชมขาเมื่อกี้หลายคนบอกว่าดูไม่ทันเลยไปลีดแม่ให้ดูอีกทีนึงนี่คือของแถมเป็นตัวที่บอกเลยว่าเป็นโลชั่นทาผิว
1: อุ้ยเด้งทั้งตัวเด้งทั้งหน้าเลยอ่ะ
0: เด้งผิวเนียนบอกเลยว่าแล้ววันนี้ไม่ได้มาขวดจิ้มลิ้มมาขวดใหญ่ๆไซส์ยักษ์ๆให้ทั้งอาบน้ำให้ทั้งทาผิวพลาดวันนี้ก็มีแค่วันนี้วันเดียวแม่พลาดแล้วพลาดเลยอย่าให้รู้อะไรไม่เท่ารู้อย่างนี้โทรดีกว่าเพราะงั้นโทรเลยนะคุณผู้ชมขา
1: บอกกับใครบ้างน้อง
0: บอกกับทุกคนเลยโดยเฉพาะใครที่บอกว่า30 40มีมาอะไรที่ใช้อยู่ตอนนี้เอาไม่อยู่แล้ววันนี้เติมยูสตาร์ไปเลยค่ะนี่คือรกแก่ฝาม่วงที่เป็นการเติมคอลลาเจนแบบตรงจุดเกิดเหต
1: ุ
0: ตรงไหนที่หย่อนคล้อย้อยยานหรือว่าแห้งกร้านวันนี้ให้ยูสตาร์ตัวนี้เข้าไปเติมเต็มทั้งสารสกัดรกแกะทั้งในส่วนของคอลลาเจนและนี่คือสูตรเดียวที่เอาอยู่บอกคุณผู้ชมแบบนี
1: ้
0: หมดแล้วหมดเลยจริงๆขายดีมากๆนะ
1: ฉะนั้นย้ำนะ5กระปุกใหญ่แถมอีก2ขวดทั้งหมดนี้1252ถือสายรอ

0: กิดเธอไม่ช่วยฉันฉันจะไปเอาเงินมาจากไหน
1: ทำงานไงยาดาทำงานปกติที่แบบคนอื่นเขาทำกันน่ะเลิกหาเงินแบบนี้สักทีรู้ไม่ได้เงินง่ายมันได้เงินไวแต่มันผิดกฎหมายหรือว่าอยากให้ลูกมีแม่เป็นที่คุ้มจริง

0: โอ้ยถ่ายคลิปอยู่เด้อนี่ทำหน้าให้มันดีๆหน่อยนี่ทำเค้กให้น่ารักสดใสไม่ได้ทำไว้อะไรลูกค้านะ
1: นี่ฉันว่านะต่อไปเนี้ยตอนที่บัวทำอ่ะเราก็ถ่ายแค่มือดีไหมไม่ต้องไปถ่ายหน้ามันฉันเห็นหลายๆร้านทำมันก็เวิร์กอยู่นะแก
0: อ
1: ่
0: ะลองดูก็ได้เริ่มนะเพื่อนหนึ่งสองสามมันเครียดถึงมือเลยเหรอนี่อย่าบอกนะว่าเครียดเรื่องที่แม่จะพาลูกไปอยู่ด้วยอ่ะแล้วนี่แกบอกลูกยัง
2: นกดูหลายวันแล้วแต่ตอนแรกอ่ะฉันคิดว่านกจะดีใจซะอีกนะที่จะได้ไปอยู่กับพ่อแต่ปรากฏว่านกกลับเงียบอ่ะสงสัยจะรู้ว่าต้องไปเจอแฟนใหม่พ่อ
0: แล้วไปอยู่ด้วยกันแบบนี้กลับมาจะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้
2: นั่นแหละที่ฉันกลุ้มเนี่ยรู้ไหมฉันนอนไม่หลับมา3คืนแล้วนะแต่แม่หนูว่าจะมารับลูกไปอยู่ด้วย
0: เอาเถอะลองปล่อยให้โน้ตอะไปอยู่กับนางนั่งสัก 2-3 วันเผลอๆอาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากเจอพ่อไปตลอดชีวิตก็ได้
3: ยาอยู่นี่นะลูกนะแล้วอย่าเผลอทานถั่วล่ะ
4: แล้วแฟนใหม่พ่อจะดีไหมอะคะ
3: คือเขาเนี่ยเป็นคนในครอบครัวของพ่อส่วนโน้ตก็เป็นคนในครอบครัวของพ่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเราก็ควรจะรู้จักกันไว้นะลูก

0: ที่ไปตลอดไม่ได้นะลูกนะแม่ทำได้แค่สอนนุชให้นุชดูแลตัวเองได
1: ้แล้วเขาจะเกลียดนุชไหมอะคะ
0: เขาจะเกลียดนุชทำไมอะลูกเขายังไม่ทันรู้จักนุชเลย
1: แต่ว่านุชเป็นลูกของแม่แล้วเขาก็ไม่ชอบแม่ด้วยนะครับ
0: แต่เขารักพ่อไงลูกนุชเป็นลูกพ่อเขาก็ต้องดีกับนุชสิ
1: จริงเหรอครับ
0: เราจะเพิ่งไปตัดสินเขาก่อนเลยเอาไว้รอให้เจอตัวเขาก่อนแล้วค่อยว่ากันเชื่อแม่สิพ่อไม่ปล่อยให้เขาทำไม่ดีกับนุชหรอกเราไม่ต้องกังวลนะ

0: อดลูก
1: สวัสดีค่ะพ่อ
0: มาเป็นไงบ้างครับ
1: สบายดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
3: พี่เป็ดบัวส่งไลน์ไปให้แล้วนะว่าโน้ตทานอะไรได้ทานอะไรไม่ได้คุณต้องเช็คอาหารดีๆก่อนให้โน้ตทานนะแล้วบัวก็ส่งเบอร์หมอไปให้เราด้วยเผื่อมีอะไรฉุกเฉินก็จะได้โทรได้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยอย่าให้โน้ตไปเล่นหรือว่าไปออกกำลังกายหนักๆนะเดี๋ยวอาการกำเริบขึ้นมาอีก
4: นี่พอได้แล้วบัวผมรู้นะว่าโน้ตเนี่ยต้องกินยาตอนไหนหรือว่ากินอะไรไม่ได้โน้ตก็ลูกผมเหมือนกันนะ
3: คุณรู้คนอื่นไม่รู้นี
4: ่ก็บอกไปเก็บไปดีกว่าไป
2: ร้านเค้กน่ารักกระทัดรัดดีวันวันขายได้กี่ชิ้นหรอ
4: บัวแล้วเดี๋ยวยังไงวันอาทิตย์เย็นเนี่ยผมลูกมาส่งนะ
1: สวัสดีครับแม
2: ่ไม่ต้องเป็นห่วงไงฉันจะดูแลให้อย่างดี

0: ลิน
1: นิดหน่อยค่ะ
0: นิดหน่อยใช่ไหมนัดอยากกินอะไรลูก
1: ปีนี่พูดไม่หยุดเลยนะ
0: ฮะอยู่โรงเรียนพูดขนาดนี้ป่ะเนี่ย
2: ค่ะพูดจนครูย้ายที่บ่อยมาก
0: เลย
2: ค่ะ
0: พ่อจะบอกเลยแค่นี้วันนี้เกมออกใหม่แล้วนะร้านอยู่ทางนู้นเองไปไหม
3: โอ๊ยเดี๋ยว
0: อะไรคุณ
3: ก่อนจะไปขอแวะตรงนี้แป๊บนึง
0: โอเคโอเค

0: ได้ได้ใช่ไหมรถอยากกินอะไรดูอะไรอยู
1: ่อะอะไรก็ได้ครับ
0: อะไรก็ได้อะไรดีคะ
2: ถ้างั้นกินเบอร์เกอร์ไหมคะรถอยากกินเบอร์เกอร์ไหมไป
1: แม่บอกว่าซอร้านนี้ผสมถั่วรถเข้าไปกินไม่ได้ครับ
0: จริงด้วยรถเขาแพ้
2: เดี๋ยวน้าจัดการให้

0: ้ยเดี๋ยวเขาทำมาให้นะโน้ตซอสสูตรพิเศษไม่ใส่ถั่วเพื่อนโน้ตคนเดียว
1: จริงเหรอคะนาริน
0: จริงสิไม่มีอะไรที่นารินทำไม่ได
2: ้น้องกินเลยไปพูดอะไรกับเขาครับ
0: พิงก็แค่บอกเขาว่ารินอยากจะซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดที่บริษัทดีอะค่ะ
2: ดูสิในที่สุดนารินก็ทำให้โน้ตมากินเบอร์เกอร์ร้านนี้ได้รอกินไปทั้งชีวิตแล้วเนี่ยฮะโอ้โหน่าอร่อยมากเลยลูก
0: อันนี้ของโน้ตเลยค่ะอร่อยไหมครับโน้ต
1: อร่อยมากเลยครับนาริน
3: บัวฉันเก็บของเสร็จแล้วนะเดี๋ยวฉันก็กลับบ้านเลยแกอยู่ได้ใช่ป่ะ
4: นี่ทำอย่างนั้นฉันเป็นเด็ก 5-6 ขวบไปได
3: ้อย่าให้รู้นะว่าแอบร้องไห้คิดถึงลูกอ่ะนี่ไทสามมันว่างอ่ะมันก็คงจะหอบลูกนอนเป็นเพื่อนแกแล้วล่ะแกจะได้ไม่เหงา
4: เออไม่ต้องห่วงหรอกนี่รีบไปเถอะแม่โทรตามทั้งวันแล้ว
3: ถ้างั้นเดี๋ยวแกไปปิดบ้านเลยแล้วกันนะ
4: ไปเยอะ
3: ใช่ไหม
4: เดี๋ยวก็เสร็จแล้ว

0: เมธนนท์เป็นไงบ้างอ่ะ
1: ตอนนี้ลูกกำลังเล่นเกมอยู่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะบัว
2: นนท์แม่โทรมาลูก
3: ครับอีกนิดเดียวแม่นนท์จะชนะแล้วนะ
2: โอเควันนี้นนท์เขาก
1: ินข้าวกินยาเรียบร้อยแล้วนะคุณไม่ต้องห่วงเลย
0: ก็ไลน์ไปไม่คำตอบเลยอ่ะ
1: ก็ผมกำลังเลี้ยงลูกอยู่ไงต้องไลน์หาผมบ่อยๆสิยิ่งคุณไลน์หาผมบ่อยเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดผมไม่ตอบคุณก็ยิ่งเป็นกังวลน่ะ
3: โอ๊ยโอ๊ยน้องชนะแล้ว
2: นี่ชนะแล้วมาคุยกับแม่ก่อนมาเลยลูก
1: อ่ะ
3: ครับแม่เมื่อกี้นนท์เล่นเกมชนะนลินด้วย
0: หรอแล้วนนท์ทานอะไรล่ะวันเนี้ย
3: เบอร์เกอร์ครับอร่อยมากเลยนลินกับพ่อพาไป
4: นนท์ครับมีเกมใหม่เริ่มแล้วนะมาเล่นเร็ว
3: ครับแค่นี้ก่อนนะครับแม่
0: เดี๋ยวนนท์

0: นอนหรือยังครับคุณบัวนอนไม่อยู่คุณโอเคไหมครับ
1: ค่ะคุณวิน
0: ยังทำเค้กไม่เสร็จหรือว่าคิดถึงลูกอยู่ครับ
1: อย่างหลังค่ะ
0: ตอนที่เพิ่นไปเข้าค่ายไปนอนที่เห็นแรกผมก็เป็นเหมือนคุณบัวเลยครับ
1: แล้วคุณทำยังไงอะคะ
0: ก็ต้องฝึกห้ามใจตัวเองครับเวลาที่ลูกไม่ได้อยู่กับเราผมก็คิดว่านี่เป็นการฝึกให้เขาเติบโตได้โดยที่ไม่มีเราแต่มันก็ทำให้ผมได้รู้ว่าเราเองต่างหากที่ต้องฝึกตัวเองด้วยครับใจหายเหมือนกันนะครับแต่มันก็คือความจริงที่ว่าลูกจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป
1: ก็จริงค่ะ
0: เหมือนเราปลูกต้นไม้แหละครับเราทำได้แค่รดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วก็วางต้นไม้ไว้ที่ที่เหมาะสม
1: แล้วถ้าวันหนึ่งแดดแรงฝนตกหนักพายุเข้าต้นไม้จะทำยังไงอะคะ
0: ถ้าเจออะไรแบบนั้นที่เราควบคุมไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของต้นไม้แล้วครับว่าเขาจะเอาตัวรอดได้แค่ไหนแต่ถ้าเราดูแลเขาดีมาตั้งแต่ต้นยังไงก็รอดครับ
1: ฉันต้องฝึกหัดห้ามใจตัวเองแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
0: ใช่ครับเผื่อต้นไม้พังกลับมาเราจะได้มีแรงดูแลกันใหม่ครับ

0: ครับแม
1: ่กระเป๋าครับโน้ต
0: ครับ
1: รอบหน้าอย่าลืมสอนนะเล่นเกมอีกนะครับโน้ต
0: ครับสบายมากเลยครับ
2: แล้วแม่ล่ะ
1: พอดีว่าแม่เขาต้องไปเจอผู้ใหญ่ที่กระทรวงเขาก็เลยให้ฉันมาสอนโน้ตแทน
2: ไปงั้นไปอาบน้ำไปโน้ตเดี๋ยวฉันจะลงมาทานข้าว
0: นารินพาไปกินมาแล้วค่ะแม่สวัสดีครับนาริน
1: สวัสดีครับ
2: ว่าหลังถ้าเมธไม่ว่างมาส่งเนี่ยนะเธอก็โทรบอกฉันลูกฉันจะไปรับเองได
1: ้ไม่อยากให้ฉันไปส่งโน้ตหรอเธอคงจะคิดว่าฉันใจร้ายเหมือนแม่เลี้ยงในละครสิท่าพี่โน้ตเขาเป็นเด็กน่ารักจะตายแล้วฉันกับเขาก็เท่ากันได้ดีมากในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวตอนแรกฉันก็คิดว่าโน้ตเขาจะดื้อร้องหาแต่แม่แต่แปลกดีอะตอนเขาอยู่กับฉันนะเขาลืมแม่เขาไปเลยเธอยังไม่เห็นรูปที่แม่เขาส่งให้เธอหรอโน้ตเขาดูแฮปปี้จะตายตอนที่อยู่กับฉันน่ะ
2: ก็ถ้าโน้ตแฮปปี้ฉันก็ต้องดีใจอยู่แล้ว
1: ก็ดีอย่ากลัวว่าฉันจะไปแกล้งลูกเธอเลยกลัวว่าลูกเธอจะรักฉันมากกว่าเธอยังจะดีกว่า

0: เป็นไงบ้างลูกไปกับพ่อมาโอเคไหม
1: โอเคมากเลยแม่คอนโดนรินทร์ใหญ่มากวิวตอนกลางคืนสวยสุดๆมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับแต่หนูน่ะไม่ได้เอาชุดไปนรินทร์ก็เลยซื้อชุดใหม่ให้ครับนี
0: ่เหรอแล้วพ่อเขาพาไปไหนมาอีกแล้วลูก
1: ไปห้างครับไปกินเบอร์เกอร์ร้านนั้นด้วยที่น้องเขาไปกินไม่ได้เพราะซอสเขาผสมถั่วทีเนี้ยนารินก็เลยสั่งให้เขาทำให้นมพิเศษอร่อยมากเลยค่ะแม่นารินอ่ะตลกมากเลยแม่เล่นเกมกับโน้ตอ่ะแพ้ทุกตาพ่อนั่งดูก็ยังขำเลยครับคือโน้ตอ่ะเล่นเกมแข่งรถแล้วชนะนารินไปหนึ่งตานารินก็เลยขอเปลี่ยนเกมแต่ยังไงนารินเล่นไปกี่ตาก็ยังแพ้โน้ตอยู่ดีอ่ะแล้วทีนี้ก็เลยเล่นกันทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นอนเลยครับโน้ตก็เลยกะจะมาขอแม่ว่าโน้ตอ่ะเล่นเกมเพิ่มอีกวันละ2 ชั่วโมงโอเคไหมครับ

0: แต่ทุกวันนี้แม่ก็ให้นดเล่นเกมวันละ2ชั่วโมงแล้วนะลูกยังไม่พออีกเหรอ
1: แต่ว่าตอนอยู่กับนลินน่ะนดเล่นได้ไม่จำกัดเวลาเลยนี
0: ่นดลูกก็แม่เคยบอกลูกแล้วไงว่าเล่นเกมเยอะมันทำให้สมาธิสั้นรู้ไหมลูกแล้วมันมีผลต่ออารมณ์และในการที่เราใช้สายตานานๆเนี่ยนะมันทำให้เราสายตาเสีย
1: โอ้ยแม่อ่ะนดขอไปอาบน้ำแล้วนะครับ
2: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
3: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
4: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
5: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
6: รับชุดไหนดีครับ
7: เอาชุด
8: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัว Secret สุดน่ารักเมื่อซื้อบัตรแค่299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
9: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
10: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
11: When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin. Wear your Vaseline.
12: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
13: BlueScope Sac คุ้มค่าถึงอนาคต
14: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
15: คิดให้ดี
13: คิดเผื่ออนาคตด้วย
15: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
13: เลือก Metal Sheet BlueScope Sac สบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
16: Delivery Cookie สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
17: มิวเป็นไรอ่ะ
18: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่น่าไม่มีหรอ
17: ไม่มี
16: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
19: เมื่อไอมีเสมหะ
8: ละลายเสมหะขับออกง่าย
19: บรรเทาไอ
8: ใช้โซงแม
19: คมีคาร์โบซิสเตอีน
8: อันตรายกว่าใช้ยา
5: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
6: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
0: กระแสกระเทิงมันโคตร
11: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
1: ดีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
6: ตลกมีทุกรสชาติ
7: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
2: แอบน้ำตาคลอด้วย
9: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
6: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
16: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับสีเท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
6: ดาวนี่ลัก
8: ซ์น้ำปลา
4: แม่บุญล้ำ
17: อร่อย
3: ฟินเวอร์เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
16: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
12: ้กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
10: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
12: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
10: ่เบรกกิ้งโซดา
13: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็ด้วยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
18: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
19: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
15: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
14: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร
6: ่ดูเม็กซ์ดูโกรสาม DI Rod Plus และนี่แบบ UHT มา
20: พร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
21: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
22: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
23: ้ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
24: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
25: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารดัชชายบีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
26: สองผู้กำกับซิทคอมหอตัวดีจ้านเสกสรรและต้นณัฐพันธ์การันตีความสามารถของนักแสดงตัวท็อปค่ายดูมันดิที่ทุกคนตั้งใจแล้วก็เต็มที่สุดๆกับการแสดงซิทคอมครั้งแรกค่ะ
27: พอมาเล่นเราจะเห็นเลยความตั้งใจของเขาอ่ะเขาจะอยากจะเล่นอยากจะตลกจนหลังๆแล้วแบบพอแล้วตลกพอแล้วเอาเส้นเรื่องบ้าง แต่ว่าสิ่งที่ชอบคือแพชชั่นคือความสนุกความตลกสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในตัวของน้องๆซึ่งมันสามารถส่งต่อไปถึงคนดูได้แน่นอน
28: รอบผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
29: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
30: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
31: ยังเบื่อง
32: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี
0: ่พอนดกลับมานะฉันก็กลายเป็นแม่ใจร้ายเลยอ่ะเล่นเกมแป๊บเดียวไม่เหมือนอลิน
33: นี่ที่นางยอมให้เล่นน่ะก็เพราะไม่ใช่ลูกนางไงล่ะไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตอะไรนดทั้งนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นอะไรในอนาคตหรือเปล่าแกก็ใจเย็นๆหน่อยนะการที่นดแฮปปี้ขนาดนั้นน่ะก็เป็นเพราะว่านดอ่ะได้ทำในสิ่งที่อยากทำ
0: เอาจริงๆนะฉันเลี้ยงลูกเข้มงวดไปหรือเปล่าสา
33: บัวแกอย่าตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเองดีวะแกสอนลูกและอยากให้ลูกเป็นคนดีไม่อยากให้ลูกไปทำปัญหาอะไรในอนาคต
34: มันก็ถูกแล้วนี่ส่วนอีนางนั่น
33: อ
34: ะ
33: แค่ต้องการเอาชนะแกและอยากให้นดรักเท่านั้นแหละก็เลยสปอยทุกอย่าง
0: งั้นต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่านดปิ่วกับเขาแล้วเขาสปอยกลับมาแบบนี้แล้วฉันจะแก้ยังไงอะ
34: แกก็ต้องใจแข็งว่ะบัว
33: เรารักลูกก็ต้องสอนลูกถึงแม้ว่าบางครั้งลูกอาจจะเกลียดเราก็ตาม
0: แต่สุดท้ายถ้าฉันเสียสิทธิ์ในการดูแลนดให้เมธเขาจะพากันเลี้ยงลูกฉันยังไงเนี่ย

0: ประมาณครับลินดูแลนกเป็นอย่างดี
1: ลินรักคุณลินก็ต้องรักลูกคุณด้วยสิคะแล้วอีกอย่างนกเขาก็เป็นเด็กน่ารักไม่งอแงด้วยลินว่านกเขาก็โอเคกับลินนะคะแม่ขนาดไปส่งอ่ะยังทำท่าว่าอยากจะอยู่ต่อเลยอ่ะ นี่แค่แป๊บเดียวยังรักลินเลยนะเนี่ยลินว่าถ้าเรามีลูกเป็นของตัวเองลินต้องเป็นคุณแม่ที่เลิศสุดๆเลยว่าไหมคะ
2: บัวเดี๋ยวฉันส่งรายการของที่หมดไปให้ในไลน์นะ
3: โอเคจ้ะ
2: แล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยว่าเราบอกแม่ว่าจะพาแม่ไปบ้านป้าที่นนท์น่ะเดี๋ยวฉันเอาขยะไปทิ้งที่แกเลยดีกว่าแกจะได้ไม่ต้องออกไปนี
3: ่ขอบใจนะเจอกันพรุ่งนี้นี่เราว่างๆอ่ะก็พาแม่มานั่งเล่นที่นี่สิจะได้ไม่เหงา
4: ป้านอทครับ

0: หรอ
1: เห็นแล้วใช่ไหมว่าลูกเธอมีความสุขแค่ไหน
0: เธอรู้ได้ไงว่านดอยากได
1: ้ก็นดเขาเล่าให้ฉันฟังเองอะสิเขาบอกว่าแม่เขาสัญญาว่าจะซื้อให้แต่ก็ทำไม่ได้ฉันก็เลยซื้อให้เขาแทนเป็นรางวัลที่เขาสอบได้เกรดตั้ง 3.7
0: ไม่ต้องเลยเอาของของเธอคืนไปเลยนะลูกของฉันฉันซื้อให้เองได
1: ้เธอแน่ใจเหรอนดเขาเล่าให้ฉันฟังว่าเธอขอผลัดไปซื้อให้เดือนหน้าเพราะเธอไม่มีเงินนี่พี่เตาอบที่พังอ่ะจะให้ฉันซื้อให้ด้วยมิล่าฉันซื้อให้เธอได้นะเห็นแล้วฉันสงสารน่ะนี่เธอต้องขายเค้กกี่ชิ้นหรอถึงจะมีเงินพอซื้อของให้ลูกได้ยอมรับเถอะว่าฉันทำให้ลูกเธอกับเมธมีความสุขได้มากกว่าเธ
0: อโอเคมานี่แม่ส่งไปคืนเขา
2: เอาไปคืนทำไมแม่นารินให้นอนแล้วนะคะ
0: จะไปเอาของเขาได้ไงฮะแม่เคยสอนให้ลูกไปขอของของคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่นนไม่ได้ขอวันที่ไปกับพ่อนารินเห็นว่าโน้ตยืนอยู่ที่ร้านเกมเขาก็เลยถามว่าอยากได้เหรอโน้ตก็บอกเขาว่าอยากได้แต่ไม่สัญญาแล้วว่าจะซื้อให้โน
0: ้ตแล้วโน้ตไปบอกเขาเหรอว่าแม่ไม่มีเงินซื้ออ่ะ
2: โน้ตก็แค่บอกว่าเตาอบของแม่อ่ะพังแม่ก็เลยขอให้ซื้อให้เดือนหน้า
0: โน้ตไปบอกเขาอย่างนั้นได้ยังไงฮะโน้ตไปบอกเขาแบบนั้นได้ยังไงแล้วโน้ตบอกอะไรเขาอีกบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะโน้ต
2: แม่เสียงดังใส่โน้ตทำไมอ่ะโน้ตผิดตรงไหนแล้วก็พูดความจริงนะว่าแม่ไม่มีเงินซื้อเกมให้โน้ตจริงๆอ่ะ

0: นอนนอนนอนนอนฟังแม่ก่อนแม
1: ่แม่ทำแบบนี้กับเราทำไมอ่ะแม่ก่อนนะลีแล้วมาเราที่นอนทำไม
0: แม่ไม่ได้ตั้งใจแม่แม่ขอโทษนอนนอนนอนฟังแม่ก่อนนอนนอนนอนฟังแม่ก่อนนอนนอนนอนนอนนอนแม่ขอโทษนอนนอนนอนแม่นอนแม่ขอโทษนอนนอนเปิดประตูให้แม่ก่อนนะนอนนอนคุยกับแม่ก่อนนอนนอนนอน

0: อีกสักครู่ติดตามชมสงครามสมรสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรติดดาวนะคะคุณผู้ชมบ่ายๆแบบนี้ตื่นเลยยังไม่อยากให้ง่วงเลยตอนนี้นะคะเพราะว่าทุกคนเราควรจะสดใสกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋านะคะเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายออกกำลังกายอันนี้สำคัญแต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังรู้สึกว่ามันไม่พอวันนี้จะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นสารสกัดจากน้ำมันงาถึง3ชนิดแล้วนี่นะดูนะนี่คือนวัตกรรมที่เป็นแบบแคปซูล2ชั้นอันนี้เดียวว้าวมากๆเขาทำงานยังไงแล้วมันดียังไงไปพบกับเจ้าของที่มาเองเลยวันนี้คุณเป้ค่ะสวัสดีคุณเป้
2: สวัสดีครับ

0: ับ
1: สวัสดีครับผม
0: โอ้โหมันยังไงคะตัวนี
1: ้สาเหตุที่ต้องเป็นแคปซูล2ชั้นเพราะว่ามันเรียงระดับการดูดซึมครับ
0: ค่ะ
1: แต่ในเนี้ยมันมีผงด้วยมันจะเรียงระดับการดูดซึมตั้งแต่ให้น้ำมันเนี่ยดูดซึมไปก่อนแล้วก็ผงดูดซึมทีหลังสารสกัดเนี่ยเต็ม 100% ในเม็ดเลย
0: อ๋อแต่เห็นบอกว่าตัวนี้จุดเริ่มต้นมาจากคุณแม่
1: คุณแม่นะครับผมเพราะคุณแม่เนี่ยอายุก็เยอะ84 85ครับคุณเดียนะคนที่80เนี่ยบางครั้งเดินไม่ค่อยไหวละปกติคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบเดินชอบโยคะแล้วมีอยู่มาวันนึงเนี่ยครับก็ไม่เดินเลยไม่ไปไหนเลยเวลาทานข้าวทานข้าวที่ห้
0: อง
1: เวลาไหว้พระก็คือไม่ขึ้นไปไหว้พระละก็ไม่ไหว้ก็คือพนมมือไหว้พระปกติ
0: ใช้ชีวิตอยู่ด้าน
1: อยู่ในห้องอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยจนกระทั่งเราไปถามคุณแม่จริงๆคุณแม่บอกว่าคุณแม่ปวดเข่า
0: ค่ะ
1: นะก็เลยแบบไม่อยากไปไหนแล้วสำคัญที่สุดคือพอเข้าห้องคุณแม่เนี่ยจะเห็นยาหม่องอยู่หลายสีนะครับและในหลายสีนั้นจะมีหลายกลิ่นด้วยท่านผู้ชม
0: อ๋อหรอทำไม
1: สีเขียวสีเหลืองสีแดงนะแบบกลิ่นแบบตลบอบอวนจำไม่ได้ว่ากลิ่นอะไรคือกลิ่นอะไรนะครับพอคุณแม่ทาเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็เลยถามว่าแม่ทาแล้วเป็นอะไรเพราะแม่บอกแม่ปวดเข่าเดินไม่ค่อยไหวนั่นนู่นนี่นั่น
0: ก็จะหายาหม่องมาทา
1: ใช่ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ทาเนี่ยปวดเนี่ยมันแค่ปวดแบบหายชั่วคราว
0: ค่
1: ะพอสักพักมันก็พอมันยามันหายปวดปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นอีกนั่นคือการทำงานของยาหม่องนะครับผมแต่การดูแลลึกเนี่ยมันสำคัญมากๆผมจึงแบบให้ R&D เนี่ยฝ่ายวิจัยพัฒนาของบริษัทเนี่ย
0: ค
1: ิดสูตรขึ้นมาว่าทำยังไงก็ได้ราคาไม่เกี่ยงทำยังไงก็ได้ให้คุณแม่เนี่ยแบบออกแบบหายขึ้นมาแบบปุ๊บออกมาเดินได้ออกกำลังกายได้ทำอะไรก็ได้จึงออกมาเป็นกายาเฟกวันนี้เลยครับผม
0: อ๋อแล้วนี่คือเป็นงา3ชนิดด้วย
1: ใช่ครับ
0: แต่ก่อนอื่นถามหน่อยค่ะว่าทำออกมาปั๊บคุณแม่ทานแล้วเป็นยังไงคะ
1: คุณแม่ทานประมาณกล่องครึ่งนะจากนั่งอยู่ปกติประมาณเดือนนิดๆคุณแม่เริ่มออกมาเดินได้เดินนอกบ้านได้หน่อย
0: ค่ะ
1: พอเดินนอกบ้านได้หน่อยนึงแม่บอกว่าเฮ้ยแบบฉันรู้สึกว่าฉันโอเคแล้วอะพาแม่ไปซื้อชุดโยคะหน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแล้วก็แบบพาไปโยคะหน่อย
0: นี่คุณแม่โยคะ
1: นี่คุณแม่โยคะครับคุณแม่โยไปโยมา
0: ก็จะทำท่าได้ได้อีกนะคะคุณผู้ชม
1: นะเนี่ยครับนะเน
0: ี่
1: ยนี่ครับนี่คือคน80กว่าก็ยังกลับมาได้
0: ค่ะ
1: นะครับที่บ้านยังมีคนอายุมากกว่า80กว่าปีคือคุณยายทวด
0: ค่ะอายุ
1: 104ปี
0: โอ้โห104ปีนี่คุณทวด
1: คือเกิน100แล้วถามว่าเกิน100แล้ววิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้เกินจริงไปนิดนึงแต่ก็ยังพอที่จะเดินได้แต่ต้องพยุงเดินเล่นเลี้ยงหลานนะข้อสำคัญที่สุดคือคุณยายทวดมีความสุขกับการเลี้ยงหลานมาก
0: ๆค่ะอุ๊ยตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วล่ะคุณเป้ขอโปรหน่อยได้ไหมคะวันนี้จัดโปรมาให้ด้วยใช่ไหม
1: โปรโมชั่นวันนี้ทุกคนตั้งใจฟังดีๆอันนี้โปรโมชั่นของคุณแม่ที่ทำให้คุณแม่จริงๆนั่นก็คือ3กล่องแถมอีก3กล่องนะเป็น1199นะครับใครทำทันตอนนี้แถมเพิ่มอีก1กล่องเลยนะครับเป็น7กล่องนะครับแล้วก็ลดเพิ่มอีก100ด้วย
0: ค่ะ
1: 1099เธอเลยครับตอนนี้1252ครับ1252เฉพาะตอนนี้เท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศครับผม
0: อันนี้คือโปรดีมากนะคุณผู้ชมคือแถมให้อีก1กล่องไม่พอยังลดไปอีก100อีก
1: ครับ
0: ตอนนี้สายมาเลยเรื่อยๆเลยนะคะ1252คุณผู้ชมกดมานะเหลือ89เซตแล้วคือเข้าใจเลยตอนนี้คือเวลาปัญหาผู้สูงวัยแล้วเราอ่ะเป็นลูกเป็นหลานถ้าเราเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอยู่บ้านแล้วเขารู้สึกไม่อยากไปไหนใจเรามันก็พานจะไม่มีความสุขไปด้วย
1: ใช่ๆครับสำคัญโปรนี้ทันได้7เดือน
0: ค่ะ
1: แบ่งคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าได้หมดเลยทั้งครอบครัวทานกันได้หมดเลยนะครับ
0: ค่ะตัวนี้มีสารสกัดอะไรบ้าง
1: สารสกัดหลักๆนะครับแน่นอนผลิตภัณฑ์ดูแลข้อเข่าเนี่ยมีงาดำนะครับแล้วก็นอกจากงาดำเราใส่งาขาวด้วยแล้วก็งาคีมอนด้วยคือ3งาเนี่ยรวมอยู่ในเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวคุณได้3งาเลยนะครับผมและที่สำคัญที่สุดผมอยากให้ดูตรงนี้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใต้กล่องนี้จะมีเขียนว่านอกจากชื่อแบรนด์กายาเฟรกนะครับ
0: ค่ะ
1: จะมีเขียนว่าคิวมินเฟรกอยู่ตรงนี้นี่คือสารสกัดจากขมิ้นที่ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกาอยู่ในแคปซูลเม็ดเล็กๆเม็ดสีขาวข้างในอีกชั้นหนึ่งตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ทำให้คุณแม่เนี่ยนะครับออกมาเดินได้เร็วขึ้นน
0: ี
1: ่คือนวัตกรรมแคปซูล2ชั้นหรือไฮบริดแคปซูลของเราจริง
0: ๆนี่ล่ะก็เลยเราจำเป็นจึงต้องแยกเป็น2ชั้นแบบนี
1: ้ใช่ครับผม
0: สาเหตุหลักๆคือเพื่อการทำงานของเขาเหรอคะ
1: ใช่ครับคือน้ำมันดูดซึมก่อนผงดูดซึมทีหลัง
0: ค่ะ
1: ไม่งั้นเนี่ยบางทีสารสกัดเข้าไปในร่างกายปุ๊บได้สารสกัดไม่เต็มที
0: ่
1: มันก็ประโยชน์ไม่เต็มที่อันนี้คุณได้ เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆเลย
0: อุ้ยที่ชอบมากเลยนะ คือไม่ใช่แค่ว่าสารสกัดดีอย่างเดียวนะคุณผู้ชมแต่รู้ได้ว่าสารสกัดเนี้ยเขาควรจะทำงานจังหวะเวลาไหนอวัยวะไหนของร่างกาย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือคิดมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากตอนนี้เหลือ65เซตแล้วย้ำโปรกันอีกทีเลยได้ไหมคุณเป้
1: โปรโมชั่นนะครับย้ำโปรอีกทีได้เลยครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้นะครับได้ไปทั้งหมดนะครับ7กล่องด้วยกันน
0: ะ
1: ครับผม7กล่องนี้ทานได้7ดวน1กล่องมี30เม็ดถ้าเกิดเราได้7กล่องนะครับแล้วเราก็ลดเพิ่มอีก100ราคามันจะเหลือแค่1099ย้ำอีกทีนะครับ1099ต้องโทรให้ทัน1252เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับตกแคปซูลละแค่5บาทเท่านั้นครับ
0: อันนี้คือคุ้มมากนะ ครั้งหนึ่งเนี่ยเท่ากับเราใส่ใจตัวเองเนี่ย5บาทนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเอาให้ทันวันนี้เพิ่มอีก1กล่องไม่พอลดไปอีก100เอาเฉพาะวันนี้ในโปรติดดาวนี่แหละคุณผู้ชม40เซตแล้วนะคะเมื่อกี้คุณเป้บอกว่าให้99เซตใช่มั้ยเหลือ40เซตแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม1252กดมาเรื่อยๆเลยนะคะคือตอนนี้เดียชอบมากๆเพราะว่าผู้ใช้จริงเองอ่ะเค้าก็ให้ฟีดแบคกลับมาที่ดีมาก
1: คือตัวนี้ขายมาค่อนข้างนานแล้วมีหลากหลายอาชีพคนเราท่านผู้ชมใช้ข้อใช้เข่ามาตลอดทั้งชีวิตบางคนใช้หนักมากบางคนใช้หนักน้อยนะครับมันเสื่อมไม่เท่ากันแต่ทุกคนมีอย่างนึงที่เหมือนกันครับ
0: ค
1: ือเสื่อมเหมือนกัน
0: อุ้ยตายแล้วแล้วเป็นอันที่เหมือนกันที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันต้องเกิดจริง
1: ๆใช่ครับเพราะฉะนั้นการดูแลข้อเข่าของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับอาการออดๆแอดๆลึกๆแกลบๆเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะทุเลาลงไปครับ
0: คุณแม่นี่คือเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยใช่ไหม
1: คุณแม่นี่เห็นได้ชัดมากแล้วก็เป็นบุคคลคนแรกที่ได้รับประทานสารสกัดตัวนี้ของไกยาเฟรกแล้วก็เห็นผลเร็วคนแรกเหมือนกันว่าแบบทานแป๊บๆนี่คือออกมาเดินได
0: ้นะครับผ
1: มนี่คือลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับผมเป็นคุณพ่อของพนักงานในบริษัทสมัยก่อนนี่แหละครับก็คือชื่อลุงชุนอยู่ที่ขอนแก่นอาชีพเนี่ยก็คือเลี้ยงวัวนะครับตอนแรกก็เดินไม่ค่อยได้ใช้พงไม้เท้านะครับพอทานไปได้สักกล่องกว่าๆนี่ครับก็ไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วที่สำคัญแกกลับไปเนี่ยแกกลับไปจูงวัวที่บ้านได
0: ้คือจริงๆถ้าบอกว่าจากคนที่ใช้ไม้เท้าเดินแต่ตอนนี้เดินขนาดนี้สำหรับเดียใช้คำว่าเดินปลอนะคุณผู้ชม
1: เ
0: พราะฉะนั้นตอนนี้คือแบบเดินได้แบบนี้ขนาดนี้แล้ว28เซตสุดท้ายนี่อันนี้ก็ลูกค้าอีกใช่ไหมคะ
1: ลูกค้าเยอะมากครับเพราะว่าเราขายมานานเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มาออกรายการบ่อยนักเพราะว่าของเนี่ยมันมีจำนวนจำกัด
0: อ้าว
1: นะครับผม
0: เพราะฉะนั้นต้องรีบนะคุณผู้ชมคุณเป้บอกที่ไม่ได้มารายการบ่อยเนี่ยเป็นเพราะของมีจำนวนจำกัดแล้ววันนี้ก็จำกัดเพราะฉะนั้นตอนนี้15เซตแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมกดมานะวันนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตย้ำโปรให้อีกทีนะคะซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่องและยังไม่พอนะในรายการนี้เอาไปเลยอีก1กล่องค่ะลดไปอีก100ด้วยนะคะเหลือ1,099 บาทนะคะกด1252คุณผู้ชมรีบกดมาไอ้เรื่องการที่เราแบบรู้สึกว่าไม่กระฉับกระเฉงไม่อะไรเดียวว่ามันเป็นเรื่องใหญ่กับชีวิตนะ
1: มากมากครับ
0: อุ้ยตอนนี้1นาทีสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สายแน่นถ้าใครโทรติดแล้วอย่าเพิ่งวางสายนะคุณเป้ขาเดี๋ยวถามหน่อยว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครหรือใครควรทานคะ
1: คือจริงๆเหมาะกับแบบจริงๆทุกคนนั่นแหละครับที่แบบใช้ร่างกายเยอะๆบางทีอาจจะไม่มีอาการมาก่อนนะแต่ว่าระยะหนึ่งที่เราเมื่อสูงอายุขึ้นไปอาการนี้ออกทุกคน
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะออกน้อยออกมากจะเป็นทุกคนจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยผู้สูงวัยนี่ก็คือแบบเป็นกันเยอะมากๆในการที่เราแบบเอาแค่นั่งไหว้พระเนี่ยนั่งไม่ได้แล้ว
0: อย่า
1: ว่าแต่ยืนปกติเลยบางทีนั่งไหว้พระทุกคนอยากไปไหว้พระนั่งไม่ได้จริงๆ
0: นั่งไม่ได
2: ้
0: คร
2: ับ
0: ของหมดหมดแล้วคุณเป้เวลาเรายังเหลืออีกไม่เกิน20วิขอเพิ่มได้มั้ยคะ
1: ได้ครับได้ครับ
0: คุณเป้ให้สักกี่เซตดี
1: เอาสัก10เซตดีมั้ยครับ
0: 10เซตอุ๊ยน้อยไปขอสัก20ได้มั้ย
1: 20
0: เซตบอกขอ50
1: 50เซตไปเลยโอเคครับงั้น50เซตไปเลยเฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะครับ
0: ได้ครับ
1: 1 2 5 2ได้ไปเลย7กล่องนะครับ
0: คุณผู้ชมเอาเป็นว่าต่อให้อีกสักประมาณ10นาทีเก็บให้ครบเลยละกันใน10นาทีนี้เนาะคุณเป้เนาะเดี๋ยวขอนะ
1: ได้ครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นกดให้ทัน1 2 5 2คุณเป้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ1 2 5 2กดมาค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ

กับข้าวเสร็จแล้วลูกลงมาทานนะคะ

น้อยเปิดประตูให้แม่หน่อยลูกน้อยน้อยเปิดประตูให้แม่หน่อยลูกน้อย

0: วัววัวเกิดอะไรขึ้นอะมีปัญหาอะไรกับน็อตหรือเปล่าทำไมลูกถึงตามให้ผมมารับอะ
1: น็อต
0: ใช่เกิดอะไรขึ้นอะน็อตลูก
1: น็อตน็อตจะไปไหน
2: น็อตต้องไปอยู่กับพ่อ
1: เดี๋ยวน็อตทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอะฮะทำไมจะไปแล้วไม่บอกแม
2: ่ก็ไม่เอาตีเสียงดังไม่มีเหตุผลน้องไม่อยากอยู่กับแม่แล้ว
0: น็อตพูดจาแบบนี้กับแม่ไม่ได้นะลูกไม่ได้นะครับ
1: น็อต
0: ไม่เป็นไรบัวลูกคงกำลังโกรธอยู่งั้นเดี๋ยวผมเอาลูกไปอยู่ด้วย2-3วันแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมคุยให้
1: น็อต
0: เดี๋ยวผมโทรหาคุณเอง

0: ่ะ
1: ทําเค้กอยู่เหรอครับผมโทรมากลัวหรือเปล่า
0: เปล่าค่ะ
1: เป็นอะไรหรือเปล่าครับเรื่องที่ร้านเหรอ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เรื่องรถใช่ไหมครับ
0: เขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่กับฉันแล้ว
1: คุณบัวใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมรีบไปหา
2: พอดีว่าต้นน้ำปิดเทอมนะคะสาก็เลยพามาเที่ยวสิงคโปร์

0: คุณวินมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: เหมือนคุณบัวจะทะเลาะกับนนท์นะครับ
2: ผมเลยโทรมาชวนให้คุณสาไปด้วยกัน
0: ทะเลาะอะไรกันเหรอคะ
2: ยังไม่ได้คุยรายละเอียดเลยครับ
1: แต่คุณบัวร้องไห้
2: ผมรบกวนคุณสาส่งเบอร์คุณเดียให้ผมหน่อยได้ไหมครับถ้ามีคุณเดียอยู่คุณบัวน่าจะโอเคครับ
0: แต่เห็นเดียบอกว่าแม่จะมาที่บ้านด้วยนะคะแล้วดึกป่านนี้แล้วด้วยสาวว่าเดียออกมาไม่ได้แน่นอนเลยค่ะ
3: คุณวินคะ
0: งั้นคุณวินไปหาบัวที่บ้านเลยได้ไหมคะ
2: โอเคครับ

0: ฉันอยากโทรไปหาเมธแล้วบอกเขาว่าจะไปรับลูกกลับบ้านแต่ฉันก็ไม่กล้าเพราะลูกบอกว่าลูกไม่อยากอยู่กับฉันนะ
1: มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณบัว
0: ลินซื้อเกมให้น็อตตัดหน้าฉันเขายังมาพูดจาดูถูกว่าฉันไม่มีปัญญาซื้อเกมให้ลูกฉันโกรธมากฉันเลยทะเลาะกับน็อตเราแย่งเกมกันและสุดท้ายฉันก็ทำเกมที่น็อตอยากได้ตกแตกน็อตเสียใจแล้วก็โกรธฉันมากเขาก็อยากไปโทรหาแม่ให้แม่มารับเขาไป
1: รอให้หนูใจเย็นก่อนนะครับคุยกันไปตอนนี้ก็ไม่น่ารู้เรื่อง
0: ฉันทำให้หนูเสียใจที่ฉันทำงานหาเงินก็เพราะฉันอยากยืนยันกับศาลว่าฉันเลี้ยงลูกได้แต่ถ้าสุดท้ายแล้วลูกไม่อยากอยู่กับฉันสิ่งที่ฉันทำมาทั้งหมดมันก็ไม่มีประโยชน
1: ์นอตเขาเห็นคุณทำงานหนักนะครับนอตเขาต้องรู้ว่าคุณทำทั้งหมดเพราะอะไร
0: แล้วไงอ่ะวันนี้พอมันมีปัญหานอตเขาก็เลือกเมธมากกว่าฉันเขารักพ่อเขามากคุณรู้ไหมวันที่โดนเล่าให้ฉันฟังว่าเวลาที่เขาอยู่กับพ่อเขามีความสุขมากขนาดไหนเขาไม่เคยเป็นแบบนั้นเวลาอยู่กับฉันเลยฉันก็บอกว่าโดนจะไม่อยากอยู่กับฉันแล้วที่ห่วยเป็นแม่ที่แย่ฉันไม่ห่วยจริงค่ะสามีก็จริงลูกก็ไม่อยากอยู่ด้วยฉันไม่ไร้ค่าจริงค่ะฉันไม่ไร้ค่าจริงฉันมันห่วยฉันมันก็ห่วยแค่ห่วยฉันไม่ห่วย
1: ในฐานะแม่คุณสู้ทุกอย่างเพื่อลูกเสมอในฐานะภรรยาคุณอดทนแล้วก็ดูแลสามีอย่างดีมาโดยตลอด

ในสายตาผมคุณไม่ใช่ผู้หญิงไร้ค่านะครับคุณคือผู้หญิงที่ใครได้ไปอยู่ข้างๆเขาโชคดีมากนะครับ

0: ตื่นแล้วตื่นครับเดี๋ยวพอน้องตื่นเนี่ยเราพาน้องกลับวัดสันบุรีกันนะ
1: คุณจะพาลูกคุณกลับวัดสันบุรีด้วยเหรอคะ
0: ก็น้องเขากำลังโกรธแม่เขาอยู่คุณจะให้ผมทิ้งเขา
1: ตอนเช้านี้ลินมีเพื่อนมานะคะแล้วจะให้ลินตอบเพื่อนว่าเด็กนี้เป็นใครเหรอ
0: ลินใจเย็นสิครับเด็กนี้ที่คุณกำลังพูดถึงอยู่ในลูกชายผมนะนี่แล้วเพื่อนคุณก็รู้กันอยู่แล้วว่าผมเนี่ยแต่งงานมาก่อนการที่ลินจะไปแนะนำว่าโน้ตเด็กคือลูกชายผมเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะว่าอะไร
1: ก็เขาไม่ว่าต่อหน้าแต่รับหลังเขาเอาเราไปนินทาไงคะแม่อย่าทำให้มันชัดไปมากกว่านี้ได้ไหมเห็นกันหน้าลินหน่อยเห็นกันที่บ้านลินด้วยแล้วไหนจะพ่อลินอีกอ่ะให้เมื่อคืนที่คุณต้องออกมารับลูกคุณน่ะแล้วพ่อลินถามว่ามีเรื่องอะไรลินยังไม่รู้ว่าลินจะตอบพ่อว่ายังไงเลย
0: ลินครับแต่วันหนึ่งผมก็ต้องพาน้องกลับไปวัดสันบุรีด้วยก
1: ันก็ไม่ใช่วันนี้ได้ไหมล่ะทิ้งปัญหาทุกอย่างไว้ตรงนี้เถอะนะคะแม่
0: ที่ไอ้ปัญหาที่คุณกำลังพูดถึงลูกชายผมนะผมเป็นพ่อเขาครับลินตอนนี้เขาต้องการผมก็ต้องดูแลเขาสิ
1: เมธคะลินยอมเมธมามากแล้วนะคุณจะไปฟ้องศาลเอาลูกมาเลี้ยงลินไม่เคยว่าแต่ขอพื้นที่ให้ลินหน่อยได้ไหม
2: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
3: ใหม่ Galaxy C Fold 8แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
4: ว้าวเสร็จแล้ว
3: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
7: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
8: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD

0: ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
2: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชิดด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
7: เช็คความเข้ากันได
8: ้เลิกแล้ว
7: ของรสนิยมทางเพลง
8: เลิกแล้วค่ะ
9: ไลโกไซด์300มิลลิลิตร Be your original ไลโกไซด์ original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตร
10: ไลโกไซด์อร่อยคุ้มค่า
11: It's real
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆเตือนดีไหมครับฉันน้องกำลังอาหารตาของพวกมาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569
15: อร่อยดีดีดีดีสถินาใหม่เศรษฐีนา
16: คูณรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
17: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง

0: เทศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังเชิง
1: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
2: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
3: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
4: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
5: ไม่ทันแล้วค่ะ
3: ต้องกินตั้งแต่เกิด
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
9: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้1ทุ่มตรง
10: รางวัลที่1ของหมู่บ้านสุดซอยงวดประจำวันที่19กันยายน2569เวลา1ทุ่มตรง
11: น้องสันค่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 10ใบ60ล้านบาท
12: โอ้ผมทับสัน
13: รวยไม่ไหวรวยไม่ไหวรวย
14: ช่วยด้วย
15: ต้องประกันด้วยนะครับ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
17: ถ้าบ้านเรา2คนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
18: งั้นเราก็รู้กันแค่2คนพอ
19: ลุงมีแฟนเหร
20: อพวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัด2ตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
21: ตอนนี้พวกยี่ปั๊วมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมด

0: อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
1: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวมึงหน่อยไหม
2: จูเลียนแอนจูเลียน
3: คืนนี้เวลา2ทุ่มคร
4: ึ่
3: ง
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนจูเลียนทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594โทรออก
5: เดี๋ยวไปเล
6: ยไ
0: ซเรนเสียพี
7: ่เบนโต
8: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: เริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตครอบครัวที่มีแค่คุณกับลินไม่ใช่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยแบบนี้

0: เรื่องเมื่อคืนอ่ะคุณคงไม่ได้เสียใจกับเรื่องเมื่อคืนที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับ
1: ถ้าฉันเสียใจฉันคงไม่ทำอาหารเช้าให้คุณแบบนี้หรอก

0: ว่าไงแม่รถเป็นไงบ้าง
1: น้องกลับไปหาคุณที่บ้านหรือเปล่าบัว
0: จะกลับมาหาบัวทำไมก็เมื่อคืนน้องไปค้างกับเมธไง
1: คือว่าผมเข้าไปปลุกเขาที่ห้องแล้วเขาไม่อยู่แล้วอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าลูกออกไปตอนไหนผมก็เลยคิดว่าเขากลับไปหาคุณที่บ้านตอนนี้ผมกำลังให้เลยเนี่ยไปเช็คกล้องวงจรปิดของคอนโดอยู่อ่ะ
0: แค่นี้นะแม
1: ่บัว
2: เกิดอะไรขึ้นครับคุณบัว
0: กระเป๋าโน้ตหรือว่าเมื่อเช้าโน้ตกลับมาบ้าน
2: ผมว่าเดี๋ยวเราลองหาใกล้ๆแถวนี้ก่อนดีกว่านะครับ

0: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
1: เดี๋ยวไปเลย
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเลนเสียพี่
2: เบนโต
4: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: เทมเพลคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
7: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
8: เป็นฉลากคนใช้ยา
9: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
10: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
11: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
12: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
13: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
14: พูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
15: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
16: ้ Blue Scope Sac คุ้มค่าถึงอนาคต
17: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
18: คิดให้ดี
16: คิดเผื่ออนาคตด้วย
18: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
16: เลือก Metal Sheet Blue Scope Sac สบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
19: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ 3 in 1 Robusta แท้ๆซองนี
20: ้หอมฟิน
19: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้สองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
21: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
22: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
23: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
24: เมื่อความสนุกถูกชัดใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้ง
25: เส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
26: หนึบแดงนัวแดง
27: แดงมันเด็ดทุกคน
24: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
28: เดี๋ยวขอเช็คสายเส้นนี้ก่อนบอส
29: ช้าหรือ
28: ย
29: ัง
28: ใครตะโกนแบบมาวันแม
21: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
30: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
31: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
30: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
32: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
31: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
30: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
11: ์หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
12: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
33: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
34: ปากสะอาด
35: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
36: ดีต่อเหงือกและฟัน
34: รสดีใช้ง่าย
35: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
36: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
33: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
37: ต์เลตเตอร์ซอย300มิลลิลิตร Be your original เลตเตอร์ซอยOriginal number one brand Thailand 300 million
38: Let's the soy อร่อยคุ้มค่า
39: It's real
40: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
41: ลองชิมดูครับ
42: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
43: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัว
44: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
42: ผมเลิฟเลย
45: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
46: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
45: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
47: อ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งเดินหน้าเรื่องการลดค่าไฟเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนเปิดโครงการโซล่าไฟบ้าน 10,000 เมกะวัตต์ให้ประชาชนผลิตไฟใช้เองและขายคืนได้เดินหน้ามาตรการค่าไฟบ้าน200หน่วยแรก3บาทต่อหน่วย
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้ในส่วนที่เหลืออีก150กว่าคนถือว่ารอด 100% เลยไหม
3: คนที่ไม่ถูกฟ้องก็ยังสามารถถูกฟ้องได้ทุกเมื่อแต่คนที่จะสั่งฟ้องเขาได้ก็มีแต่กกต.เท่านั้น
2: มีโอกาสไหมที่ฝ่ายตรงข้ามน้ำเงินทั้งหมดแล้วคนละขั้วคนละสีคนละอุดมการณ์ทางการเมืองในอดีตมารวมตัวกันหรือแม้กระทั่งตัวคุณเป๋าเอง
3: สำหรับผมแล้วตอบวันนี
2: ้16
3: กันยา69ไม่มีทางผมไม่ไปร่วมม็อบกับคุณสนธิลิ้มทองกุล
4: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
5: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคเชื่อลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ

0: ว่าไงครับลินได้ๆเดี๋ยวผมจะไปดูนี
1: ่พี่นนท์ออกจากคอนโดไปตั้งแต่ยังไม่7โมงเลยนะแม่ไปไหนก็ไม่บอกเมื่อคืนนี่ต้องวุ่นวายไปแล้วทีนึงละ
0: ฮัลโหลบัวเจอลูกหรือยัง
2: นี่ลูกกลับมาบ้านจริงด้วยอ่ะบัวเห็นเป้โน้ตอยู่ในห้องอ่ะ
0: ลูกกลับไปบ้านแล้วจะออกไปทำไมอีกอ่ะ
2: ก็บัวก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวบัวรีบพาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีแค่นี้นะขอโทษนะคะแม่ป้าโน้ตหายออกจากบ้านไม่ทราบว่าได้ไปหาเพื่อนคนไหนบ้างไหมถ้าเจอป้าโน้ตรบกวนแม่ติดต่อกลับบัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
3: โน้ตไม่ได้ไปหาป้าที่บ้านเลยนะหนูบัว
2: แล้วถ้าเกิดว่าป้าหมูเจอโน้ตโทรบอกบัวนะคะ
3: ได้เดี๋ยวป้าจะลองถามคนแถวนี้ให้ด้วยป้าไปก่อน
4: ขอบคุณครับ

0: วันนี้คุณหลินนะเขาต้องบินกลับฮ่องกงคืนนี้ลินเลื่อนประชุมไม่ได้จริงๆอะค่ะแต่เดี๋ยวลินจะบอกพ่อให้เขาโทรบอกเพื่อนที่เป็นตำรวจช่วยตามหาอีกทางแล้วกันนะคะ
1: หลินหรือลินคิดว่าโน้ตเขาได้ยินสิ่งที่เราคุยกันเมื่อเช้าเนี่ย
0: ลินว่าโน้ตเขาคงจะหายโกรธแม่เขาแล้วก็กลับไปหาแม่เขามากกว่า
1: ค่ะเขาจะออกจากบ้านไปทำไมอีกอะ
0: ก็เขาอาจจะทะเลาะกับแม่เขาอีกก็ได้นี่คะอย่าคิดมากเลยนะคะเมฆมันไม่ใช่ความผิดของเราหรอกค่ะเจอกันที่บ้านเย็นนี้นะคะ
1: ยังหาลูกไม่เจอเลยถ้าท่านพูดว่าท่านอยากประชุมก็บอกให้รอก่อนแค่นี้นะเดี๋ยวครับเด็กออกไปหมดแล้วครับ
2: ออกไปหมดแล้วครับไม่มีแล้วครับ
0: น็อต
3: ปนัดนะครับวันนี้ไม่ได้มานะครับขอตัวก่อนนะครับ
2: ในห้องน้ำก็ไม่มีครับเราไปดูที่โรงเรียนนัดกันไหมครับ
0: เมธอาสาไปดูแล้วค่ะทำไงอ่ะ
2: แล้วพอจะมีที่ไหนอีกไหมที่นัดชอบไป
0: ไม่มีแล้วค่ะ
2: งั้นเราไปแจ้งความกันไว้ก่อนดีกว่า
0: ได้เหรอคะ
2: ได้ครับตามกฎหมายคนหายแจ้งให้ลงบันทึกประจำวันได้เลยไม่จำเป็นต้องรอ24ชั่วโมงครับ

0: หลวงครับป้ายังไม่เจอเลยครับผมขอคุยกับลูกหน่อยได้ไหมครับ
1: อ๋อได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวนะคะโอ้น้องเพิร์นลงมาพอดีเลยเพิร์นพ่อจะคุยด้วยลูก
2: ฮัลโหลพ่อเจอโน้ตหรือยังคะ
0: ยังเลยลูก
2: ให้เพิร์นช่วยตามหาไหมคะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวทางนี้พ่อกับน้าบัวจัดการเองนะวันนี้ลูกไปขอดแบตกับป้าปุกเองได้ไหม
2: ได้ค่ะเดี๋ยวป้าปุกกับพี่ชามจะพาเพิร์นไปนั่งรถไฟฟ้าพ่อไปช่วยน้าบัวเลยถ้าเจอโน้ตบอกเพิร์นด้วยนะ
0: โอเคค่ะลูกดูแลตัวเองด้วยนะ
3: ขอบคุณมากนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: งั้นระหว่างเรารอข่าวจากตำรวจเราลองขับรถดูแถวนี้ได้ไหมครับเผื่อรถยังไปไหนไม่ไกล
3: ดีค่ะ

0: road?
1: ที่รถเหรอครับ
2: อันนี้ศูนย์หนึ่งสี่พี่คะอย่าเพิ่งไปแป๊บนึงพี่คะคือว่าพอดีลูกเจ้าของร้านหายตัวไปอะค่ะแล้วก็ยังหาไม่เจอถ้าพี่เจออะช่วยโทรมาบอกหน่อยได้ไหมอะฝากดูให้หน่อยนะน้องเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยน้องอายุประมาณสิบขวบสูงประมาณเนี้ยเด็กผู้ชายชื่อนดนะถ้าพี่จะรีบโทรมาบอกเลยนะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ฝากด้วยนะพี่ขอบคุณนะคะ
4: พี่ลงรูปเพื่อนเพลินในเฟซให้แล้วนะใส่เบอร์แม่เขาไปด้วย
5: ขอบคุณนะคะพี่ช้างสงสารนะบัวจังนะบัวต้องเป็นห่วงรถมากแน่ๆเลย
6: นั่นน่ะสิป้าก็ว่างั้นแหละเนี่ยเราหากันมาตั้งแต่เช้าเลยไม่เจอเลยอ่ะไม่รู้ป่านนี้เป็นไงบ้างอ่ะน้องลูกเนาะเป็นห่วงอ่ะดิ
5: น้อ
6: นี่นะน้อนนี่น้อน

0: ยหนูเดินยังไงเนี่ยทำไมไม่ดูรถล้มบังลงไปจะว่าไง
1: ยังมีหน้ามาด่าเธออีกเหรอวันนี้ไม่เป็นทางเท้าได้ไม่ได้ให้รถมาวิ่งเขาว่าให้คนเดินนะฮะให้แจ้งตำรวจไหม
0: โอ้ป้าแจ้งทำไมน้องมันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยนะ
1: ไปดูแผลมันก่อนไหมไงบ้างลูกเดี๋ยวไม้ไปทำแผลก่อนลูกป้า
2: จากบ้านทำไมรู้ไหมว่านับบัวเป็นห่วงหนูมากเลยนะ
3: เขาไม่ได้เป็นห่วงเราหรอก
2: ทำไมเขาจะไม่เป็นห่วงเขาวุ่นวายตามหาหนูตั้งแต่เช้าแล้วจะเป็นเด็กมีปัญหาทำไมเนี่ย
3: เราเป็นเด็กมีปัญหาเธอไม่ต้องมายุ่ง
2: ถ้าเธอไม่ใช่เพื่อนเราก็ไม่ยุ่งหรอกโกรธอะไรทำไมไม่คุยกับพ่อแม่ดีๆรู้ไหมว่าเขารักหนูแค่ไหน
3: เขาไม่ได้รักเราพ่อมีนาลินเขาไม่ต้องการเราเขาบอกว่าเราคือตัวปัญหาแล้วแม่ก็กำลังจะมีแฟนใหม่แล้วแฟนใหม่ของแม่เราก็คือพ่อเธอไง
2: เรื่องนี้ใช่ไหมที่นนท์ไม่พอใจเลยหนีออกมาน้อล่ะโดนตามใจจนเคยตัวทำเป็นเด็กพ่อแม่ไม่รักอยู่ได้

ตอนงานวันเกิดเธออะแล้วยังอิจฉาเลยถึงพ่อกับแม่เธอจะหย่ากันแต่เขาก็ยังมางานวันเกิดนุชทั้งคู่เพราะเขารักเ

0: ติดดาวมาแล้ววันนี้ไหนใครส่องกระจกและลองสังเกตตัวเองมาหรือยังริ้วรอยฝ้ากระจากแดดความหมองคล้ำเหล่านี้คือสัญญาณความร่วงโรยอย่าปล่อยไว้นะคะวันนี้ครีมไข่มุกบัวหิมะมาดามโกมาแล้วแล้ววันนี้มาโปรทาลองด้วยนะตัวนี้เขาเด็ดมากทั้งส่วนประกอบและผลลัพธ์ที่หลายคนพึงพอใจผิวดูกระจ่างใสขึ้นทันที1ระดับขนาดทาเอาสิโปรทาลองกระปุกละไม่ถึง150จริงหรือเปล่าคุณป้อม
1: สวัสดีค่ะพี่จอยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าปล่อยให้เหี่ยวนะคะถ้าปล่อยเหี่ยวปุ๊บมันกู้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้แล้วอย่าปล่อยให้ยับให้ย่นมันจะดูแก่ดูเหี่ยวดูยับดูย่นต้องรู้จักคุณแม่ท่านหนึ่งอายุ60หน้าตึงเปี๊ยะหน้าเงาเป็นกระเบื้องเคลือบเป็นน้ำหยดเป็นกระจกหน้าสวยมากแม่แกขายกับข้าวตามสั่งแม่แกมีปัญหาหน้าแกหมองคล้ำดำโทรมแล้วเห็นล่าสุดนะแม่หน้าเนียนมากเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันนี่ดู1 2ดูดิบอกแม่60ใช้ครีมอะไรทำไมแม่ใช้ครีมอะไรอ่ะทำไมแม่หน้าเนียนขนาดนี
0: ้ค่ะ
1: ปรากฏแม่บอกแม่ทาบัวหิมะเช้าทาบัวหิมะเย็น
0: โหยออร่าคุณนายมาก
1: แล้ว
0: ดูสิ
1: ไปหิ้วมาเนี่ยนะแพงนะคะกระปุกหลักพัน
0: จริงค่ะ
1: แล้วตอนสมัยก่อนต้องไปฝากเขาหิ้วจากประเทศจีน
0: หายาก
1: ตอนนี้คุณผู้ชมขาบัวหิมะไม่ต้องไปฝากเขาซื้อที่ประเทศจีนแล้วมีขายที่ประเทศไทยแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ปัญหาโลกแตกนะคะใช้ครีมมาหมดตังเป็นหมื่นหมดตังเป็นพันไม่เห็นจะดีขึ้นเลยใช้ไปก็งั้นหน้าไม่เห็นจะเนียนจะผ่องคือป้องบอกเลยนะใครหมดตังหลักพันใครหมดตังหลายพันก็ไม่สู้ครีมบัวหิมะเอากระปุกนี้ไปทาเอาแบบนี้เดี๋ยวป้องทาให้ดูเลยดีกว่าอยากให้หน้าใสนูนเนียนดูเด็กดูขมขนเบียดเอาไปทาป้องทาแบบนี้ก็ลองเปิดกระปุกมาเจอเนื้อครีมแบบนี้น
0: ะ
1: แล้วก็ดูนะว่าเนื้อครีมคือเข้มข้นมากแล้วเสร็จปุ๊บนี่ป้องทาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยค่ะพอทาปั๊บมันจะดูเนียนมันจะดูผ่องขึ้นมาหนึ่งขั้นหนึ่งสเต็ปพี่จอยดูนะคือผิวแบบ
0: เนียนมาก
1: คือดูนี่หน้าเป็นกระจกหน้าเป็นน้ำกลิ้งหน้าเป็นกระเบื้องเคลือบคือหน้าใสแล้วใครหน้าแห้งแห้งแต่งหน้าไม่ติดหน้าลอกตัวนี้เหมาะมากเพราะครีมเขาชุ่มชื้นเป็นครีมกลิ้งน้ำครีมฉ่ำน้ำเด
0: ี๋
1: ยวดูนะหนูนะพอทาปั๊บมันจะผ่องขึ้นมา1สเต็ป1 2และ3
0: โ
1: อ้เห็น
0: ชัดมาก
1: เห็นป้องเนี่ยข้างเนี่ยคือข้างที่ป้องทาเห็นปะมันดูเนียนดูผ่องขึ้นมาเลยแบบ
0: ชัดเลยอะ
1: เนี่ยผ่องเลยแล้วดูผิวดีน้ำกลิ้งมาก
0: ผิวสวยมากอ่ะไม่พูดเยอะตอนนี้สายเข้าแล้วขอโปรเลยค่ะคุณป้องหา
1: แม่ๆใช้กระเบียดกระเสียนกลัวหมดเร็วขี้เหนียวใช้ทีเดียวแต่วันนี้แม่ไม่ต้องใช้กระเบียดกระเสียนแล้วจาก 1,290 ใช้ได้3เดือนป้องจะให้แม่โปร15เดือน
0: ค่ะ
1: ใช้ไปเลย5กระปุกกระปุกละ 1,290 คูณ5เท่าไหร่ 6-7,000 แล้วนะ
0: ใช่
1: วันนี้เดี๋ยวป้องแถมเซรั่มยกหน้าเซรั่มหน้าตึงขวดละ 1,290 ให้อีก2ขวดทั้งชุดนี้7กระปุกจาก 8-9,000 ไม่ต้องนะเหลือแค่999
0: ไม่ถึงพันคุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วตกนะชิ้นละไม่ถึง150บาทอ่ะแล้วก็ปลุกเขาแบบให้เป็นใหญ่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเจียดเลยคุณสามารถใช้ได้แบบเต็มที่เลยเช้าเย็นเช้าเย็นนะคุณผู้ชมค่ะแล้วตัวเนี้ยอย่าลืมบัวหิมะจริงอ่ะสารสกัดมันแพงมากหายากมาก
1: ใช่1252 1252
0: ด่วนเลย
1: ส่งฟรีไม่มีค่าจะส่ง
0: คุ
1: ณแตนใช้ฝั่งซ้ายหน้าเนียนผ่องรูขมขนเบียดคุณนกใช้อายุเกือบ50นะแต่ดูหน้าตึงหน้าผ่องหน้าเนียน
0: หน้าใสหน่อยนะผิวสองสี
1: แล้วเอาแบบนี้พี่จอยลองทาคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมอันนี้ขอลองทาแขนให้ดูนะพอดีหน้าแต่งหน้ามาแล้ว
0: ใช่คุณป้องอะผิวขาวแต่จอยอะผิวสองสีแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวดูด้วยกัน
1: ไม่เทาไม่วอกแล้วชุ่มชื้นแขนเงาเลย
0: ว้าวดูสิ
1: ผิวสวยมาก
0: มาก
1: ผิวสวยนี่คือข้างที่พี่จอยทานะ
0: เอาจริงเหมือนเปลี่ยนชาติกำเนิดเปลี่ยนประเทศอันนี้คือทา
1: พี่จอย
0: แม่คุณผู้ชม
1: ที
0: ่ตายแล้ว
1: รู้ไหมที่พี่จอยผิวเนียนผิวผ่องเพราะว่าเราใส่ตัวผงไข่มุกตัวผงไข่มุกจะช่วยให้ผิวเนียนผ่องขึ้นมาหนึ่งสเต็ปสมัยก่อนแม่นางซูสีไฮเฮาสมัยราชวงศ์เขาจะใช้ครีมบัวหิมะไข่มุกกันหน้าผ่องเพราะไข่มุกหน้าผ่องเพราะใส่วิตามินซีสูงอย่างทับ

0: ทิมและมะนาวแล้วถามว่าทำไมหน้าชุ่มน้ำหน้าฉ่ำน้ำแม่ที่ผิวแห้งลอกแต่งหน้าไม่ติดทำไมใช้ดีเพราะเขามีว่านหางจระเข้และน้ำมันแอปริคอตแล้วมีผงรากผักขมหินและมีดอกโบตันเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรสมุนไพรของจีนและของไทยแล้วเป็นสูตรเข้มข้นแล้วไปใส่ขอบเบดครีมแล้วก็บรรจุแบบนี้รองการได้มาตรฐานทั้งหมดคุณผู้ชมเดี๋ยวป้องจะให้ดูเซรั่มอะไรนี
1: ่นี่คุณผู้ชมเหลือ69เซตนะ
0: นี่เดี๋ยวป้องจะให้ดูที
1: เด็ดนะ
0: ตัวเนี้ยขวด100 ml เซรั่มทั่วไป30 ml ใหญ่มั้ยคนละเรื่องเลยนะทั่วไปนี่30 ml อันนี้คือ100 ml
1: ให้เยอะมากตัวนี้ใช้ยังไงคะคุณป้อง
0: ตัวนี้คือเซรั่ม5น้ำมันแม่ที่แต่งหน้าไม่ติดผิวแห้งลอกแตกเป็นขุยเจอน้ำมันมารุมน้ำมันมากอกน้ำมันเปล่าบับน้ำมันทับทิมน้ำมันงาดำน้ำมันอะโวคาโดเข้าไปวิธีการคือตรงไหนเหี่ยวยับย่นแตะตรงไหนเหี่ยวยับย่นแตะ
1: เลย
0: แล้วเสร็จปั๊บนวดตึงดึงหน้ายิ่งถ้าแม่ใครมีกัวซาน่าเป็นประจำอยู่แล้วนวดกัวซาน่ายกหน้าไปเลยแม่ขานวดตึงดึงหน้าแบบนี้ตรงเนี้ยที่ป้องกังวลตรงเนี้ยที่ป้องกังวลป้องก็จะยกหน้าเลยเพราะตรงเนี้ยมันเหี่ยวแล้วมันดูแก่
1: ตรงไหนยับ
0: ตรงน
1: ี้
0: ก็จะดูเหี่ยวแล้วดูแก่ป้องนวดตึงดึงหน้าป้องนวดตึงดึงหน้าแล้วป้องใช้คู่กันกับครีมโบหิมะขวดนี้คือน้ำมันมารุมน้ำมันเบาบับทับทิมงาดำอะโวคาโดปกติขวดละ1,290ซึ่งจะให้แถมฟรีไปในชุดไปทดลองใช้ให้ด้วยนั่นหมายความว่า
1: 2ขวด
0: ใช่ได้ไปเลย2ขวดเต็มๆคุณผ
1: ู้
0: ชมนั่นหมายความว่าโปรวันนี้คืออย่างนี้นะครีม1กระปุกใช้ได้3เดือนคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพปกติครีม30กรัมมันไซส์นี
1: ้
0: แต่อันนี้คือครีม
1: กระปุกใหญ่มาก
0: กระปุกใหญ่ใช้ไปเลย3เดือนวันนี้กระปุก 1,290 ป้องจะให้ไป5กระปุก
1: ค่ะ
0: เซรั่ม5น้ำมันยกหน้าหน้าตึงดึงหน้าขวดละ 1,290 ให้ไปทดลองใช้ด้วยอีก2ขวดเบ็ดเสร็จทั้งหมด7ชิ้นครีมใช้อย่างต่ำ15เดือน15เดือนนะจ่ายแค่999ตกหัน
1: เฉลี่ย35เซต
0: ตกเดือนนึงไม่ถึง60กว่าบาทน
1: ะ
0: ตกเดือนนึงไม่ถึง60กว่าบาทเพราะใช้ได้15เดือนแล้วครีมตกกระปุกจาก 1,290 เหลือไม่ถึง150เพราะฉะนั้นรีบโทรเลยค่ะ
1: เฉพาะวันนี้คนที่โทรทัน30กว่าสายสุดท้ายจ่าย999ได้ไปเลย7ชิ้นนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยโปรนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดแล้วผู้ใช้จริงหลายคนคือพึงพอใจคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเนี่ยหน้าเตาหน้าเจอแดดต้องใช้ใช่ไหมคุณป้อง
0: คุณผู้ชมรีบโทรให้ทันก่อนนะ1252 1252ส่งฟรีทั่วประเทศแม่ทำกับข้าวขายอาหารตามสั่งอายุ60หน้าหมองค้ำแสบ
1: ไหม้ความร้อนเนาะ
0: คือพอแสบไหม้แดดร้อนเกรียมต้องบอกเลยนะคนทำงานข้างนอกเนี่ยนะเจอแดดร้อนแสบไหม้เกรียมแบบนี้ต้องใช้บัวหิมะปอบประโลมผิวเขาจะเติมน้ำให้ผิวให้ความชุ่มชื้นหน้าผ่องไหมพี
1: ่ผ่องมาก
0: เมื่อกี้ไม่ใช่แบบนี้นะ
1: จริง
0: พอใช้ปุ๊บผ่องเลย
1: ราศีคุณนายมาก
0: ใช่เห็นไหมอ่ะมีใครอีก
1: ค
0: ุณผ
1: ู้
0: ชมนี่คุณแม่ทำนาทำไร่ทำสวน
1: แดด
0: ก็ร้อนโอ้โห
1: ฟ้ากระดิ่งรอยมันจะมานะแบบนี้เนาะ
0: เต็มไปหมดและเดี๋ยวดูนะพี่จ้อยจะตกใจกับผลลัพธ์นี
1: ่ว้าว
0: คนละคน
1: หน้าเด้งมาก
0: ก็ใช้โบหิมะเช้าใช้เย็นใช้เช้าใช้เย็นแม่บอกโอ้ยหมดตังเป็นพันหมดตังหลายพันก็ไม่สู้กระปุกบัวหิมะหรอกสุดยอดจริงๆแม่ชอบเลย
1: ใช้แบบนี้ระวังผัวตามนะสวยอ่ะ
0: นั่นไง
1: โอ้ย22เซตสุดท้ายคุณผู้ชมเร็วๆเลยใครบอกว่าอยากเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีขึ้นวันนี้แหละจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้แล้ว1252
0: คุณผู้ชมพี่จอยน้องแคทตี้18หลุมออกรอบตั้งแต่ 8:00
1: น. อันนี้ก็แดดเหมือนกัน
0: กลับบ้านมา 7:00 น. เย็นนะคะ 5:00 น. เย็นนะคะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหขึ้นเอาดูตอนใช้ดูตอนใช้น้องแบบว่าหน้าใสกิ๊กอะแคทตี้นะก็ยังใช้
1: ผิวกลาสกินมาก
0: กลาสกินหน้ากระจกข้อดีของตัวนี้คือผิวกลาสกินหน้ากระจกผิวกระจกผิวเด้งสมัยนี้ผิวดีต้องห้ามแห้งสมัยนี้ผิวดีต้องอย่าเหี่ยวต้องอย่ายับอย่าย่น
1: 10เซตสุดท้ายตายป้องหาวันนี้โปรดีจริงๆไง
0: นี่แล้วไอ้ตัวที่ป้องแถมไปให้อ่ะน้ำมันอ่ะมันทาตัวได้นะใครที่แบบท้องแตกท้องลายแขนแตกแขนลายขาแห้งขาเหี่ยวขายับขาย่นขากระคืนพออาบน้ำเสร็จผิวมันแห้งแล้วมันคันมันใช้ครีมทาอะไรก็ไม่พอต้องใช้น้ำมันเอาน้ำมันมารุมน้ำมันมากอกเอาสูตรนี้ไปทาเลยทาได้ทั้งหน้าและทาได้ทั้งตัวเพราะว่าให้กดใหญ่มากค
1: ุ
0: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นย้ำค่ะที่ทาได้บ้างนะคนที่หน้าเหี่ยวยับย่นหมองคล้ำดำโทรมเอาไปทา
1: คุณผู้ชม
0: ใช้ครีมอะไรบ้าง
1: นะที่สุดท้าย
0: หมด
1: เอาแต่เวลายังเหลือคุณป้อง
0: เอา50
1: วินาทีมา
0: ต่อได้เท่าไหร่มีสต็อกเท่าไหร
1: ่มีเท่าไหร่ดึงสต็อกมาก่อนให้คุณผู้ชม
0: เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวป้องขอไปดึงสต็อกของออนไลน์มาละกันนะคะ
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยขอเวลาต่อสายอย่าเพิ่งวางให้10นาที
1: ค่ะ
0: 1252 1252
1: นี่โทรมาเลย
0: รีบโทรนี่คือครีมโบหิมะไปหิ้วทีเป็นพันวันนี้เหลือกระปุกไปถึงหลักร้อย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังได้เซรั่ม5น้ำมันเหี่ยวยับย่นเอาไปใช้คู่กัน

0: ชิ้นส่งฟรี
1: ใช่แล้วนี่คือโปร15เดือนสั่งวันนี้อีก15เดือนมาสั่งกันใหม่ตกเดือนนึง60กว่าบาทต
0: ้
1: องบอกเลยนะคุ้มที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอยากหน้าใสหน้าเนียนหน้าผ่องเอาสูตรนี้ไปทา
0: ต้องตัวนี้เลย
1: หมดเป็นหลักพันหมดเป็นหลักหมื่นต้องบอกเลยไม่สู้บัวหิมะกระปุกนี
0: ้เธอแล้วมันไม่ใช่บัวหิมะอย่างเดียวที่ชอบคือใส่ไข่มุกไปด้วย
1: เพราะว่าหน้าเนียนหน้าใส
0: แบบดับเบิ้ล
1: เดี๋ยวขอทาอีกรอบได้มั้ยเนี่ยอยาก
0: คุณผู้ชมเร็วๆๆๆหมดตัวนี้ทั้งบำรุงและทำให้ผิวแบบกระจ่างใสทันทีหนึ่งระดับแบบนี้เอาไหมถ้าเอารีบโทร1252ตามสต็อกให้แล้ววันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: โทรมาเร็วโทรเนี่ยสวยมากเนี่ย

ไฟเฉียวอะเป็นไงบ้างลูกหน่อยขอแม่ดูหน่อยเจ็บมากไหมมีตรงไหนอีกหรือเปล่าตายละเจ็บมากไหมลูกนอน

0: ันดีกว่านะจะได้พักด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยขอบใจเพื่อนด้วยนะลูกนะ
1: คุณบัวพานมาไปนอนที่รถก่อนดีกว่า

0: ฉันเอาบัญชีไว้บนโต๊ะแล้วนะแล้วก็มีลูกค้าโทรมาออเดอร์เค้กแต่ฉันยังไม่ได้คอนเฟิร์มถ้าพรุ่งนี้ไม่ไหวอ่ะก็ปิดร้านนะ
1: ขอบใจมากเลยนะเดียขอบคุณมากนะคะคุณวินขอบใจด้วยจ้ะเพลิน
2: ถ้ามีอะไรก็โทรหาผมตลอดนะครับ
0: คุยกับลูกดีๆนะแก

0: โน้ตคุยกับแม่ก่อนนะลูกวันนี้โน้ตหายไปไหนมา
1: ไปหลายที่ครับ
0: แล้วโน้ตออกจากคอนโดพ่อทำไมถึงไม่บอกพ่อก่อนอยู่ๆหนีออกมาแบบนี้พ่อกับแม่เป็นห่วงมากรู้ไหม
1: แค่นี้ใช่ไหมครับ
0: โน้ตโน้ตมีอะไรทำไมถึงไม่พูดกับแม่ตรง
1: ๆแล้วทำไมแม่ไม่บอกกับโน้ตตรงๆบ้างล่ะครับพ่อกับแม่กำลังฟ้องศาลเรื่องดูแลโน้ตใช่ไหม
0: พ่อบอกโน้ตเหรอ
1: แม่กับพ่อกำลังจะมีครอบครัวใหม่ไม่มีใครรักโน้ตเลย
0: โน้ตโน้ตไม่จริงไม่จริงเลยนะโน้ตแม่รักโน้ตเหมือนเดิมนะลูก
1: แม่เลิกพูดว่ามันเหมือนเดิมสักทีเถอะมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้วนารินก็ไม่ต้องการโน้ตแม่ก็กำลังจะเป็นแฟนกับนวินเมื่อเช้าโน้ตเห็นนวินเดินออกมาจากห้องนอนแม่

0: ้ยทนายนั้นมันนอนที่นี่เลย
1: มันก็ไม่เกี่ยวเลยกับคุณ
0: จะไม่เกี่ยวได้ยังไงบัวคุณเป็นแม่ภาษาอะไรฮะเอาผู้ชายอื่นมานอนในห้องนอนที่บ้านตัวเองเนี่ยนะ
1: คำพูดแบบนี้มันไม่ควรออกจากปากคุณนะคุณเป็นคนมีชู้นะแม
0: ่ไม่ต้องมาโทษผมเลยวันนี้ที่ลูกหนีออกจากบ้านไปก็เพราะว่าเห็นคุณไกทนายนั้นผมไม่ยอมแล้วผมจะรับไปอยู่กับผม
1: ไม่ไม่ไม่บัวไม่ยอมเมื่อกี้นนท์เพิ่งบอกไปว่าอนันลินไม่ต้องการเขาไงทำไมเหรอคุณกับอนันลินทำอะไรลูกคะ
0: ผมกับอนันลินไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งนั้น
1: ทำไม่ได้ทำแล้วลูกจะเอาหนีออกมาจากบ้านอย่างนี้ได้ยังไง
0: ขอร้องนะเลิกโทษผมกับอนันลินสักทีถ้าคุณไม่เอาเวลามัวไปกบให้ผู้ชายคนใหม่ของคุณนนท์ก็คงไม่ตลอดไปแบบนี้หรอก
2: น้
0: อนลูก
1: น้อนแม่แม่ฟังแม่ก่อนน้อนน้อนน้อนน้อนน้อนเปิดประตูให้แม่ก่อนน้อนออกมาคุยกันก่อน
0: เห็นไหม
1: น้อน
0: เพราะคุณไกด์ทนายนี่แหละที่ทำให้ลูกเป็นแบบนี้บัว
1: พอเดี๋ยวแม่ลูกเสียใจขนาดนี้นี่ไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอ
0: รู้สึกสิก็เพราะว่าคุณไงทำให้ลูกเสียใจอ่ะ
1: ไม่ต้องมาโทษฉันเลยคุณออนันลินต่างหากทำอะไรกันเหรอทำไมลูกถึงรู้เรื่องจะไปฟ้องศาลออนันลินพูดใช่ไหมว่าไม่ต้องการโ
0: ดนอ่ะมันเป็นเรื่องของผมกับลินโอเคไหม
1: แต่มันเกี่ยวกับฉันไงถ้าคุณไม่ต้องการลูกคุณก็บอกฉันมาตรงๆดิฉันเลี้ยงลูกเองได
0: ้จะให้ทนายมันเป็นพ่อใหม่ของลูก
1: ไงจะมาเปลี่ยนเรื่องเลยมีใหม่ของคุณมากกว่ามั้งที่ไม่ต้องการลูกอ่ะ

0: ากเกินไปแล้วนะเจ๊เจ๊ฉันไลฟ์ขายของจนขาแข็งทุกวันไม่พอนี่เจ๊ยังให้ฉันแพ็คของเพิ่มยังไม่ให้เพิ่มเงินให้ฉันอีกเหรอฮะ
1: จะทำหรือไม่ทำถ้าไม่ทำก็ออกไปคนอยากทำงานเยอะแยะ
0: คิดว่าฉันอยากทำมากแล้วเหรอไอ้พวกเนี้ยได้ไม่อยู่ก็ได้โว้ย
1: หยุดเลยนะ

0: ผู้หญิงนั่นเก็บเสื้อผ้าไปไหนไม่รู้ครับครับโน้ตเป็นยังไงบ้างครับ
1: ตั้งแต่วันนั้นโน้ตคุยกับฉันนับคำได้เลยค่ะโน้ตเอาแต่เล่นเกมห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังยิ่งโชคดีนะคะที่เป็นช่วงปิดเทอมเมียนคงแทบไม่เห็นหน้ากันเลยนี่คุณอ่านหมายสารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับแต่ต้องขอถอนตัวจากการทนายของคุณนะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวฉันก็จะหาทนายใหม
0: ่คุณบัวครับคุณเข้าใจใช่ไหม

0: าทำไมผมถอนตัว
1: ฉันเข้าใจค่ะตอนนี้ฉันมีปัญหากับลูกอ่ะคุณก็ต้องอึดอัดใจอ่ะ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นครับผมถอนตัวเพราะมันจะมีผลกับคดีคุณปรเมศอาจจะเอาเรื่องความสัมพันธ์ของเรามาโจมตีคุณได้เดี๋ยวผมจะหาทนายคนใหม่คุณเองนะผมไม่ได้จะทิ้งให้คุณสู้คนเดียวนะครับยังไงผมก็จะอยู่ข้างคุณเสมอแต่ไม่ใช่ในฐานะทนายของคุณเหมือนเมื่อก่อนผมอยากในฐานะคนรัก

0: ขอบคุณนะคะคุณวินขอบคุณมากจริงๆค่ะแต่ฉันไม่ได้ตัวคนเดียวฉันมีลูกแล้วตอนนี้พ่อของเขาก็กำลังมีครอบครัวใหม่ถ้าแม่จะไม่มีใครใหม่อีกมันคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากให้เวลาฉันกับลูกหน่อยนะคะ
1: ตอนแรกที่คุณพูดว่าขอบคุณผมก็รู้ว่าจะมีคำว่าแต่ตามมาแต่ถ้าเป็นเหตุผลนั้น

0: ที่ของฝากจากสิงคโปร์นะจ๊ะบัวนี่ของแกนะ
1: ไอ้คิวนะ
0: พาลูกไปเที่ยวยังออกล็อกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนี่แกสรุปว่าคุณวินเนี่ยเขาจะไม่เป็นทนายให้แกแต่จะเป็นสามีให้แกแล้วหรอฮะ
1: สายเปาเดี๋ยวเราได้ยินหรอก
0: อย่างนี้เนี่ยต้องให้น็อตเนี่ยไปคุยกับลูกฉันนะแกรู้ป่ะล่าสุดอ่ะลูกฉันน่ะดีใจมากๆที่พ่อเขาอ่ะพาแม่ใหม่มาแนะนำแถมยังบอกให้ฉันรีบหาผัวใหม่เร็วๆจะได้มีพ่อแม่หลายๆคน
1: เฮ้ยนี่ลูกแกนี่มันเหมือนแกไม่มีผิดเลยจริง
0: ก็นิดนึงอะนะว่าแต่ว่าอิจฉานะเนี่ยบอกว่าขอเวลาผู้ก็บอกว่าผู้จะรอ
2: ฉันกำลังจะขึ้นศาลเป็นครั้งที่3แล้วเนี่ยแกอิจฉาฉันอีกไหม
0: ก็อิจเป็นเรื่องไปแม้แต่มันก็ยังดีนะมันก็ยังมีเรื่องที่ทำให้เราสบายใจบ้างเนาะถ้าเมธรู้นะของดินพานตายที่รู้ว่าแกมีความสุขมากมากเมื่อไม่มีมันว่าแต่ว่าฉันเองก็อยากให้คุณวินเนี่ยเป็นทนายของแกอีกดีนะ
2: ใช่สินี่เป็นคดีเรื่องลูกด้วยอ่ะฉันแพ้ไม่ได้นี่ถ้าฉันได้คุณวินเป็นทนายฉันนะฉันคงอุ่นใจมากกว่านี้อ่ะเขาช่วยฉันได้เยอะเลยเวลาที่อยู่ในศาล
1: ฉันก็ว่าเขาเก่งนะเพราะว่าตอนที่ฉันไปเป็นพยานให้อนันต์ลินน่ะคุณวินเนี่ยนะเขาซักฉันซะจนแบบว่าฉันไปต่อไม่เป็นเลยอ่ะแล้วทนายคนใหม่ของแกใครอ่ะเก่งไหม
2: คุณวินชนะให้ฉันเจอพรุ่งนี้

0: ายเลขทะเบียนไม่สามารถติดต่อได้หมายเลขทะเบียนไม่สามารถติดต่อได้
1: เมียเก่าไม่รับสายหรอกพี่หนีไปแล้วมั้งแจ้งตำรวจไหมสงสัยแฟนใหม่เอ้ยสงสัยลูกความวิจะมาแล้วไปรอดีกว่า

0: ดีฟ้องร้องอำนาจปกครองบุตรให้คุณนะคะ
1: ถ้าคุณวิมีอะไรเนี่ยถามฉันได้เลยนะคะ
0: ฉันนะคะคุณบัวกับพี่วินมีอะไรกันใช่ไหมคะ
2: วิ
0: ถ้าเกิดอยู่ในศาลแล้วฝั่งตรงข้ามถามคำถามที่แทงใจดำแบบนี้คุณบัวต้องควบคุมสีหน้าตัวเองให้ดีนะคะถึงจะตกใจแค่ไหนก็อย่าแสดงออกไม่อย่างนั้นคู่ต่อสู้ซ้ำเราแน
1: ่คู่ต่อสู้ที่ว่าเนี่ยคือพ่อของลูกใช่ไหมคะ
0: นั่นแหละค่ะศัตรูเบอร์หนึ่งอย่าใจอ่อนนะคะในศาลไม่มีพ่อใครแม่ใครทั้งนั้นมีแค่โจทกับจำเลยคุณบัวมีหน้าที่พูดความจริงส่วนฉันมีหน้าที่ทำทุกอย่างให้เป็นประโยชน์กับฝั่งเรา
1: ฉันก็ว่าฝั่งนั้นเนี่ยต้องเอาเรื่องคุณภาวินมาโจมตีฉันแน่เลยค่ะ
0: ถ้าศาลเห็นว่าความสัมพันธ์ของคุณกับพี่วินเป็นเรื่องจริงจังและเห็นว่าพี่วินเป็นคนดีมันก็จะดีกับลูกของคุณเหมือนกันเท่าที่ฉันอ่านข้อมูลคุณเลี้ยงลูกด้วยตัวเองมาตลอดแล้วยิ่งดูจากคาแรคเตอร์คุณแล้วเนี่ยยังไงเราก็ได้เปรียบค่ะแต่เราจะยิ่งได้เปรียบถ้าคุณพาลูกมาขึ้นศาลด้วย
1: ไม่ได้นะคะยังไงฉันก็ไม่ยอมให้ลูกฉันขึ้นศาลค่ะคุณวีคะแค่นี้ลูกฉันก็เสียความรู้สึกมากพอแล้ว
0: คุณรักลูกมากจริงๆทำให้ศาลเห็นเหมือนที่ทำให้ฉันเห็นนะคะ
2: คุณบัวครับถ้าคุณบัวไม่ชอบวิ่งลงรองเนี่ยมาเป็นทนายคนใหม่ได้นะครับ
0: พี่วิน
2: แต่ผมหาให้ใหม
0: ่พี่วินวีแค่หยอกเล่นแค่อยากรู้ว่าลูกความรับแรงกดดันได้แค่ไหน
1: ฉันผ่านมา2ศาลแล้วฉันไหวค่ะแต่คุณวีคะวีถามฉันตรงๆดีกว่านะคะ
0: ถามตรงๆไม่มีใครพูดความจริงหรอกค่ะมันต้องรอดูตอนเผลอคุณบัวเป็นคนอ่อนนอกแข็งในพูดตรงแต่สุภาพฉันชอบฉันจะสู้เพื่อคุณค่ะคดีนี้จะมีผู้พิพากษาสมทบเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยังไงเราก็มีแต้มต่อค่ะวันขึ้นศาลคุณบัวใส่ชุดสีขาวนะคะจะได้ดูใส่ซื่อบริสุทธิ์ดูเป็นคนดีแต่ก็เข้มแข็งมากพอที่จะเลี้ยงลูกเองได
2: ้คุณบัวเขาเป็นในแบบที่เธอบอกนะครับ
0: วิรู้พี่วินรู้แต่ศาลเขาไม่ได้รู้ด้วยนี่คะถ้าอยากให้ศาลเห็นก็ต้องพรีเซนต์ค่ะสมัยนี้เป็นคนดีมันก็ต้อง PR ไม่อย่างนั้นคนที่ทำหน้าที่ตัดสินความดีความชั่วเขาจะไม่รู้เอาเจอกันนะคะ
2: สิ่งที่วีแนะนำเป็นประโยชน์นะครับคุณบัวถึงเขาจะดูแรงแต่ก็ถือเป็นข้อดีสำหรับเราเพราะเขาจะคอยกันให้คุณได้วีเขาอินกับความเดือดร้อนของลูกความเสมอครับเพราะฉะนั้นสู้ให้เต็มที่นะครับ
1: ฉันชอบคุณวีค่ะคุณวีทำให้ฉันไม่ถึงสา
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ทำงานเพื่อเป้าหมายอาจจะเป็นเงินโอกาสหรือความมั่นคงในชีวิตแต่งาน

0: ของแขกรับเชิญในวันนี้เป้าหมายของเขาและองค์กรอาจไม่ง่ายในบริบทปัจจุบันของการเมืองไทยและยังต้องอาศัยความพยายามและความร่วมแรงร่วมใจจากคนจำนวนมากเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นค่ะเพราะเขาคือส่วนสำคัญของไอลอว์องค์กรที่สื่อสารเรื่องกฎหมายและขับเคลื่อนประชาธิปไตยภาคประชาชนเพื่อผลักดันความเปลี่ยนแปลงในสังคมให้เกิดขึ้นแม้บางเรื่องอาจต้องใช้เวลายาวนานก็ตามที่เห็นชัดเจนก็คือการลงเสียงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญในการเลือกตั้งปี2569มีผู้โหวตเห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มากถึง 21.6 ล้านเสียงและการล่ารายชื่อประชาชนเพื่อจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอให้มีการเลือกตั้งส.ส.ร. 100% ล่าสุดมีผู้มาลงชื่อถล่มทลายแล้วกว่า 150,000 รายชื่อมากกว่าเป้าหมายถึง3เท่านะคะวันนี้เราจะมารู้จักยิ่งชีพอัจฉานนท์หรือเป๋าไอลอว์ผ่านชีวิตและเบื้องหลังการทำงานตั้งแต่จุดเริ่มต้นเมื่อปี2552หรือ17ปีก่อนจนถึงวันที่9ขึ้นมาเป็นผู้นำทัพเพื่อสร้างความถูกต้องให้กับสังคมแม้ตอนนี้ผลลัพธ์อาจยังไม่อาจกำหนดได้ด้วยตัวเองคุยให้ลึกเล่าให้คิดกับศรีสุภางค่ะ
1: จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์
0: ขอบคุณคุณเป่าที่ให้เกียรติกับศรีสุภางนะคะก็น่าจะเหนื่อยมากช่วงนี้เนาะผ่านวันที่กกต.มีมติออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ครับ
0: ก็ใช้คำว่าไม่ผิดคาดได้ไหมสำหรับคุณเป่า
2: ครับครับไม่แปลกใจไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ครับ
0: ค่ะคุ้มไหมกับที่ทุ่มเทที่เปิดหลักฐานความเหนื่อยต่าง
2: ๆตอนที่เริ่มพูดเรื่องนี้เอาสมมติว่านับสักสองเดือนนะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะพูดไปเรื่อยๆแล้วเขาจะส่งฟ้องทั้งหมดอันนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าก็อยากให้วันที่เขาส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องเนี่ยมันไม่เงียบคนมันสนใจแล้วก็ถ้าเขาตัดสินใจอะไรไปเขาก็มีต้นทุนทางการเมืองด้วยไม่ใช่จะสั่งเงียบๆแล้วก็จบหรือเป่าหายอ่ะไม่ใช่เป่าหายเงียบๆสำหรับผมก็ถือว่ามาขนาดนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วคือประชาชนจำนวนมากหันมาสนใจเรื่องว่าที่มาสว.เป็นอย่างไรมีใครอยู่เบื้องหลังมีความเป็นอิสระจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าได้เป่านะ
0: ถ้าไม่ออกมาเลยเนี่ยอาจจะเป่าหายได้
2: เกรงเช่นนั้นแล้วก็ยังเชื่อเช่นนั้นอยู่นะครับว่าไม่เรียกว่าเราออกมาหรือไม่ออกมาแล้วกันแต่เรียกว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยประชาชนไม่ได้ช่วยกันสนใจสื่อไม่ได้ช่วยกันรายงานเนี่ยอาจจะไม่ฟ้องใครเลยก็ได
0: ้ค่ะเอาในแง่ข้อกฎหมายก่อนสำหรับบางท่านอาจจะไม่ได้ตามการเมืองแบบลึกซึ้งนะคะถ้าไทม์ไลน์ค่ะคุณเป๋ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้เมื่อกกต.มีมติสั่งฟ้องไปแค่นี
2: ้
0: แล้วในส่วนที่เหลืออีก150กว่าคนถือว่ารอด 100% เลยไหมถ้าประชาชนยังทำอะไรได้อีกไหม
2: ก็อีก 2-3 เดือนข้างหน้าเขาก็คงส่งฟ้องแล้วศาลก็คงจะสั่งว่าจะรับหรือไม่รับนะครับถ้ารับสว.ที่ถูกฟ้องจะต้องถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดนะครับแล้วสภาก็เดินต่อไปด้วยจำนวนเท่าที่เหลืออยู่คนสำรองคนใหม่ไม่ต้องหานะครับเหลือเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเท่านั้นคนที่ไม่ถูกฟ้องก็ยังสามารถถูกฟ้องได้ทุกเมื่อแต่คนที่จะสั่งฟ้องเขาได้ก็มีแต่กกต.เท่านั้นนะครับดังนั้นก็ถ้ามีหลักฐานใหม่ถ้ากกต.เปลี่ยนใจถ้าอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถสั่งฟ้องได้ครับยังไม่ได้จบเพียงแต่ว่ามันก็คงไม่ค่อยจะเกิดขึ้น
0: เข้าใจมีหลายคนมองว่าอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจหากศาลฎีกาไต่สวนในส่วนของคนที่ถ้าท่านประทับรับฟ้องแล้วหลักฐานมันโยงไปถึงใครเนี่ยมันมีโอกาสไหมคะว่าในกลุ่ม150คนที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องถูกดึงเข้ามาในคดีด้วยแต่อาจจะไม่ได้ถูกเป็นผู้ถูกฟ้องโดยตรงและไปกดดันกกต.ในทางอ้อมอะไรอย่างเงี้ย
2: โอกาสที่คดีที่ศาลฎีกาจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นได้เยอะมากนะครับอาจจะมีพยานพูดสิ่งใหม่อาจจะมีหลักฐานใหม่ถูกนำเสนออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคนที่ไม่ได้ถูกฟ้องมันถูกลงโทษไม่ได้เพราะเขายังไม่ถูกฟ้องเลยนะครับถ้ามีพยานใหม่มาเบิกความแล้วปรักปรำคนที่ไม่ถูกฟ้องรอบนี้สมมติมีพยานใหม่มาบอกว่าคุณอนุทินรู้เห็นในกระบวนการโกงอย่างไรพยานนั้นจริงๆก็ต้องไปเริ่มใหม่ตั้งแต่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของกกต.แล้วก็อยู่ที่กกต.จะมีแรงจูงใจในการดำเนินคดีใหม่กับคุณอนุทินไหมนะครับซึ่งเราเห็นว่ากกต.คงไม่มีแรงจูงใจนั้นดังนั้นไม่ได้หวังอะไรเยอะว่าจะเกิดขึ้นครับ
0: ในส่วนของปฏิกิริยาหรือการส่งสัญญาณจากกกต.เสียงข้างน้อยล่าสุดที่ออกมาคือคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษนะคะคุณเป๋ามองยังไง
2: มันดีฮะเราไม่ค่อยเห็นกกต.ที่เป็นกรรมการออกมาพูดอะไรที่ผ่านมาสังคมรู้จักคุณแสวง
0: เลขาออกหน้าตลอด
2: ก็เพราะท่านกรรมการท่านเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องแล้วก็ออกแต่เพรสข่าวไม่มีเหตุผลอะไรให้เราเข้าใจอะไรเลยนะครับตั้งแต่ท่านณรงค์ประธานเนี่ยออกมาอธิบายว่าท่าน

0: อะไรนี่ก็ดีแล้วพูดอย่างนี้แหละจริงๆอ่ะควรจะนั่งเรียงกัน7คนและอธิบายของตัวเองอธิบายและอธิบายไปเลยนะครับพอเสียงข้างน้อยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่พูดแต่ข้างประธานตัวเองไม่ได้พูดเอาพูดบ้างเอาก็ดีเอาเลยทั้ง5คนจะไม่พูดอยากให้พูดทุกคนอ่ะนะครับ
1: คือมีคนไปพูดถึงที่มาของกกต.เสียงข้างน้อยนะคะว
0: ่
1: าโอเคที่มาของทั้ง2ท่านนะคะมาจากเรียกว่าเป็น250สว.ในยุคคสช.ละกันซึ่งบางท่านตีความเป็นเหลืองเข้มไปเลยละกันเนาะในอนุรักษ์นิยมด้วยกันตอนนี้เลยถูกมองว่าเอ๊ะขัดกันเองไหมหรือมันมีรอยร้าวไหมคุณเป๋ามองยังไง
0: ทุกวันนี้เหลืองกับน้ำเงินไม่ลงรอยกันและเหลืองดูจะเกลียดน้ำเงินพอๆกับที่เหลืองเคยเกลียดแดงแล้วเหลืองดูเหมือนจะเทินมาทางฝั่งที่มันตรงข้ามกับน้ำเงินทั้งหลายก็เลยตีกันไปหมดงงไปหมดตอนนี้นะครับส่วนท่านสิทธิโชคจะเหลืองไหมไม่รู้แต่ใช่ท่านสิทธิโชคเนี่ยมาจากสว.ชุดที่แล้วนะครับท่านก็เป็นผู้พากษาเก่าทีนี้เนี่ยผมวิเคราะห์อย่างนี้นะท่านณรงค์ประธานเนี่ยก็ผู้พากษาเก่าแต่ก็มาจากสว.ชุดนี้ซึ่งสว.ชุดนี้รับรองมานะครับผมก็วิเคราะห์ว่ามันเกี่ยวกันแน่นอนว่าใครจะโหวตท่านมานะครับไม่เห็นแปลกไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยที่ก่อนที่สว.ไม่ว่าจะชุดไหนจะโหวตใครหรือไม่โหวตใครก็ต้องเช็คก่อนก็ต้องเรียกคนที่คุมสว.ก็ต้องเรียกคนที่รู้ว่าคนนั้นคนนี้มีลักษณะความคิดอย่างไรมีนิสัยอย่างไรไปสืบมาโอเคพอรู้ว่าคนนี้น่าจะคิดเหมือนเราก็ถึงบอกสว.ว่าอ่ะงั้นโหวตไปนะครับหรือเลวร้ายกว่านั้นไม่เห็นยากเลยถ้าจะโทรชวนมากินข้าวสักนัดนึงเบอร์มันก็ไม่ได้หายากก็คุยกันให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าเอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เข้ามาได้ทำอะไรแล้วค่อยโหวตให้แล้วก็อ่ะพอโหวตให้เสร็จก็คุณก็ไปทำหน้าที่นั้นไม่เห็นแปลกอะไรเลยครับ
1: ไม่ได้เรียกว่าเกินคาดแล้วกัน
0: ใช่
1: นะกับการที่ออกมาของเสียงข้างน้อยถูกไหมคะตอนนี้หลายคนล่ำๆทำท่าจะเป็นเจ้าภาพมีคุณสนธิและเจ้าหนึ่งถ
0: ู
1: กไหมคะก็มีกำหนดวันออกมาแล้วเนี่ยเอ๊ะมันจะมีตอนนี้หลายคนเริ่มมองเฮ้ยมันจะเป็นการมีโอกาสไหมที่ฝ่ายตรงข้ามน้ำเงินทั้งหมดแล้วคนละขั้วคนละสีคนละอุดมการณ์ทางการเมืองในอดีตมารวมตัวกันหรือแม้กระทั่งตัวคุณเป๋าเองที่จะอาจจะไปรวมเขามีโอกาสไหมคะ
0: ไม่ง่าย
1: เพราะ
0: และ
1: ไม่ง่ายนี่ไม่ได้ปิดประตูถูกป่ะ
0: สำหรับบ้านเมืองนี้มีโอกาสไหมที่ทุกสีจะมารวมกันอัดน้ำเงินผมตอบว่าไม่ง่ายยากมาก
1: เพราะอะไรคะ
0: ก็ไม่รู้ก็แดงส้มฟ้ามันรักกันที่ไหนมันไม่ได้รักกันขนาดนั้นนะครับสำหรับผมแล้วตอบวันนี้เท่าไหร่ตอบวันนี้แหละ
1: 16
0: กันยา69ไม่มีทางผมไม่ไปร่วมม็อบกับคุณสนธิลิ้มทองกุลครับแต่ถ้าเขาทำก็แล้วแต่เขาก็ผมก็จะติดตามดู
1: ค่ะเมื่อกี้พูดถึงสีเลยแล้วกันนะคะมองรีแอคหรือว่าปฏิกิริยาของแต่ละสียังไงบ้างหลังจากกกต.ได้มีมติแบบนี้ออกมาเอาทีละส่วนเลยนะขอเริ่มที่ส้มคงไม่ต้องพูดแล้วแหละ
0: ครับ
1: สีแดงค่ะ
0: ไม่ค่อยพูดอะไรเยอะเฉียวๆอภิปรายนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขารักษาท่าทีเพราะว่าตอนนี้เขาร่วมรัฐบาลอยู
1: ่ค่ะฟ้า
0: อัดน้ำเงินมานานแล้วเพราะว่าเขาแย่งกันภาคใต
1: ้
0: มันพื้นที่เก่าเขาตอนนี้โดนน้ำเงินตีครับโอกาสเดียวที่ฟ้าจะกลับมาได้ต้องตีน้ำเงินให้แตกครับ
1: เหลือง
0: จริงๆผมแปลกใจนะที่ไม่ใช่เฉพาะตอนนี้แต่ว่าหลายเดือนมานี้เหลืองอัดน้ำเงินแรงอัดแรงพอๆกับตอนที่เหลืองอัดแดงก็งงเหมือนกัน
1: ผ
0: ม
1: ไม่รู้คุณเต๋าคิดว่าเพราะอะไร
0: ไม่รู้เอาจริงๆไม่รู
1: ้อันนี้หาคำตอบไม่เข้า
0: ใ
1: จเลยไม่ได้กวนนะไม่รู้จริง
0: สำหรับผมนะสำหรับผมนะผมมองว่าน้ำเงินน่ะมาสืบทอดสิ่งที่เหลืองทำไม่ได
1: ้
0: มาสืบทอดอุดมการณ์แบบที่เหลืองทำไม่ได้กล่าวคือ1ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์2เกียรติแดงเกียรติส้มหยุดอะไรก็ได้ที่มาสกัดไม่ให้แดงส้มขึ้นสู่อำนาจได
1: ้เขาทำได
0: ้เนี่ยน้ำเงินเขามาทำสิ่งเนี้ยสิ่งที่เหลืองเลือกตั้งกี่ครั้งก็ไม่สำเร็จอ่ะแล้วก็มันเลยไม่รู้ว่าทำไมน้ำการเกิดขึ้นของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคือการหักแดงมาเอาประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดเขาก็โหวตคุณประยุทธ์เขาก็อยู่กับคุณประยุทธ์มาดังนั้นเนี่ยผมไม่รู้จริงๆคือสำหรับผมมองน้ำเงินเป็นอนุรักษนิยมที่ผสมระหว่างเหลืองเก่ากปปส.อะไรแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นพรรคภูมิใจไทยในปัจจุบันดังนั้นผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเหลืองคนที่เป็นเหลืองเก่าจำนวนหนึ่งถึงจงเกียรติจงชังสีน้ำเงินเท่ากับที่เคยจงเกียรติจงชังสีแดงระบอบทักษิณ
1: คือเหลืองเนี่ยหรืออนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาจะต้องพูดถึงเรื่องของความดีความสุจริต
0: ครับ
1: เกี่ยวไหมอย่างคดีเนี่ยหัวสวบทุจริตสอบ ท้องถิ่นใหญ่โตมากมายเนี่ยมันเลยทำให้เป็นตราบาปของน้ำเงินที่ถูกป้ายสีอยู่ในเวลานี้ด้วย
0: ก็maybe หรือเขายังสลัดเนวินออกจากทักษิณไม่ได้ก็เป็นไม่ได้นะครับแต่สำหรับผมไม่รู้ความจริงเป็นยังไงสำหรับผมเท่าที่ผมมองเนี่ยผมมองว่าการที่น้ำเงินยึดครองสวได้เยอะขนาดนั้นเป็นเพราะว่าน้ำเงินถือใบอนุญาตให้ทำอะไรก็ได้เพื่อสกัดส้
1: ม
0: ดังนั้นผมจึงเข้าใจว่าน้ำเงินก็ทำงานให้เหลืองนั่นแหละเหลืองมันไม่ฉลาดพร้อมทำไม่ได้น้ำเงินก็ทำให้แต่วันนี้เหลืองอัดน้ำเงินเละเทะเลยก็ผมก็นั่งดูครับ
1: ค่ะในส่วนของพวกสวเนี่ยหลังจากนี้นะคะไอ้รอคุณเป่าเองเนี่ยจะเปิดหลักฐานอีกเรื่อยๆถูกไหมคะไอ้หลักฐานต่างๆที่จะเปิดเหล่านี้คิดว่ามันจะนำไปสู่ผลยังไงได้แค่ไหน
0: ผมเป็นกังวลอยู่ตอนนี้ว่าประชาชนจะอ่านไหวหรือเปล่านะครับเรื่องเดียวถ้าประชาชนอ่านไหวแล้วนอกจากจะอ่านจบแล้วเชื่อมร้อยกันเองได้เพราะว่าตัวละครเยอะมากนะครับพยานมี 6-700 ปากนะครับแล้วถ้าเชื่อมโยงกันเองได้เข้าใจแบบที่ผมทนอ่านและผมเข้าใจมานะครับผมก็คิดว่ามันจะมีผลต่อความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องว่ากระบวนการเลือกสว.และรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันแย่ขนาดไหนและมีผลต่อความเข้าใจว่าพรรคภูมิใจไทยและระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันแย่ขนาดไหนนะครับก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประชาชนจะกรุณาทนอ่านได้เท่าที่ผมอ่านมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าช่วยกันอ่านได้ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์มาก
1: นั้นพี่บอกแบบนี้ได้ไหมว่าแสดงว่าเป้าหมายเนี่ยสมมติว่าโอเคถ้ามันสื่อไปถึงจริงๆประชาชนพร้อมจะอ่านพร้อมที่จะเข้าใจระบบทั้งหมดหรือปัญหาทั้งหมดจริงเนี่ยชัยชนะของไอรอในวันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นความเปลี่ยนแปลงทางคดีหรือว่าโครงสร้างทางการเมืองในตอนนี้ที่แข็งแรงแต่มันเป็นการสร้างชุดความคิดให้กับประชาชนที่มีความเข้าใจสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นด้วยหรือเปล่านั่นคือชัยชนะของเราด้วยไหม
0: ถูกต้องครับและเป็นเช่นนั้นเสมอมาในการทำงานของเรานะครับเราชวนประชาชนเข้าชื่อเสนออะไรกี่ครั้งเนี่ยไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นจะผ่านแต่เราชวนเพื่อจะสื่อทำงานสื่อสารให้คนเห็นความสำคัญของเรื่องนั้นและถ้าคนเห็นความสำคัญแล้วก็มีพื้นที่ให้พวกเขามีส่วนร่วมอะไรบางอย่างได้นี่เป็นแนวทางการทำงานของเรามาตลอดและเราเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งความรู้ความเข้าใจของสังคมมันถึงพร้อมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนเองโดยมันไม่ได้เปลี่ยนด้วยเรามันไม่ได้เปลี่ยนด้วยข้อเสนอข้อเรียกร้องของเราด้วยมือของเรามันก็จะเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปนั่นแหละ
1: ครับคุณเป๋าทำกับไอรอมา17ปีได้ไหม
0: ครับ
1: 17ปีจากวันแรกมาจนถึงวันนี้ค่ะคิดว่าตัวเองพาไอรอและพาสังคมมาไกลแค่ไหนจากวันแรกของตัวเอง
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าว
4: เที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
2: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
8: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
7: เพียง99บาทต่อเดือน
8: กดดอกจัน559ซีเรียล
7: โทรออก
9: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
10: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
11: คิวพูดคิวพูดมาก
12: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
13: สนุกมาก
14: ไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
10: วันนี้ในโรงภาพยนตร
15: ์เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
16: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
15: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันYeah.

0: เธอถามหน่อยดิ
1: เดินทางมาสู่ตึกที่7กับภารกิจตามหาความรักในรู้หมายไฟโสดตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกโรงของกูรูก๊อตจิทักชกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆร้องลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ
2: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
3: หมดแก้วหมดค่ะ
2: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
4: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช็อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
5: นมแม่ช่วยประหยัด
6: ซื้ออะไรมาพี
7: ่ซื้อนมมาให้ลูก
6: นมอะไรอีก
7: อุ้ยนมแม
8: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
9: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
5: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
10: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่8อำเภอจังหวัดเพชรบูรณ์และหลายพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังมีฝนตกต่อเนื่องคนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าระวังไฟฟ้าดูดติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวัน
11: ซิทคอมหอตัวดีตอนแรกวันนี้เวลา 18:00 น
12: เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
13: ์คุณเป๋าทำกับไอ้รอมา17ปีได้ไหม
14: ครับ
13: 17ปีจากวันแรกมาจนถึงวันนี้ค่ะคิดว่าตัวเองพาไอ้รอและพาสังคมอ่ะมาไกลแค่ไหนจากวันแรกของตัวเอง
14: ผมไม่รู้ว่าผมพาสังคมมาไกลหรือเปล่าผมไม่น่าจะเป็นคนพาแต่ว่าทั้งตัวเองแล้วก็ไอ้รอเปลี่ยนไปเยอะมากตั้งแต่วันแรกที่มาทำนะครับปัจจัยหลักไม่ใช่ว่าตัวผมปัจจัยหลักเป็นเพราะบ้านเมืองมันเปลี่ยนเราก็เดินตามจังหวะของบ้านเมืองมานะครับผมไม่ได้เป็นคนก่อตั้งต้องเข้าใจก่อนต้องอยากให้เข้าใจให้ถูกต้องผมไม่ได้เป็นคนตั้งไอรอนะครับผมมาสมัครงานผมเป็นเจ้าหน้าที่คนแรกที่ได้รับการบรรจุเข้ารับงานนะครับวันนั้นกับวันนี้ไอรอต่างกันมากทั้งรูปแบบงานเป้าหมายความรับรู้เป็นที่รู้จักของสังคมครับ
13: ก็ถือว่าก็มาไกลจากวันแรกนะคะคือก่อนหน้านี้ก็จะมีคำพูดมีนักวิเคราะห์บางท่านนะคะที่เขาบอกว่าเฮ้ยคดีเนี้ยมันจะมี2ไอที่จะติดคุกนะไอติมกับไอรอเนอะเราคงได้ยินมานะคะ
14: ได้ยินคร
13: ับมันมีสักโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยมันก็หวั่นๆเหมือนกันเลย
14: ไม่ค่อยหวั่นเรื่องติดคุกคิดว่าเป็นคำกล่าวหาไร้สาระที่พยายามจะเบี่ยงประเด็นแล้วก็ตั้งใจขู่ให้กลัวนะครับผมก็มีความรู้กฎหมายอยู่บ้างไม่ได้ถือตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับผมทำอะไรผมก็ดูกฎหมายก่อนผมก็อยู่ในวงการนี้มา10กว่าปีไม่ได้ถือว่าเก่าแต่ว่าก็เห็นอะไรมาบ้างว่าแต่ละคนที่ติดคุกติดด้วยเหตุอะไรข้อหาอะไรก็พยายามระมัดระวังอยู่นะครับไม่เคยคิดว่าจะพลีชีพเอาตัวเองไปติดคุกแลกกับความเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็ตั้งใจจะไม่ติดคุกครับก็ทำอะไรโดยรู้ทิศรู้ทางรู้กรอบรู้กาลเทศะครับ
13: แต่ก็ไม่ได้อยากไปเที่ยวไกลมากนะ
14: ใช่ใช่ใช่ไม่ได้อยากโดนคดีนะฮะแล้วก็ทำอะไรโดยวางแผนแล้วว่าจะไม่โดนนะครับส่วนใครจะพยายามเอาคดีให้ผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องหาเรื่องอะหาเรื่องให้มันเปลี่ยนทิศทางข่าวหาเรื่องให้เราเดือดร้อนอะไรเงี้ยครับ
13: ซึ่งแน่นอนก็จะเป็นคนเชื่อมโยงว่าไอ้คำพูดเหล่านี้หรือบางคนที่ออกมาพูดทำนองจะฟ้องหรือฟ้องไปแล้วก็ตามเนี่ยมันก็จะถูกเชื่อมโยงกับเรื่องของการฟ้องปิดปากด้วยนะคะซึ่งคุณเป๋ามองประเด็นนี้กับสังคมไทยยังไง
14: สองทางที่หนึ่งคือเบี่ยงประเด็นเบี่ยงประเด็นข่าวแล้วสำเร็จนะอันนี้ต้องยอมรับนะว่าเวลาเขาพูดว่าเขาจะฟ้องเนี่ยข่าวมันก็ไปรายงานว่าเขาจะฟ้องไม่ได้รายงานว่าผมพูดอะไรนะครับสองก็คือทำให้กลัวทำให้คนอื่นที่อาจจะไม่ใช่ผมนะครับคือเขาอาจจะรู้ว่าผมไม่กลัวก็ได้แต่ว่าทำให้คนอื่นที่คิดว่าอยากจะทำประเด็นเนี้ยอยากจะช่วยกันดันประเด็นเนี้
13: ย
14: ลังเลบ้าง
13: จะโดนป่ะอะไรเงี้ย
14: ใช่ใช่
13: เขียนเสือไว
14: ้หรือทำให้วันหลังถ้าข้อมูลไปเข้ามือใครแล้วคนนั้นจะเปิดก็เห็นแล้วว่าเดี๋ยวจะเป็นแบบไอ้นี่แน่เลยก็เลยแบบไม่เปิดดีกว่าอะไรเงี้ยครับ
13: พี่ถาม2ฝั่งละกันก็คือมันจะมีฝั่งก้อนหินที่ปามาใช่มั้ยคะเรื่องคดีความแต่มันก็จะมีพลังอีกด้านนึงที่แบบโพสต์ทันทีที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะมีพลังสังคมที่เฮ้ยพร้อมจะหนุนพร้อมจะซัพพอร์ตคนที่ไปออกหน้าแทนเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป๋ารู้สึกยังไงกับไอ้พลังเหล่านั้นที่มันส่งมาถึงเราบ้าง
14: จริงๆการเปิดโปงหรือการพยายามดันเรื่องสวเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ได้ก้อนหินน้อยที่สุดตั้งแต่ทำงานมานะครับจริงๆทำมาหลายเรื่องหลายประเด็นแล้วก็ฝ่าฟันก้อนหินมาหลายแบบ
13: หนักกว่านี้ก็มีมาแล้ว
14: ครับ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่รู้สึกว่าสบายใจมากเดินไปทางไหนก็มีแต่คนเห็นด้วยนะครับสำหรับคอมเมนต์ออนไลน์ที่มาให้กำลังใจจริงๆผมขออภัยผมรู้สึกน้อยผมคงเอาทั้งหมดนั้นมาเป็นน้ำหนักในการตัดสินใจทำงานไม่ได้นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ตัดสินใจออกมาร่วมเดินขบวนแล้วก็ไปหน้าหอศิลป์ด้วยกัน13กันยานี้รู้สึกมากครับเพราะว่าเขาได้ลงทุนลงแรงชีวิตเนาะคนมันต้องมีอย่างอื่นต้องทำเนาะเขาก็ใช้เวลาของเขาจ่ายค่ารถเองแล้วก็ออกมาร่วมกันครับ
13: พี่บอกว่าเอ้ยมันเกินค่าด้วยซ้ำในความรู้สึกใช่ป่ะเช
14: ่
13: าเครื่องเสียงไว้หมื่นกว่าบาทเองรถนึกว่าเล็กๆอะไรเงี้ยพอเห็นมวลชนวันนั้นนะคะหรือว่าตลอดทางที่แบบเอ้ยร้อนเหนื่อยอะไรมาด้วยกันเนื้อในใจตอนนั้นมันเป็นยังไง
14: จริงๆมันคิดมาก่อนแล้วก็คือตลอดสัปดาห์เราก็ประเมินว่าคนจะเยอะไหมนะครับเราเคยจัดกิจกรรมชุมนุมหน้าหอศิลป์ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเป็นสัปดาห์แล้วก็ไม่มีใครมาก็เคยนะครับมีคนมา50 100คนก็เคยนี่หน้าลานหน้าหอศิลป์ถ้ามา50คนนี่มันก็เหงานะก็เหงามาหลายครั้งนะครับเคยคนมาสัก 3-400 อ่ะไม่เหงาก็เคยนะครับก็ตั้งเป้าไว้สัก3-400นะครับ
13: ก็คิดว่าคงจะเยอะสุดเท่าที่เคยได้มาประมาณน
14: ั้
13: น
14: ใช่ๆก็ประเมินตลอดสัปดาห์จนมาถึงวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยเวลาประเมินก็คือเวลาผมโพสต์ Facebook แล้วผมอ่านคอมเมนต์ว่าผมโพสต์ Facebook ว่าเราไปเจอกันหอศิลป์นะครับคอมเมนต์บอกว่าให้กำลังใจนะคะคุณยิ่งชีพสู้ๆแปลว่าไม่มา
13: ให้ใจไงส่งใจไปนะแล้วถ้ามาเป็นยังไง
14: ถ้ามาเขาจะบอกเลย
13: มา
14: คร
13: ับ
14: เจอกันครับเตรียมแล้วครับซื้อตั๋วแล้วครับอย่างเงี้ยแล้วก็นับก็เลยคิดว่าน่าจะเยอะ
13: บางท่านก็คือมีมาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างง
14: ี้
13: ด้วย
14: ใช่ใช่บางท่านก็บอกเลยซื้อตั๋วแล้วเนี่ย
13: เ
14: ดี๋ยวมาแล้วก็เลยวันศุกร์วันเสาร์นี้เห็นแล้วว่าจะเยอะครับ
13: มันก็ตื้นตันนะเนาะถ้าถามคุณเป๋าว่าได้เห็นพลังคนที่มาร่วมมากที่สุดตั้งแต่ไอรอจัดกิจกรรมมาเลยก็ว่าได้ไหมคะ
14: ผมก็ไม่เคยนับแต่ก็เป็นไปได้ว่าไอรอไม่เคยจัดกิจกรรมแล้วมีคนมาร่วมเยอะขนาดนี้ครับ
13: คุณเป๋ายังเชื่อในอำนาจของประชาชนอยู่ไหมว่ามันยังศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนโดยเฉพาะผ่านการเลือกตั้ง2ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา
14: เชื่อครับเชื่อมากแต่ว่าไม่ได้ง่ายพลังประชาชนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้มีแต่เมื่ออุปสรรคมันมีมากมันก็ต้องใหญ่กว่านั้นและผมเชื่อว่าพลังประชาชนใหญ่กว่านี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนด้วยพลังประชาชนเท่านั้นแหละครับวันไหนที่มันถึงพร้อมเนี่ยโครงสร้างเขาก็จะเปลี่ยนเองนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะไม่มีใครมาบอกว่าที่เปลี่ยนวันนี้เพราะว่าพวกคุณออกมาเดินขบวนกันหลายพันคนในวันนั้นจึงประสบความสำเร็จไม่หรอกแต่ว่าพอมันทุกอย่างมันเปลี่ยนความคิดความเห็นมันเปลี่ยนวายบ้านเมืองมันเปลี่ยนเนี่ยคนมีอำนาจเขาก็จะไม่ฝืนสำหรับประเทศนี้นะสำหรับประเทศนี้นะผมเห็นว่าคนมีอำนาจบ้านเราก็ไม่ได้ชอบฝืนและแตกหักคงจะมีประเทศเผด็จการหลายประเทศที่เลือกที่จะแตกหักยิงคนทิ้งมากมายแต่ว่าบ้านเมืองนี้ผมคิดว่าถ้าเขาสัมผัสได้ถึงวันนั้นเขาจะไม่ฝืน
13: ครับวันนั้นจะใกล้ขึ้นถ้าหากว่าได้มีการแก้รัฐธรรมนูญเนาะเอาแบบอุดมคติละกันแก้รัฐธรรมนูญในมุมของคุณเป่าที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นเลยนะคะไอ้ปรับปรุงจริงๆเนี่ย
14: ครับ
13: ต้องเป็นยังไง
14: ผมมีเป้าหมายแค่อยากเห็นกระบวนการที่มาของรัฐธรรมนูญที่โอเคโอเคก็พอนะไม่ต้องเพอร์เฟกต
13: ์
14: นะครับที่ประชาชนมีส่วนร่วมได้แล้วรู้สึกร่วมกันว่ามันมีที่มาจากฉันด้วยนะครับส่วนเนื้อหาอะไรก็ได
13: ้
14: ถ้ากระบวนการมันโอเคแล้วเนื้อหามันออกมามันก็คงไม่ถูกใจเราอ่ะมันก็มีคนหลากหลายอยู่ในนั้นนะครับแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งถ้ามีส่วนที่เราไม่ชอบเราก็จะด่ามันไปเรื่อยๆแต่ว่ากระบวนการที่เหลือมันโอเคแล้วผมคิดว่าโอเคหมด
13: ก็ตั้งต้นอาจจะต้องที่สสรก่อนตอนนี้ที่
14: ขับ
13: เคล
14: ื่อ
13: นอยู่ถูกไหมคะคืบหน้าตอนนี้ถึงไหนแล้วคะ
14: ถ้าเฉพาะหน้าก็คือเราต้องดันให้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้ง 100% ของประชาชนนะครับเราก็มีร่างที่เสนอเรื่องนี้ก็เปิดให้คนช่วยกันลงชื่อนะครับก็ ไม่รู้ดีหรือไม่ดีตอนแรกก็ได้ไปก็หลายหมื่นอยู่นะครับแต่ยังไม่ครบแต่พอมาทำเรื่องสวแล้วคนสนใจได้ออกสื่อคนมาช่วยกันลงชื่อเยอะขึ้นเห็นๆนะครับ
13: มันขึ้นแบบเยอะขึ้นในช่วงนี้เลย
14: กระโดดเลยกระโดดมากนะครับก็เดี๋ยวนี้มันลงชื่อง่ายลงชื่อออนไลน์ก็ได้ก็ขึ้นมา150,000คร
13: ับก็ถือว่านี่ก็เป็นเรื่องนึงนะที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากการออกมาขับเคลื่อนทางสังคมเนาะถูกไหมคะอีกอันนึงคือการทำงานของไอลอจากนี้เลยค่ะจะมีการผลักดันเรื่องไหนยังไงอีกบ้างที่บางทีคนอาจจะไม่รู้ด้วย
14: ครับก็ตอนนี้ทั้งสองขาสองเรื่องเดินไปพร้อมกันนะครับจริงๆเรื่องที่หนึ่งคือรัฐธรรมนูญประชาชนนี่แหละวันนี้เริ่มจากเสนอให้สสรผู้ร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้ง 100% ไม่เอาอำนาจพิเศษของสวเอาเสนอเรื่องนี้ให้ชัดก่อนนะครับจะเข้าสภาเมื่อไหร่ไม่รู้ถ้ารัฐบาลจะเอาร่างตัวเองเข้าวันไหนแล้วยื่นของเราวันนั้นนะครับแล้วก็น่าจะไม่ผ่านเช่นเดิมถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าร่างรัฐบาลมันแย่มากเราก็จะโหวตโนนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องเสรีภาพการแสดงออกและคดีความทางการเมืองที่ยังคงค้างๆอยู่นะครับเนื่องในปีนี้เป็นปีครบรอบ50ปีของเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับก็มีแคมเปญที่จะยกเลิกมรดกจากเหตุการณ์6ตุลา2519คือการเสนอให้ยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิวัติฉบับที่41ที่เพิ่มโทษคดีหมิ่นประมาทดูหมิ่นนู่นหมิ่นนี่รวมถึงหมิ่น112ด้วยนะครับให้กลับไปเป็นโทษก่อนหน้าการรัฐประหารนะครับก็รณรงค์เรื่องนี้อยู่ก็เข้าชื่อประชาชนอยู่ได้หมื่นเดียวนะครับก็คิดว่าภายใน6ตุลาปีนี้ก็อยากได้หลายๆหมื่นหน่อยครับ
13: ค่ะสุดท้ายเลยนะคะสู้มาขนาดนี้แล้วก็คงจะต้องเดินต่อไปอีกไกลแหละอยากเห็นประเทศไทยเป็นยังไง
14: แม้ว่าในงานนี้จะในงานที่ผมทำจะมีเป้าหมายว่าต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต้องมีเสรีภาพการแสดงออกกระบวนการยุติธรรมต้องไม่แย่เกินไปอะไรนะโดยส่วนตัวผมคิดว่าอุดมคติของผมเนี่ยอยู่แค่ว่าสังคมอ่ะในสังคมอ่ะคือมันมีปัญหาได้มันไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% หรอกนะครับรัฐบาลมันก็มีปัญหาได้มันไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% หรอกระบบเลือกตั้งมันก็ไม่รู้อะไรมันดีที่สุดนะแต่ว่าผมอยากเห็นสังคมที่เมื่อมันมีปัญหามันมีพื้นที่พอที่จะถูกยกขึ้นมาบนโต๊ะแล้วถ้าปัญหานั้นถูกยอมรับว่าเป็นปัญหาจริงมันก็มีคนและมีกลไกที่พร้อมจะช่วยกันแก้ไขนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วใครเดือดร้อนคุณมีพื้นที่ที่จะขอความช่วยเหลือแล้วมันจะมีคนหรือมีกลไกที่จะช่วยกันแก้ไขนะครับแค่นี้มันก็อยู่กันได้วันนี้ไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่วันนี้ผมรู้สึกว่าคนที่เดือดร้อนแล้วไม่รู้จะหันหน้าไปยังไงมีเยอะเกินไปนะครับรัฐธรรมนูญใหม่จะทำให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็ต้องเดินไปทางเนี้ยครับ
13: มันอาจจะมาช้าหน่อยแต่ว่าอย่าหมดหวังว่าวันนั้นมันจะต้องเกิดขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเป่านะคะมาคุยให้ลึกแล้วให้คิดกับศรีสุภางแล้วก็หวังว่าจะยังคงไม่ใช่แค่มีเวลาไปปลูกต้นไม้บนดาดฟ้าอย่างเดียวปลูกต้นไม้ทางความคิดแล้วก็ประชาธิปไตยต่อไปขอบคุณมากๆ
14: ครับขอบคุณครับ

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วยคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันนะครับในข่าวเย็นช่องวันวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายนนะฮะกับพี่อ๊อฟชัยนนท์และผมยศนศรุตครับ
4: กับวันนี้ชุ่มฉ่ำเลยนะฮ
3: ะ
4: ฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ในหลายพื้นที่นะกรุงเทพนี่น้ำท่วมบางจุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ากรมอุตุบอกแล้วนะครับว่าฝนฟ้าในกรุงเทพตก 80% ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้นะครับหลายจุดฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับอย่างภาพที่เห็นนี่คือแถวๆ

0: ช่วงเวลาที่เสี่ยงที่สุดก็คือตอนนี้ครับตั้งแต่บ่ายยาวไปจนถึง3ทุ่มหลายคนบอกว่ามาตามนัดตลอดเย็นๆค่ำๆนะครับกลุ่มฝนก่อตัวเคลื่อนเข้าครอบคลุมพื้นที่กทม.และอาจจะสะสมต่อเนื่องถึงช่วงดึกนะครับต้องระวังน้ำท่วมขังระยะสั้นน้ำระบายไม่ทันเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางนะครับตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องจนถึงพรุ่งนี้นะครับกรมอุตุฝากมานะครับกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่
1: ครับ
0: พกร่มออกจากบ้านกันด้วยนะครับ
1: วางแผนการเดินทางดีๆกันด้วยนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมครับมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026เปิดฉากขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยมีต่อเฉลิมฉานครับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและแนนทัศน์ดาวซึ่งเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นตัวแทนในการถือธงชาตินำทัพนักกีฬาเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการครับ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: ทัพนักกีฬาไทยนะครับเตรียมพร้อมครับในการลุยศึกนะฮะมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครั้งที่20ครับที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะฮะโดยได้ข้อสรุปครับผู้ที่ทำหน้าที่ในการถือธงชาติไทยในพิธีเปิดโดยฝ่ายชายก็คือต่อเฉลิมฉานครับยศวิริยะพาณิชย์นะฮะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยส่วนฝ่ายหญิงครับก็คือแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับโดยคุณแนนเปิดใจนะฮะว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติครับในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศโดยจะขอทำหน้าที่นี้ให้สวยงามและสมบูรณ์แบบที่สุดครับ
3: ดีใจมากๆที่เราได้รับโอกาสนี้นะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของทั้งตัวเองของทั้งครอบครัวแล้วก็ของทั้งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเราด้วยก็ขอบคุณที่ทางโอลิมปิกได้ให้โอกาสนี้กับแนนค่ะแนนก็จะพยายามทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดให้สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ
1: ซึ่งทั้งคู่ก็จะทำหน้าที่ครับถือธงชาติไทยนะฮะนำขบวนทัพนักกีฬาเข้าสู่พิธีเปิดมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ช่วงเวลา 4:00 น.ตามเวลาประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นฝากส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในทุกการแข่งขันครับ
4: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
0: คุณผู้ชมครับเมื่อคืนครับทางมหาดไทยเปิดปฏิบัติการใหญ่นะฮะทลาย2บ่อนใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่ปรากฏว่าจังหวะที่จับกาดไว้เนี่ยมีสายปริศนาโทรเข้ามา
1: ครับ
0: อ้างว่าเป็นส
1: ท.
0: นักการเมืองท้องถิ่นปรากฏเจอมท.2รับสายซะหน่อยถามพี่เป็นเจ้าของบ่อนหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังว่าเขาตอบว่ายังไงครับ
5: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25

0: คู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
1: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
2: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World

0: ตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
1: ฮัจิมะ Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
2: ไม่มี
3: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
5: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมืองมันยาเดอะมิวสิคอลเปิดแสดงถึง27กันยายนนี้เท่านั้น
1: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้า

0: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
1: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchu Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
2: ชนะแล้ว
3: อีกสักเกมไหม
1: ใหม่ Enchu Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
4: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
5: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum ให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่ Olay
4: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
6: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
7: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
8: แสงเธอเป็นโคตร
9: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
10: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
7: ตลกมีทุกรสชาติ
11: ดีนี
7: ่
11: ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
12: แอบน้ำตาคลอด้วย
13: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
7: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
14: รับได้ที่ฉันยัง
15: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
16: มองเฟลอโอมิรอล
17: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
18: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
19: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
20: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจงมาเป็นคนในวันนี
21: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
17: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
22: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
23: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
17: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
24: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
17: ้ได้สิ
25: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
26: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
25: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
26: โทรออก
27: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ
28: 16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
1: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUHT รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUHT แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS CoolRejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
2: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
2: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: คุณผู้ชมครับฝ่ายปกครองนะฮะหลังที่ได้รับแจ้งข้อมูลว่ากลางเมืองเชียงใหม่มี2บ่อนลักษณะเปิดตลอด24ชั่วโมงงานนี้ก็เลยส่งเจ้าหน้าที่นะฮะไปบุกรวบนักพนันและคนที่เกี่ยวข้องกว่า100คนเจอทั้งเงินสดชิปแทนเงินสดกว่า2ล้านบาทด้วยกันนะฮะโดยฝ่ายปกครองครับหลายสิบนายนะฮะก็มีการบุกไปจู่โจมทลายบ่อนการพนัน2แห่งครับที่อยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังจากได้รับทราบข้อมูลมาว่าทั้ง2บ่อนนี้เนี่ยลักษณะเป็นบ่อนถาวรเปิดตลอด24ชั่วโมงด้วยให้เล่นกันแบบทั้งวันทั้งคืนนะฮะและมีนักเสี่ยงพนันเนี่ยนักพนันเนี่ยมาเล่นนะฮะไม่ต่ำกว่า100คนและที่สำคัญบอกว่าคนดูแลบ่อนเป็นถึงนักการเมืองท้องถิ่นด้วยนะฮะโดยจุดแรกที่เจ้าหน้าที่มีการบุกเข้าไปครับชาวบ้านเรียกกันว่าบ่อนพัทรวันนะฮะลักษณะอาคารด้านนอกเป็นเหมือนอาคารร้างดูแล้วน่ากลัวมากนะฮะข้างนอกนะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ากล้องวงจรปิดเพีย
5: บ
4: นั่นเป็น10ตัวมีแทบทุกมุมคือจะเดินไปตรงจุดไหนเนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพหมดเลยคุณผู้ชมนะฮะแต่พอเข้าไปดูภายในอาคารบอกเลยว่าเขามีการดัดแปลงอาคารเหล่านี้นะฮะนี่ทางเดินเข้าดูค่อนข้างน่ากลัวแต่พอหลังจากเข้าไปข้างในเนี่ยคุณผู้ชมครับเหมือนคนละโลกเลยนะฮะมีการตั้งโต๊ะพนันเพียบเลยคุณผู้ชมคือจุดนี้เนี่ยความปลอดภัยเขาบอกว่าค่อนข้างมีระบบรักษาความปลอดภัยเยอะมาก
5: ๆ
4: นี่คือจุดแรกส่วนจุดที่2ครับชาวบ้านเรียกกันว่าบ่อนสีปิงเมืองอยู่ในอาคารชั้นเดียวนะฮะมีทางเข้าออกทางเดียวครับก็ค่อนข้างง่ายต่อการตรวจสอบนะฮะแต่ว่าภายในก็มีการดัดแปลงเป็นบ่อนพนันครบวงจรเหมือนกับจุดแรกครับแล้วก็มีแรงงานต่างด้าวทำหน้าที่เป็นพนักงานที่คอยรับแทงแล้วก็จ่ายเงินด้วยนะฮะ
5: ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ครับจับกลุ่มนักพนันได้มากกว่า100รายมีชาวต่างชาติ2รายครับผู้จัดให้เล่น14รายในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ8และผู้สนับสนุนให้มีการเล่นอีก4รายนะครับยึดของกลางเป็นอุปกรณ์เล่นพนันจำนวนมากเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมแล้วกว่า2ล้านบาทหลังการจับกุมครับปฏิบัติการนี้คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งลงพื้นที่ไปดูแลความเรียบร้อยด้วยตัวเองเนี่ยปรากฏว่าจังหวะที่คุมตัวกาดไว้ได้คนหนึ่งนี่ฮะ
4: ครับ
5: มีสายปริศนาเนี่ยโทรมาหากาดคนนี
4: ้
5: รัฐมนตรีก็เลยคว้ามือถือของกาดมาแล้วคุยเองปรากฏปลายสายเนี่ยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นสธคนหนึ่ง
4: ครับ
5: จังหวะที่รัฐมนตรีเนี่ยแสดงตัวฮัลโหลฮัลโหลสธคนนี้คุยไปคุยมารีบปฏิเสธระบบผมไม่เกี่ยวครับผมเป็นแค่คนจัดหาการ์ดมาดูแลความเรียบร้อยเท่านั้นและซัดทอดไปถึงคนอื่นครับทุกคนมี
6: ไลน์แม่ก็ทุกคนในนี้เขาบอกว่าเป็นของพี่อ่ะ
7: ไม่ใช่ครับ
6: ทุกคนมีไลน์พี่หมดเลยในนี้พี
7: ่มีแค่ไลน์เฉยๆครับ
6: อ้าว
7: ผมเนี่ยดูแลเรื่องการ์ดกับเรื่องไอ้คนดูแลไอ้ตัวความเรียบร้อยเฉย
6: ๆครับใครเป็นเจ้าของบ่อน
7: ต้องถามคนชื่อชัยครับ
6: คนชื่อชัย
4: ชื่อชัย
5: ไม่ใช่ชัยนนท์นะ ผมไม่ได้เป็นเจ้าของบ่อนนะ
4: เออแล้วคนที่ชื่อชัยคือใครกันแน
5: ่
4: มีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่า
5: ครับ
4: เดี๋ยวงานนี้เจ้าหน้าที่ต้องมีการขยายผลต่อไปนะฮะแต่ว่าก็สามารถที่จะรวบนักพนันและคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยส่งต่อไปยังสภ.เมืองเชียงใหม่ครับแล้วก็สภ.ช้างเผือกนะฮะเพื่อดำเนินคดีเตรียมขยายผลเอาผิดกับนักการเมืองท้องถิ่นคนดังกล่าวนะฮะ ที่เป็นบอกว่าอ้างว่าตัวเองเป็นคนดูแลบ่อนและเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆเพิ่มเติมใครที่ขยายผลไปถึงจุดไหนโดนดำเนินคดีทั้งหมดแน่นอนนะฮะ
5: รัฐมนตรีมาเองขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมสลับมาที่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH นะครับที่เข้าฉายแล้ววันนี้นะครับหลายคนที่ไปชมรอบพิเศษมาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะฮะว่านี่คือภาพยนตร์ซุปเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับ
8: กระแสแรงไม่หยุดกับ Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังรำคอมของคนมีครอบครัวคอมเมดี้ผลงานร่วมทุนจาก GDH และ Sony Pictures International Production ที่ล่าสุดขึ้นแท่นอันดับ1ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดประจำสัปดาห์ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเสียงตอบรับสุดอบอุ่นจากคนดูที่ถูกยกให้เป็นภาพยนตร์ Super Feel Good แห่งปีเสน่ห์ของ Henry First

0: Space ไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ที่ทั้งชวนยิ้มและซาบซึ้งแต่ยังส่งต่อพลังบวกชวนให้มองเห็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันพร้อมพาไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยทำให้หนังเรื่องนี้ดูสนุกได้กับทุกคนจะชวนแฟนมาเดทแท็กทีมแก่งเพื่อนควงพี่น้องหรือพาครอบครัวมาดูด้วยกันทั้งบ้านก็มีโมเมนต์ให้หัวเราะยิ้มและอินไปด้วยกันตลอดเรื่องใครยังไม่ได้ดูอย่าตกเทรนด์นัดคนข้างๆแล้วไปพิสูจน์ความซูเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะคะ
1: ส่วนประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาที่เราเกาะไม่ปล่อยนะคุณผู้ชมครับหลังจากมีการเปิดหลักฐานเด็ดครับมัดตัวกัมพูชามีการใช้พื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารเป็นฐานทางการทหารครับหลังใส่ร้ายไทยนะฮะว่าไปทำลายมรดกโลกขณะที่คุณโรมเองก็มีการออกมาแฉเส้นเงินสแกมเมอร์โยงไปถึงตระกูลหุ่นด้วยโดยมีไทยเป็นทางผ่านเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
2: วันนี้นะคะนัดก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเจอกันในงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทยปี2569นะคะภายในงานนะคะจะมีร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยมากมายเลยนะคะและที่สำคัญนะคะจะได้พบกับศิลปินที่ทุกๆคนชื่นชอบนะคะในวันนี้นะคะถึงวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะคะที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและสเปลนะคะจังหวัดปทุมธานีแล้วมาเจอกันมาพบกันเยอะๆนะคะ
3: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
5: ไลค์เดอะซอย300มิลลิลิตร Be your original Like the soyOriginal number one brand Thailand 300 million
6: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
7: It's real
8: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
10: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
11: ดีลิเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
12: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
13: เคลียร์ด้วยใหม่แอคแท็กเคลียร์กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่แอคแท็กเคลียร์กลิ่นอับ
14: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
15: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
16: หมิวเป็นไรอ่ะ
17: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
16: ไม่มี
18: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
19: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
2: คิวบูดคิวบูดมาก
9: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
4: สนุกมาก
1: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
19: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
0: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
16: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
10: ชนะแล้ว
7: อีกสักเกมไหม
16: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
5: งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ
6: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
17: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
5: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
6: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
7: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
6: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
8: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้

0: เมืองมันยาเดอะมิวสิคอลเปิดแสดงถึง27กันยายนนี้เท่านั้น
1: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
2: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
1: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะบิเดิม 10% และไดอะบิเดิม 20%
5: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดและมาฝึก
6: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น 5M Sphere 25-27 กันยายนนี
7: ้มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life

0: เสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Fourth Concert
1: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
2: แอป 1D คอนเทนต์จดิตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: ติดตามข่าวเย็นช่องวันกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นสแกมเมอร์กลับมาร้อนแรงอีกครั้งนะฮะนายกบอกว่าเราปราบแบบบ้าระห่ำอีกหนึ่งประเด็นที่ร้อนแรงไม่แพ้กันนะครับก็คือการที่กัมพูชาในกล่าวอ้างว่าเราไปโจมตีเขาพระวิหาร
4: ไปดกโล
3: นะล่าสุดนะครับพี่เล็กวาสนานาน่วมก็เลยเปิดคลิปนี้เป็นคลิปตอนที่ทหารเรานี่หย่อนไข่
4: ครับ
3: และเป็นหลักฐานชัดเจนว่ากัมพูชาเนี่ยเอาเขาพระวิหารเนี่ยมาเป็นฐานทหารนั่นเองนะครับนี่เป็นภาพย้อนหลังปฏิบัติการรบครั้งที่2จากคลิปที่เผยแพร่โดยทีมโดรนพเนจรที่พี่เล็กวาสนานาน่วมนักข่าวสายทหารเอามาโพสต์นะครับเป็นการใช้โดรนหย่อนลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรโจมตีเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาในหลายจุดมีทั้งเสาสัญญาณระบบสื่อสารทางทหารระบบต่อต้านโดรนและฐานที่มั่นที่กัมพูชาเนี่ยตั้งไว้รายล้อมพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหาร
4: ครับ
3: การโจมตีครั้งนี้ครับทำให้โครงสร้างบริเวณช่องบันไดหักซึ่งเป็นช่องทางขนส่งกำลังพลทหารกัมพูชาได้รับความเสียหายแต่ว่าคลิปนี้คุณผู้ชมครับเป็นหลักฐานสำคัญนะฮะที่ตอกย้ำกับสายตาชาวโลกว่ากัมพูชาเนี่ยเอาพื้นที่โบราณสถานมาติดตั้งอุปกรณ์และเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหา
4: ร
3: หวังใช้ปราสาทเป็นโล่กำบังและโจมตีไทยเราเองเนี่ยก็ต้องโจมตีด้วยความระมัดระวังนั่นเองนะครับส่วนจุดหนึ่งที่สัปดาห์ที่ผ่านมาร้อนแรงมากๆคือเนิน450ชายแดนที่ศรีสะเกษสุรินทร์นะครับหลังเกิดความตึงเครียดว่ากัมพูชาเนี่ยมาขุดสนามเพาะขุดคลองดักรถถังล้ำแดนไทยจนทหารไทยต้องมาจี้แล้วก็นี่ฮะพูดคุยเจรจาแล้วก็เอารถแบ็คโฮ

0: มากลบแล้วนะ
1: คร
0: ับแม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะยังไม่ได้เห็นภาพนี้นะครับว่าเอ๊ะกลบจริงไม่จริงอย่างไรสุดท้ายมีภาพนี้ปรากฏแล้วแต่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยกลับเอาเรื่องราวนี้ไปนำเสนอต่ออ้างว่าไม่พอใจเพราะจุดนี้ทำไมต้องยอมอ่ะ
1: เออ
0: เป็นดินแดนกัมพูชากัมพูชาใช้งานมานานแล้วอ้าวพอเขาไปจุดประเด็นแบบนี
1: ้ครับ
0: เราก็ไปถามโฆษกกองทัพบกนะครับยืนยันว่าเนิน450เนี่ยเป็นสันปันน้ำตามแผนที่1ต่อ 50,000 ถ้ายึดตามแผนที่นี้เท่ากับว่าจุดที่กัมพูชามาขุดมารุกล้ำเนี่ยอยู่ฝั่งไทย
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากว่าจุดนี้ยังไม่มีการปักปันเขตแดนกันอย่างชัดเจนตามหน้าจอนะครับทำให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยอมกลบเพราะถ้ากัมพูชาไม่ยอมเนี่ยจะกลายเป็นว่าคุณละเมิดข้อตกลงหยุดยิงส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีนายพลของกัมพูชาไม่ยินยอมหรือมีการซ่องสุมกำลังจนอาจนำไปสู่การปะทะเรื่องนี้ทางกองทัพยืนยันเป็นเพียงกระแสข่าวครับเพราะว่าในพื้นที่จริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายสามารถพูดคุยตกลงกันได
1: ้ครับ
0: พี่เล็กวาสนานาน่วมยังบอกด้วยนะครับว่าทางกองทัพภาคที่2ได้ขอความร่วมมือพี่น้องสื่อมวลชนหลีกเลี่ยงการนำเสนอในลักษณะเย้ยหยันหรือระบุว่าฝ่ายใดแพ้หรือฝ่ายใดยอมเพราะอาจจะทำให้คู่เจรจาเสียหน้าและเพิ่มความยากในการแก้ปัญหาถ้าเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับส่วนอีกกระแสที่คนไทยวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรก็คือว่าเอ๊ะทำไมทหารกัมพูชาดูเหมือนจะเข้าถึงพื้นที่จุดนี
1: ้
0: เร็วกว่าทหารไทยหรือไม่เรื่องนี้ครับพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็บอกว่าอ้าวคือเนิน450เนี่ยกัมพูชาเขาอยู่มานาน
1: อ
0: ยู่มาตั้งแต่สมัยเขมรแดงเนี่ยก็เลยมีความเชี่ยวชาญพื้นที่มากกว่าไทยแล้วจุดนั้นเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดทำให้ทหารไทยเข้าถึงพื้นที่ได้ค่อนข้างยากกว่าไม่ใช่เพราะกรมอุทยานไปขวางแต่อย่างใด
1: ครับ
0: แต่ถามว่าแล้วรอบนี้มันดูตึงเครียดมีโอกาสจะบานปลายไห
1: ม
0: เสนงก็ยังมองว่ามันก็ยังยากอยู่นะเพราะว่าจุดนี้ทั้งทหารไทยทหารกัมพูชาพูดคุยกันตลอดอยู่ด้วยกันมานานคุยกันได้และทุกความเคลื่อนไหวของกัมพูชาเนี่ยเรารู้หมดอยู่แล้วส่วนการขุดคูเหล็กสนามเพาะวางลวดหนามที่ล้ำเข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นคำสั่งจากตระกูลฮุนสั่งให้ทำเพื่อสร้างคอนเทนต
1: ์
0: เอาไปหาประโยชน์ทางการเมืองในประเทศเขา
1: ครับผมนะฮะและจุดนี้เนี่ยก็ตามข้อมูลเห็นบอกว่าอาจจะมีนิคมสแกมเมอร์อยู่แถวๆนั้นด้วยหรือเปล่านะฮะในประเด็นเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีแรงกระเพื่อมจากเอกสารของสหรัฐนะฮะที่มีการส่งมาโดยมีการขอให้พิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อซึ่งก็จะมีเป็นบุคคลเนี่ย26รายชื่อนิติบุคคล2แห่งด้วยกันนะฮะที่อาจจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งพอไปดูในรายชื่อเนี่ยคุณผู้ชมครับแต่ละคนนะฮะก็จะมีความใกล้ชิดกับฮุนเซนอย่างฮุนโตก็เป็นหลานของฮุนเซนเนตชาเวือนนะฮะก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาซาโซคาครับก็เป็นรัฐมนตรีมหาไทยของกัมพูชาแล้วก็ยิมเลียกด้วยนักธุรกิจของกัมพูชาที่ณตอนนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นใหญ่โตนะฮะที่เชื่อมโยงมาถึงไทยจนกระทั่งถูกปปงไทยเนี่ยสั่งอายัดทรัพย์สินกว่า14ล้านบาทเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยในประเด็นนี้เองเนี่ยคุณรังสิมันโรมครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ออกมาแฉนะฮะบอกเงินที่เอี่ยวกับสแกมเมอร์เนี่ยไหลจากกัมพูชาผ่านไทยไปต่อยังสิงคโปร์ล่าสุดสิงคโปร์ก็มีการจับคนในขบวนการนี้เพิ่มเติมอีก2คนและแน่นอนว่าถ้าเส้นเงินผ่านไทยได้คุณรังสิมันโรมก็บอกว่าถ้าอย่างนี้แสดงว่ามีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่และก่อนหน้านี้ก็เคยมีชื่อของอดีตข้าราชการระดับสูงและอดีตนายตำรวจยศใหญ่ถูกกล่าวหาไปด้วยส่วน28รายชื่อเนี่ยที่มันมีการปรากฏชื่อของคุณวรพักธัญญาวงศ์นะฮะอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังสมัยรัฐบาลอนุทิน1รวมไปอยู่ด้วยในนั้นเนี่ยต้องย้ำแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมว่าเอกสารที่สหรัฐส่งมาเป็นเพียงแค่ข้อเสนอจากสหรัฐให้พิจารณาคว่ำบาตรเท่านั้นไม่ได้มีการบ่งบอกหรือชี้เฉพาะว่า28คนนี้มีความผิดนะฮะและก่อนหน้านี้ตัวของคุณวรพักเองก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายแต่คุณรังสิมันโรมก็มองว่าเรื่องนี้มันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยครับ
2: ผมเลยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเรากำลังจะเป็นศูนย์กลางบางอย่างเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้บทบาทของประเทศไทยอาจจะเป็นศูนย์กลางของการฟอกเงินแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือจะไม่ใช่แค่ฟอกเงินละอาจจะเป็นศูนย์กลางของการกระทำความผิดในเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยซึ่งผมหวังว่าเราจะไม่ไปถึงจุดนั้นแต่เรื่องนี้มันน่าตกใจเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งรังสแกมเมอร์กันในตะเข็บชายแดนแล้วเขามาตั้งกันกลางกรุงเลยมาตั้งในเขตกรุงเทพมหานครเลยราวกับเย้ยว่ากฎหมายเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรืออีกอันนึงก็ต้องไปดูว่ามีข้าราชการคนไหนเป็นลมใต้ปีกที่คอยช่วยเหลือพวกนี้หรือไม่

0: นี้คุณรังสิมันพูดถึงเคสที่เราเพิ่งจะไปบุกทลายที่บางบอนมาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้เนี่ยคุณรังสิมันก็ตั้งคำถามไปถึงนายกว่าเกรงใจใครอยู่หรือเปล่าเมื่อวานนายกอนุทินก็เลยตอบกลับมาที่ชัวร์ไม่เกรงใจโร
1: ม
0: ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยทำทุกอย่างตามกฎหมายเดินหน้าปราบสแกมเมอร์อย่างบ้าระห่ำครับ
1: ครับผมนะฮะและนอกจากนี้เนี่ยนายกบอกปราบสแกมเมอร์แล้วจะต้องปราบโกงเรื่องของการโกงสอบด้วยนะฮะ บอกอย่างนี้เหมือนไม่โกงอยู่บนหัวผมเลยยอมไม่ได้เหมือนกันและประเด็นนี้เองเนี่ยก็มีข้อมูลที่เริ่มมีการออกมาแฉเพิ่มเติมเรื่อยๆนะฮะและล่าสุดครับทางตำรวจปปช.ก็มีการบุกไปจับนายกอบต.รายหนึ่งที่มีพฤติการนะฮะเรียกรับเงินลูกจ้างแลกกับการต่อสัญญาจ้างครับและนี่ก็คือหลักฐานชิ้นเด็ดนะฮะที่ลูกจ้าง2คนเนี่ยนำแฟ้มเอกสารเข้าไปหานายยศพลนายกอบต.หนองหมีครับที่อำเภอราศีสไลนะฮะในห้องทำงานหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปิดแฟ้มเอกสารพบซองเงินอยู่ด้านในเปิดลิ้นชักให้เอาเงินเนี่ยใส่เข้าไปในลิ้นชักนั้นก่อนที่ตำรวจนะฮะก็นำกำลังบุกเข้าไปในห้องเลยครับพร้อมกับอ่านหมายนะฮะให้เจ้าตัวเดี๋ยวรับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจหน้าที่ตำแหน่งโดยมิชอบครับในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแล้วก็การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตด้วยทีนี้เนี่ยตำรวจก็เลยมีการคุมตัวนายยศพลคนนี้ครับไปค้นต่อในรถนะฮะเพื่อที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติมก่อนจะมีการนำตัวไปสอบปากคำโดยเจ้าตัวยืนยันครับว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเงินของกลางที่ตำรวจพบในลิ้นชักแล้วก็ปฏิเสธเลยบอกผมไม่เคยหยิบผมไม่เคยสัมผัสเงินนี้เลยอ้างว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมีเจ้าหน้าที่2คนเอาเอกสารมาให้ผมเนี่ยเซ็นก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาแสดงหมายจับนะฮะทำให้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเงินเหล่านี้มันอยู่ในลิ้นชักของผมตั้งแต่ตอนไหนครับ
2: ผมไม่ทราบว่าเงินมันยังไงมันยังไงผมเห็นถึงมองแต่ว่าไม่รู้ว่าซองปากหรือซองมีเงิน
3: มันอยู่ตรงไหน
2: อยู่ในเก๊
3: ะใครเข้าห้องท่านนายกเหรอ
2: พอดีสองคนนี่แหละเขามาเสนองานให้ผมเซ็นผมก็ยังมองว่าเก๊ะหมายอะไรยังไงผมก็อ่านแล้วอ่านอีกแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาเปิดดูก็ไล่ดูถึงรู้ว่าอ๋อซองแต่ละซองมันมีเงินอยู่ซองละ1,000 บาทน่าจะการแก้
3: แล้วสัญญาจ้างต่อหรือยัง
2: ต่อให้แล้วครับผมเสนอกอไปทั้งหมดเลย
0: ที่มาที่ไปคือเมื่อเดือนสิงหาคมเนี่ยปปช.ได้รับแจ้งว่านายยศพลเรียกประชุมลูกจ้างเพื่อแจ้งรายละเอียดนะฮะว่ามี25คนสัญญาจะหมด30กันยายนนี้ใครต้องการทำงานต่ออยากต่อสัญญาจ่ายเงินมา มีการเรียกรับเงินนะฮะตั้งแต่ 10,000 ถึง 30,000 บาทแต่ว่าตัวนายกแม้ว่าจะปฏิเสธใช่มั้ย
1: ครับ
0: มันมีคลิปเสียงคลิปนึงฮะที่อ้างว่านายกเนี่ยไปคุยกับกลุ่มลูกจ้างเอาลองฟังหน่อยว่าคลิปเสียงเนี้ยนายกคุยอะไร
4: เริ่มต้นที่นายก็ถามคนนี้นะว่าเอกสารหลักที่จะต้องส่งให้ในสิงหาคมเป็นอะไรตัวที่เนาะราคาไม่เท่ากันคนที่เขาเคยติดคนมีอยู่ในหน่วยคนมีอยู่ในปีเดียวไม่เข้าใจว่าเรามีการใช้การของแต่ต้องทำต้อง
5: ผมก็คงว่าเพิ่มมินว่าไหนมันได้ผมก็ต่อรองผมก็ได้ถ้าต่อรองกันได้แล้วเหมือนกับที่ทุกคนจะไม่มีปัญหาคือนายให้โอกาสพวกผมมาให้ตามที่นายว่า
1: แต่ว่างานนี้บิ๊กเต๋าเองก็บอกว่าแม้จะปฏิเสธแต่หลักฐานเชื่อว่ามัดแน่นอยู่นะคุณผู้ชมนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาหนักด้วยกันแต่ในเบื้องต้นครับเจ้าตัวยื่นหลักทรัพย์ 400,000 บาทในการประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีแล้วนะฮะโดยมีเงื่อนไขก็คือห้ามยุ่งเหยิงพยานหลักฐานแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับนายอำเภอราศีสไลนะฮะก็สั่งให้นายยศพลคนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตั้งแต่18กันยายนและจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนในข้อเท็จจริงครับ
0: ครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องของฝนฟ้าน้ำป่าไหลหลากยังมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดภาพนี้น่ากลัวนะคุณผู้ชมที่เชียงใหม่นะครับน้ำป่าไหลหลากบางจุดดินโคลนถล่มกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านไม่พอนักท่องเที่ยวตอนนี้หวั่นใจจะเป็นอันตรายนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่นะครับช่วงนี้เรามีมือถือสีใหม่มาแรงที่สแกนจ่ายแอปธนาคารใช้สิทธิ์ต่างๆจากภาครัฐได้ครบแถมผ่อนได้ 0% นานถึง3เดือนนะครับติดตามจากคุณจอยครับ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มากับสีแห่งอนาคตและตัวนี้ไม่ใช่แค่ความสวยเป๊ะนะแต่มาพร้อมกับฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกการใช้งานโหลดได้ทุกแอปธนาคารแล้วควรจะมีไว้เลยนะคะรอรับสิทธิ์ภาครัฐใช้ได้แบบลื่นปื๊ดที่สำคัญต้องโปรวันนี้เท่านั้นกด12

0: 2ให้ทันเพราะว่าจะได้รับของแถมพิเศษด้วยใช่ไหมคะคุณลิเลง
1: สวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ของแถมพิเศษมากับดีไซน์สวยๆและนี่ค่ะ GM Phone 17 Pro Max ตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่ามากับสีใหม่นี่เลยเป็นสีม่วง Limited Edition นะคะโมดูลกล้องที่ถูกยกสูงขึ้นมาแบบนี้ดีไซน์สวยๆและหน้าจอใหญ่ๆ 6.95 นิ้วใหญ่กว่านี้ต้องเป็นแท็บเล็ตแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะใครก็ตามที่กำลังคิดอยู่เอ๊ะอยากได้มือถือเครื่องใหม
0: ่
1: อยากได้ดีไซน์สวยๆต้องจ่ายหลายหมื่นหรือเปล่าวันนี้ฟังดีๆจ่ายแค่หลักพันเท่านั้นใครอยากรอรับสิทธิ์ทางลัดใครอยากได้หน้าจอใหญ่ลื่นไหลไม่สะดุดและถ่ายรูปสวยใช้งานง่ายต้องวันนี้เท่านั้นค่ะย้ำเลยว่าลดทันที 5,000 กว่าบาทลดทันที 5,000 กว่าบาทนะคะจากปกติเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าต้องจ่ายเป็นหมื่นวันนี้ลด 5,000 กว่าบาทเหลือ 2,899 บาทเท่านั้นดีไซน์สวยๆแบบนี้2899และรับประกัน1ปีเต็มส่งฟรีทั่วประเทศที่สำคัญเลยใครมีบัตรเครดิตกับธนาคารที่ร่วมรายการผ่อนได้นะคะเหลือแค่เดือนละ966บาทนิดๆเท่านั้น
0: ไม่ถึงพัน
1: ผ่อน 0% ด้วยเพราะฉะนั้นรีบโทรให้ทันและของแถมอื่นๆเพียบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วเพชรกันลอยมีให้ฟิล์มกันลอยมีให้แล้ววันนี้พิเศษแถมเพิ่ม
0: พัดลมไอเย็นตัวนี้เหมาะมากกับอากาศบ้านเราทั้งหมดนี้คุณจ่ายแค่ 2,899 หรือใครอยากผ่อนรีบแจ้งเลยกด1252ให้ทันก่อนวันนี้จ้า
1: ใช่แล้วค่ะย้ำเลยอุ๊ยเดี๋ยวนะทุกคนตอนนี้บอกเลยว่าสีม่วงออกไปแล้ว5เซต5เซต5เครื่องแล้วเพราะอะไรไม่ใช่แค่ดีไซน์สวยไม่ใช่แค่เหมือนเครื่องละหลายหมื่นแต่ฟังก์ชันเขาดีหน้าจอเขาใหญ่อะทุกคนดูนะดีไซน์แบบนี้ว่าสวยแล้วมาดูหน้าจอสักนิดนึงหน้าจอตรงนี้ใหญ่มาก 6.95 นิ้วลื่นไหลไม่สะดุดเลยและใหญ่ 6.95 นิ้วความบางจ้ะมีความบางเฉียบแบบนี้เลยสังเกตว่าบางขนาดที่เอานิ้วมาบางปุ๊บนิ้วลี่อ้วนกว่านะใช่ตรงนี้คือบางเฉียบมากๆเลยและปุ่มกดต่างๆเพิ่มเสียงลดเสียงเปิดปิดหน้าจอมันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดใช้งานได้ง่ายและสังเกตไหมคะว่าโมดูลกล้องของเขาจะถูกยกสูงขึ้นมาแบบนี
0: ้
1: ดูดีไซน์เหมือนเครื่องละหลายๆหมื่นและที่สำคัญตรงนี้เป็นรอยยากมากเอาเล็บข่วนลงไปเลยแทบจะไม่เป็นรอยเลยเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กๆใช้ได้ไม่ต้องกลัวมันจะเสียหายรวมไปถึงหน้าจอใหญ่แบบนี้พี่จอยผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะเห็นตัวหนังสือได้ชัดเจนแอปพลิเคชันต่างๆตรงนี้สามารถโหลดและลบเองได้ทั้งหมดแอปธนาคารต่างๆได้เลยหรือเมื่อกี้พี่จอยบอกว่าใครรอใช้สิทธิ์ทางรัฐต่าง
0: ๆ
1: มีทั้งหมดเลยเป๋าตังเอ่ยแอปทางรัฐเอ่ยได้หมด
0: โหลดได้ทุกแอป
1: มีโซเชียลสายโซเชียล Facebook IG TikTok YouTube หรือแม้กระทั่งบางคนดู Netflix เดี๋ยวนี้มันต้องดูในหน้าจอใหญ่ๆทุกคนค่ะบอกเลยว่าทุกอย่างมันต้องใหญ่มันต้องชัดเจนต
0: ั
1: วหนังสือแบบนี้ค่ะเห็นไหมว่าตัวหนังสือชัดมากถ
0: ้
1: าแสงตรงนี้เราสามารถปรับแสงได้ด้วยจะจ้าไปเข้มไปใดๆไปเราสามารถปรับได้ให้พอดีกับสายตาของเราย ังไม่พอตัวหนังสือใหญ่แบบนี้แล้วบางคนบอกว่าดู YouTube ดู Netflix ดูวิดีโอคอล
0: ซีรีส์ดูข่าวยังไง
1: อยากจะวิดีโอคอลคุยกับลูกหลานมันต้องเห็นทุกอย่างชัดเจนและที่สำคัญเลยก็คือมันต้องไม่สะดุดแบบนี้พี่จอย
0: อุ้ยแล้วแบบสีสดคมแบบมะเขือเทศคือรู้ถึงความสดเลยลี
1: ่ใช่แล้วอะทุกคนค่ะนอกจากหน้าจอใหญ่ๆคมชัดแบบนี้สีสันสมจริงภาพใหญ่แล้วเสียงมันต้องคมชัดเสียงลิงโทนโทรเข้าต้องได้ยินหรือว่าจะเป็นดูหนังดูอะไรก็ต้องนี่ไงเสียงลิงโทนเข้ามาเห็นไหมนี่ดังมากนะอันนี้ทีมงานโทรหลังบ้านมาพิสูจน์ให้ฟังกันสดๆในรายการเลยดังขนาดนี้วางลืมไว้ตรงไหนคุณพ่อคุณแม่ลืมไว้ตรงไหนก็สามารถได้ยินแล้วก็มาหยิบรับสายได้เลยจ้าใครอยากได้โทรตอนนี้นะคะกดเบอร์1252รับประกันตัวเครื่อง1ปีเต็มแล้วเป็นศูนย์ไทยด้วยม
0: ี
1: อะไรติดต่อได้ง่ายเลยนะคะและที่สำคัญผ่อนได้ด้วย 0% นาน3เดือนกับบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการเหลือแค่เดือนละ966บาทแปลว่าถ้าวันนี้ใครโทรสั่งตอนนี้คุณเอาเครื่องไปใช้ฟรีเลยแล้วเดือนหน้าบัตรเครดิตตัดเงินค่อยจ่ายเงิน900กว่าบาท
0: ไม่ถึงพันนะและตอนนี้ม่วงออกเยอะมากคุณผู้ชมเหลือแบบไม่กี่เครื่องนะใครที่เล็งสีม่วงไว้สีแห่งอนาคตคุณรีบกดตอนนี้1252โปรนี้คุ้มที่สุดแล้ว
1: ใช่แล้วให้เช็คกันลอยฟิล์มกันลอยก็ให้ไปนะคะรวมไปถึงพัดลมไอเย็นก็ให้เฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นและอีกหนึ่งอย่างนอกจากดีไซน์มือถือสวยมันต้องถ่ายรูปสวยด้วย
0: จริง
1: ทุกวันนี้นะคะการถ่ายรูปสำคัญมากเลยเราไม่ต้องพกกล้องใหญ่แล้วกล้องมือถือตัวเดียวจบและสังเกตนะคะถ้าซูมมาใกล้ๆจะเห็นว่าตรงนี้ในกล้องเขาเนี่ยจะมีปรับหน้าเนียน

0: ีสันสดใสขยายตาโตทำหน้าเลียวให้ในตัวเสร็จสับเลยแล้วมาดูรูปกันนะคะจะอินดอร์เอาท์ดอร์ต่างๆถ่ายได้หมดเลยสีสันสวยงามในประเทศต่างประเทศได้หมดจะไปเที่ยวที่ไหนได้และปุ่มด้านล่างอัตโนมัติกดปุ๊บเขาจะปรับแสงให้เลยทันทีเนี่ยปรับกับไม่ปรับปรับกับไม่ปรับแบบนี้คือแบบจบในมือถือได้เลยไม่ต้องไปผ่านแอปอื่นแล้วจ้า
1: สีมันสดคมมากแล้วนี่อย่างจอยลองถ่ายกล้องหน้าแล้วอย่างที่บอกว่าเขาอะ
0: มี
1: ปรับอัตโนมัติให้ดูสิ
0: ผิวใสได้
1: ผิวใสแล้วมันคมมันสามารถจบในมือถือเนี่ยภาพความทรงจำต่างๆเหล่านี้เราไว้เมาส์กับเพื่อนบ้านได้คุณผู้ชมพอถ่ายชัดถ่ายคมเนี่ยโอ้โหมันสื่ออารมณ์ได้ดีมาก
0: ใช่แล้ววันนี้หลักพันกับดีไซน์สวยๆแบบนี้ที่สำคัญใครบอกว่าอยากจะได้หน้าจอใหญ่ๆคมชัดดูโซเชียลต่างๆแอปแบบว่าช้อปปิ้งเอ่ยแอป YouTube เอ่ยละครแนวตั้งแนวนอนอะไรเงี้ย
1: ไหลลื่น
0: จัดเครื่องใหม่ได้เลยพร้อมผ่อนได้ด้วย 0% นาน3เดือนเหลือเดือนละ900กว่าบาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศเฉพาะวันนี้วันเดียวนะคะและให้ฟิล์มกันลอยเคสกันลอยมีให้พัดลมไอเย็นตั้งโต๊ะแบบนี้ให้ฟรีเฉพาะตอนนี้เท่านั้นกดเบอร์มา1252จ้า
1: เอาให้ทันนะคุณผู้ชมค่ะควรที่จะมีไว้แล้วไม่ต้องรอมรดกจากลูกหลานแล้วม่วงออกเยอะมากเหลือ12เครื่องสีดำก็เหลือไม่ถึง20เครื่องแล้วนะคุณผู้ชมเลือกสีได้เลยและรีบกดต้องโปรวันนี้เท่านั้น1252รุ่นใหม่ถือไปใครก็ถามหารีบโทรให้ทันนะคะวันนี้ขอบคุณลี่เล้งนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมโทรกันได้นะคะติดตามข่าวกันต่อเลยค่ะ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AF เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: ตามข่าวมาต่อนะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้ทั่วไทยสาหัสมากๆครับเพราะว่าหลายพื้นที่เจอกับฝนที่กระหน่ำตกลงมาแล้วบางพื้นที่ก็เจอน้ำป่าไหลหลากกันด้วยอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ครับฝนถล่มดอยอินทนนท์จนกระทั่งต้องประกาศปิดน้ำตกกันก่อนเลยครับจะไม่ให้ปิดยังไงไหวนะฮะหัวน้ำเยอะขนาดนี
4: ้น่ากลัวนะ
3: แรงขนาดนี้แล้วก็ขุ่นขนาดนี้นะคุณผู้ชมครับนี่คือน้ำตกวชิรทานครับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเพราะว่าน้ำป่าเนี่ยไหลหลากมาอย่างรุนแรงหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนถล่มครับส่งผลให้น้ำเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะฮะและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ที่สำคัญขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนะฮะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยส่วนเส้นทางศึกษาธรรมชาติครับผาดอกเสี้ยวนะฮะและน้ำตกแม่ยะครับล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็มีการประกาศปิดเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวแล้วเพื่อความปลอดภัยขณะที่ในพื้นที่อำเภอจอมทองครับก็ยังคงมีฝนตกหนักในหลายๆจุดนะฮะโดยวัดปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงเนี่ยสูงถึง98มิลลิเมตรครับทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังน้ำป่าแล้วก็น้ำท่วมขังนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดกันด้วยส่วนภาพนี้คุณผู้ชมครับไปดูกันหน่อยที่บ้านแม่ปานครับสันเกียงนะฮะที่อำเภอช่างเครื่องจังหวัดอำเภอแม่แจ่มคุณผู้ชมน้ำไหลแรงมากนะฮะมวลน้ำส่วนหนึ่งก็มาจากต้นน้ำดอยอินทนนท์กระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างจะไหลเชี่ยวกรากครับทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำต้องมีการเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะฮะโดยเฉพาะบ้านเรือนครับและพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำตอนนี้ก็มีการให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะฮะเตรียมยกของขึ้นสู่ที่สูงครับหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ลำน้ำเนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างจะไหลแรงในขณะเดียวกันในตำบลแม่วินครับที่อำเภอแม่วางนะฮะก็เกิดเหตุการณ์ระทึกกลางป่าน้ำป่าคุณผู้ชมครับหลังจากมีช้างหนึ่งเชือกถูกกระแสน้ำพัดหายไปคุณผู้ชมขนาดช้างตัวใหญ่ๆนะฮะยังต้านแรงน้ำไม่ไหวคุณผู้ชมครับและตอนนี้ไม่ทราบชะตากรรมด้วยขณะที่ควานช้างและชาวบ้านก็เร่งออกตามหาประสานทีมช่วยเหลือครับล่าสุดก็ยังไม่พบเลยนะฮะซึ่งณตอนนี้เจ้าหน้าที่และกู้ภัยครับก็เดี๋ยวจะมีการเข้าพื้นที่แต่ว่าต้องประเมินความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดซึ่งกระแสน้ำยังแรงครับกู้ภัยก็เตรียมสนับสนุนในการช่วยเหลือทันทีนะฮะขณะที่ทุกฝ่ายยังคงเร่งตามค้นหาท่ามกลางความเป็นห่วงของควานช้างแล้วก็ชาวบ้านนะครับ
4: ส่วนที่เพชรบูรณ์นะครับก็หนักไม่แพ้กันนะครับที่อำเภอหล่มสักเจอกับน้ำป่าทะลักเข้าบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากมีฝนตกหนักแช่ตลอดทั้งคืนนะครับทำให้น้ำป่าสีแดงขุ่นจากเทือกเขาน้ำหนาวไหลหลากลงมาแบบนี้ครับ
5: โอ้น้ำป่าไหลหลากครับตำบลปากซ่องหล่มสักเพชรบูรณ์ครับเข้าท่วมบ้านเรือน

0: างไหนไปครับนะ
1: นี่ทะลักมาแล้วนะครับคุณผู้ชมระดับความรุนแรงของน้ำหนักเลยนะฮะพื้นที่หนักที่สุดจุดหนึ่งก็คือบ้านน้ำดุกที่อำเภอหล่มสักนะครับเพราะว่าน้ำป่าทะลักเข้าชุมชนตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากเมื่อคืนฝนตกหนักแช่ตลอดทั้งคืนน้ำป่าสีแดงขุ่นจากเทือกเขาน้ำหนาวนะครับก็เลยไหลหลากลงลำห้วยน้ำดุกเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ในถนนในพื้นที่ปากช่องนะครับกระทบถึง12หมู่บ้านรวมประมาณ300ครัวเรือนนะครับบางจุดเมื่อสักครู่นะเสาไฟเอียงกระเทเล่นะครับถูกพัดพังเสียหายนะครับตลอดทั้งวันวันนี้ครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงบางบ้านนี่น้ำไหลเข้าท่วมตัวบ้านแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยคุณย้ายเอาออกมา
2: ครับ
1: ย้ายขึ้นหลังมาก่อนนะแล้วเรื่องของเสาไฟเรื่องของไฟฟ้าบางจุดก็ต้องเร่งตัดกระแสไฟเพื่อป้องกันอันตรายนะครับแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานคนเจ็บหรือว่าเสียชีวิตขณะเดียวกันครับแม่น้ำป่าสักในพื้นที่หล่มสักก็เพิ่มระดับขึ้นจนเข้าสู่สภาวะน่าเป็นห่วงนะครับอย่างบริเวณสะพานตาลเดี่ยวระดับน้ำตอนนี้ 8.63 เมตรนะครับสูงกว่าระดับตลิ่งที่ 8.30 เมตรถึง33เซนติเมตรทำให้นี่ธงแดงปักอยู่แบบนี้แล้วนะครับปภ.จังหวัดเองก็ส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนพี่น้องประชาชนถึง3รอบให้รีบขนของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำส่วนเจ้าหน้าที่ครับระดมเครื่องจักรและกำลังอาสาเร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งที่กีดขวางทางน้ำล่าสุดบางหมู่บ้านครับระดับน้ำเริ่มลดลงถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มคาดว่าในพื้นที่จะคลี่คลายแต่ว่าถ้าฝนยังมาเนี่ย
3: ก็จะหนักอยู่
1: ก็น่าจะหนักต่อนะครับเพราะว่ามวลน้ำเนี่ยจะไหลลงแม่น้ำป่าสักผ่านตำบลปากดุกตำบลลานบ่าและมุ่งหน้าไปยังอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ทำให้ตอนนี้อำเภอเมืองก็รุนระทึกเหมือนกันส่วนริมสองฝั่งแม่น้ำก็ต้องเตรียมพร้อมรับน้ำระลอกต่อไปนะครับ
3: ครับผมนะฮะในขณะเดียวกันที่สระบุรีต้องบอกว่าน่าเห็นใจมากๆครับหลังจากมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะฮะออกมาอัดคลิปร้องไห้ขอความช่วยเหลือเลยเพราะว่าณตอนนี้น้ำล้อมบ้านออกไปไหนไม่ได้เลยครับร้องไห้เลยนะฮะเพราะเขากลัวคุณผู้ชมครับดูจากกระแสน้ำยังไหลแรงฝนก็ยังตกต่อเนื่องนี่คือหมู่บ้านท่าเสาครับที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีคือหญิงสาวรายนี้เนี่ยโพสต์ออกมาขอความช่วยเหลือเลยครับเพราะว่าน้ำกำลังไหลเข้าบ้านของเธอนะฮะและระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นครับนอกจากตัวของเธอแล้วเนี่ยในบ้านยังมีเด็กเล็กอายุเพียงแค่5เดือนผู้สูงอายุขณะที่บ้านใกล้ๆกันครับก็มีผู้พิการรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ10ชีวิตที่ติดอยู่ตรงจุดนี้นะฮะแม้ว่าขณะเกิดเหตุทุกคนยังปลอดภัยดีแต่ไม่สามารถออกจากบ้านได้จริงๆครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันท่วมล้อมรอบเอาไว้หมดแล้วนะฮะคือเจ้าตัวยอมรับครับว่ากลัวมากๆและต้องการจะออกจากพื้นที่นี้เพราะไม่รู้เลยว่ามันจะสูงขึ้นอีกแค่ไหนนะฮะก็ขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือเธอด้วยซึ่งณตอนนี้เนี่ยระดับน้ำยังคงน่ากังวลนะฮะรอความช่วยเหลืออยู่ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือเป็นการด่วนด้วยนะฮะ
1: ลงใต้ไปที่พังงากันหน่อยนะครับหนักหนาสาหัสเหมือนกันเพราะว่านี่ฮะนี่หลังคานะ
3: ครับ
1: ที่เห็นนั่นหลังคาบ้านนะครับ
3: เกือบมิดแล้วนะฮะ
1: แล้วใช้เจ็ตสกีได้เท่านั้นครับจุดนี้คือสำนักสงฆ์บ้านท่าหันอำเภอกระปงหลังจากที่ฝนถล่มไม่หยุดนะครับน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วที่เห็นนี่ท่วมไม่ต่ำกว่า1เมตรบางจุดเนี่ยเกือบถึงศาลาการเปรียญนะครับพระสงฆ์อยู่ไม่ได้แล้วครับอยู่ไม่ไหวฮะจำวัดที่เดิมไม่ได้ครับชาวบ้านเจ้าหน้าที่ต้องเอาเรือท้องแบนเอาเจ็ตสกีไปช่วยย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพาพระสงฆ์ไปจำวัดชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านท่าหันเห็นว่าพระสงฆ์ที่สำนักสงฆ์ปลอดภัยแล้วนะครับ
3: ครับ
1: ส่วนภาพต่อไปเป็นภาพมุมสูงที่ตะกั่วป่าน้ำล้อมไปหมดแล้วคุณผู้ชมนี่คือวัดศรีนิคมหรือว่าวัดหัวสะพานครับหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มวลน้ำจากอำเภอกระปงที่เรารายงานเมื่อสักครู่เนี่ยมันไหลมาที่ตะกั่วป่านะครับอย่างวัดศรีนิคมเนี่ยน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนถึง1เมตรพระสงฆ์ต้องใช้เรือท้องแบนแล้วตอนนี้นะครับส่วนบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนี่พระสงฆ์องค์เจ้าลำบากลำบนกันหมดนะครับอีกจุดนึงครับเจ้าหน้าที่ปภ.จังหวัดพังงาพร้อมกับกู้ภัยบางไทรเอาเรือยางฝ่ากระแสน้ำไปช่วยเหลือผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านหลังนี้ครับนี่คือตำบลโคกเคียนที่ตะกั่วป่าเพราะว่าระดับน้ำสูงจนออกมาเองไม่ได้นี่เอาพอเท่าแม่เท่า
3: ครับ
1: ก็ต้องขึ้นหลังกันออกมาแบบนี้เอาวอล์กเกอร์มาด้วยเอานะไม่งั้นเดี๋ยวเดินไม่ได้นะฮะตอนนี้เห็นว่าปลอดภัยกันหมดแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับ
3: ครับผมอ่ะไปต่อที่สุราษฎร์ธานีกันหน่อยละกันคุณผู้ชมครับเพราะว่าความรุนแรงของมวลน้ำนะฮะตรงบริเวณสะพานขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาศกคุณผู้ชมน้ำป่ามันไหลแรงไหลเชี่ยวมากๆนะฮะแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งฝนเองก็ยังตกไม่หยุดด้วยล่าสุดเนี่ยน้ำป่าครับก็ไหลเข้าบ้านประชาชนนะฮะในพื้นที่ตำบลคลองศกอำเภอพนมเนี่ยในพื้นที่หมู่6นะฮะประมาณ20ครัวเรือนจนณตอนนี้หลายครอบครัวครับต้องยกของขึ้นสู่ที่สูงกันนะฮะแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับพาไปดูบ้านหลังนึงกันหน่อยนะฮะในพื้นที่ตำบลคลองศกนี่แหละคือต้องบอกว่าน่าสงสารมากเพราะน้ำมันท่วมไปถึงชั้น2ของตัวบ้านแล้วนะฮะนี่ที่เห็นนี่คือชั้น2นะฮะไม่ใช่ชั้น1นะชั้น2ก็ไม่รอดเหมือนกันชาวบ้านบอกว่านี่มันหนักที่สุดเลยตั้งแต่เขาเนี่ยมาอยู่ที่สุราษฎร์ธานีหลายครอบครัวครับก็หนีออกจากบ้านไปแล้วนะฮะท่ามกลางน้ำที่มันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ยังคงรอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อยู่ขณะเดียวกันก็มีนักท่องเที่ยวบางรายครับที่เขาไปเที่ยวนะฮะก็โพสต์เลยบอกว่าเนี่ยจากนักท่องเที่ยวตอนนี้เปลี่ยนสถานะกลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วครับไปไหนไม่ได้เลยน้ำมันท่วมหนักจริงๆแล้วก็ยังคงรอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทีมกู้ภัยครับกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีนะฮะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ครับในการเคลื่อนย้ายประชาชนย้ายออกจากจุดเสี่ยงไปก่อนนะฮะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันมาช่วงกลางดึกจนเจ้าหน้าที่เห็นบอกว่ามีการนำชาวบ้านครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยออกจากรีสอร์ทนะฮะกว่า50ชีวิตครับออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าเขาบอกว่านะสถานการณ์ตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงเพราะว่าฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องนะฮะแล้วก็รอคอยความช่วยเหลือกันนอกจากจุดนี้แล้วเนี่ยพาไปดูในพื้นที่อุบลราชธานีกันหน่อยคุณผู้ชมครับเกิดเหตุสลดขึ้นนะฮะจุดนี้ครับคือน้ำตกกว่างโตนอุทยานแห่งชาติผาแต้มครับหลังจากมีนักท่องเที่ยวหญิงวัย48ปีก็เดินทางไปเที่ยวน้ำตกนะฮะแล้วระหว่างที่ถ่ายรูปที่ชั้น2ของน้ำตกคุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์คือเธอลื่นถลายตกลงหน้าผาสูงกว่า10เมตรจนนักท่องเที่ยวรายอื่นๆต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะฮะประสานกู้ภัยเข้าช่วยเหลือครับเห็นบอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ห่างจากศูนย์บริการกว่า3กิโลเมตรการจะใช้เวลาในการเดินทางเข้าไปเนี่ย40นาทีนะคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าไปถึงเนี่ยไม่พบสัญญาณชีพแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่พยายามทำ CPR แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้แล้วก็ต้องมีการลำเลียงร่างเนี่ยออกมาจากน้ำตกนะคุณผู้ชมครับค่อนข้างจะทุลักทุเลก่อนจะมีการส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลครับล่าสุดเช้าวันนี้ทางครอบครัวได้เดินทางไปรับศพกลับภูมิลำเนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้มครับก็ฝากเตือนนักท่องเที่ยวนะฮะช่วงหน้าฝนครับบริเวณน้ำตกโขดหินมันจะลื่นเป็นพิเศษดังนั้นต้องระวังนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าใจจุดเสี่ยงเพื่อที่จะถ่ายภาพขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับไปดูภาพรวมเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนเนี่ยตามหน้าจอเลยนะคุณผู้ชมนะฮะคือบอกว่าช่วงวันนี้เนี่ยประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นครอบคลุมประมาณ 60-80% ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายภูมิภาคนะฮะพูดง่ายๆก็คือฝนตกหนักทั่วไทยลากยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยรายชื่อตามหน้าจอนี้เลยเพราะฉะนั้นเที่ยวก็ระวังกันด้วยวางแผนการเดินทางกันดีๆด้วยนะครับ
1: จากเรื่องของน้ำมาที่เรื่องของไฟนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ไฟไหม้โรงละครโรงลิเกแห่งนี้เนี่ยหลายท่านบอกว่าเอ๊ะอาจจะถูกลอบวางเพลิงหรือไม่ไฟไหม้ใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมชาวบ้านและนักแสดงคณะลิเกคุณหนูรักแท้ต้องช่วยกันเอาน้ำมาดับไฟที่กำลังโหมลุกไหม้โรงลิเกที่ถูกจัดขึ้นในวัดเกาะแก้วเวลุวันจังหวัดฉะเชิงเทราการดับเพลิงเนี่ยใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงตรวจสอบเบื้องต้นครับชุดลิเกเสื้อผ้านักแสดงรถยนต์ถูกไฟไหม้เสียหายไม่ต่ำกว่า 400,000 บาทเคราะห์ดีไม่มีใครเป็นอะไรนะครับหลังเพลิงสงบครับคนนึงนะครับที่หลายท่านรู้จักกันดีตลกชื่อดังครับคุณนายเดอะคอมมิเดียนออกมาอัดคลิปเลยบอกว่าเอโรงลิเกแห่งนี้เป็นของรุ่นน้องคนสนิทคุณนายเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับต้นเหตุเพลิงไหม้อาจมาจากการถูกลอบวางเพลิงไหมเพราะมีร่องรอยที่เชื่อว่าเป็นคราบน้ำมันคุณนายก็เลยขอประณามการกระทำที่เกิดขึ้นนะครับเรียกร้องให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีถ้าเกิดมีการลอบวางเพลิงจริงๆส่วนหัวหน้าคณะลิเกผู้เสียหายครับคุณเฉลิมศิลป์อายุ37ปีก็บอกว่าเสียใจมากเพราะว่าโรงลิเกนี้เนี่ยตั้งใจสร้างจากน้ำพักน้ำแรงเชื่อว่าต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้มาจากการถูกลอบวางเพลิงเหมือนกับที่นายเดอะคอมมิเดียนให้ความเห็นเอาไว้ ไม่ใช่ไฟฟ้าลัดวงจรแน่นอนเพราะวงจรไฟของคณะลิเก

0: เนี่ยมีตัวตัดไฟเซฟตี้หากไฟลัดวงจรไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนเนี่ยไฟจะถูกตัดหมดทันทีนะครับปมก่อเหตุก็ไม่รู้เหมือนกันพยายามนึกแล้วก็ไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครตอนนี้แจ้งความแล้วนะครับและถ้าเกิดว่าตรวจสอบพบว่าเป็นการลอบวางเพลิงจริงๆก็จะเอาผิดกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดครับ
1: ถ้าเกิดในวงการลิเกทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีการวิทย์จะไม่มีการไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่าถ้าเกิดทุกอย่างไฟเนี่ยถ้ามันสปาร์คถ้ามันสปาร์คปุ๊บเบรกเกอร์มันจะตัดลงทันที
2: คือตัดอัตโนมัติเลย
1: ใช่ครับคือจะช็อตปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็จะตัดลงทันทีเลย
2: ครับก็ก่อนหน้านี้เคยไปมีเรื่องอะไรกับใคร
1: ไม่มีครับ
0: ส่วนตำรวจครับให้ข้อมูลว่าตอนนี้ตั้งปมไว้2เรื่องนะครับคือ1มีคนไม่พอใจคณะลิเกที่แสดงเสียงดังหรือเปล่า
3: ครับ
0: กับ2ครับเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับเบื้องต้นพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าตกลงแล้วสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรกันแน่และเตรียมเรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำถ้าพบว่ามีการลอบวางเพลิงจริงๆก็จะเอาผิดกับคนก่อเหตุแบบไม่ละเว้นครับ
3: ครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าข่าวนี้มีหนุ่มรายหนึ่งร้อนใจนะฮะเพราะว่าแฟนสาวเนี่ยบอกว่าจะไปหาลูกที่พัทยาแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าไม่สามารถติดต่อแฟนสาวหลังจากหายตัวไปนานกว่า5วันงานนี้ก็เลยต้องไปแจ้งตำรวจนะฮะเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือครับโดยภาพของแฟนสาวที่นายเลือดชัยวัย39ปีอนุญาตให้เปิดเผยได้นะฮะก็ใช้เป็นหลักฐานครับในการไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะสภ.เมืองพัทยาหวังช่วยออกตามหาแฟนสาวให้ครับเพราะว่าขาดการติดต่อไปนานกว่า5วันซึ่งนายเลือดชัยเนี่ยรีบเดินทางจากกรุงเทพนะฮะไปที่สภ.เมืองพัทยาตอน 2:00 ทันทีครับเพื่อที่จะไปให้ข้อมูลรูปพรรณสันฐานของแฟนสาวกับตำรวจนะฮะโดยเจ้าตัวเนี่ยเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างกังวลครับบอกว่าอังคารที่15กันยายนที่ผ่านมาแฟนสาวเนี่ยบอกกับเขานะฮะว่าจะไปหาลูกที่พัทยาตอนแรกก็ไม่คิดอะไรก็ให้แฟนสาวไปแต่พอมันผ่านไปเนี่ยพยายามติดต่อไม่ได้ครับก็เลยทักไปหาลูกสาวของแฟนสาวลูกสาวอ่านข้อความแต่ไม่ยอมตอบข้อความกลับนะฮะทำให้ตัวเขาก็เริ่มร้อนใจแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับแฟนสาวของเขาหรือไม่ก็เลยรีบเดินทางไปที่สภ.เมืองพัทยาทันทีแล้วก็ฝากไปถึงแฟนสาวด้วยนะหรือว่าคนใกล้ชิดครับว่าถ้าหากว่าเธอเองยังปลอดภัยอยู่และเห็นข่าวนี้อยากให้ติดต่อกลับมาหน่อยเพราะว่าเขาเป็นห่วงจริงๆอยากรู้ว่าตอนนี้ปลอดภัยดีหรือไม่ครับ
4: เขาบอกว่ามาหาลูกสาวแล้วคราวนี้เขาก็โทรศัพท์เขาติดต่อไม่ได้โทรศัพท์เขาแบตหมดเขาก็เลยใช้โทรศัพท์คนอื่นนะเพื่อที่จะโทรหาเราเพื่อที่จะทักหาเรา
5: ทักว่าครับ
4: ทักมาบอกว่าว่าลงรถผิดนะอยู่ตรงพัทยาเหนือบอกให้ลูกสาวเขาชื่อเมย์ให้มารับหน่อยที่พัทยาเหนืออ
5: ๋อให้พี่ติดต่อลูกสาวให้เขาหน่อย
4: ใช่ผมก็เลยประสานติดต่อลูกสาวให้เขาแล้วคราวนี้ผมก็ติดต่อเขาไม่ได้อีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นมา
3: ซึ่งทีมข่าวเราก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้กับตำรวจนะฮะบอกว่าก็ได้รับการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแฟนสาวเป็นที่เรียบร้อยลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วครับเพื่อตามข้อมูลนะฮะคือณตอนนี้คุณผู้ชมครับนี่คือรูปพรรณสันฐานของผู้สูญหายอยู่ณตอนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครพบเห็นก็สามารถแจ้งได้ที่เบอร์นี้นะฮะเนี่ย0827999111หรือจะติดต่อไปที่สภ.เมืองพัทยาทันทีก็ได้เหมือนกันหวังว่าจะปลอดภัยดีนะฮะ
0: ครับนะฮะถ้าดูข่าวแล้วก็ติดต่อครอบครัวหน่อยนะ
3: ครอบ
0: ครัวเป็นห่วงนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่ากลางดึกแล้วเนี่ยมี2แม่ลูกถึงกับหวาดผวาเลยนะครับมีชายปริศนาพยายามจะเปิดประตูรั้วพอเปิดไม่ได้ก็เดินวนไปเวียนมาจนหมาแถวนั้นเห่าฮะนี่หลักฐานครับนี่ตีสองกว่าครับเจ้าของบ้านเอาคลิปนี้มาร้องเรียนผู้ชายคนนี้ครับอายุประมาณ 25-30 ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านช่วงตีสองแล้วพยายามจะเปิดประตูรั้วเข้าไปในบ้านแต่พอเข้าไม่ได้ทำไงฮะนี่เดินวนไปเวียนมาถ่ายรูปถือมือถือคุยโทรศัพท์นานกว่าครึ่งชั่วโมงจนหมาแถวนั้นเนี่ยเห่านะครับทำให้เพื่อนบ้านเนี่ยตื่นออกมาดูปรากฏชายคนนี้คุยกับเพื่อนบ้านด้วยเขาอ้างกับเพื่อนบ้านบอกว่าผมมาหาเพื่อนผู้หญิงแล้วเพื่อนผู้หญิงเนี่ยปักหมุดที่นี่ไงแล้วทำไมไม่ออกมาเจอผมล่ะเพื่อนผู้หญิงเนี่ย
3: ครับ
0: อ้าวสุดท้ายชายคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเองนะครับก็เลยถามสองแม่ลูกหน่อยตกลงรู้จักไหมเนี่ยชายคนนี้สองแม่ลูกบอกตอนนั้นหลับไม่รู้เรื่องเลยตื่นเช้ามาเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังก็เลยไปเปิดวงจรปิดตกใจเลยเพราะว่าเอไม่รู้จักนะไม่รู้จักชายคนนี้เลยก็เลยรีบไปแจ้งความเพราะถ้าเกิดวันเกิดเหตุเนี่ยประตูบ้านไม่ได้ล็อก
3: ครับ
0: แล้วเขาเปิดเข้ามาได้ อะไรจะเกิดขึ้นครับ
6: อันดับแรกเนี่ยเขามาถึงเขามาถ่ายรูปรถหลวง

แล้วเขาก็เดินมาเปิดเพราะว่าหนูล็อกรั้วอยู่เขาเปิดไม่ได้เขาก็ใช่ค่ะเขาก็เลยเอามือล้วงเข้ามาค่ะเพื่อที่จะ

0: แล้วเนี่ยก็มาแสดงตัวกับคุณตำรวจหน่อยนะว่าตกลงวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันที่บุรีรัมย์คุณผู้ชมครับเกิดเหตุลักษณะใกล้เคียงกันเลยแต่อันนี้เกิดขึ้นกับหญิงวัย67ปีเธอบอกแค้นใจมากกลัวก็กลัวเหมือนกันเพราะมีชายปริศนาบุกเข้ามาที่บ้านครับ
0: ครับ
1: แล้วพยายามจะข่มขืนกระทำชำเราผู้หญิงท่านนี้นะฮะ
0: คุณป้านะ
1: คุณป้าท่านนี้นะงานนี้เลยต้องไปแจ้งความเลยคุณผู้ชมครับโดยท่านนี้เนี่ยชื่อว่านางสาวละมายวัย67ปีครับไปแจ้งความที่สภ.เมืองบุรีรัมย์นะฮะแล้วก็ร้องสื่อด้วยบอกว่าช่วยจับคนร้ายมาหน่อยได้ไหมเพราะเธอเนี่ยถูกคนร้ายเป็นชายปริศนาบุกเข้าไปที่บ้านพยายามที่จะข่มขืนกระทำชำเราเธอนะฮะเธอเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็พักผ่อนอยู่ในบ้านคนเดียวจู่ๆมีชายวัยสัก 40-50 ปีเดินเข้ามาครับลักษณะทำทีเหมือนถามทางก่อนที่จะอาศัยจังหวะที่เธอเผลอครับใช้กำลังบังคับนะฮะพยายามที่จะข่มขืนเธอครับซึ่งณตอนนั้นยอมรับเลยบอกกลัวมากๆแต่ตัดสินใจใช้แรงเฮือกสุดท้ายเท่าที่มีขัดขืนสู้กลับครับแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลืออ
0: ๋อนี่คุณป้าก็ทำท่าให้ดู
1: ทำท่าให้ดูเลย
0: นี่
1: แบบนี้เลย
0: อ้าว
1: จนสุดท้ายผู้ก่อเหตุยอมครับหนีไปหายไปเลย
0: ยอมป้านะ
1: ยอมหนีวิ่งหนีหายไปเลยคุณผู้ชมคือเธอเนี่ยบอกเลยนะบอกว่าตอนนี้นะเอาตรงๆเลยกลัวมากใช้ชีวิตแบบหวาดระแวงกลัวว่าคนร้ายจะกลับมาก่อเหตุซ้ำเพราะฉะนั้นอยากให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดครับ
2: ทำไงยังไม่หยุดฉันเลยลูกไม่เคยเห็นสภาพอย่างนี้ไอ้นั่งร้องไห้ตั้งแต่เช้าเนี่ยตัวสามยังไม่หายเลยคิดโมโหไม่เคยเห็นเด็กมันข่มขืนคนแก่อย่างนี
3: ้ตอนนี้ก็ยังผวาใช่ไหมยาย
2: ยังคิดอยู่ชั้นๆอย่างไงหรอกโมโห
1: ซึ่งตำรวจบอกเลยครับอ๋อโอเคจากการตรวจสอบข้อมูลนะฮะบอกว่าชายอะไรนี้ชื่อว่าในเพียวก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับผู้เสียหายนี่แหละตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการไล่ล่าตัวเพื่อมาดำเนินคดีนะฮะคาดว่าน่าจะหลบหนีไม่ไกลนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครที่เห็นเบาะแสนะฮะในเพียวคนนี้นะสภ.เมืองบุรีรัมย์แจ้งไปได้เลยนะฮะหรือว่าสายด่วน191ตลอด24ชั่วโมงนะฮะ
0: ครับภัยสังคมนะ
1: ครับผมอันตรายจริง
0: ๆดีนะคุณป้าไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับ
1: ครับ
0: อ้าวคุณผู้ชมแต่ว่าเหตุการณ์ต่อไปอันนี้เป็นนะฮะแล้วเกิดอีกแล้วกับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลังจากที่คนร้ายเนี่ยลอบวางระเบิดแสวงเครื่องปรากฏมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตถึง2นายบาดเจ็บอีก16นายนะครับตำรวจสภ.สุขิรินทร์พร้อมด้วยฝ่ายปกครองและทหารครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบนถนนในหมู่บ้านบลูกาอายิงที่หมู่2ตำบลร่มไทรจังหวัดนราธิวาสพบรถบรรทุก6ล้อสีขาวพลิกคว่ำแบบนี้และมีผู้เสียชีวิต2คนครับคืออาสาอิรินแก้วระวังอายุ52ปีและอาสานัทนันแก้วสุโพอายุเพียงแค่21ปีนอกจากนี้มีคนบาดเจ็บถึง16คนนะครับเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสุขีรินและสุไหงโกลกห่างไปประมาณ20เมตรคุณผู้ชมน่าตกใจมากแรงระเบิดเนี่ยทำให้เกิดหลุมลึกถึง2เมตรกว้าง3เมตรมีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายใส่ไว้ในถังแก๊สหุงต้มน้ำหนัก50กิโลกรัมกระจัดกระจายทั่วบริเวณนะครับคือแรงระเบิดเนี่ยแรงมากจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนทั้งหมด18นายเนี่ยนั่งรถ6ล้อคันที่พลิกคว่ำเนี่ยนะครับกลับมาจากการแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราที่อำเภอเมืองนราธิวาสผู้ชมดูหลุมดิลึกขนาดนี
1: ้หลุมใหญ่มากนะ
0: เนี่ยแปลว่าระเบิดต้องแรงขนาดไหน
1: ใช่ครับ
0: ดูสิฮะแล้วจังหวะที่เขากำลังกลับมาที่อำเภอสุขิรินเนี่ยคนร้ายจุดชนวนระเบิดที่ลอบไปวางไว้ใต้ผิวถนนทำให้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงไม่พอฮะเหิมเกรมขนาดไหนกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวนพอระเบิดไปแล้วนะเขาซุ่มอยู่ที่ป่ารกข้างทางใช่ไหมเอาปืนออกมายิงซ้ำใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่อาสาคนอื่นเนี่ยก็เอาปืนประจำกายยิงตอบโต้สุดท้ายครับกลุ่มคนร้ายอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปสาเหตุเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบที่ตอบโต้หลังจากก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้วิสามันคนร้ายที่เป็นมือประกอบระเบิดเสียชีวิตไป2รายบนเทือกเขาตะเวเมื่อ9กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดครับผู้ว่านราธิวาสลงพื้นที่เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลแล้วกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลในทุกด้านทั้งการรักษาพยาบาลการช่วยเหลือเยียวยารวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่นะครับ
1: ครับ
0: ยังไงฝากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ขยายผลด้วยเพราะว่าเราเองก็

0: อยากจะอ่านข่าวแบบนี้อีกแล้วนะ
1: ใช่นะฮะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกๆนายด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับส่วนที่สมุทรปราการมีชาวบางปูเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเขารวมตัวกันทนไม่ไหวแล้วเพราะทนมานานกว่า7ปีกับโรงงานผลิตยางที่มันส่งทั้งกลิ่นเคมีควันสีดำงานนี้ต้องเจรจากันหน่อยนะฮะ
2: ผมนายอยู่ตัวเดียวเนี่ยมันในแง่ของผมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะหลุดออกไปตรงไหนเช่นไหนยังไงแต่ผมก็มาว่ากับผมอีกคุณก็เอาคนมุมไปเล่นกับผมอีกเนี่ย
3: คืออย่างนี้นะครับผมขออนุญาต
4: ทำให้ไม่เหม็น
3: ได
4: ้ไหม
5: มะพร้าว
4: คัน
5: รถ
4: นี
5: ่ก็เป็นยัง
2: คือ
4: ทำให้ม
2: ัน
4: ไม่เหม็นได้ไหม
2: ทำไมจะทำไม่ได้ล่ะ
1: นี่ตัวแทนชาวบ้านที่มารวมตัวกันนะฮะก็บอกไม่พอใจเลยกับคำตอบของตัวแทนโรงงานเพราะว่าหลังจากมีการเจรจาเรื่องของปัญหากลิ่นกับกระบวนการผลิตยางครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมสมุทรปราการแล้วก็สภ.ตำรวจสภ.บางปูเป็นตัวกลางนะฮะในการรับฟังแล้วก็ประสานการเจรจาชาวบ้านบอกว่าปัญหานี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครับแต่ทนมานานกว่า7ปีแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยคุยกันไปแล้วรับปากว่าจะแก้ไขแต่สุดท้ายมันก็ไม่เคยจะดีขึ้นโดยกลุ่มคนที่รับผลกระทบบอกว่าสิ่งที่เขาต้องเจอเนี่ยคือกลิ่นสารเคมีกลิ่นแก๊สนะฮะแล้วก็กลิ่นไหม้ของยางมันเกิดขึ้นครั้งนึงเนี่ย 2-3 ชั่วโมงแล้วบางช่วงนี่มันมีละอองควันสีดำเนี่ยฟุ้งกระจายตกค้างในพื้นที่อีกพอได้รับกลิ่นทีไรเนี่ยมันก็จะมีอาการแสบคอเวียนศีรษะแน่นหน้าอกมีเสมหะนะฮะและปัญหาเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่ในพื้นที่อย่างเดียวแต่ประเด็นนี้เนี่ยมันมีการเรียกร้องนะฮะเพราะกลิ่นนี้มันได้รับไปไกลมากๆเลยทั้งในชุมชนโรงพยาบาลศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดครับ
6: กลิ่นเหม็นลอยไปตามลมตลอดแล้วก็มีเด็กเป็นโรคทางเดินหายใจ
7: เห็นว่าเคยมีข้อพิพาทกันมาก่อนแล้วใช่ไหมคะ
6: เคยค่ะก็จะมีเจ้าของโรงงานที่เขาสู้กันมาหลายปีมากเขาได้รับการเหมือนชนะไป2รอบแต่ก็คือแค่เสียค่าปรับก็ไม่มีอะไรที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น
1: แต่ว่าสุดท้ายทั้ง2ฝ่ายครับก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นนะฮะว่าโรงงานครับจะหยุดกระบวนการผลิตแบบ 100% ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นเวลา1เดือนเพื่อที่จะมีการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขระบบใหม่ทั้งหมดนะฮะโดยตัวแทนชาวบ้านครับบอกว่าปัญหามันยังไม่จบนะเดี๋ยวต้องรอเอกสารอย่างเป็นทางการจากโรงงานก่อนเรื่องของแผนในการปรับปรุงขั้นตอนต่างๆและเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเดินเครื่องอีกรอบนึงเนี่ยในเดือนต่อไปนะฮะสักประมาณ 50% และเดือนต่อไปอีกทีนึงเนี่ยก็จะเดินเครื่องเต็มกำลังชาวบ้านก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวต้องขอติดตามผลก่อนครับว่าสุดท้ายแล้วหยุดไป1เดือนจะแก้ไขปัญหานี้ให้กับชาวบ้านได้หรือไม่แต่ถ้าเกิดปัญแก้ปัญหาไม่ได้ก
0: ็
1: คงอาจจะต้องมีการพูดคุยเจรจาและตกลงกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
0: ครับคุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปอันนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันเหมือนกันนะฮะก่อนหน้านี้มีข่าวใหญ่นะว่าทางหัวหินเนี่ยเขาจะไปรื้ออาคารริมชายหาดหัวหินประมาณสัก15หลัง
1: ครับ
0: นะปรากฏว่าชาวบ้าน15หลังนั้นเนี่ยล่าสุดเขามารวมตัวกันเขาบอกว่าขอชะลอไปก่อนได้ไหมเพราะว่าเขาอยู่มานานเนี่ยเป็น10-20ปีแล้วตั้งแต่มันยังไม่เป็นแบบนี้จนทุกอย่างมันขยายตัวเขาก็เลยพัฒนาพื้นที่ของเขากลายเป็นอาคารกลายเป็นร้านค้า
1: ครับ
0: แต่มาณวันนี้จะถูกรื้อซะแบบนั้นนะครับไปฟังความเห็นชาวบ้านเจ้าของอาคารริมชายหาดหัวหินหลายครอบครัวเขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับบอกชะลอการรื้ออาคารรุกหาดหัวหินไปก่อนได้ไหมเพราะอาศัยทำกินอยู่จุดนี้มานานเป็น10ปีแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนเป็นชุมชนประมงก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นร้านอาหารร้านกาแฟที่พักบ้านพักอาศัยตามการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวทีนี้ชาวบ้านก็กลัวว่าถ้าถูกรื้อถอนเนี่ยมันกระทบแน่ๆหนึ่งคือที่อยู่อาศัยไม่มีอาชีพหรือจะทำอะไรต่อก็ยื่นหนังสือถึงเทศบาลนะครับขอให้ชะลอการรื้อถอนไปก่อนได้ไหมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบเปิดโอกาสให้มีการพิสูจน์สิทธิ์ของผู้ครอบครองแต่ละรายได้ไหมหนึ่งในชาวบ้านสะท้อนครับบอกว่าสู้มา20ปีแล้วอยากให้หน่วยงานเนี่ยเปิดโต๊ะพูดคุยหาทางออกร่วมกันก่อนวันที่จะรื้อถอนจริงๆเพราะว่าเขาจะรื้อ25กันยายนนี้แล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับแต่แบบนี้คุณผู้ชมมีข้อมูลจากเทศบาลบอกว่าพื้นที่ตั้งแต่สะพานปลาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยมีอาคารที่ถูกสั่งรื้อ40รายประเด็นคือรื้อไปแล้ว14เหลืออีก26 26เนี่ยแบ่งเป็นส่วนที่กรมเจ้าท่ารับผิดชอบ11และเทศบาลนครหัวหิน15เลยเป็นที่มาที่หัวหินเขาจะรื้อ15หลังก่อนครับ
8: ก็ยังมีชาวบ้านเขายังร้องศาลอื่นอยู่ต้องให้ความเป็นธรรมเขาจะรีบรื้อไปทำไมในเมื่อเขาอยู่มาตั้งนานก็ยังอยู่มาได้เลยอีกสักหน่อยจะเป็นไรไปแล้วการรื้อเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยเทศบาลต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ มาสำรวจว่าชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนเนี่ยเขามีอยู่กี่คนต้องจัดสรรที่ทำกินให้เขาไหมเขารื้อไปแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขาทำมาหากินที่ไหนบ้านช่องเขาจะไปอยู่ที่ไหนมันไม่ใช่ว่าทุกคนมันมีบ้านสำรองแล้ว
0: คืออันนี้ในมุมชาวบ้านใช่ไหมฮะแต่ในมุมของนายกเทศมนตรีนครหัวหินเนี่ยยืนยันว่าคดีนี้ผ่านกระบวนการศาลจนถึงที่สุดแล้วต้องดำเนินการตามกฎหมาย
1: ครับ
0: อ้าวแล้วที่ผ่านมาชาวบ้านบอกจะขอเปิดโต๊ะเจรจาพูดคุยอีกแต่นายกเมืองหัวหินบอกว่าเอามันผ่านศาลมาแล้วนะ
1: ครับ
0: มันจะคุยกันได้ไหมเนี่ยแต่เอาอย่างนี้นายกเมืองหัวหินก็ยืนยันพร้อมจะรับฟังและจะชี้แจงกับคนที่ได้รับผลกระทบต่อไปแล้วถามว่าแล้วถ้ารื้อถอนเนี่ยจะทำเป็นอะไรเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะพัฒนาเป็นถนนเป็นที่จอดรถเป็นพื้นที่พักผ่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่เอาอย่างนี
1: ้
0: ก่อนจะทำก็จะรับฟังความเห็นก่อนนะว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากให้ทำเป็นอะไร
1: เห็นด้วยหรือเปล่า
0: ทำประชาพิจารณ์กันไปแต่ที่แน่ๆก่อนจะไปถึงจุดนั้นฮะเอาคุยกับเจ้าของเดิมก่อน
1: ใช่
0: อาคาร15หลังเนี่ยตกลงจะรื้อถอนไหมดีเดย์25กันยายนนี้จะมีทางออกที่รับกันได้ทั้ง2ฝ่ายหรือไม่นะฮะ
1: ถ้าเป็นคำสั่งศาลมาแล้วก็ต้องทำตามคำสั่งศาลนะถ
0: ู
1: กต้องไหมถ้าไม่ทำตามเดี๋ยวผิดกฎหมายอีกเหมือนกันนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับส่วนร้านขายของชำที่บุรีรัมย์แห่งนี้เจ้าของร้านช้ำใจมากครับเพราะว่าเขาก็มีการเก็บเงินทุนหมุนเวียนเอาไว้รวมไปถึงสร้อยคอทองคำก่อนที่เขาจะไปนอนเฝ้าพี่สาวที่ป่วยอยู่บ้านหลังติดกันเลยแต่พอกลับมาอีกทีนึงถูกโจรขโมยทรัพย์สินไปหมดแล้วคุณผู้ชมครับโดยบ้านที่เขาเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตำบลนางรองนะฮะคือตำรวจเนี่ยก็มีการไปตรวจสอบครับไปพบกับนางสวัยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเขานำเงินสดเนี่ยประมาณ 60,000 บาทแล้วก็มีสร้อยคอทองคำมีพระเลี่ยมทองน้ำหนักเนี่ยประมาณสัก2บาทก็เก็บเอาไว้ในตะกร้าในกระเป๋าใต้เตียงคืนเกิดเหตุเนี่ยเธอไปนอนเฝ้าพี่สาวอยู่ที่บ้านหลังติดกันเลยนะฮะจนกระทั่งช่วงเช้ากลับมาที่บ้านสังเกตเห็นความผิดปกติของประตูครับก็เลยไปตรวจสอบใต้เตียงหน่อยปรากฏว่าเงินและทองที่เธอเก็บไว้มันหายไปหมดเลยเธอบอกมันน่าเจ็บใจคือครอบครัวเนี่ยเคยถูกขโมยพระเครื่องมาแล้วเมื่อประมาณ1ปีก่อนนะฮะจนกระทั่งมีการติดกล้องวงจรปิดครับแต่คืนเกิดเหตุเนี่ยกล้องก็ดันมีปัญหาอีกเรื่องของหน่วยความจํา
0: ครับ
1: ไม่สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้เหลือเพียงแค่ภาพนิ่งบางช่วงที่พบลักษณะคล้ายกับแสงของรถมอเตอร์ไซค์ครับ
4: อยากได้คืนแล้วเนาะเงินทางเงินหาได้ยากเก็บไม่มีติดตัวสักบาทได้มันจะอยู่กันนั่นหมดเลย
5: ตอนนี้ไม่มีเลย
4: ไม่มีเลย
5: คือหมายความว่ายกไปเลยใช่
4: ยกไปเลยหมดเลยจ้ะ
5: เ
4: หลือเงินร้อยเดี๋ยวเนี่ยไปขอป้าได้มาไม่เช้าเนี่ยก็คือเงินเก็บหกขายได้ก็เก็บใส่ตะกร้าไว้
5: เองก็อยากให้เขาเอามาคืนในสงสาร
4: โอ้เองอยากให้เขามาคืนเองเนาะ
5: คร
4: ับเนี่ยเองเสียดายเองอดสาทั้งชีวิตได้เงินมาสั่งหาทั้งชีวิตก็จะได้เงินมาเนาะ
1: ซึ่งลูกชายก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้นะฮะดูแล้วคนร้ายเนี่ยน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของคนในบ้านหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เข้าไปตรวจสอบในบ้านมันไม่มีร่องรอยของการรื้อค้นเลยเหมือนตรงเข้าไปที่จุดนั้นเลยนะฮะแล้วก็ฝากไปถึงตำรวจด้วยครับว่าอยากให้จับคนร้ายให้ได้ไวๆฝากไปถึงคนร้ายครับถ้าดูข่าวอยู่นะขอให้นำทรัพย์สินมาคืนเถอะเพราะว่าพระเลี่ยมทองและก็เงินเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของที่เธอเก็บหอมรอมริบเอามาไว้ต่อทุนชีวิตของตัวเธอเองด้วยนะฮะ
0: ครับคุณผู้ชมครับการช่วยเหลือในสังคมไทยยังเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างมากนะครับมีผู้ชายคนนึงต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากการผ่าตัดลำไส้ทำให้ภาระเนี่ยตกไปอยู่ที่คุณแม่และคุณแม่อายุจะ80แล้วนะฮะตอนนี้ก็แบกค่าใช้จ่ายไม่ไหวแล้วก็เลยร้องมาที่สำนักข่าววันนิวส์นะครับทันทีที่เห็นทีมข่าวของเราเกิดอะไรขึ้นไปดูครับ
9: ตอนแรกคือที่คิดไปที่ขอไปคงพี่ๆเขาคงแค่ตอบไปว่าอะไรเงี้ยครับแต่เมื่อเช้ารู้สึกว่าพี่หวานโทรมาเนี่ยโอ้โห
10: ยังไงครับ
9: ดีใจมากเลยครับผม
10: บอกว่าจะมาวันนี้เลย
9: โอ้ไม่ถูก
0: เนี่ยทันทีที่ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ไปถึงบ้านของคุณเชิดชัยหรือว่าคุณอั๋นอายุ55ปีนะครับถึงกับร้องไห้เลยเพราะว่านี่คือความช่วยเหลือที่เขารอคอยป่วยติดเตียงมานาน9ปีนะครับป่วยหนักตั้งแต่ปี60หลังจากมีอาการปวดท้องรุนแรงต้องผ่าตัดลำไส้แต่ว่าหลังฟื้นขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าแขนขาข้างนึงกลับไม่มีแรงเคลื่อนไหวลำบากต้องออกจากงานคนที่คอยดูแลก็คือคุณแม่ที่อายุถึง78แล้วนะครับนี่ฮะ
1: โอ้คุณแม
0: ่คุณแม่ก็ต้องช่วยทำความสะอาดแผลเปลี่ยนถุงบริเวณหน้าท้องให้เพราะว่าคุณอั๋นเนี่ยยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยดูมือสิฮะ
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้ก็ไม่มีรายได้จากการทำงาน มีเบี้ยคนพิการเดือนละ800ซื้อไอ้ถุงที่ว่าเนี่ยได้แค่กล่องเดียว
1: ครับ
0: แล้วดูฮะเนี่ยอยู่กันอย่างเงี้ยนะตอนนี้นะครับคุณอั๋นก็ต้องพยายามทำกายภาพทุกเช้าหวังให้ตัวเองเนี่ยกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระของแม่ก่อนหน้านี้ติดตามวันช่วยได้ผ่านทางหน้าจอสำนักข่าววันนิวส์ก็เลยส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือไม่คิดว่าทีมงานจะเดินทางมาถึงบ้านจริงๆนะครับวันนี้นะครับตัวแทนทีมข่าวของเรานะครับก็ได้นำถุงยางชีพและถุงหน้าท้องจำนวนหนึ่งมามอบให้กับคุณอั๋นนะครับเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นเนี่ยน้องบอลรัชตะ
1: ก็ลงพื้นที่ไป
0: นะฮะอ้าวส่วนคนที่ต้องการช่วยเหลือคุณอั๋นเพิ่มเติมนะครับสามารถช่วยเหลือได้นะครับที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชีตามหน้าจอนะครับ383-006-2001นะครับชื่อบัญชีนายเชิดชัยอินสิรินะครับระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะครับคุณผู้ชมส่วนผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีความเดือดเนื้อร้อนใจอยากจะให้วันช่วยได้เราช่วยนะครับก็สามารถส่งมาได้ตามหน้าจอเช่นกันนะครับที่ Facebook ข่าวช่องวันวันนิวส์นะฮะแล้วเดี๋ยววันช่วยได้ก็จะไปช่วยเหลือคุณผู้ชมครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับสำหรับอารมณ์ไปที่เรื่องนี้กันหน่อยนะฮะชาวรังสิตและสายปาร์ตี้ต้องบอกเลยว่าเตรียมตัวกันให้พร้อมครับกับเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ที่วัยรุ่นเทสตีต้องมาเช็คอินในงานนี้ครับม่วนรังสิตเฟสติวัลนะฮะและงานนี้มีอะไรพิเศษไปติดตามพร้อมกันครับ
11: เตรียมฉีกทุกกรอบเทศกาลดนตรีแบบเดิมๆเปลี่ยนลานรังสิตให้กลายเป็นลานม่วนสุดนัวผสมผสานความเป็นไทยโมเดิร์นเข้ากับเทรนด์ใหม่ๆได้อย่างลงตัวพร้อมให้ทุกคนมาปล่อยจอยทิ้งตัวและสนุกกันแบบจะเต็ม2วัน2คืนไม่มีพักพบกับการรวมตัวของศิลปินตัวท็อปมากกว่า12ชีวิตครบทุกแนวพร้อมโชว์พิเศษที่หาดูได้เฉพาะงานนี้เท่านั้นวันที่5ธันวาคมพบกับปากนี่ไททศมิตรไหมไทยหัวใจศิลป์ทรีแมนดาวลำไยหายทองคำและโจอี้ภูวสิทธิ์วันที่6ธันวาคมสนุกกันต่อกับก้องห้วยไร่พาราด็อกซ์ไฮอภพรนครสวรรค์เบิร์นปทุมราชโจอี้บอยและแอนอรดีไม่ว่าคุณจะเป็นสายเสริมสุดม่วนหรือสายโดดสุดมันรับประกันความฟินตลอดงานย้ำกันอีกครั้งม่วนรังสิตเฟสติวัลจัดขึ้นในวันที่5และ6ธันวาคม2559ณ ESC Park รังสิตกดบัตรพร้อมกันตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง2ตุลาคม2569ทาง www.ticketeer.com และ Ticketeer Application
0: กลับมาดูวินาทีระทึกวินาทีชีวิตกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีเด็ก2คนตกจากท้ายรถรับส่งนักเรียนมากลางถนนเลยครับคุณผู้ชมครับดูฮะล่วงแล้วครับเราขออนุญาตหยุดภาพนะ
1: โอ้ย
0: แล้วโชคดีขนาดไหนคือไม่มีรถตามมา
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามีรถตามมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น
1: เอ
0: าคุณพี่ย้อนสอน
1: เอา
0: คุณพี่คนนั้น
1: โอ้ยหลายเหตุการณ
0: ์หลายเหตุการณ์ในภาพเดียวนะฮะเนี่ยแล้วดูดิน้องเข้าของกระจัดกระจายเลยนะครับเด็กชาย2คนร่วงลงมาจากท้ายรถรับส่งนักเรียนกลิ้งไปตามพื้นถนนนะครับตอนแรกเนี่ยมีเก๋งสีขาววิ่งตามมานะต้องหักหลบไปนะครับพลเมืองดีรีบวิ่งไปช่วยเหลือโชคดีที่น้องยังลุกขึ้นมาเองได้นะครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่ถนนชยางกูลตำบล3แยกอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรถามว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเด็ก2คนนั่งอยู่ท้ายรถแต่ประตูเหล็กหลุด
1: ครับ
0: ตัวล็อกมันไม่ดี
1: ฮะหลุด
0: ฮะก็เลยทำให้น้องเนี่ยพลัดตกลงมาแล้วพีคไปกว่านั้นฮะ
1: ครับ
0: ล่าสุดขนส่งยโสธรตรวจสอบปรากฏว่ารถคันนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นรถรับส่งนักเรียน
1: อ้าว
0: ยังไม่พีคนะพ
1: ี
0: คอีกคือค้างชำระภาษีประจำปีอีก
1: โอ้โห
0: โดนไป3ข้อหาครับใช้รถไม่เสียภาษีดัดแปลงรถโดยไม่ได้รับอนุญาตนำรถส่วนบุคคลมาใช้รับส่งนักเรียนไม่ตรงประเภทสั่งพักใช้รถทันทีจนกว่าจะแก้ไขนะครับขณะที่จังหวัดครับเตรียมอบรมผู้ประกอบการทั้ง9อำเภอและให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลรถรับส่งนักเรียนเข้าระบบกรมการขนส่งทางบกเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะครับส่วนอาการของน้อง2คนเห็นว่าตอนนี้อาการดีขึ้น
1: ครับ
0: โรงเรียนดูแลต่อเนื่องนะครับส่วนผู้ประกอบการรถ2แถวก็มาตกลงเยียวยากับผู้ปกครองแล้วฝากเตือนรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศด้วยนะ
1: ครับผมนะฮะส่วนข่าวนี้ก็ต้องเตือนเหมือนกันคุณผู้ชมครับขี่รถช่วงกลางดึกนะฮะมอเตอร์ไซค์แล้วจู่ๆผ่านจุดที่เขากำลังก่อสร้างไปเจอเชือกเส้นหนึ่งมันพาดอยู่ขวางทางเกี่ยวหมวกกันน็อกแล้วก็เกี่ยวไปที่คอของชายรายนี้ด้วยนะฮะแล้วดูภาพสิมันค่อนข้างจะมืดนะคุณผู้ชมนะฮะใครจะไปมองเห็นเอาจริงๆว่ามันมีเชือกเนี่ยพาดอยู่นี่คือซอยสุขุมวิท79หรือว่าซอยเย็นฤดีที่สัตหีบชลบุรีนะฮะแล้วดูเชือกดิคุณผู้ชมเอาจริงๆนี่ชี้ลูกศรชี้แล้วนะแทบจะมองไม่เห็นเลยนะมันขวางอยู่กลางถนนคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดช่วงค่ำของวันที่17กันยายนที่ผ่านมานายสุรสิทธิ์วัย35ปีขี่เข้ามาในซอยนี้มองไม่เห็นเชือกครับก่อนที่เชือกมันจะเกี่ยวไปที่คอนี่ รอยบาดแผลนะฮะของนายสุรสิทธิ์คุณผู้ชมครับเขาก็เลยบอกโอ้โหงานนี้ไม่ได้แหละไม่

0: ยอมต้องไปแจ้งความกับตำรวจกันหน่อยซึ่งทางเทศบาลนะฮะตำบลอุดมศักดิ์นะคุณผู้ชมครับก็มีการออกมาชี้แจงขอโทษแสดงความรับผิดชอบแล้วบอกว่าจุดนี้เนี่ยมันอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนคอนกรีตครับอยู่ในความดูแลของผู้รับเหมาก็เบื้องต้นครับกำชับผู้รับเหมานะฮะเร่งปรับปรุงป้ายเตือนป้ายสัญญาณไฟแล้วก็แสงสว่างป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำล่าสุดผู้รับเหมาเองก็เดินทางไปพบนายสุรสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยเบื้องต้นได้มีการมอบเงินเยียวยาแล้วนะฮะและเหตุการณ์นี้ก็อยากจะนำมาเตือนเป็นอุทาหรณ์คุณผู้ชมครับพื้นที่ก่อสร้างที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จเนี่ยคือยังเปิดให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ก็ต้องมีป้ายไฟมีไฟส่องสว่างแจ้งเตือนกันหน่อยเพราะไม่อย่างนั้นอุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอเลยนะฮะ
1: ครับอันนี้น้อยไปประมาทไป
0: นั่นนะฮะ
1: ฝากทุกพื้นที่ทั่วประเทศช่วยดูแลกันหน่อยนะครับวันนี้หมดเวลาของข่าวเย็นช่องวันแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
3: ์ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับผมแฟรงค์ภคชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีเพลงชิงทุนทุกความฝันที่คุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่นะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยเช่นเคยมาเช็คก่อนว่าวันนี้ใครจะได้โชครายวันจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีวันนี้ผมและน้องเชฟอร่อยดีพาคุณมาดูว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครกันบ้างที่ได้เป็นเศรษฐีกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปีสามและที่กันอยู่นะตอนนี้คือรายชื่อของลูกค้าที่ใช้ทั้ง10ท่านที่สแกน QR Code ลงทะเบียนและส่งรหัส14หลักผ่านทาง LINE @อร่อยดีมีจากทั้งกรุงเทพอุบลราชธานีและสงขลารับไปเลยรางวัลทองคำมูลค่า 5,000 บาทส่วนนี้คือ10รายชื่อของร้านค้าที่ขายกะทิอร่อยดีที่ส่งคูปองในลังมีทั้งสิงห์บุรีลำปางและชุมพรรับรางวัลทองคำมูลค่า 5,000 บาทจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับลูกค้าที่ใช้เราเปลี่ยนกติกาใหม่เพียงคุณรหัสเปิดกล้องสแกน QR Code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งรหัสได้เลยจ้าร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนคูปองในลังส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ตรงด้านล่างนี้หรือเห็นกล่องรับชิ้นส่วนแบบนี้ที่ไหนก็หยอดเข้าไปได้เลยจ้ามาลุ้นเป็นผู้โชคดีแบบนี้ตลอดสัปดาห์5วัน5ภาคทั่วไทยรีบส่งเข้ามาครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสรับโชคทองรายวันโชครายเดือนและโชคใหญ่แบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3เศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR Code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3

0: มาคุยต่อแล้วจ้ะที่รักจ๋า
1: ที่รักพ่อกันเสียด็อกที่เปิดลำโพงอยู่นะลูกค้าเต็มร้านเดี๋ยวเขาก็คิดว่าแม่กันมีชู้หรอกลูกชายนะจ๊ะลูกชาย
0: โอเคโอเคด็อกไม่กวนแม่ละคืออย่างนี้แม่อัปเดตให้ฟังก่อนพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะมีคนมาดูหอจริงๆแล้วก็ถ้าเขาชอบนะเขาเซ็นสัญญาเลยถ้ามีการอัปเดตอะไรเนี่ยเดี๋ยวด็อกรีบโทรหาแต่ที่สำคัญเนี่ยแม่ต้องพักผ่อนเยอะๆนะเป็นหวัดใช่ไหมเนี่ยเสียงเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยรีบนอนด้วยถ้างั้นแค่นี้นะจ๊ะที่รักจ๋าจุ๊บจุ๊บไอ้ด่าไม่ทันละสิด่ามาสิเดินไปสิเฮ้ยมีตู้เซฟด้วยเหรอรหัสอะไรวันเกิดหรือเปล่าทาตะ1กุมภาพันธ์2494เฮ้ยทำไมอยู่ดีขนลุกวะคิดเองมั้งยี่ห้ออื่นมีไม่ใช้วะ
2: เฮ้ยอะไร

0: คุณด็อบบี้ครับไหวไหมครับคุณด็อบบี้ครับฮัลโหล
1: สวัสดีครับคุณสมชาย
0: สมพงษ
1: ์โอ้คุณสมพงษ์ครับเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับนะครับผมเดี๋ยวผมพาคุณสมพงษ์ดูทุกซอกทุกจุดของที่นี่เลยครับแต่ผมขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ไหมครับแป๊บเดียวครับด็อบบี้ตื่นสวัสดีครับคุณสมพงษ์ครับวันนี้จะพาดูทุกซอกทุกจุดของที่นี่ที่ตรงนี้นะครับถ้ามองภาพรวมเนี่ยเหมือนมีมังกรตัวผู้มานอนขดอยู่ตรงนี้เริ่มต้นทิศเหนือเสมือนหัวมังกรทิศใต้เสมือนหางมังกรและที่เราโยกตรงนี้ครับกระจุยมังกร
2: ใช่แล้วนะครับ
1: เฮ้ยคุณสมพงษ์กระจุยมังกรต่ำไปครับสะดือมังกรก็พอครับสะดือมังกรเสมือนว่าเวลามังกรทานอะไรก็อิ่มอิ่มปุ๊บเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมล่ะครับถ้าคุณสมพงษ์อยากจะมีพื้นที่ตรงนี้ทุบแล้วสร้างห้างสรรพสินค้าขึ้นมาผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญเจริญแล้วก็เจริญครับคุณสมพงษ์ครับ
0: ผมชอบคำว่าเจริญนั้นเดี๋ยวไปเดินดูเพิ่มเติมหน่อย
1: ได้เลยครับคุณสมพงษ์ผมซ้ายมือนี่นะครับทำเป็นศูนย์อาหารได้เลยคุณสมพงษ์ส่วนขวามือนี่นะครับโอ้โหถ้าทุบทิ้งทั้งหมดแล้วเอาแบรนด์เนมมาลงเลิศที่สุดเลยครับคุณสมพงษ์ครับ
2: เรื่องทำเลเนี่ยผมไม่ค่อยติดนะฮะ
1: ครับ
2: ตอนนี้ผมติดว่าที่เนี่ยเจ้าของเก่าเขาตายคาที่ผมถามจริงที่นี่มีผีไหม
1: นี่ก็ผีสิครับไม่มีอยู่แล้วครับที่เนี่ยผมเนี่ยนะอยู่มาไม่เคยเห็นสักครั้งเลยครับอากงรอบคุณสมพงษ์ครับคุณบ้าอะไรเนี่ยเอาลูกคนตายเอามาทำไม
3: มันก็แค่ป้ายไหมฉันก็เอามาตั้งหน้าหอเรียกลูกค้าอยู่ทุกวันวิสวัสดีค่ะมาติดต่อเช่าห้องพักหรือเปล่าคะดิฉันเดนิสนะคะเป็นผู้จัดการหอพักนี้ค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
2: ไม่ได้มาเช่าครับจะมาซื้อที่เนี่ย
3: งั้นก็เชิญคุณใส่หัวออกไปเลยค่ะที่นี่ไม่ขาย
1: เฮ้ยคุณพูดจาอย่างนี้กับลูกค้าผมได้ไงคุณสมพงษ์เดี๋ยวผมรีบมาแล้วครับท่านนึงนะครับเฮ้ยคุณมาคุยกันก่อนคุณ
3: อากงอยู่นี่นะ
1: อะไรคุณมาปากเสียไล่ลูกค้าผมงี้ได้ยังไงจะขายไม่ขายเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของลูกหลานอย่างผมไม่ใช่คุณ
3: ถ้าอากงเลือกได้นะเขาไม่ยกให้ลูกหลานอย่างแกหรอกแล้วที่ผ่านมานะทำไมร้อยวันพันปีไม่เคยจะมาดูแลอากงเลยปล่อยให้แกเหงาโดดเดี่ยวๆได้แบบนั้นนะแกคิดได้ยังไงฮะเคยสนใจบ้างไหมนี่อากงตายไปได้แค่แป๊บเดียวนะแกก็จะมาขายสมบัติแล้วบ้าหรือเปล่าหอพักนี้แกน่าจะตายจะไปลง
0: ไหวไหมครับคุณ
3: ชื่นใจด่าต่อได้แกนะมันหน้าหนาหน้าด้านหน้าไม่อายหน้าเลย
1: อ๋อเราไปด่าหน้าหมาใช่ไหม
3: เออรู้ได้ไงวะ
1: คุณด่ามันขนาดนี้น้ำลายพุ่งเลยเนี่ยรู้อยู่แล้วคุณจะกระเหงือกเรื่องไง
3: ฉันจะขายได้ทางไหนมันก็เรื่องของฉันแต่ฉันไม่ยอมให้ที่นี่ถูกขายเด็ดค่ะแกรู้บ้างไหมอากงนะรักที่นี่ขนาดไหนใช่ไหมอากง
1: จะรักแค่ไหนผมไม่สนใจหรอกนะตอนนี้หอเป็นของผมแล้วยังไงผมก็จะขาย
3: อากงได้ยินไหมคะถ้าไม่อยากให้ที่นี่ถูกขายนะคะคืนนี้นะคะมาหักคอหลานชายกตัญญูที่นี่เถอะสาธุสาธุ
1: ช่วย

0: ูไปเก็บสิมาตั้งยี่ดูคุณสมพงษ์เข้าใจผิด
1: อากงได้ยินหนูใช่ไหมคะ
2: คุณดับบี้ครับ
3: ครับ
2: ยังไงผมคงต้องขอพาสินแสมาเช็คที่นี่อีกรอบพอดีเจ้านายผมค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องนี้มากๆเลยนะครับคือว่าถ้าซื้อที่ที่มีผีห่วงเนี่ยซื้อไปทำอะไรก็ไม่เจริญครับผมมาวันหลังครับ
0: วันนี้สิ
2: คร
0: ับ
2: อย่าจับครับ
0: คุณสมพงษ์
2: ไม่เชื่อครับ
0: คุณสมพงษ์ไม่ฟัง
2: ครับ
0: วันหลังเจอกันครับไม่มีผีตั้งแต่ตัวแล้วครับ
2: ไม่ต้องครับ
0: ผมยุบมันอ่ะ
1: ช่วยไม่ทันคุณทำไมช่วยไม่ทันนะ
0: เป็นจบได้ยังไง
1: กอง
0: คุณสมพงษ์ควรเก็บไปด้วยสิ

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ในแว่นเยอร์โฟคลอง6ร้านของผมเองครับวันนี้เราจะพามาชิมอร่อยขนาดไหนเข้าไปข้างในกันเลยครับสวัสดีครับ
3: พี่โนตัวจริงใช่ไหมครับพี
2: ่เอ้าใช่สิน
3: ี่ร้านพี่ใช่ไหมครับ
2: ร้านพี่จริงๆครับ
3: ตัวจริงหล่อมากดูดีมากเลยพี่ดีกว่าในทีวีเขา
2: เอ้ยไม่อยากคุยจริงๆครับพี่58แล้วนะน้อง
3: ผมเห็นพี่ใช้ครีมกระปุกแดงของถามพี่จริงพี่ใช้จริงป่ะครับ
2: ใช้ยิ่งกว่าจริงเขาเรียกว่าใช้มาตลอด
3: มีโปรพิเศษให้ผมไหมครับ
2: ได้ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นจัดโปรพิเศษ5นาทีต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่จำกัดสายครับโทรมาตอนนี้เลยนะครับที่1577หรือ LINE @trilagina brand
4: 2กระปุกใหญ่2พกพาแฮนด์ครีม1หลอดทั้งหมด5ชิ้นปกติ 1,200 บาทจ่ายเพียง 2,900 บาท
2: ใช้เวลายาว 3-4 เดือน
3: โหพี่จัดขนาดนี้ผมต้องใช้ตามพี่โนแล้วครับคือหน้าพี่โนดีมากจริงๆตกวันละไม่ถึง30บาทอ่ะครับพี
2: ่ไปกินเยอร์โฟกัน
5: มาแล้วครับ
3: เฮ้ยขอบคุณมากครับพี่โนผมต้องรู้ว่าร้านนี้ร้านพี่โนครับเนี่ย
2: โอ้ยขอบคุณมากครับ
3: นี่ครับพี่ถึงทอดอร่อยมากครับ
2: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
3: พี่โนผมถามจริงครับตัวไตรจีน่าเนี่ยคือเขาช่วยลดเรื่องริ้วรอยจริงๆใช่ไหมครับพี
2: ่โหนี่มันช่วยทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเวลาเราใช้เราจะรู้สึกได้หลังจากใช้ว่าผิวของเรามันนุ่มขึ้นหน้าตาสดใส มันมีออร่าขึ้นนะครับริ้วรอยมันจะแลดูจางลงเบาบางแล้วก็จางลงภายใน14วันอันนี้ผมท้าพิสูจน์ครับผม
3: ถ้าพี่โนท้าขนาดนี้ผมต้องจัดแล้วครับพี
2: ่เอาถ้าอย่างนั้นโทรมา5นาทีต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่จำกัดสายโทรมาที่1577หรือ LINE @trilagina brand นะครับ
4: 2กระปุกใหญ่2พกพาแฮนด์ครีม1หลอดทั้งหมด5ชิ้นปกติ 1,200 บาทจ่ายเพียง 2,900 บาท
2: ใช้ไปยาว 3-4 เดือนครับตกวันละ30บาทเท่านั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับแล้วตัดสินใจทีหลังได้โทรมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trilagina brand
4: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569

0: จอทำได้
1: เดินทางมาสู่ตึกที่7กับภารกิจตามหาความรักในรู้ไหมแม่โสดตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกโรงของกูรูก๊อตจิทัชกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆพร้อมลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ

0: บ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
1: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
2: ลุงมีแฟนเหรอ
3: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัดสองตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
4: ตอนนี้พวกยี่ปัวมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
5: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวมันหน่อยไหม
6: จูเลียนแอนจูเลียน
7: คืนนี้เวลา2ทุ่มคร
8: ึ่
7: ง
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนจูเลียนทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594โทรออก
9: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
10: Based on your notes there are some great
9: talk ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
11: Cola Born to be Awesome เกิดมาซากล้าเป็นตัวเอง
12: ป้าป้า
13: เออ
12: แก๊สมันตรงแล้ว

0: อยู่ตรงไหนป้าน
1: ู่นน่ะข้างหลังนู่น
2: โอ้โหนี่ค่ะ
0: เขียวเขียวป้อมป้อมก็นึกว่าถังแก๊ส
1: มันเป็นชุดสีมงคลอยากสีเขียวเหนียวซับแหมป้อมป้อมสาธุให้เมียมันป้อมป้อมเหมือนป้านี่แหละเอ้าอุ้ยยายนิดกินอะไรลูก
3: กินอะไรไม่ลงหรอกค่ะป้าดวงหงุดหงิดหลานอากงล่าสุดมันจะขายตึกเราค่ะวันนี้มันพาคนมาดูตึกแล้วด้วยค่ะ
4: คุณสมพงษ์เหร
3: อเอ้าป้าดวงรู้จักด้วยเหรอคะ
4: รู้จักนิดหน่อยนะคุณสมพงษ์เนี่ยอดีตเป็นฝ่ายจัดซื้อนะมาหาที่ทำห้างและสำคัญตอนนี้นะโสดจ้ากะเพราไข่ไม่สุกเนี่ยเขาชอบมากของโปรดนะแต่ว่าเป็นคนคุยไม่สนุกพี่ใส่จริงจัง
5: โอ้นี่ขนาดรู้จักนิดหน่อยนะคะเนี่ย
6: โอ้ยแม่เขาก็รู้ทุกเรื่องแล้วแหละไม่รู้อยู่เรื่องเดียวเลยว่าสามีตัวเองหายไปไหนอะ
1: โอ้ยได้ยินแต่เสียงตัวอยู่ไหนนี่
6: อยู่วิสวัสดีจ้ะแม่
1: หัวใจจะวายโตแล้วนะเล่นเป็นเด็กไปได้แล้วผ้าม่านแม่คืออะไรเนี่ย
6: ยืมก่อนนะแม่ดูสิลายเก๋ดีลูกยังหาชุดเดินพรมแดนให้ลูกค้ายังไม่ได้เลย
1: พักก่อนจ้ะชุดว่ายน้ำลูกค้ายังแหว่งไปเลยค่ะ
6: โอ้ยแม่เอานะยังไงเดี๋ยวเขาก็จะขายหอพักอยู่แล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวย้ายร้านใหม่ลูกค่อยซื้อให้ใหม่ทีเดียวนะแม
1: ่ไม่ค่ะไม่ย้ายค่ะตึกแถวทำเลดีๆหายากมากนะลูกแล้วแม่อยู่ที่นี่มันดีแล้วใกล้สอนอพี่แกด้วย

0: เฮ้ยดอลล่าลูกขาเป็นอะไรทำไมเดินอย่างนั้นน่ะ
1: ก็แม่ผัดซีอิ๊วให้ผมกินตอนเช้าผมเลยต้องไปวิ่งเบิร์นออกเนี่ย
0: จะไปเบิร์นทำไมลูกนี่หุ่นหมีมีคุงแบบเมื่อก่อนน่ารักจะตายยังไม่พักเที่ยงกลับมาทำไม
1: ก็ดอลลี่โทรมาบอกว่าเราต้องปิดร้านย้ายบ้านเรื่องจริงเหรอครับ
2: ไม่ต้องมีใครย้ายไปไหนทั้งนั้นหนูจะปกป้องหอพักของอากงจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนขายตึกนี้เด็ดขาด
0: เยี่ยมมีอะไรป้าช่วยบอกนะป้าจะช่วยปกป้องหอพักนี้อีกแรง
3: หนูด้วยแม
0: ่ดอลล่า
1: แม่กับน้องว่ายังไงอ่ะผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับ
0: เปล่าได้ช่วยเปลี่ยนถังแก๊ส
1: โอ้ย
0: ทำไมลูก
1: น้ำหนักมันได้อะแม่ผมขอยกเวทสักเซตนะ
0: ไม่เอาลูกโ
4: หเฮ้ยก็บอกว่าจะขายตึกอยู่แล้วจะเอาป้ายมาตั้งไว้แต่เพื่ออะไรเนี่ยฮะนี่เหมือนกันทำไมหวงตึกมากหรือยังไงคอยมาตามหลอกลูกหลอกหลานอยู่นั่นแหละผมตามหมอผีมาแล้วคอยดูเถอะเดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกัน
5: ยินหยาง有道人鬼殊途ยินหยางมีวิถีคงและผีอยู่ร่วมทางไม่ได
4: ้นี่แกทำบ้าอะไรเมื่อแกเนี่ยฮะ
3: ทำบ้าอะไรไว้ดรอปเจ็บนะเว้ย
4: ทำอะไร
3: ก็แกไม่ใช่เหรอที่จะหาหมอผีมาไล่ผีอากงแก
4: อืมก็ฉันนี่ไงฉันตามหมอผีไม่ได้เอานักแสดงตัวประกอบ
3: เขาเรียกว่านักแสดงสมทบและที่สำคัญนะเว้ยฉัน
4: อ
3: ่ะเคยได้รับบทเป็นหมอผีในซีรีส์จีนมาแล้ว
4: เรื่องอะไร
3: เข็มจีราฝ่าสุสานเกาลูนอ่ะ
4: ที่ออกมาสามวิโดนผีหักคอตายอันนั้นไม่นับ
3: อย่าดูหมิ่นศิลปะการแสดงนะเว้ยถึงจะออกมาแค่สามวิแต่เพื่อที่จะให้เข้าถึงบทบาทฉันไปลงคอร์สเรียนการปราบผีมาเลยนะเว้ยได้ใบเซอร์มาด้วย
4: ผมมีใบเซอร์ด้วย
3: นี่ไง
4: โอ๊ยใบเซอร์แข็งมาก
3: นี่หน่อยเห็นไหมนี
4: ่เฮ้ยมีด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะ
3: ใช่ไงเพราะฉะนั้นนะแกไม่ต้องห่วงวันเนี้ยฉันจะทำพิธีไล่ผีอากงของแกนั่งสปีดโบ๊ทกับโซ่เท้าเอง
4: ดีมากนี่ดูหน้ากูเชื่อไหมหลอกทุกคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนี
6: ่ผีอากงนี่ไอ้ด็อบบี้มันกลัวผีขึ้นสมองถึงขั้นหาหมอผีมาเลยเหรอเนี่ย

0: ท่ใช่ไหมล่ะครับ
1: เท่บ้าอะไรเอกสารฉันปลิวหมดแล้ว
0: อุ๊ยขอโทษครับเดี๋ยวผมเก็บให้
1: เอาไว้ก่อนช่างแดงฉันมีเรื่องด่วนจะให้ช่วยช่างรู้แล้วใช่ไหมหลานชายอากงอ่ะมันจะมาขายที่นี่ทิ้ง
0: ฮะ
1: ช่างแดงช่วยฉันคิดหน่อยว่าจะขัดขวางหลานชายอากงยังไงดี
0: เราก็บอกเขาไปตรงๆเลยไหมครับว่าพวกเรารักและก็ผูกพันกับที่นี่มากๆบางทีความจริงใจของเราอาจจะส่งถึงเขาและทำให้เขาเปลี่ยนใจก็ได้นะครับ
1: โอ้ยช่างแดงโลกสวยอีกแล้วคนแบบนั้นน่ะไม่มาสนใจความรู้สึกเราหรอกเฮ้ยคนชั่วๆก็ต้องจัดการด้วยแผนชั่ว
0: ๆผมคงไม่ถนัดเรื่องชั่วๆเหมือนกับคุณเดนิสนะครับผมว่าเรื่องนี้คุณเดนิสปรึกษาน้องชายฝาแฝดของผมน่าจะเหมาะสมกว่าครับ
1: ยามดำอะนะก็รู้นะว่าเหมาะแหละแต่ยามดำเนี่ยนะจะคิดแผนชั่วได
2: ้รักคุณจะยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณ
1: พอเถอะค่ะยามดำถ้ายามดำยังไม่หยุดร้องเนี่ยยามจะไม่มีงานทำเอานะคะ
3: ตามข้าครับต่อไปจะไม่ร้องเพลงแล้วครับ
1: ถามจริงนะสองคนนี้เป็นฝาแฝดกันจริงอะพ่อแม่ไม่ได้เก็บใครมาเลี้ยงแล้วก็พูดปลอบใจใช่ไหม
0: อย่าพูดแบบนั้นนะครับคุณเดนิส
1: ทำไมอะ
0: ถึงพวกเราจะหน้าตาไม่เหมือนกันแต่พวกเรามีเสน่ห์กันคนละแบบครับดูนี่นะครับตานี่รูปเหี่ยวจมูกทรงราชสีปากนี่กระทิงป่าขาเหมือนกระสู้ใบหูทรงช้างพุงกลางเหมือนกังฟูแพนด้า
4: พอเถอะยิ่งพรีเซนต์ยิ่งไม่เป็นมนุษย์เนี่ยอะไรเนี่ยเป็นยามไม่ได้พรีเซนเตอร์ซาฟารีเวิลด์มีแต่สัตว์เท่านั้นเลย
0: แต่ว่าแกน่ารักสำหรับฉันนะเว้ยอโปกินซาลาเปาไหม
1: โอ้ยไหนๆก็มาแล้วอ่ะช่วยกันคิดหน่อยเถอะว่าจะขัดขวางหลานชายอากงยังไงไม่ให้ขายที่นี่ดีคะ
4: มันก็พอมีแผนอยู่นะครับ
1: แผนอะไรคะ
5: เฮ้ยมาแล้วมั้ง
6: ไอ้ดอฟอย่าเล่นดิ
5: มันจะเล่นมึงเคาะจังหวะพิธีจริงจังแล้วขอโทษ
7: เชียงจี้สวยหัว五房燕翎送死匹马
5: 马良
7: 送

0: ส่งกระบี่มา
1: เอ้าพูดถึงกูเหรอ
0: ส่งยังมาที
1: มาแล้ว
0: ส่งยังมาทีส่งยันมาที
1: อุ้ยติดสัญญาจริงทำไมล่ะ
0: อุ้ย
1: ขอโทษขอโทษโอ้ยท่านถือกระบี่ดีสิ
0: โอ้ยขอโทษขอโทษ
1: แดก
0: วิญญาณกงจงสำแดงตัวออกมาวิญญาณกงจงสำแดงตัวออกมาวิญญาณกงจงสำแดงตัวออกมาวิญญาณกงจงสำแดงตัวออกมาวิญญาณกงจงสำแดงตัวออกมา
1: ไอ้แดกอย่าทำเป็นเล่นสิวะ
0: เก่งกันไม่อยากจะกระจี้ข้านี
1: ่โอเคโอเคขอโทษ
0: วิญญาณกงจงสำแดงตัวออกมาจงสำแดงตัวออกมาจงสำแดงตัวออกมา
2: ใครมังก้าเรียกอัววะ

0: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็ด้วยแป้งพับเซลิเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซลิเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
5: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
3: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
1: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยม
9: โทรออก

0: เกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
1: งั้นเราก็รู้กันแค่2คนพอ
2: คืนนี้เตรียมรับแรงกระแทกกับความสัมพันธ์รักต้องห้ามของโตเกียวบลูที่ดูจะเริ่มยุ่งเหยิงขึ้นมาร่วมตามติดและเอาใจช่วย2สาวกันได้ในซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตคืนนี้2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
11: เป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน

0: ไอ้ล้าอากาตังอยู่เอ็งจะขายหอกอ้วไม่พอยังเอาหมอผีมาลองดีกับอ้วอีกเหรอวะ
1: กงก็กงมายุ่งกับผมก่อนล่ะผีอ่ะก็อยู่ส่วนผีพี่สิ
2: ใช่ใช่ใช่
1: จะมายุ่งกับผมทำไม
0: ที่นี่มันที่ของอ้วถ้าเอ็งยังจะขายนะอ้วจะมาหักคอย
1: ขอกงที่ไหนเล่าของแม่ผมต่างหากไอ้แดก
2: เออว่าไง
1: ไล่ผีกงไปสิ
2: จิ้วจิ้วไปไอ้จิ้วจิ้วจิ้ว
1: เฮ้ย
2: ไป
1: ไปไล่หมาไม่ใช่ไล่ผี
0: ไล่ผีไม่ได้ไล่หมาโ
1: อ้ยไหนเอ็งบอกเรียนมาไงไม่ทำอะไรสักอย่างนึงโอเคปาไปเลยปาไปปาไปปาไปสิโอ้ยเลิกสั่นสักทีปาได้แล้ว
2: โอเค
1: เฮ้ยเฮ้ย
2: อุ้ย
1: เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย
0: ปลามาอีกไอ้พวกกระจอกปลาไงก็ไม่โดนหรอก
1: อุ้ยไม่ต้องฉันเองเฮ้ยเก่งนักนะใช่ไหมเฮ้ยเห็นไหมล่ะทำไมเป็นผีจุกได้วะจะว่าไปเนี่ยคราวที่แล้วที่เจอก็ไม่ได้ตัวอื่นขนาดนี้นะเว้ย
2: หรือว่าจมน้ำตาย
1: อืมตะกงตายตรงบันได
3: ยอมน้ำโอเคไหมอ่ะไม่โอเคเ
4: หรอน่าจะจุกแล้วครับ
1: เอามาดิ
2: ไอ้ดอฟ
1: ฮะ
2: แกจะทำอะไรวะ
1: จะเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยดูสิถ้าไม่ใช่ผีกงนี่จะฟาดได้ผอมเลย
5: หน่อยแน่
1: ผีกงเฮ้ยล้าง
6: พอดีว่าตอนนี้ดึกแล้วอากงต้องขอตัวไปนอนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้อากงมีธุระแต่เช้าเลยจะเพิ่งรีบขายหอนะเดี๋ยวอากงมาหาใหม่
1: บ
6: ๊
1: ายบายไปไหน
2: เฮ้ยผู้ใหญ่ปะ
1: ไม่หนีไปไหนเฮ้ย

0: แหมจิ้มอยู่นั่งแ
1: หละเนี่ยโกงนะไม่ใช่ซากหมาเน่า
2: โกงเสียโกงด้วย
1: ขวางมาอาหลักรักอาลอบดี
2: จะเข้ามาแล้วผม
1: หรือจะไปไหน
2: ตามมาแล้วทำไมเปิดไม่ได้วะ
1: นั่งมังไม่ใช่ลูกบิดประตูกงนั่งมังเป็นลูกบิดกู
2: นี่อะ
1: หรือจะไปไหนหรือจะหนี
2: ว่า
1: ทำไมเน
2: ี่ยกูจะเข้ามาใครก็บอกอย่าเข้าม
1: าคุยกันก่อน
2: หย
1: ุดอาลับพี
2: ่เป็นผีตัวโกยัน
1: อะไรหรือไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่ายังพวกเนี้ยมันเป็นยังปลอมทั้งนั้นอ่ะนี่ดูอย่างอันนี้นี่เขียนว่าไงพอแล้วรวยไม่ไหวแล้วคงใส่คงเขียงเป็ก FC อานายกหนู
2: อากูตามข่าว
1: คุยกับว่าพอ
2: ไม่คุย
1: ว่ามีเรื่องจะคุยกัน
2: อย่าเข้ามาอย่าเข้ามา
1: อย่าเข้ามาพี่อาดับพี่อาดับพี่อาดับพี่อาดับพี่อาดับพี่ลืมไปทำกี่ครั้งก็ไม่เลยผงลงตัวกลางไม่ได้สว่างอย่างเมฆตาอ้วให้อ้วไล่สื่อสารกันหรือได้หญิงหน้ากลางแล้วตื่นขึ้นมาค่อยคุยกันนะอาหลังรักของอากง

0: เป็นไงล่ะแต่งผีไปหลอกเขาเกือบเข้าคุกเลยไหมล่ะดีนะดอลล่ามันซี้กับร้อยเวรไกลเกลี่ยกับไอ้แดกนั้นได้อ่ะมีลูกเป็นตำรวจมันดีอย่างนี้เองอุ่นใจใจถึงพึ่งได
1: ้เอ้าทุกคนต้องตามผมนะครับ

0: ร้องเรียน
1: แกอ่ะไปออกกำลังกายกับฉันเลยกล้ามเนื้อหมดแล้วเนี่ย
2: แม่
1: ดื้ออย่าดื้อมานี
3: ่แต่จะว่าไปก็แปลกนะคะทำไมเมื่อคืนไอ้ดอมบี้มันไม่เห็นตามมาเอาเรื่องพวกหนู
4: เป็นไปได้ไหมครับเนี่ยความน่ารักความจ้ำจ้ำของน้องชายผมจะทำให้เขาหายโกรธ
3: ไม่มีทาง
5: ทีหลังถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเสนอชื่อนะเหมือนเรียกให้เขาด่าเห็นไหมเนี่ยพิศวาสอะไรนักหนาวะ
6: ป้าใจคอไม่ดีเลยอ่ะป้าว่าเราไปเช็คดวงกันดีไหมไปทั้งหมดเลยอ่ะ
5: ไปมาไปไหม
6: ไปเช็คดวง
5: ไปอาบน้ำเนี่ยโอ้โหร่างกายขนาดนี้ไม่อาบได้ไงสีจะซึมเข้าหนังกำพร้าแล
3: ้
5: ว
3: ไม่ต้องอาบหรอกคนเราไม่ต้องอาบน้ำก็ได้เดี๋ยวผิวมันแห้งนี่มันถึงเวลาเข้างานแล้วเข้ากะแล้ว
5: โจรที่ไหนจะกลัวในแต่งหน้าอย่างเงี้ยโธ่ให้ไปอาบเถอะ

0: ะอยู่มืดๆกันทำไมครับไฟมันก็ไม่ได้เสีย
1: ไฟไม่เสียหรอกคนเปิดน่ะสันดานเสียถ้าปรับสายตาไม่ทันจะทำยังไงตาบอดได้เลยนะเว้ย
0: เปิดไฟไม่ได้เปิดพระอาทิตย์เว้ยอย่ามาว่าดิ
2: ว้ายเฮ้ยจะมีไหมสองคนเนี้ยเจอกันแล้วไม่ทะเลาะนะฮะดูดวงก่อนนะวง
3: มาดูไพ่ต่อ
2: ดูไพ่พวกเราก่อนเออ
4: ไพ่สิบดาบบ่งบอกว่าหอพักแห่งนี้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว
2: ฮะ
4: ไพ่ทาวเวอร์สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงฉับพลันส่วนไพ่สิบเหรียญยังไงก็ต้องมีการซื้อขายแน่นอน
3: นี่แกกำลังจะบอกว่ายังไงไอ้ด็อบบี้มันก็จะขายหอพักนี้ให้ได้หรอแล้วมันไม่มีทางอื่นที่จะรักษาหอพักนี้ไว้ได้แล้วหรอวะดาวิน
5: แกลองหยิบมาอีกหนึ่งใบดีๆนะ
3: หมายความว่าไงวะไพ่เนี้ย
5: ไพ่นี้คือไพ่เรือสีหรือจะหมายถึงชายแก่ก็ได
6: ้หรือว่าพี่ตัวนี้ต้องหาเสี่ยเลี้ยง
3: เฮ้ย
6: ก็แบบพวกชูการ์ดัดดี้รวยๆไงให้เขามาซื้อต่อหอพักใจคุณด็อบบี้นั่น
7: ไอ้ดอลลี่หนูอยู่นี่เองหันไปสอนอาม่าทัวร์แป๊บเดียวเนี่ยหายเลยนะมานี่เร็ว
3: ช่วยไม่ได
7: ้เร็ว
8: แม่ช่วยด้วย
3: ช่วยไม่ได้
7: ช่วยตัวเองนี่มา
9: หรือว่าคุณเดนิสต้องมีเสี่ยเลี้ยงจริงๆบังเอิญจังกำลังอยากดูแลคนเลย
3: เอาตัวเองให้รอดก่อน
9: จริงด้วย
10: แต่ผมไม่ยอมนะฮะถ้าเขามีเสียเลี้ยงผมยอมไม่ได้จริงๆอ่ะเปลี่ยนเลยไม่เอาชายแก่แล้วเอาชายหนุ่มได้ไหมล่ะ
3: โอ้ยให้หมอดูเขาตีความจะค่ะพวกเราเลอะเทอะกันไปใหญ่แล้ว
9: ไม่ยอม
3: ยังไงดาวิน
4: ถ้าตีจากไพ่เนี่ยหมายถึงว่าชายแก่จะมาช่วยทำให้เขาเปลี่ยนใจ
0: ขอโทษด้วยครับพอดีแมลงวันบินเข้าปากแต่ไม่ใช่วันธรรมดานะครับวันวันเอาแต่หาเรื่องหลอกลวงชาวบ้าน
1: ไอ้ช่างช่วยพูดอย่างนี้ได้ไงไปไหนกลับมากลับมา
3: ใจเย็นเย็นดูไฟต่ออุ้ย
1: มาแล้วก็ป่วนมาทำไม
3: ใจเย็นเย็นหน้าจะได้เรื่องไหมเนี่ย

0: 25นาที
1: ใหม่รีสุดสักด่วน
2: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
3: คิวบูดมาก
4: รวยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
5: สนุกมาก
6: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
2: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
7: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
8: ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 10ใบ60ล้านบาท
9: โอ้ครับสั่ง
10: สุภาพบุรุษสุดซอยเป็นรายการต่อไป

0: หงื่อออกผักให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรช

0: ไงแดกฉันไม่อยู่โรงแรมอ่ะอยู่ที่หอพักไม่ได้แล้วเมื่อคืนเว้ยฉันเจอผีกงหลอกอีกแล้วแล้วรอบนี้นะไม่ใช่ยายนี้มันแกล้งด้วยผีกงจริงถ้าฉันไม่ติดว่าต้องทำงานพิธีกรแชมพูนะฉันชวนแกกลับคอนหวานแล้วฮะไม่เชื่อเออไม่เชื่อเหรอแกเหรอแค่นี้ไม่มีใครเชื่อเรื่องผีกงเลย
1: แต่ว่าเชื่อลือ
0: ขอบคุณครับจะตายมาละ
1: สวัสดีจ้าพระ
0: โอ้ยไม่กลัวพระ
1: ลือเลิกกลัวอะไรแล้วว่าไม่ทำอะไรลือหรอกนะที่มาเนี่ยก็อยากจะให้ลือช่วยว่าเพราะว่าลือเป็นคงเลียวที่ช่วยอ้วนไล่พอลือมองเห็นว่า
0: ทำไมอ่ะ
1: เอาจะไปรู้เหรออาจจะเป็นลือหลังอ้วนความผูกพันตากับหลังมังสื่อถึงกลางไล่ไง
0: ความผูกพันนอกจากรูปหน้าสมประกงแล้วผมก็ไม่เคยเจอกงเลยนะ
1: อ้าวก็เจอกันแล้วนี่ไงล่ะเคยฟังเพลงบิ๊กแอ๊กไหมตกลงคือพรมลิขิตบังดางชักพาให้เราพบกันทางไรอ่ะ
0: เอาสักเพลงเถอะอากง
1: อาจจะเป็นเพราะว่าสว่างเนี่ยส่งให้ลือมาช่วยอ้วก็ไล่ขอบคุณสว่างอารมณ์บีหลังรัก
0: เดี๋ยวนะหลานรักเหรออากงไม่ใช่ว่าอากงตัดไข่ของแม่ผมหรอไปเลยนะไปขอให้คนอื่นช่วยเลยผมไม่ช่วยแล้วผมจะนอนด้วยอย่ามารบกวน
1: มังลือเหมืองแม่มังไม่มีผีกเลยว่าไม่ยอมแพ้ลือหรอก
0: บนแรกอง
1: พวกพึ่งพังคงเลียวเว้ยหลับจริงหรือเปล่าหลับกลางแสดงกลางแสดงไม่เนียนไปเรียงมาใหม่ว่ารู้ว่าหรือไม่หลับเหรอเดี๋ยวมาแสดงเลย
2: ตุ้งแช่

0: ำหรับแชมพูของเรา
1: เมื่อคืนน้องไม่ค่อยหลับนะอานาพี่
0: ได้รับการวิจัยทำให้เห็นว่าด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะครับจะเหมาะกับทุกสภาพผม
1: มาขายฟังแปง
0: ทำให้ทุกคนตัวได้เป็นอย่างดี
1: ฟังแปงฟังแปง
0: ทำให้รากผมของเราฟังแปงครับหมายถึงว่ารากผมที่อยู่อ่อนแอป๋องแป๋งให้กลับมาแข็งแรงฝืนฝังครับ
1: หัวใหม่เก่งมาก
0: ครับผมซึ่งแชมพูดีๆแบบนี้ครับจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยหากขาดวิสัยทัศน์ที่มีความเฉียบแหลมในการผลิตแชมพูตัวนี้ออกมาคุณชนินทร์ปั้นทองครับผู้บริหารคนเก่งของเราที่มีการทดลองใช้ด้วยตัวเองแล้วเห็นผลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: นี่แหละครับผมถึงแข็งแรงดกดำเพราะใช้แชมพูแบ็คเชลครับ
1: แข็งแล้วอยากจะแบ็คแข็งดูซิว่าจะแข็งแรงไหมลากผม

0: สะใจไอ้กงแล้วใช่ไหมที่เห็นชีวิตผมพังแบบเนี้ยออกกันได้ทุกเจ้าเนี่ยแคนเซิลผมหมดแล้วไม่เชื่อใช่ไหมดู
1: โอ้ขอโทษโอ้ไม่ได้ตั้งใจตั้งใจนิดนึงแต่ไม่ได้เยอะก็เรื่องมันเกิดขึ้นเพราะลือลือไม่ยอมช่วยอัวเอาอย่างนี้ไหมถ้าลือช่วยอัวอัวจะยอมไปเกิดใหม่เลยและจะไม่มารบกวนลืออีกต่อไปลือจะขายหอพักอะไรก็เรื่องของลือเลย
0: แล้วกงยัยผมช่วยอะไร
1: คือเรื่องมันเกิดขึ้นในวังที่อัวตุยยี่
2: มีแตงโมหนึ่งลูกแบ่งซีกซ้ายแบ่งซีกขวาแตงโมแตงโมแตงโมแตงโมแตงโมลูกโตโตลูกหวานเชียงรับปะทะอะไรวะไทยเก็ตอยู่ดีๆแท็กหมอลำไล่ยังไงวะ
0: ใครวะ

0: รูปอาเกสองมาอยู่นี่ได้ยังไงวะ
1: อาเกสองอาเกสองเราอ้วนด้วยอาเกสองหรือจะหนีอ้วนไปไหนอาเกสองเราอ้วนด้วยอาเกสองอาเกสองอาเกสอง
2: ชีวิตของอ้วน่าสงสารไหมอาเกสองเป็นรักแรกของอ้ววังนางอ้วสองคงจะหนีตามครึ่งรถไฟไปเรื่อยกลางแต่ดวงอาเตี่ยของอ้วจับไล่แล้วเตี่ยก็บังคับให้อ้วแต่งงานกับอาม่าหรือหลังจากนั้นอ้วก็ไม่เลยเจออาเกสองอีกเลย
3: สมหน้าตัวเองก็ไม่ชอบถูกบังคับแต่งงานยังมีหน้าบังคับแม่ผมอีกทำเดียวเลยสมน้ำหน้า
2: เรื่องไม่เข้าใจหรอกคือเรื่องมันคอมพิคเต็กมากคอมพิคเต็ก
3: คอมพิคเต็กซับซ้อน
2: เอาเป็นว่าหรือต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของรูปอาเกสองเป็นใครหลังจากนั้นหรือก็พาว่าไปหาว่าจะได้รู้ข่าวคราวว่าจะได้ขอโทษขอโพยเขาสักครั้งหนึ่งในชีวิต
3: เนี่ยหน้ากงลืมตัวปะเนี่ยตัวเป็นผีไงก็หายตัวไปหาเขาสิมาขอให้ผมช่วยทำไม
2: ว่าลองแล้วลองหลายครั้งแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องสักครั้งหนึ่งเลยสื่อสารกับใครก็ไม่ได้ก็มีลึกคงเลียวเท่านั้นที่จะช่วยว่าแล้ว
3: ถ้าผมยอมช่วยอากงเลิกยุ่งกับผมใช่ไหมแล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหมอะไรมาจับมงจับมือหมัดชนหมัดยุคนี้มันเจนซีกง
2: โอ้ไม่ได้เจนซีว่ามังเบบี้บูมเมอร์
3: เอาว่าผมตกลงอ่ะคนแก่นี่เข้าใจยากนะโอเคกงตามนั้นเลย
2: สอง

0: ดีๆไม่เป็นก็ต้องปลุกระดมผู้เช่ามาประท้วงแบบนี้แหละ
1: ผมเสร็จแล้วครับเมตตาธรรมกับผู้เช่าตาดำๆเชิญนะครับ
0: นี่ก็ประท้วงได้ตะมุตะมีมากเลยลูก
1: ผมก็เสร็จแล้วครับ
0: ไหนคะ
1: นี่ครับรักแรกมันแยกยากรักมากมันยากแยกรักเธอเป็นคนแรกคิดจะแยกมันคงยากครับมันมี2เหตุผลนะครับความหมายที่1คือความรักที่ผมมีให้คุณเดนิสครับแล้วก็ความหมายที่2เป็นความรักที่ลูกบ้านมีให้หอพักนี้ครับ
0: ยอมดำคะรีบเอาป้ายไปให้พวกประดวงเถอะค่ะเขารอประท้วงอยู
1: ่ได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะโอ้ย

0: ฮ้ย
1: เอา
2: เฮ้ยเฮ้ยคุณด็อบบี้ทำไมไม่รับคุณเดนนิสอ่ะ
3: ก็ทำไมผมต้องรับอ่ะไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีคุณ
0: โอ้โหน้ำตกน้ำใจไม่มีเลย
4: โอ้โหทำแขนเสื้อผมยับหมดเลย
3: เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่คุณเอาป้ายมาติดทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยหลานอกตัญญูเราไม่ออกอะไรรักแรกมันรักแม่อะไรอะไรเนี่ยนี่คุณเอาป้ายออกให้หมดเลยนะผมไม่ขายหอพักนี่แล้ว
0: ฮะ
5: เอ้าทำไมเปลี่ยนใจล่ะครับ
3: ก็พอดีอากงแกเนี่ยเขาก็มาเข้าฝันแล้วเขาก็บอกว่าแบบเนี่ยเขาบาปหนามากเลยไปผุดไปเกิดไม่ได้เขาก็เลยอยากให้เก็บหอพักนี้ไว้ปล่อยเช่าในราคาถูกๆเขาจะได้มีบุญส่งให้เขาเนี่ยขึ้นสวรรค์จะได้ไม่ต้องตกนรกหมกไปทรมุกทรมานเอ้ยเขาทำชั่วไว้เยอะแบบนี้แหละ
6: สี่ชั่วตาว่าชั่วตรงไหนว่าไปเข้าฝังหรือตรงไหนพาแล้วพี
3: ่แต่มีข้อแม้ตราบใดที่ผมไม่อยู่ที่นี่ห้ามใครย้ายออกก่อนได้รับอนุญาตจากผม
0: ทำไมต้องมีข้อแม้นี้ด้วยฮะ
3: เออมันก็เรื่องของผมเถอะถ้าไม่อยากให้ผมขายหอพักนี้ก็แค่ทำตามกฎง่ายๆอ่ะนี่เอาออกด้วยนะป้ายอ่ะ
5: รักแรกมันแยกโอ้อะไรวะ
6: ว่าทำชั่วอะไรว่าทำชั่วตรงไหนอ่ะรับพี่ก็มาคุยกับอ้วกหน่อยว่าชั่วตรงไหนวะ
5: เอาแหละครับคุณเดนิสอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ขายหอพักนี้แล้วแล้วก็ทำตามกฎเขาก็น่าจะไม่เป็นไรนะครับ
0: ยังไงฉันก็ไม่ไว้ใจมันต้องมีเบื้องหลังอะไรแน
7: ่ๆหรือว่าชายแก่ที่คุณดาวินทำนายจะเป็นอากง
3: พอใจแล้วใช่ไหมอากงอย่าลืมที่สัญญาไว้ด้วยนะ
6: ว่าไม่ลืมหรอกพอเจออาเกสองปุ๊บว่าไปเกิดป้าจะไม่มายุ่งกับลืออีกเลย
3: เดี๋ยวโอ้ยเอาว่าช่างมันอะตามนั้นเลยกง

0: ยิ้มอะไรอ่ะกง
1: กูดีใจกูไม่ได้เจออาเกสองมานานแล้วอ่ะถ้าได้เจออีกกูจะได้ขอโทษอีสักครั้งนึงก่อนไปมันก็คงจะรี
0: กับแม่ผมอ่ะเคยอยากขอโทษแบบนี้ไหม
1: กูไม่ได้ทำอะไรผิดแม่หรือต่างหากที่เป็นคงผิด
2: กูอยากคนอย่างกูไปแล้วเท่านั้นแหละ

พอเราในค่าสามคนไม่เวลคนตา

0: มาเฝ้าหลานหรือลูกครับเนี่ย
1: อ๋อหลังชายว่าเองอีชื่ออัดด็อบบี
0: ้ด็อบบี้
1: ใช
0: ่ถ้าทางแม่เขาจะชอบแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเนี่ย
1: ชื่อประหลาดประหลาดแปลกๆด็อบบี้ทำไมไม่ตั้งชื่ออาซงอากุยพ่อดีออนั่งไงคงที่เอาถุงเท้าใส่มือนั่งคนเดียวตรงนั่งยังไงหล่อเหมือนงัวไหมเดี๋ยวถ่ายรูปก่อน
0: ไม่เข้าไปถ่ายหลานใกล้ๆเลยเหรอครับ
1: ไม่ต้องอะไรตรงนี้ก็ได้

0: ฉันอยากให้แกขึ้นมาเป็นลูกมือหน่อยในการตามหาอาม่าเกสร
1: แล้วทำอะไรบ้างอ่ะ
2: มังมีวิธีเดียว
3: หรือเขาดึงอาเดนิสมาเป็นพวกทุกอย่างมันก็ง่าย
0: อาเดนิสเขาเกลียดผมจะตายแล้วเขาจะมาช่วยผมทำไม
1: ป้าจะให้ผมดูดวงเรื่องอะไรครับ
4: จะให้ดูดวงกับไอ้เจ้าของร้านกาแฟข้างล่างเนี่ยเพราะมันถูกฉลกกับป้าไหมร้านจะเปิดแล้วยังไม่เห็นหน้ามันเลย

0: ชีวิต
1: แปงแปง
2: ครับ
1: รีบเอาแกไปเลยฉันต้องไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนไปก่อนนะจ๊ะ
2: เฮ้ยจะรีบไปไหนล่ะครับนะครับเออแปงเห็นน้องเชอเขาเครียดๆกับการสอบนะครับแปงก็เลยอยากแนะนำวิธีของแปงนะครับทำหน้าเหมือนไม่เชื่อใช่ไหมครับจะบอกเลยนะครับสมัยแปงเรียนเนี่ยเวลาสอบเนี่ยเพื่อนสะกิดเรียกแปงทั้งห้อง
1: ขอลอกข้อสอบ
2: แปงหลับเสียงกลดังลั่นห้องเลยครับ
1: แปงเอ้ยชีวิตของแกเนี่ยเครียดซะบ้างนะแต่ตอนนี้ฉันเครียดกับแกมากนะเนี่ย
2: มันเอาวิธีแก้เคร
1: ียดไปพูดหยุดพูดยิ่งพูดฉันยิ่งเครียด
2: ไปแล้ว
1: ไปแล้ว
3: บ้าน
1: ตายแล้วตายแล้วหลานฉันนี่จะสอบอยู่แล้วลูก
4: ไม่ได้หลับค่ะแค่กำลังมาความรู้เนี่ยหนูเอาหนังสือมาแนบหน้าให้ความรู้มันซึมเข้าหัว
3: นี่ความรู้ไม่น่าจะซึมน้ำลายน่าจะซึมเป็นหย่อมๆแล้วเนี่ย
1: ไหลไหมลูก
5: โอ้ยเปล่าๆง่วงนอนขนาดนี้เดี๋ยวก็หลับในห้องสอบหรอกค่ะ
4: ไม่ต้องห่วงเปล่าๆหรอกค่ะห่วงเชอดีกว่าอ่านหนังสือไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วค่ะ
6: รีทาวน์นะครับรีทาวน์นะครับรีทาวน์นะครับรีทาวน์นะครับ
1: เ
6: คลียร์แล้วครับเชิญท่านได้เลย
3: เคลียร์อะไรอ่ะทำไมทำตัวเหมือนกาบนายกเลย
6: คนนี้สำคัญกว่านายกอีกครับนะใช่ครับเชิญนั่งบนเก้าอี้เลยครับ
1: ทำตัวไงน้องท่าน
7: โอ้ยพี่ซานเลิกเวอร์ได้แล้วค่ะเชิญแค่เดินอ่านหนังสือ
6: เวอร์อะไรล่ะเชิญถ้าพี่ไม่เคลียร์ทางให้นะป่านนี้นะเชิญเดินตกท่อไปแล้วพี่ซานช่วยด้วยด้วยเชิญขึ้นไม่ไหวไหว
3: ตกลงไหวหรือไม่ไหว
6: ไม่ไหวไหว
3: ไม่ไหวหรือไหว
6: ไม่ไหว
1: พอได้แล้วเล่นอะไรก็ไม่รู้แหมช่วงนี้น้าเห็นน้องเชิญอ่านหนังสือเยอะมากเลยนะลูกลูกลูกลูกก็เล่นด้วยก็มันจริงนี่สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นน้องเชิญอ่านหนังสือดึกดื่นทุกวันเลยลูกจริงจังยิ่งกับน้าเก่งหวยอีกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
3: โอ้ย
6: เล่นเลยครับ
1: ชอบชอบ
7: ก็หลังสอบปลายภาคครั้งนี้นี้นี
1: ้ด้วยด้วย
6: เป็นใหญ่ละ
7: คือว่าเชอร์เนี่ยเหลืออีกเทอมเดียวแล้วอะค่ะก่อนจะต้องสอบเข้าม.4เชอร์ก็เลยอยากจะทำให้เต็มที่อะ
1: ดีแล้วลูกดีแล้ว
6: แต่เชอร์ไม่เครียดเกินไปแน่นะนะ
7: แค่นี้เนี่ยสบายมากค่ะ
6: งั้นถ้าเชอร์สอบไม่ได้เนี่ยพี่ให้เชอร์นอนนอกบ้านนะก็เชอร์บอกว่าสบายมากก็ต้องทำได้อยู่แล้วสิ
7: ค่ะ
6: พี่เชื่อในตัวเชอร์อยู่แล้ว
1: นี่มันต้อง
6: สู้นะ
1: สู้ๆป่ะถ้าอย่างงั้นน้าจะไปส่งชอบชอบ
5: ทำไปอ่ะโอเคค
7: ่
5: ะ
7: สู้ๆนะคะ
6: มาต
7: ั
6: ้งใจนะ
1: ต
6: ั้
1: งใจ
6: เจอสู้ๆมาสู
7: ้
5: กินขนมนะคะน้องเชอร์จะได้มีแรง
7: ค่ะ
5: สู้ๆค่ะ
8: แหมนี่พี่ลี่ซื้อขนมมาเอาใจน้องเขาขนาดนี
5: ้
8: เป็นเอาหวังในตัวพี่ชายเขาคนไหนล่ะคะเนี่ย
5: รู้ทันก
8: ็หวังทั้งบ้านนั่นแหละโอ้ยถ้าหวังทั้งบ้านซื้อขนมมาให้แบบนี้ไม่ควรเลยนะคะกินขนมเยอะๆมันไม่ดีกับสุขภาพต้องหาซื้อของดีๆให้เขา
5: เช่น
8: ก็เครื่องกรองน้ำร้านหนูนี่ไงคะ
5: ของดี
8: นอกจากสินค้าจะดีแล้วยังมีบริการหลังการขายเลิศอะไรก็ของแท้ทุกชิ้นสัญญาอะไรไว้ก็ทำตามสัญญาไม่หนีไม่ทิ้ง
5: ไม่ได้แล้วนะเราเนี่ยหวังขายของตลอด
9: ลูกเชิญลูกเชิญไม่ได้นะคะลูกไม่ได้นะคะวางเลยค่ะลูกวางเลยค่ะ
7: เชอขอกินได้ไหมอะคะคือเชออ่านหนังสือมันง่วงค่ะขอเติมน้ำตาลหน่อย
9: กินน้ำตาลนี่มันดีดแค่แป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นนั่นหนูก็จะง่วงเหมือนเดิมนะคะ
5: พี่เอิร์ธ
9: ค่ะ
5: ง่วงก็พักบ้างก็ได้ค่ะเห็นอ่านหนังสือมาตั้งหลายวันแล้วว่า
9: ตอนนี้พวกเราจริงจังมากๆเลยจะเสียเวลาไม่ได้เด็ดขาดเลย
5: โอ้ย
9: หนูเชอเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการอ่านหนังสือแบบไม่ง่วงให้โอเคมาดูนะคะลูกอ่านแล้วก็สควอชไปด้วย
5: โอ้โห
9: 2เท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม2รูปมีความสัมพันธ์ในแบบต่างๆโอเคน้องเชอร์ปฏิบัติเดี๋ยวลูกเดินคึกเขิมสิลูกคึกเขิมนะคะ
8: เข
0: ขาก็เอาหวังเหมือนกันนะหวังในตัวน้องสุดๆไปเลย
9: เก่งมากน้องเชอร์เก่งมากเก่งท่ามาไหมต่อไปล้าง
2: อีเออร์ซานซื่อหูริ้ว
3: มาเนี่ยแป้ง
2: ครับ
3: แกเฮ้ยไอ้แป้ง
2: ครับ
3: แกใช้ลูกคิดไปด้วยเหรอ
2: แป้งเรียนมาตั้งแต่เด็กครับนะครับแล้วจะบอกเลยนะครับเรื่องคิดเลขเนี่ยแป้งคิดไวอย่าบอกใคร
3: งั้นทดสอบหน่อย
2: ครับ
3: 5บวก7บวก8บวก3ลบ2ลบ4เท่ากับ
2: 4,082
3: เฮ้ยโอ้โหคำถามหลักหน่วยแต่ไม่คำตอบเป็นหลักพันได้วะ
2: แป้งเน้นคิดไวครับไม่ได้เน้นคิดถูก
3: โอ้ยแป้งเอ้ยนี่ขอยืมลูกคิดบ้านกับมาแกสักทีได้มั้ยฮะ
2: ว้ายเสียดายของ
3: นี่แกคิดไม่เป็นแล้วมาเล่นทำไม
2: แป้งชอบเสียงมันเฉยๆครับ
3: ยังไง
2: นี่ไงก็แก
3: ๊กไม่ได้อย่างงี้ไม่พอจ้องงี
2: ้อย่าลองดูครับ
7: โอ้ยผิดไป2ข้อแล้วอ่ะไม่น่าเลยโอ้ยข้อนี้จำผิดไปนิดเดียวเองอ่ะ
10: ของเราอ่ะเน้นๆ
3: เฮ้ยถูกเน้นๆ
10: เน้นข้อควายอย่างเดียวเลยค่ะถูกไม่ถูกไม่รู
11: ้สมกับเป็นหลานอะไรชอบเสี่ยงดวง
9: น้องเชอลูกทำข้อสอบผิดเยอะเหรอคะไม่เป็นไรนะคะลูก
0: โอ้ยนึกว่าน้องเอิร์ธจะกดดันน้องที่ไหนได้กลับเข้าใจน้อง
9: เตรียมหนังสือวิชาต่อไปมาอ่านได้เลยค่ะจะได้ไม่ผิดอีกนะคะ
0: กดดันเหมือนเดิมว่ะ
9: พี่ว่าเราต้องมาวางระบบใหม่แล้วค่ะลูกมาพี่เขียนตารางมาให้พอดีวันเสาร์อาทิตย์นี้ตั้งแต่8โมงเช้าถึงตอนเที่ยงหนูต้องอ่านหนังสือ1วิชานะคะหลังจากนั้นให้พักเบรกกินข้าวครึ่งชั่วโมงเที่ยงครึ่งถึงบ่าย3ต้องอ่านอีก1วิชาและมีเวลาพักเบรกอีก15นาทีหลังจากนั้นตั้งแต่บ่าย35ถึง3ทุ่มตรงต้องอ่านอีกวิชาหนึ่งและให้เบรก5นาทีแล้วถึงมาสรุปในแต่ละวัน
11: โอ้ยพี่ยอดขากินข้าวครึ่งชั่วโมงว่าโหดแล้วนี่ให้พักแค่5นาทีเป็นลี่นะคะคงช็อกตายคาหนังสือแน่เลยค่ะ
1: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิน้องเอิร์ธที่ว่ามาเนี่ยไม่ได้พักกินข้าวเย็นด้วยซ้ำถ้าเป็นแบบนี้น้องจะมีแรงอ่านหนังสือเหรอลูก
9: ก็อ่านไปกินไปก็ได้นี่ครับนะก็ในเมื่อน้องตั้งใจแล้วก็มีหน้าที่ในผลักดันน้องให้ถึงที่สุดอีไม่นานเนี่ยน้องก็จะสอบเข้าม.4แล้วนะครับผมไม่อยากให้น้องผิดหวังแบบนี
6: ้ผลักดันหรือกดดันน้องเล
9: ยโอ้ยบังคับอะไรเมื่อคัดคอยกันอย่าง
6: น้องเองก็เพิ่งจะสอบเสร็จแท้ๆทีนี้จะให้น้องได้พักได้คลายเครียดบ้างนี่กลับมากดดันน้องต่อแบบนี้พี่ห่วงสุขภาพจิตน้องบ้างไหม
9: เอาคนน้องเขาอยากทำเองนี่ไงเมื่อกี้แกไม่เห็นไงน้องเธอเครียดเพราะว่าทำข้อสอบไม่ได้ฉันไม่อยากให้น้องผิดหวังแบบนี้อีก
6: ตอนไหนที่บอกน้องบอกอยากทำเองพี่เองจะกดดันน้องไปถึงไหน
9: ฉันไม่ได้กด
6: หลังสอบเข้าม.4นะก็มีสอบเข้ามหาลัยไหนจะเรียนต่ออีกแล้วตอนทำงานเนี่ยพี่จะกดดันน้องไปเรื่อยๆอย่างนี
9: ้
6: หรอ
9: เฮ้ยไอสัตว์น้องอยู่ในโลกของการแข่งขันนะเว้ยเรามีหน้าที่ต้องเตรียมพร้อมให้น้องพร้อมที่สุดพร้อมกับการแข่งขันได้ทุกเมื่อน้องจะได้เก่งไม่แพ้ใคร
6: ทำไมจะแพ้ไม่ได้น้องก็ต้องแพ้ได้พลาดได้บ้างแหละแล้วน้องจะได้เรียนรู้จากความพ่ายแพ้ไง
9: บางอย่างมันไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ให้เสียเวลาไงซันถ้าเกิดน้องเรียนเก่งก็หางานทำได้รายได้ก็ดีมันไม่จริงเหรอวะถูกไหม
6: เชอไม่ต้องไปฟังพี่เอิร์ธเลยนะไม่ต้องห่วงเลยพี่จะดูแลเชอเองเจอไปไหนแล้วอ่ะ
1: หอบหนังสือไปแล้วคงไปหาที่เงียบๆอ่านหนังสือแล้วมั้ง
6: พี่เนี่ยเจอลำคาญพี่เนี่ย
9: ลำคาญแกนั่นแหละน้องกำลังจะอ่านหรือเปล่าเนี่ย

0: ว่านะเว้ย
1: เฮ้ย
0: หาวิธีบอกความ
1: ได้ไงได้ไงอะ
0: อดีตของมึงกับคุณเมย์ใช่ปะ
1: พี่วินเล่นอะไรเนี่ย
2: เอ้าก็เห็นเรานั่งเครียดอยู่ก็อยากจะให้รีแลกซ์ไง
1: หน้าแข็งด้วยลี
2: ดุจังฮะคิดเรื่องสอบอ่ะ
1: โอ้ยคนขี้เกียจอย่างพี่วินเนี่ยไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกเชอร์หรอกค่ะ
2: ถ้าจริงพี่คงไม่เข้าใจหรอกเพราะสอบทีไรพี่ก็ไม่เคยอ่านแต่ก็ได้เต็มนะ
1: เก่งขนาดนั้นเลย
2: ก็รอเพื่อนดิเชอร์เออจะยากอะไรนี่พี่เห็นเชอร์อ่านหนังสือมาหลายวันแล้วนะผ่อนคลายบ้างนี่เอาความขี้เกียจในตัวพี่เนี่ยเอาไปบ้างนะเดี๋ยวพี่ส่งให
1: ้โอ้ยแต่เชอว่าพี่วินก็ไม่ใช่คนที่จะขี้เกียจตลอดเวลานะคะก็เชอเคยเห็นเวลาพี่วินทำงานอ่ะบางทีก็ทำยันเช้าก็มีหรือเวลาไปออกกองเป็นอาทิตย์เนี่ยพี่วินก็ไม่เห็นเคยบ่นเลย
2: พี่ก็ไม่ได้อยากจะขยันหรอกเชอแต่การงานมันบังคับไงบ่นไปก็ไม่ได้เงินก็สู้ทำงานดีกว่าน
1: ี่แสดงว่าเชอต้องเหนื่อยแบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยเหรอคะต่อให้เชอจะโตแล้วจะมีงานทำแล้วก็ยังต้องเหนื่อยอยู่อีกเหรอ
2: นี่เชอร์ท่านเหนื่อยก็แค่พักไงนี่มาดูหนังดีกว่านะพี่เปิดค้างไว้พอดีเลยเรื่อง Inception มา
1: Inception ที่เป็นฝันซ้อนฝันซ้อนฝันเหรอคะ
2: ใช
1: ่พี่คงดูตั้งแต่ก่อนเชอร์เกิดอีกมั้งคะนี่เชอร์อายุ15แล้วยังจะดูอีกเหรอ
2: โอ้ยเชอร์พี่ดูเป็นพันรอบก็ไม่เบื่อนะดูแต่ละครั้งเนี่ยพี่ได้ความคิดได้ไอเดียใหม่มาตลอดเลยนะอย่างวันก่อนเนี่ยพี่ฝันว่าพี่กำลังถูกไล่ยิงอยู่เธอรู้ไหมว่าพี่ทำยังไง
1: นี
2: ่พี่ก็หยิบส้มขึ้นมาหมุนส้มมันเป็นโทเทมของพี่ถ้าส้มมันยังหมุนอยู่ก็แปลว่าเรากำลังอยู่ในความฝันถ้าในฝันพี่ไม่มีส้มนะพี่อาจจะหาทางตื่นไม่ได้ก็ได
1: ้ก็พี่ฝันร้ายว่าโดนไล่ยิงอยู่ถ้าฝันว่ามีสาวๆห้อมล้อมอยู่เนี่ยก็คงไม่อยากตื่นหรอกมั้งคะ
2: แรงดีเฮ้ยว่าไงหรอคุณฮะลูกค้าใหม่ติดต่องานมาเหรอโอเคโอเคโอเคโอเคว่าไงบ้าง
1: เอาเวลาไปหาหนังสือดีกว่า

0: ราจะไม่ต้องลำบากแล้วเราจะอยู่ยังมีความสุขแล้วเว
1: ้
0: ย
1: มันเป็นไปแล้วจริงจริงส่งหนังสืออะไรเธอเอามันทิ้งไป
2: ไม
1: ่
2: ต้อง
1: การแล้ว
2: โยนแบบนี้ได้ไงคะฉันอ่านหนังสือสอบ
1: ไม่ต้องตอบมันแล้วลาออกไปเลยพี่จะพาเธอไปลาออกเองเธอไม่ต้องเหนื่อยแล้ว
3: น้องเธอฟังดีนะคะน้องสันค่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 10ใบ60ล้านบาท
2: 60ล้านบาท
1: ทุกเลขเป๊ะๆ
2: แน่ใจนะคะว่าไม่ผิดงวด
1: ถูกงวดเป๊ะๆ
2: แน่ใจนะคะว่าไม่ใช่ของปลอม
1: ของแท้แน่นอนพวกพี่เช็คแล้ว
2: นี่น่าจริงใช่ไหมคะไม่ใช่ความฝันใช่ไหม
4: โอ้ยฮะบักวิ่งมันยิบหัวร่มใครเห็นยัง
0: ก็ทำไม่รู้ไงว่าร้องไม่ได้ฝันไง
1: ขอบคุณแม่มากเลยแม่ก็เห็นพวกผมมันเหนื่อยมาเยอะแม่เลยให้6ตัวตรงเป๊ะๆเลยแม่พี่เอิร์ธหลังจากนี้เริ่มบังคับเธอเรื่องอ่านหนังสือได้แล้วนะ
4: จะบ้าเลยซานมันอนาคตของน้องนะเว้ย
1: อนาคตของน้องมันอยู่ในมือผมน
0: ี่
1: เรียนไม่ต้องแล้วเลี้ยงน้องเอง
0: ใช่
1: 10ล้านเลี้ยงน้องได้สบายทั้งชีวิต
4: โอ้แต่ละคน
0: อย่าลืมดูแลน้องคนนี้ด้วยนะครับพี่เซิร์น
2: ดูแลด้วยนะคะน้องควันล่าค่ะ
1: บ้านพี่เดี๋ยว
2: โอ้ยทำไมตอบตรงพี่บ้าน
4: เก่งก็เข้าไปทำ
1: อะไรอ่ะไม่ลงไป
0: โอ้ย

0: ไปแล้วไปแล้วไปแล
1: ้วรอบหน้าเปลี่ยนลำนะรอบนี้ไม่ค่อยแรงเลย
2: โอ้โหขนาดไม่แรงเลยโ
0: อ้วันนี้ไปเที่ยวไหนกันมาล่ะครับ
1: ตอนเช้าเนี่ยผมแวะไปกินข้าวซอยที่เชียงใหม่สายสายแวะไปกินผัดไทยที่เพชรบุรีต่อด้วยโรตีที่อยุธยาแล้วก็ขาหมูที่ขอนแก่น
3: แวะนั่งแฮนกันดูอยู่ปากซอย
4: นั่งพอมาสรุปนั่งแทะกระดูกเล่นเนี่ยนะคะ
1: ผมจะบอกว่าต่อให้ผมรวยล้นฟ้าเนี่ยแต่ผมก็ไม่เคยลืมคำพูดนะครับแล้วก็ไม่เคยลืมว่าใครเนี่ยมีบุญคุณกับผมยิ้มกันแบบนี้เอาไปเลยคนละแสนครับ
5: จัดดังแล้วดังแล้วดังแล้ว
0: ขอบคุณมากเลยครับเสียซันเชิญนั่งก่อนครับวันนี้จะกินอะไรดีครับ
1: เดี๋ยวขอได้ก่อนนะครับ
0: เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
6: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
0: เช
6: ิ
0: ญครับ
7: ขอบคุณครับ
5: โอ้ยพี่น้ำนะพี่น้ำให้มาเข้าฝันฉันบ้างเลยฉันจะได้มีชีวิตดีๆแบบนี้ก็เขาว่างอ่ะ
8: จะดีไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้นะอะไรไอ้ซันเนี่ยให้น้องเชิญดรอปเรียนตั้งเดือนนึงผมกลัวน้องเรียนไม่ทันเพื่อนครับ
1: เอาไปเลย 200,000
8: แต่น้องต้องมีชีวิตวัยเรียนนะเว้ยสารสำคัญนะเว้ย
1: เอาไปเลย 300,000
8: แต่อนาคตน้องก็สำคัญนะเว้ยสาร
5: ชัดอัพ
1: 500,000 เอาไปเลยแล้วหยุดพูด
8: เรื่องเรียนช่างหัวมันปัจจุบันสำคัญที่สุดนะน้องเชิญ
0: โอ้ไอคนไม่รักน้องไอคนสอนให้น้องมักง่ายไอคนสอนให้น้องใช้เงินแก้ไข
9: เออนี่หนาด่าจังเยอะไม่มีสักแสนเลยครับ
3: โอ้ยไม่ด่าเพื่อเงิน
1: นะครับต่อให้ผมเนี่ยใช้เงินแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงอนาคตของเชอร์หรอกครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็ให้พี่วินเนี่ยตามถ่ายบล็อกไลฟ์สไตล์ชีวิตผมนะครับแล้วก็ถ่ายทอดไปคนไทยชอบดูครับไลฟ์สไตล์คนรวยตอนนี้ยอดวิวก็เยอะงานเข้าก็เพียบแล้วผมก็ลืมอัปเดตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมก็เทคโอเวอร์บริษัทพี่วินเรียบร้อยแล้วเขาจะได้คอยตามถ่ายงานผมแล้วก็ตัดต่อให้ผมแต่เพียงผู้เดียว
3: น้องไส้เอาไอ้น้องไส้คอยอย่าได้อย่างนี้บอกไอ้เดี๋ยวไอ้จัดให้เ
1: ลยนวดดีแบบนี้เอาไปเลยแสน
0: ได้บ้างไหมถ้าเกิดจับกระสายนี้ให้เท่าไหร
1: ่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่เชอร์เรียนรู้จากพี่ไว้นะว่าจริงๆอ่ะโลกทุกวันนี้เนี่ยมันอยู่ได้ด้วยเงินแหละเชอร์การลงการเรียนการศึกษาอะไรเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเลี้ยงเชอร์ให้สบายไปทั้งชีวิตเอง
10: โอ้ยนี่เชอร์โชคดีจริงๆนะคะเนี่ยที่เกิดมาเป็นน้องสาวพี่ซันเนี่ยเชอร์ขอบคุณมากเลยนะคะต่อไปเนี้ยเชอร์ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเหนื่อยแล้วค่ะ
1: ว่ายสวยแบบนี้เอาไปเลย 200,000
5: ว่ายดูสิ
1: อะไรเนี่ยแบง
11: ก็รวยๆอย่างพี่ซันนะครับยังไงก็ต้องมีบริการคอยดูแลครับจ้างแบงครับเดี๋ยวแบงจะปกป้องพี่ซันเอง
1: โอเคเลยแบงพี่รับแบงเข้าทำงานพี่โอนเงินเดือนแรกให้ก่อนเลยเงินเดือนเข้าแล้วเนี่ยเอาเงินไปลดความอ้วนนะแล้วพี่ให้โบนัสเพิ่มอีก 50,000
10: พี่แปงคะปีบให้หน่อยได้ไหมคะ
11: หน้าที่แปงครับมีแค่รักษาความปลอดภัยหน้าที่อื่นไม่สะดวกครับ
10: ถ้าไปเก็บบอลมาให้เนี่ยเอาไปเลยค่ะ 30,000
11: โยนไปถึงดาวอังคารพี่เขาจะไปเก็บให้ครับ
3: ไม่ต้องพี่เก็บให้แล้วเพราะเงิน 30,000 ต้องเป็นของพี
8: ่ลากตลอดเดี๋ยวได้สันอันนี้ซีเรียสนะเว้ยฉันคำนวณดูแล้วนะเงินที่แกใช้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ30 ล้านแล้วนะครึ่งนึงแล้วนะเว้ย
1: ก็อย่างที่ผมบอกพี่ไงว่าผมเนี่ยใช้เงินต่อเงินล่าสุดเนี่ยผมก็เอาเงินไปลงทุนกับบิตด่วนเรียบร้อยละ
10: อะไรคะบิตด่วนเขาได้ยินแต่บิตคอย
1: ก็บิตคอยเนี่ยมันต้องคอยไงเชอร์แต่บิตด่วนเนี่ยมันไม่ต้องคอยลงปุ๊บได้เงินปั๊บล่าสุดเนี่ยนะลงไป10 ล้านตอนนี้กลายเป็น50 ล้านละเฮ้แล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็ติดต่อให้ผมเนี่ยเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารแล้วด้วย
8: เฮ้ยไม่ดี
1: รวยไม่ไหว
12: รวยไม่ไหวรวยไม่ไหวรวยไม่ไหวรวยไม่ไหว
11: คุณตายันผมถูกจับในข้อหาฟอกเงินครับ
1: ฮะฟอกตอนไหน
7: ตอนนี้ผู้บริหารบิดด่วนทุกคนโดนจับหมดแล้วครับ
13: เฮ้ยเฮ้ยผมเพิ่งรู้จักเองผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับการบริหารเลยครับ
7: น้าเอาตัวไป
13: เอาเพื่อนช่วยด้วยเพื่อน
7: น้องมันแค่ไหนช่วยด้วยนะครับ

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: เฮ้ยขี้นก
2: เฮ้ยคุณตัวเลี้ยงใครอ่ะ
1: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
3: ขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรค่ะ
1: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
5: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
6: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
7: เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเหล้าก
8: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
7: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
9: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
10: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
11: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
12: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
11: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
13: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
12: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
11: Henry First Day จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
14: ์สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: คุ้น
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
7: อาทิตย์นี้
8: จำลองหอผู้หญิงเป็นแฟนผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
9: เวลาเท่าไหร
10: ่เวลาอะไรคะ
7: รูปใหม่ประโสด2026อาทิตย์นี้อ่ะว่าดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
11: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียร์เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand 2ตอนสุดท้าย
13: เสาร์อ่ะนี่ทำไมคุณถึงไม่บอกผมฮะว่าจิตในรูปผมอ่ะทำแบบนี้ได้ยังไง
10: มันตายอ่ะดีแล้วค่ะ
14: ฉันส่งตัวเขาข้ามแดนไปแล้วนะคะไม่มีทางที่จะสาวถึงโค้ชได้แน่นอนค่ะ
15: ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องค่ะป้าเธออาจจะช่วยเพชรได้นะ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
16: ี
7: วิมานอากาศ
16: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
7: วันจันทร์อังคาร
16: เวลา2ทุ่ม
7: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
17: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
18: ยังเบื่อง
19: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
20: ่แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
21: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: ไปไหนคะ
1: พี่ทนไม่ไหวแล้วเชอไอ้ซันติดคุกตลอดชีวิตบริษัทพี่ก็เจ๊งงานก็โดนแบนหมดทุกงานไหนจะหนี้ที่ไอ้ซันทิ้งไว้ให้อีกพี่จะหนีไปเมืองนอกไปสร้างชีวิตใหม
0: ่พี่วินแล้วพี่วินจะไปคนเดียวหรอคะทำไมไม่พาเชอไปด้วย
1: พาไปทำไมล่ะแค่เรียนม.3ยังเรียนไม่จบเลยไม่มีวุฒิเจ้าปัญญาที่ไหนไปสมัครงานดีๆทำได้ฮะโล่งก็แบบนี้แหละเชอต่างคนต่างเอาตัวรอดลาก่อนนะ
0: ไม่พี่วินพี่วินมาเชอไปด้วยได้ไหมอย่าทิ้งเชอไป
1: ปล่อยพี่
0: โอ๊ยพี่วินไม่เป็นไรเชอไปด้วยขอร้อง
1: ปล่อยเชอ
0: พ
1: ี
0: ่วินขอร้องมาเชอไปด้วยพี่วินมาเชอไปด้วยนะเชอขอร้องพี่วินเดี๋ยวขอร้อง
1: ปล่อยเชอ
0: พี่วินพี่วินมาเชอไปด้วยพี่วินพาเชอไปทำงานเลยก็ได้ค่ะให้เชอเป็นตุ๊กตาเป่าลมหน้าปั๊มแค่นี้ไงโอ้โหนี่เชอทำได้กลับมาดู
2: ลูกเชอขาไอ้วินไปไหนคะลูกฮะ
0: พี่วินทิ้งเราไปแล้วค่ะ
2: จริงเหรอคะลูกโอ้ยเมื่อกี้พี่ก็เพิ่งกลับมาจากไปเยี่ยมไอ้ซันมาพี่กลัวมันคิดสั้นมากเลยค่ะลูกมันบ่นบอกว่ากูไม่อยากอยู่อ้ายแย่
0: พี่ซันเป็นคนบอกเองแท้ว่าเงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแต่พอไม่มีเงินเชอก็ไม่มีการศึกษาเชอกลายเป็นคนไร้ค่าไปแล้วอะค่ะ
2: นั่นสิคะลูกพี่พลา
3: น้องซันดำเราซวยไปหมดแล้วค่ะพี่ก็พลอยซวยไปด้วยอะงานก็ไม่มีเงินก็ไม่เหลือต้องไปเข็นผลไม้ขายเนี่ยแบ่งๆกันค่ะ
2: ขอบคุณครับพี่ขอก่อนนะครับลูกพี่หิวมากจะไป
0: เดี๋ยว
2: พ
0: ี่ขอโทษพี่ไม่ได้แบ่งกันได้ไหมอะ
4: หมดแล้วกับคุณ
0: แม้แต่พี่เอิร์ทก็เปลี่ยนไปมันเลวร้ายขนาดนี้ส้ม
5: มันเป็นโทเทมของพี่ถ้ามันไม่หยุดหมุนก็แปลว่าเรากำลังอยู่ในความฝัน
0: หรือว่านี่จะเป็น

ราฝันไปจริงเหรอเนี่ยทำไมบ้านเนี่ยเป็นแบบนี้อยู่วะของหายไปไหนหมดเฮ้ยทำไมเราใส่ชุดแบบนี้อะ

0: ทำไมพี่แต่งตัวแบบนี้กันนะคะนี่บ้านเราเกิดอะไรขึ้นเหรอคะ
1: ตื่นแล้วเหรอเพื่อนเชอ
0: เพื่อนเชออะไรคะนี่เล่นอะไรกันอยู่เนี่ยเชอต้องอ่านหนังสือสอบนะคะ
2: ไม่มีสอบแล้วเพื่อนเชอตอนนี้เราอยู่ในโลกแห่งความเท่าเทียมนะเพื่อน
0: โลกแห่งความเท่าเทียม
3: เพื่อนเชอจำไม่ได้หรอเมื่อปีก่อนในขณะที่ทุกคนในโลกกำลังแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายทุกประเทศก็ได้ร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลโลกขึ้นมาแล้วก็ได้ยกเลิกการสอบและการแข่งขันกีฬาทุกอย่างทุกคนในโลกจะได้ไม่เครียดไม่กดดันและเท่าเทียมกัน
1: อ้าวงงเหรอสิเพื่อนเชอเพื่อนเชอเพื่อนเชอต้องตั้งสตินะตอนนี้เราไม่ได้อยู่โลกเก่าแล้วเราอยู่โลกแห่งความเท่าเทียมไม่มีใครต่ำไม่มีใครสูงกว่ากันทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดจริงไหมเพื่อนซันเพื่อนวิน
2: ใช่เพื่อนเอิร์ธ
1: เพื่อนเชอยังดีใจอยู่เลยที่ไม่จำเป็นต้องไปสอบ
0: โหนี่มันโลกที่เราใฝ่ฝันชัดๆไม่ต้องสอบไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดัน yes
1: เพื่อนเชื่อเห็นไหมตั้งแต่มีรัฐบาลโลกแล้วเนี่ยเงินทองก็ไม่จำเป็นเรากลับมาสู่การแลกเปลี่ยนข้าวของกันเหมือนยุคโบราณแล้วใครอยากจะทำอะไรก็ได้ทำอาชีพอะไรก็ได้ทุกงานจะไม่มีเงินเดือนแต่ก็มีคุณค่าในแบบของมันแล้วเพื่อนเชอร์ก็ไม่จำเป็นต้องกดดันเหมือนตอนเด็ก
0: ๆดีจังเลยนะคะที่เชอร์เนี่ยได้อยู่ในโลกที่เท่าเทียมแบบนี้แล้วนี่พี่แป๋งไม่ได้ขายของแล้วอย่าบอกนะคะว่าไปเป็นนักฟุตบอลแล้วอะ
4: ถูกต้องเลยเพื่อนเชอร์ตอนนี้ใครอยากเป็นนักฟุตบอลก็เป็นได้เพราะกติกามันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้นะในสนามเนี่ยมีลูกบอล682ลูก
0: 682ลูก
4: ใครอยากเตะลูกไหนก็เตะกันไปเลยไม่ต้องแยกกัน
0: มันสนุกยังไงวะเนี่ยแล้วนี่ไม่ต้องทำงานหาเงินแล้วจะเปิดร้านไปทำไมอะคะนะเด่นพี่ลี่
5: คืออย่างนี้นะตอนนี้นะร้านเพื่อนเด่นเนี่ยนะกลายเป็นจุดแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนของรัฐบาลโลกไงใครมีอะไรก็มาแลกเป็นอาหารได
6: ้เพื่อนเด่นเพื่อนไรเอาใบไม้มาแลกอาหารจ้ะเยอะแยะเลย
5: นี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเพื่อนเด่นก็จะด่าว่าเอาอะไรคิด แต่ทีนี้ตอนนี้ใบไม้เนี่ยมีประโยชน์มากเป็นปุ๋ยที่ดีถ้าเอาไปใส่แปลงผักนะเราก็จะมีผักมาให้ทุกคนได้กินกัน
0: ตอนนี้เชอก็เริ่มหิวแล้วอะค่ะคือเชอกินด้วยได้ไหมคะ
6: แล้วเพื่อนเชอมีอะไรมาแลกล่ะ
0: คือของเชอไม่มีเลยอะค่ะงั้นเอาเป็นมินิฮาร์ทแทนได้ไหมคะ
6: ได้สิค่ะแรกใจเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมานี่สิคะเพื่อนเธอค่ะเพื่อนเด่นจัดอาหารเชิญนั่งค่ะ
1: รอทานนะเพื่อนเธ
6: อมาแล้วเพื่อนเธ
1: อนี่เป็นเมนูกลางของรัฐบาลโลกที่เขาคิดค้นไว้แล้วว่าทุกคนกินได้จะดีต่อสุขภาพทุกคนด้วย
0: น่ากินมากเลยอะค่ะกินแล้วนะเมนูเดิมอีกแล้วเหรอคะ
7: ใช่
0: นี่เชอกินเมนูนี้มาเป็น10กว่าวันแล้วนะคะเพื่อนเห็นเพื่อนรีบไม่มีเมนูอื่นเลยเหรอคะ
1: เพื่อนเชอเพื่อนเอิร์ธก็บอกแล้วไงคะว่านี่เป็นเมนูที่รัฐบาลโลกเนี่ยคิดไว้แล้วว่าดีต่อสุขภาพทุกคน

0: แล้วเพื่อนเชิญจะเลี้ยงมันได้เหรอ
1: ไม่ได้ก็ต้องได้ค่ะก็ยังดีกว่าต้องทนกินอะไรเดิมๆมันเบื่อค่ะ
2: เฮ้ยเชิญตัวอะไร

0: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
1: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
2: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปุ๊บอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3 นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส

0: ไอ้บ้านคุณ
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: ไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
4: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: แบคเหรอ
1: แม่มีแบคทีเรีย
2: ไหนไม่เห็นมีเลย
0: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบคในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
3: คเดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
2: ช้า
3: หร
2: ือ
3: ย
2: ัง
3: ใครตะโกนแบบวันแม
4: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
5: น ายกรัฐมนตรีสั่งเยียวยาเร่งด่วนหลังเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดที่นราธิวาสทำให้สมาชิกอสอำเภอสุขเกียรินเสียชีวิต2นายบาดเจ็บ16นายพร้อมกำชับหน่วยงานเร่งดูแลสิทธิสวัสดิการและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามระเบียบราชการ
6: Juliet and Juliet ทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.

0: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
1: Promise สินเชื่อส่วนบุคคลสมัครง่ายได้ทุกที่เงินไม่พอบอก Promise
2: You can hear what fan fanข้าวเกรียบกุ้งสุดคุ้มตราผู้ชี้เพื่อนสีทุกเรื่องราวแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ไฮลักซ์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู
3: ่เพื่อนเชอร์นี่เพื่อนเชอร์เป็นยังไงบ้าง
4: หมอบอกว่าเชอร์ติดไข้หวัดหมูโมหู
3: หมูโมหูเหรอจะผวนทำไม
4: ไม่ได้ผวนเป็นชื่อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากหมูคนที่ติดได้แต่ร้องเป็นหมูจนสิ้นใจตาย
3: แล้วทำไมไม่ไปหาหมอฉีดวัคซีนรักษาล่ะ
5: ไม่มีวัคซีนไม่ต้องหาบอกว่าไม่มีไงตั้งแต่ไม่มีการแข่งขันการแพทย์ก็หยุดพัฒนาไม่มียาตัวใหม่วัคซีนตัวใหม่มีแต่โรคใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ทำได้แค่ต้องปล่อยไปตามกฎของธรรมชาติ
6: น ี่หมายความว่าเชอต้องตายเพราะโดนมึงกัดเหรอคะ
3: ในโลกนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละเพื่อนเชอร์ปลงซะเถอะนะ
6: แต่ว่าเชอร์ไม่อยากตายเพราะว่ากลายเป็นหมู
7: เพื่อนเชอร์เพื่อนพอลล่าเอาส้มมาให้ถือซะว่ากินก่อนวาระสุดท้าย
8: ส้มมันเป็นโทเทมของพี่ถ้ามันไม่หยุดหมุนก็แปลว่าเรากำลังอยู่ในความฝัน
7: หรือว่านี่จะเป็นใจเย็นใจเย็น
3: เพื่อนเชิญทำอะไรเพื่อนเชิญทำอะไร
9: ส้มส้มไม่หยุดหมุนแสดงว่านี่เป็นความฝัน
5: เพื่อนเชิญ
3: เพื่อนเชิญเพื่อนเชิญเป็นอะไร
9: ฝันซ้อนฝันแล้วเนี่ยทำไมบ้านเป็นแบบนี้เฮ้ยทำไมเราใส่ชุดแบบนี้อ่ะ
5: พร้อมแล้วใช่ไหมงงอะไรก็วันนี้เป็นวันแห่งการทดสอบไง
9: ทดสอบอะไรคะวันนี้มีสอบปลายภาคเหรอ
5: เจออะไรออกไปได้แล้วนี่
9: ไปไหน
5: ไ
3: ปเอามือมาลูก
9: เอ้ยเราจะใส่นวมเธอทำไมอะคะตกลงมันทดสอบอะไรกันแน่คะเนี่ย
5: ก็ทดสอบความแข็งแกร่งไงก็โลกหลังโลกาวินาศแบบเนี้ยทั้งน้ำทั้งอาหารมีจำกัดเราจะแจกให้เฉพาะคนที่ชนะเท่านั้น
9: เออแต่ถ้าเชอร์ไม่ถนัดใช้แรงอะค่ะถ้าใช้สมองแล้วเรียนเก่งเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งไหมคะ
5: โอ
3: ้สมองเหรอคะลูกไม่เก่งค่ะลูกสมัยนี้ใครใช้สมองคิดให้เปลืองแรงกันเราต้องใช้พละกำลังด้วยร่างกายด้วยการปะทะ
9: เชอร์ไม่อยากต่อยใครอะค่ะ
5: ถ้าไม่อยากต่อยก็ไม่ต้องต่อยจะใช้เข่าใช้ศอกใช้เท้าเนี่ยก็ใช้ไปทำยังไงก็ได้ให้คู่ต่อสู้เนี่ยยอมแพ
3: ้
5: เพราะคนที่ชนะจะได้อยู่ต่อแต่ถ้าคนแพ้จะเป็นฝ่ายถูกจ้องจำ
10: ตามมาตามมา
3: พวกอ่อนแพ้มาแล้วลูก
10: พวกอ่อนแพ้
3: ไว้เป็นตัวอย่างลูก
9: พี่พลา
6: วันก่อนพี่ต่อสู้กับดึงลี่พี่แพ้มันก็เลยโดนซ้อมแล้ววันอดข้าวอดน้ำตาย
11: สมควรอยู่บนโลกใบนี
9: ้อดแล้วพี่ซันสู้กับใครอะคะถึงโดนล่ามโซ่แบบนี
5: ้ก็พี่เองไงถึงจะเป็นพี่น้องกันเนี่ยเราก็ไม่เอาไว้
6: ทำไมโลกนี้มันโหดร้ายอย่างนี้
3: อ่ะนุ่นคู่ต่อสู้หนูมาแล้วลูก
12: ฮู้ฮ่าฮ่าฮู้ฮ่าฮ่าฮู้ฮ่าฮ่าฮู้ฮ่าฮ่าฮู้ฮ่าฮ่าฮู้ฮ่าฮ่า
9: เปา
7: เราอะชนะมา20คนแล้วเชอจะเป็นคนที่21
13: ถึงจะเป็นเพื่อนกันก็อย่าใจอ่อนนะเปา
14: ไม่ต้องห่วงนะพี่ไรเดือนก่อนพี่ชายแท้ๆเปายังกัดขาขาดเลย
15: เหมือนเดิมนะคะจะสู้ด้วยวิธีไหนก็ได้จนกว่าอีกฝ่ายจะยอมแพ้ถ้าผ้าตกพื้นก็ถือว่าเริ่มได
7: ้โลกมันช่างดีจริงๆไม่ต้องอ่านหนังสือให้เปลืองสมองให้คนเก่งๆอยู่รอด
6: ไม่ดีไม่ดีเลย
7: จบยิ่งวิ่งก็ยิ่งหิวของกินมันหายากเชอ

0: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
1: ใหม่ Galaxy C Fold 8 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
0: ว้าวเสร็จแล้ว
1: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
8: เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเหล้าก
9: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
8: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
10: น้ำปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
11: ลองชิมดูครับ
12: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
13: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
14: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
12: ผมเลิฟเลย
15: โอป้าพาจิมา
16: เฮดแอนด์โชลเดอร์ใหม่เธอมีรังแคหรอ
17: มีมี
1: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
18: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
19: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252
20: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
21: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
22: มีไฟเบอร์สูง
23: มันได้ผักทั้ง5สี
24: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
25: ดื่มง่ายมาก
20: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
18: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
20: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
26: เทสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังเชิง
27: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ

0: นมแม่ช่วยประหยัด
1: ซื้ออะไรมาพี
2: ่ซื้อนมมาให้ลูก
1: นมอะไรอีก
2: นมแม
3: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
1: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่าช
6: ้า
5: หร
6: ือ
5: ย
6: ัง
5: ใครตะโกนแบบวันแม
7: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
8: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
9: ถ้าบ้านเรา2คนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
10: งั้นเราก็รู้กันแค่2คนพอ
11: จูเลียนแอนด์จูเลียนคืนนี้เวลา 20:00 นหลังข่าวในพระราชสำนัก
12: อยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรี
13: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแซ่บแซ่บเข้าเส้น
14: อยากมีเธออยู่ข้างยีนซันคิสบลูมิ่งซักสะอาดหอมนาน15สัปดาห์ลองเลย

0: ้มมันเป็นโทเทมของพี่ถ้ามันไม่หยุดหมุนก็แปลว่าเรากำลังอยู่ในความฝัน
1: เดี๋ยวนี้อาจจะเป็นความฝันอีกชั้นนึงเราต้องไปเอาส้ม
2: ตอนเด็กๆแล้วบอกเชยแล้วอ่านหนังสือไปก็ไม่ได้อะไรหรอกสู้กินเยอะๆสะสมพลังให้แข็งแกร่งแบบเราดีกว่า

0: น้องเป่าๆคะพี่เห็นน้องเชออยู่ชั้น2อ่ะ
1: โอเคค่ะ
0: น้องเชอออกมาได้แล้วค่ะน้องเชอ
2: พอล่านี่มาได้ไงคะเนี่ย
0: พอดีคนอื่นเผลอค่ะพี่เลยแอบหนีมาเพื่อช่วยน้องเชอ
2: โอ้ยขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวก่อนนะคะ

0: ไม่หยุดหมุนแสดงว่านี่ต้องเป็นความฝันเราต้องหาวิธีตื่นให้ได้พี่พลาทำอะไรคะ
1: ขอโทษนะคะน้องเชอร์พี่ต้องเอาตัวรอดค่ะเพื่อจะได้กลับไปเจอจืดอ่ะ
0: โอ๊ยพี่พลาปล่อยเชอร์พี่พลาพี่พลาปล่อยเชอร์ค่ะโอ้ย
2: ซื่อจริงๆเลยนะเชอร์ใช้ชีวิตในโลกนี้ไม่ได้หรอกนะ
0: Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

0: เราตื่นแล้วจริงๆเหรอเนี่ย
1: เฮ้าน้องเชอร์ตื่นแล้วเหรอลูกพี่เห็นหนูหลับตั้งนานแล้วปลุกยังไงก็ปลุกไม่ตื่น
2: ไอ้พวกพี่คนเดียวแหละ
1: ฮะ
2: บังคับน้องอ่านหนังสือจนน้องกดดันตัวเองเนี่ยปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเลยเนี่ย
1: ทำไมไม่เคยบังคับจะเถื
0: ่อนี่เชอร์หลับไปแล้วก็ไม่ตื่นนานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
2: ใช่ดิเชอร์เครียดเกินมั้งหนังสือเนี่ยไม่ต้องอ่านแล้ววันนี้พักก่อนเชอร
0: ์ได้พักก็ดีค่ะเมื่อกี้ก็ฝันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอะค่ะสงสัยคงเครียดจริง
2: เป็นพวกพี่คนเดียวแหละ
1: อีกแล้วเหรอ
2: เออง
1: ั้นหนูพักก่อนก็ได้ค่ะลูก
0: จริงๆแล้วเชอร์ก็จะแค่พักให้หายล้าค่ะแล้วเดี๋ยวก็คงต้องกลับไปอ่านหนังสือต่ออยู่ดีคือถึงแม้ว่าการสอบเนี่ยมันจะทั้งเครียดทั้งกดดันแต่โลกมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับอะค่ะแล้วในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างน้อยเรามีความรู้ติดตัวไว้ก็ดีกว่าไม่มีนะคะ
1: ถูกต้องลูกพี่เข้าใจนะครับว่าการสอบนี่มันเครียดมากๆแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยมันจะทำให้เราพัฒนาตัวเองนะคะแล้วหนูจะเก่งขึ้นเรื่อย
2: ๆเชอร์ไอ้ขยันเนี่ยมันก็ดีแต่ก็อย่ากดดันตัวเองมากเกินไปถ้าเหนื่อยก็ต้องพักโอเค
0: ค่ะ
2: เมื่อกี้พี่เห็นเชอร์หลับจนปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นพี่ก็อดห่วงไม่ได้เลยเนี่ย
0: ไม่ตื่น
2: อืม

0: สุด
1: ผมไปรู้เรื่องบางอย่างมา
2: ตอนนี้ผมอยู่กับแฟนคุณควรจะต้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรอ่ะแล้วจะให้ผมไปหาตอนนี้เลยนะ
1: ผมจะบอกเพื่อนผมดีไหมครับกลัวว่าเขาจะเสียใจนะครับ
3: มันรู้แล้วเหรอว่าแฟนมันมีกิ๊กอ่ะถ้าแกหวังดีกับมันแกควรรีบบอกมันจะปิดมันไว้ทำไม
4: งานนี้กลืนไม่เข้าหายไม่ออก
5: ก็คู่รู้สึกว่าพี่วินดูแปลกๆหรือว่าจะไม่ใช่เรื่องงานคะ
4: วินจะบอกหรือไม่บอก
6: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
7: งั้นเราก็รู้กันแค่2คนพอ
8: จูเลียนแอนด์จูเลียนคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งหลังข่าวในพระราชสำนัก

0: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
1: ดาวนี่ลักษ์
2: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 10:12 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะสิบรูปเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์ทอดพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวาย

พระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์เที่ยวละ12รูปขึ้นนั่งยังอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์เสด็จประกอบทรงปฏิบัติจนครบ3เที่ยวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วทรงเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยจากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และได้ทรงนำความรู้กลับมาทรงงานด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรมได้ทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาโอกาสนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศรถโชว์ครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:14 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุเอโนะโดยมีนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคู่สมรสนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและภริยานางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฟูจิวาระมาโกโตะผู้อำนวยการโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติหรือชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการเผยแพร่ผ้าไทยในอดีตโดยในปีพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและส่งเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมทั้งการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากต่อมามีการนำผลงานศิลปาชีพไปจัดแสดงณประเทศญี่ปุ่นอีกหลายครั้งรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาชุดกิโมโนที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงกะบี้ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่มีพระประสงค์ในการยกระดับผ้าทอพื้นบ้านให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชุดกิโมโนอันเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชมของผู้คนทั่วโลกนอกจากนี้มีการสาธิตทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความประณีตงดงามของงานหัตถศิลป์ไทยในราชสำนักและกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยโบราณอาทิเครื่องประดับและศิลปะการพันดินซึ่งเป็นเทคนิคในการทำเครื่องประดับในชุดบาบาเพรานากันกลุ่มทอผ้าลายมงคลมนตราธิการชุมชนต้นแบบด้านสิ่งทอและผู้ประกอบการแฟชั่นไทยร่วมสมัยเกิดจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่นำภูมิปัญญาผ้าทอดั้งเดิมมาตีความใหม่ผสมผสานงานผ้ายกทองและงานหัตถกรรมไทยงานปักสะดึงกรึงไหมและเทคนิคการปักดิ้นเงินดิ้นทองแบบโบราณที่เคยใช้ทำเครื่องแต่งกายโขนและหุ่นกระบอกโดยนำมาต่อยอดเป็นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยการทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองงานประดิษฐ์ดอกไม้โลหะและงานเครื่องสการะล้านนาจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเป็นกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศไทยด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพส่งศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมกันพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยโดยมีนายโยชิดะนาโอมาสะราชเลขานุการในพระองค์มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งจะร่วมพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนชุดไทยในบัญชีตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยถิ่นพำนักณกรุงโตเกียวผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสมาชิกสมาคมสตรีระดับสูงและนักธุรกิจญี่ปุ่นที่มีความชื่นชอบประเทศไทยเข้าร่วมงานโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งได้พระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลทั้งยังเกิดความร่วมมือกับปิแยร์บันแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านการตัดเย็บระดับโอกูตูทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งาน

หัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปหรือสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มเรารักสมเด็จพระพันปีหลวงศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนพร้อมกับพระราชทานโอกาสเพื่อให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้มีชีวิตใหม่สามารถพึ่งพาตนเองและก้าวเดินต่อไปได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดนราธิวาสเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สมาชิกมโนรมปุยรุกสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกอำนาญสูดิงนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองสมาชิกสุไลมานนาควารินสมาชิกซุปฮานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกมะก่อเซงกาจิในหมู่ใหญ่ดุนฟาตะสาหะสมาชิกรูดีสาวาสมาชิกอิลฮัมนาเงาะกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อที่ใช้ในการขนย้ายกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินที่13เหตุเกิดบริเวณถนนสายสุขีรินจะแนะบ้านบาลูกายาอิงหมู่ที่2ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับกำลังพลทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์หน่วยงานต่างๆได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 19:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทบุญบันดาลแอสเซทจำกัดบริษัทฝาจีบจำกัดมหาชนสมาคมช่างทองไทยและสมาคมชาวจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ

0: รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาสวดพระอภิธรรมพระบรมศพรวม8รูปและวันนี้เวลา 8:00 นวัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอนไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกามาคัตสึอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและครอบครัวบุพาชาติองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยยาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดอุบลวนารามวัดอมรญาสมาคมวัดดอนกระเบื้องและวัดห้วยทรายทองจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อมาผู้แทนเจ้าภาพถวายปิ่นโตภัตตาหารและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herf and Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดปางมะกงวัดธาตุคำวัดป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่วัดปงสนุกจังหวัดเชียงรายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุและวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวอรวรรณยาวิชัยลักษณ์พร้อมคณะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดวัดสิริกาญจนารามสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติและชิงหลงคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโสมนัสวิหารวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดนาเขื่อนจังหวัดชลบุรีวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าหวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 ครอบครัวนันทชัยพรครอบครัวอนุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากรบริษัทเบเนฟินจำกัดนายกรพงศ์ศรีราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาสี่รูปวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนและคณะบุคคลอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลไซทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินทางมาแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของราษฎรมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2519
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ

0: ขุยใช้ไดอะบิเดิร์ม Air Carrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคนฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
4: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมาก
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
6: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: สวัสดีครับข่าวค่ำช่องวันมาแล้วครับก่อนจะไปติดตามข่าวกันนะครับมาพูดถึงซีรีส์วิมานอากาศกันหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งเรื่องราวเดินหน้ามากเท่าไหร่ความลับของคนในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยิ่งถูกเปิดเผยออกมามากขึ้นเท่านั้นนะครับจากเหตุการณ์ของจีนที่ยังเต็มไปด้วยคำถามหลักฐานหลายอย่างเริ่มทำให้ทุกคนต้องกลับมาสงสัยกันอีกครั้งว่าใครกันแน่ที่กำลังพูดความจริงและใครกำลังปิดบังอะไรอยู่ขณะที่ทั้งรุ่นแม่และรุ่นลูกต่างก็มีเป้าหมายและเรื่องที่ไม่อยากให้ใครรู้ที่สำคัญครับเมื่อความจริงเริ่มเข้าใกล้มากขึ้นความสัมพันธ์ของแต่ละคนก็ยิ่งสั่นคลอนเพราะในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีใครยอมใครและไม่มีใครไว้ใจกันได้ง่ายๆยิ่งดูยิ่งมีปมครับยิ่งเข้าใกล้ความจริงก็ยิ่งเดาไม่ออกว่าเรื่องทั้งหมดจะไปจบที่ตรงไหนสุดสัปดาห์นี้ครับใครที่กำลังตามวิมานอากาศ Sky Castle Thailand อยู่โหลดแอปพลิเคชันวันดีแล้วดูย้อนหลังต่อเนื่องยาวๆกันได้เลยนะครับตามให้ทันทุกความลับทุกเกมและทุกความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยโหลดแอปวันดีแล้วมาลุ้นไปพร้อมกันว่าความจริงที่ทุกคนพยายามซ่อนคืออะไรกันแน่นะครับสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้สำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้ครับสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกห้ามพลาดนะครับติดตามข่าวกันหน่อยคุณผู้ชมครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีสถานการณ์ความรุนแรงแต่ว่าล่าสุดนะครับนักข่าวสายทหารได้เปิดเผยภาพนี้ออกมานี่ฮะคุณผู้ชมเป็นภาพจากทีมโดรนพเนจรใช้โดรนทิ้งลูกระเบิดโจมตีเป้าหมายทางทหารของกัมพูชารอบปราสาทเขาพระวิหารนี่ฮะทั้งเสาสัญญาณระบบสื่อสารระบบต่อต้านโดรนฐานที่มั่นทางทหารรวมถึงช่องบันไดหักเส้นทางขนส่งกำลังพลคลิปนี้เป็นหลักฐานสำคัญนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยใช้พื้นที่ของโบราณสถานเป็นโลกกำบังแล้วโจมตีไทยเราทำให้ไทยก็จำเป็นต้องหยุดภัยคุกคามด้วยความระมัดระวังอย่างถึงที่สุดนะครับส่วนเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศนะครับวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำกันทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองนะฮะนี่คือที่เชียงใหม่นะน้ำตกน่ากลัวมากต้องปิดไปแล้วนะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็หนักนะครับช่วงวันนี้จนถึงพรุ่งนี้ประเทศไทยฝนตกหนาแน่นนะครับครอบคลุม 60-80% ของพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นฝนยาวๆไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยครับวันนี้หมดเวลาของข่าวค่ำช่องวันแล้วนะครับติดตามซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตกันต่อเลยครับวันนี้ผมและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ
8: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
9: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไป
5: าจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
9: หนูเป็นเพื่อนกับบ้านคงบุรีแล้วพ่อจะทำไงพ่อบอกเองไม่ใช่หรอว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ก็ไม่เกี่ยวกับเด็กไง
10: ก็ที่กูเครียดเพราะมีเรื่องที่ถ้ากูทำไปที่บ้านต้องไม่ชอบแน่ๆเลยไง
11: มึงก็ทำไปไม่ต้องให้เขารู้แค่นั้นเองคือเราว่าเราชอบรู้อะเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอะมันจบลงไปเลย

0: Thấy luôn. Ê. Thấy em ơi. Ừ? โอเคป่ะเนี่ยยิ้มค้างอะไรขนาดนั้นวะโอเคไม่มีอะไรหรอกูเห็นมึงนั่งจ้องโทรศัพท์มาสองสามอาทิตย์แล้วไม่มีอะไรกูแค่ดูเทียนแท็กเฉยๆอ่ะไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรเอ้ยมึงเย็นเนี้ยวงกูมีซ้อมร้องเพลงนะเว้ยเพลงอะไรบอกป่ะ
1: ไปดิ
0: วันนี้เหรอวะกูต้องไปห้องสมุดว่ะ
1: เนี่ยนะห้องไหน
0: เออกูต้องทำบอร์ดพวกมึงก็ไปห้องซ้อมกันได้เลยนะ
1: ไปละ
0: เอ้าไอ้เกี้ยว
1: อะไรวะ

0: จ่ายกับปูเป้อะปกติเห็นตัวติดหนึบกันเป็นปาท่องโก
1: ทำไมอะหึงหรอ
0: ตลกแล้วใครจะงี่เง่าแบบนั้น
1: ไอ้จ่ายกับเป้ก็เป็นเพื่อนที่เรามีแค่นี้แหละตอนเด็กๆนะพ่อแม่คนอื่นอะไม่ให้ลูกตัวเองมาเล่นกับเด็กแบบเราหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าสมมุติทำเราเจ็บนะพ่อเราอะก็จะ
0: แล้วหนีมาแบบเนี้ย

0: ื่อนไม่สงสัยหรอ
1: ก็สงสัยแต่ว่าเราก็กบเกินพูดไปเรื่อยอะ

0: ถ้าเครียดขนาดเนี้ย
1: บอกทุกคนไปเลยไม่ดีกว่า
2: ไม่ได้อะบอกไม่ได้เรารู้ว่าที่บ้านเป็นไงถ้าบอกไปน่าจะมีปัญหาแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงดี
0: อะไรก็ได้เรายอมเธออยู่แล้ว

0: ักจิราเชิญนั่งสิพักจิราปิยธิดาเธอสองคนไปเก็บของย้ายออกจากหอให้เสร็จภายในบ่ายนี้ได้เลยนะ
1: ทำไมอยู่ดีๆครูวีถึงไล่พวกเราจากหอคะหรือว่าพวกหนูทำอะไรผิด
2: พ่อเป็นคนขอให้ย้ายบลูประกาศออกจากหอเองล่ะเราจะได้ไปอยู่บ้านด้วยกันไงคือพ่อต้องมาทำท่าเรือที่นี่พ่อก็เลยซื้อบ้านใหม่ของเราไปแล้ว
1: พ่อไม่ถามหนูหน่อยเหรอหนูอยากอยู่หอที่โรงเรียนกับเพื่อนไม่ได้อยากอยู่บ้านหนูมีคะหนูชอบหอที่โรงเรียนมากเลยหนูอยากอยู่หอต่อค่ะ

0: คุยกันดีๆก่อนไม่ได้เหรอ
1: คุยไปก็เหมือนเดิมพ่อทำอะไรไม่เคยปรึกษาเลยว่าหนูเห็นด้วยไหม
0: อยู่หอมันจะสบายกว่าอยู่บ้านเราได้ยังไงฮะพ่อไม่ได้เลี้ยงบลูมาให้ลำบาก
1: อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรค่ะอยู่บ้านอาจจะลำบากกว่าด้วยซ้ำ
0: บลูที่ผ่านมาพ่อกับแม่ก็ซัพพอร์ตมาตลอดอยากย้ายมาเรียนที่นี่เพราะโควต้าพ่อก็ตามมาอยู่ด้วยจะเอาอะไรอีก
1: พ่อตั้งใจจะย้ายมาทำธุรกิจที่นี่ต่างหากถึงได้ยอมปล่อยหนูมาง่ายๆแบบเนี้ยถ้าพ่ออยากให้หนูเชื่อพ่อก็บอกมาตรงๆว่าตั้งใจจะเอาอะไรจากคงกุลิน
0: รู้แค่ว่าที่พ่อทำไปทั้งหมดเพื่อตระกูลของเราแค่นั้นพอง
1: ั้นพ่อก็สนใจแต่เรื่องธุรกิจของพ่อเป็นคนเดียวไม่ต้องมายุ่งกับหนูไม่ต้องมายุ่งกับเพื่อนหนู

0: พ่อก็ไม่ได้พูดอะไรนี
1: ่คุณจะทำอะไรก็รีบทำเถอะฉันกลัวมันจะเกิดเรื่องไม่ดีแบบครั้งก่อนอะ

0: ที่กลับมาที่นี่ก็เพื่อสะสางเรื่องนี้นั่นแหละพ่อจะไม่ยอมให้มันเกิดเรื่องแบบนี้อีก
1: แต่ฉันเป็นห่วงลูกมัน
0: ก็ให้มันรู้กันไปนะเดี๋ยวพอมึงเงินหมดก็สงสารกลับมาบ้านเองทีนี้มันจะได้รู้สักทีว่าครอบครัวสำคัญมากแค่ไหนลูกอะไรจะเอาชนะพ่อแม่
1: จริงๆอ่ะเธอใช้เงินเราไปก่อนก็ได้นะ
2: ไม่อ่ะ
1: ทำไมอ่ะเราไม่เดือดร้อนหรอกวันๆเราแทบไม่ได้ใช้เงินทำอะไรเลยด้วยซ้ำ
2: เราไม่อยากให้เธอคิดว่าเราไม่อยู่กับเธอเพราะเรื่องเงินเหมือนเพื่อนคนอื่นอ่ะ
1: เราไม่คิดแบบนั้นหรอก
2: เอาไว้ให้มันเป็นทางเลือกสุดท้ายนะ

0: ตอนเด็กๆนะพ่อเราอะตามใจเราทุกอย่างเลยอยากได้อะไรก็มีหมดแต่เป็นที่เราเองเราใช้ไม่เป็นเลย
1: เธอนี่เหมือนเจ้าหญิงเลยเนาะที่บ้านยอมให้ทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียว
0: อะไรอะ
1: ก็ไม่ยอมให้ออกจากวังไง
0: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
1: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
0: หรือไม่เราก็ออกไปจากที่นี่กันเถอะ
1: เราไปอยู่แล้วความฝันเราคือได้โควต้าไปเรียนมหาลัยที่กรุงเทพแล้วก็ได้วาดรูปหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับมัน
0: ดีจังเราไม่เคยมีอะไรแบบนี้เลยอะ
1: ทำไมอะแบบโตขึ้นอยากทำอะไร
0: ไม่เคยคิดเลยอะจริงๆตั้งแต่เด็กอะเราก็แค่ทำตามที่พ่อกับพี่อี้บอกว่าให้ทำอะไรเรียนที่นี่มั่งให้ไปฝึกต่อยมวยหรือบางทีก็ไปออกงานในฐานะลูกพ่อบ้างอะเธอรู้ป่ะเราอ่ะไม่เคยต้องคิดเลยนะว่าจะเข้ามหาลัยอะไรเพราะว่าเรารู้ว่ายังไงสุดท้ายอ่ะพ่อก็จะให้เรียนที่มหาลัยในจังหวัดอยู่ดีแต่ว่าจนมาเจอเธอเราก็เลยได้รู้ว่าความฝันอะมันไม่จำเป็นต้องหยุดอยู่กับที
1: ่นี่เราทำเธอเสียคนปะเนี่ย
0: ไม่เราก็แค่อยากมีชีวิตเป็นของตัวเองอะไม่ต้องทำตามที่พ่อกับพี่อี้บอกแค่นี้เราก็สบายใจแล้วหรือบางทีการที่เราสองคนได้ออกไปด้วยกันอาจจะเป็นคำตอบที่ดีก็ได้นะ
1: แน่ใจเหรอจะไปกับเราอ่ะ
0: แน่ใจ
1: นี่กันยา

ย้ายออกจากบ้านเกิดและครอบครัวมันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตนะเราไม่อยากให้เธอตามเราไปแล้วก็มาเสียใจทีหลังอ่ะอยากให้เธอคิดดีๆ

0: เกียวว่าจะลองสอบชิงทุนไปเรียนที่ต่างประเทศดูนะ
1: หึแกจะไปไหนได้วะอยู่ในสายตาพวกพี่ก็ยังเอาตัวเองไม่รอดเลย
2: เอออยู่นี่ยังหนีลูกน้องออกจากบ้านเลยถ้าไปเรียนเมืองนอกจริงจะไม่หายหัวไปเร็ววะ
1: กูให้มันพก GPS ติดตัวไว้ตลอดเลยนี่ไหมพ่อ
3: แล้วเลือกหรือยังว่าจะไปเรียนประเทศอะไร
0: อังกฤษ
1: นั่นนะอังกฤษดูบอลกับเขาด้วยไง
0: เปล่าเกียวชอบอ่านวรรณกรรมเชกสเปียร์เชกสเปียร์เกิดที่อังกฤษเกียวก็เลยอยากไปเห็นบ้านเชกสเปียร์ที่อังกฤษกับตา
3: ถ้าแค่นั้นก็ไปเที่ยวก็ได้มั้งลูก
0: แต่ว่าที่โรงเรียนเขามีทุนให้ด้วยนะพ่อไม่ต้องเสียเงินไปเองด้วย
3: ถ้าอย่างนั้นพ่อจะไปซื้อบ้านให้และส่งคนไปอยู่ด้วยอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงเลยเห็นไหม
0: เกียวก็พูดไปงั้นแล้วพ่อเกียวว่าเกียรติแค่เนี้ยได้ไปเรียนที่กรุงเทพได้ก็หรูแล้ว
3: กรุงเทพเหรอเข้าสิถ้าไปกรุงเทพเนี่ยนะพ่อจะซื้อที่แล้วก็ปลูกบ้านให้เลยพอเรียนจบก็ขายทิ้งก็ดีเหมือนกันนะถือว่าเป็นการลงทุนสังหาไปในตัว
0: เกียวก็พูดไปงั้นแหละพ่อมหาลัยที่กรุงเทพอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสอบติดหรือเปล่าคะแนนมหาลัยมันสูงอ่ะเกียวถามไปงั้นแหละ

0: ไม่รับสายว่ะสงสัยพ่อไม่ให้มันออกจากบ้านมั้ง
1: ไม่ช่วงนี้มึงใช้เงินเยอะจังวะลูกหวยเหรอ
0: หูอะไรเราก็เดี๋ยวยังไม่เกี่ยวไง
1: ก็คือมึงจะโทรไปปลุกมันแต่เช้าวันหยุดเลยบ้างนะเหอะ
0: ถูกพี่คะอันนี้หนูแบบไม่ได้สั่งนะคะ
2: พี่สั่งให้เองเอาสิตามสบายพี่มีงานให้พวกแกทำถ้าพวกแกทำได้นะพี่จะช่วยหักหนี้ที่บ้านพ่อแม่แกให้
3: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
4: Based on your notes there are some great talk
3: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soyOriginal number one brand Thailand 300 ml
6: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
5: It's real
7: ชาเลตวาสิตาการันตีเลยว่าในเรื่องคลึงซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินัลมีครบทุกอรรถรสและจริตไทยที่ทุกคนเข้าถึงได้แน่นอนค่ะ
8: ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินว่าได้หยิบยกการนวดแผนไทยขึ้นมาแต่เราได้ทำสิ่งนี้มาประกอบร่างร่วมกับวิธีการเขียนบทเนื้อเรื่องสแตนสติลเลอร์เอามาผสมรวมกันโดยที่ภายใต้นั้นมีความเป็นตัวของตัวเราเองนั่นก็คือความเป็นไทย
7: เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีทางช่องวัน31และทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้น
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
10: ้ Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread
11: สนับสนุนโดย Farmhouse Royal Bread Everyday Bread ใหม่ป๊อปทีนป๊อปบิทเปลี่ยนได้ป๊อปได้ไม่ต้องพูดเยอะป๊อปทีนเฮลปิ้งใส่แล้วป๊อป
2: เอาสิตามสบาย
0: พี่อีคะถ้าเรื่องหวยเนี่ยที่ต้องจ่ายงวดนี้แม่หนูบอกว่าขอผัดไปอาทิตย์หน้าได้ไหมพี่พอดีงวดนี้ยังไม่ถูก
2: เลยพี่ไม่ได้มาเรื่องนั้นแต่พี่มีงานให้พวกแกทำถ้าพวกแกทำได้นะพี่จะช่วยหักหนี้ที่บ้านพ่อแม่แกให
1: ้งานอะไรอะคะ
2: งานง่ายๆอะพวกแกทำได้อยู่แล้วแกแค่ต้องไปสืบดูว่าเพื่อนสนิทคนใหม่ของโตเกียวเนี่ยมันเป็นใครวะ
0: เพื่อนคนไหนอะพี่
2: ก็ไอ้เด็กมนชัยตระกูลนั่นไง
12: มีคนในตลาดเห็นว่ามันเดินกับโตเกียว2คน
2: พี่อยากรู้ว่ามันคุยอะไรกันมันจะทำอะไรกันมันสนิทกันมากแค่ไหนอยากรู้ทุกอย่าง
1: แต่เท่าที่หนูเห็นตอนอยู่โรงเรียนมันก็ดูไม่ได้สนิทกันนะคะหนูคิดว่าพี่คงไม่น่าจะได้อะไร
2: นี่น่าเป็นว่าถ้าพวกแกมีอะไรคืบหน้าหรือรู้อะไรเพิ่มมาก็บอกพี่แล้วกันโอเคแต่ว่าถ้าพี่รู้ว่ามีอะไรแล้วพวกแกไม่บอกเนี่ยพี่จะไปหาพวกแกถึงบ้าน
0: โอเคค่ะ

มันไอตัวนั้นบูมันว่าตอนติดบอร์ดในห้องสมุดไม่ใช่หรอวะอันนั้นอะดิ

0: จัดบอร์ดเสร็จแล้วไม่ใช่หรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเธอมาทำอะไรที่ห้องสมุด
1: อ๋อก็ว่าจะมาสมัครเข้าชมรมวรรณกรรมอะค่ะ
0: เธอเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ก็ดีเหมือนกันเผื่อเสียโปอยากจะสนับสนุนหนังสือใหม่ๆให้ห้องสมุดพวกเธอเอาหนังสือพวกนี้ไปแยกหมวดหมู่แล้วก็วางตามชั้นให้เรียบร้อยนะของเธอเอาหนังสือพวกนี้ไปแยกหมวดหมู่แล้วก็จัดเรียงตามชั้นห้ามสลับกันล่ะ
1: หมดนี่เลยเหรอคะ
0: ใช่

0: โถเขียวกูหาตั้งนานอยู่ตรงนี้นี่เองโอ๊ยโทษจ้ะโทษจ้ะโทษจ้ะนี่เธอว่าจะไปเรียนต่ออังกฤษเนี่ยจริงๆหรอโรงเรียนเราเนี่ยนะไม่มีทุนส่งต่อไปเรียนที่อังกฤษเหมือนที่เธอคุยกับที่บ้านหรอกนะ
1: จริงๆเกียวก็ไม่ได้อยากไปหรอกค่ะก็แค่ตอนนั้นเห็นเพื่อนที่มันเรียนเก่งๆอ่ะเขาไปเรียนที่นู่นกันเกียวก็เลยอยากไปเฉยๆค่ะ
0: อยากตามเพื่อนไปเรียนที่นู่นน่ะเหรอจ๊ะโถหนูไม่ต้องไปหรอกจะไปอิจฉาคนที่เขาเรียนเก่งกว่าเราทำไมกันน่ะฮะครอบครัวเราอะน่าอิจฉากว่าตั้งเยอะต้นทุนชีวิตเราดีกว่าคนอื่นเห็นไปเรียนอังกฤษเรียนไปทำไมอะจบไปกลับมาก็ต้องกลับมาเป็นลูกน้องลูกจ้างครอบครัวที่เป็นนายทุนอย่างเธออยู่ดีอะครูว่านะเธอเอาเวลาไปคิดที่จะสานต่อกิจการของครอบครัวเธอดีกว่าเนี่ยแล้วว่าแต่ทำไมช่วงนี้ถึงตั้งใจเรียนล่ะจ๊ะหรือว่าเยเด็กใหม่นั่นน่ะกดดันอะไรเธอหรือเปล่า
1: อ๋อไม่ได้กดดันอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะ
0: จ้า
1: คุณไม่ไปเหรอคะ
0: หาหนังสืออ่าน
1: โอ้

0: พ่อตอนนี้พวกยี่ปั๊วมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดเราโดนตัดราคายับ
1: นอกจากที่ท่าเรือเนี่ยมันยังยื่นตีนเข้ามาในนี้ด้วยวะ
0: มันเริ่มจากอำเภอข้างๆก่อนแล้วตอนนี้มันเริ่มเข้ามาในพื้นที่เรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับถ้าเป็นงี้ต่อไปนะพ่อธุรกิจอื่นๆของเราน่าเป็นห่วงนะพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
1: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวมันหน่อยไหม

0: ดีค่ะนี่ไหมนี่เฮ้ย
1: มันกินไม่ชวนเลยนะ
2: พวกมึงมาได้ไงเนี่ย
1: ตามาไงทำไมแปลกตรงไหนปกติก็มาด้วยกัน

0: ้จ่าย
1: แหละมึงชอบกินต้มหู้ปลาฉี่ตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ก็ชอบกินของมึงมาตลอดปะ
1: หรออืม
0: เฮ้ยมึงไม่กินแล้วมึงมาแย่งกูทำไมเนี่ย
1: กูไม่ได้แย่งกูจะป้อนมึงนะค่ะ
0: ไม่เป่ากัน
1: ไม่เป่าก
0: ูเลย
1: อร่อยไหม

0: ทำอะไรวะ
1: กูเมื่อยกูแค่บิดเฉย
2: ปกติแล้วพวกเราไม่ทำเด็กผู้หญิงนะแต่ถ้าเป็นคนบ้านมนชัยตระกูลจะเด็กหรือผู้หญิงก็เอาไว้ไม่ได้ทั้งนั้นนะ
3: ฟาร์มเฮาส์รอยัลเบรดสไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของฟาร์มเฮาส์ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวันFarmhouse Royal Bread Everyday Bread
4: เมื่อความสนุกถูกคัดใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้ง
5: เส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
6: หนึบแดงหนัวแดง
7: แดงมันเด็ดทุกทอด
4: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
8: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
9: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
10: สนับสนุนโดยใหม่ Samsung Galaxy C48 A New Shape Unfold ไซส์ใหม่ก่อนใคร

0: มึงเดี๋ยวกูมานะ
1: ไม่แล้ว
0: ไปซื้อโตเกียวเดี๋ยวมาโตเกียว2ค่ะไส้ครีม

0: คนบ้านมนชัยตระกูลไม่ควรออกมาแบบนี้ไม่รู้หรอมันอันตรายนะ
1: อันตรายยังไง
0: เอ้าก็คนในเมืองนี้เป็นคนของบุรีรัมย์ทั้งหมดไง
1: ถ้างั้นก็คงไม่มีใครกล้าไปทำงานที่ท่าเรือแต่นี่ก็เห็นมีปกติ
2: มึงกล้าต่อล้อต่อเถียงกับเฮียเหรอฮะ
0: เฮ้ยมึงจะทำเด็กผู้หญิงได้ลงจริงๆเหรอวะ
2: เฮีย
0: คือปกติแล้วพวกเราไม่ทำเด็กผู้หญิงนะแต่ถ้าเป็นคนบ้านมนชัยตระกูลจะเด็กหรือผู้หญิงก็เอาไว้ไม่ได้ทั้งนั้น
3: เอ้าพี่มากินหม่าล่าด้วยเหรอ
0: เปล่าพี่มาเก็บดอกแกอ่ะมาใคร

0: มึงไปทำอะไรมาเนี่ย
1: โดนเตารีดหน้ามืออ่ะ
2: กูบอกแล้วเข้าไปยุ่งกับพวกคงปริมแม่งก็มีแต่เดือดร้อนแล้วนี่ถ้าแผลไม่หายอ่ะมึงต้องรีบไปหาหมอนะเดี๋ยวก็ถึงวันเยี่ยมหลุมศพพ่อกูแล้วเอาบุญมาเห็นแผลมึงเดี๋ยวก็โมโหอีก
1: เออว่ะใกล้ครบรอบพ่อมึงแล้วนะว่ะ
2: แล้ววันหลังอ่ะถ้าจะโกหกก็โกหกให้มันเนียนๆกว่านี้หน่อยดูก็รู้ว่านี่ไม่ใช่แผลเตารีดกูก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นอีกอย่างมึงย้ายมาอยู่ที่เนี่ยถ้าไม่ขอให้กูช่วยอ่ะมึงไม่เหลือใครแล้วนะเว้ยคราวหลังมีอะไรก็บอกกูบ้างก็ได้
1: งั้นพรุ่งนี้มึงว่างป่ะ

0: อะไรวะมึงนัดตบเหรอทำไมไม่พาคนมาเยอะกว่านี
1: ้พวกกูคบกันอะ

0: นัดตบกันยังดีกว่านี้อีกพูดถามจริงนะพวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัดสองตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
1: พวกกูก็พยายามอยู
2: ่ส่วนเรื่องรอดไม่รอดอ่ะพวกกูสองคนขอลองกันก่อนได้ปะ
0: เออตัดสินใจกันไปแล้วนี่จะมาถามเอาอะไรอีกอ่ะถ้างั้นพวกมึงต้องสัญญากูนะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะบอกกูด้วยกูเป็นห่วง
1: สัญญาเดี๋ยวกูจะบอกมึงคนแรกเลยเห็นปะ
0: สัญญานะ
2: สัญญา
0: พองี้ใช่ป่ะมึงเลยไม่อยากย้ายจากหอไปอยู่บ้านกับพ่ออ่ะ
1: มึง
3: เดี๋ยวว่ากันนะสกาด
1: อืม

ปากกูก็เปื้อนเหมือนกันน่ะเป็นใช่ป้องดิ

0: พวกมนชัยตระกูลมันยังไม่หยุดเราคงต้องใช้ไว้ที่เดียวกับ17ปีที่แล้ว
1: ไม่เป็นไรพ่อจัดการเองมึงแค่เคลียร์เรื่องทุกอย่างหลังจากนั้น

0: ือที่ลูกบอกแม่ไม่ได้เนี่ยเพราะเขาเป็นพวกคงกุลิง
1: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
2: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
3: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Enchu Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
4: ชนะแล้ว
5: อีกสักเกมไ
3: หม My Enchu Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
6: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งเด้งผู้กำกับการสภ.ช้างเผือกพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมบุกทลายบ่อนพนัน2แห่งกลางเมืองยึดเงินสดและชิปรวมกว่า2ล้านบาทยืนยันจะไม่ละเว้นการตรวจสอบหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการให้เด็ดขาด

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
2: เขาย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
4: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
9: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
10: เพียง99 บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
10: โทรออก

0: กูจะบอกว่ามึงกับกูเป็นแฟนกัน
1: โกหกแค่กูนั่งระแวงอ่ะไหนความไว้ใจอ่ะ
2: สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ดูแลตัวเองไม่ได้แบบนี้พ่อกับแม่เป็นห่วงนะจะปล่อยให้ไปอยู่นอกสายตาได้ไง
4: ง่ายสิหนูโตแล้วนี่แม
3: ่ถ้ายังชอบวู่วามหาเงินใช้เองยังไม่ได้เลยเนี่ยไม่เรียกว่าโตหรอกลูกแม่ถามจริงทำไมลูกไม่อยากย้ายกลับอยู่บ้านกับแม่

0: ลุงมีแฟนเหรอแม่ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะถ้าลูกจะมีแฟนเนี่ยก็คบกันในสายตาผู้ใหญ่ก็ได้นี่ลูกแต่แฟนผู้หญิงหรือว่าแฟนผู้ชายแม่ก็เข้าใจว่ามันก็ปกติหมดน่ะ
1: มันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แม่หนูจัดการเองได้
0: คือที่ลูกบอกแม่ไม่ได้เนี่ยเพราะเขาเป็นพวกคงกุลิง

0: แม่แม่เอาไปบอกพ่อนะหนูไม่อยากให้เรื่องมันวุ่นไปมากกว่านี้อะ
1: โลเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่พ่อเขาไร้สาระหรือว่าคลั่งแค้นอะไรไปเองเลยนะมันมีคนที่ต้องตายเพื่อสังเวยความแค้นของสองตระกูลจริงๆลุงวิรัติพ่อของผักกาดนี่บ้านเรามีหลักฐานแต่พออำนาจเบื้องหลังที่เป็นคนใหญ่คนโตทำให้เราทวงความยุติธรรมไม่ได้ลูกเข้าใจใช่ไหมว่ามันไม่ใช่แค่ความคิดของเด็กๆอีกต่อไปแล้วลูก

0: แม่จะไปบอกพ่อไว้ลูกอยู่หอต่อนะแต่บลูลูกไปเลิกคบกับคนตระกูลนั้นนะเพื่อตัวเองแม่ไปนะ
1: การที่เราสองคนได้ออกไปด้วยกัน
0: อาจจะเป็นคำตอบที่ดีก็ได้นะ
2: แน่ใจเหรอจะไปกับเราอ่ะ
0: แน่ใจ

0: มึงว่าเรื่องที่แม่กูพูดเป็นความจริงป่าวะ
1: ไม่รู้ว่ะจะเรื่องจริงเรื่องแต่งก็ช่างแม่งเถอะ
0: ทำไมอ่ะเอาจริงๆดิมึงไม่ต้องเกรงใจที่กูกับโตเกียวเป็นแฟนกันก็ได
1: ้กูก็ไม่ได้พูดให้มึงสบายใจแต่หลักฐานมันก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นว่าคุณปริมเป็นคนทำฝั่งไหนเล่าไม่เล่าข้างเตียงกันทั้งนั้นแหละ
0: แล้วเรื่องฝั่งมึงเป็นไงอ่ะ
1: ความจริงแต่ฝั่งกูเหรอก็ตั้งแต่ที่พ่อกูตายกูก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดนี้ต่อกับญาติฝั่งแม่และตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะกูก็ได้ทุนการศึกษาจากคุณปริมมาตลอดแล้วคุณปริมก็ไม่ได้เลวร้ายกับคนในชุมชนเลยมึงจะให้กูเชื่อจริงๆเหรอว่าคนแบบนี้เป็นคนเลวอ่ะมึงเอาจริงนะเรื่องอดีตที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะกูไม่สนหรอกกูสนวันนี้มากกว่าถ้าตอนนี้คงปุริมไม่ได้เลวร้ายกับมึงอ่ะกูว่าเชื่อมั่นในคงปุริมนะ
2: เรามีเรื่องที่รอไม่ได้อ่ะแล้วเราก็อยากคุยกับเธอตอนนี้ด้วยเธอรู้เรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมเรื่องลุงของเธอที่ตายไปเมื่อ17ปีก่อนจริงๆเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นอะบ้านเราเป็นคนทำจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าเราก็เข้าใจเธอนะว่าเธอจะไม่ได้อยากไปต่อกับเราอะเพราะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันก็ร้ายแรงมากจริงๆไว้เราหาหลักฐานได้เมื่อไหร่ว่าคงปุริมไม่ได้เป็นคนทำอะเราค่อยกลับมาคบกันตอนนั้นก็ได้นะ
0: ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นหรอกทำไมความแค้นที่ผู้ใหญ่เป็นคนสร้างต้องตกมาถึงรุ่นเราด้วยแล้วอีกอย่างตอนนี้เราก็ชอบเธอไม่มีเหตุผลที่จะต้องหยุด
2: เธอคิดอย่างนั้นจริงๆใช่ไหม
0: ปัญหาที่พวกผู้ใหญ่สร้างจะให้พวกเขาแก้กันเองเหรอ

0: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
1: ต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
2: แฟนเก่าเธอเหรอ
3: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
4: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน
5: ่เธอกำลังทำให้บูลำบากนะถ้าเธอหวังดีกับบูจริงอ่ะจะปล่อยบูไปเถอะ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: คือมึงจะกล้ากลัว
2: ขอโทษ

0: นอนไม่ค่อยหลับอ่ะพ่อ
1: เป็นไรหรือเปล่า
0: นี่ใช่ไหมที่เป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อเลิกกันอ่ะนะพ่อเชียร์เล่าหน่อยอันนี้แบบขอจริงๆคือแบบไม่เล่าไม่ได้แล้วว่ามันขนาดนี้แล้วอ่ะแบบอยากรู้จริงๆนะพ่อเชียร
1: ์อยากรู้จริงๆใช่ไหมโอเคไอ้ภาพนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนโฟโมจัดแฟนมีท

0: ประกาศขายของเต็มเลย
1: มันก็ไม่ได้แย่ทั้งหมดนะลองอ่านคอมเมนต์ดีๆบ้างดิแฟนคลับที่ยังรักเมืองก็เยอะนะฟอร์มอสฟอร์มอส
2: คุณหนูโฟขาดูนี่มีอะไรให้ดู
1: ตาแน่ของที่แฟนคลับลงขายอ่ะกูกว้านซื้อมาหมดแล้วนี่ก็มีวอเตอร์บุ๊กมีกระต่ายคุณหนูโฟนี่เฟรมการ์ดกูได้ตัวสีเขียวด้วยไม่รู้จริงเปล่าแล้วก็มีอยู่ไหนนะอ๋อ Voice Keychain จะบอกให้นะ
3: สสารไม่ได้หายไปไหนเว้ยมันกลับมาหาเจ้าของที่คู่ควร
1: ยิ้มหน่อยดิบึ้งแล้วนะแก่นะเว้ยกูรู้ละงั้นเรามาชมกันดีกว่าครับว่าโฟมอดโฟโต้บุ๊กเขียนอะไรบ้างตรวจกันบ้านหน่อย
3: เจอแล้ว
2: ดันเขียนว่าอะไรนะคืนนี้เจอกันในฝันนะครับ

0: ึบไว้ฮึบฮึบฮึบ
1: คิดถึงแฟนคลับอ่ะ

0: ก่อนนะกดก่อนนะ
1: รัก
0: คิดถึงมึงด้วย
1: โอ้คิดถึงมึง

0: บัวมาดูนี่หน่อยดิบัว
1: ถ้าคิดพี่มู
2: เดี๋ยว

0: เฮ้ยทำไมอ่ะ
1: กูเลิกติ่งโฟมดแล้วอะมันแยกร่างยากกับมึงกลัวเวลามันติ่งมึงดีกว่า
0: เราต้องเลิกทำเลยเหร
1: ออืมอยู่กับมึงดีกว่า
0: ติ่งกี่โมงไม่เห็นมาเรียกว่าติ่งซีเคทการ์ดกูมึงยังไม่มีเลยกูสุ่มได้อยู่คนเดียว
2: ไหนขอแกซีเคทการ์ดหน่อย
0: ดวงห่วยไม่ใช่หรออ
2: ย่าเป็นแค่คือแม่มันงุ้ยติ่งแพ้ทรงแม่นะสัตว
0: ์แม่กับเจมสิพี่สาวคนสวย
3: รับเฟรมการ์ดที่สั่งไว้ครับ
4: แล้วก็
3: เดี๋ยวฝากเอารูปนี้ใส่กับเฟรมการ์ดเลยนะครับ
4: ขอบคุณนะครับ
0: ถ้าไม่ใส่แฟมมา
3: ก็กลัวมันยับอ่ะบัวมึงไปเลือกหมวกให้กูหน่อยดิว่ามีอะไรเข้าปะครับ
1: มึงมานี่หน่อย
3: ชอบปะ
0: ถามจริง
3: เออดีปะ
0: ทำไมรูปเนี้ย
1: ก็สวย
0: แล้วจะใส่นี้เดินเหรออ
3: ืมมึงกูคิดมาจากบ้านแล้วว่าเดี๋ยวกูจะใส่นี้เดินเลยตรงนี้เอาเดินเด่นๆทั่วสยามเลย
0: แกนโอเพนนิ่งเปิดตัวแฟนอุ้ยการ์ด A3
3: สีปึ้ง

0: เซเว่นอีเลฟเว่นสวัสดีค่ะ
1: บัตรดอยสองไม่ชัวร์นะ
2: ก็แถวหน้าให้แฟนคลับโฟนมาซื้อไปกูมึงไปบ่อยละก็อุดหนุนเพื่อนเอาแค่ฟรีพอขอซื้อบัตรแฟนมีโฟมอส2ใบครับผม
0: ได้ค่ะ
2: แล้วก็สะสมคะแนนออลเมมเบอร์ด้วยครับ
0: ได้ค่ะเลือกโซนที่นั่งได้เลยนะคะ
3: โอเคครับขอดูโซน D1 ครับ
0: ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเสียบบัตรประชาชนแล้วก็กดเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะ
3: โอเคครับ

0: โทษนะครับงั้นขอดูโซน A1 กับ A2 ได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ A1 A2 ค่ะ
0: โทษนะครับงั้นรบกวนขอดู B1 B2 เลยครับ
1: ค่ะ B1 B2
0: โทษนะครับงั้น C1 กับ C2 ด้วยครับมึงทำไมบัตรเหลือเยอะเลยวะ
2: พี่รีเฟรชอีกรอบได้ไหมฮะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมขอดูโซน A1 กับ A2 ครับ
0: ขอดู B1 B2 ได้ไหมครับ
1: B1 B2 ค่ะ
0: ถ้า C3 ไม่ C1 กับ C2 ครับ
1: C1 กับ C2 ค่ะ
3: สวัสดีชาวช่องน้องบัวทุกคนนะครับผม
4: ก็ชาบัววัลลีทุกคนก็ต้อนรับชูการ์ด้วยนะคะเอาวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่โฟ
3: ครับก็จริงๆอันนี้เป็นกิจวัตรประจำวันของผมนะผมอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมพี่โฟถึงหล่อได้ขนาดนี้ไม่เคยมาล้างหน้าให้ใครดูเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ย
4: เดี๋ยวคนวันหน้าให้นะเต็ง
3: อ๋อแบบนี้เหรอโอ้เหมือนมีน้องบัวนวดหน้าให้อยู่เลยอะก็ฝากชาวช่องน้องบัวทุกคนนะครับสามารถกดบัตรโฟมูดเฟิร์สแฟนมีดได้แล้วนะครับผมคือบัตรใกล้จะหมดแล้วนะฮะแต่ถ้าใครอยากซื้ออยากมาเนี่ยก็ยังสามารถซื้อสามารถมาได้อยู่นะครับผมมาเจอกันเยอะๆนะครับ
4: อยากได้บัตรออเอเรียไปหลังเวทีกับพี่โฟมูดจังเลยทำไงดีเนี่ย
3: เหมาบัตรแถวหน้าให้หมดดิเดี๋ยวแถมไฮทัชให้ด้วยแต่เป็นไฮทัชตีนนะ
4: โห
3: อ
4: ีก
3: เอ้า
4: ชาวชูการ์มีชาวชูการ์อยู่นี่ไหมคะใช่ถ้าไม่กดบัตรรีบไปกดนะจ๊ะเพราะว่าน่าจะเลิศเลยล่ะ
3: ชาวช
4: ู
3: การ์ทุกคนฝากกดบัตรนะคะมาเจอกันนะคือพี่โฟเนี่ยก็เตรียมจะไปทุกคนเยอะสุดๆเลยนะมีใครอยากเห็นพี่โฟทำอะไรบ้างน้องบัวมาไหมเนี่ยบัวน้องบัวครับ
4: ฝากพี่โฟคุยกับแฟนคลับของบัววาเลนลิลี่แป๊บนึงนะจ๊ะบ้ามึงเก็บของไปไหนอ่ะ
3: ใช่
4: ไ
3: งมีใครอยากอ๋ออะไรเลขใหม่
0: ว่าจะเอาไปเก็บที่บ้านนะมึงจะได้เก็บของติ่งเยอะไง
3: เด
0: ี๋
3: ยว
0: ลอง เลิศ
3: เราเล่นแซวก็น้องบัวไม่อยู่อ่ะให้ทำยังไงอ่ะคุยคนเดียวอ่ะ
4: มาแล้วจ้า

0: กูสวยปะ
1: สวย
0: ทีมคุณครู
1: นี่นะวิกน่ารักใช่
0: เซ็กซี่ปะว่ากูถามร้านจากใครบัว
2: ถามไม่ได้บัว
0: โอ้ย
1: ได้ไหมเนี่ย
0: ได้ได้คือตอนใส่เหมือนง่ายมากเลยแต่ตอนทอดมัน
1: มึงมีอะไรจะบอก
0: ว่าสวัสดีครับชูก้าทุกคน

0: มึงกูคิดมาแล้วกูคุยกับข้าแล้วด้วยกูจะบอกว่ามึงกับกูเป็นแฟนกัน
1: กูจะขอโทษแฟนคลับไงกูต้องมีแฟนคลับเห็นใจกูบ้างแหละ
2: มึงแค่บอกว่าเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันมันง่ายกว่าไหมฮะ
1: กูไม่อยากโกหกเขาอีกแล้ว
2: มึงจะทำร้ายจิตใจเขาทำไมอ่ะแล้วแฟนคลับมึงรู้สึกยังไง
1: มึงการที่เราโกหกอยู่อย่างเงี้ยแม่งก็ไม่ต่างกันปะวะกูรู้สึกผิดไง
2: แค่บอกว่าเราไม่ได้เป็นไรกัน
1: กูเลือกแล้ววะขอโทษวะ

0: บอกเรื่องนี้ได้ไหมครับ
1: ลูกขอร้อง
2: กูคิดมาดีแล้ว

0: ถ้ามึงบอกว่าเราเป็นแฟนกันกูจะเลิกมึง
1: มึงไม่กล้าหรอก

0: ถ้ากูไม่มีความสุขแล้วกูเติมฟิลมึงได้ไงวะ
1: แล้วกูเป็นความสุขอัตโนมัติให้มึงไม่ได้เลยหรอฮะ
2: คุณช่วยโทรหา
3: โทรเรียบร้อยครับ
4: หาแมวอยู่เหรอคะ
5: ผลงานก็ไม่มี
6: ทางนู้นเหรอ
7: หนุ่มเลยมาหน่อยได้ไหมนิดเดียว
8: ขอบใจนะจ๊ะ
9: พร้อมอยู่ข้างๆ
3: ขอบค
9: ุ
3: ณนะครับ
9: ในทุกเวลาที่สำคัญขอบคุณที่มีกัน AIS
10: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
11: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคเชื่อลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
12: ไม่โดนมันล้านอ่ะ
13: เฮ้ยอร่อยเสีย
14: ใจรสซุปหม่าล่าเผ็ดร้อนรสซุปทงคัตสึหอมกลมกล่อม
15: สี่ก้อนอร่อยเหมือนล้าน
16: รสจีซุปก้อน
17: อร่อยสี

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
2: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
8: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
7: เพียง99บาทต่อเดือน
8: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
7: โทรออก
9: เพชรรับความสดชื่นน่ะหรอนี่เลยครั้งแรกคือลักเจอบน้ำปะพูหอมเฟรชเหมือนเติมน้ำให้ผิวกับสถานการณ์ไหนโตก็ยังร้อนหูเฟรชมากอ่ะหอมเฟรชเลยล่ะลักเจอบน้ำปะพูซื้อเลย
10: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบ
11: ด้วยมาจิกคลีน
10: เก็บลงถังซะ
12: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
10: สัมผัสสบายเท้า
11: ฝุ่นคราบเยอะ
10: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
11: มาจิกคลีน

0: แฟนเอาไว้ได้เปล่า
1: ใหม่ S Juice Salty Lemonade ซ่าทะลุกราฟรสดีสุปก้อนรสซุปหม่าล่าอร่อยเสกไดซ์ฮาตาริวินบัดดี้เพื่อนสีสายคูลเยี่ยนฉ่ำทุกโมเมนต
2: ์โอ้โหรถตู้ขายบนนี่เลยเหรอ
3: ครับพี่พอดีอยากไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตเพื่อนครับ
2: หมดนี่พี่ให้หมื่นหนึ่งแล้วกัน
3: โอ้โหพี่เกินไปปะหมื่นหนึ่งง่ายน้อยเกิน

0: แล้ววันนี้ชอบพี่พีมานานยังครับ
1: ชอบมานานแล้วค่ะ
0: เมื่อก่อนน่ะเคยเป็นติ่งของพี่เหมือนกันน่ารักมาก
1: พี่ชอบเขามานานยังคะ
0: ชอบอยู่สักพักนึงเลยครับแล้วพี่นะเคยได้เป็นลัคกี้แฟนคอทรายกับพี่พีครั้งนึงด้วยโอ้โหตอนนั้นน่ะเตรียมตัวเป็นวันเลยแต่พอเจอจริงอ่ะพูดอะไรแท้

0: ไว้ใช่ไหมครับนี่ครับฝังลงมาด้วยนะเอากี่ใบครับ
1: ขอไปหนึ่งค่ะ
2: ได้ครับ
1: ได้คร
2: ับโอเคครับอย่าลืมไปนะ
3: ได้เลยครับ
2: โอเคครับไม่เป็นไรครับเจอกัน
4: แจกให้กูบ้างดิ

0: เหลือเยอะไม่ใช่หรอ
1: มึงใจเย็นๆฟังกูก่อน
2: คือกูไม่อยากให้มันมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์ว่าซายมีครั้งแรกมันขายบัตรไม่หมดอ่ะกูอยากให้มันได้ซ้อมมึงกูขอโทษนะมึงใจเย็นมาฟังกูก่อนคือที่กูบอกว่ากูจะเลิกติ่งมันอ่ะคือกูพูดจริงๆนะมึงคือกูก็อยากให้เราสองคนมีความสุขด้วยกันอ่ะแต่ว่าทำไปทำมาแล้วกูรู้สึกว่ากูไม่มีความสุขเลยถ้ากูไม่มีความสุขแล้วกูเติมฟิลมึงได้ไงวะ
0: แล้วกูเป็นความสุขอัตโนมัติให้มึงไม่ได้เลยหรออ่ะ
2: สำหรับกูมันโคตรสำคัญเลย
1: ยังไงมึงก็สำคัญที่สุด
0: แล้วถ้าให้เลือกระหว่างติ่งโฟร์มอสกับอยู่กับกูมึงเลือกอะไร
2: มึงถามอย่างนี้ได้ไงวะวันนั้นมึงก็พูดเองว่าติ่งมาก่อน
0: แล้วย้อนทำอะไรอ่ะแค่นี้ตอบไม่ได้เก็บปากไว้กีดโฟร์มอสเหรอโกหกออกมาแจกบัตรอ่ะให้กูนั่งระแวงอ่ะไหนความไว้ใจอ่ะมึงโคตรสุดเลยอ่ะรู้ป่ะขอให้ใครออกอ่ะ
2: บัวบัวกูรักมึงมากนะเว้ยกูดูแลไม่ดีตรงไหนวะใช่ป่ะแล้วแต่มึงเลย

0: มึงจะไปไหนเนี่ยแม่มึงกลับขอนแก่นหมดแล้วนี
1: ่เป็นห่วงกูทำไมก่อนกูมีมึงกูก็อยู่ได้แต่อยู่แล้วไม่จะกูขอเลิกนะ
2: บัวไม่เอา

0: ้อนไหมล่ะครับ
1: ร้อนร้อนนิดนึง
0: เป็นแบบเป็นอ่อนนิดนึง
1: ปิดหน่อยปิดหน่อยขอร้องไหม
2: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
3: เพชรรับความสดชื่นอ่ะเหรอนี่เลยครั้งแรกของลักจอบน้ำปลาปูหอมเฟรชเหมือนเติมน้ำให้ผิวกับสถานการณ์ไหนโบก็ยังร้อนเฟรชมากอ่ะหอมเฟรชเลยล่ะลักจอบน้ำปลาปูซื้อเลย
4: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
5: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
4: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
6: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
5: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
4: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
7: ์ Nestle Extreme คนเจนใหม่อร่อยล้ำเกินเบอร์คนดับเบิ้ลช็อคบราวนี่ซอสกรุบส่งบราวนี่บราวนี่ส่งช็อคช็อคส่งคนเซอร์ไพรส์ทุกคำอร่อยล้ำทุกคน Nestle Extreme ต้องลอง

0: รับชุดไหนดีครับ
1: เอาชุด
2: ออสตางค์
3: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเคร็ตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
4: ้ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
5: Magic Clean
6: ปักเป็นแฟนเอาไว้ในป่าย
7: ูเซรินเจลทูโฟมเจลโฟมช่วยลดสาเหตุของการเกิดสิวและช่วยลดความมันบนใบหน้า
8: ขอบคุณที่มีกัน AIS
9: บวนมาขอเช่นกับกู
10: แล้วมึงทำเพื
9: ่อบอกมันอยากดัง
10: โฟมอดมึงอย่าเลิกบ้าที่ตามบัวได้ปะมันไม่ได้อยากดัง
11: มันประชดกูมันเพิ่งเลิกกับกู
9: ขอโทษว่ะบ้า
12: อะไรที่กูทำได้ตอนนี้กูก็อยากทำหมดอ่ะ

0: แต่ถ้ามึงไม่อนุญาตกูไม่ทำ
1: อย่างที่กูเคยบอกกับมึงยังไงกูอยู่ซัพพอร์ตมึงทุกเรื่อง

0: 聽下先。
1: 啊！入來。係啦，係啦。Surprise！
2: 老郭จะไปเป็นแขกรับเชิญในแฟนมีตของพี่ฟอร์มอนครับฝากคนเพื่อนฝากฝาก

0: พิ่งเต้นเสร็จเนี่ยเหงื่อเลอะเลย
1: ใช่
0: เปียกๆเลย
1: ตอนนี้พวกเรากำลังซ้อมเต้นเสร็จนะครับผมแล้วก็ไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์สุดท้ายก่อนแฟนมิต
0: รปรบมือ
1: ร้อนไหมล่ะครับ
0: ก็ร้อนนิดนึง
1: เป็นแบบเป็นหอดนิดนึง
0: ปิดหน่อยปิดหน่อยพอเราไม่เปิดได
2: ้ปิดหน่อยให
0: ้มีต่อมเหงื่อคนเรามีต่อมเหงื่อให้มันเขาเรียกว่า
1: ซิปมาทำหน้าที่ของมันหน่อยตรงบัวกับ
3: โปรโมทเคยเติมไฟในต่อๆไหมเคยสร้างลูกไฟด้วยกันยังเห็นลูกไฟ
1: ยังไม่เคยเลยครับเล่าดิเห็นไหมคอมเมนต์บอกว่าบัวสร้างไหมกล้าหรือเปล่าถ้าอยากมีลูกด้วยกันก็ต้องสู่ขอก็ต้องกดขอมา
0: อ๋อ
1: แล้วไง
0: อ้าวก็ถ้าไม่กดก็ไม่ได้ลูกไง
1: ได้

0: พ่อกำลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าเขาจะรับหรือเปล่า
1: อ่ารับไม่รับ
0: แฟนๆว่าไงลูกก้าว่าไงฮะพี่เลี้ยงออนไลน์นะจ๊ะ
1: เตรียมแคปนะเตรียมแคปนะ3 2 1
0: รับละจดทะเบียนให้มันจบๆ

0: เส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
1: หนึบเด้งนัวเด้ง
2: เด้งมันเด็ดทุกคำ
3: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
5: ้คุณช่วยโทรหา
6: โทรเรียบร้อยครับ
7: หาแมวอยู่เหรอคะ
8: ผลงานก็ไม่มี
9: ทางนู้นเหรอ
10: หนุ่มเลยมาหน่อยได้ไหมนิดเดียว
11: ขอบใจนะจ๊ะ
12: พร้อมอยู่ข้างๆ
6: ขอบค
12: ุ
6: ณนะครับ
12: ในทุกเวลาที่สำคัญขอบคุณที่มีกัน AIS

0: Real Time ใน
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉบสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข
2: ้
1: น
2: Nestle Extreme คนเจนใหม่อร่อยล้ำเกินเบอร์คนสตรอเบอรี่ซันเดย์อัลมอนด์ส่งซอสซอสส่งครีมสตรอสตรอส่งคนชมพูเซอร์ไพรส์ทุกคำอร่อยล้ำทุกคน Nestle Extreme ต้องลอง
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉบสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: รัฐบาลจ่อชงครม.ดึงที่ดินทหารสร้างบ้านมั่นคงชายแดนภายในปี2570นำร่อง5จังหวัดได้แก่สระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษโดยให้ชุมชนร่วมวางผังและให้ทหารช่วยสร้างก่อนขยายครอบคลุม26จังหวัดชายแดนพร้อมปรับปรุงบ้านพักและเยียวยาทหารบาดเจ็บแบบครบวงจร

0: ังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ไม่โดนมันล้านอ่ะ
2: เฮ้ยอร่อยเสียใจ
3: รสซุปหม่าล่าเผ็ดร้อนรสซุปคงก็สื่อหอมกลมกล่อม
4: สี่ก้อนอร่อยเหมือนล้าน
3: รสดีซุปก้อนฮอตวันซีรีส
5: ์ปักเป็นแฟนเอาไว้ในปาก
6: เซอร์ไพรส์ทุกคำอร่อยล้ำทุกคนเนสเล่เอ็กซ์ตรีมต้องลองครั้งแรกของลักซ์เจลอาบน้ำบับเบิ้ลหอมเฟรชเหมือนเติมน้ำให้ผิวหอมเฟรชเลยล่ะ
7: โหคอมเมนต์ขอโทษนะที่ไม่เชื่อใจแกขอโทษนะพี่โฟเข้าใจผิดมาเสมอแล้วรักแกเหมือนเดิม
8: ขอโทษที่ไม่เข้าใจแก
7: ว้ายโทษอะไรอ่ะ
8: ชิมเป็นฟิลเข้าใจผิด
7: เข้าใจผิด

0: แป๊บนึงนะครับ
1: อ่ะเดี๋ยวนี้เอนเตอร์เทนรอเนี่ยขอโทษเรื่องอะไรหรือวะลดเกินไปบัววอลเลอร์ลี่ขอโทษที่เลิศเกินไป
2: โฟโมเป็นสาแสงครับเขาชอบโผล่มาในฝันของผมผมรู้เลยว่าเขาต้องการให้ผมข้างใครเขาตลอดที่ผมอยู่ม.6 ทั้งเทอมเขาดักเจอผมแทบทุกคืนเลยครับบางครั้งก็ฝันว่ามากอดบางครั้งก็ฝันว่าจับผมจูบผมว่าโฟโมสอยากให้ผมมองและคิดถึงเขาคนเดียวผมจะไม่ยอมให้เขามาทำกับผมแบบนี้อีกแล้ว

ผมเลยเป็นซาแซงเพื่ออยากจะเอาคืนเขาครับผมไปดักรอเจอเขาที่ BTS เพื่อหวังเดินไปโรงเรียนพร้อมกันผมเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกับเขาเนี่ยชวนเขาไปทำเล็บและที่สำคัญเพื่อนๆฟอร์โมเสน่ห์ผมหมดอ่ะชวนผมไปดูคอนเสิร์ตที่ผมหมดร้องเพลงที่สยามบางวันผมก็รอจนเขาเข้าบ้านจะได้แน่ใจว่าเขาจะไม่มาดักรอเจอผมในบ้านผมรู้ว่าเขาอยากยิ้มให้ผมคนเดียว

มซื้อเสื้อตามเขาเขากินไอติมตามผมผมเป็นช่างทาเล็บของเขาเขาเป็นหมดตัวน้อยๆของผม

แต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆแล้วผมเลยขอปกป้องตัวเองผมไม่ใช่แฟนเขาถึงแม้ว่าเขาจะวันผมมากแค่ไหนก็ตามเพราะงั้นคนที่ไม่รู้ก็มาโทษเป็นความผิดผมที่ด้อมแตกขายบัตรไม่ได้ผมบอกตรงนี้เลยว่าผมไม่เกี่ยวผมเป็นเหยื่อไม่ใช่คนผิดผมเป็นซาแซงเพราะจำเป็นฟังมดแถลงทีแฮชแท็กขอคนเข้าใจแฮชแท็กขอสักชื่อเธอไว้ที่ข้อมือนะ

0: พี่เชียนส่งมาให
1: ้กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
2: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะใส่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
3: ใหม่ S Shoot Salty Lemonade เปรี้ยวซ่า Salty มีวิตามิน B Complex ซ่าทะลุกราฟใหม่ S Shoot
4: ไม่โดนมันล้านอ่ะ
5: เฮ้ยอร่อยเสจใจ
6: รสซุปหม่าล่าเผ็ดร้อนรสซุปผงกระสือหอมกลมกลม
7: สี่ก้อนอร่อยเหมือนล้าน
8: รสจีซุปก้อนฮอตฟันซีรีส
9: ์จากวันแรกที่เวจจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
10: ฝาก Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฝาก Daily Veggie Plus นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฝาก Daily Veggie Plus 3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: เคล็ดลับความสดชื่นน่ะหรอนี่เลย
12: ครั้งแรกของลักเจอบน้ำปะปูหอมเฟรชเหมือนเติมน้ำให้ผิว
13: แต่สถานการณ์ไหนโบก็ยังรอด
14: หูเฟรชมากอ่ะ
12: หอมเฟรชเลยล่ะลักเจอบน้ำปะปูซื้อเลย

0: ชื่อน่ะหรอ
1: นี่เลย
2: ขวดแรกของลักซ์จอบน้ำปะปูหอมเฟรชเหมือนเติมน้ำให้ผิว
3: กับสถานการณ์ไหนโฟกัสอย่างร้อน
4: หอมเฟรชมากอ่ะ
2: หอมเฟรชเลยล่ะลักซ์จอบน้ำปะปูซื้อเลย
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
9: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
7: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
5: ้ได้สิ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
14: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
14: โทรออก
15: คือครั้งนี้มึงเล่นแรงไปนะนั่นชีวิตคนนะเว้ย
16: กูไปตะคิว
17: ว่านหลายเทคแล้ว
18: ถ้าจะว่านออกพี่ก็จะฟ้อง

สูตรคือใส่น้ำเปิดไฟเบาๆเหมือนเวลาหอมแก้มคุณหนูโฟรอจนคิดถึงปุดปุดใส่รสดีหมาล่าลงไปรอจนละลายเหมือนรอยิ้มคุณหนูโฟเติมหมูเติมผักเติมความรักให้เท่าคุณหนูโฟรอจนสุกแล้วรอมากินด้วยกันอีกครั้งนะ

0: าแต่ก่อนเขาเลิกกันเพราะพ่อโฟร์โมดแล้วตอนนี้เขาเลิกกันเพราะใครอ่ะนะพ่อเชียนอย่าตัดจบแบบนี้ดิ
1: เชียนกลับมาแล้ว
2: ปัวมึงมาคุยกับลูกมึงมา
3: อ้าวเบบี้เป็นไงบ้างลูก
0: ดีครับพ่อ

0: นายพิเชียรว่าไงบัวเบบี
1: ้นี่ครับ
0: ไอ้บ้าม
2: าไอ้บ้าม
0: ามานี
2: ่โอ้ไอ้บ้า
0: เคลียร์กับลูกหน่อยเหอะเบบี้มันฝากเจียวมาถามหลายรอบแล้วเนี่ยกูไม่เคลียร์ตอบว่ะ
3: พวกมึงสองคนเบบี้เขาอยากรู้ว่ามึงเลิกกันเพราะอะไร
1: เบบี้อยากรู้จริงๆนะว่าทำไมถึงเลิกกันอะ

0: กูกับมึงต้องคางกันอีกแล้ว
1: เก่งมากไปเอง
2: กูคงโคตรดีใจเลยถ้ากูได้เห็นมึงเป็นพี่โฟของทุกคนแบบนี้ตลอด

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: engagement ตกเหวขนาดนี้มึงคิดว่าลูกค้าคนไหนจะอยากซื้อพวกเรา
1: อยากต่อต้านได้ปะ
2: อาจจะเป็นเพราะต้องทำกับมึงกูเลยไม่อิน
3: ขอโทษครับเดี๋ยวคนมาเห็นมันก็เป็นเรื่องหรอก
2: แบบนั้นไม่เป็นเรื่องหรอก

0: แบบนี้เป็นแน
1: ่บอยเล่นบ้าเหรอคุณเนี่ย
2: กับกูไม่อยากทำแต่ที่คุณหนึ่งแม่งเสือกทำได้
3: พี่เมตาคิวช่วยหน่อย

0: What? Oh, for the kill, for the kill. ผมครับรถ
1: ไหวไหมพี่
2: ไหวคือ

0: ว่านขอบคุณนะว่านที่ช่วยพี่อ่ะแล้วก็พี่ขอโทษด้วยที่ทำว่านกับจมน้ำอ่ะ
1: ไม่เป็นไรครับพี่นาย
0: แล้วว่านเป็นไรไหมอ่ะ

0: เป็นไรอ่ะ
1: มาทำไรอ่ะ
0: มาเวิร์กช็อปไง
1: สำเร็จสักทีนะมาเล่นเป็นไรอ่ะอ่านในแพลอตมาไม่มีบทนะเอ็กซ์ตาปะ
2: เล่นเป็นพ่อมึง
3: เมื่อไรกูมาทำไมเป็นห่วงกูอ่ะให้กูพูดต่อหน้าทุกคนไหมล่ะ
4: จะรู้ว่าสันดานมันเป็นยังไง
3: เป็นห่วงกูจริงด้วย
4: ไม่ใช่มึง
3: ไอ้ว่าเหรออ๋อเพราะว่ามันชอบกูมึงก็เลยกลัวว่ามันจะรับไม่ได้อ่ะ
4: คือครั้งนี้มึงเล่นแรงไปนะนั่นชีวิตคนนะเว้ย
3: เล่นแรงอะไรกูเป็นตะคิว
4: ถ้ามึงทำสันดานแบบนั้นนี่กูรับรองว่าครั้งหน้าจะไม่มีการมาเรียกมาคุยแบบนี้กูจะพูดตรงนั้นตะโกนให้นางมึงไม่เป็นคนนี
3: ้น่ากลัวจังเลยอะว้าวเลยล่ะเฮ้ยจะไปไหนรอตีนให้ก่อนดิพาร์ทเนอร์

0: ไอแพดไปทำการบ้านอ่านบทน้ำหอมไปถ่ายรีวิวให้พี่เชอร์หอมด้วยวางไว้ก่อนนะครับคุณลูกค้าเพิ่งจบน้ำมาเดี๋ยวถ่ายนะครับไม่ความแค้นต้องชำระบุญคุณต้องขอบคุณสำนวนอะไรคุณเนี่ยคุณพูดอะไรเนี่ยก็ไปขอบคุณให้มันจบเถอะงั้นกูเป็นบ้าแล้วเฮ้ย
1: ฮัลโหลว่า
0: ขอบคุณนะ
2: เรื่อง
0: ที่ช่วยวันนี
2: ้แล้ว
0: ก็ขอบคุณไงคุณจะอะไรอีก
1: ให้ผมไปกราบคุณเลยไหม
2: เป็นไรอ
0: ่
2: ะ
0: เป็นคนที่มีมารยาทรู้ว่าต้องทำไงเวลาคนอื่นช่วยแค่นี้นะ
2: เดี๋ยว
0: นี่คุณเป็น AI ยังไงพูดเป็นอยู่สองสามคำ
2: ผมขอถามมาได้คิวคุณหน่อยดิคุณเชื่อจริงๆป่ะว่านายเป็นตะคิวจริงๆอ่ะ
0: ก็พี่นายเป็นตะคิวไง
1: ก็เป็นตะคิวจริง
0: ผมบอกคุณแล้วไงคุณว่าอย่าคิดลบ
2: โอเค IQ ต่ำกว่า70
0: ครับคุณนะได้ตั้ง70เนี่ย
2: 70จริงๆด้วย
0: โอ้ยไอ้เติร์ด
1: พ่อคุณ IQ 180
0: เป็นไอสไตล์เลยมั้งเดี๋ยวก็บล็อกแม่ง
1: ไม่น่าเชื่อ
2: EQ ก็ต่ำเหมือนกัน
0: หยุดพูดเรื่อง EQ IQ ได้แล้วไอ้ควาย
2: ฮะพูดว่าอะไรนะ
0: ไอ้ควายควายควายควายควายควายไอ้ควายควายควาย
1: โอ้ย
0: แม่งไม่น่าโทรไปหาแม่งเลย
3: คุณทำการบ้านไม่รู้เรื่องแล้วเน
0: ี่
3: ย
0: ขอโทษครับเสียงข้าห้องครับ
4: สกายกูขอคุยด้วยหน่อย
5: จะคุยกับกูแล้วเหรอ
4: มึงจะทำอะไรก็ได้แต่กูขออย่างเดียวมึงอย่ายุ่งกับโนเอล
5: โนเอลคนเก่าโนเอลคนใหม่ของมึงเหรอขอโทษครับพี่ไผ่
6: คันวานหลายเทคแล้ว
7: พี่ใช้ไม่ได้สักเทคเลยพี่หลวงเป็นไอทีโค้ดอ่ะไปทำให้นักแสดงเล่นได้หน่อยไปที่เรียนมาเปิดจักรกาอะไรอ่ะใช้ดิ
8: พี่ก็ไปบอกคนเขียนบทให้เขียนบทให้เข้าปากน้องสิคะ
7: เดี๋ยวนะนักแสดงเล่นไม่ได้มึงโทษคนเขียนบทเหรอมึงจะให้เขาเขียนยังไงให้เขียนบทแบบมีขาแล้ววิ่งเข้าปากนักแสดงเหรอ
8: เออมันก็ต้องช่วยกันป่ะฮะแล้วนักแสดงก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดค่ะถามว่านี่ช่วยได้ไหมให้เล่นได้ไหมได้แต่สมองและความจำน้องไม่สามารถค่ะ cannot โอเคไหม
7: งั้นเบรกกอง
8: ใช่ไหมว่าให้เปลี่ยนตัวแต่แรกอ่ะ
7: เบรกกอง
8: เออก็เบรกไปเลย
7: หลังเบรกกองไอ้ว่านต้องเล่นให้ได้และคนที่ทำให้ไอ้ว่านเล่นได้ acting coach
8: กูไม่ทำค่ะเก่งนะมึงก็ทำเองครับพี่พัน
7: จ้าง acting coach มาทำหาเลยวะ
9: พวกเราเด็กกับเด็กไปรีบไปเบรกไปรีบไปเบรกเลยไป11:30กลับมาเจอกันนะรีบไปสิว้อย
10: หนูไปท่องบทมาด้วยนะลูก

0: ไหนลองพูดอีกทีสิว่าน
1: อยากคุยกับกูแล้วเหรอโนเอลนี่คนสำคัญคนใหม่ของมึงเหรอน่าสนใจดีนะ
0: ก็ทำได้นี่เราว่านติดตรงไหนหรือว่าไปให้พี่หลวงช่วยไหม
2: ซีเรียสอะไรไม่ได้หรอว่าน
1: ใช่ครับพี่นาย
2: เอาจริงมึงก็ต้องทำการบ้านมาอย่างจริงจังกันแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะช่วยว่านยังไงนอกจากบอกว่าสู
1: ้ครับ
2: ลองตั้งสติดูดีๆมันอาจจะทำให้คนในกองเขาเสียเวลาน้อยลงก็ได
1: ้ขอบคุณครับนายผมจะพยายามไม่เป็นตัวถ่วงครับ
2: เฮ้ยว่านเป็นคนหัวดีนี่เข้าใจง่าย
3: เทคนิคดีซับซ้อนแต่ได้ผลลัพธ์
4: นายไปกินข้าวกันเธอจะไปด้วยไหม
3: ไม่ครับ
4: จะเอาอะไรก็บอกแล้วกันนายไป
3: พี่เชิญครับเดี๋ยวผมช่วยว่านต่อย
0: ไม่มีอะไรจะเสียละฝากด้วยนะเติร์ด
1: น้องผู้เชิญ
0: เออไปเถอะนะไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกเติร์ดแค่ติดแอคน่ะแต่มันช่วยแกได้แน่ไปให้เขาช่วยไปไปสิตามเขาไป

0: ันแรกก็แบบนี้แหละมันต้องกดดัน
1: มีสมาธิตัดเรื่องอื่นออกไปก่อน
2: คือพี่อยากชวนเราไปกินข้าวต่อจะไปปะ
3: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
4: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
3: เมื่อความสนุกถูกคัดใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้ง
5: เส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
6: หนึบแดงนัวแดง
7: แดงมันเด็ดทุกคน
3: ยำยำสุดเด็ดลองเลย

0: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
1: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
0: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
2: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
1: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
0: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์
3: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้

0: คุณ
1: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinol Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess

0: วันแรกก็แบบนี้แหละมันต้องกดดัน
1: มีสมาธิตัดเรื่องอื่นออกไปก่อนสนใจแค่หน้าที่ตัวเองก็พอไหนคุณเข้าใจซีนนี้ว่ายังไงมันทำอะไรกัน
2: คอปเตอร์มันอยากให้สกายเลิกยุ่งกับโนเอลอะแต่ว่าสกายไม่ยอมฟัง
1: แล้วมาทำกันทำไม
2: มันอยากล้างแค้นมันอยากให้คอปเตอร์มันเจ็บช้ำเหมือนที่สกายมันเป็นอยู
1: ่คุณก็เข้าใจซีนนี้แล้วนี่แล้วที่คุณเล่นไม่ได้เพราะอะไรอะรู้ยัง
2: ผมน่าตื่นเต้นแล้วก็กดดันอะ
1: ถ้าคุณกดดันหรือตื่นเต้นคุณสนใจแค่คู่ตัวเองก็พอ
2: ทำยังไงอะคนตั้งเยอะแยะไม่สนใจคนอื่นก็ไม่ได้ปะ
1: วิธีการก็คือมองแค่ผมฟังแค่ผมอยู่กับผม

0: ผมพร้อมแล้วสกายกูขอคุยด้วยหน่อยมองแค่ผมฟังแค่ผมอยู่กับผมใจเย็นๆนะพร้อมแล้วค่อยเล่นต่อ
1: มึงอยากคุยกับกูแล้วเหรอ

0: มองแค่ผมอยู่กับผม
1: มึงจะทำอะไรก็ได้กูขออย่างเดียวมึงอย่ายุ่งกับโนเอล
0: โนเอลนี่คนสำคัญคนใหม่ของมึงเหรอน่าสนใจดีนะ

0: ตอนนี้คุณอยู่กับครูเรียนละ
1: แต่คุณไม่อยู่นะ
0: คุณรู้ได้ไง
1: ไม่เห็นอยู่

0: ขอโทษครับพี่นาย
1: เฮ้ยไม่เป็นไรนั่งเลยชิล
0: ผมขอตัวไปหาพี่เชลก่อนนะขอตัวนะครับ

0: ติวเข้มจังเลยนะ
1: มึงเลิกยุ่งดิ
0: ก็ต้องยุ่งได้ดิก็เราเป็นพาร์ทเนอร์กันนี่เวลาที่ผัวไปยุ่งกับคนอื่นเมียก็ต้องตามปะ
1: กูร่วมงานกับมึงได้กระบุญละ
0: มึงชอบว่านเหรออ
1: ืมก็ชอบนะดูธรรมชาติดีอ่ะแล้วก็ดูอยู่ในวงการเป็นด้วยถ้าได้เป็นพาร์ทเนอร์กันน่าจะเวิร์กเลย
0: เหมือนกูกับมึงตอนสมัยมัธยมอ่ะนะคิดถึงจังเลยนะตอนที่กูยังโง่อยู
1: ่แต่ตอนนี้มึงก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นนะ
0: เฮ้ยรอด้วยดีพาร์ทเนอร์
2: กายกูขอคุยด้วยหน่อย
3: อยากคุยกับกูแล้วเหรอ
2: มึงจะทำอะไรกูก็ได้แต่กูขออย่างเดียวมึงอย่ายุ่งกับโนเอล
3: โนเอลคนสำคัญคนใหม่ของมึงเหรอ

0: น่าสนใจดีนะ
1: ถือว่ากูเตือนมึงนะอย่ายุ่งกับโนเอล
2: ขาดดีเลยเดี๋ยวต่อซีเลยว่านอันนี้โคตรดีอ่ะปฏิหารว่ะ
3: ปฏิหารอะไรคะนี่น้องแค่ไปรำลึกบทเรียนที่หนูสอนได้ค่ะ
2: โอ้
3: เข้าใจไหมคะต้องพึ่งหนูนะ
2: เออ
3: เกี่ยวก้อยด้วยค่ะ

0: งานแล้วเสร็จแล้วนะพบเจอกันใหม่คิวหน้านะจ๊ะจะมาจ่ายนะ
1: พี่นายพี่กลับคันเดียวผมใช่ไหมครับ
2: ไม่นะว่านคือพี่อยากชวนเราไปกินข้าวต่อ
3: ผมเหรอครับ
2: ใช่จะไปปะ
4: วันนี้อาจจะยังนะนายวันนี้พี่อยากให้ว่านพักผ่อนก่อนนะ
2: คือเมื่อตอนเย็นพี่กินข้าวไปแค่นิดเดียวเองอะแล้วก็อีกอย่างนึงคือพี่เห็นเราไม่มีเวลากินข้าวเลยเพราะมัวแต่ซ้อมบท
3: นะครับ

0: เออวันนี้ที่พี่เดินเข้าไปตึงๆหาว่าน่ะเอาจริงมันเป็นเพราะว่าเตินะพี่มีปัญหากับเตออยู่อะพอดีว่าเตอมันบอกว่าพี่ตั้งใจกดว่านจมน้ำอะ
1: ผมขอถามว่าได้คิวคุณหน่อยดิคุณเชื่อจริงๆป่ะว่านายเป็นตะคิวจริงๆอะ
2: ก็พี่นายเป็นตะคิวไง
0: คือพี่กลัวว่าว่านจะเข้าใจพี่ผิดอะพี่เป็นตะคิวจริงๆนะ
2: ครับ
0: นี่แหละมันเป็นนิสัยของเติร์ดอะชอบมองโลกในแง่ลบแล้วก็ชอบแบบใส่ร้ายคนอื่นว่าเป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยแต่พี่อย่าเชื่อว่าว่านอะต้องเข้าใจพี่แน่ๆเพราะว่าว่านก็เคยโดนเหมือนกันนี่ตอนแรกอ่ะเติมมันก็พยายามทำให้ว่านดูเป็นตัวร้ายนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะถึงตาพี่แล้วมั้งมันก็เลยทำให้พี่สับสนว่าหรือเป็นเพราะว่าเติมมันอยากแยกคู่อ่ะแม่หนูลืมมือถืออ่ะแต่เท่าที่พี่คิดก็คือเหมือนเติมก็อยากจะแยกคู่อยู่แล้วเตยเขาอาจจะเล็งว่านก็ได้นะ
3: ไม่หรอกครับพี่นายผมเทียบพี่นายไม่ผิดหรอกครับผมว่าเตยได้คู่พาร์ทเนอร์ที่ดีสุดในโลกโคตรโชคดีเลยที่ได้คู่พี่นาย
0: งั้นพี่ขอถามว่านตรงๆได้ไหมความรู้สึกตอนนี้ของว่านที่มีต่อเตยอะเป็นไงบ้างยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ปะมันก็แสดงว่าสิ่งที่เธอทำกับว่ามันได้ผลเพราะว่าวันนี้เธอก็มาบอกกับพี่ว่าเธอชอบว่านบอกว่าว่านดูธรรมชาติถ้าได้เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันก็น่าจะดีเลยแหละเห็นไหมล่ะยังก็แสดงว่าเธออะพยายามทำให้พี่อะเข้าใจผิดกับว่านอยู่เอ็งเอาอย่างนี้ปะ
4: ถ้าไม่อยากให้เราสองคนทะเลาะกัน
0: ลองห่างๆกับเต๋อไปเลยก็ได้นะที่พี่แบบมาคุยกับว่านในวันนี้หรือว่าที่มาเตือนว่านก็เพราะว่าพี่มั่นใจว่าว่านจะไม่โกหกไม่หักหลังแล้วก็ไม่ทำร้ายพี่
3: มั่นใจได้

0: เลยครับผมจะทำทุกอย่างให้พี่นายประสบความสำเร็จครับเพราะว่าผมเป็นแฟนบอยพี่นาย
1: ขอบคุณนะแฟนบอยเบอร์หนึ่งของพี
2: ่แล้วมึงว่าไงอ่ะ
0: กูว่ากูเชื่อไม่นายว่ะพอเติร์ดก็เพิ่งรู้จักด้วยมาช่วยมาสอนก็ไม่ได้แปลว่าจะดีด้วยปะวะ
2: มึงแต่คิดดีๆนายมึงก็เพิ่งรู้จักปะวะคือรู้จักในฐานะดาราที่มึงชอบกับเพื่อนร่วมงานมันคนละแบบนะเว้ย
0: นี่มึงเข้าข้างเมงมึงปะ
2: โอ๊ยมึงไม่เข้าข้างเลยเนาะบูชาบนหิ้งอวยเป็นลูกเทพขนาดนั้นอะนี่พี่ว่านคือกูว่ามึงอะต้องค่อยๆใช้สมองคิดกูเชื่อว่ามึงก็ไม่ใช่คนโง่ขนาดนั้น
0: นี่มึงจะเบี่ยงประเด็นทำไมเนี่ยเข้าข้างเต๋อก็บอกมาเหอะ
2: กูไม่ได้เข้าข้างแต่กูมองว่าพี่เต๋อเขาเป็นคนดีจริงๆนะเว้ย
0: กูก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้ไหมอ่ะช่วงนี้เต๋อก็ดูเข้าหากูแปลกๆด้วยซ้ำ
2: การที่เขาเข้าหามึงก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำร้ายนายหรือทำร้ายมึงปะถ้าพี่นายกับพี่เต๋อเขาไม่ชอบกันก็เรื่องของเขาไหมสมมติถ้ามึงสนิทกับพี่เต๋อแล้วเขาไม่ถูกกันจริงๆก็ไม่ได้หมายความว่ามึงต้องเข้าข้างใครปะ
0: กูไม่รู้ว่ะ
2: มึงอ่ะต้องสังเกตค่อยๆดูไปใครจะพูดอะไรก็ได้ป่าวะใครๆก็อยากดูดีในสายตาคนอื่นมึงอะทำตัวน่ารักน่ารักไปอย่าไปตัดสินเขาจากคำพูดคนอื่น
0: จ้าค่ะมัม
2: ระวังอะได้แต่อย่าระแวงพังนะกูบอกให้มึงอะไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้ออกกองไม่ใช่หร
0: ออืม
2: ไปนอนดีๆ
3: ที่มึงเกลียดกูอะเป็นเพราะมึงจะเลิกกับบาสมาชอบกูปะ
4: มึงเฮ้ย
2: เติร์ด
4: คัดไอ้ว่านมึงต่อโดนเหรอ
5: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
6: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
7: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoin Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะOriental Princess

0: รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆดวงดีไว้ครับสนองกำตันหาอาหารตาของพวกผู้ชามาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569
1: เดินทางมาสู่ตึกที่7กับภารกิจตามหาความรักใหญ่รู้ไหมแม่โสดตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกโรงของกูรูก๊อตจิทัชกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆร้องลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ

0: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ิงมิงเนปจูนเผยซีนปีนบันไดสุดคลาสสิกในจูเลียตแอนด์จูเลียต EP 2แบกจริงปีนจริง no stand in ค่ะ
3: แล้วซีนนั้นเนี่ยหมิงหมิงแบกเองนะคะแบกจริงไม่ใช้ stand in ทั้งนั้น
4: ส่วนตัวหมิงว่าชุดไม่ได้เป็นอุปสรรคขนาดนี้ยกกระโปรงขึ้นไงแล้วก็ปีน
3: เราทำมาทำแมงอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากพลาดซีนเด็ดแบบนี้นะคะก็ฝากตามไปดู EP 2นะคะสามารถดูออนไลน์อันคัตเวอร์ชันได้ทางแอปวันดีค่ะ
5: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
6: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขัดในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
7: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.

0: มึงนี่มาเช้าตลอดเลยนะดีนะเสมอต้นเสมอปลายแต่พี่สอนหนูแล้วใช่ไหมกูสอนวิชาดาราพิเศษ102ให้มึงแล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้าหนูเริ่มเฟมัสเมื่อไหร่เนี่ยหนูจะต้องทำยังไงหนูต้องมาช้าให้ทีมงานดาราคนอื่นเขาลำบากลำบน
1: ผมใช้101ไงนอนนี่เลย
0: ตลกคนอย่างมึงเนี่ยนะจะนอนนี่เติร์ดกูไม่เชื่อมึงหรอก
1: ไปละเจอกันไปกินข้าวก่อน
0: ไปเลยไปพี่ไผ่มาแล้วเนี่ยอ้าวนี่ไปตอบด้วยกูมาหลังพี่ไผ่กูก็โดนด่าละสิ
2: สวัสดีครับพี่เจน
0: สวัสดีจ้ามาไวนะ
2: พี่เจนสนิทกับเติร์ดเหรอครับ
0: ไม่นะหล่อเล่นตานิดทำไม
2: ฮะคือผมอยากรู้ว่าเติร์ดเป็นคนยังไงล่ะครับ
0: ก็นิสัยดีนะแต่มันเป็นคนพูดตรงลูกพูดอะไรคิดอะไรคิดได้ก็พูดไปบางทีนะด่าได้ก็ด่าหนูก็รู้นี่ลูกจริงๆพี่ก็ไม่ชอบเป็นคนเมาส์ใครหรอกนะลูกนะแต่มีอีกไอ้เติร์ดอ่ะเป็นคนตรงต่อเวลาทำงานด้วยง่ายติดๆอย่างเดียวนะลูกมันแค่ชอบถามอยู่นั่นถามแพมแต่ก็ดีพอมันมาหน้าเซตปึ๊บมันก็เคลียร์ใช่ไหมลูกแล้วมันก็จะมีพวกดาราที่บทก็ไม่ท่องมาพออยู่หน้าเซตไม่รู้จะเป็นไม่ดาราอ่ะดีอยู่นั่นกูจะฟันมือทิ้งให้ไม่เป็นละมั้งดาราบทเบิดไม่จำมาเลยการงานที่กูถูกจ้างมาเนี่ยเขาจ้างให้กูมารันกองไม่ใช่ให้กูมาทำอะไรไม่รู้สิบอย่างหน้าที่เหมือนทศกัณฐ์อะไรมั้งทำสิบอย่างจ่ายกูแรงเดียว
3: โดนละเรื่อง
2: โอ้เต็มเต็ม
0: ไม่ใช่พี่พูดรวม
2: รอรวม
0: แล้วอ่ะหนูอ่ะถ้าไม่เข้าใจหนูก็ถามนะ
2: ครับ
0: ถามเยอะ
4: โอเคเติร์ดนายพร้อมนะโอเคมาทีมพร้อมนะจ๊ะมาพร้อมถ่ายในเรื่องน้ำมา
5: เด็กๆดูไว้นี่ว่าเขาเล่นยังไงเดี๋ยววันนึงเราก็ต้องเล่นแบบนี้แต่ยังไม่ใช่วันนี้เข้าใจไหม
6: เจิญได้ยังรออะไรอ่ะ
4: อ้อยสั่งแล้วแอนแอคชั่น
1: คุณกังวลอะไรอยู่ใช่ไหมไม่ต้องโฟกัสเรื่องเงินโฟกัสแค่เรื่องว่ายน้ำก็พอ
3: ก็อยากโฟกัสแค่เรื่องว่ายน้ำแหละแต่เรื่องนายเราก็เป็นห่วงไง

0: ขาด
1: ลาด
2: ลาด
0: นายเติร์ดมาหาพี่หน้ามอมา
1: เออมาพี่ขี้เกียจเดินร้อนลูก
3: ดีนะพี่ชอบนะเทคนี้มันรีแลกซ
1: ์เออพี่ว่า variation ของ eye contact อ่ะดีกว่าหรือความโดดช็อปเยอะมาก
4: จริงๆก็นึกออกนะว่าจะใช้ตัดอะไรได้อ่ะเทคนี้ได้แล้วล่ะ
1: ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าจะแก้แล้วนะคือต่อไปจะเป็นคอมแบทซีนซึ่งไม่ใช่หน้าที่พี่นะคะเดี๋ยวพี่ไปก่อนเพราะวันนี้มีอีเวนต์ต่อโอเคนะไปแล้วนะจ้าบ๊ายบายทุกคน
3: อันนี้ตัวอย่างที่แย่นะรับงานซ้อน
1: อะไรใครรับงานซ้อน
3: ไม่ควรทำ
1: ฉันรับงานนี้ก่อนอีกค่ะเธอนั่นแหละมาซ้อนของ

0: พี่ขอถามว่านตรงๆได้ไหมความรู้สึกตอนนี้ของว่านที่มีต่อเติร์ดอะยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ปะ
1: เรียกการมาหน่อยครับมีซาแซงรถเข้ามาข้างในคุณโฟกัสที่นี่คิดว่ามันเป็นดอกไม้ดอกหนึ่ง1 2 3มองแค่ผมฟังแค่ผมตัวผม
0: เป็นเอาอีปะ
2: ถ้าไม่อยากให้เราสองคนทะเลาะกัน
0: ลองห่างๆกับเต๋อไปเลยก็ได้นะพี่มั่นใจว่าว่านจะไม่โกหกแล้วก็ไม่ทำร้ายพี
3: ่มั่นใจได้เลยครับผมจะทำทุกอย่างให้พี่นายประสบความสำเร็จครับเพราะว่าผมเป็นแฟนบอยพี่นาย
4: มาจ้ามาจ้ามารีบถ่ายกันจ้าง
5: ั้นเดี๋ยวไอ้สองตัวนี้ผมเอาไปยืนตรงนู้นนะพี่เป็นวุ้นนะจะได้ไม่กวนตอนต่อย
6: ได้แล้วมันขยับมาให้มัน
7: ยืนตรงไหนเหรอครับพี่เจิ้น
8: มาตัวเด่นๆแบบเราเนี่ยตรงนี้เลยเด่นจัว
5: เนี่ยมันจะเป็นวุ้นหน่อยนะลูกช่วงแรกเดี๋ยวหนูดังขึ้นมาหน่อยปึ๊บมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆนะอ่ะสองคนนี้ยืนมาร์คให้ถูกนะเดี๋ยวพี่ไผ่เข้ามาบล็อกพี่ไผ่จ๋า
9: เดี๋ยวกูบีบเลยอันนี้ซีนแอคชั่นนะครับเป็นงานถนัดของพี่ไผ่มากนะครับมันง่ายมากครับคุณเนี่ยยืนให้ตรงมาร์คทั้งสองคนนะและเวลาต่อยอ่ะมึงก็ต่อยผ่านอย่างเงี้ยปึ๊บมึงก็สะบัดหน้าตามมึงลองดูต่อยผ่านปึ๊บแล้วนี่มึงจะสะบัดตัวมึงจะล้มลงหรือมึงจะยังยืนอยู่นี่แล้ว
7: มองทำไม
9: เข้าใจไหม
7: ม
9: ึงไม่ต
7: ้
9: อง
7: มองนู่นนี
9: ่ตอดแอคติ้งกับกูนะซีนเนี้ยมึงจินตนาการนะผ่านก็ดูเรียวแล้วโอเคกลัวง่ายถ่ายเลย
8: มาเด็กๆสแตนบายนะลูกเฉลยรอเลยรับนะทีมงานเงียบนะจ๊ะพร้อมถ่ายนะครับป่าเทปมา
10: เยอะนะครับสาวโรลี่ก็ไม่ปิด
11: ซีน4คัท
10: 1 ที 1
8: ค่ะเซตนะแอนแอคชั่น
7: เนี่ยเหรอพี่โค้ดอวยฉลามหนุ่มอนาคตไกลพี่เห็นแค่ขี้แพ้
12: มึงหุบปาก
7: รับไม่ได้เหรอจ้องหน้ากูทำไมโกรธเหรอแล้วความจริงที่กูพูดไม่ได
12: ้ที่มึงเกลียดกูอะเป็นเพราะมึงจะเลิกกับบ้านมาชอบกูปะ
7: มึง
12: โอ้ย
9: เฮ้ย
11: เติร์ด
9: คัดไอ้จนไปดูเติร์ดเลยโดนจริงป่ะ
11: ต๊อดปากแตกไหมไหนโอ้ย
9: ไอ้ว่าน
11: เจ็บไหม
9: มึงต่อยโดนเหรอ
11: พี่บีบเป็นยังไงอะคะไม่มีใครเซฟน้องเลยเหรอมึงตั้งใจใช่ป่ะ
12: พี่ซันนี
7: ่คือผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจ
11: พูดเนาะแค่บอกว่าไม่ตั้งใจคิดว่าเรื่องจะจบเลยเหรอก็น้องบอกไม่ได้ตั้งใจไงมันเป็นอุบัติเหตุได้งั้นทุกคนที่เนี่ยจะรับผิดชอบยังไงที่เต๋อต้องมาเจ็บตัวแบบเนี้ยเห็นซ้อมเห็นบีฟกันต้องชาตินึงทำไมยังพลาดอยู่อะคะที่เต๋อโดนเนี่ยมันแรงมากเลยนะคะพี่ไผ่ VN สามารถฟ้องทุกคนได้เลยนะคะ
13: เดี๋ยวกูจะฟ้องให้หมดเลย
9: คุณซันนี่ครับเอางี้ครับผมก่อนอื่นเลยผมขอโทษแทนน้องนะครับมันเป็นอุบัติเหตุนะครับอย่าถึงขั้นฟ้องกันเลยครับผมว่าเราเจรจากันก่อนได้นะครับ
11: ได้ค่ะว่ามาเลยรอฟังอยู่
12: พี่ซันนี่มันจะไม่มีการฟ้องอะไรทั้งนั้น
11: ไม่ได้เติร์ดเจ็บไหม
12: ผมโอเค
11: ต้องขอเบรกก่อนนะคะน้องต้องพักก่อน
8: แต่พี่ครับมันเลยคิวแล้วนะครับ
11: ไม่สนค่ะมีปัญญาหาทางเอาเอง
9: จนอีโง่มึงก็ไปถามเขาอีกมึงถามทำไมฮะถามให้โดนด่าเหรอแล้วกูเป็นผู้กำกับนี่มึงไม่ช่วยกูเลยมึงเป็นผู้ช่วยภาษาอะไรฮะช่วยให้แย่ลงตลอดกูว่าเอาเทคที่มันต่อยจริงนี่แหละใช้ได้แล้วโคตรเลียวเลยแล้วมึงก็ไปเก็บสต็อกช็อตแล้ว

0: ก็เลิกกองได้เลย
1: พี่เชอร์ผมอยากไปดูเต๋อน่ะ
2: อย่าเพิ่งไป
1: แต่ผมอยากไปขอโทษเต๋อ
2: ไม่ใช่ตอนนี้ว่านตอนนี้ทุกคนแรงกันหมดไปก็มีแต่เสียเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเราต้องคุยกับพี่วุฒิก่อนแล้วค่อยแก้ไขปัญหาทีหลัง
1: แต่ผมไม่ได้ตั้งใจนะพี
3: ่เขาไม่ดูหรอกพี่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะแต่เขาจะเอาเรื่องเนี้ยเป็นเครื่องมือในการบี้พี่มากกว่า
4: พี่ผิดเราฟ้องร้องได้ไหมพี่ทำอะไรได้บ้างอะคุยกับฝ่ายกฎหมายเลยไหม
5: เราจะได้อะไรจากเรื่องนี้ถ้าเราเอาเรื่อง
4: ก็ต้องเอาสักทางอะพี่นักแสดงเราโดนต่อยนะคะหรือว่าปล่อยคลิปไปเลยไหมให้ชิบหายไปให้หมดนั่นแหละ
5: หยุดโง่ก่อนดิเพราะว่าถ้าแย่ๆเลยแต่ถ้าดีขึ้นมาอีเด็กว่านนั้นก็ยิ่งได้กระแส
6: มันจะใช้เรื่องนี้ไปคุยกับน็อตแน่นอน
5: ฉันจะเอาเรื่องนี้ไปคุยกับน็อตบีบให้อีเด็กนั้นออกไปสักที
2: งั้นเล่าชิงออกสเตทเมนต์ดีกว่าไหมพี่ว่าเป็นอุบัติเหตุ
6: ทำแบบนั้นมันยิ่งกว่าร้อนตัวพี่ว่าน็อตรู้อยู่แล้วล่ะอยู่ที่ว่าเขาจะทำอะไรกับเรามากกว่าแต่ตอนนี้เราต้องคุมให้เรื่องมันหลุดออกไปข้างนอกไม่งั้นมันจะยิ่งแก้ยาก
2: ไม่ทันแล้วพี่
0: ว่ามึงก่อนโดนเหรอ
7: พี่บีบกันยังไงอะคะไม่มีใครเซฟน้องเลยเหรอ

0: อันนี้ยูทำเหรอแล้วไปเอาคลิปมาจากไหนอะ
1: ในกองไงมีสายอยู่แล้วมูฟไหนที่มันมีกระแสมันก็ดีต่อซีรีส์ยูไม่โดนอะไรอยู่แล้วเพราะยูไม่เกี่ยวเรื่องนี้ถ้าซีรีส์มีดราม่านะก็คือดังไง
0: แล้วถ้ามันทำให้วาดมีกระแสมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะ
1: ก็ถือว่าน้องโชคดีมั้ง

0: ฮัลโหลครับพี่เชอร์
1: นิ่งไว้ก่อนนะว่านเดี๋ยวเรื่องนี้ค่ายจัดการเอง
0: ผมจะนิ่งไงไหวอ่ะพี่
1: เออน่ะเชื่อใจพวกพี่ดิ
2: เราก็เลิกอ่านได้แล้วเราไปนอน
0: ครับ

0: ฮัลโหลคุณ
1: ว่า
0: ผมขอโทษนะคือผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะ
2: คือเอาจริงผมก็ไม่ได้จะมาแก้ตัวนะ
0: คือผมกาลยะไม่ถูกด้วยอ่ะเราก็ไม่คิดว่ามันจะโดนคุณ
1: ทำคุณบูชาโทษชอบคนอื่นจะได้แพ้นะ
2: ผมขอโทษนะคุณคุณจะด่าอะไรผมก็ด่าเลยผมยอมแล้ว
3: สรุปคุณจะให้ผมด่า
1: เพราะคุณตั้งใจต่อยผมจริงๆใช่ปะ
2: ไม่คุณจะบ้าปะ
4: คุณจะไม่ตั้งใจต่อยคุณทำไม
1: แล้วคุณจะให้ผมด่าคุณทำไม

0: ก็ตอนนี้ผมโดนด่ากระหน่ำจนขึ้นเทรนแล้วก็สมควรละทำเมนเขาอะ
1: คุณว่ามันแปลกๆป่ะคุณมาตัดพ้อคนที่โดนต่อยนั่นนะ
0: ก็แปลกที่จริงผมรู้สึกผิดมากนะว่าคุณก็เป็นดาราคุณก็ต้องใช้หน้าตาทำมาหากินผมแม่ง
1: ไม่เป็นไร
0: ฮะ
1: ผมหมายถึงคุณต้องรับผิดชอบอะ
2: ถ้าคุณทำได้ผมจะยกโทษให้คุณ
0: ผมต้องรับผิดชอบไงอะ
3: แถลงการแค่นี้ไม่โอเคอะ
4: พี่ก็ยินยันว่าถ้าจะว่านออกพี่ก็จะฟ้อง
5: ผมเอาของมาส่งห้อง3/6ครับ
6: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาติเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
7: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
8: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักกรอบในถุงเดียวใหม่ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
9: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
10: แม่ลูก
9: ย
10: ัง
9: ใครตะโกนแบบมาวันแม
11: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าย
8: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักกรอบในถุงเดียวใหม่ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

เทสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ

0: ถลงการแค่นี้ไม่โอเคอ่ะถึงแม้จะเป็นอุบัติเหตุก็ตามอ่ะแต่เติร์ดเจ็บตัวพี่เสียหายนะพี่บอกแล้วไงว่าให้เอาวาดออกตั้งแต่แรกอ่ะพี่ว่าตอนนี้น็อตต้องพิจารณาอะไรบางอย่างแล้วอ่ะพี่ว่าจะไม่ให้นายกับเติร์ดไปต่อกับโปรเจกต์นี
1: ้นี่เรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอถามว่าเอาเด็กออกได้ไหมพี่ก็ยืนยันคำเดิมว่ายังไงพี่ก็หางานใหม่ให้เด็กได้แต่จริงๆน็อตจะยอมทิ้งเงินเป็นล้านที่ถ่ายไพลอตไปแล้วน็อตเอาจริงๆเหรอ
0: แค่ล้านกว่าบาทพี่ออกเองก็ได
1: ้ถ้าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาก็ต้องเคลียร์ให้ว่านให้ใสสะอาดเพราะถ้าว่านออกตอนนี้คนก็จะคิดว่าว่านผิดจริง
0: ๆก็ผิดจริงไงแล้วมึงจะกูเคลียร์อะไรอีกอ่ะ
1: นี่ว่าว่านไม่ได้ผิดขนาดนั้น
0: ไม่ผิดแน่ใจนะทำร้ายร่างกายเนี่ยนะงั้นเอาอย่างนี้ไหมล่ะก็ปล่อยไปเลยเพราะว่านต่อยเติร์ดผิดคิวอยากรู้เหมือนกันแหละว่าชาวเน็ตเขาจะว่ายังไงอ
1: ่
0: ะ
1: แบบนี้ความผิดก็อยู่ที่ฝั่งโปรดักชันปะการถ่ายทำที่ไม่รัดกุมอ่ะคิวบูอ่ะมันก็ต้องมีหุ้มกับคิวบูถึงแม้ว่าจะซีนเดียวก็เถอะแบบนี้ความผิดก็อยู่ที่นอตปะ
0: โคตรตลกเลยว่ะมึงรู้ป่าวว่าแถจนพูดเรื่องแล้วว่ะตอนเนี้ย
1: กู

0: พูดแฟกล้วนๆไม่ถึงมึงอ่ะดีแต่จะเอาเด็กออก
1: กูเห็นความผิดของว่านสองรอบแล้ว
0: พี่ก็ยืนยันว่าถ้าจะว่านออกทางค่ายก็ต้องแถลงปลดน้องพร้อมกับยอมรับผิดในฝั่งของโปรดักชั่นแต่ถ้าทำไม่ได้พี่ก็จะฟ้องแล้วก็แถลงว่าเป็นความผิดของผู้จัดที่ดูแลน้องพี่ได้ไม่ดี
2: พอแล้วพี่พอแล้วนี่จับมือกันทำธุรกิจไหมจะทะเลาะกันไปถึงไหนอ่ะคือถ้ามันมีกระแสดราม่ามันก็เท่ากับว่าเรามี PR ฟรีไหมพี่ผมได้พี่พิษก็ได้พี่วุฒิก็ได้เรามาแก้ปัญหาให้มันตรงจุดดีกว่าไหมครับเอางี้ไหมพี่ผมว่านะเรามาสร้างกระแสให้พระเอกกับตัวร้ายเรื่องนี้ไม่สนิทกันเลยในชีวิตจริงคิดดูดิคนมันจะอินกับคาแรคเตอร์แค่ไหนเงียบเลยอ่ะผมจะช่วยแก้ปัญหานะผมมีโปรเจกต์ที่จะทำโปรโมทอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเอาน้องๆเนี่ยมารวมกันเลย
1: ไม
0: ่พี่ไม่ติดนะ
2: พี่ผิดพี่ผิดคิดในระยะยาวคิดไกลการที่ผมจะเอาเด็กๆมารวมกันในครั้งนี้ผมจะทำกระแสเติร์ดนายให้เป็นแบบแคนดิดก็คือโปรโมทไปแบบเรียวๆเลยว่าสองคนนี้รักกันมากๆนะซึ่งเป็นสิ่งที่พี่ทำไม่ได้นะตอนนี้ใช่ไหมฮะวินวินไหมครับแต่ผมมีข้อแม้นะผมจะไม่ให้ผู้ติดตามไปด้วยเลย
0: พี่ว่าแบบนี้ไม่เหมาะ
1: ไม่อ่ะพี่ว่าต้องมีผู้ติดตามอ่ะ
2: ไม่พี่เมื่อกี้ผมไม่ได้ถาม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมเอาของมาส่งห้อง3006ครับ
1: เดี๋ยวขออนุญาตติดต่อเจ้าของห้องสักครู่นะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับมีของมาส่งครับเจ้าของห้องแจ้งว่าสามารถขึ้นไปได้เลยครับ
0: ครับ
1: รีบทางนี้ครับ
0: ครับขอบคุณครับ

0: ผมมารับผิดชอบละ
1: อิชิตันไอทีเลมอนโคบู
2: เพิ่งรีวิวมาเลย
0: อืมจะกินปะ
3: ฮะเอามาให้ผมเพราะผมบอกให้รับผิดชอบอะนะ
0: อืมหวังอะไรอ่ะเป็นสปอนเซอร์เดอะดีฟด้วยกินเยอะๆเผื่อได้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วย
2: เอ้ามันไม่เอาอ่ะ
4: ปิดประตูด้วย

0: โห
1: ไม่โดนผมด่าแต่โดนแฟนคลับด่าเป็นไงบ้างอ่ะ
0: เจ็บ
1: แล้วพวกหลังคีย์บอร์ดมันจะพิมพ์อะไรก็ได้ไม่ต้องไปคิดเยอะ
0: ผมก็พยายามไม่อ่านอยู่หรอก
1: ถ้าคุณเป็นแฟนคลับนายมาก่อนเนี่ยก็น่าจะเคยด่าผมใช่ปะ
0: ก็มีบ้างอ่ะ
1: มีบ้างก็แปลว่าบ่อยอยู่เออแล้วทำไมวันนั้นคุณเอาแต่หนีผมอ่ะ
2: ที่กองถ่ายอ
0: ่
2: ะ
0: อะไรใครหนีไม่มีอ่ะ
1: ก่อนจะชกผมอ่ะคุณเอาแต่หนีผมอยู่นั่นอ่ะรู้ตัวอีกทีอ่ะแนบชิดเชียวนะ
0: พูดไม่หยุดเดี๋ยวก็โดนแนบชิดอีกหรอก
1: แบบไหนอ่ะ

0: เลยคุณนี่ผมทำไมเห็นมาโกหกแล้วเว้ย
1: ก็คุณอะมาทำดีกับผมเขาจะแกล้งผม
0: ผมทำแบบนั้นไปทำไม
1: ก็พี่นาย
0: นี่คุณโดนแก๊สไลด์มาเหรอเรื่องจะเชื่ออีกเนี่ยนะ
1: อย่าว่าพี่นายนะไม่ได้โดนแก๊สลงแก๊สไลท์อะไรทั้งนั้นแหละก็ผมกำลังดูอยู่อะว่าใช่ไหม
0: และสรุปว่าใช่ไหม
1: ไม่รู้ตัดสินใจอยู
0: ่งั้นผมให้เวลาคุณเต็มที่เลยเพราะว่าคุณนะต้องอยู่กับผมอีกยาวเลย

0: เราจะให้น้องๆนักแสดงทุกคนไปทำกิจกรรมร่วมกัน
1: ไปตามคนอื่นสิวะ
2: ไม่อ่ะตามมึงสนุกสุดแล้ว
3: มึงเห็นสายตาตอนที่พูดถึงว่านไหมไม่เปลี่ยนคู่ไปเลยเหร
4: อตอนนี้ว่านชอบพี่หรือว่าชอบเติร์นมากกว่ากัน
5: รักได้ชอบได้แต่ก็ต้องรักตัวเองด้วยนะ
0: ทำไงอ่ะ
5: ถ้าในซีรีส์อ่ะพระเอกกับนางเอกก็ต้องจูบกันแล้วป่ะ

ถึงในซีซั่นแรกเนาะที่เป็นนักตบบ้านโคกปังอะค่ะก็คือเราเล่นวอลเลย์บอลเพื่อช่วยเซฟโรงเรียนพอมานักตบวัดโคกปังก็คือเราจะเซฟวัดกันค่ะซีซั่นแรกเนี่ยคือเรากลัวบอลกันอยู่เลยค่ะใช่ก็คือแบบว่าโอ้โหบอลเข้ามานี่วิ่งหนีอะค่ะโอเคมา

0: เน้นท่าสวยด้วยแล้วก็เล่นได้จริงด้วยค่ะ
1: ภาค2เนี่ยค่ะหนูก็กระโดดตัววอลเลย์พอได้แล้วค่ะ
2: เนี่ยคนนี้ค่ะกระจังคนนี้ถ้าสมมติเอาคนอื่นพักใช่ไหมคะคนอื่นก็จะไปนั่งกินข้าวสบายสบายเล่นเกมคนนี้ไปขอนักวอลเลย์เล่นด้วยค่ะ
1: หนูชอบเล่นวอลเลย์ค่ะตั้งแต่แบบครั้งแรกที่หนูได้เล่นละครก็แบบเฮ้ยชอบวอลเลย์บอลจังหนูก็เลยเล่นมาตลอดเลยค่ะหนูอยากไปด้านนี้มากค่ะมันสนุก
3: พอพักแรกน้องก็ยังแบบเล่นไม่ค่อยเป็นใช่ไหมคะแต่ว่าพอแบบเริ่มไปซ้อมหรือว่ามาซ้อมกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพอภาค2ปุ๊บเปิดมาคือแบบทุกคนเล่นเก่งมากเลย
4: นาคา2พิษลูกตบยาวหาลูกตบตั้งไฟลูกตบสายฟ้า
0: พอเป็นซีซั่น2แล้วเนี่ยนักกีฬาเราก็คือเก่งขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคู่แข่งก็จะไม่ธรรมดาค่ะ
2: ก็บอกได้คำเดียวค่ะว่ามันมากค่ะตอนที่ถ่ายก็คือมันสะใจมากเลย
0: ถ่าย

0: ราเห็นในบทใช่มั้ยคะมันก็จะเป็นตัวหนังสือเนาะเราก็แบบพยายามจินตนาการภาพแบบเอ้ยมันจะออกเป็นยังไงแต่พอเราได้ลงมือถ่ายแล้วอะ
1: น้ําตาแตกเลยค่ะแบบทําไมเราถึงต้องแยกจากกันภาค1เราผูกพันกันมากแล้วพอภาค2เราต้องมาแบบจากกันมันก็รู้สึกแบบใจหายยังไงก็ไม่รู้อะค่ะ
0: น้ําตาแตก
2: สวัสดีค่ะทุกคนชื่อณรินทร์นะคะชื่อเล่นชื่อลินค่ะ
0: ตัวละครใหม่ที่ผุดขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างตัวละครลับที่แบบพี่พิมมาอะไรเงี้ยตอนหนูอ่านบทเงี้ยหนูก็แอบเซอร์ไพรส์นะพิมรู้สึกว่าสิ่งที่มันชัดมากเลยคือมันมีแต่ความอันตรายเต็มไปหมดเลยในภาคนี้แต่มันจะเกี่ยวข้องกับเด็กๆและโรงเรียนยังไงอันนั้นคือสิ่งที่แบบเราไม่คาดคิดเหมือนกันว่ามันจะไปในเวนั้นได้ค่ะ
3: อย่างที่เสพบัตรพอได้ไม่เคยท้อแท้และไม่เคยหมดหวัง
4: พวกเราคือตำนานนักตบบัตรโคกฟังค่ะนักฝากละครเรื่องนักตบบัตรโคกฟังด้วยนะคะพวกเราทุกคนนักแสดงเนี่ยตั้งใจถ่ายทำกันมากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะต้องสนุกมากกว่าภาคแรกแล้วก็ครบรสแล้วก็มันอย่างสุดๆแน่นอน
5: เราจะมีกันอยู่แค่นี้แต่เราจะสู้ด้วยทั้งหมดที่เรามี
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: ที่เดียว
6: นักตบวัดข้อบาง
7: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบด
6: ีเวลา 1:00 น
7: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาท
6: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ผมขอเลือกตัวแทนทีมผมนะครับ
9: ถึงเวลาที่ทีมภูมิจะต้องเผชิญศึกหนักเมื่อพวกเขาต้องหันคมดาบเข้าห้ามหันกันเอง
10: บอกได้คำเดียวว่ามันเลิศ

0: ต่อไปมากมาก
1: โอ้ยเอาละ
2: จากหัวใจที่บริสุทธิ
3: ์ใครคือ2คนสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้ารอบจากทีมภูมิวันอาทิตย์นี้มาร่วมลุ้นไปพร้อมกัน
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: สวัสดีครับ
6: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลไบโอช้อปปิ้ง
5: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
6: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
5: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
6: ถูไปเลย
5: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้านี่สิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหม

0: เอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้
1: แบบ
0: ก็ซ
1: ักแบบนี้แบบพลาสติกเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
1: มือไม่ต้องขยี
0: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
1: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
0: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นมวลทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเนาะ
0: อ่ะมาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วย
0: ถูก
1: และที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
0: ัน
1: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเน
0: า
1: ะเราโชคไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการ
0: เออมันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
1: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้า
0: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อย
0: เออ
1: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ300-400แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จั
1: ดแบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่อุ๊ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
1: ้
0: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: เอออ
0: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: ก็เรียกกระดาษกาว
0: เออคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็

0: ฉีกแล้วก็ขยำขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดมาอีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นป่ะ
0: จ้ะ
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้ว
0: นะ
1: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาท
0: ถูกมากใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถือบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่ง
1: ช
0: ั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
1: ะ
0: ด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
1: น
0: ี้
1: แน่นะ
0: แล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: ไปไหนคาบอยู่น
1: ู่นมานี่
0: มา
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
1: ใช
0: ่
1: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
0: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
1: จริง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันแล้วเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่แล้วไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: มีอะไรเหรอท่านแม่มด
1: ข้าว่าข้าได้กลิ่นมนุษย
2: ์หนังแม่มดมันได้กลิ่นมนุษย์พวกนั้นแล้วมันจะต้องตามไปสังหารมนุษย์พวกนั้นแน
3: ่ยี่สุนว่าเรากลับไปซ่อนตัวที่เถากุหลาบที่โบสถ์กันเถอะจ้ะ
2: ไม่เราไม่กลัวชิดาผู้ครองมนต์ชุบชีวิตคือความหวังเดียวที่จะช่วยท่านพ่อของเราให้กลับมาเป็นคนได้เหมือนเดิมเราจะต้องไปช่วยพวกเขา
1: เดินตามกลิ่นมาข้ายิ่งได้รับสัมผัสของกลิ่นมนุษย์อย่างชัดเจน
3: แม่นายแม่นายถ้านางแม่มดชั่วเจอกับมนุษย์พวกนั้นมันต้องฆ่าพวกเขาแน่เลยจ้ะ
2: เราจะไม่ยอมให้นางแม่มดชั่วฆ่าใครทั้งนั้นเราจะต้องหาทางช่วยมนุษย์พวกนั้นให้ได้
4: นะโมแค้วค่ะทายาทปลอดภัยอิสักวาจงเปิดเปิดจิตกูเปิดตากู
5: เร็วเพชรมันใกล้จุดแดงเราแล้วเปิดท่ออีกเร็ว
2: ช่วยกันหามนุษย์พวกนั้นเร็วยี่สุน
1: ไอ้มนุษย์พวกนั้นอยู่ไงถ้าได้กลิ่นมันอยู่แถวนี้
2: เราต้องรีบหามนุษย์พวกนั้นให้เจอก่อนที่นางแม่มดจะมาเจอ
3: แม่นายมนุษย์อยู่ตรงนั้น

0: ด้วยฤทธิ์กุหลาบแห่งข้าจงไปอำพรางกลิ่นและกายของมนุษย์พวกนั้นเดี๋ยวนี
1: ้นะโมแควคาดพุทธายะขวัญไทยอินตะวาจงเปิดเปิดจิตกูเปิดตากูเปิดหูกูด้วยนะโมพุทธายะเฮ้ย
0: เกิดอะไรขึ้น
2: ไม่ใช่วะเพชรท่านสาคุณเจิน
3: เฮ้ย
2: พวกสุเวียนไผ่
0: พวกเจ้าไม่ต้องกลัวเรากำลังจะช่วยชีวิตพวกเจ้าดูโน่น
3: พวกนั้นเป็นใคร
0: นั่นคือแม่มดสุวรรณนางแม่มดชั่วแห่งเมืองขวางทบุรีบัดนี้มันได้กลิ่นมนุษย์ของพวกเจ้าแล้วหากมันได้พบพวกเจ้ามันต้องสังหารพวกเจ้าแน่แต่พวกเจ้าไม่ต้องกลัวด้วยมนต์กุหลาบขาวของเราจะช่วยปกป้องพวกเจ้าไม่ให้นางแม่มดมันได้กลิ่นและมองเห็นพวกเจ้า
4: แล้วเธอเป็นใครทำไมถึงมาช่วยพวกเราน
5: ี่คือแม่นายมัทนาลูกสาวพ่อเมืองอินหัวหน้าเผ่าพนารม
3: เผ่าพนารมอย่างนี้ก็หมายความว่าที่นี่เคยมีชนเผ่าและมีคนอาศัยอยู่จริง
0: ๆถูกแล้วในอดีตที่นี่คือเผ่าพนารมที่รุ่งเรืองแต่นางแม่มดชั่วกับปีศาจอีกามันทำให้เผ่าของเราต้องกลายเป็นเผ่าล้าง2 ปีก่อนนางแม่มดชั่วและปีศาจอีกาแอบลักลอบนำร่างมนุษย์ที่ถูกเวตาลายสุกกินเลือดกินเนื้อเข้ามาฝังไว้ที่สุสานเผ่าพนารมของเราหลังจากนั้นศพที่ถูกฝังก็กลายเป็นผีห่า
6: ไอ้ผีห่าไปจัดการเผ่าพนารมให้สิ้นซะ
0: เพียงคืนเดียวพวกผีหาไล่เข็นฆ่าและกัดกินเลือดของทุกคนในเผ่าพนารม

0: คนในเผ่าพนารงต้องกลายเป็นผีห่างรวมถึงพ่อเมืองอินพ่อของเราด้วย
1: ไอ้ปีศาจอีกาที่เธอพูดถึงมันคือเจ้ากาล้องแห่งเมืองขวางทบุรีใช่ไหม
0: ถูกแล้วยิ่งเล่าเรื่องในอดีตข้ายิ่งขับแขนใจเราอยากฆ่านางแม่หมดชั่วสตอนนี้เลย
2: กลิ่นมันมาจากทางนี้ไ
0: ปมันมาแล้ว
1: คนระวัง
3: ไม่เห็นมีมนุษย์สักคนท่านแม่มด
2: แต่ข้ามั่นใจว่าข้าได้กลิ่นของมนุษย์แต่กลิ่นสัมผัสที่ข้าได้รับมันหายไปหมดแล้วตอนนี้

0: ไม่ต้องกลัวหนังแม่มดมันไม่มีทางได้กลิ่นและเห็นพวกเรา
1: คนจำแห่งข้าจงเปิดจิตของข้าเปิดกายของข้าให้ข้าได้เห็นได้กลิ่นได้ยินทุกสรรพสิ่งเดี๋ยวนี
0: ้ไอ้แค
2: ปครับ
0: มีมนุษย์อีกคนหรือเนี่ย
1: เป็นมนุษย์อย่างที่ข้าสงสัยจริงๆทหารจับมัน
3: เฮ้ยเป็นยังวะเฮ้ยดาดเว้ยเฮ้ย
0: ไปแค่
2: มัทนาคายมนกี่กุหลาบเดี๋ยวนี้ข้าจะช่วยเพื่อนข้า
0: ถ้าพวกเจ้าออกไปนางแม่มนมันสังหารพวกเจ้าแน่พวกเราไม่กลัวตายปล่อยพวกเราไปเดี๋ยวนี้เราทำไม่ได้มันอันตรายเกินไ
1: ปเจ้าเป็นใครบอกข้ามา
0: จะบอกไม่บอก
1: บอกมา
2: พัฒนาคายมนต์กี่กุหลาบเดี๋ยวนี
0: ้ไม
1: ่บอกไม่บอก
2: นักโมแค้วคาดพุทธายะปลอดภัยอิสวาจงเปิด

0: จิตกูเปิดตากูเป
1: ิ
0: ดหูกูด้วยนะโมพุทธายะอิสวาณโมแคล้วคลาดพุทธายะปลอดภัยอิสวาจงเปิดเปิดจิตกูเปิดตากูเปิดหูกูด้วยนะโมพุทธายะอิสวาณโมแคล้วคลาดพุทธายะปลอดภัยอิสวาจงเปิดเปิดจิตกูเปิดตากูเปิดหูกูด้วยนะโมพุทธายะอิสวา

0: พวกเราคือสหายของเจ้าสร้อยสุดาเทวี
1: แกอีแม่หมดชั่วทำอะไรอยู
2: ่
3: น้าจัดการมัน
0: คุณจันเป็นไรหรือเปล่าครับ
1: แคม
0: ไอ้แหวน
3: แกตายจับ
1: จับจับนักหนาระวังนักหนา
3: มนุษย์ที่อ่อนแอเช่นพวกเจ้าเอาอะไรมาสู้กับแม่มดเช่นข้า
1: แม่น้า

เอ็นหัวหน้าเผ่าพนารมที่แกทำลายล้างยังไงล่ะข้าหลบซ่อนตัวอยู่ในกุหลาบด้วยความหวาดกลัวเป็นเวลานานหลายปีบัดนี้ข้าจะไม่กลัวเจ้าอีกแล้วอีนางแม่

งพนาลมของแกจะต้องสิ้นซากจำไว้

0: มาขึ้น
1: อาสาในแคมป
0: ์มาขึ้น
1: อาสาเป็นอะไร
0: ไหมเป็นยังไง
2: เบิ้งมาเข้มก่อน
1: ในแคม
0: ป์มาเข้มมาเข้ม
1: ในแคม
0: ป์อดทนไว้
2: เข้มโอ
0: ้เดี๋ยวไปสับเสือซอยหามเลือดก่อน
1: ดีๆไว้เข้ม
0: อดทนไว้อดไว้ได
2: ้เข้มอดทน
0: อดทนไว
3: ้ขอบใจมาก
1: ในเข้มเราซ่อนอยู่ที่ไหน
3: ปทัศเทพอีลินจงมันพาดสอยขึ้นไปทึงเขามันบอกว่าสิพาดสอยไปสมสูอยู่บริเวณที่ใกล้ดวงจันทร์มากที่สุดต้องว่าไปซอยสอยอาสา
1: บนเขาลูกนี้มีผาอยู่แห่งหนึ่งชื่อว่าผาเสียจันทร์ผาเสียจันทร์เป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วใกล้กับดวงจันทร์มากที่สุดเดี๋ยวเราจะเป็นคนนำทางไปเอง
0: ถ้าอย่างนั้นพวกเราทุกคนต้องรีบไปผาเสียจันทร์ให้ไวที่สุดเราจะได้ไปช่วยซอย
4: อีกสักครู่ติดตามชมดงพญาเย็นหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: สวัสดีค่ะ
6: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการโปรดีแฟนเซลไบโอช้อปปิ้งในที่สุดก็กลับมาแล้วนี่คือรอไปนานมากนะคะกับปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
5: ใช่
6: ทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
7: ขายดีมากมากี่ทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวนี้ข้อดีมันคืออะไรตัวนี้มันคือปลา

0: ริดทอดก่อพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
1: ลดมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะแก๊สหมดรถติดหงุดหงิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำท่วมจับไปได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดๆได้ไหมให้หายคิดถึง
2: โอ้คิดถึงอยาก
0: วันนี้ขอทานนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำรวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งก็ขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
2: ใช่
0: ห่อพันใครโทรมาวันนี้วันเดียวต้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห
2: ่
0: อแปลหมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
2: คุณ5ห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
0: ใช่
2: แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
0: ุ
2: ณ
0: ใช่30กว่าโล
2: ประมาณ1โลที
0: ่
2: ทำมาให้เรียบร้อยแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
1: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือสแกน QR code ก็ได้
2: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชม
0: นี่ไง
2: ให้ดูนะ
0: ชิ้นใหญ่
2: ว่าเนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
0: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
2: ื้
0: น
2: คุณนึกว่า1ตัวที่ทอดมาแล้ว
0: ใช่
2: จริงๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยโหดเท่านี
1: ้ล็อกก้างล็อกอะไรพร้อม
2: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียง
0: กอกมั้ยล่ะ
2: นี่
1: ๆๆ
2: อุ้ยกอกกระเด็นออกมาปากเลยอ่ะ
0: น้ำลายไหล
2: ถ้าเป็นไม่เค็มไม่อบน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
1: ถึงบอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกเนาะบ้างเน
0: า
1: ะข้าวต้มข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะสแกนเร็วมากด้วยนะ
0: นี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลยหรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโครงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
1: ใช่
0: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
1: จริง
2: ฮะ
0: ใช่
2: 1ตัว80บาท
1: เลยครับสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกนะได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
0: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
1: ้
0: เพราะว่าเช้าๆมาทำข้าวผงข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
1: จริง
0: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับคงกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆได้อีก1มื
1: ้อ
0: แล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บน่ะ3เดือนเก็บไปเลยยาวๆ
1: ค่ะอ
0: ุ๊ยอร่อยอ่ะ
1: น่ากินน่าอิ่มมากไม่แบ่งใครเลยหรออ๋
2: อต้องแบ่งเหรอ
1: เออ
2: ต้องแบ่งเหรอ
1: คุณผู้ชมถ้าอยากกินต้องโทรด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
2: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะอะไรเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็นเพื่อนบ้านก็บ่นและที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันต้นนั้นไปแล้วรีบน้ำมันไปให้เราด้วยแล้วคือให้มาเต็มตัวแบบนี
0: ้ใช
2: ่คุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกแล้วอาจจะมีแค่นี
0: ้ใช่คิดดูห่อหนึ่ง500กว่าบาทว
2: ัน
0: นี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อหนึ่งนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมันบ้านไหนแก๊สหมดไม่มีเวลาทำกับคงกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสร็จสับทั้งหมดนี้5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะฮะ
1: คือตอนนี้นะคุณป้องรอสายแน่นมากถ้าพ่อแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
0: ้
1: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะทำมาได
0: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีนะหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ต้องหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยกินอะไรบ้างเนี่ย
2: ของ
0: ห
2: นุ่ย
0: มากเลย
2: ของหนุ่ยคุณผู้ชมมันมีแกงเตปลาใช่ไหม
1: เข้าได้กับ
2: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้ของ
0: พวก
2: น
0: ั้
2: น
0: ทอดกรอบ
1: โอ้ยหิวโทรด้วยนะแม่นะ

0: ข้าวเลยอ่ะ
1: โอ้ยคำนี้ตายได้แล้วคำนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริงๆ
0: พอด้วยได้ไหมอ่ะฝั่งนี้กินเลยคะ
1: โอ้โหฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อกินข้าวคลุกน้ำพริก
0: โอ
1: ้ยอย่างนี้โอเคนี่เลิศ
0: นะคะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่น
1: อ
0: นแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นมาให้เรียบร้อยเลาะก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันลดสุดๆ4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
1: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซนแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะถ
0: ้
1: าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
2: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
0: ถูก
2: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู๋มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
0: สาย
2: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นติดบ้านไว้เลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
0: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
2: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
0: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
2: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
0: ิน
2: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
0: ย่อยง่ายอร่อยไหมคะ
1: มันรีดน้ำมันมาแล้ว
0: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะโอ้โห
1: คุณพ่อใช้เป็นได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะในพูดตอบไม่ได้แล้วนะ
2: จริง
1: มันจะเคลือบคอ
2: ปิดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะแล้วก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีดปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เซ็นแล้วคุณพ
0: ่อคุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
1: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
0: เยอะที่สุด
1: ปกติเราขายกัน
0: 4ห่อ
1: 4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซ็ต32เซ็ตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศ
0: ใช่
1: แล้วตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
0: ขายดีมาก
1: ขายดีมาก
0: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะให้คุณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวโพดข้าวผัดลูกเล็กเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะคะ
2: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
0: ใช
2: ่ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ปกติของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
0: ใช่
2: แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
0: ห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
1: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซนในรายการนึกกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมด
0: ใช่ที
1: ่ครั้งที่แล้ว4ห่อนะ
0: ครั
1: ้งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
2: ๆเป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
0: อุ้ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วเลาะก้างให้หมดเสร็จสรรพกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อพันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
1: คุณผู้ชมถุง1 1โลนะไปแล้วค่ะขอให้ทานวันนี้ค่ะต่อสายไว้นะ
0: 1252ส่งฟรีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบ

0: แล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
1: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วข้ามสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
0: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหย
1: ิ
0: บคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
1: ถูไปเลย
0: ถูเลยนะเห
1: ็
0: นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแ
1: อ
0: บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้านี่สิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้
1: แบบ
0: ก็ซักแบบนี้
1: แบบพลาสติกเนาะ
0: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
1: มือไม่ต้องขยี
0: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม
1: ่
0: น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็มันฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
1: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
0: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นมวลทำความสะอาดลูกกลิ้งค
1: ุ
0: ณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเนาะ
0: อ่ะมาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างงี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยม
1: ัน
0: ถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี
0: ้
1: ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วย
0: ถูก
1: และที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
0: ัน
1: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเน
0: า
1: ะเราโชคไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการ
0: เออมันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
1: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้ะ
0: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อย
0: เออ
1: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ300-400แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จั
1: ดแบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยน
1: ับ
0: เป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันล
1: ู
0: กกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันนี้เดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่า

0: ส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่อุ๊ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
1: ้
0: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: เอออ
0: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: ก็เรียก
0: กระดาษกาวเออคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป3ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้มาอยู่แล้วนะติดมาอีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นป่ะ
0: จ้ะ
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้ว
0: นะ
1: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาท
0: ใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถือบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่ง
1: ช
0: ั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
1: ะ
0: ด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
1: น
0: ี้
1: แน่นะ
0: แล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: ไปไหนคาบอยู่น
1: ู่นมานี่
0: มา
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
1: ใช
0: ่
1: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
1: จริง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่แล้วไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: F1 ดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้มาขึ้น
4: ภาษาในแคม
3: มาขึ้น
4: ภาษาเป็นอะไร
3: เนี่ยโอ๊ยๆๆไปจังไหน
5: เบิ่งมาขึ้นก่อน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ใน
4: แคม
3: มาขึ้น
4: ม
3: าขึ้นใน
4: แคม
3: อดทนไว้
5: เฮ้ยเข้มอ้อ

0: ว่าเป็นสร้อยสอยสา
1: บนเขาลูกนี้มีผาอยู่แห่งหนึ่งชื่อว่าผาเสียดจันผาเสียดจันเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วใกล้กับดวงจันทร์มากที่สุดเดี๋ยวเราจะเป็นคนนำทางไปเอง
2: ถ้าอย่างนั้นพวกเราทุกคนต้องรีบไปผาเสียดจันให้ไวที่สุดเราจะได้ไปช่วยสร้อย

0: ช่วยเราด้วยโปรดช่วยเราด้วยคุณท้าวทองช่วยเราด้วยโปรดช่วยเราด้วยคุณท้าวทองคุณท้าวทองช่วยเราด้วย
1: เสียงเจ้าสร้อยเจ้าสร้อยต้องการความช่วยเหลือเจ้าศรีดาราเจ้าขาหม่อมฉันสัญญาว่าจะพาเจ้าสร้อยสุดาเทวีกลับเมืองขวางชบุรีโดยปลอดภัยให้ได้เจ้าค่ะ
2: มาเลย
3: ไปสิ
2: มาเลย
3: ไป
2: เออมา
3: ไปไปไปใช่ไหมไป
2: เอามาไปเร็ว
1: เจ้าสร้อยเจ้าขาหม่อมฉันจะไปช่วยเจ้าสร้อยแล้วรอหม่อมฉันก่อนนะเจ้าขา
2: ไปเอามาเร็ว

0: เจ้าขาร้อง
1: ถวายบังคมพระยาขาเสด็จแม
0: ่ลูกแม่
1: นี่คือเจ้านางก้อนคำเจ้าแม่ของข้า
2: ขอได้มาอุรบเจ้านางก้อนคำ
1: มนุษย์สามคนนี้มีนามว่าเสือชมเสือจอมและนายห้อยสิงพวกเขาคือมิตรของข้าพวกเขาเดินทางมาที่เมืองขวางทบุรีเพื่อมาช่วยข้าต่อสู้กับกลุ่มกบฏปีศาจราตรีและช่วยตามล่าไอ้มนุษย์สองคนที่มันพาตัวเจ้าน้าศรีดาหลบหนี
0: แล้วเจ้าแน่ใจหรือการ้องว่ามิตรของเจ้าจะมีเดชกำลังที่แกร่งกล้าพอที่จะสู้กับไอ้มนุษย์สองคนนั่น

0: นั้นมันในหอยเผือกกับปลาตื่นเดี๋ยวพอ
1: พวกเจ้ารู้จักมันหรือ
2: ใช่มันสองคนคือศัตรูของข้าเหมือนกันข้าเคยต่อสู้กับมันสองคนมาแล้ว
0: หมดเป็นเช่นไร
2: ข้าเอาชนะมาแล้วทั้งนายเขาเพิ่งและประดัดเจอถ้าพวกท่านไม่เชื่อก็ให้มันสองคนมาสู้ข้าได้เลยแล้วข้าจะทำให้ท่านเห็นว่าข้าเหนือกว่าพวกมันหลายเท่า

0: แม่มดสุวรรณมั่นใจเหลือเกินว่านางศรีดารากับไอ้มนุษย์สองคนนั่นต้องหนีไปหลบซ่อนอยู่ในป่าผีเพรเป็นแน่แต่ถ้ามีสหายของลูกมีเดชวิชาที่แกร่งกล้าจริงก็เท่ากับว่าเราได้ไพร่พลที่แข็งแกร่งเพิ่ม
1: พวกมันมีฝีมืออยู่มากเจ้าแม่ข้าเคยต่อสู้

0: ูกับพวกมันมาแล้วคราหนึ่ง
1: ดีเช่นนั้นเนี่ยแม่จะส่งพวกมันเข้าไปล่าตัวนางศรีดาราในป่าผีเพ
0: จแต่ผีเพจในป่าผีเพจมันดุร้ายมากนะเจ้าแม่แม้แต่ข้ากับแม่มดสุวรรณก็ไม่เคยคิดจะเหยียบไปที่นั่นถ้ามิตรของข้าเข้าไปในป่าผีเพจพวกมันต้องถูกผีเปรตฆ่าตายเป็นแน
1: ่แต่ถ้าพวกมันถูกเปรตฆ่าตายเนี่ยก็แสดงว่าพวกมันไม่มีฝีมือแต่ถ้าพวกมันมีฝีมือเนี่ยมันจะสามารถจับตัวนางศรีดารากลับมาให้เราได้กาล้องพวกมันก็แค่มนุษย์อย่าไปเสียดายชีวิตพวกมันเลยอย่าลืมสิว่าเป้าหมายของเราคือการรักษาเมืองขวางไม่ว่าจะเหยียบย่ำชีวิตผู้คนนับร้อยนับพันชีวิตเราก็ต้องทำ
0: พยาค่ะเจ้าแม่ข้าจะต้องมีชีวิตที่เป็นอมตะและครอบครองบัลลังก์เมืองขวางไปชั่วกับชั่วกัน
2: นี่คือห้องรับรองของพวกท่าน
3: ไอ้จอมเอ้ยโ
4: อ้ท้องทั้งนั้นเลยพ
3: ่อท้องแท้ๆทั้งนั้นเลยเว้ยจอมโไอ้เสงมึงเป็นอะไรวะฮะมึงยังคิดมากเลยโทนอีกเหรอถ้าไอ้โทนไม่ตายลูกกูก็ต้องตาย
5: เสือช่องก็เลยขี้โกงเพื่อซอยลูกแม่นบ่
3: ใช่ไอ้จอมคือลูกชายคนเดียวของกูแต่ไอ้โทนเนี่ยมันแค่ลูกท้องมึงเนี่ยเว้ยญาติโกโหติกาก็ไม่ใช่มึงจะอะไรวะนักหนาวะฮะ
5: บักโทนเป็นลูกน้องคอยมานานหลายปีมันซื่อสัตย์กับคอยแต่คอยกลับปล่อยให้มันตายบ่ซอยหยังมันเลย
3: ไอ้สิงมึงฟังกูให้ดีทุกคนบนโลกนี้ต่างก็ต้องหาทางเอาตัวรอดกันทั้งนั้นใครพลาดใครออกแดนมันก็ตายไปมีแค่ผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่อยู่บนโลกนี้ได้มึงกับกูมาที่เมืองขวางนี่เพื่อขนทองกลับบ้านมึงอย่าลืมเป้าหมายของเราสิวะ
6: หรือว่าในหอยสิงคิดสิแตกหักกับอีพอคอยย้อนเลยบุกทนซ้ำนี่บ่
7: เจ้าการ้องให้พวกเรามาปฏิบัติพวกท่านเจ้าค่ะ
8: ฮะปฏิบัติเลยบ่จ๊ะ
9: ผู้สาวว่าแต่ปฏิบัติเรื่องแบบว่าบ่ผู้สาว
7: พวกเรามีหน้าที่ปฏิบัติพวกท่านทุกเรื่องเจ้าค่ะ
8: นี่พอ
3: ไอ้ว่าไอ้สิงเราไปหาความสุขกับสุราและนาลีกัน
8: ไอ้ว้าว

0: สุวรรณบาดเจ็บหนักพระเจ้าค่ะ
1: ท่านแม่มดสุวรรณนี่เกิดเหตุอันใดขึ้น
2: ตอนนี้เจ้าสร้อยสุดากับไอ้มนุษย์ที่เดินทางมาด้วยกันอยู่ที่เผ่าพนาลมข้าต่อสู้กับพวกมันแต่ก็พลาดท่าเสียที
1: เป็นไปได้อย่างไรท่านคือแม่มดที่แข็งแกร่งเหตุใดจึงพ่ายแพ้พวกมัน
2: ที่เผ่าพนาลมยังมีลูกสาวของหัวหน้าที่มันยังรอดชีวิตอยู่นางและพวกนางกำนันหลบซ่อนตัวอยู่ในดอกกุหลาบ

0: นางผู้นั้นมีเดชอันแกร่งกล้าไม่แพ้พวกเรา
1: ทหารพาแม่มาสวรรค์ไปรักษาตัวก่อน
2: นี่ก
3: ็เจ้าแม่ไอ้มนุษย์ที่เดินทางมากับสร้อยสุดาเทวีมันมีเดชวิชาแข็งแกร่งยิ่งนักลูกเองก็เคยพลาดท่ามันมาแล้วคราหนึ่ง
1: ไม่ว่าพวกมันจะแข็งแกร่งสักเพียงใดลูกต้องชนะพวกมันให้ได้เพราะลูกคือเจ้าการ้องเจ้าผู้ครองเมืองขวางแล้วตอนนี้สร้อยสุดาเทวีเริ่มเข้ามาใกล้เมืองขวางขนาดนี้ลูกต้องไปจับตัวสร้อยสุดาเทวีมาบัดเดี๋ยวนี
3: ้ได้พระเจ้าค่ะคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงถ้าข้าจับตัวสร้อยสุดาเทวีได้ภายในคืนนี้ข้าจะรีบทำพิธีสงสู่ทันทีคืนนี้ข้าต้องได้ครอบครองความเป็นอมตะ
4: ไปแล้วมา
1: ก้ามานี่

0: อยากจะด่าอยากจะโวยวายอยากจะตะโกนให้ใครช่วยก็เอาเลยแต่ฉันขอบอกแกไว้ก่อนนะว่าไม่มีใครได้ยินหรอกเพราะว่าตอนนี้ฉันพาแกมาอยู่บนผาเสียจันทร์ยอดผาที่สูงที่สุดบนภูเขาลูกนี้แล้ว
1: คุณท้าวทองช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยโอ้ช่วยเราด้วยคุณท้าวทอง
2: เจ้าสร้อยเจ้าขารอหม่อมฉันก่อนนะเจ้าขาหม่อมฉันจะไปช่วยเจ้าสร้อยแล้ว
0: ช่างเป็นสถานที่ที่สวยงามซะเหลือเกินเหมาะมากๆที่เราสองคนจะใช้เป็นสถานที่สมสู่กันท่ามกลาง

0: เร็วพวกท่านใกล้จะถึงแล้ว
1: ยังไหวนะครับโอ้ยเข้มไม่ไหวป่ะนี่เพ็ดน่าว่าให้เข้มมันพักจะเข้าดีกว่า
2: พัฒนาพี่พ่อจะรู้ไหมว่าทำไมคุณทัตเทพถึงพาสร้อยไปสมสู่คุณผาเสียดจัน
0: ตำนานของเผ่าพนารมกล่าวเอาไว้ว่าผาเสียดจันเป็นจุดที่สูงที่สุดและอยู่ใกล้กับดวงจันทร์มากที่สุดพลังจากแสงจันทร์จะช่วยให้ชายที่ได้สมสู่กับเจ้าสร้อยสุดาเทวีมีชีวิตที่เป็นอมตะ
3: ข่อยบ่มีวันย่องดอกตะเทพเฮ็ดเรื่องอัปปีแบบสั้นกับสร้อยดอก
1: มึงเจ็บขนาดนี้มึงยังไหวนะ
3: ไหวครับนะจังใดข่อยก็ต้องไปสร้อยสอยให้ท่านป้าพวกเขาเฝ้าไปไปนะสา
0: ไปพวกท่านตามข้ามาทางนี
3: ้ไปลูก

0: คาร
1: พระจันทร์โผล่พ้นขอบฟ้ามาแล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นคุณเทพก็รีบสมสู่กับนางสร้อยสิคะจะได้จบเรื่องนี้สักที
1: ไม่ได้เพราะว่าในตำราของชนเผ่าพนารมได้บอกไว้ว่าจะต้องรอให้พระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นขึ้นอยู่กลางท้อง

0: ฟ้าซะก่อนแล้วเมื่อถึงตอนนั้นหญิงผู้ครองมนต์ชุบชีวิตก็จะมอบความเป็นอมตะให้กับฉันฉันพูดถูกไหมจ๊ะเจ้าสร้อยสุดาเทวี
1: ใช่ถามตรงๆเดี๋ยวคุณทัศเทพคุณจะอยากได้ความเป็นอมตะไปทำไม
2: มีใครในโลกนี้บ้างที่อยากตายฮะฉันอยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไปจนชั่วกับชั่วกัน
1: ถ้าคุณมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไปเรื่อยๆคุณต้องเห็นคนที่คุณรักตายไปทีละคนสองคนพร้อมคนมันสิบคนร้อยคนคุณจะต้องรู้สึกเจ็บปวดจากการพักผ่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าคุณมีชีวิตที่เป็นอมตะคุณจะมีความสุขจริงๆเหรอคุณเทพ
2: ไม่ต้องมาก่อนไม่ทันใจอ่อนเพราะถึงยังไงคืนนี้ฉันก็ไม่ปล่อยเธอไว้แน
1: ่ที่สร้อยพูดพูดสร้อยอยากให้คุณดัตเทพได้เห็นความจริงสร้อยไม่ได้ขอร้องเพื่อคุณปล่อยสร้อยไปเพราะเชือกแค่นี้หมดสร้อยไว้ไม่อยู่หรอก
3: นี่แกหมายความว่ายังไง
1: คืนนี้เป็นคืนที่สร้อยถือกำเนิดเมื่อพระจันทร์เต็มดวงลอยเด็ดขึ้นสู่กลางท้องฟ้าสร้อยจะมีอายุครบ19ปีบริบูรณ์แสงจันทร์วันเพ็ญจะทำให้ร่างกายของสร้อยสมบูรณ์และมีพลังที่แกร่งกล้าน
3: ี่แกพูดจริงเหรอนางสร้อยฮะคุณเทพคะทำยังไงดีคะคุณเทพ
2: หยุดปัญญาของเจ้าหน้าที่นะลินจง
3: แต่ยังไม่อยากตายอ่ะ
2: มันก็แค่นิทานหลอกเด็กฉันไม่เชื่อเธอหรอกนะซ้อย
1: แล้วคุณทัพเทพจะได้รู้ว่าไม่มีวันที่คุณจะได้ความเป็นอมตะจากซ้อยเร็วผู้ท่านทางนี้
4: มาแค่เฮ้ยไปออกไ
1: ปผาเสียจันเนี่ยมันต้องเดินทางไปไกลแค่ไหนไม่หญิงวัฒนาฉันเป็นห่วงน้องสาว
5: ปกติต้องเดินเป็นวันแต่ถ้าพวกท่านอยากไปถึงโดยเร็วเราจะต้องเดินแบบไม่หยุดพัก
6: แล้วเธออยู่ทำไม
5: ก่อนที่ข้าจะพาพวกท่านไปยังผาเสียจันทร์ข้ามีเรื่องอยากจะให้พวกท่านรับปากข้าอยู่เรื่องนึง
1: เรื่องอะไรบอกพวกเรามาได้เลยแม่หญิงมัทนา
5: ถ้าข้าช่วยพวกท่านให้ช่วยเจ้าสร้อยสุดาเทวีได้สำเร็จพวกท่านจะต้องช่วยท่านพ่อของข้าและทุกคนในเผ่าพนารมณ์ให้กลับมาเป็นมนุษย์ได้ดังเดิม
6: ทำไมเธอถึงมั่นใจว่าพวกเราจะช่วยพ่อของเธอได้
5: เพราะเจ้าสร้อยสุดาเทวีคือหญิงผู้ที่มีมนต์ชุบชีวิตติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดข้าเชื่อว่ามนต์ชุบชีวิตจะช่วยให้พ่อของข้ากลับมาเป็นมนุษย์ได้ดังเดิม
6: ได้พวกเรารับปากว่าจะช่วยพ่อของเธอและคนในชนเผ่าพนาลม
5: ขอบใจท่านมาก
1: พวกเรารีบไปกันเถอะพวกเราต้องรีบไปช่วยสร้อย
5: ตามเข้ามา
7: เจ้าที่เพื่อนนั้นถ้าอายก่อนได้บอกบ่โด
8: อีกสักครู่ติดตามชมดงพญาเย็นหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
9: ผู้ชมเข้าสู่โปรดี8เซลบ้า เดือน5มหาสุขที่เป็นสินค้าขายดีรอบที่แล้วมาคือลูกค้าซื้อกันไม่ทันและส่งเอาเร็วมากแล้ววันนี้จัดมาแล้วพร้อมกับโปรดีแฟร์เซลพร้อมกับคุณออยเจ้าของ
10: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะขายดีจริงๆ
11: ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนั้นต้องบอกเป็นวันที่ตื่นเต้นมากยอดถล่มทลายคุณผู้ชมและการสั่งซื้อยังคงซ้ำอย่างต่อเนื่องเพราะลูกค้ากินแล้วบอกว่าติดใจทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาแนะนำนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรดพรีเมียมมหาสุขนี่คือของแท้จากหน้าฟาร์มเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาเศรษฐีหรือหลายๆคนเนี่ยต่างประเทศชาวดูไบเขาจะชอบทานกันมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารอาหารและคุณประโยชน์เยอะมากหนึ่งเลยคุณผู้ชมค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและการเก็บฤดูกาลของเขาคือต้นปีในช่วงของฤดูแล้งหรือหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
10: แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็มีคนอยากซื้อแล้วเพราะหลายคนก็อยากซื้อซ้ำแล้วพี่ออยขอโปรโมทก่อนได้ไหมคะ
11: ได้เลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะปกติแล้ว1ขวด1ลิตร 1,000 ml นะคะพิเศษโปรโมชั่นนะคะโปรนี้จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้3ขวด3ลิตรจัดหนักจัดเต็มยังให้กระเป๋าผ้ามหาสุขไปอีก1ใบไม่พอวันนี้พิเศษพ่อๆแม่ๆจะได้รับเป็นชามสเตเลส5ใบ5ขนาดไซส์ใหญ่กลางเล็กมีฝาปิดรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นราคาปกติจ่ายหลักพันแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
9: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา1252คุ้มจริงๆโปรนี้ค่ะ
10: คุณผู้ชมได้พูดแบบนี้นะว่าน้ำผึ้งเนี่ยคุณได้ของแท้น้ำผึ้งป่าแท้ๆ 100% คุณได้ไป3ขวดเอาแค่หารเนี่ยหารแค่น้ำผึ้งนะ999ก็ตกแค่300กว่าบาทและของแถมที่ให้ไปเนี่ยฟรีนะคะส่งก็ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ให้รีบโทรตอนนี้เลย1252ส่งให้ฟรีไม่รู้ครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่และน้ำผึ้งป่าเขาก็ไม่ได้เก็บตลอดฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
9: และอย่างนึงค่ะคุณอ้อค่ะอย่างนึงอย่างที่อยากรู้ว่า1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าเราไปเก็บมาจากที่ไหนอะไรยังไง
11: จริงๆต้องบอกว่าเราเดี๋ยวไปเฟ้นหาค่ะสำหรับทางด้านของฟาร์มนั่นก็คือทางด้านของจังหวัดชุมพรเป็นป่าลึกที่สุดคุณผู้ชมที่มาจากธรรมชาติของขวัญจากธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์มากในเรื่องของอากาศสภาวะแล้วตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชุมพรและก็ต้องบอกว่าเราได้น้ำผึ้งสดๆนะคะคั้นกันมาสดๆนะคะผ่านโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสดสะอาดทุกขวดเนี่ยจะได้เป็นนะคะรางวัลโอท็อปเหรียญทองเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอัมพันไม่มีตะกอนรวมไปถึงนะคะในเรื่องของเกรดคุณภาพของเขาคุณผู้ชมคะนี่คือน้ำผึ้ง1ลิตรค่ะสดๆจากฟาร์ม
9: เต็มท้องขวดนะคุณอ้อยต้องใส่ให้เยอะจริง
10: ๆให้เยอะมากแล้วขอชิมเลยได้ไหมพี่อ้อย
9: เลยว่ารออยู่มือสั่นแล้วนะ
10: อุ้ยแค่เปิดขวดก็หอมมาก
9: มากชิมเลยชิมเลย
10: นะหอมเกสรดอกไม้มากเลยนะคะ
9: คือครั้งก่อนมีชิมแล้วคือแฮปปี้มากจริงนะนุ้ยอยากให้ดู
10: น
9: ะ
10: ดูความ
11: อยากปกติออยกิน1ช้อนเต็มๆเลยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบางทีไอแสบคอหรือคันคอแบบเนี้ยหนึ่งช้อนแบบทำให้รู้สึกรื่นคอไม่หวานและไม่หวานเปรี้ยว
9: ยังไง
10: หอมหอม
9: อบในปากม
10: ะหอมในปากแล้วคือมันหวานแบบคือหวานพอดีแล้วรื่นคอกลืนง่ายมันดีมันอร่อยมากไม่แปลกใจเลยที่ไม่ขายดี
9: ใช่แล้วที่เคยบอกว่าเราเรียนวิธีการทดสอบน้ำผึ้งยังไงเนี่ยคุณออย
11: คือน้ำผึ้งเนี่ยนะคะป่าเดือน5มันจะเก็บในฤดูร้อนแล้วความชื้นเขาจะต่ำมากๆดังนั้นเมื่อกี้ที่เราได้เห็นภาพนะคะคือการทดสอบนะคะซึ่งน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้เราจะเทน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไฟกันเลยดีกว่าขออนุญาตเปิดไฟกันสักนิดนึง
9: นะคะตั้งไฟให้ดูกันเลย
11: ดูกันจะดูกันสดๆเลยนะคะนี่คือไฟจริงๆแต่ถ้าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งทั่วไปที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเราลองมาทดสอบดูถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้วแต่ตัวนี้น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟนะคะคุณผู้ชมน้ำผึ้งจะเดือดแค่ไหนเมื่อปรับสู่ความเย็นจะคงรูปนี่คือน้ำผึ้งจะไม่มีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นไหม้และจะไม่เป็นคาราเมล
9: ด้วย
11: นี่คือความสดสดของน้ำผึ้งที่เราได้มาน้ำผึ้งสดมาก
9: คุณน้อยตอนนี้แม่ๆเตรียมแบบถือสายไว้แล้วยังไงเดี๋ยวขอโปรสักรอบนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้คุณออยมอบมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนค่ะ
11: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ1ขวด1ลิตร3ขวด3ลิตรแถมชามสเตเลสให้อีก5ใบ5ชั้นรวมไปถึงนะคะได้รับกระเป๋าผ้ามหาสุขทั้งหมดนี้เซ็ตแพ็คเกจนี้ราคาหลักพันไม่ต้องจ่ายแค่999

0: ั้นค่ะ
1: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมาตอนนี้40กว่าเซตทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของโทรมา1252น้องย้ำอีกรอบ1252สายแน่นมากถือสายไว้เลยไงคอลเซ็นเตอร์รับสายทุกคนแน่นอน
2: ใช่แหละเราเชื่อเถอะซื้อทานเองก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักแน่นอนคุณแม่สามีเอ่ยคุณแม่ของภรรยาเอ่ยซื้อไปให้เขาแล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ผู้ใหญ่ชอบทานแล้วต้องซื้อของแท้ให้เขาด้วยนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละถือได้ความรักจากฉัน
1: ใช่ไงต้องโทรมาก่อน1252
2: ดูดีมาก
1: เมนู DIY หลายๆบ้านบอกว่าพ่อแม่ๆกินกาแฟดำเพราะว่าเออมันเฮลตี้แต่ว่ามันกินยากใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งอเมริกาโน่น้ำผึ้งไปเลยเป็นกาแฟน้ำพิเศษน้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มความหอมละมุนให้กับกาแฟและทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่างหนึ่งนะคุณออยน้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งเอาไปทานที่ช่วงปฏิบัติธรรมพี่ๆทุกคนบอกว่ากาแฟน้ำผึ้งที่แบบว่าเอาของแบบน้ำผึ้งป่ามหาสุขไปทานเนี่ยหอมอร่อยทำให้กาแฟอร่อยขึ้น
0: ใช่แล้วหอมหวานอร่อยมากเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะช่วยผักนะคะโรบัสต้าของกาแฟเนี่ยได้หอมกรุ่นคุณลองเปลี่ยนดูนะจากน้ำตาลเดิมๆมันจะได้ความหวานแบบทื่อๆจากคุณเปลี่ยนเป็นไฮโซปุ๊บความหอมของดอกไม้ป่าค่ะมันจะผลักรสชาติของกาแฟอร่อยมาก
1: เอาจริงต้องลองอันนี้คือกาแฟนะน้องรู้สึกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือนห้าของคุณออยมันจะมีกลิ่นของความเป็นดอกกุหลาบ
0: ใช่ใช่
1: มันจะชัดขึ้น
0: ดอกกุหลาบป่านี่เลยเป็นยังไงบ้างคะทางด้านนี
2: ้หัวสดชื่นมาก
0: อันนี้เป็นน้ำผึ้งโซดามะนาว
2: ใช
1: ่แล้วคิดดู
2: แล้วคือนุ้ยก็นุ้ยเป็นคนติดน้ำมันลมแล้วเชื่อว่าพ่อแม่ก็ติดน้ำมันลมจะเปลี่ยนน้ำมันลมมาใส่แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมีประโยชน์กว่าเยอะ
1: และอย่างหนึ่งนะคุณออยบอกว่าคุณค่าของน้ำผึ้งนอกจากแบบว่าดีกับสุขภาพแล้วนี่เรื่องเกี่ยวกับค่า GI ตรงนี้ไล่ฝั่งนี้นึง
0: คือต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่า GI ของน้ำตาลเนี่ยก็คือต่ำมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดหวานชอบติดน้ำตาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนความหวานน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้ง
1: ยังไงน้ำผึ้งดีแน่นอนว่าถ้าเกิดจะดีต้องรีบโทรให้ทันวันนี้คุณบอยขอโปรอีกรอบ
0: วันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สายเหลือไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนี่คือสินค้าโอท็อปการันตีของคนไทยของขวัญที่ดีที่สุดวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีกับทางด้านของชาร์มสเตเลท5ใบ5ชั้นแบบนี
1: ้
0: เอาไปเลยค่ะ9ชิ้นนี้ตกเฉลี่ยแล้วหลักร้อยกว่าบาทเหลือแค่999บาททั้งเซตและนี่คือภาพของโรงงาน HACCP ที่เราได้รับมาตรฐานด้วย
2: ดูสะอาดสะอาดมากพี่ลอยแล้วก็คุณอย่าลืมนะ1ปีครั้งเดียวถ้าครั้งนี้คุณซื้อไม่ทันไม่มีแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: รอทีปีหน้าร
0: อทีปีหน้าเลยค่ะนี่คือล็อตสุดท้ายของประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้1252ตอนนี้คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันนะคะ1252ขออนุญาตต้องบอกแบบนี้จริงๆราคาน้ำผึ้งของหน้าฟาร์มราคานี้คุณหาซื้อได้ยากมากเพราะนี่คือขนาดไซส์1ลิตรไม่ใช่700กว่า
1: และเต็มคอขวด
0: แม่ขวดเลยให้เนื้อเน้นๆสดๆจากฟาร์มจากรังผึ้งรวงผึ้งในช่วงของฤดูการการเก็บเกี่ยวด้วย
2: และตอนนี้20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกับ50วิสุดท้ายด้วยใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้แล้วล่ะ1252เพราะว่าถ้าหมดแล้วนุ้ยขอโทษจริงๆมันไม่มีมาแล้วนะ
0: คะ
2: ปีนี้ก็คือล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วตอนที่คือปีหน้าแล้วนี่เชื่อว่าตอนนี้คนที่โทรเข้ามาคือเขาตุนกันเยอะมาก
0: ใช่บางคน2เซต3เซตนะ
2: ใช่แล้วคือซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาให้ไปแบบนี้ดูพรีเมียมสุดๆคุณถือไปแบบนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วเขาให้ไปเนี่ย1ลิตร3ขวดได้ไปเลย3ลิตรแบบนี้
1: จะบอกเลยว่าคุณออยตั้งใจเอามาให้ทุกคนจริงสำหรับตัวนี้นะคะยังไงทุกคนต้องรอสายไว้1252ย้ำวันนี้คุณออยบอกว่ายังไงวันนี้ต้องส่งฟรีใช่ไหม999บาทก่อนที่ค่าส่งจะขึ้น
0: ถูกต้องแล้วค่ะ999บาทคุณผู้ชมขาสามารถทำนะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูหวานเมนูคาวหรือหมักเนื้อหมักไก่โอ้โหเนื้อมันจะจุยซี่อร่อยฉ่ำมาก
2: ใช่แล้วทั้งหมดนี้999บาทส่งให้ฟรีรีบโทรตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโทรมาอย่าว่างสายนะ
0: ตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียว
2: ใช่
0: แล้วพึ่งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันที Time Stellate 5ใบ5ชั้นแบบนี้แค่999บาททั้งเซต
1: ส่งฟรีรีบโทรมาตอนนี้1252

0: นี้ก็ต้องอยู่กับซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมแม่จ๋าอากาศมันร้อนจะไปทนได้ยังไงอบๆอับๆอยู่ข้างในใส่เสื้อผ้าไม่สบายเปลี่ยนชุดชั้นในที่มันระบายอากาศได้ดีแบบซาบีน่าตัวนี้ดีกว่าแล้วทรงก็สวยด้วยนะเป็นซาบีน่าที่มีนวัตกรรมรูระบายอากาศรอบตัวจ้ะแม่จ๋า
1: เฮ้ยไหนรูระบายอากาศรอบตัวถ้างั้นขอดูให้มันเต็มๆตาหน่อยได้ไหมคะว่ามีรู
0: จ
1: ริ งไหมเพราะว่าชั้นในมันอยู่ข้างในไง
0: ใช่แล้วนี่ถ้าเกิดว่าเข้ามาใกล้ๆนะเดี๋ยวจูนให้ดู
1: จริงกว่า
0: เห็นรูพุนไหมน
1: ี
0: ่คือรูที่เป็นรูระบายอากาศรอบๆตัวแล้วมีทั้งหมดรอบตัวเล
1: ย
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในไม่ร้อนไม่อบไม่อับอยู่ข้างในตัวนี้แม่ให้เลือกตัวนี้เลยจ้าสาวครับไหนไซส์ไหนก็ใส่ได้เพราะว่าเป็นฟรีไซส์จ้า
1: ไม่ต้องเลือกไซส์แล้ววันนี้จัดโปรพิเศษไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนเพราะว่าวันนี้คุณจะได้เสื้อชั้นใน3ตัว3สีก่อนสีฟ้าสีชมพูและสีน้ำตาลอันนี้เป็นสีพาสเทลนะคะแถมสีเบสิกไปให้อีก2ตัวเนื้อผ้าเดียวกันแต่ที่สำคัญ5ตัวนี้สีไม่ซ้ำยังไม่พอ
0: ยังไม่หมด
1: คุณได้เสื้อชั้นในไป5แล้วเอากางเกงชั้นในไปด้วยอีก2อันนี้ก็เป็นคลาสสีไปให้ฟรีไซส์เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นของซาบีน่าแท้ๆและให้จ่ายแค่ 1,199 บาทมีจำกัดแค่100เซตเฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ171บาทเท่านั้น
0: นับถอยหลังเลยค่ะตอนนี้เหลือน้อยลงเต็มทีนะคะ1252โทรมาเลยไม่มีค่าจัดส่งค่ะ
1: ส่งให้กับ
0: เก็บเงินปลายทางก็ได้สั่งวันนี้อีก 2-3 วันไปส่งถึงหน้าบ้านเล
1: ย
0: ตอนนี้เหลือ96เซตแล้วนะคะรีบสแกน QR Code มาก่อนก็ได้บอกตูนเลยว่าเอากี่เซต
1: เอ
0: าไปขายต่อยังคุ้มแม
1: ่
0: รีบเรียกเพื่อนมาหาเลยแล้วมาดูกันค่ะว่าทำไมถึงอยากใส่ซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมทรงก่อนเลยนะตูนตัดสินใจเลือกเสื้อในที่ทรงฟองน้ำมันสูง
1: จริงจริงจริง
0: เนี่ยหันข้างก็สวยเห็นไหมหันข้างซ้ายข้างขวาก็สวยและข้อต่อมาที่ทำให้เลือกซาบีน่าเพราะอะไรรูระบายอากาศรอบตัวจ้ะแม่อันนี้เป็นนวัตกรรมเฉพาะแบรนด์เขาเท่านั้น
1: มันจำเป็น
0: แล้วมันได้ทั้งตัวแม่เห็นป่ะรูเนี่ยรูพุนรอบๆตัวแบบนี้ทำให้การระบายอากาศมันดีหน้าอกเราไม่อับไม่ชื้นไม่ร้
1: อ
0: นแล้วนี่จ้ะของเด็ดอยู่ข้างในนี่คือฟองน้ำที่ตูนบอกเลยว่าตูนไม่ชอบใส่ฟองน้ำหนา
1: ๆสีเดียวกันกับชุด
0: ตัวนี้ฟองน้ำไม่หนาแต่ได้ทรงสวยเห็นป่ะความบางบางแค่นี้เองแต่ทรงสวยย้ำทรงสวยคนไม่มีหน้าอกหน้าใจใหญ่ๆก็ใส่แล้วสวยเพราะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็น connected pad คือฟองน้ำเขาติดกันเลยจะไม่แยกซ้ายขวาไม่บนไม่ล่าง
1: เ
0: พราะฉะน
1: ั้
0: นโอบอุ้มหน้าอกของเราเอาไว้ได้สวยแน่แล้วก็เนี่ยซีล็อกเห็นซีล็อกไหมคะ
1: เห็น
0: นวัตกรรมตรงนี้เนี่ยแหละเขาทำให้หน้าอกของเราอะยังชิดกันได้อยู่สวยแบบนี
1: ้
0: แล้วนอกจากนั้น
1: เฮ้ยขยำขนาดนั้นแล้วมันจะบูบี้ไหม
0: นี่ไง
1: ทรงสวยเหมือนเดิม
0: เลิศตรงนี้ซาบีน่าเขาทำได้แล้วแม่ทั้งสวยทั้งสบายต้องใส่นะ
1: แล้วความสวยไม่หมดแค่นั้นนะคุณผู้ชมขาความสวยของเขาอยู่ตรงนี้ให้ดูนิดนึงด้วยความที่เขาไม่มีโครงใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่แบบนี้ว่าไม่มีโครง
0: ไม่กดทับ
1: ไม่กดทับแต่เป็นการถักทอช่วยให้แล้วเขาถักทอตรงนี้คุณเห็นไหมเขาถักทอให้มันแน่นขึ้นโดยที่ไม่เป็นจีบใส่เสื้อผ้าได้สวยมากยิ่งขึ้นเขาทำตรงนี้เป็นคอวีใส่สวยและให้ดูเนื้อผ้าด้านข้างเก็บเนื้อได้อย่างดีเก็บ
0: ผ้าเยอะ
1: เพราะอะไรเพราะถ้ามันมีเนื้อปิ้นอ่ะมันดูมีอายุคุณผู้ชม
0: ใช่เลย
1: ที่สำคัญคุณดูด้านหลังนะด้านหลังคือเป็นทรงโค้งสวยงามเป็นตะขอสามแถวสามตาและ
0: ใส่ง่าย
1: สายปรับได้ด้วยใส่ง่ายจริงๆคุณผู้ชมแล้วใส่สบายคือมีรูระบายอากาศทั้งหมดทั้งฟองน้ำและเนื้อผ้าชุดชั้นในไปเลย
0: ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องเลือกไซส์นะจ๊ะเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ S M L X L 2 X L ใส่ด้วยกันได้ค่ะตูนใส่เสื้อชั้นในไซส์ M ตูนก็ใส่ได้แล้วก็ใส่แล้วอกสวยด้วยหันข้างก็สวยหันหน้าก็สวยแบบนี้ไม่ต้องเลือกสีนะคะเพราะว่าเราจัดมาให้เนี่ยทั้งหมด5สีแบบนี้เลยได้5ตัวสำหรับชุดชั้นในกางเกงชั้นในอีก2ตัวชุดชั้นในที่หน้าร้อนนี้จำเป็นต้องจัดจำเป็นต้องมีนี่แค่ซ้อมร้อนนะยังไม่ร้อนจริง
1: เดี๋ยวจะร้อนจริงกว่านี้แล้วข้างในจำเป็นมากที่จะต้องระบายอากาศได้ดีแล้วใส่สบายแล้วกางเกงชั้นในที่แถมไปให้ก็เนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันแถมให้ฟรีนะจ๊ะตัวน
0: ี้ใช่แล้ว
1: ละสีไปให้และให้ถึง2ตัวคุณผู้ชมอันนี้ขายอยู่นะแล้วขายดีด้วย
0: ถูกเขาขายจริงๆอ่ะแม่ซื้อชุดชั้นใน1ตัวกับกางเกงชั้นในอีก1ตัวก็พันกว่าบาทแล้ว
1: 1,140บาทแล้ว1ชุดแต่วันนี้คุณจ่าย 1,199 บาทแต่คุณได้เสื้อชั้นใน5กางเกงชั้นในอีก2ทั้งหมดเนี้ย 1,199 เฉลี่ยแล้วจากชุดชั้นในเสื้อชั้นในเนี่ยนะคะตัวละ750เหลือแค่171กางเกงชั้นในจากตัวละ390เหลือ171รีบโทร
0: โอ้ยรีบโทรตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วค่ะ1252นะคะสแกน QR Code มาเลยหรือ ว่าโทรมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรารีบจัดสายให้คุณผู้ชมแน่นอนแล้วอยากให้ดูอีกอย่างนึงค่ะนี่คือหุ่นที่ต้องบอกนะคะว่าไม่ใช่ไซส์เราหนุ้ย S XS ตูน M L M ข้างบนข้างล่าง L นะนี่น้องอวบ XL แล้ว2 XL อยู่ข้างล่างนี่เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังเหลือๆนะแม่เห็นไหมเหลือบนเหลือล่างนะคะแล้วก็กางเกงชั้นในเห็นไหมสะโพก46นะคะยังเหลือๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ด้วยกันได้ทั้งบ้านอ่ะทั้งคุณลูกสาวทั้งคุณแม่เซตเดียวกันนี่แหละเอาไปแบ่งกันใส่ก็ได้
1: ใช่ไม่อบไม่อับไม่เปรี้ยวนะคะแล้วก็เนื้อผ้าเขาดีมากคุณผู้ชมนี่นุ้ยไซส์ S นะคุณผู้ชมขารอบอก28นิ้วแต่คนนี้รอบอก46นิ้วเขายืดได้ขนาดนี้รวมถึงสะโพกเช่นเดียวกันเพราะว่าบางทีเราข้างบนไซส์ S ข้างล่างไซส์ L ข้างบนไซส์ M ข้างล่างไซส์ XL ใช่มั้ยนี่เป็นฟรีไซส์ไม่ต้องคิดเยอะคุณใส่ได้ทั้ง2ไซส์ทั้งหมดเลยนะคะเป็นฟรีไซส์ทั้งท่อนบนและท่อนล่างเนื้อผ้าเดียวกันยืดได้ตามตัวทั้งตั้งแต่ผ้าเป้าตรงนี้เลยแล้วก็เนื้อผ้าตรงนี้ใส่สบายหน้าร้อนนี้ต้องมี
0: และถ้าบอกว่าใส่สบายคลายร้อนแบบนี้ต้องพิสูจน์ได้จ้ะนี่ทำแบบนี้เลยค่ะนี่คือไดไอซ์ที่เดี๋ยวดูกันว่าชุดชั้นใน1ตัวที่มาทั้งฟองน้ำด้วยนะแม่จะระบายอากาศได้ดีหรือเปล่า1 2 3
1: เฮ้ยระบายอากาศได้ดีมากแม่นี่มีฟองน้ำนะ
0: ฟองน้ำนะ
1: เพราะว่า
0: หนึ่งชั้น
1: หน้าร้อนไม่ต้องกลัวที่จะส่งการแล้วใส่ตัวนี้ไปแล้วมันไม่แห้งแล้วมันแห้งไวแล้วมันไม่อบน้ำที่สำคัญให้กางเกงชั้นในไปด้วยเนื้อผ้าเดียวกันฟรีไซส์เหมือนกันใส่สบายเหมือนกัน
0: อีกหนึ่งชั้นเท่ากับมีผ้าอยู่สี่ชั้นตรงนี้มันยังทะลุออกมาได้เลยอากาศแม่นี่คืออากาศที่ทะลุขึ้นมาจากเนื้อผ้าเพราะฉะนั้นแม่ๆคนไหนที่ขี้ร้อนเหงื่อออกเยอะวันๆนะเช็ดแต่เหงื่อเลยนะแนะนำว่าให้ลองใส่ชุดชั้นในจากซาบีน่าก่อนถูกสุขอนามัยไว้ก่อนแล้วได้ของแท้ไว้ก่อนกับวันนี้เซตนี้ที่จะให้ไปเนี่ยแหละค่ะได้ทั้งหมดทุกสีที่เห็นอยู่เสื้อชั้นในได้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5ตัว
1: ใช่
0: กางเกงชั้นในอีก2ตัว
1: ใช่ทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นซาบีน่าของแท้นะคะเป็นพรีเมียมแบบเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ราคาอะไร171บาทต่อตัวทั้งหมดนี้ 1,199 บาทไปส่งให้หน้าบ้านส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรรีบโทร1252สั่งซาบีน่าเซตนี้ด่วนเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวจะหาว่าโม้ดูราคามาดูใกล้ๆกันนะอันนี้คือราคาต่อป้ายนะตัวหนึ่ง750บาทชุดชั้นในที่เป็นเสื้อในกางเกงชั้นในเท่าไหร่คะนุ้ย
1: 390บาท
0: รวมกัน2ตัวเท่าไหร่คะ
1: 1,140
0: แต่ถ้าซื้อวันนี้ประหยัดไปได้เยอะมากแล้วได้จำนวนขนาดนี้อะแม่ได้ยกไปทั้งเซตเลยต
1: ้
0: องบอกเลยนะซื้อใส่เองก็คุ้มซื้อไปฝากเขาก็ได้หรือซื้อขายต่ออ่ะมันก็ลดนะแล้วสวยทุกสีเลยสีน้ำตาลสีชมพูสีฟ้าบวกกับสีเบสิกที่ได้ไปอยู่ในเซตเดียวกันเลยจ้า
1: ใช่แล้วที่สำคัญกางเกงชั้นในที่แถมไปให้2ตัวเนี่ยนะคะเขาสามารถยืดได้ขนาดนี้เป็นฟรีไซส์นะคุณผู้ชมแล้วเวลากลับมาทรงสวยเหมือนเดิมและนวัตกรรมเนื้อผ้าตรงผ้าสะเป้าตรงนี้เขาเป็นการถักทอให้มันหนานุ่มแต่ระบายอากาศได้อย่างดีแน่นอน
0: ถูกต้อง
1: จำเป็นมากกับกางเกงชั้นในแบบนี้ไม่อับไม่เหม็นและระบายอากาศได้ดีมากด้วยค่ะ
0: ใช่จ้าเรื่องใส่ไม่ต้องห่วงจ้าSML XL 2 XL ใส่ด้วยกันได้จ้ะแม่จ๋าตูนบอกเลยนะว่าถ้าเกิดใครที่แบบอวบหน่อยเนื้อเยอะเยอะหน่อยแล้วมันร้อนแล้วมันเหงื่อมันออกโทมกาย อยากให้ลองเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ดูใส่แล้วจะระบายอากาศดีแล้วก็เก็บเนื้อด้านข้างได้ดีด้วยนะจะไม่เป็นเต้า3เต้า4เต้า5แม
1: ่ใช่แล้วไม่เจ็บ
0: สวย
1: ไม่เจ็บด้วยเวลาที่ใส่นี่ขอโทษนะคะใส่อยู่นะคะ
0: อันแน่
1: เพราะอะไรเพราะเนื้อผ้าแบบนี้มันเป็นเนื้อผ้าที่มันไม่ค่อยระบายอากาศใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ว่าเสื้อชั้นในที่เราใส่ข้างในเนี่ยเขาจะทำให้เรารู้สึกว่าเย็นขึ้นแล้วไม่ใช่แค่น้อยน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเขาก็เลือกใส่
0: ถูกต้อง
1: มันสวยจริงแล้วมันสบายจริง
0: เอาจริงๆเดี๋ยวนี้เสื้อชั้นในเนี่ยนะคะมันต้องเป็นคล้ายๆสปอร์ตบาร์แล้วมันจะได้ไม่โป๊มากแล้วก็ทำอะไรได้คล่องตัวจะหมดเวลาแล้วจ้าแม่จ๋าเหลือกี่นาทีเหลือ17เซตสุดท้าย
1: เร็วๆเลยทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นเสื้อชั้นใน5ตัวกางเกงชั้นใน2ตัวทั้งหมดนี้ 1,199 บาทจ่ายเงินหน้าบ้านตอนนี้รีบโทรมาจองโปรนี้ก่อน1252 1,199 บาทราคานี้ไม่มีแล้วรีบโทรนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เองก็ดีซื้อให้ลูกใส่ก็ดีมันไม่โป๊ฉะนั้นวันนี้นุ้ยกับแม่ตูนไปแล้วโทรให้ทานต่อสายไว้ไปแล้วค่ะคุณผู้ชม
0: สวัสดีค่ะ

0: จ้าเป็นอะไรหรือดาวดูท่าทางเจ้ากังวล
1: ข้าเป็นห่วงลูกท่านบรรเจิดคืนนี้จะเป็นคืนที่สร้อยสุดาเทวีมีอายุครบ19ปีบริบูรณ
0: ์วันนี้เป็นวันเกิดสร้อยสุดาอย่างนั้นเหรอ
1: ใช
2: ่วันเกิดเจ้าสร้อยสุดาเทวีก็ถือว่าเป็นวันที่ดีแล้วเหตุใดเจ้าศรีดาราถึงมีสีหน้าเป็นทุกข์เช่นนั้นล่ะ
1: ตำนานของเมืองขวางทบุรีได้กล่าวเอาไว้เมื่อธิดาผู้ครองมนชุบชีวิตมีอายุครบ19ปีบริบูรณ์แสงของพระจันทร์วันเพ็ญจะทำให้ร่างกายของธิดาผู้ครองมนชุบชีวิตสมบูรณ์เต็มร้อย
0: หมายความว่ายังไง
1: หมายความว่าคืนนี้ร่างกายของสร้อยสุดาจะผันเปลี่ยนจากร่างเดิมกลายเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์
0: เทพีแห่งดวงจันทร์อย่างนั้นเหรอ

0: ท่านแม่มดสุวรรณท่านเป็นยังไงบ้าง
1: ข้าต้องรีบรักษาตัวเพื่อจะไปช่วยเจ้าการ้องชิงตัวเจ้าสร้อยสุดาเทวี
0: การ้องได้รับการถ่ายทอดวิชาจากท่านมาตั้งแต่วัยเด็กบุตรของข้ามีเด็ดวิชาที่แก่งกล้าไม่แพ้ผู้ใดท่านอย่าห่วงไปเลยจงดูแลรักษาตัวเองให้ดีเถิด
1: ไม่ได้เจ้าค่ะเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้คืนนี้จะเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วเจ้าสร้อยสุดาเทวีจะมีอายุครบ19ปีบริบูรณ
0: ์หมายความว่าคืนนี้สร้อยสุดาเทวีจะกลายร่างเป็นเทพที่เห็นดวงจันทร์งั้นหรือ
1: เจ้าค่ะ
2: ใช้เลือดในการรักษาตัว
1: ไม่ค่ะ

นดำถึงฆ่าด้วยฤทธาแห่งใสดำช่วยเกื้อกูลฟื้นฟูสังขารของข้านับบัดนี้

0: ร่างกายของข้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว
1: เช่นนั้นท่านจงไปช่วยเจ้าการ้องที่เผ่าพนาลมโดยเร็วเถิด
0: เจ้าค่ะเจ้านางคราวนี้ข้าจะไม่พลาดอีกเจ้าการ้องจะได้สมสู่กับเจ้าสร้อยสุดาเทวีภายในราตรีนี้แน่นอน

0: ประธานแหวนเจ้าสร้อยกับทุกคนอยู่ไหนแล้วนี่คือใคร
1: นี่คือคนของมหาพนารมจ้ะที่เคยช่วยพวกเราเอาไว้ประทองตอนเนี้ยคุณทัดเทพจับสร้อยขึ้นไปบนผาเสียดจันทร์เพื่อที่จะไปสมสู่จ้ะ
0: อะไรนะ
1: แต่ว่าประทองไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะเพราะว่าตอนเนี้ยนายเพชรคุณจันทร์น้าสาแล้วก็นายเข้มกำลังตามขึ้นไปช่วยอยู่จ้ะ
0: ข้าจะขึ้นไปที่ผาเสียดจันทร์ข้าจะไปช่วยเจ้าสร้อยของข้า

0: ได้เจอกันนานเลยนะคุณเท้าทองเจ้ากำลังจะไปช่วยเจ้าสร้อยสุดาเทวีข้าพูดถูกหรือไม่อย่ามายุ่งเรื่องของข้าถอยออกไปแล้วถ้าข้าไม่ถอยอะแหวนหลบไปจ้ะตาย
1: ลอยขึ้นสู่กลางท้องฟ้าแล้วได้เวลาแล้วค่ะคุณเทพรีบจัดการนางสร้อยเถอะไปไป
2: จับตัวมันเอาไว้ลินจง
1: นี่จะได้อะไรนักหนานี่อย่าหลงเสน่ห์ผัวฉันละกันนี่ถ้าไม่ใช่ว่าคุณเทพอยากได้ความเป็นอมตะจากแกนฉันไม่ยอมให้ผัวฉันไม่มีอะไรกับแกหรอก
2: โถ่สร้อยเธอจะร้องไห้ทำไมฉันกำลังจะทำให้เธอมีความสุขเธอควรจะดีใจสิที่จะได้เป็นเมียของฉัน
1: ไม่มีผู้หญิงคนไหนดีใจที่ได้เป็นเมียของผู้ชายที่ตัวเองไม่ได้รักหรอกแต่ที่สร้อยร้องไห้ผัวสร้อยสมเพชตัวเองทุกคนคิดว่าสร้อยมีความสุขมากใช่ไหมที่มีมนต์ชุบชีวิตติดมาตั้งแต่เกิด
3: ก็จะมีความสุขมากกว่าฉันที่เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาไม่ได้มีมนต์วิเศษอะไรเลยถ้าฉันเป็นแกฉันจะไปชุบชีวิตคนรวยแล้วก็เรียกเงินเยอะ
1: ๆแต่พี่ลินจนก็ต้องถูกผู้ชายตามล่าเพื่อแย่งชิงความอมตะไปทางชีวิตเลยนะชีวิตอย่างนี้มันมีความสุขได้เหรอ
3: มีสิทำไมจะไม่มีล่ะ
2: เลิกพูดมาสักทีลินจงยังไงคืนนี้เธอก็จะต้องเป็นเมียของฉันฉันจะต้องได้ครอบครองความเป็นอมตะ
3: จะขยับอะไรนักหนา
1: ต่อยบอกให้ต่อยยังไงต่อยอย่าต่อยอย่าอย่าหยุดหยุด

0: ้าคิดจะสมสู่กับเจ้าสร้อยสุดาเทวีงั้นเหรอไอ้มนุษย์หน้าโง่
1: ใช่เพราะว่ามนุษย์อย่างฉันก็ต้องการความเป็นอมตะเหมือนกับปีศาจจะแก้นั่นแหละ
2: Hey!

0: แกคิดจะสมสู้กับจ้อยสุนาเทวีของข้าอย่างนั้นเหรอเจ้าสอยของแกนั่นเหรอถ้าเจ้าสอยเป็นของแกเขาไม่หนีแกมาที่เมืองมนุษย์หรอกไอ้ปีศาจอีกา
1: เฮ้ย

0: นี้เจ้าการ้องจะได้สมสู่กับเจ้าสร้อยสุดาเทวีเพื่อครอบครองความเป็นอมตะ
1: ข้าไม่มีวันยอมให้เป็นเช่นนั้นหรอกเจ้าสร้อยของข้าไม่มีวันสมสู่กับคนชั่วช้าเช่นเจ้าการ้อง

0: สังหรณ์ใจไม่ดีเลยท่านบรรเจิดข้าเป็นห่วงลูกเหลือเกิน
1: ข้าก็เป็นห่วงลูกของเราเหมือนกัน
0: ข้าอยากออกไปหาลูกเพราะถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นกับลูกอย่างน้อยเราก็อาจจะช่วยลูกได้บ้าง
1: แต่ตอนนี้เราอยู่ในป่าผีเพจในเมืองขวางธบุรีส่วนสร้อยสุดาอยู่เมืองมนุษย์นอกเมืองขวางธบุรีข้าจดเป็นญาติจริงๆที่จะพาเจ้าไปหาลูก
2: ข้าพร้อมมีวิธี
3: ท่านมีวิธีอันใดหรือท่านเพิก
2: ข้าจะพาประหลัดเจิดกับเจ้าศรีดาราถอดจิตออกจากร่างแล้วไปตามหาเจ้าสร้อยสุดาที่เมืองมนุษย์การถอดจิตออกจากร่างจะสามารถพาท่านไปพบเจ้าสร้อยสุดาเทวีธิดาของผู้ท่านได้แต่ไม่สามารถต่อสู้หรือทำการอันใดได้นอกจากท่องคาถา
1: และสร้อยสุดากับทุกคนทางนู้นจะเห็นพวกเราหรือไม
2: ่ไม่จะไม่มีใครสามารถเห็นพวกเราได
0: ้โมกเจ้าจงเฝ้าร่างของพวกข้าไว้
3: ได้พระเจ้าค่ะเจ้านาง
2: ตั้งจิตของพวกท่านให้แน่วแน่แล้วนึกถึงเจ้าสร้อยสุดาเทวีธิดาของพวกท่านเอาไว้ส่งมือมาให้ข้าพุทธังมหากัมปียังธัมมังมหากัมปียังสังฆังมหากัมปียังจิตติจิตตังสัพพเมโทสังมหาจิตติวิญญาวิญญัง
4: เฮ้ย

up.

0: ิดถึงมาจุหัน
1: พี่จันช่วยด้วยพี่จันจอย
2: ไปรีบไปช่วยจอยแล้ว
1: ไป
3: วายุพักอย่าให้มันเอาตัวเจ้าจอยไปได้

0: ใครทำไมถึงมีพลังเช่นนี
1: ้ไอ้ปีศาจอีกาชั่วแกคือคนที่ทำให้พ่อของข้าต้องกลายเป็นผีหาทำให้เผ่าพนารมต้องกลายเป็นเผ่าร้างวันนี้ข้าจะฆ่าแกเพื่อแก้แค้นแทนทุกคน
2: กูจะไม่ยอมให้พวกมึงเอาตัวเต้าสร้อยหรอกนะ
3: ทำแน่จับจับสร้อยใส่มาสร้อยเร็ว
1: ไอ้แคป
4: สัพพเมโทสังมหาวิญญาณอัปปนาสมาธิเข้ารูปฌานเข้าอรูปฌานถอดจิตของพวกข้าจักขุวิญญาณ
5: มาแล้วนะเป็นอะไรหรือเปล่า
1: ใครไม่เป็นไรแกแกแ
5: กแกเผ่าพนาล่มของแกต้องสิ้นซาก
6: Naneb!

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า2

0: แกร่งเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็

0: อกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งๆที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
1: อีกอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่น
0: อ
1: นวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที
0: ่
1: อยู่ในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณ1นั่นน่ะ1
0: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
1: ครึ่งโล
0: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพ
1: อ
0: และผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกค
1: ั
0: ดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
1: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
0: ใช่
1: วันนี้เอาโปร3แถม3พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียมองงี
0: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
1: ้คือดี
0: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมี5ล้านด้วย
1: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
0: เ
1: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
0: ค่ะ
1: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆน
0: ะ
1: เท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดค
0: ุ
1: ณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงานเนาะ
0: แม่มีเงินสดนะ
1: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
0: เลิศมากสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
1: ้ใช่
0: ผักชี3ใบ
1: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
0: ก็เคลียร์ออกด้วย
1: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
0: เนี่ย
1: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
0: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี
1: ่
0: กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
1: มันไม่ครบเลย
0: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียวอย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลวอลเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูงอันนี้จำเป็นมาก
1: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
0: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริงหน
1: ูยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
0: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
1: จริงๆ
0: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ยสีม่วง
1: สีม่วง
0: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
1: ด์ฝรั่ง
0: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
1: ่อ
0: ันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
1: คุยได้เหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะค
0: ุ
1: ณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไปร้อย
0: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: เนี้ยส่งให้ฟรี
1: ต่างหาก6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
0: หุ้นลดมากเลย
1: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผมแอดช็อป131 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
1: ่
0: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะเพราะว่าแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นเนี่ยคือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดี

0: ไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวอย่างเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
1: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะ
0: เ
1: รื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
0: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองๆ หน้าเหลืองๆมันดูไม่สดใสอ่ะ
1: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
0: ค่ะ
1: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะกินยากขึ้น
0: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
1: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
0: ซูมให้ดู
1: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลที่น้องชาวมุสลิมทานได้อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณเอาตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจมันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
0: ้
1: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
0: ะ
1: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเน
0: ี่
1: ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
0: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมขาเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
1: คุณผู้ชม
0: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
1: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
0: ้โอ
1: ้เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆครับคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
0: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
1: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียว
0: ค
1: ือเวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าเขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำของน้ำแข็งหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
0: เนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
1: ไม่เหม็นเขียวแอปทำเป็นยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อนๆ มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
0: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
1: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
0: เดี๋ยวนะมันเหลือตั้ง
1: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับรอยก่อนขอโทษรับรอยใช้คำนี้แล้วกันรับรอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะคร
0: ับเดี๋ยวจัดให
1: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจ๊อบเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะเซตนี้799
0: ต่อสายไว้ค่ะ1252นะอย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
1: รับและสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้า

0: ู่รายการโปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้งค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฝ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านล่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
1: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
0: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
1: เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The A UV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกๆปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The A Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The A สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวก
0: ๆๆริ้วรอย
1: มาเลย
0: ถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่มั้ยคะ
1: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิ้วเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
0: ี่ย
1: เห
0: ็
1: นแบบนี้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยานและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือหน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกท
0: ี
1: นี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
0: ึ
1: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได
0: ้
1: เป
0: ็
1: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
0: ี
1: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมย
0: ัง
1: ไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามินซีวิตามินอีบีห้าและบีหกลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
0: ัน
1: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนม
1: ท่อง
0: เอาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนิดๆเท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจะส่งเนาะพี่เอ
1: ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที่สำคัญไม่สบายผิว
0: อันนี้นะ
1: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
0: พยายาม
1: กันแดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
0: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางเคร
1: ื่อง
0: ไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
1: ถูกต้อง
0: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เอ อันนี้ขวดแบบนี
1: ้
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่คุณทาไปเป็นแบบนี้นะแม่
1: แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่วคือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1252คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
0: ี
1: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลี่ยตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
0: หน้าหมอง
1: ม
0: ี
1: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมาก

0: ซื้อไปได้ในราคาขวดละ690 บาทแต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140 กว่าบาท
1: ถูกคุ้มค่ามากไม่ได้แหละ
0: และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ่ายในราคา999 บาทจัดส่งฟรี
1: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนม
0: กัน
1: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพี่ๆแม่ๆดูนะคะ
0: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
1: อันนี้ทาแล้ว
0: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยได้ทั่วหน้าและที่สามารถสำคัญเลยนะก็คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50 ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้น
1: มี
0: ป
1: ั
0: ญหาหน
1: ้
0: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้านทาเนี่ยเราไม่เคยติดหน้าถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องถามต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอายุเยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70 ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80 กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
1: แล้วมันแสบหน้าด้วย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
1: ั้
0: งความสว
1: ่
0: าง20 เซตนี้แม่ต้องได้นะเพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป็นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริง
1: ๆเพราะว่ากันได้เลย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
1: เขา
0: จะ
1: เห็น
0: แบบดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่าเนี่ยเราทากันแดดแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
1: หนูสบายใจแล้วบอกตรง
0: ๆว่าทำไมอ่ะ
1: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะโหลดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140 กว่าบาทนิดๆ
0: คุ้มมาก
1: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได้ทั้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVB และที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
1: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
0: ถูกต้อง
1: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู
0: ่คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6 เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป
1: ็
0: นกันแดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
1: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับโทรมานะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาคุณอยู่กับอ้อมนะคะสุนิสาสุบุญสังที่บริเวณธรรมสถานวัดพระราม9นะคะเรายังคงเจอกันที่บริเวณนี้จริงๆแล้วมันก็เจอกันมานานแล้วนะคะหลายปีแล้วอ้อมเชื่อว่าสิ่งที่เราได้มีโอกาสสนทนากับพระนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าคุณนะคะท่านปิยะโสพลหรือหลวงพี่โบ๊ท

น่าจะมีส่วนช่วยให้อย่างน้อยที่สุดระหว่างที่คุณผู้ชมได้ชมก็มีจิตใจที่ผ่อนคลายและบางครั้งอาจจะมีการตอบคำถามที่เคยสงสัยในใจได้หรือบางคนอาจจะหยิบสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตยิ่งบางทีเรามีเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกขุ่นมัวหรือคับข้องใจธรรมะก็ช่วยได้นะคะอย่าไปมองว่าธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวค่ะจริงๆแล้วธรรมะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องอยู่ที่รอบๆตัวเรานั่นเองนะคะและเรื่องนึงที่อยู่รอบๆตัวเราแต่เรามักกลัวก็คือเรื่องของความเปลี่ยนแปลงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยถามตัวเองไหมหรือเคยสังเกตไหมว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องย้ายโรงเรียนเปลี่ยนที่ทำงานหรือพบว่าเรากำลังจะไปเป็นโรคนี้กำลังจะป่วยเป็นไอ้นี่เราได้ยินข่าวบางอย่างมาเหล่านี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ความปกติที่เราคิดว่ามันเป็นปกติกำลังจะหายไปค่ะหลายๆคนก็เลยวิตกกังวลกลัวกับความเปลี่ยนแปลงนั้นจนทำให้พวักพวงไปหมดอ้อมเชื่อว่าอาการแบบนี้บางคนก็เคยมีมากบ้างน้อยบ้างวันนี้เราจะสนทนากันในเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของปัญญาสร้างสุขนะคะ

0: ความสะดวกในการบันทึกรายการเชิญโยมนั่งสนทนาธรรมด้านบน
1: ขอบพระคุณค่ะนมัสการหลวงพี่นะคะขอโอกาสนะคะในการสนทนาเมื่อสักครู่นี้นะคะได้พูดคุยกับคุณผู้ชมหมายถึงว่าอ้อมได้บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรามันมีความไม่แน่นอน
0: เปลี่ยนผ่อน
1: มันมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งในความเปลี่ยนแปลงถ้าเราจะมองกันมันมีทุกจุดนะคะ
0: จุดจริงๆธรรมะสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะโยมย่อมสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสอนเรื่องความไม่เที่ยง
1: นะ
0: คนเราส่วนใหญ่ทุกข์เพราะอยากให้มันเที่ยงพอไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์แต่พระนี่ไม่ค่อยอยากให้เที่ยง
1: เดี๋ยวไม่ได้กิน
0: พระเที่ยงแล้วเดี๋ยวต้องหยุดฉันพระนี่ไม่ค่อยอยากให้เที่ยงพระเราไม่ไปบังคับทุกอย่างให้เป็นไปตามใจอยากทุกอย่างแต่พระเราพยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
1: เนี่ยค่ะในการยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอะทำไมมันถึงทำได้ยากสมมติว่าเรื่องของคู่แล้วก็จะมองว่าเมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้ตอนนี้ทำไมมันเปลี่ยนนี่คือเรื่องของคู่เรื่องของหน้าที่การงานเฮ้ยเพื่อนเปลี่ยนไปอ่ะทำงานกันแล้วไม่สนุกแล้วเจ้านายเปลี่ยนไปอีกอ่ะเราคิดแต่ว่าคนอื่นเปลี่ยนเราก็ไม่ได้กลับมามองว่าเราก็เปลี่ยน
0: ใช่บางทีที่เขาเปลี่ยนก็เพราะเราเปลี่ยนด้วยมันต้องมองอย่างนี้ด้วยนะฮะถ้าเราเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนด้วยเป็นอย่างนั้นถ้าเราสามารถที่จะทำใจเราให้ยอมรับและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนั้นได้เนี่ยเราก็จะเข้าใจโลกนี้มากขึ้นเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นกว่าที่หลายคนไม่เข้าใจที่สิ่งที่สำคัญคือคนไปกลัวการเปลี่ยนแปลง
1: เพราะคนเชื่อว่าสิ่งใดๆก็ตามมันเที่ยงทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราศึกษาพุทธศาสนาท่านก็จะสอนไว้เลยว่าไม่มีอะไรเที่ยง
0: ไม่มีอะไรเที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปบังคับให้มันเที่ยงมันไม่มีทางได้เที่ยงแล้วเราจะให้มันเที่ยงตลอดยิ่งทุกตลอดนะครับเพราะทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปตลอดอย่างวันนี้หน้าร้อน
1: ค่ะ
0: เราบอกเฮ้ยอากาศต้องดีเมฆต้องไม่มีสิเราจะถ่ายรายการข้างนอกทำไมมีเมฆทำไมฝนตกเราโชคร้ายจังเลย
1: เพราะเราไปยึดกับความเที่ยงของฤดูร้อนที่เราคิดว่ามันจะต้องมีแดดมันจะไม่มีความอุ่นครึมแต่ธรรมชาติเขาก็สอนให้เราเห็นว่าเมื่อร้อนมากอากาศมันก็รวมตัวพายุโซนร้อนจ้ะ
0: ถูกต้องมันก็โอกาสที่จะเมฆก่อตัวยิ่งมากเมื่อความร้อนมันมากแล้วก็เป็นพายุฤดูร้อนก็เป็นไปได้แต่เราไม่เข้าใจสิ่งนั้นเราไปเข้าใจแค่ว่าเอ้ยหน้าร้อนต้องอากาศดีหน้าร้อนต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเป็นตามใจเราไม่ได้เป็นไปตามความเป็นจริงของโลก
1: นั่นเพราะว่าเราคาดหวังใดๆก็ตามอย่างที่เราอยากให้เป็น
0: ถูกต้องนี่ความดีมากเราคาดหวังตามที่เราอยากให้เป็นมากกว่าตามความเป็นจริง
1: ค่ะ
0: คนส่วนใหญ่คาดหวังตามที่เราอยากให้เป็นทั้งนั้นมีน้อยคนที่ต้องการคาดหวังอยากจะให้มันเป็นจริงตามสิ่งที่มันเป็น
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรพระพุทธศาสนาสอนเรื่องให้เข้าใจความจริงของโลกให้เข้าใจความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงให้เข้าใจว่าสิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานี่คือพระพุทธศาสนาที่สอนเรา
1: และการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณผู้ชมมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องไกลตัวเลยนะคะบางทีตัวเราเองเนี่ยที่เราแอบไม่เห็นส่องกระจกทุกวันแต่เราย้อนไปสัก3ปีที่แล้วเนี่ยให้ไกลหน่อยเรายังไม่ใช่หน้านี้เลย
0: ใช
1: ่ถ้าไม่นับว่าเราฉีดอะไรเพิ่มด้วยนะคะเอาแค่หน้าเหี่ยวๆของเราตอนบางคนยังเด็กตอนนี้เริ่มเป็นสาวเป็นหนุ่มก็อาจจะดูสวยงามหล่อขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวในขณะที่บางคนวัยก็เริ่มไปอีกด้านนึงของชีวิตมันก็เริ่มเห็นรอยเหี่ยวย่นนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดในระดับกับตัวเอง
0: ถูกต้องจริงเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอด
1: นะ
0: เวลาเซลล์เกิดแล้วก็มีการตายแล้วก็เซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาใหม่ซ่อมแซมได้ก็อยู่มีชีวิต
1: ค่ะ
0: มะเร็งคืออะไรคือเซลล์ที่ตายเยอะๆเมื่อเซลล์ตายเยอะๆเซลล์ใหม่มันเกิดมาซ่อมไม่ทันก็เสียชีวิตนี่คือจริงๆมันเกิดดับในตัวเราอยู่ตลอดเวลาเลยเพื่อนแต่เราไม่เห
1: ็
0: น
1: เนี่ยเราพอพูดหลวงพี่พูดถึงมะเร็งมันอ้อมก็เลยไปนึกถึงว่าการเป็นโรคค่ะ
0: เจนพ
1: รหลายๆครั้งร่างกายเราแข็งแรงดีเราไม่เคยเจ็บป่วยอยู่มาวันนึงเราได้รับข่าวว่าความเจ็บป่วยนั้นมาเยือนเราเราไม่สามารถรับความเปลี่ยนแปลงจากข่าวสารที่เกิดจากร่างกายของเราได้ว่ามันกำลังไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดนะคะหลวงพี่
0: นี่จริงถ้าคนป่วยเป็นมะเร็งก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งของชีวิตเซลล์มันตายมากกว่าเซลล์เกิดอันนี้ทำไงเราจะรักษาตัวให้เซลล์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยให้คงสภาพให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้
0: เพื่อลดจำนวนเซลล์ม ไม่ได้ลดจำนวนเซลล์ตายหรอกเซลล์เขาก็ตายอยู่อย่างนั้นแหละไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่เราห้ามให้เซลล์เกิดได้ขึ้นมาซ่อมแซมใหม่ทดแทนซะ
1: เข้
0: าใจแบบนี้ได้ก็อยู่ได้แต่ถ้าไม่เข้าใจแบบนี้ก็อยู่ลำบากเพราะอะไรเพราะคิดว่าโอ้โหโชคร้ายเป็นมะเร็งรักษาไม่ได้ต้องตายแน่ๆแต่เราไม่คิดว่าการเกิดดับของเซลล์มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาถ้าเราเข้าใจมากกว่านั้นเราก็ต้องมองไปเห็นว่าในอดีตเราคงจะต้องทำอะไรไม่ดีกับสุขภาพกับร่างกายกับจิตใจจึงทำให้เซลล์นั้นตายมากกว่าปกติ
1: หรือถ้ามองกันเคยที่คุยกับหลวงพี่เทปก่อนวันสัปดาห์ก่อนรู้เรื่องของเหตุปัจจัยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าจริงๆแล้วร่างกายของเรามีความอ่อนแอบางอย่างคือรูปกายภายนอกเราอาจจะดูเหมือนกันแต่ไม่มีใครตัดสินได้ว่าตับไตไส้พุงของเราเนี่ยทำงานได้เหมือนกันได้สมรรถภาพที่ดีเท่าๆกันใช่ไหมคะหลวงพี
0: ่ใช่จริงๆไม่มีใครรู้แม้กระทั่งตัวเราเองถ้าเราไม่ไปตรวจร่างกายเรายังไม่รู้เลยนะนั่นที่แสดงให้เห็นอีกอย่างนึงว่าร่างกายนั้นก็ไม่เที่ยงเราไม่รู้ใช่ไหมเราบอกร่างกายนี้เป็นของเราเอาทำไมเราไม่รู้หรอว่าเราเจ็บเราป่วย
1: ใช่
0: ทั้งที่มันเป็นของเราทำไมเราต้องไปให้คนอื่นเป็นหมอมาตรวจเราทั้งที่มันเป็นของเรา
1: คือถ้าเรามั่นใจว่าทุกอย่างเที่ยงได้แต่เราจะพูดเวลาวันไม่เที่ยงเวลาที่เราจะปลอบใจกันเราไม่พูดว่าเอาเหอะอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเราก็พูดไปเรื่อยตามที่เขาพูดกันแต่เราไม่ได้คิดได้อย่างนั้นจริงๆเพราะถ้าเราคิดได้เมื่ออะไรที่มันเกิดไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายเราจะยอมรับได้ว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอีก
0: ใช่ถูกต้องมันจะต้องเข้าใจทุกกระบวนการเลยด้วยซ้ำไปในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะแล้วต้องเข้าใจภาพรวมด้วยว่าไม่ใช่เราคนเดียวหรอกคนอื่นก็เป็นด้วยนี่คือภาพรวมเลยนะเรานะทำไมว่าโอ้ฉันโชคร้ายฉันเป็นอยู่คนเดียวคนอื่นไม่เป็นไม่ใช่คนอื่นก็เป็นหมดแล้วที่บอกว่าจริงๆร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราทำไมเราเป็นแล้วเราก็ยังไม่รู้ต้องไปให้หมอตรวจเป็นแล้วรู้ว่าเราป่วยก็รักษาเองไม่ได้อีกก็ต้องให้คนอื่นมารักษาอีกมันไม่ใช่ของเราเราแค่มาอาศัยมายืนเขาอยู่เพราะนั้นมันเขาเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาหรือบางคนอยากให้หน้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้ตา2ชั้น3ชั้นเอาก็สั่งดีให้ตาเป็น3ชั้นทำไมสั่งไม่ได้บอกร่างกายเรา
1: เนี่ยคือว่าเราชินกับการถูกสอนด้วยอะไรบางอย่างว่าเนี่ยมันร่างเราเราไม่ได้ถูกสอนว่าเราขอยืมร่างเขาอยู
0: ่เรายืมร่าง
1: ใช่ไหมคะสังขารร่างกายนี้จริงๆมันไม่ใช่ของเราแล้วพอเราคิดว่าเราควบคุมได้นี่ร่างของเราลืมคิดว่าทำไมเราปวดหัวเราสั่งให้เราหายไม่
0: ได้
1: เราสั่งให้เราไม่หิวไม่ได้
0: เรายืมเขาอยู
1: ่
0: เหมือนพี่อ้อมไปยืมบ้านคนอื่นเขาอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะอยู่ห้องไหนแล้วก็ต้องอยู่เขาจะปิดแอร์พี่อ้อมจะไปทำไงกับเขาอ่
1: ะ
0: ก็ต้องร้อนอ่ะใช่ไหม
1: ก็ต้องรับ
0: เออต้องรับเขาจะเปิดแอร์พี่อ้อมก็ต้องหนาวอ่ะเพราะเราไปอาศัยบ้านเขาใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: น้ำจะรั่วอ้าวเปียกลงมาก็เหมือนเวลาเรามีแผลถ้าเผื่อเขาไม่ซ่อมให้ทำไงอ่ะใช่ไหมเราไปอาศัยเขาอยู่อ่ะพี่อ้อมใช่ไหมสิ่งที่เราทำได้อะไรที่เราซ่อมได้เราก็ซ่อม
1: คือ
0: ทำได้เราก็ทำ
1: ถ้าเรามองอย่างยอมรับแบบนี้ค่อยๆเริ่มจากสเกลของร่างกายเราเนี
0: ่ย
1: และขยายไปเรื่องอื่นๆมันจะทำให้การยอมรับในสิ่งต่าง
0: มากขึ้น
1: มันเกิดง่ายขึ้นถูกไหมครับแล้วมันจะทำให้เราไม่กลัวกับการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้อย่างเรื่องเปลี่ยนงานหรือว่าแฟนเราเปลี่ยนไปอย่างนี้เราจะเผชิญขึ้นได้ไหมคะหลวงพี
0: ่เผชิญได้เหมือนกันเราไปทำงานที่ทำงานก็เหมือนที่ที่บอกเราก็ทำเต็มที่แต่ที่ทำงานก็ไม่ใช่ของเราเราก็ไปอาศัยทำเพื่อให้ได้เงินใช่ไหมถ้าเราทำดีแล้วก็ไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ดีหรือบางทีเราทำดีแล้วเขาไม่ดีกับเราอ้าวทำไงได้ในเมื่อเราทำเต็มที่ของเราแล้วมันไม่ใช่ที่ที่เราจะต้องไปควบคุมทุกอย่างทั้งหมดแล้วก็ไปหาที่ที่เขาเห็นคุณค่าของเราก็ได้ใช่ไหมอย่าไปกลัวอย่าไปเสียใจแต่ต้องมั่นใจนะว่าเราไม่เข้าข้างตัวเองนี่ต้องดูอย่างนี้ก่อน
1: ค
0: นส่วนใหญ่ชอบเข้าข้างตัวเองเช่นบอกโอ้ทำไมเพื่อนก็สูบบุหรี่ผมก็สูบบุหรี่เพื่อนยังแข็งแรงผมเป็นโรคปอดแล้วอ้าวก็สูบบุหรี่มันก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วเพื่อนแข็งแรงเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะมีพื้นฐานร่างกายไม่เหมือนกับเราแต่มันเหตุมันผิดคือเราไปสูบบุหรี่เหมือนกันไปทำงานเอ้าไปทำงานแล้วโดนว่าโดนดุเราทำงานดีหรือยังเราทำงานเต็มที่หรือยังใช่ไหมเราทำงานดีทำงานเต็มที่แล้วว่าไปอย่างถ้าทำยังไม่ดีก็ต้องทำให้ดีก่อนไม่บอกโอ้ยโดนว่านิดนึงโดนนิดนึงโอ้โหเฮียไม่ดีผมไปแล้วผมเปลี่ยนงานต้องดูให้รอบต้องอย่าเอาตัวเองที่ตั้งต้องดูว่าเราทำถูกต้องทำดีหรือยังด้วยอันหนึ่งนะอันที่สองคือเรื่องแฟนเรื่องคู่ครองที่พี่อ้อมบอกแน่นอนใหม่ๆมันก็รักกันทุกคนแหละ เพราะว่ามันยังไม่ค่อยเห็นข้อไม่ดีของแต่ละคน ใช่ไหมพี่อ้อม แต่พออยู่ไปนานเอ้าไก่เห็นงูเห็นทินไก่มันก็ทำไงคราวนี้มันก็เริ่มเห็นกันมากขึ้น ไม่เห็นกันมากขึ้นตรงนี้เรายอมรับกันได้ไหมนี่คำว่ายอมรับสำคัญที่สุด คู่รักที่อยู่กันนานๆนะไม่ได้รักกันมากที่สุดหรอกยอมรับกันมากที่สุดพี่อ้อมเชื่อไหมคำว่ายอมรับและเข้าใจกันเนี่ยเขาจะทำอะไรผิดเขาจะอ้วนเขาจะผอม เขาจะเป็นยังไงแต่ถ้าเรายอมรับแล้วเรารักเขาจบไหมพี่อ้อมก็
1: จบ
0: แต่ถ้าเผื่อเขาอ้วนไม่นิดนึงโอ้โหไม่เอาละไอ้นี่อ้วนเขาผอมไม่นิดนึงไม่เอาละไอ้นี่ผอมเขารวยจนเราไปมองผิดไปหมดเลยมันเรียบร้อย
1: มีคนเคยสอนอ้อมค่ะหลวงพี่บอกว่าเวลาที่เราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนของคนอื่นอะจริงๆอะเราลืมมองเวลาเรารักใครเรามักจะบอกว่าเรารักเขาเราจึงทำแบบนี้แบบนี้เรายอมเปลี่ยนแปลงเพราะแบบนี้แบบนี้โดยที่ไม่ได้คิดว่าแล้วถ้าวันหนึ่งเรารักเขาน้อยลงเราก็จะเปลี่ยนจากที่เคยทำดีก็ทำให้มันน้อยลงสิเพราะฉะนั้นนี่แหละคือความเปลี่ยนแปลงที่มักเกิดขึ้นเสมอถ้าเรายอมรับเงื่อนไขนี้ได้ตั้งแต่ต้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เขาเราเองก็เปลี่ยนได้มันจะอยู่ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงมันเกิดได้กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเราเฉพาะเขาแต่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตสรุปอย่างนี้เลยนะนาฬิกาที่พี่อ้อมใส่อยู่วันนึงอาจจะอ๋อ
1: มันเคยเปลี่ยนแปลงค่ะ
0: ใช่ไหม
1: มันคือหายคือมันเคยหายออกไปจากบ้าน
0: ก็หายจากบ้านไปเลยหลายเรือนอะไรเงี้ยน
1: ะ
0: มันเปลี่ยนได้ใช่ขนาดเราไม่ได้เปลี่ยนไปน
1: ะ
0: ของไม่มีชีวิตนะยังหายได้แล้ว
1: มันยังติดเท้าเดินออกไปเลยค่ะ
0: แล้วจะอะไรกับของมีชีวิต
1: ใช่
0: เอามาไหม
1: ใช่ใช่คืออ้อมเคยได้ยินนะคะเรื่องของความไม่เที่ยงที่หลวงพี่บอกว่าในโลกเหล่านี้ในธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีอะไรเที่ยงยกเว้นสิ่งเดียวที่มีความเที่ยงคือเรื่องของนิพพานอันนี้คือความเที่ยงนะคะใจเราก็ยังไหวกับทุกสิ่งที่เข้ามากระทบแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกของเราให้ดีเราเดินไปตามทางที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอน
0: เ
1: ราก็มีโอกาสที่จะพบความเที่ยงในกรณีเดียว
0: ถูกต้องใช่ก็คือไปสุดท้ายคือดับเย็นคือนิพพาน
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ระหว่างทางนี้ในเมื่อเรากำลังเป็นผู้ฝึกสิ่งที่เราทำได้คืออย่าไปคาดหวังว่าทุกอย่างจะเที่ยงในเบื้องต้นก่อน
0: ไม่มีเพราะนั้นเมื่อทุกอย่างไม่เที่ยงชีวิตนี้ก็ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้ก็ไม่เที่ยงสิ่งที่เราทำได้ปลอดภัยที่สุดคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเกิดไปไม่เที่ยงหนักๆถึงขั้นที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปเราจะอะไรไปด้วยล่ะพี่อ้อมใช่ไหมไม่มีอะไรติดตัวไปเลยความดีบุญบุญอะไรก็ไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นเสมอชีวิตนี้ก็ไม่เที่ยงวันนี้ทำไม่เที่ยงคืออะไรทำความดีให้มากที่สุดความดีให้มากที่สุดสะสมถึงจุดหนึ่งจิตก็จะสงบแล้วก็สามารถเดินไปสู่สุคติได
1: ้ซึ่งอยากจะให้หลวงพี่บอกกับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งอะค่ะเรื่องของคนที่กำลังจะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงแล้วมีความกลัวเกิดขึ้นไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพเรื่องหน้าที่การงานอาจจะเป็นเรื่องสถานภาพของตัวเองของสังคมใดๆก็ตามว่าเมื่อความกลัวนี้เกิดขึ้นกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเผชิญนั้นเขาควรจะวางใจยังไง
0: ต้องอย่าไปกลัวนะให้ยอมรับคนที่กลัวคือคนไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะถ้าเมื่อไหร่ที่เรายอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราจะไม่ฝืนเราจะไม่กลัวอย่างเมื่อวานเนี่ยหลวงพี่ก็เตรียมจะจัดงานเททองหล่อพระวันที่9หลวงพ่อเป็นประธานตอน9โมงอยู่ดีหลวงพ่อก็ได้รับบัญชาจากมหาเถรสมาคมให้วันที่9ตอน9โมงเนี่ยหลวงพ่อต้องไปเปิดบรรยายสัมมนาวิชาการที่มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นงานที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็เป็นมติของมหาเถรสมาคมหลวงพ่อก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หลวงพ่อก็บอกว่างั้นหลวงพ่อขอเปลี่ยนเวลาจาก9โมงเนี่ยมาเป็นบ่ายโมงแทนเพราะต้องไปที่มหิดลก่อนถ้าเผื่อหลวงพี่ไม่ยอมรับไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คงนั่งทุกข์ถึงทุกวันนี้พอเราได้ฟังแล้วเราก็เข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลง
1: ก็กลับไปที่เหตุและปัจจัย
0: กลับไปที่เหตุปัจจัยก็ทำไมเอาในเมื่อหลวงพ่อต้องไปทำงานนั้นก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจ ก็ดีหลวงพ่อได้ทำงานบุญ2งานเช้าทำงานหนึ่งงานก็มาบ่ายก็มางานของเราก็ดีแล้วก็เช้าเราก็จัดยังไงก็ได้ให้งานเกิดขึ้นเหมือนเดิมไปบ่ายหลวงพ่อมาอีกก็จัดเพิ่มอีกก็จบก็แค่นั้นอย่าไปทำใจแล้วว่าโอ้โหทำไมมันต้องเปลี่ยนทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมเราโชคร้ายมันก็ทำอะไรต่อไม่ได
1: ้มันเป็นเรื่องของความสอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกันนะคะเพราะเหตุปัจจัยอ่ะมันเกิดขึ้นเสมอความเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นเสมอถ้าเรามองเป็นมองทุกอย่างด้วยสติ
0: คำว่ามองเป็นนี่สำคัญที่สุดมองเป็นคือมองทุกอย่างด้วยสติมองทุกอย่างด้วยความยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี่คือมองเป็นถ้ามองไม่เป็นสติหายร้องไห้ฟูมไฟประสาทแตกทำอะไรไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาก็เพิ่มขึ้นมาอีก
1: ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะอย่าไปกลัวทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมักดีเสมอค่ะคุณผู้ชม
0: โอ้โห
1: นี่ขอบพระคุณหลวงพ
0: ี่ค่ะสาธุนะ
1: เป็นยังไงบ้างคะฟังช่วงนี้แล้วเริ่มคลายกังวลกันไปบ้างหรือยังนะคะถ้าคิดว่าเริ่มแล้วหรืออาจจะยังไม่พอคำถามต่อไปก็น่าจะดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคารวาสกับธรรมะที่เอาไปใช้ในชีวิตถามยังไงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของธรรมะชิวๆค่ะ

สุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามว่าธรรมะข้อไหนที่คฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนควรปฏิบัติมากที่สุดก็ขอตอบว่าคฤหัสถธรรมนั้นมีอยู่4ข้อด้วยกันก็คือสัจจะความจริงใจความซื่อสัตย์สุจริตธรรมะการข่มใจขันติความอดทนอดกลั้นจาคะการเสียสละอาตมภาพเชื่อมั่นว่าถ้าจะถามว่าข้อไหนสำคัญที่สุดก็น่าจะตอบได้ว่าข้อขันติก็สำคัญเพราะว่ามนุษย์เรานั้นถ้ามีขันติแล้วเนี่ยสัจจะมันก็จะเกิดขึ้นการข่มใจก็จะเกิดขึ้นจาคะมันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าขันติทำให้เกิดสติทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดการใคร่ครวญพินิจพิเคราะห์อย่างรอบด้านแต่อย่างไรก็ตามอยากจะให้ปฏิบัติทำทั้ง4ข้อนี้ให้สมบูรณ์ในฐานะที่เราเป็นคฤหัสถ์การครองเรือนของเรานั้นถ้าสามีภรรยามีสัจจะต่อกันซื่อสัตย์ต่อกันมันก็เข้าใจกันง่ายบ้านไม่แตกสาแหลกไม่ขาดถ้ามีการข่มใจก็อยู่ด้วยกันนานยิ่งถ้าอดทนอดกลั้นต่างๆเรื่องราวต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นและรู้จักจาคะคือสละอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองตลอดเวลาแล้วชีวิตการครองเรือนก็จะเรียบง่ายและเป็นไปได้ด้วยดีขอเจริญพร

่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31

0: บวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
1: เล่นอีกแค่15แต้มก็จบแล้ว
2: ไปปิดเกมนี้ด้วยกันเพื่อวัดโคกปังของเรา
3: ลูกตบปังไ
4: ฟปาลินเนี่ยมันเอาจริงหรือยังวะ
5: ใจเย็นๆครับกำนัน
3: ทีมเธอเป็นทีมแรกที่ทำให้เราต้องเอาจริง
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: ที่เดียว
6: นักตบวัดข้อบาง
7: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
6: เวลา 1:00
7: น.พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอก599สี่เหลี่ยมโทรออก

0: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลานั่งเฉยๆ20นาทีเนี่ยไอ้155,000การเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์เกาหลีไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็คเกจพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5944ออก
2: มวนบละ
3: มวนไล
4: ่สัปดาห์นี้ผมจะพาแมทธิวเคย101ไปเปิดประสบการณ์และหัดทำหน้ากากผีตะโขนม่วนซื่นไปกับขบวนแห่ที่สนุกสนานและสวยงามในเทศกาลบุญหลวงและผีตาโขนจากเทศกาลความเชื่อท้องถิ่นสู่มหกรรมเฟสติวัลระดับโลกอย่าพลาดโชว์พาวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
5: จริงหรือม่วนนัทธิสา X Pumpkin
6: สวัสดีค่ะ
5: เพลงร้องว่างองงองงองงองงองงองงูรีบมาเข้าฝันหนูทั้งงูได้ยินเสียงผู้หญิงในเพลงฝันเห็นงูอยู่หลายคืน
7: คำถามคืออะไรผู้หญิงในเพลงฝันเห็นงูอยู่หลายคืน
8: กดโปรให้รอก่อน
5: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
1: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
9: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
10: ตัวหนูเองอะค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะตอนนั้นหนูอายุ30เขาอายุ20พอครอบครัวรู้ว่าอายุห่างกัน10ปีแล้วเขายังเรียนอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครโอเคเลยที่บ้านก็พูดใส่เด็กเดี๋ยวเขาก็ทิ้งแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยพอเด็กฟังอะค่ะเด็กก็พูดประมาณว่าแบบไปเลยเดี๋ยวพี่ก็ทิ้งแม่หนูไป
9: ค่ะ
10: เขาก็รู้สึกไม่โอเคเขาไม่ได้รับการให้เกียรติจากคนที่บ้าน
9: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
11: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน31

เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพูดถึงเรื่องนิพพานในอารมณ์เรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ในพระพุทธศาสนาของเราคือคำว่านิพพานพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานการปฏิบัติธรรมก็หวังว่าจะไปนิพพานเราบอกว่าพระอรหันต์คือผู้บรรลุนิพพานนิพพานได้กลายเป็นคำพูดที่เป็นปรมัตถธรรมสูงสุดในชีวิตของชาวพุทธหลักการสูงสุดที่ว่านี้เป็นสิ่งที่น่าขบคิดมากว่าเราจะพูดคุยกันอย่างไรคนถึงจะเข้าใจว่านิพพานเนี่ยมันไม่ได้สูงเกินเอื้อมมันไม่ได้มีความหมายเกินกว่าที่เราจะไปไม่ถึงมันไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งจนกระทั่งเรานำมาถกเถียงกันว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาอัตมภาพเองเคยขบคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาว่า

คำว่านิพพานเนี่ยมันแปลว่าดับนะเราดับอะไรได้บ้างในชีวิตของเรานี่ถ้าเราดับไฟเนี่ยมันร้อน

ไฟก็ดับแต่ลมแรงเนี่ยก็ทำให้ไฟมีกำลังในการเผาไหม้ก็ได้เหมือนกันนะท่านสาธุชนทั้งหลายการดับความร้อนเนี่ยมันเป็นความเย็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพูดถึงคำว่านิพพานเนี่ยหมายถึงการดับถ้ามีแสงสว่างอยู่เราดับไฟปิดไฟ turn off switch ไฟก็ดับก็มืดถ้าเราเทิร์นออนมันก็สว่างจิตของเราก็เช่นเดียวกันจิตดับจิตเศร้าหมองจิตไม่ผ่องใสว้าวุ่นว้าเวโศกเศร้าเสียใจทุรนทุรายเร่าร้อนรุ่มหลงว้าเววังเวงอยู่ในใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะต้องดับด้วยอะไรประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าดับด้วยอะไรถ้าดับได้เนี่ยมันก็เป็นนิพพานนะถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราปวดหัวมากเลยเป็นไมเกรนปวดหัวเราดับด้วยอะไรเรามียาไปหาหมอหมอให้ยาพอกินยาเสร็จเราก็ดับความทุกข์นั้นความเจ็บปวดนั้นถ้าเราปวดแข้งปวดขามียานวดเราก็ดับแล้วมีคนนวดให้ดับความทุกข์มันก็เป็นนิพพานในอารมณ์ของเรานิพพานทางด้านร่างกายถ้าเรานั่งสมาธินานๆ นั่งทับขาตัวเองนานๆเนี่ยเน็บกินแล้วเราจะทำยังไงเน็บกินเนี่ยมันเป็นทุกข์มากเลยเพราะขยับนิดเดียวเท่านั้นแหละนั่งไปยังไงก็ไม่ได้ปีติสักทีนึงจะเอาปีติมาดับทุกข์ขเวทนาทางด้านร่างกายสักหน่อยนึงแต่เราไปไม่ถึงเราแพ้แต่เราขยับตัวนิดเดียวนะคุณโยมก็เป็นนิพพานในอารมณ์ละนึกถึงคนที่นอนพลิกตัวไม่ได้ด้วยตัวเองในห้อง ICU เป็นแรมเดือนท่านทั้งหลายลองคิดดูก็แล้วกันเขาจะมีความทุกข์ขนาดไหนนิพพานในอารมณ์ของเขาเนี่ยมันแทบจะเรียกว่าหาอะไรไม่เจอเลยว่าเขาจะหยุดโรคภัยไข้เจ็บจะดับโรคภัยไข้เจ็บจะหาความสุขได้อย่างไรอาตมภาพเองครุ่นคิดกับคำว่านิพพานเนี่ยนึกถึงความสมดุลระหว่างพิษงูกับเซรุ่มไวรัสกับวัคซีนอาตมภาพนึกถึงอยู่ตลอดเวลาเวลาอธิบายคำว่านิพพานเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่ใช้พิษแก้พิษใช้ตัณหาแก้ตัณหาใช้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกันนั่นแหละอย่างทำวัคซีนเนี่ยเราก็เอาไวรัสนั่นแหละมาทำเซรุ่มเราก็เอาพิษของงูนั่นแหละมาทำยาแก้พอมันสมดุลกันปั๊บมันก็จะไม่มีเหตุขัดข้องใดๆทั้งสิ้นเลยคือมันไม่ทำงานสมดุลคืออะไรบ้างเช่นโจรกับโจรปกติโจรมันโหดร้ายแต่ผลประโยชน์มันลงตัวเนี่ยมันสมดุลกันมันเป็นมิตรกันนะมิตรของโจรกับโจรเนี่ยคือประโยชน์ที่ลงตัวถ้าประโยชน์ไม่ลงตัวก็ขัดแย้งกันความโหดร้ายระหว่างโจรกับโจรเนี่ยก็เกิดขึ้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงว่าความสมดุลเนี่ยเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นกัลยาณมิตรในอารมณ์ของเราเราปรับสมดุลให้ในอารมณ์ของเราได้เมื่อไหร่มิตรก็เกิดขึ้นกัลยาณมิตรก็เกิดขึ้นทางสายกลางมันก็เกิดขึ้นอารมณ์ที่เป็นพิษก็หายไปคิดดูให้ดีนะอารมณ์ที่เป็นพิษนี่ก็จะหายไปทันทีเลยเพราะอะไรเพราะมองเห็นประโยชน์ร่วมกันนี่ประการที่หนึ่งเพราะมองเห็นบุญคุณของกันและกันนี่ประการต่อมาบางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาโหดร้ายทารุณต่อคนอื่น

แต่สำหรับคนอีกคนหนึ่งเขารู้สึกอ่อนโยนเหลือเกินนั่นเป็นเพราะว่าบุญคุณความเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างคนสองคนนี้มีต่อกันอย่างมากคนหนึ่งระลึกถึงในพระคุณของผู้นั้นแต่อีกคนหนึ่งไม่เคยระลึกถึงพระคุณของผู้ใดเลยก็เป็นพิษเป็นภัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้แม้แต่คนในครอบครัวก็เป็นพิษเป็นภัยต่อกันนะเป็นนิพพานที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยในครอบครัวนิพพานจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในครอบครัวของเราถ้าหากว่าทิฏฐิมานะของพ่อกับแม่พ่อกับแม่ลูกไม่ตรงกันอาจจะฟ้องร้องแย่งชิงทรัพย์สินสมบัติมีมากทุกมากมีมากเรื่องมากมีมากปัญหามากรู้มากระยะเวลาในการทุกทรมานในการต่อสู้ก็มีมากขึ้นมีทรัพย์สินมากแบ่งกันไม่ลงตัวนิพพานมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขัดแย้งกันเมื่อไหร่ภาษาหนึ่งของเราเรียกว่าปีนเกลียวคำว่าปีนเกลียวในที่นี้ก็คือมันไม่ลงตัวเมื่อไม่ลงตัวก็คือมิตรภาพมันไม่เกิดขึ้นมันไม่สามารถจะก้าวไปข้างหน้าได้รถไฟตกรางนอกรางเนี่ยมันก้าวไปไม่ได้แต่ถ้ามันบดขยี้วิ่งไปตามรางเนี่ยมันก็ก้าวเดินไปก้าวไปได้ไกลก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางได้นั่นแปลว่าอยู่ในรางที่เขากำหนดท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตของเราทุกคนเนี่ยมีความทุกข์ที่ต้องดับการดับทุกข์เป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคนการดับทุกข์เป็นภาระหน้าที่ของสัตว์ทุกชนิดแค่เราคันหลังเราเกาไม่ถึงเราก็เป็นทุกข์แล้ววัวควายเวลาที่เขาคันตามเนื้อตามตัวเขาทำยังไงก็เอาตัวเนี่ยไปสีกับต้นไม้เขาก็หมดทุกข์แล้วเหลือบไรลิ้นกัดเขาก็ลงเอาโครนตมเนี่ยทาร่างกายของเขาเกลือกกลั้วไปจนกระทั่งริ้นไรเนี่ยแทงไม่เข้าเขาก็ปลอดภัยแล้วนั่นแปลว่ามนุษย์ของเราเนี่ยจะต้องมีวิธีดับทุกข์เฉพาะของตัวเองมีวิธีป้องกันถ้าหากเราไม่ป้องกันภัยเราก็เป็นทุกข์นิพพานมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นิพพานที่แต่ละคนแต่ละฝ่ายต่างแสวงหาก็คือเราพูดกันว่าสันติภาพเราพยายามที่จะผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมาด้วยเชื่อว่าอาวุธยุทโธปกรณ์นี้แหละจะเป็นตัวนำไปสู่สันติภาพดับความทุกข์ได้แต่สุดท้ายต่างฝ่ายต่างก็มีอาวุธต่อสู้กันไปสันติภาพก็เกิดขึ้นไม่ได้ด้วยสัตราวุธแต่เกิดขึ้นได้ด้วยธรรมาวุธนิพพานที่เราพูดถึงนี้จึงต้องการกัลยาณมิตรต้องการเกลียวที่กลมเกลียวต้องการรางรถไฟที่แม่นยำชัดเจนต้องการมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางความสุดโต่งในเรื่องใดๆก็ตามไม่สามารถจะทำให้เราถึงนิพพานได้ดับทุกข์ระหว่างวันบรรลุนิพพานระหว่างวันได้อย่างแน่นอนเลยแต่ใจที่จะให้อภัยใครต่อใครเนี่ยจะต้องเป็นใจที่เข้าใจเรื่องมนุษย์ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองใครจะมาฟ้องร้องอะไรใครจะมาหาเราคุยเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราคิดว่านั่นแหละคือธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นแหละตามนั้นเลยถ้าเราคิดอย่างนี้นะมันก็จะไม่ต่อความยาวสาวความยืดจนกระทั่งแก้ปัญหาไม่ได้หลายต่อหลายคนต้องฟ้องร้องเป็น10ปีนะคุณโยมฟ้องร้องกันเป็น10ปีแต่ถึงวันหนึ่งเอาชนะกันไม่ได้ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้แพ้แล้วไปหาเรื่องอื่น

ฟ้องร้องกันไปมาวันหนึ่งเขาก็ไกล่เกลี่ยว่ายอมความกันได้ไหมจะได้ถอนฟ้องแล้วเรื่องจะได้จบขออโหสิกรรมต่อกันเถอะให้อภัยกันเถอะเขายอมทำตามเรื่องจบเลยนอนตายตาหลับภาษาเราเนี่ยนอนตายตาหลับคืออะไรคือนิพพานวางใจไว้ใจในอุเบกขาธรรมเนี่ยก็คือนอนตายตาหลับนี่แหละถ้าเรามีลูกเราไว้ใจลูกเชื่อใจลูกมั่นใจลูกวางใจได้เลยว่าลูกคนนี้สามารถที่จะนำพาครอบครัวธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้เราบอกว่านอนตายตาหลับพ่อนอนตายตาหลับแล้วแม่นอนตายตาหลับแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายสิ่งที่อาตมภาพพยายามที่จะอธิบายว่าพระนิพพานนั้นไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเนี่ยก็เพื่อจะสื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าในวิถีชีวิตของเราเนี่ยทุกที่ไหนทำอยู่ที่นั่นถ้าทุกอยู่ที่ไหนอธรรมตามมาอีกมีไฟมีเชื้อไฟมันดับไม่ได้นะถ้ามีไฟแล้วมีน้ำแล้วก็ไม่เติมเชื้อมันดับได้มีทุกข์มีกิเลสแล้วเราก็เติมกิเลสเข้าไปเรื่อยๆเติมกิเลสเข้าไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็ดับทุกข์ไม่ได้ทุกข์นั้นก็จะราวีเราวิบากกรรมมันก็จะเกิดขึ้นกิเลสเป็นเหตุทำกรรมกรรมต้องมีผลของกรรมแต่เราตัดกรรมด้วยวิธีการอะไรล่ะตัดกรรมด้วยวิธีอโหสิกรรมให้อภัยกันมิตรภาพเกิดขึ้นแล้วใจผุดผ่องแล้วดับเวรดับภัยก็คือนิพพานระหว่างวันนั่นแหละทำไมคนโบราณเขามีวิธีการที่ดีมากนะคุณโยมภรรยาถึงวันพระจะต้องพาลูกถือดอกไม้ขอขมากราบสามีก่อนนอนกราบสามีก่อนนอนเวลาที่มีเรื่องสำคัญเนี่ยเขาก็จะพาลูกกราบสามีก่อนนอนกราบที่หน้าอกกราบที่เท้าแต่ว่าทุกวันนี้อาจจะหายไปแล้วประเพณีนี้การกราบซึ่งกันและกันนี่มีผลดีขนาดไหนรู้ไหมทำใหแต่ละวันเนี่ยเป็นวันที่หมดจดสะอาดบริสุทธิ์นอนหลับด้วยกันทั้งคู่มีความสุขด้วยกันทั้งคู่แม้จะทะเลาะกันด้วยเรื่องใดๆก็ตามแต่เมื่อขออโหสิกรรมจับมือกันให้อภัยกันลูบหลังกันลูบศีรษะกันแล้วใจของเราก็จะอ่อนโยนต่อกันแต่เมื่อใดก็ตามถ้าหากว่าเราทะเลาะกันเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องรุนแรงแล้วก็ผูกแค้นผูกอาฆาตพยาบาทไม่ใช่นิพพานระหว่างวันละเป็นภัยระหว่างวันเป็นความขัดแย้งระหว่างวันสะสมทุกคืนทุกวันสะสมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นภพเป็นชาตินิพพานเกิดขึ้นไม่ได้ถ้านิพพานระหว่างวันเอาไม่ได้อย่าหวังเลยว่าเราจะไปเอานิพพานหลังตายถ้านิพพานระหว่างวันในอารมณ์ของเราเนี่ยนิพพานในอารมณ์ยังเอาไม่ได้นะอย่าหวังเลยว่าเราจะได้นิพพานหลังตายถ้าวันนี้ยังครุ่นคิดขัดข้องในเรื่องใดๆกับใครกับเรื่องอะไรก็ตามดับไม่ได้พรุ่งนี้เราก็เจอปัญหาใหม่คาใจจะเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าล้างไม่ออกเป็นสนิมที่อยู่ในใจเป็นไฟเย็นที่รอไม่มีควันแต่มีความร้อนที่ซ่อนอยู่ตรงนี้แหละญาติโยมทั้งหลายจิตวาระสุดท้ายที่จะเหนี่ยวพบเหนี่ยวชาติหรือไม่เนี่ยอยู่ที่จิตวาระสุดท้ายว่าจะเหนียวเอาอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในใจของเราเนี่ยเป็นอารมณ์อะไร
ถ้าเราไม่แก้ไขไม่ให้อภัยกันอารมณ์นั้นก็จะทำให้เรานำไปสู่ภพชาติส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภพชาติที่ต่ำถ้าหากว่าอารมณ์นั้นยังขุ่นมัวฉะนั้นเราจึงมีพิธีขอขมากรรมก่อนตายเนี่ยลูกหลานญาติมิตรบริวารมาขอขมาก่อนตายสามีภรรยาขอขมากันก่อนตายหรือหลังตายเราไปรดน้ำเพื่อดับภัยรดน้ำที่มือเนี่ยขอขมากรรมเนี่ยดับภัยดับภัยคืออะไรนิพพานระหว่างวันเกิดขึ้นแล้วบางคนเนี่ยไปงานศพบางคนขอขมาไม่ทันก็ไปขอขมาเปลวควันไปทันควันก็ขอขมาควันขอขมาเท่าฐานกองกระดูกรูปภาพทำได้หมดสิ่งที่ธรรมภาพเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเนี่ยอยากจะเจริญพรท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านว่าท่านไม่ต้องบอกว่าท่านเก่งกว่าใครดีกว่าใครเด่นกว่าใครให้คนหมั่นไส้เราอ่อนน้อมถ่อมตนความดีของเราความเก่งของเราเนี่ยให้คนอื่นเขาพูดถึงเถอะเราทำไปเรื่อยๆดีคือดีดีไม่ต้องประกาศว่าเราดีด้วยตัวเราแต่ให้เขาประกาศยกย่องเชิดชูก็ว่าไปตามความเป็นจริงอะไรที่เขาประกาศเกินจริงเราต้องทักท้วงนะอย่าบอกว่าเราไม่ได้ทำนะเขาไปทำเองอย่างนี้ถือว่าเราไม่รักษาความจริงในตัวเราความหมั่นไส้มันก็เกิดขึ้นนิพพานมันก็ไม่มีมันดับไม่ได้เพราะว่าคนรู้สึกว่ามันไม่เป็นจริงอย่างนั้นแต่วางแผนให้คนอื่นไปยกย่องเชิดชูอย่างก็หรูเพื่อเกียรติยศเพื่ออำนาจเพื่อยศเพื่อตำแหน่งท่านสาธุชนทั้งหลายสิ่งที่อาตมาภาพเล่าให้ฟังนี้ก็เพียงเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคิดไปทบทวนว่านิพพานในอารมณ์เนี่ยเป็นนิพพานที่มีความสำคัญมากถ้าอารมณ์เราดับร้อนเราดับอารมณ์ที่ร้อนได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นมีนิพพานดับได้ชั่วโมงนี้เราก็ได้นิพพานในชั่วโมงนี้ดับได้ในวันนี้เราก็พบนิพพานในวันนี้วันนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์วันหน้าอย่าไปคิดว่าเราต้องไปถือศีลนุ่งขาวห่มขาวโกนผมบวชสะเดาะเคราะห์จะได้พ้นเวรพ้นกรรมอย่าไปคิดเช่นนั้นเราทำสมาธิภาวนาแผ่เมตตาอธิษฐานจิตแล้วกรวดน้ำขอโอโหสิกรรมเราฝ่ายเดียวก็ทำได้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถขอโอโหสิกรรมแก่อีกฝ่ายหนึ่งได้ก็เป็นสิ่งที่ดีทำคุณทำประโยชน์ต่อกันฉะนั้นบุญบารมีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญจนกระทั่งได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยจึงไม่ใช่บารมีตัวเดียวแต่เป็นบารมีทั้ง10ทัศทั้ง10ประการใน10ประการนั้นก็มีขั้นธรรมดาขั้นกลางขั้นอุกฤษเริ่มตั้งแต่ฐานะบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานะบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ส่งให้พระองค์สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นั่นหมายความว่าเข้าใจชีวิตของตนเองและของคนอื่นให้อภัยได้ชีวิตเป็นเช่นนี้แหละโลกนี้เป็นเช่นนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นจีนเป็นไทยเป็นฝรั่งเป็นลาวเป็นเขมรเป็นญี่ปุ่นมีอยู่แค่นี้แหละรักโลภโกรธหลงอิจฉาพยาบาทแย่งชิงผลประโยชน์การให้อภัยกันจึงถือว่าเป็นสันติสุขสันติภาพสันติธรรมหรือนิพพานเพราะฉะนั้นอาตมภาพจึงขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านหันมาสร้างนิพพานในอารมณ์ของตัวเองในแต่ละวันให้ได้ฝึกให้เป็นนิสัย

0: ัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
1: สวัสดีครับ
0: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
1: ครับ
0: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
1: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำนำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงๆลืมๆตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับ
0: ครับ
1: มี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี
0: ้
1: ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
0: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำนำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณปอบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
1: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
0: ครับ
1: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
0: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
1: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
0: โอเค
1: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
0: ้โอเค
1: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
0: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อบแก๊บมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกมันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำรำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
1: ครับงาดำรำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
0: อ
1: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
0: ม
1: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจินอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคโนโลยีการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได
0: ้
1: เป็นเทคโนโลยีที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
0: ครับ
1: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราอาจจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องก
0: ิน
1: ข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพโอสถเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้ว
0: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
1: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
0: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมาก
0: ๆคุณปอผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณปอบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
1: หนึ่งกระปุก490บาทนะครับ7กระปุก3,000กว่าบาท
0: ครับวันนี้โปรโมชั่น1,199บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้า

0: าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์ก็ไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE ก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
1: ความ
0: จริงสุภาพบุรุษ
1: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารนี่แหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรซอนอลสารเซซามีนเฉพาะกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับ
0: คุณแม่คุณปอ
1: มาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลูลืมๆจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนั่งนอนนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
0: ่นะ
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
0: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
1: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนว่ามีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
0: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
1: ว่ายน้ำว่ายน้ำ
0: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณปอให้คุณแม่ทานเองคุณปอก็ทานเอง
1: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
0: ม
1: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
0: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมอ่ะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับเพื่อคุณป๋อต่อเอาจริงๆผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงๆคุณป๋อ70กว่าปี
1: ครับ
0: โรงงานได้มาตรฐาน
1: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพชรสารคำ GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มี HALAN
0: ครับ
1: เรามี แล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาเรซอนอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะฉะนั้นก็จะมีสารเซซามีนเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
0: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนจะถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
1: เช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1 2

0: 52จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
3: ไอ้ตั้มหน้าร้อนแบบนี้เขาก็ต้องไปเที่ยวทะเลกันดิวะถูกแล้วอ่ะ
4: แล้วหน้าร้อนทำไมไปเที่ยวตกไม่ได้เขามีกฎหมายเขียนไว้ไง
3: มีมันเพิ่งมีมาเมื่อวานอ่ะมึงไม่ยอมอัปเดต
4: ไม่อัปเดตไม่อัปเดตกูไม่ได้โง่เลยเว้ยมึงไปเที่ยวตกแหละกูไปถ่ายงานทะเลบ่อยแล้วกูเบื่อ
3: แต่กูไม่เบื่ออ่ะ
4: โอ้ไรวะ
5: ว้าวเพื่อนๆเป็นไงบ้างนี่สรุปกันได้ยังว่าวีแกนนี้จะไปเที่ยวไหนนี่นี่นี่นี่อิชิต้ามันอุตส่าห์สั่งเสียที่ทำงานไว้เลยนะเว้ย
3: นี่เจ๊กูแค่ลางานเฉยกูไม่ได้สั่งเสียสั่งเสียเนี่ยสำหรับตายเล่าอีเจ๊มาก็ดีละให้อีเจ๊เป็นคนเลือกแล้วถ้าเกิดว่าอีเจ๊มันเลือกที่ไหนกูก็ไปที่นั่น
4: เฮ้ยเจ๊เชื่อกูเว้ยมึงไปที่น้ำตกเว้ยที่ห้วยแม่ขมิ้นเมืองกาญน้ำนี่ใสแจ๋วเลยนะเว้ยถ้าเกิดมึงไปนะกูสัญญาเว้ยกูจะถ่ายรูปมึงให้แบบแซ่บๆเอาไว้ลงไอจีไงเอาป่ะ
3: เฮ้ยเจ๊เจ๊แต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงหน้าร้อนนะเว้ยถ้าเกิดว่าหน้าร้อนเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่อะเขาก็ต้องไปทะเลกันแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยนะเขาจะไปใส่ทูพีซเดินแบบอยู่ที่ชายหาดใช่ไหมถ้าเกิดว่ามึงไปที่น้ำตกอะมึงก็จะเป็นชนีคนเดียวที่หลงเข้าไปอยู่ในป่านะเว้ยมันไม่อัปเดตอ่ะ
4: เฮ้ยเจ๊แต่ว่าทูพีซบิกินี่นะน้ำตกก็ใส่ได้เว้ยแถมถ่ายรูปนะมีร่มไม้บังแดดให้มึงไม่ดำด้วย
3: แต่ว่าที่ทะเลมีฝรั่งลำๆหุ่นแบบนี้โอ้โหน่ากินมากๆซิกแพคแน่นแน่นแน่นแน่นลูกๆและที่สำคัญคือนอนอาบแดดอยู่เราจะสามารถหยิบใครขึ้นมากินก็ได้อ๋อแล้วพอเขานอนหงายขึ้นมาปุ๊บโอ้โหฟาร์มเห็ดโคนจะชัดเห็ดโคนจะชัด
5: โอ้ my god กูไปทะเลกูไปทะเลกูไปทะเลดีกว่านะนะนะโอ้โหตามseriously ความจริงๆอ่ะนะเว้ยกูอ่ะไปไหนก็ได้แต่ว่าเผอิญว่าเหตุผลของอีชิต้ามันแข็งแรงกว่าเท่านั้นเอง
3: แข็งแรงกว่า
5: แพ้ฟาร์มเห็ดโคนอ่ะนะไป
4: เลยถ้ามึงแพ้ฟาร์มเห็ดโคนไปกันเองเลยกูไม่ไปหรอกทะเลกูเบื่อแล้ว
5: อีต้า
3: ป้าโอ้ขึ้นพักกันหน่อยโอ้โ
6: หอีชิต้าอ้าวคุณพนองอยู่ด้วยกันพอดีเลยไปช้อปปิ้งด้วยกันไหมคะ
5: คุณพนองคุณพนังสุดสัปดาห์นี้คุณพนังว่างไหมคะ
6: ว่างค่ะ
5: จีเลย excellent คุณพนังไปเที่ยวทะเลพวกเราไหมคะไปวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไป3วันขำ
6: ๆโอ้ยจริงดินี่เอิงก็เพิ่งโดนเพื่อนเทมาเหมือนกันนะคะตอนแรกก็นัดกันสดิบดีเลยค่ะสุดท้ายก็มาเทเอิงซะงั้นอ่ะอดไปเลย
3: ไม่ต้องซีเรียสไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวทะเลด้วยกันโอ๊ยปล่อยใจฝันสักครั้งสิ
5: เ
3: รื่อง ที่ไห
5: นไปตอนนี้คิดเรานะก็มี4คนอยู่แล้วใช่ปะมีชิต้ามีคุณเป็นออยมีคุณเป็นออยมีชิต้าแล้วก็เพิ่มคุณเป็นออยอีกคนนึงก็เป็น5คนแล้วมึง
3: โอ้โห5บ้าโอ้โหนี่กูก็ปัญญาอ่อนนับตามึงนะเนี่ย
5: ก็นับไว้เยอะๆจะได้ไม่เหงา
6: เอ้าแล้วนี่นายไม่ไปด้วยกันหรออ
3: ุ๊ยนางชินีน้อยตามันไม่ไปหรอกมันบอกว่ามันไปถ่ายงานที่ทะเลมันเบื่อแล้ว
4: เฮ้ยไรพูดไรเนี่ยกูไม่ได้พูดเลยว่ากูเบื่อตลกแล้วที่กูลังเลเนี่ยเพราะกูคิดว่ากูมีงานอะไรที่ค้างอยู่หรือเปล่าแต่กูไม่เบื่อกูชอบทะเลมากเลย
5: แหมกับตัวไวนะมึงเนี่ยเอาเป็นว่าทริปเนี้ยก็มีคนเพิ่มมาอีกแล้วเว้ยสรุปว่าทั้งทริปก็จะมีคุณเพื่อนออยคุณเพื่อนเอิงอิชิต้าอีตามอีตามอิชิต้าคุณเพื่อนออยคุณเพื่อนเอิง
3: เอาอย่างนี้เอาที่มึงพอใจเอาที่มึงสบายใจเลยจ้ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมึงต้องรีบไปเก็บกระเป๋าค่ะเพราะถ้าเกิดว่ามึงไม่เก็บตอนนี้รับรองได้เลยว่าคืนนี้มึงไม่ได้นอนแน่ๆ แต่เรื่องที่พักไม่ต้องห่วงนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยชีต้าได้เล็งไว้แล้วว่าจะจองที่ไหนดีรับรองได้เลยว่าที่นี่เนี่ยต้องเก๋แล้วก็ชิคมากๆแน่ๆรับรองที่ว่ามึงเห็นนี่นะพวกมึงเห็นนี่นะจะต้องร้องแบบว้าวแต่ว่าไม่ใช่แค่ว้าวธรรมดาอันนี้มันเรเวลเบสิกมากมึงต้องร้องว้าวไอ้หนูร้องว้าวเจ็บจะบ้าไป
6: ไปนะ

0: เดี๋ยวมึงไป3วันหรือไป3ปีเจ๊ก็ไปขนาดนี้เนี่ย
1: นั่นดิเฮียนี่ไปเที่ยวทะเลหรือไปท่ออวกาศเขาเนี่ย
2: เฮ้ดิเป็ดไม่ได้ไปก็อย่าบ่นได้ไหมคะไม่เข้าใจเรื่องของผู้หญิงแบบนี้ถึงว่าสิไม่มีเมียสักที
3: ว้าย
2: นี่มาสำหรับผู้หญิงนะเว้ยกระเป๋าเดินทาง3ใบเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากจ้ะ
4: That's right ถูกต้องค่ะกูขอบอกเลยนะคะว่า3ใบเนี้ยเป็นของจำเป็นของกูทั้งนั้นใบแรกเป็นใบเสื้อผ้าคอลเลกชัน3เวลาของกูเช้ากลางวันเย็นนี่กูยังไม่นับอาหารเช้าอาหารเย็นนะใบที่2เป็นอุปกรณ์อาบน้ำเครื่องสำอางที่ได้ผมโรมเหมือนผมของกูและใบสุดท้ายใบที่3รองเท้ากูเอง
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนใบใหญ่สุดนี่รองเท้าเหรอเมื่อไปกี่คู่เนี่ย
4: 15คู
5: ่นี่มาดามจะไปใส่หรือไปขายคร
2: ับ
5: เน
2: ี่
5: ย
2: พี่เต็มนี่นะก็ไม่เข้าใจเรื่องของผู้หญิงแล้วนะคะเข้าใจคำว่าแฟชั่นไหมคะอีเจนี่มันเอาชุดไปตั้งหลายชุดมันก็ต้องเอารองเท้าไปให้เม็ดกับทุกชุดกับมันซีโอ้ถ้าไม่เชื่อนะถามอิชินีน้อยได้เอาไปกี่คู่
6: คู่เดียวค่ะ
4: เดินรุ่งเรืองนี่เข้าใจความเป็นผู้หญิงนี่เองนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นไงตั้
1: ม
4: กูชี้แจงเสร็จแล้วกูขึ้นรถได้ยังปั้นเพราะกูจะเล็บไปเที่ยวทะเลกูอยากเห็นฟาร์มเห็ดโคนลูกค้าคนนี้นะโคน
1: อะไรของมันวะพร้อมไหม
7: พร้อม
4: ไหมคะจ้าเปิดไฟ
1: เอ้ยอะไรถอดแว่นสิโอ้โหตุ๊กตาเต็มรถกูเลยเนี่ยพ่อเปลี่ยนเอง
2: ผัวไม่ต้องเซ็งหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวพอไปถึงที่พักเนี่ยผัวจะหายเซ็งเลยจ้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่พักที่เมียจองให้เนี่ยมันดีมากนึกภาพตามกูนะด้านหน้าเป็นทะเลด้านหลังเป็นภูเขาส่วนข้างๆไม่มีอะไรเพราะว่าเราเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่ว่าที่พักของกูนี่มีภูวิลล่าเป็นภูวิลล่าชาติเวอร์บอกเลยว่าเตรียมปอดไว้ให้พร้อมนะจ๊ะเพราะว่าเราจะต้องไปรับโอโซน
4: ปองมึงพูดมาขนาดเนี้ยปองหมดมาขนาดเนี้ยขอกูดูรูปดีกว่ารูปที่มึงไปจองไว้อะมาดูหน่อย
2: ไม่ได้มันก็เหมือนเวลามึงนัดพูดอะถ้าเกิดว่ามึงเห็นรูปเขาก่อนแล้วพอมึงไปเจอตัวจริงอะมึงก็ไม่ฟูลฟิลป่ะแต่กูรับรองได้เลยว่าคราวนี้เนี่ยที่พักที่กูจะพามึงไปเนี่ยนะมึงจะเห็นแล้วต้องร้องว่าว้าวไม่ใช่ว่าธรรมดาต้องว้าวว้าวว้าวแทมแสดงแทมว้าวแทมแสดงแทมว้าว
1: ฮัลโหล
8: สวัสดีค่ะ
1: สว
8: ั
1: สดีครับ
8: ดิฉันเป็นครูประจำชั้นของน้องก๊อฟลูกชายคุณนะคะน้องก๊อฟเขามีเรื่องทะเลาะวิวาทที่โรงเรียนนะคะฉันก็เลยต้องการจะพบผู้ป

0: คองเนี่ยฉันมาถึงบ้านแล้วเคาะประตูอยู่นานไม่มีใครออกมาเปิดเลยค่ะสะดวกมาพบฉันไหมคะ
1: เมียผมไม่อยู่บ้านหรอครับ
0: ไม่ค่ะไม่มีใครอยู่เลย
2: แอบไปเล่นไพ่อีกแล้วอีป้อม
1: ได้ครับได้ครับครูครับเดี๋ยวคุณจะรีบไปเดี๋ยวนี้นะครับไอ้ฟ้าไอ้นิดนิด
0: จ๋า
1: ไอ้ก๊อฟมีเรื่องกับเพื่อนที่โรงเรียนน่ะน้าจะรีบไปพบครูประจำชั้นมันฝากร้านแป๊บนะอย่าส่งผมดูร้านได้ดีด้วย
0: จ๋า
3: อุ้ยกินอะไรเนี่ยนิ่ม
4: เปล่าจ้าคือดีใจแทนคุณนานาเข้านะจ้าที่พี่เป็ดมารอ
3: แต่งั้นเดี๋ยวพี่ไปรอที่โซฟาดีกว่านะ
4: จ้า
0: ตาจ๋าท่านนัตเต็มมาถามหาฉันบอกว่าฉันไปเข้าห้องน้ำเข้าใจไหม
5: เข้าใจจ้ะ
0: พี่เป็ดรอนานไหมคะ
3: น้องนานาโอ้ยครั้งที่แล้วว่าน่ารักแล้วครั้งนี้น่ารักมากกว่าครั้งที่แล้วอีกครับน้องนานาเชิญนั่งก่อนครับ
5: ค
3: ่
5: ะ
3: นี่น้องนานาไม่สบายแล้วครับ
5: ใช่ค่ะคือว่านานาเป็นภูมิแพ้นะคะและอากาศกรุงเทพก็ไม่ค่อยดีเลยค่ะ
3: อ
5: ๋
3: อเหมือนเพลงพี่ป้างเลยนะครับเป็นภูมิแพ้กรุงเทพตั้งแต่มาเจอเธอเท่านั้นฉันสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจ
5: คิดจ้าถ้าพูดจริงนั้นก็

0: เฮ้ยมีลูกใครมันโทรมาหลอกข้าอีกแล
1: ้
0: วไปก็ไม่เจอโทรกลับก็ไม่รับสายให้รู้นะมึง
2: เอาไงดีวะนะเต็มจะจำเราได้ไหม
3: โอ้โหเพื่อนเต็มนี่น้องนานาครับอันนี้เพื่อนเต็มครับ
2: สวัสดี
0: สุดๆครับฟ้า
4: ค่ะ
0: ไอ้นิ่มมันไปไหนเนี่ยน้ำมีธุระสำคัญจะคุยกับมัน
4: ไปเข้าห้องน้ำค่ะ
2: สวยแล้วกูอยากจะคุยอะไรกันตอนนี้พี่เป็ดคะนานาขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
3: อ๋อได้ครับ
5: อีชิตะไหนไหนวิวหลักล้านของเมืองไหนฮะไหนคะสวนบนดินของเมืองเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะติดทะเลส่วนข้างหลังเนี่ยติดภูเขาวิวว้าวของเมืองเนี่ยอยู่ไหน
6: ก็ตอนแรกมันเป็นอย่างนั้นนะกูก็งงอยู่ทำไมมันเป็นอย่างนี้พี่เนี่ยตอนที่หนูจองมามันเป็นแบบนี้ทำไมไม่เห็นเหมือนกันเลยอ่ะ
7: ประทานโทษอันนี้รูปตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วล่ะครับเชิญทุกท่านเข้าผ่อนกันตามสบายนะครับฝันดีครับ
8: จริงอย่างนี้เลยเหรอ
5: โอ้ my god ที่กูต้องนอนที่นี่จริงเหรออีชิตะกูนะไม่น่าเชื่อความโง่ของมึงเลยที่มึงจองห้องเนี่ยฮะไม่รู้แหละมึงต้องรับผิดชอบด้วยไปหาห้องใหม่ให้กูนอน
6: พี่เจ๊มึงจะบ้าเหรอมึงจำไม่ได้หรอว่าระหว่างทางที่เราข้ามเกาะมามันไม่มีรีสอร์ทไหนเลยนะเว้ยแล้วระหว่างทางเนี่ยก็เป็นแต่ป่าอย่างเดียวอะ
4: หนูว่าโรงแรมมันอยู่อีกฝั่งนึงของเกาะคะ
5: โอ้ไม่จริงคนสวยๆอย่างกูแต่งตัวแบบเนี้ยต้องมานอนที่แบบนี้หรอเนี่ยกูไม่นอน
9: เฮ้ยเจ๊ใจเย็นเอานะเดี๋ยวคืนนี้เราทนนอนไปคืนนึงก่อนเว้ยเดี๋ยวพอเช้านะเราย้ายโรงแรมกันโอเคป่ะไปคุณไปนอนกัน
4: เฮ้ยเดี๋ยวไปนอนกันอะไรนี่ฉันนอนกับคุณเพื่อนออยอย่าพี่ชิต้าคะ
6: ว่าไง
4: มีห้องเนี่ยมันเป็นเตียงเดียวหรือว่า2เตียงคะ
6: ทำไมอ่ะ

0: คุณเพื่อนออยนอนละเมอมาทุบหน้าออมตาเขียวเลยอะ
1: ดูรูปเนี่ยมันเป็นสองเตียงแต่ว่าของจริงเนี่ยฉันก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูให
0: ้
1: ไม่ต้องมาสะกิดไม่ต้องมามองหน้าฉันเลยนะฉันไม่มีทางแลกห้องเพื่อที่จะมานอนกับอีเจให้มันต่อยฉันหรอก
2: อีชิตามานี่มานี่สิมองดูดิโรงแรมที่ไหนติดเหล็กดัดวะฮะมึงตอบกูสิเข้าอะไรกันล่ะ
1: กันยุง
2: ตามที่ตายอยู่ที่ไหนกลัวเหล็กดัดกลัวมงคลง้อไม่มีการศึกษา
3: เหล็กดัดกันเลยวะหรือว่าจะกันกันเสือ
2: เสือเสือพวกกูนอนอยู่แล้วเสือลากไปกินกูไม่โอเคกูไม่อยากตายกูไม่อยากไปนะ
3: กูมองได้ยินเหมือนที่กูมานอนได้

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 นเป็นต้นไปทางช่องวัน31
1: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้12:20 พบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้11:50 พบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้11:50 พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้11:50มวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้11:50พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้11:50พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้11:50พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
2: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
3: เล่นอีกแค่15แต้มก็จบแล้วไปปิดเกมนี้ด้วยกันเพื่อวัดโคกปังของเรา
4: ลูกตบตั้งไฟ
5: ปาลินเนี่ยมันเอาจริงหรือยังวะ
6: ใจจริงครับกำนัน
7: ทีมเธอเป็นทีมแรกที่ทำให้เราต้องเอาจริง
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: ที่เดียว
8: นักตบวัดข้อบาง
9: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
8: เวลา 1 ทุ่มตรง
9: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
10: เจอกันกับรายการโถกระแส
11: หวยคุณลุงหาย
10: ว่าคนที่เอาไปคือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบ
11: ิน ลุงเริงสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
11: ค
10: ุ
11: ณครับ
10: ผู้ถูกกล่าวหาม
11: าพร้อมกับทนายจิกปีนครับ
12: พวกหนูไม่ได้ยุ่งกับหวยคุณลุงเขาเลยนะคะ
13: ไม่จริง
12: หนูยังไม่ได้พูดเลยค่ะ
13: ฝั่งสองคนนั่นแหละที่เอาไป
12: สายตาจดจ้องอยู่กับหวย
14: ดิฉันขอถามตรงๆเลยนะคะหนูเอาไปไหมตอบแค่ว่าใช่หรือไม
12: ่ขนาดอยู่ฝั่งดิฉันค่ะ
14: อ้าว
15: แกลมาลัสซ่องโจร
16: ฉันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นบริษัทเราพังแน่ฉันนึกออกแล้ว

0: เอาไอ้นิ่มนิ่มไปเข้าห้องน้ำหรือไปสร้างห้องน้ำเนี่ยเข้าตั้งแต่เย็นยันค่ำ
1: ฉันของผู้กระจาเลยเข้าห้องน้ำนานไปหน่อยวันหลังถ้านารีบก็มาช่วยฉันเบ่งกันแล้วกัน
0: มาช้าแล้วยังจะมาทะลึ่ง
1: ตีจังเลยหัวคนนั้นเนี่ยไม่ใช่กองตะโพนว่าแต่น้ำมีอะไร
0: ก็คือว่าลืมเลยเดี๋ยวน้านึกได้แล้วน้าบอกแล้วกัน

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลค่ะคุณพ่อน้องก๊อฟคะคือดิฉันมารอคุณหน้าบ้านตั้งนานแล้วนะคะทำไมคุณยังไม่มาสักทีล่ะคะ
0: ก็ผมไปแล้วไม่เจอคุณครูนี่ครับ
1: พอดีว่าน่าจะคลาดกันตอนที่ฉันออกมาซื้อน้ำน่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันกลับมารอคุณที่เดิมนะคะอยู่หน้าบ้านคุณเนี่ยค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ไอ้นิ่ม
2: จ้า
0: ไปไอ้นิ่มแกสองคนดูร้านด้วยนะคุณครูก็โทรมาตามอีกแล้วเดี๋ยวน้าจะรีบไปหาคุณครูก่อนเออดูแลร้านให้ดีแล้วก็อย่ามัวแต่เข้าห้องน้ำอยู่ล่ะ
2: ขอโทษนะคะพี่เป็ดที่นานาเข้าห้องน้ำนานไปหน่อยอะค่ะ
3: โอ้ยไม่เป็นไรเลยครับนานาคือจะนานกว่านี้พี่เป็ดก็รอได้ครับเอ้ามันเต็มตอนนี้คุยกับครูเสร็จแล้วเหรอ
0: คุยแล้ว
4: เอ้าคุยกับใครวะในเมื่อเราอยู่นี่หรือว่าครูมาจริง
0: สวัสดีครับน้องนานา
2: สวัสดีค่ะ
0: ทำไมไม่หันหน้ามาล่ะครับหลบหน้าทำไม
2: กลัวว่าน้าจะติดหวัดนะคะ
0: ก็คุยกับไอ้เป็ดทำไมหันหน้าตรงๆได้ล่ะครับ
2: เป็นแฟนกันติดหวัดกันได้ค่ะ
3: มันเต็มตีน้องนานาเขาทำไมอ่ะ
0: น้องนานาที่ไหนนี่ไหมนิ่ม
3: เอ้ยมันเต็ม
0: ดูให้เต็มเต๋อ
3: เ
5: คุณพันอ่อนคุณพันอ่อนว่านะสภาพห้องอ่ะมันไม่น่านอนเลยอ่ะคุณพันอ่อนว่าเรามาหาอะไรทำสนุกๆ กันดีกว่า
6: ทำอะไรอะคะคุณเพื่อนออยไม่เอานะคะเอิงไม่ชอบผู้หญิงอะค่ะ
5: คุณเพื่อนเอิงนี่ใช้สมองหรือหัวแม่เท้าคิดคะคิดว่าคุณเพื่อนออยจะชวนคุณเพื่อนเอิงเย็นเนี่ยนะ
6: เย็นเนี่ยนะคุณเพื่อนออยมองหน้าคุณเพื่อนเอิงก้มกิ่มแบบนั้นอะเอิงก็คิดแบบนั้นสิคะ
5: เรานี่หมกมุ่นเหมือนกันนะคะถึงว่าสภาพห้องอ่ะมันไม่น่านอนเรามาแกล้งหลอกผีอิชิต้ากันดีกว่า
7: พ่อถ่านที่มันเจ้าโรงแรมสภาพป่าช้าให้เราเนี่ย
6: โอ้ยไม่เอาอะค่ะในห้องยังน่ากลัวขนาดเนี้ยเรานอกห้องจะน่ากลัวขนาดไหนคะถ้าเราส่งคนไปหลอกผีเขาเกิดเราโดนหลอกขึ้นมาทำไงคะคุณเพื่อนเอ้ยกลัวไม่เอา
5: ก็สภาพห้องมันแย่ขนาดเนี้ยมันไม่น่านอนอ่ะเราควรจะหาอะไรทำให้มันเพียๆเราจะได้หลับสบายไงคะแต่ไม่ใช่การเบี้ยนกันนะคะไม่เอานะคะ

0: ันที่คุณเมื่อน้อยได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินค่ะแต่เอิงว่าเสียงมันอยู่ไกลมากน่าจะข้างนอกค่ะคุณเมื่อน้อยข้างนอก
0: มันต้องอยู่ข้างนอก
1: ใช่มันไกลเนาะ

0: ครัวค่ะเนี่ยเราก็มาทะเลกันสองคนแบบนี้แล้วอยู่ในบนเตียงเดียวกันด้วยอ่ะเหมือนแบบมาฮันนีมูนเลยเนาะนี่ถ้าเกิดว่าแบบบนเตียงนะโรยด้วยกลีบกุหลาบนะมันใช่เลยอ่ะคืนนี้ลองกันหน่อยไหม
1: ลองกับป้ามึงดิกูเตือนเลยนะถ้าเกิดมึงแตะกูแม้แต่นิดเดียวนะเว้ยกูถีบมึงตกเตียงแน่นอน
0: ทำไมต้องโหดขนาดนั้นไว้ตามคืนถ้าเกิดว่ากูนอนแล้วละเมอเผลอไปแบบกอดมึงหรือโดนตัวมือมึงก็จะถีบกูหรอ
1: กูดูเจตนาเว้ยถ้าเกิดมึงเลื้อยเมื่อไหร่นะมึงเลื้อยปุ๊บเนี่ยกูถีบปั๊บเลย

0: เฮ้ยอะไรเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเฮ้ยมึงเนี่ยเป็นไรเนี่ย
1: ห้องกูมีตุ๊กแกตัวใหญ่มากเลยมึง
0: เอาลูกคุณเอ๋ยอะ
1: ไม่รู้สงสัยยังอยู่ในห้องมั้ง
0: เฮ้ย
2: คุณ
0: อยู่ไหนอ่ะคุณ
3: ฉันอยู่นี่นายมาไล่ตุ๊กแกใช่ไหมรีบไปไล่มาเลยนะถ้ามันยังอยู่อ่ะฉันไม่ออกไปแน่
0: แล้วมันอยู่แถวไหนอ่ะ
3: นั่นน่ะข้างเตียงนั่นน่ะระวังนะ

0: จพวกคุณนี่แหละโอ้ไม่มีเลยเนี่ย
1: มันจะไม่มีได้ยังไงอะนายก็เมื่อกี้มันหล่นลงมาอยู่ตรงเนี้ย
0: เฮ้ยใต้เตียงเปล่า
1: ใต้เตียงเหรอ
0: ใต้เตียงไม่มีอะคุณผมว่านะมันจะตกใจเสียงของคุณเดี๋ยวเจ๊หนีไปแล้วมั้ง
1: ไม่เอาอะฉันไม่อยากนอนห้องนี้แล้วอะฉันขอแลกห้องกับนายได้ปะ
0: จะแลกห้องทำไมก็นอนห้องนู้นด้วยกันเลยไงแล้วเดี๋ยวให้ชาติมไปนอนกับเจ๊ห้องนี้โอเคไหมจ๊ะที่รัก
1: โอเคบ้าอะไรเรานายกับพี่ชิต้านะต้องมานอนห้องนี้แล้วฉันกับคุณเพื่อนอ่อยจะไปนอนห้องนายนู่น
2: ไปแล้ว
0: เดี๋ยวคุณแน่ใจนะคุณจะไปนอนห้องนู้นกับไอ้เจ๊อ่ะเกิดตุ๊กแกตามไปห้องนู้นเนี่ยไอ้เจ๊ช่วยไล่ตุ๊กแกให้คุณไม่ได้นะ
1: ฉันจะต้องนอนกับนายนะฉันนอนกับตุ๊กแกดีกว่าน
2: ี่ผมน่ากลัวตุ๊กแก
0: ก่อไปจะไปไหนแล้วเดี๋ยวผมทำให้คุณดูเองนะว่าอยู่กับผมเนี่ยมันดีกว่าอยู่กับตุ๊กแกยังไง
1: จริงด้วยนะ
0: จะร้องเหรอ
1: ร้องจริงนะ
0: ร้องเลย
1: อย่าเข้ามาย
0: ิ่งร้องยิ่งอยากกินตับโอ้ยเดี๋ยวนี่ก็ร้องซะดังเลยร้องเล่นโอ้โหจริงจังไม่ได้แหมหุ่นคุณน่ากินตับมากเลยมั้งเนี่ยถ้าเกิดจะปั้มคุณนะผมปั้มตุ๊กแกดีกว่า
1: ปั้มตุ๊กแกออกไปเลย
0: เอาโอเคเดี๋ยวผมแลกห้องก็ได้ผมไปเอาของมาก่อนคุณขามือเลย
1: อะไรเนี่ย
0: เฮ้ย
1: เฮ้ย
0: เฮ้ยสวยละเปิดประตูไม่ได
3: ้นี่ชิต้าเมื่อไหร่มึงจะไปบอกพวกมันซะทีฮะพวกมึงตามช่างไม่เจออะฮะยุ่งกัดคุยหมดแล้วเนี่ย
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
5: ดีขึ้นไหม
4: แต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
9: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
10: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายจาหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัก
12: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
13: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
8: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
14: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
15: ่กับครูทิม
9: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
16: มือมันดี
17: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนาย
14: คนในประเท

0: ี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
1: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
2: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
0: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
1: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
0: เพียง99บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน559ซีเรีย
0: ลโทรออก
2: พี่นัทพี่นัทอย่าพี่นี่แกจะทำร้ายคุณป้าทำไมทำร้ายป้าเลยแล้วมาช่วย
3: พี่อ้อยอยากจะกระจายข่าวเรื่องพี่แนนนะทำให้คนไม่กล้าจ้างงาน
4: ห
3: ัว
4: นี่มันน้ำตาหรือฝนกันเนี่ย
5: อยากทำคลิปแบบช่วยเหลือสังคมเริ่มต้นจากพี่แนนเลยดีไหมคะ
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ซีคอมใต้โต๊ะทำงาน
0: ทุกวันอังคาร
1: เวลา3ทุ่มครึ่ง
0: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
1: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
0: เพียง99บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน559ซีเรียล
0: โทรออก

0: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลานั่งเฉยๆ20นาทีเนี่ยไอ้ 155,000 อาการเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
1: ดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดจอย5944 4
2: ออกวอกนี่มีอะไรจะคุยกับพี่หรอ
3: ไม่มีอะไรละกลับบ้านกันนะเชีย
2: อ้าว
3: ไม่ได้ไม่อยู่อ่ะโทรตามไม่ได้ไม่ไงถ้าคุณเฟย์ไม่มีที่พักจริงๆนอนห้องผมก็ได้
2: ขอบคุณนะคะ
4: คิดยังไงครับกับเรื่องเพื่อนกันกินกันแต่ไม่ต้องเป็นอะไรกัน
2: ธรรมดาค่ะ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา16:00 น.พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 โทรออก
5: ผมขอเลือกตัวแทนทีมผมนะครับ
6: ถึงเวลาที่ทีมภูมิจะต้องเผชิญศึกหนักเมื่อพวกเขาต้องหันคมดาบเข้าห้ามหันกันเอง
7: บอกได้คำเดียวว่ามันเลิศเลิศ

0: ไปมาก
1: ๆโอ้ยเอา
2: จากหัวใจที่บริสุทธิ
3: ์ใครคือ2คนสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้ารอบจากทีมภูมิวันนี้มาร่วมลุ้นไปพร้อมกัน
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียสโทรออก
5: โอเคโอเคเดี๋ยวฉันตามช่างให้
6: มีอะไรอ่ะ
5: ก็ลูกบิดห้องที่นายชนีน้อยมันอยู่อ่ะมันพังมันหลุดออกมาก็เลยเปิดประตูไม่ได้อ่ะ
6: โอ้โหนี่มึงนี่มันโรงแรมอะไรวะมึงบอกกูสินี่หมอนก็แมนฟูกก็แข็งฮะลูกบิดประตูก็หลุดตุ๊กแกก็มีมึงบอกกูทีนี่มันโรงแรมหรือว่าโกดังเก็บศพฮะ
5: อีเต้มึงยังไม่ได้จะแก่แล้วขี้บ่นเล่าน่ารำคาญเดี๋ยวกูไปตามช่างมันก่อน
6: เอากูไปด้วยกูไปด้วยดิ
5: ไม่ต้อง
6: ไปด้วย
5: อยู่นี่แหละ
6: ไม่เอากูกลัวตุ๊กแก
5: กูว่ากูจะไม่ไปตามช่างให้มันละ
6: อีนี
5: ่
6: มึงไม่ไปตามช่างไล่เสาตัวนั้นอ่ะมันจะเปิดห้องยังไงนี่มึงเป็นคนหรือมึงเป็นควายนะเอาจริงๆฮะมึงมีสมองมึงก็หัดใช้สมองมึงคิดมันสิสิสิสิสิอีสวยเนว
5: มึงไม่สิอีสวยเนวมันไม่มีโอกาสไหนนะเว้ยที่จะเหมาะเท่ากับวันนี้แล้ว
6: โอกาสอะไรวะ
5: ก็โอกาสที่นางชนีน้อยกับไอ้ตั้นเนี่ยจะได้อยู่กัน2ต่อ2ไงแล้วพอมันได้อยู่กัน2ต่อ2ใช่มั้ยมันก็จะได้สํารวจเกาะเล็กเกาะน้อยเกาะยาวเกาะใหญ่อะไรของมันกันไง
6: แต่คุณพี่น้องเค้าก็ไปดูหนังกับคุณเต้ยมาแล้วนะเว้ย
5: นี่เจ๊กับอีแค่ไปดูหนังเนี่ยมันหมายความว่ามันต้องได้กันนี่ขนาดไอ้ตั้มนะไว้นอนแก้ผ้ากันอยู่บนเตียงด้วยกันน่ะยังไม่ได้กันเลยจ้าและอีกอย่างนึงนะอีคุณเต้ยเนี่ยนะเว้ยมันก็เพิ่งเริ่มกับอีนางชนีน้อยป่ะส่วนไอ้ตั้มอ่ะตามง้อแล้วง้ออีกมึงไม่สงสารเพื่อนมึงบ้างไงฮะ
6: เออว่ะมันก็ไม่มีโอกาสไหนเหมาะเท่าโอกาสนี้แล้วเนาะ
5: จริง
6: แต่ว่ามึงจะไม่ไปตามพนักงานใช่ป่ะ
5: ถูกต้องแล้วจ้าแต่ว่าเราต้องเล่นละครเหมือนว่าเราไปตามพนักงานที่มัน
6: เออมึงสอนกูหน่อยกูเล่นละครไม่เป็น
5: สอนตามฉันมา
7: น้องนานาคือนิ่มๆหรอ
8: ไม่ใช่นะจ๊ะคือนิ่มๆไปเข้าห้อง

0: แล้วเจอคุณนานาจ้ะก็เลยชมว่าชุดคุณนานาสวยคุณนานาก็เลยให้มาใส่ทั้งชุดเลยอะจ้ะ
1: แหมหน้าดันดันคุณบ้าอะไรชมนิดเดียวถอดชุดให
0: ้ก็คนมีน้ำใจไงจ้ะ
1: อยากจะแท้
2: แล้วนี่นิ่มๆโกหกพี่ทำไมอะ
0: ก็นิ่มๆชอบพี่เป็ดมากนี่จ้ะแล้วนิ่มๆกลัวว่าพี่เป็ดจะไม่ชอบตัวจริงของฉันแต่ว่าถ้าพี่เป็ดอยากให้ฉันเป็นนานาฉันก็จะเป็นให้พี่เป็ดได้ตลอดเลยนะจ๊ะเอ้าพี่เป็ดพี่เป็ดจ๋า
1: สมน้ำหน้าสอนมาตั้งเด็กๆว่าอย่ามูสามันบ้านี่แหละผลของการโกหก
0: ก็คนสมัยเนี้ยเขาไม่ได้ชอบกันที่จิตใจนี่จ๊ะเขาชอบกันแค่หน้าตาสวยๆกับเสียงหวานๆนะจ๊ะ
1: เข้าทางผิดอ่ะเองยังออกทางเก่าได้แต่ถ้าเข้าใจผิดอ่ะเองจะออกทางไหน
0: ทำเป็นคม
3: โอ้ยนี่พี่ชิต้าไปตามช่างถึงไหนเนี่ย
4: ให้มันไปตามนานๆดีแล้วคุณผมอยากอยู่กับคุณ2ต่อ2นานๆน่ะ
3: แล้วถามใช่มั้ยว่าฉันอยากอยู่กับนายเปล่า
4: คุณอยากอยู่กับผมมั้ยอยากอยู
5: ่นี่อยากอยู่ด้วยอ่ะน่ารักอุ๊ยน่ารัก
3: นายนาดานมากถามเองตอบเองก็ได้ด้วยนี่ชิต้า
4: อะไร
3: เมื่อไหร่มึงจะไปบอกพวกมันซะทีฮะว่ามึงตามช่างไม่เจออ่ะฮะยุงกัดกูไปหมดแล้วเนี่ย
6: อ๋ออีเจ๊คืนกูรีบไปบอกมันนะเว้ยมันก็รู้สิวะว่ากูไม่ได้ตามช่างมันจริงๆอ่ะ
3: นี่มันก็นานไปแล้วมึงนานขนาดเนี้ยมึงกลับไปตามช่างในกรุงเทพหรือไงฮะ
6: โอเคโอเคไอ้ตั้มไอ้ตั้ม
2: เออว่าไงว่าไง
6: มึงกูไปหาที่ฟอนแล้วไม่มีใครอยู่เลยเว้ยแล้วเมื่อกี้กูกับอีเจ๊อะวิ่งไปที่ชายหาดใช่ป่ะแล้วกูเห็นเรืออยู่ลำหนึ่งเว้ยออกไปแล้วอะแล้วกูว่านะเขาต้องออกไปใดหมึกกันแน่เลยอะ
0: เออใช่ๆ
6: มึงแต่มึงไม่ต้องกลัวนะเว้ยเพราะว่ากูกับอีเจ๊เนี่ยได้เขียนโน้ตแปะไว้ที่ฟอนแล้วถ้าเกิดว่าเขากลับมาเห็นโน้ตนะเขาต้องรีบมาเปิดให้มึงแน่ๆเลยตอนเนี้ยกูกับอีเจ๊ไปนอนกันนะเว้ยบ๊ายบายเฮ้ยมึงดีๆนะเว้ย
0: บ๊ายบาย
3: นี่นายฉันว่ามันแปลกๆอ่ะ
4: แปลกไงคุณ
3: ก็พี่ชีตาเล่นไม่ให้ฉันกับนายถามอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยหรือว่านี่เป็นแผนของนายกับพี่ชีตาใช่ไหมที่ไม่ฉันกับนายอยู่ในห้อง2ต่อ2เนี่ย
4: นี่คุณก็คิดได้เนอะ
3: ก็คิดได้สิแค่ฉันเจอความเจ้าเล่ห์ของนายมันเยอะนี
4: ่นี่คุณแล้วผมจะวางแผนยังไงให้ลูกบิดประตูเนี่ยหลุดคามือผมอย่างเง
3: ี้ยไปเตรียมกับพนักงานโรงแรมก็ได้นี่
4: อ่ะแล้วตุ๊กแกผมคุยกับตุ๊กแกรู้เรื่องอ่ะแบบเฮ้ย hey, นายตุ๊กแกเพื่อนรักคือถึงเวลานี้เนี่ยนายก็มาในห้องนี้แล้วก็ตกลงมาเพื่อให้เจ๊ไปห้องนู้นเพื่อพี่เนี่ยจะได้อยู่กับคนที่รัก2ต่อ2เอ้ยอับแอ อย่างนี้เหรอคุณ
3: โอ๊ยโอ้ว่ะแล้วนี่ตกลงคือคืนนี้ฉันต้องนอนกับนายจริงใช่มั้ยเนี่ย
6: กูได้ยิน
7: เรามีเรื่องจะคุยกับบลูอ่ะคือเราว่าเราชอบบลูอ่ะทุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับบลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจบลงไปเลย
8: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
9: วงกุลินเกลียดมันชัยตะโกนขนาดนั้นเลยเหรอ
8: โม
10: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงกุลินเด็ดขาด
11: ลูกค คงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านของโมรินใช่ไหม
12: แล้วพ่อจะทำไงปัญหาอะไรระหว่างสองบ้านอ่ะก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู
13: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
12: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
14: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
15: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
16: ตัวหนูเองอะค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะตอนนั้นหนูอายุ30เขาอายุ20พอครอบครัวรู้ว่าอายุห่างกัน10ปีแล้วเขายังเรียนอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครโอเคเลยที่บ้านก็พูดใส่เด็กเดี๋ยวเขาก็ทิ้งแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยพอเด็กฟังอะค่ะเด็กก็พูดประมาณว่าแบบไปเลยเดี๋ยวพี่ก็ทิ้งแม่หนูไป
15: ค่ะ
16: เขาก็รู้สึกไม่โอเคเขาไม่ได้รับการให้เกียรติจากคนที่บ้าน
15: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
17: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์2ตอนสุดท้าย
18: เสาอันนี้ทำไมคุณถึงไม่บอกผมฮะว่าจิตเป็นรูปผมอะทำแบบนี้ได้ยังไง
19: มันตายอะดีแล้วค่ะ
20: ฉันส่งตัวเขาข้ามแดนไปแล้วนะคะไม่มีทางที่จะสาวถึงโค้ชได้แน่นอนค่ะ
21: ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องค่ะปาเธออาจจะยังช่วยเพชรได้นะ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์วันจันทร์อังคารเวลา 2:00 นพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออก
22: จริงหรือมั่วณัฐิสา X พังกี้
23: สวัสดีค่ะ
22: สวัสดี
23: ค่ะเพลงร้องว่างองงองงงงงงงงงงงูรีบมาเข้าฝันหนูทั้งงูได้ยินเสียงผู้หญิงในเพลงฝันเห็นงูอยู่หลายคืน
24: คำถามคืออะไรผู้หญิงในเพลงฝันเห็นงูอยู่หลายคืนกดโปรไว้รอก่อน
23: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
14: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
25: ตายอ่ะถึงบ้านเราแล้วนะลูก
26: ใต้ล่ามหนอจากคุกได้ 2-3 วันแล้วครับ
27: เราอยากมาชวนเธอไปทำงานด้วยกันนะแล้วเราก็คิดถึงเธอ
22: ล่า
28: คิดถึงจังเลยอะล่า
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
29: ใต้ล่า
14: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกอาทิตย์นี้
30: จำลองของผู้หญิงเป็นแฟนผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
31: เวลาเท่าไหร
28: ่เวลาอะไรคะ
14: รู้อัตราส่วนสองพันที่ผมคืนนี้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
28: พอดีเชฟครีมเขาจัดดินเนอร์เซตใหญ่ไว้ให้แต่งตัวสวยๆนะคะ
32: นี่ต้องแต่งขนาดนี้เลยเหรอ
28: สวยไหมคะเริ่มงานพรุ่งนี้เลยได้มั้ยคะ
32: แล้วเรื่องเงินเดือน
28: เบลรู้ว่าโปรจินมีตัวเลขในใจเรามาเปิดใจคุยเรื่องค่าตอบแทนวันพรุ่งนี้ตอนเซ็นสัญญานะคะ
32: โอเคค
28: ่
32: ะ
28: เก่งมากแล้วนี่ไปเรียนกับใครมาโปรจินที่สนามเมโรยัลกรีนค่ะ
32: เขาไม่ถูกกันค่ะ
28: ใครไม่ถูกกันคะ
30: กับโปรวี
32: กับโปรจิน

0: ขึ้นมาลองข้างบนไงข้างล่างคือมันแข็งอะบนหลัง
1: คุณหนูเนาะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันลงไปนอนที่พื้นเอง
0: เดี๋ยวคุณแน่ใจนะคุณจะลงนอนที่พื้นน่ะตุ๊กแกมานี่ไต่ขึ้นหน้าเลยนะ
1: จริงด้วยอ่ะ
0: เอาอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหหนังจีนโอ้โหคุณจะห่อตัวเป็นดักแด้ทำไมเนี่ยฮะผมไม่ทำอะไรคุณหรอก
1: ก็ฉันไม่ไว้ใจนายนี่โอ้ยทำอะไรเนี่ย
2: ก็คุณเลยเอาผ้าห่มไปหมดเลยอ่ะผมหนาวผมไม่รู้ทำยังไงผมก็เลยเกาะไว้อย่างนี้ไง
1: ไม่ต้องมาเผยโอกาสเลยนะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้

0: ูลืมไปเลยว่าอีเจมันนอนละเมอขืนกูนอนบนเตียงกับอีเจทั้งคืนนี่นะมีหวังกูต้องโดนมันตบทั้งคืนแน่เลยอะ
1: ยืนเป็นควายงองทุ่งเลยมันนอนไม่หลับเลยคุณพ่อเราเนี่ย
0: เฮ้ยเจมึงนอนไปเลยมึงนอนไปเลยนี่เดี๋ยวกูนอนพื้นเอง
2: มึงไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นกูนอนพื้นได
1: ้อะไรของพวกมึงวะนี่เมื่อกี้นะคุณพ่อเดินก็จะนอนพื้นนี่มึงก็จะนอนพื้นอีกพวกมึงเป็นอะไรกันมากปะเนี่ย
0: ไม่ได้เป็นอะไรจ้าแต่ว่าวันนี้เนี่ยกูทำให้มึงลำบากใช่ไหมครูก็เลยขอนอนพื้นแล้วกันเป็นการไถ่โทษเพราะว่ากูนอนดิ้นมึงเข้าใจปะ
1: ดิมึงสมควรแล้วนี่ไปเลยนอนพื้นไปเลยมึงสม
0: ฉันดีนะ

0: มึงมึงได้ยินไหม
1: กูได้ยินชัดเลยอ่ะ
0: ม
1: ึงแล้วเสียงมันร้องมาจากไหนวะ
0: ไม่รู้กูกลัว

0: ิดไงอ่ะห้องนี้ประตูมันเสียอยู่อ่ะ
1: เออว่ะจริงด้วยอ่ะอิชิตะไปตามช่างมาสิ
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วเมื่อกี้พวกมึงไม่ได้ไปตามช่างมาหรอ
1: เปล่าอ่ะอิชิตะมันอยากให้มึงคุณไปนั่งอยู่ด้วยกัน2ต่อ2
2: เอ๊ะมึงจะไปบอกมันทำไมเล่า
1: อ่ะไม่บอกมันได้ไงไม่บอกมันแล้วกูจะนอนไหนคะฮัลโหลนี่ห้องนี้ก็ประตูเสียห้องนู้นก็มีตุ๊กแกมึงอ่ะไปตามช่างมาเลย
2: เออเดี๋ยวกูไปตามเอง
1: ไปด้วยไปด้วยกูใจร้อนนะ
3: นี่สรุปฉันจะเชื่อใจใครได้บ้างเนี่ย
0: คุณเชื่อใจผมได้ 100% เลยนะเพราะว่าเรื่องนี้ผมไม่เรื่องอะไรเลย
3: นายเนี่ยไม่น่าเชื่อที่สุดแล้วอ่ะ
0: นี่พูดจริงนะ
2: ใส่แล้วใส่แล้วเรื่องใหญ่ตาม
1: ตาม
2: ตามมึงซีฟอนไม่มีคนอยู่เลยอ่ะซวยซวยซวยซวยซวยแล้วอ่ะ
1: ซวยอะไรล่ะกูเนี่ยซวยมึงเนี่ยนะแล้วคืนนี้กูจะนอนไหนคะนี่ห้องนี้ประตูเสียใช่ไหมห้องนู้นก็มีตุ๊กแกมึงนี่แหละไปไล่ตุ๊กแกเลยเมื่อกี้มึงบอกกูใช่ไหมว่ามึงไม่กลัวถ้ามึงไม่กลัวไปไล่เดี๋ยวนี้ไป
2: ได้เดี๋ยวกูจะไปไล่มึงดูกินด้วย
1: กินเลยเดี๋ยวกูจะนั่งดูกินด้วย
0: คุณไปนอนต่อไหมแหมแล้วก็ออกไปช่วยไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ
2: เอาตัวเองกูตกใจจะให้กูเข้าจริงๆเหรอเนี่ย
1: ก็เออสิวะมึงนั่นแหละต้องเป็นคนเข้าไปไล่ตุ๊กแก
2: แล้วถ้าเกิดว่ากูเข้าไปในห้องแล้วอะตุ๊กแกมันกระโดดมางัดติ่งหูกูอะแล้วกูจะทำยังไงอะ
1: มึงก็คงจะรอให้ฟ้าผ่าก่อนมันถึงจะปล่อย
2: โอ้โหยังไงกูก็ไม่เข้าเจอเหตุการณ์อย่างนั้นกูไม่เข้าเด็ดขาดเลยล่ะมึงนี่มันหน้าแรงนะเว้ยแล้วกว่าจะหน้าฝนน่ะกว่าจะรอให้ฟ้ามันร้องก็จะอีกตั้งหลายเดือนกูจะไม่เข้าหัวเด็ดตีนขาดเลยกูก็จะไม่เข้าม
1: ึงจะเข้าไปดีๆหรือมึงจะให้กูทีดมึงเข้าไปนะกูบอกเลยนะว่ากูไม่ยอมให้ยุงมากัดกูทั้งคืนหรอกเอาไงเข้าไม่เข้าหนึ่งเข้าไม่เข้าสอง
2: นับอีกสี่ไม่ต้องถึงสามกูไปเองเข้าก็เข้าตุ๊กแกนะไอ้ตุ๊กแกถ้ามึงกัดกูแล้วก็มึงจะได้เห็นดิกระเทยว่ากูจะกัดมึงคืน
1: เอาเลยเอาเลย
2: ใครดูมึง
1: อะไร
2: ประตูมันล็อกอ่ะ
1: โอ้ยมึงออกไปมึงไม่ได้กดล็อกเลยอย่าโกหกกูกูฉลาด
2: เออกูเข้าก็ได้ตายแล้วตัว
1: มาไหมที่พ่นมีไหม
2: ไม่มีมีแต่ฝุ่นเต็มตีนกูเลยเนี่ยหรือว่ามันจะไปแล้ววะเออนี่ห้องไม่มีอ่ะกูหาดูหมดแล้วอ่ะเออ
1: มึงดูทุกตอกทุกรูแล้วแน่ใจนะ
2: ในห้องไม่มีกูพลิกดูทุกรูทุกตรอกทุกซอกทุกมุมแล้วเหลือแค่รูเดียวนะคะรูจมูกมึงให้กูแหกดูไหมล่ะ
1: มองถ้าไม่มีก็เข้าไปนอนกูง่วงแล้วเนี่ยเจอแล้ว
2: ไปไปแหมลีลาลีลาลีลาเยอะเหลือเกินอะไรก็มันไม่มีกูไปดูมาแล้วมันไม่มี
4: ตุ๊กอะตุ๊กตุ๊ก
2: นี่อีเจ๊นี่มึงโง่หรือเปล่าคะกลางเกาะกลางทะเลขนาดนี้จะเอาตุ๊กตุ๊กที่ไหนมาขับฮะ
4: ไม่ใช่ไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กอะตุ๊กแกตุ๊กแก
2: ตุ๊กแกโกหกแหมอ่ำๆมึงไม่อยากให้กูนอนกับมึงใช่ไหมใช่สิอ๋อมึงนอนคนเดียวก็ได้มึงนอนข้างนอกเลยนะ
4: เออมึงอย่าหันหลังมึงอย่าตัวอย่าหันหลังเ
2: พ่งทำไมอ่ะ
4: ตุ๊กแกไม่ได้อยู่ในห้องมึงไม่ได้อยู่ในห้อง
2: มันอยู่ตรงไหน
4: มันอยู่ที่หลังมึงอ่ะอยู่บนหลังมึงเลยอ่ะ
2: อย่าบอกนะ

0: ทานโทษนะครับจะมาเปิดประตูให้นะครับ
1: รีบๆเปิดเลยค่ะพี
2: ่ Good morning baby
3: baby
0: โอ้
1: เย้
0: เชิญครับผมก่อนอื่นนั้นต้องประทานโทษคุณลูกค้า
2: จริงๆนะครับ
4: ไม่เป็นไรครับพี
0: ่ประทานโทษอีกครั้งนึงนะครับ
4: ไม่เป็นไรครับพี่
0: ครับผมประ
4: โอ้พี่พอนะครับไม่เป็นไรครับย้ายผมเกรงใจมากกว่านี้เลยเชิญครับพี่
0: ผมไปได้เลยนะครับ
4: ได้เลยครับ
0: ไปจริงๆนะครับ
4: ไปเลยครับครับผมแหมมารยาทดีเนาะ
0: เดี๋ยว
4: นี่ทำไมพวกมึงมาสภาพนี้วะเนี่ยนี่ตัวลายมันทุกแกเลยเนี่ย
5: เมื่อคืนน่ะตุ๊กแกมันเกาะอยู่ที่หลังกูใช่ไหมแล้วกูก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะกูก็เลยถอดเสื้อวิ่งเข้าในป่าแล้วกูก็ง่วงแล้วมันก็อยู่ในความมืดกูก็หลับไปใช่ไหมมาตื่นเช้ามากูก็เดินออกมาตามแสงนี่แหละ
4: แล้วมึงสองคนวิ่งเข้าป่าไปทำไมเนี่ย
6: ก็อีชีตาเนี่ยนี่มันนะรู้ตัวว่าตุ๊กแกเกาะหลักมันใช่ป่ะแทนที่มันจะวิ่งไปทางอื่นมึงรู้ไหมมันวิ่งตามกู

0: ตีที่พักที่มึงบอกว่าถ้าพวกกูมาถึงแล้วพวกกูจะว้าวเนี่ยมันว้าวสมใจมึงหรือยังวะฮะ
1: เยอะเย้ยกูเข้าไปมึงดูกูกับอีเจ๊สองคนสภาพไม่ว้าวได้ไงเราแหมหัวเราะ
2: ว้าวมากค่ะพี่ชิต้าไปว้าวที่อื่นเลยตอนนี้นะมึงไปเช็คเอาท์จากโรงแรมนี้เลยแล้วมึงก็ไปหาโรงแรมที่ดีกว่านี้มาให้กูนอนแล้วเวลาที่กูนอนวันนี้เนี่ยถ้าใครมาปลุกกูนั้นหน้าไหนมาปลุกกูนะหน้าไหนนะกูตบเรียนตัวเลยจริงๆด้วยอย่าให้กูมาหอ
0: นี่ยังไม่โมโหใช่ไหม
2: อ
0: ้
2: าว
1: เก็บเร็วๆด้วย
0: มึงด้วยไปเก็บของ
1: เออ
0: ยุงกัดเลยเป็นเอ็ดวะเพื่อน
1: กูมาเจ้าหรือกูไม่เล่าน
3: ี่คุณ
4: ที่เขาบอกว่าไปเที่ยวไหนก็ไม่สำคัญเท่าเราไปกับใครนี่จริงนะนี่ขนาดมาลำบากเนี่ยผมยังมีความสุข
2: หร
5: อโดนคุณตาลเขาแฉขนาดนั้นแล้วเนี่ยยังจะแอปอีกเหรอคะคุณพี
1: ่ใช่โคตรเก่งแล้วกูก็เป็นมาตั้งนานแล้วด้วยกูเป็นมาตั้งแต่กูเกิดและกูก็เป็นมาตั้งแต่มึงยังเป็นก้อนเลือดกอดผนังมดลูกแม่มึงอยู่เลยเคลียร์นะ
6: ไอ้ตั้ม
7: เฮ้ยพ่อสวัสดีครับ
6: ลูกน้องฉันโทรมาบอกว่าไอ้ชาตรีน่ะมันเปิดตัวมันเป็นเกย์ที่ออฟฟิศแล้วทำไมแกปล่อยมันทำแบบนั้น

0: ับรายการของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าซาบีน่าเปิดตัวสินค้าใหม่ที่รับรองว่าใครดูอยู่ก็ต้องโทรซื้อกันแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติเนี่ยเรามีเสื้อในครบแล้วเสื้อสวยๆเสื้อลำลองมีครบทุกสีแล้ววันนี้ยังขาดกางเกงที่ใส่สบายเป็นฟรีไซส์และเนื้อผ้าดีไม่ต้องรีดย้ำว่าออกจากบ้านจะไปทำงานที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเจอใครสวยดูดีแน่นอนค่ะ
1: ใช่แล้วครั้งนี้เปิดตัวครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณโทรตอนนี้คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่จะได้ใส่แล้วจัดมาให้เนี่ยตรงสวยใส่สบายไม่ต้องรีดที่สำคัญนะคะเราจัดสีมาให้5ตัว5สีราคาพิเศษต
0: ้
1: องบอกก่อนนะคุณผู้ชมปกติแล้วซาบีน่าราคาแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ขึ้นห้างราคาต่อตัวคือ790ว
0: ัน
1: น
0: ี้แล้ว
1: ซื้อสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีเบจและสีแดงวาย5ตัว5สีนี้จริงๆต้องขาย 1,699 แต่วันนี
0: ้ลดทันที500บาท
1: ลด500นี่ของใหม่นะ
0: ถูกต้องก็เนี่ยในฐานะที่เปิดตัวครั้งแรกเราจัดแฟลชเซลไปเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าใครดูตอนนี้อยู่นะคะรีบค่ะรีบหยิบโทรศัพท์1252เพราะว่าลด500วันนี้วันเดียว1699ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่ 1,199 บาทย้ำๆนะคะจากตัวละ790ใช่ไหมเหลือแค่ตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นฟรีไซส์โทรด่วน1252ค่ะ
1: ส่งให้ก็ฟรีด้วยคุณผู้ชมทีนี้ให้ดูลายนิดนึงนะคะก็จะเป็นผ้าพรีคุณผู้ชมค่ะผ้าพรีที่ผ้าดีมาก
0: สวย
1: เพราะปกติแล้วเนี่ยนี่เคยเจอผ้าพีทที่แบบผ้าจะแบบบางๆพีทแบบพีทแปลกๆจะบางๆแล้วก็สากๆแต่เนี่ยผ้าเขานุ่ม
0: สบายเน
1: า
0: ะ
1: เขานุ่มแล้วเขาทิ้งตัวแบบนี้คุณผู้ชมแล้วการตัดเย็บของเขาหนูให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ
0: เป็นไงบ้าง
1: เขาจะมีการตัดเย็บตรงนี้เขาจะเป็นเอวยางยืดใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเย็บยางยืดตรงนี้ล็อกมาให้แล้วทำให้ยางไม่พลิกนะคะและยางใหญ่ยางใหญ่ไม่เจ็บผู้ชมแล้วด้านในเขาเย็บมาสวยงามเรียบร้อยคงทานทนทานมาก
0: มาตรฐานซาบีน่าเลย
1: ถูก
0: ค่ะ
1: และความสวยงามตรงนี้ยังไม่หมดนะคะขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึง
0: ไหนดูซิ
1: ให้ดูที่ขอบขาเคยเห็นกางเกงพลีที่แบบ
0: เป็นไงคะ
1: ที่เขาอันคัตไหม
0: ก็คือตัดแบบฟรีคัตไปเลยไม่เย็บหรอ
1: ฟรีคัตไปเลยแต่อันนี้ให้ดูนะคะ
0: เก็บชายกางเกงเลยใช่ไหม
1: เขาเย็บ

0: ดีทุกจุด
1: พริกดู
0: แล้วเขาเย็บสวย
1: โอ้โห
0: สวยยันตะแคง
1: แบบนี้นะคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าซักเครื่องสบายปั่นไปเลยค่ะ
0: ที่สำคัญแล้วตรงไหนที่บอกว่าซาบีน่าให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
1: ตรงไหนคะ
0: ซาบีน่าของแท้แน่นอนมีป้ายแท็กซาบีน่าแบบนี้ไปให้
1: ค่ะ
0: ตัวและเมื่อกี้เราย้ำ
1: ค่ะ
0: เขาซักแล้วไม่ต้องรีดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้ดูนิดนึงคุณผู้ชม
1: เป็นไงคะ
0: คือเวลาเราซักเราบิด
1: บิดให้ดูเลยขยำ
0: ก็บิดอย่างนี้ใช่ไหม
1: โอ้บิดขนาดนั้นยับแล้วมั้ง
0: แล้วปล่อย
1: ค่ะเป็นไงคะ
0: เขาไม่ยับคุณผู
1: ้
0: ชม
1: นี่แหละถูกใจถูกใจเราที่สุดเพราะอะไรคุณผู้ชมคะรีบก็รีบเสาร์อาทิตย์นี่ก็อยากจะนอนพักผ่อนไม่มีเวลาหรอกจะมาหากางเกงที่จะต้องรีดเป็นสแลกเรียบโก้ตลอดเวลาการที่เราใส่แบบนี้ออกมาได้เร็วที่สุดแต่สวยที่สุดคุณผู้ชมดูนะคะอย่างแยมเนี่ยคือแน่นอนไม่ชอบกางเกงที่ต้องรีดอยู่แล้ววันนี้คือใส่สบายมากแยมเนี่ยเป็นคนที่สะโพก39นะหนุ่ยคุณผู้ชม
0: ต้อง
1: จ
0: ินตนาการ
1: ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงที่เป็นผ้าตัดอะแยมจะแบบหน้าท้องเต่งๆนิดนึงแล้วก็ติดก้นติดสะโพกด้านข้างก็คือใส่ไม่ได้แต่วันนี้นะคะเอวยางยืดเนี่ยมันทำให้ใส่สบายแล้วคุณดูนะคะมันเหมือนมีตีเกล็ดเพื่อบังหน้าท้องมาให้ดูเป็นทางการใส่สูททับนี่ไม่รู้เลยนะว่าเอวยางยืดแล้วก็พรางพุงยังไม่พอหันหลังให้ดูไหมคะคุณผู้ชมหันหลังมาปุ๊บสะโพกเนี่ยคือเก็บเต็มพอดีแล้วก็เหลือพื้นที่สบายๆแบบนี้เลยจริงๆยืดได้เยอะมากนะคะค
0: ุ
1: ณผู้ชมที่สะโพกใหญ่40 41 42ก็ใส่ได้แบบน
0: ี้เพราะเขาบอกว่าใส่ได้ถึง49
1: เก็บทรงสวยไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะเอวก็ไม่ต่ำไม่สูงเกินไปคือใส่สบายๆที่สำคัญที่ยังชอบมากมีกระเป๋าข้าง
0: อือ
1: เนี่ยคุณผู้ชมมันเหมาะมันใช่มันคือครบทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วก็ใส่ไปทำงานได
0: ้
1: ใส่ไปประชุมได้ใส่ไปเที่ยวก็ได
0: ้ใช่แล้วคือจะใส่กางเกงทั้งทีอ่ะสวยอย่างเดียวไม่พอต้องใส่สบายด้วยแล้วเหมาะกับสีผิวสาวไทยจัดมาให้แล้ว5ตัว5สีสีดำอันนี้เบสิกอยู่แล้วใส่ได้ตลอดช่วงนี้ต้องใส่สีดำก็ไม่ถึงนะคะมีสีเทาไปให้ด้วยเอาไปแต่งตัวได้ง่าย
1: ๆ
0: สีน้ำตาลก็เป็นสีตาลที่สวยสีแดงวายในจอก็สวยสีเบจที่นุ้ยใส่อยู่เอาจริงๆก็เป็นแบบสีคุณหนูสุด
1: ๆ
0: วันนี้5ตัว5สีตอนนี้เหลือน้อยกว่า63เซตวันนี้ลด500บาทวันเดียวเท่านั้นแล้วให้คุณจ่าย 1,199 จากตัวละ790เหลือตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวนะคะ
1: ย้ำว่าฟรีไซส์เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยแล้วโทรมาให้ทันก่อน1252เก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่ 1,199 เท่านั้นนะคะรีบโทรมาเลยและตอนนี้นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าพี่อาจจะตัวใหญ่กว่านุ้ยกับแยมลองมาดูพี่คนนี้ไหมคะ
0: คนนี
1: ้ไซส์อะไรอ่ะ
0: คนนี้ไซส์ 2XL
1: 2XL สะโพกก็น่าจะ40กว่า
0: 46
1: มาดูกัน
0: 46ให้ดูนะคะคือเห็นว่าเขามีหน้าขานะคุณผู้ชม
1: แต่มัน
0: อยากให้ดูตรงนี
1: ้
0: หน้าขาของเขาก็ยังมีผ้าที่เหลือและยืด
1: ไม่อึดอัดเลย
0: ใช่แล้วสะโพกเขา46ใช่ไหม
1: แบบนี้เอวก็สบายไม่อึดอัดสะโพกก็ไม่ติด
0: เพราะว่าซาบีน่าบอกว่าตัวนี้เอวได้ถึง45สะโพกได้ถึง49
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นดึงให้ดูว่าน
1: ี่โอ้โห
0: ไปได้อีกคนนี้สะโพก46นะ
1: ดูนะคะ
0: คุณผู้ชม
1: ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ากางเกงที่บ้านอ่ะเป็นปัญหาเหมือนกันคือแบบตัวเก่าต้องเอาไปพับเก็บเพราะใส่ไม่ได้แล้วอ่ะลองสั่งแบบนี้ดูใส่สบาย
0: ใช่ใส่สบายจริงใส่สบายและสวยด้วยคุณผู้ชมค่ะ
1: แมทกับอะไรก็สวย
0: ใช่ไ
1: หมคะเปลี่ยนเป็นซาบีน่าเซตเก่าก็ได้นะ
0: ใช
1: ่มาดูกัน
0: ที่สำคัญหลายๆคนกังวลว่าให้ไปทั้งหลายสีขออนุญาตซักให้ดูแล้วตั้งใจเลือกสีอ่อนกับสีเข้มสีเข้มที่ไม่ใช่ดำนะสีแดงไปเลยคุณผู้ชมซักพร้อมๆกัน
1: ซักรวมซักรวมมา
0: ผ้าเขาให้มาเยอะมากนะ
1: โอ้โหคุณผู้ชม
0: เราจริงๆกำลังเกือบไม่พอ
1: โอ้
0: โห
1: ต้องซักต่อไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง
0: เฮ้ยน้ำยังใสอยู
1: ่ใสกิ้งสีแดงไม่หลุดออกมาแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมปั่นรวมได้เลย
0: ใช่และที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็กังวลมากว่าใส่แล้วจะร้อนหรือเปล่า
1: ย้ำมั่นใจว่าแห้งไวแน่นอน
0: มาดู
1: ค่ะทดสอบกันเลย
0: ให้ดูพร้อมๆกันหนึ่งสองสาม
1: นี
0: ่แค่วางไปก็พอแล้วแต่ว่าระบายอากาศได้ดีขนาดนี้ใส่สบายขนาดนี้สวยขนาดนี้ไม่เอาไหวหรอ
1: ไม่ไหวหรอกต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมวันนี้ได้ไปเลย5ตัว5สีใส่ไปเลยไม่ซ้ำคุณจะไปเที่ยวก็เอาสีสดใสไปใส่คุณจะไปทำงานไปสถานที่ราชการก็เอาสีที่มันคุมโทนดูดีไปสีสุภาพทั้งหมดนี้นะฟรีไซส
0: ์ใช่5ตัว5สีตามนี้เลยวันนี้ลด500ลด500สิทธิ์เหลือแค่37เซตสุดท้ายเท่านั้นแล้วให้คุณจ่ายทั้งเซตนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็หน้าบ้านฟรีไซส์ต่างหากตอนนี้โทรมาจองก่อน1252
1: รีบโทร โตค่ะคุณผู้ชมส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางอย่างที่บอกนะคะแล้วคุณก็เอาไปแมทเลยค่ะอยากจะใส่อะแบบนุ้ยใส่ดูโอ้สีเทาก็สวย
0: อุ้ยสีสวยคุณผู้ชมให้ดูนะให้ดูผ้านิดนึงเนื้อผ้าของเขาพลิ้วแบบนี้
1: ค่ะ
0: พลิ้วเงาและที่สำคัญเขาทิ้งตัวความทิ้งตัวตรงนี้แหละเวลาที่เราใส่แล้วมันดูแพง
1: ค่ะ
0: มันดูแพงทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆกางเกงตัวนี้ดูหลักพันหรือเปล่าแต
1: ่
0: 200กว่าบาทแม่
1: เออแต่200กว่าบาทถ้าเกิดว่าวันนี้มีประชุมวันนี้จะเป็นลุคผู้บริหารจะไปเจอลูกค้าจะไปคุยไปประชุมผู้ปกครองโรงเรียนลูก
0: เลยนะว่าใส่กางเกงเอวยัง
1: สมมติว่ายังจะติดกระดุมตรงนี้นะคะไม่รู้จริง
0: ๆ
1: ต้อนยังยืดเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าท่อนล่างเนี่ยสุภาพสวยถ้าเกิดกว้างออกมาจะเห็นเลยว่ามันดูดีจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะใส่กางเกงที่ต้องรีดต้องประคองไปทำไมในเมื่อกางเกงผ้าพลิ้วพลิ้วจากซาบีน่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเสื้อสูทด้านบนเราอ่ะมันร้อนกางเกงท่อนล่างเราสบายแบบนี้เลือกความสบายแบบนี้ไม่ต้องรีดด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วผ้าไม่ยับนุ้ยเคยนะเวลาใส่กางเกงผ้ายับไปแล้วมันหงุดหงิดพอนั่งแล้วมันเป็นรอยยับแล้วพอมันเป็นรอยยับแล้วมันทำให้เราดูเสียบุคลิกภาพ
1: เป็นท่อนเลยอ่ะ
0: ใช่เนาะเป็นคนไม่เรียบร้อยดูเป็นคนไม่ดูแลตัวเองอ่ะแต่อันนี้พอผ้ามันไม่ยับ
1: จริง
0: ไงเราก็ดูแพงคุณผู้ชม
1: ใช่
0: แต่ไม่ต้องมาคอยระวังด้วย
1: ตอนนี้เหลือแค่24เซตแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูราคาเต็มสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณได้ราคาเต็มไปเนี่ยมันจะมาเป็นห่อพร้อมกับป้ายราคาใช่ไหมคะหนุ้ย
0: ใช่
1: เป็นแบบนี้เลยของใหม่แกะกล่องมาเลยเท่าไหร่เนี่ยเขาติด
0: ให้ดูราคาอีกนึงนะคะคุณจะได้ราคาไปเต็มๆแบบนี้ราคาตัวละ790แต่วันนี้เหลือ239จาก790เหลือ239วันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วตอนนี้เหลือแค่21เซตสุดท้ายกับ44วินาทีใครยังไม่ทันตอนนี้รีบโทรเพื่อมาจองสิทธิ์ก่อน1252
1: ย้ำว่าถ้าเป็นสาวอวบเนี่ยจะหากางเกงราคานี้ไม่ได้แน่นอนคุณผู้ชมตัวละ239บาทปกติก็ต้องเพิ่มผ้าหรือสั่งตัดพิเศษมันก็ต้องจ่ายเป็นพันหรือว่าโอ้ยมีปลายๆอ่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะย้ำว่าทุกสีเนี้ยไปแมทกับเสื้อซาบีน่าเซตเก่าเราได้กลายเป็นเสื้อเซตเลยนะคะหนุ้ย
0: ใช่เป็นเซตโอ้ถูกเพราะว่าซาบีน่าวันนี้เราก็ใส่กันมาอยู่คุณผู้ชมค่ะเราใส่ซาบีน่าเสื้อที่เราขายกันอยู่แล้ววันนี้ลด500จ่าย1199บาทได้ไปเลย5ตัว5สีตามนี้เฉพาะคนที่โทรแทนตอนนี้ใครโทรมาจองก่อนได้สิทธิ์นั้นส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
1: 1252โทรมาได้เลยนะคะวันนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับอนุวัฒน์โชติไทยวันนี้นะครับผมกับทีมงานกำลังลุยเข้าไปในป่านะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขาชื่อว่าบ้านป่าเมี่ยงนะครับอยู่ในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป้าหมายที่เราจะเข้าไปในวันนี้นะครับเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าอยากจะให้คุณอนุวัฒน์เนี่ยมาดูวิธีการหาหนูป่ารอติดตามนะครับว่าจะได้หนูป่าตามที่ชาวบ้านเขาบอกหรือเปล่านะครับและที่พลาดไม่ได้นะครับวันนี้จะพาทุกคนไปกินอาหารพื้นเมืองนั่นก็คือร้านกล่องข้าวเมืองรับประกันวันนี้สนุกแน่นอนนะครับกับอนุวัฒน์ทั่วไทยครับโอ้วันนี้เราเข้ามาไกลมากนะฮะเพราะว่าเรากำลังจะเข้าไปตามหาหนูป่าฮะเรามีเซียนหาหนูป่าอยู่ที่นี่นะฮะไม่รู้หลับหรือยังเอาที่อยู่ดีสวัสดีครับอุปกรณ์มาครบทุกอย่างนะครับชื่อพี่อะไรครับ
1: อาแตะเซรีครับ
0: พี่อาแตะนะฮะอุปกรณ์ของที่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าภาษาเหนือก็แคมครับ
0: แคม
1: แคม
0: หน้าตามันเป็นแบบนี
1: ้แบบนี้ครับเมื่อก่อนก็ใช้บ่อไม้ใช้บ่อมาเนี่ยสัก5-4บ่อเนี่ยคือได้แคมเกือบจะไม่ถึง10ครับ
0: อ๋อนี่คือสมัยก่อน
1: ครับ
0: แล้วทำไมเวลาเรามาดักหนูป่าแบบนี้มาดักกลางคืนนะฮะ
1: หนูป่าสัตว์ที่หากินกลางคืนคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: มันหากินกลางคืน
1: ใช่คร
0: ับ ใช้อะไรเป็นเหยื่อเหรอครับเนี่ย
1: ต้องเม็ดกาแฟครับเพราะว่าของป่าเนี่ยคือถ้ามันกินเนี่ยครับต้องเอาน้ำเป็นเหยื่อ
0: เดี๋ยวเราลองไปดักกันนะครับว่าหนูป่าแบบนี้ดักยากหรือเปล่านะครับ
2: ว่าแล้วก็ลุยเลยครับพี่หนุ่ม
3: ถึงแล้วครับถึงวิธีเก้ากาแฟในคำหนูมันจะมาชอบกิน
0: เวลาเราเลือกว่าเราจะวางกับดักตรงไหนเราดูยังไงฮะนะ
3: ขอบแบบนี้ครับ
0: อ๋อต้องเลือกทำเล
4: ใช่
0: อ๋อนี่อาจเจอก้อนหินละ
1: ต้องทำรังก่อน
0: ทำยิ่งสะดวกยิ่งดี
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราไม่ทำทางด่วนให้มันเลยฮะ
1: อันนี้คือด่วนสุดละครับ
0: อ๋อนี่ด่วนสุด
2: พี่อา

0: แตะเขาก็ว่าด่วนสุดๆแล้วครับพี่หนุ่มถ้าจะด่วนกว่านี้เนี่ยต้องสร้างทางรถไฟความเร็วสูงให้มันแล้วล่ะครับ
1: มันมีความเป็นอันตรายอะไรมั้ยพี
2: ่เราก็จับดีๆถ้าเราจับไม่ถูกต้องก็มันจะงับมือเราครับ
1: ง้าง
2: งั้นแบบนี
1: ้ง้างมาให้สุด
0: มาวิธีการวางกับดักเนี่ยก็ยังต้องมีวิธีการวางด้วยนะครับถ้าวางไม่ถูกเราก็อาจจะไม่ได้หนู
1: อ๋อมันไม่งับหนู
2: ไม่งับตรงมันแบบ
1: อนิมัติไว้โอเค
2: อนิมัติไว้คร
3: ับ คร
1: ับ สมมุตินะถ้าผมเป็นหนู
3: ใช่ครับ
1: ผมวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาไปอย่างนี้อุ้ยอุ้ยไม้หักเลยอ่ะแล้วนึกสภาพว่าเป็นนิ้วเราอ่ะ
2: มันช้ำเลยครับ
1: นี่น่าล่ะเขาบอกว่าต้องระวังหน่อยอันนี้อันตรายนิดนึงพี่คืนนี้ระวังเท่าไหร
2: ่ประมาณไม่เกิน29
1: ประมาณ29อันเดี๋ยวต้องดูว่าพรุ่งนี้ได้เท่าไหร่พอแล้วก็ใต้ดีใช่ไหมลองใส่บ้างได้ไหมพี
3: ่เสียบก่อนครับ
1: เสียบก่อน
0: นั่นนั่นนั่นไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาเอาปฏิเถเถโถปฏิโถโถนะ
1: โอเควางบนหัวเข่าจะได้มี
3: ใช่ครับ
1: โอเคปึ๊บผมลุกอุ๊ยอุ๊ยได้แล้ว
3: โอเค
1: ต้องวางอย่างนี้ถูกไหม
4: ไม่หลุดไม่หลุด
3: ต่อไม่ดีนี่ก็
1: โอ้ยโอ้ย
3: มันก็มีขีดขาด
1: อ่ะพี่โอ้บิวยังเก่งเลยอ่ะเหมือนวางระเบิดตัวเองเลยถ้ามันลากขอนไปได้ก็ปล่อยมันไปเถอะพี่
3: ที่นี่ก็ได้ครับอาหารก็ต้องใส่ฝานิ
2: มาข้างล่างนี่ครับ
1: อ๋ออ่าอ๋อหยอดไป
3: เสร็จแล้วครับ
1: อ๋อ
3: รอพรุ่งนี้ครับ
1: เดี๋ยวดูพรุ่งนี้ระหว่างไม้ไผ่กับเหล็กอันไหนจะได้เยอะกว่ากันนะครับ

0: าจริงๆนะเมื่อคืนมองสองข้างทางไม่รู้เลยบ้านชาวบ้านไม่ต้องพูดถึงแต่บนที่ Amazing คือที่ว้าวคือชาวบ้านเนี่ยฮะเขาใช้วิธีเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการดักหนูแล้วก็มีการพัฒนาในการหาหนูสิ่งที่แบบเฮ้ยมันแปลกคือต้องทำทางเดินให้หนูด้วยอันนี้แปลกเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปพิสูจน์ว่าไอ้ที่เป็นแบบวิธีแบบเดิมๆที่เขาใช้เป็นกระบอกไม้ไผ่กับไอ้ที่เป็นแบบใหม่ที่เป็นเหล็กอะไรมันจะประสบความสำเร็จมากกว่ากันเวลาหลายชั่วโมงกว่าจะมาถึงสวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งรอบนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าได้หนูจริงหรือเปล่าพี่มั่นใจไหม
1: ม
0: ั่
1: นใจครับ
0: ตั้งเป้าไว้10ตัวเดี๋ยวไปดูว่าได้หรือเปล่านะครับอ่ะไปพี
2: ่เมื่อคืนระวางเช้านี้ก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมว่าแต่จำกันได้ไหมครับเนี่ยว่าวางไว้ตรงไหนบ้างเนี่ย
0: ได้ไหม
1: น่าจะได้ได
0: ้ได้ได้หรอจริงหรอได้ว่ะพี่นี่มันยังไม่ทันกินไม่อะไรเลยนะพี่อันแรกก็ได้แล้วอ่ะอันนี้คือหนูเลยนะ
3: หนูฟัน
0: หนูฟานเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อที่ผมดักเอาไว้ผลงานจะเป็นยังไงบ้าง
4: ตัวมันเริ่มเลยอ่ะ
0: ไหนไหนโอ้ยมันเริ่มมันเริ่มอะไรขอนไม้เอ้ยไม่น่าอย่าพี
3: ่ต้องรออีกคืนนึงเพราะว่ามันมาฝั่งนี้ก่อนคืนนี้มันน่าจะ
0: มาฝั่งนี้
3: ครับ
0: โอเคงั้นเราอยู่อีกคืนนึง
2: สงสัยว่าเมื่อคืนพี่หนุ่มท่องคาถาบทไหนครับเนี่ยฮะโอ้ยไม่เป็นไรยังมีให้ตามเก็บกันต่อจ้า
5: อันนี้ไม
0: ่ติดทุกอันเลยอ่ะยกเว้นของเราที่เอาจะมาดูไอ้ที่กระบอกไม้ไผ่แบบโบราณที่เราดักเอาไว้ใครบอกว่าไม่ได้เปล่าแกงไม่ได้จริงต้องรอมันก่อนปักไว้ได้ถูกไหม
2: นี่แหละครับเรียกว่าชาวบ้านเขาใช้ภูมิปัญญาจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานอย่างยั่งยืนจริง
0: ๆอุ้ยอันนี้คือใหญ่เท่าที่จับมาเนี่ยอันนี้คือใหญ่สุดนี่อุ้ยตัวใหญ่เนาะโอ้สุดยอดเลยอ่ะจังหวะที่กำลังหาหนูอยู่เขาบอกที่นี่มีรถด่วนด้วยเดี๋ยวจะหารถด่วนไปให้กินอีกโอ้โ
2: หนอกจากหนูป่าแล้วพี่หนุ่มและทีมก็ถือโอกาสหาวัตถุดิบตามธรรมชาติอย่างเจ้าหนอนรถด่วนเพื่อเอากลับไปเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารมื้อเช้าของเราด้วยครับ
0: อ๋อแล้วเขาดูว่ามันมีรูไหมเฮ้ยมีไหม
3: จะ
0: โอ้ยดีเจอแล้วเจอแล้ว
6: ขอเชิญนะครับผมพี่เอิร์กและพี่เจสซี่ครับผมวันนี้เราก็จะไปเอาวัตถุดิบที่ไม่ยากที่นี่มีขุดแมงปองล้วงงูเห่าอุดรังต่อ
7: แค่เราเซอร์คนเก่าออกไปยังครับ
6: โอเครับเชิญคน

0: ก็ยังติดอยู่ตรงนั้นอยู่เลยครับใช่เมื่อวานถ่ายไม่เสร็จครับผม
1: ไปไหน
0: น
1: ั
0: ่นแหละครับถูกต้องนั่นแหละอุ้ยระวังน้ำนะพี่ถูกต้อง
2: Can I try
0: ได้ได้ได้ผมจะมาน่ารักเนาะ
2: เฮ้ยฉันเนี่ยอุ้มเบ่งออกมาแป๊บนึงเร็วว
3: ันนี้พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังเวลา10โมงทางช่องวัน31
4: ผมขอเล่นตัวแทนทีมผมนะครับ
5: ถึงเวลาที่ทีมภูมิจะต้องเผชิญศึกหนักเมื่อพวกเขาต้องหันคมดาบเข้าห้ามหันกันเอง
6: บอกได้คำเดียวว่ามันเลินเลิศ

0: ไปมากมาก
1: โอ้ยเอา
2: หัวใจที่บริสุทธิ
3: ์ใครคือ2คนสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้ารอบจากทีมภูมิวันนี้มาร่วมลุ้นไปพร้อมกัน
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออก
5: มวนบะล่ะ
6: มวนไล
7: ่สัปดาห์นี้ผมจะพาแมทธิวเคยร้อยเอ็ดไปเปิดประสบการณ์และหัดทำหน้ากากพิตโขนมวนซื่นไปกับขบวนแห่ที่สนุกสนานและสวยงามในเทศกาลบุญหลวงและพิตโขนจากเทศกาลความเชื่อท้องถิ่นสู่มหกรรมเฟสติวัลระดับโลกอย่าพลาดโชว์พาวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
8: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
9: เล่นอีกแค่15แต้มก็จบแล้ว
10: ไปปิดเกมนี้ด้วยกันเพื่อวัดโคกปังของเรา
11: ลูกตบปังไฟ
12: ปาลินเนี่ยว่าเอาจริงหรือยังวะ
13: ใจเย็นๆครับกำนัน
11: ทีมเธอเป็นทีมแรกที่ทำให้เราต้องเอาจริง
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
14: ีที่เดียว
15: นักตบวัดข้อบาง
14: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
4: เวลา 1
14: ทุ่มตรง
4: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออก
8: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์2ตอนสุดท้าย
16: ไม่ได้เผาอ่ะนี่ทำไมคุณถึงไม่บอกผมฮะว่าจิตเป็นรูปผมอ่ะทำแบบนี้ได้ยังไง
17: มันตายอะดีแล้วค่ะ
18: ฉันส่งตัวเขาข้ามแดนไปแล้วนะคะไม่มีทางที่จะสาวถึงโค้ชได้แน่นอนค่ะ
19: ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องเถอะปาเธออาจจะยังช่วยเพชรได้นะ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
14: ีที่ดี
4: วิมานอากาศ
14: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
4: วันจันทร์อังคาร
14: เวลา
4: 2 ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออกอนุวัฒน์ทั่วไทย
20: หุยหุยหุยหุยนึกว่ามันหมดแล้วเอาจริงเหรอนี่คือกดดันหรืออะไรเนี่ยกระบอกหลามที่นี่ใหญ่มากมันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ
21: ์หอมมากอร่อยมาก
20: หุยอันนี้มีไหมโอ้ยดีเจอแล้วเจอแล้วเออเยอะไหมนี่พี่เยอะอยู่ทำอุปกรณ์ในการใส่ได้ด้วยอุ้ยน้ำเย็นมากเลยอ่ะ
22: มาอยู่ได้ประมาณเดือนกุมภา
20: โอเค
22: หลังจากนั้นเขาเรียกว่าแด
20: ่อ่าเป็นแด
22: ่ตัวแข็งๆแล้วมันจะมีห้อยอยู่แล้วแหละ
20: หุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยนึกว่ามันหมดแล้วคือนี่เต็มมือเลย
21: โอ้โห
20: ไม่มันอาจจะยังไม่พอสำหรับทีมงานของเราพี่ผมจับบ้างได้ไหมว่าเจอปะไม่มีแสดงว่า
22: เอ๊ะมันรูเล็กมันลงมาไม่ได้ก็มีจะอยู่ประมาณช่วงนี้
20: อ่าโอเคโอ้มันเหมือนว่ากลุ่มไอ้รถด่วนเนี่ยมันเป็นก้อนอยู่อย่างนี้แล้วมันห่อหุ้มไปด้วยใยไหมของมันน่ะเพื่อแอบศัตรูอยู
22: ่
20: ซึ่งเนี่ยนี่เดี๋ยวมันตกลงมาแล้วเห็นเปล่า
22: เดี๋ยวคนทำตัวนี้
20: นี่กิโลละเท่าไหร่นะพี
22: ่กิโล5ถึง600ครับถ้าเป็นช่วงนี้ก็น่าจะประมาณ700
20: ทำไมอ่ะมันหาย
22: นี่ไม่ค่อยมีแล้ว
23: ยากแล้วคร
20: ับอ๋อเริ่มหายากแล้ว
23: การมันหมดไปแล้ว
22: ที่อื่นในป่ามันก็ไม่มีละ
20: อืม

0: ล้วงได้อยู่ล้วงได้อยู่อันนี้อย่าเข้าไปถึง
1: อันนี้จับปุ๊บกินปั๊บเลยเขาคือเขาเรียกว่ารถ
0: จริงเหรอพี่อ๋อสาเหตุที่เรียกว่ารถด่วนก็คือว่าจับเสร็จปั๊บเอาเข้าปากปุ๊บมันกินด่วนขนาดนั้นเลยเหรอ
1: พี่เราห
0: ิวครับพี่ลองกินให้ดูหน่อยอุ้ยพี
1: ่กินได้ครับทางบ้านกำลังรอพี่หนุ่มชิมอยู
0: ่เอาจริงเหรออ
2: ย่าให้เสียชื่ออนุวัฒน์ทั่วไทยเชียวนะอ้ามอ้ามเข้าไปอ้ามอ้ามเข้าไป
0: มันแบบ
1: ใช่
0: แบงค์ต้องกินปะหลับตาเลย1 2 3
1: จัดไปเพชรมันเจิด
0: ยังให้อาหารนกเฮ้ยอร่อยดีระหว่างที่เราไปหาหนอนรถด่วนเนี่ยปรากฏว่าพี่เขาไปเอาหนูมาอันนี้เกิน10ตัวถูกไหมพี
3: ่น่าจะเกินครับ
0: โอ้โหเกิน10ตัวเยอะมากรับประกันวันนี้หลากหลายเมนูพื้นถิ่นนะฮะรอชิมกันได
2: ้หลังจากที่เราได้หนูป่าและหนอนรถด่วนมากันแล้วตอนนี้ก็ต้องเข้าครัวเตรียมอาหารแบบบ้านๆกันครับ
0: ตอนนี้เป็นขั้นตอนของการปรุงแล้วก็การเตรียมวัตถุดิบต่างๆนะครับหนูย่างกับหนูคั่วแห้งนะครับแล้วจะมีอีกหลายเมนูด้วยกันนะครับเตรียมวัตถุดิบตรงนี้เดี๋ยวเราไปปรุงอีกจุดนึงครับนี่ตอนนี้เรามาถึงจุดที่เราจะทำแล้วนะครับธรรมชาติมากอยู่ใกล้ๆลำธารนะฮะหนูย่างนะครับหมักสมุนไพรเรียบร้อยแล้วก็บอกหลามที่นี่ใหญ่มากนะใหญ่มากมันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นี่เป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับปกติมารวมตัวกันทำอย่างนี้บ่อยไหมครับ
4: บ่อยอยู่ถ้ามีแขกมา
0: อ๋อถ้ามีแขกมาก็มารวมตัวกันอ๋อใส่ปลากับ
4: ม
0: ีปูมแล้วก็มีปลาแล้วก็มีปูมีกุ้
4: ง
0: เราหาได้จากลำธารนี
4: ้ลำธารนี
2: ่ต้องบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศดีมากๆธรรมชาติก็ยังสมบูรณ์อยู่สิครับเนี่ยโอ้โหและเมนูท้องถิ่นที่กำลังรังสรรค์กันในมื้อนี้ก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติรอบหมู่บ้านล้วนๆเลยครับเอาช่วยกันคนละไม้คนละมือแป๊บเดียวก็เสร็จเอ้ยจะมีเมนูอะไรบ้างฝากพี่หนุ่มรีวิวเลยครับเอ้ย
0: วันนี้บรรยากาศอบอุ่นมากๆวันนี้เรามีหลากหลายเมนูที่เป็นเมนูพื้นถิ่นแล้วก็ได้จากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่นะครับนี่คือหนูที่เราไปหามาอยากจะชิมรสชาติอ่ะ
4: หม
0: ู
4: เคร
0: ื่อง
4: ปร
0: ุ
4: งอ
0: ร่อยเนื้อมันแน่นมากเลยหอมสมุนไพรมากๆอร่อยอันนี้รสด่วนหลายตัวได้เอาอีกก็ได
5: ้อร่อย
0: อันนี้คือหลามนี่หลามตะกูด
6: หลามอีปุ่ม
4: อีปุ่ม
0: รสชาติเหมือนแกงเลียงเลยอร่อยแล้วก็มีอะไรอันนี้คืออะไรฮะ
6: ยังหนู
0: คั่วหนูหอมมากอร่อยมากที่ขาดไม่ได้เมนูประจำถิ่นที่นี่ยำใบเมี่ยงขอจำนะ
7: ย
0: ัง
7: ไม่รู้รสชาติใช่ไหม
0: ยังไม่รู้รสชาติเลยอ่ะต้องกินไหมเฮ้ยยำใบเมี่ยงอร่อยมากเลยกินน้ำสำราญลาบคาบไม่มีเหลืออร่อยมากๆทีเดียวนะครับนี่เป็นอาหารพื้นถิ่นที่ชาวบ้านเขาบอกว่านานๆจะได้กินสักครั้งนึงขอบคุณนะครับชาวบ้านนะครับขอบคุณครับแม่สายป่าเมี่ยงนะแวะมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับ
2: ไหนๆเราก็มาเชียงใหม่อนุวัฒน์ทั่วไทยก็เลยขอพาไปดูน้ำพุ7สีและน้ำตกบัวตองสิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นยังไงตามพี่หนุ่มไปกันเลย
0: นักท่องเที่ยวมาเยอะมากแสดงว่าต้องมีอะไรดีนะครับตอนนี้ผมอยู่กับหัวหน้าโฉลมนะครับสวัสดีครับหัวหน้าอุทยานนะครับผมเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากันเพียบเลยมันดังในหมู่ชาวต่างชาติเหรอ
8: ใช่ครับผมเพราะว่าตอนแรกๆเลยเนี่ยต้องบอกว่าตอนเริ่มต้นเลยคนไทยไม่ค่อยรู้จักแล้วเขาก็ไปลงอินเทอร์เน็ตลง Facebook ลงอินสตาแกรมต่างๆเสร็จแล้วมันก็เลยดังในเว็บไซต์ต่างชาติ
0: ครับ
8: อย่างเช่นอิสราเอลเนี่ยเขาจะมาเกือบตลอดเลย
0: ทำไมมันคือน้ำพุ7สีฮะ
8: เขาบอกว่าแต่ก่อนหน้าเราเดินเข้ามามันจะเป็นป่ารกทึบนี้หมดเลย
0: ครับ
8: แล้วชาวบ้านก็มาเจอตาน้ำชาวบ้านก็สงสัยก็มีคนเข้ามาส่งเสียงดังน้ำก็ผุดขึ้นมากขึ้นบางครั้งในหน้าที่เป็นหน้าหนาวที่เป็นไอ้น้ำขึ้นมาก็จะกลายเป็นแสงสีลุ้งกลายเป็น7สีขึ้นมาเป็นเหมือนกับดาว7สีมณี7แสง
0: อ๋อแสดงว่ามีความสวยมากผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอยากจะไปดูความสวยตามเข้ามาเลยครับ
9: ที่สำคัญเวลาเดินน้ำตกนะครับตรงที่ปลอดภัยสุดคือตรงที่เป็นสีน้ำตาล
0: ตอนนี้เรายังตบมือและเสียงดังอยู่นะฮะหรือว่าปีกเลย
10: จ
0: ะยับ
10: ของแม่จะแตกต่างคือน้ำพริกหนุ่มของแม่จะเป็นสีแดงนะ
0: เอ้าทำไมเราไม่เป็นสีเขียวเหมือนเขาหรือทำไมเราต้องเป็นสีแดง
2: ริปนี
3: ้เราจะให้จำลองสถานการณ์ของผู้หญิงเป็นแฟนโดยผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
11: เฮ้ย
12: วันนี้เท่าไหร่ครับ
11: นี่ห้าค่ะ
12: เวลาเท่าไหร่ครับ
11: จะ5โมงแล้วค่ะ
12: รู้ไหมครับมันเป็นเวลาอะไรครับ
11: เวลาอะไรคะ
12: เป็นแฟนกันไหมครับ
11: ผู้ชายอ่ะตอนทำให้เราประทับใจเขาจะไม่เจ้าชู้
3: เบสถึงท่านตบมือ
2: รูปอัปเดต2026คืนนี้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
14: พอดีเชฟครีมเขาจัดดินเนอร์เซตใหญ่ไว้ให้แต่งตัวสวยๆนะคะ
15: นี่ต้องแต่งขนาดนี้เลยเหรอ
14: สวยไหมคะเริ่มงานพรุ่งนี้เลยได้ไหมคะ
15: แล้วเรื่องเงินเดือน
14: เบลรู้ว่าโปรจินมีตัวเลขในใจเรามาเปิดใจคุยเรื่องค่าตอบแทนวันพรุ่งนี้ตอนเซ็นสัญญานะคะ
15: โอเคค่ะ
14: เก่งมากแล้วนี่ไปเรียนกับใครมาโปรจินที่สนามในรอยัลกรีนค่ะ
15: เขาไม่ถูกกันค่ะ
14: ใครไม่ถูกกันคะ
16: กระโปรวีกระโปรจินค่ะ
14: ที่ฉันพูดเอง
17: จริงหรือมั่วนัทธิสาเอสพังกี
18: ้เพลงร้องว่าง
19: องงองงงงงงูรีบมาเข้าฝันหนูทั้งงูได้ยินเสียง
18: ผู้หญิงในเพลงฝันเห็นงูอยู่หลายคืน
20: คำถามคืออะไรผู้หญิงในเพลงฝันเห็นงูอยู่หลายคืนกดโอ้ยรอก่อน
18: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
13: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
21: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
22: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
23: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
24: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
25: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
21: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
26: เลิกที่จะแก้แค้นค่ะ
25: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
21: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
25: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
21: ้ได้สิ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
0: จะเป็นแบบแอดเวนเจอร์เยอะหน่อย
27: ทำกับข้าว
28: นะครับพักผ่อน
0: เป็นแบบนี้เอง
27: ก็จะมีลักษณะนี้ตลอดทั้งปีเลยน้ำไหลอย่างเงี
0: ้
27: ย
0: และตอนนี้เรายังตบมือและเสียงดังอยู่ไหมฮะหรือว่าปีกระยิบระยับอาหารของแม่แตกต่างจากอาหารของร้านอื่นยังไงอะแม
29: ่ของแม่นี่สมุนไพรแต่มาจากชาวบ้านนะจ๊ะ
0: โอ้โหรวมไปด้วยสมุนไพรกินแบบเหนือก็ต้องกินแบบมือ
29: จ้ะ
30: ปกติเราไปเที่ยวน้ำตกเราจะเดินไปปุ๊บเราจะเห็นน้ำตกข้างบนใช่ไหมครับ
0: ครับ
30: แต่อันนี้เราจะข้างล่าง
0: เดินจากยอดลงไปข้างล่างอันนี้คือชั้นที่4นะฮะไฮไลท์ของที่นี่ก็ค
30: ือไฮไลท์ก็คือการปีนป่าย
0: การปีนป่ายและสามารถเหยียบบนน้ำตกได
30: ้มันมีความชันไม่เยอะนักท่องเที่ยวเขาก็เลยสามารถเดินได้ที่สำคัญเวลาเดินน้ำตกนะครับตรงที่ปลอดภัยสุดคือตรงที่เป็นสีน้ำตาลตรงนั้นจะลื่น
0: สีเขียวลื่น
30: สีเขียวลื่นอันนี้เป็นชั้น3ครับไม่ให้ขึ้นไปข้างบนเพราะขึ้นบนอันตราย
0: ข้างหน้าจะเป็นแบบแอดเวนเจอร์เยอะหน่อยดึงตัว

0: เป็นแบบนี้เอง
1: ใช่ครับมันจะเดือดขึ้นมาอย่างนี
0: ้
1: ก็จะมีลักษณะนี้ตลอดทั้งปีเลยน้ำไหลอย่างเงี้ยนะครับ
0: และตอนนี้เรายังปรบมือและเสียงดังอยู่ไหมฮะหรือว่าปีระยิบระยับ
1: ไปปรากฏการณ์เหล่านั้นไม่มีแล้ว
2: น้ำพุ7สีน้ำในบ่อมีความใสมากในตอนกลางวันเวลามีแดดมากระทบก็จะเห็นแสงสะท้อนคล้ายๆกับสีของรุ้งเป็นที่มาของชื่อน้ำพุ7สีนั่นเองครับ
0: นี่ฮะเป็นที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะแล้วก็มีการพรมน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับ
1: ครับเป็นความเชื่อท้องถิ่น
0: ความเชื่อท้องถิ่นนะวันนี้ขอบคุณหน้านะครับ
1: ขอบคุณ
0: มากคร
1: ับ
0: ขอบคุณครับวันนี้ขอปิดท้ายเลยฮะปิดท้ายด้วยร้านอาหารเหนือที่บอกว่าเป็นอาหารเหนือแท้ๆ

0: แม่ของคนเชียงใหม่นะฮะสวัสดีครับแม่กาครับ
1: สวัสดีจ้า
0: อันนี้คือร้านกล่องข้าวเมืองอยู่ที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ฮะ
1: จ้า
0: จุดเด่นของร้านคืออะไรครับแม่
1: จุดอาหาร
0: อาหารของแม่แตกต่างจากอาหารของร้านอื่นยังไงอะแม
1: ่ของแม่นี่สมุนไพรจะมาจากชาวบ้านนะเจ้า

0: อร่อยอ่ะมัน
1: เจ้า
2: ล้ำขนาดครับปลาส้มทอดอ๋อนี่ต้องบีบมะนาวลงก่อนโอ้โหอุดมไปด้วยสมุนไพรใหญ่ไปไหมแม่กินแบบเหนือๆก็ต้องกินกับมือ
1: เจ้า
2: อร่อยเลยเอากลับบ้านได้เลยน่ะล้ำมากอ่ะแม่มีเมนูไหนแนะนำต่อครับ
1: น้ำพริกกล่องข้าวเมืองเจ้า
2: ต่างจากน้ำพริกที่อื่นยังไงแม
1: ่ของแม่จะแตกต่างคือน้ำพริกหนุ่มของแม่จะเป็นสีแดงนะเจ้า
2: อ๋อที่บอกว่าสูตรดั้งเดิม
1: เจ้า
3: ใกล้เที่ยงแบบนี้ทำร้ายกันชัดๆนะพ่อหนุ่มโอ้โหดูจากสีหน้าคงฟินเต็มคาราเมลแล้วเนี่ยอัน
2: นี้คือไส้อั่ว
1: เจ้า
2: ช่วงเทศเยอะมากอีกหนึ่งเมนูคืออะไรครับแม
1: ่แกงแค่หอยเจ้า
2: แกงแค่หอย
3: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่มาเชียงใหม่แล้วห้ามพลาดเพราะด้วยรสชาติของอาหารแบบเหนือแท้ราคาก็ไม่แพงคุ้มจริงๆครับ
2: แม่หัวล้อเพราะว่ามันดูดแรงไปแต่ว่ารสชาติทุกอย่างเข้มข้นหมดเลยแม่
1: เจ้า
2: แม่ฝากทุกคนถ้าอยากจะมาชิมอยากจะมากิน
1: ร้านแม่จะอยู่ที่แม่ริมนะเจ้าเจ้า
2: เขียนที่ Google เลยแล้วก็เซิร์ชมา
1: เจ้าม
2: ีแผนที่ปักเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับ
1: เจ้าเจ้า
2: ขอบคุณแม่มากนะครับ
1: สวัสดีเจ้า
2: โอเคขออนุญาตกินหอยต่อได้ไหมแม่มา
1: หน่อยได้เลยเจ้าม
2: ันต้องดูดเนาะอ๋อนี่อาจเจอก้อนหินละเขาไม่ได้วางกับพื้นเหรอ
4: วางบนพื้นเนี่ยครับ
2: แหมทำยังไงฮะไอเราก็กลัวงูด้วยทำไมมันเสียบหลุดวะโอ้อันนี้ก็ได้อุปกรณ์ในการใส่แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวนะพี
1: ่เนี่ย
2: เปรียบเสมือนหนึ่งหม้อเลยฮะเนี่ย
5: แล้วนี่คือรอไปนานมากนะคะกับปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
6: ใช่
5: ทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
7: ขายดีมากมากี่ทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวเนี้ยข้อดีมันคืออะไรตัวเนี้ยมันคือปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
5: ลดมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะแก๊สหมดรถติดหงุดหงิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำพงน้ำท่วมจับไปได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดๆได้ไหมให้หายคิดถึง
6: โอ้คิดถึงอ่ะ
5: วันนี้ขอทานนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำดวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งต้องขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
6: อู้ใช่ใช่
5: ใช่4ห่อพัน
6: ใช
5: ่ใครโทรมาวันนี้วันเดียวป้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห
6: ่อ
5: และหมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
6: โอ้ย5ห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
5: ใช่
6: แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
5: ุ
6: ณ
5: ใช่30กว่าโล
6: ประมาณ1โลที่ทำมาให้เรียบร้อยแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซตในรายการเท่านั้น
5: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือสแกน QR Code ก็ได้
6: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชม
5: นี่ไง
6: ให้ดูนะ
5: ชิ้นใหญ่
6: ว่าเนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
5: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
6: ื้
5: น
6: คุณวันนี้ตัวที่ทอดมาแล้ว
5: ใช่
6: จริงๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยหดเท่านี
5: ้ล็อกก้างล็อกอะไรพร้อม
6: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียง
5: กอกไหมล่ะ
6: นี่นี
5: ่
6: อุ้ยกอกกระเด็นออกจากปากเลยอ่ะ
5: น้ำลายไหล
6: ถ้าเป็นไม่เค็มไม่อบน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
5: ถึงบอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกเนาะบ้างเนาะข้าวต้มข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะ
6: ไก่เร็วมาก
5: ด้วยนะนี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลยหรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโครงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
6: ใช่
5: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
6: จริง
5: ฮะใช่
6: 1ตัว80บาท
5: เลยครับสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกนะได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
6: ้
5: เพราะว่าเช้าๆมาทําข้าวผงข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
6: จริง
5: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับคงกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆได้อีก1มื้
6: อ
5: แล้วอยู่ได้นาน

0: เก็บเข้าซื้อมาปุ๊บเนี่ย3เดือนเก็บไปเลยยาวๆ
1: ค่ะ
0: อุ๊ยอร่อยอ่ะ
1: น่ากิน
0: น่าอินมากไม่แบ่งใครเลยหรออ
2: ุ๊ยต้องแบ่งเหรอ
0: คุณผู้ชมถ้าอยากกินบ้องโคด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
2: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะอะไรเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็นเพื่อนบ้านก็บ่นและที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันตัวนั้นไปแล้วรีบมันไปให้เราด้วยแล้วคือให้มาเต็มตัวแบบนี้ท
0: ุ
2: กห่อคุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกแล้วอาจจะมีแค่นี
0: ้ใช่คิดดูห่อหนึ่ง500กว่าบาทว
2: ัน
0: นี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อนึงนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมงน้ำมันบ้านไหนแก๊สหมดไม่มีเวลาทำกับข้องกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสร็จสับทั้งหมดนี้5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะคะ
1: คือตอนนี้นะคุณป้องรอสายแน่นมากถ้าพ่อแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
0: ้
1: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะหามาได
0: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีแล้วหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ตั้งหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยกินอะไรวะเนี่ยน่าทานมากเลยอ่ะ
2: คุณผู้ชมมันมีแกงเตปลาใช่ไหม
1: เข้าได้กับ
2: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้ขอโทษนะพี่หนุ่ยนะไปแล้วนะ
0: ว้ายหิว
1: โทรด้วยนะแม่นะ
0: หิวข้าวเลยอ่ะ
2: โอ้ยคำนี้ตายได้แล้วคำนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริง
0: ๆขอด้วยได้ไห
2: ม
0: ฝั่งนี้กินเลยคะ
2: โอ้โหฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อกินข้าวคลุกน้ำพริก
0: โอ
2: ้ยอย่างนี้โอเคนี่เลิศ
0: นะคะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่น
2: อ
0: นแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นมาให้เรียบร้อยเลาะก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันแล้วสุดๆ4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
2: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซนแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซนสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะถ
0: ้
2: าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
1: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
0: ถูก
1: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู๋มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
0: สาย
1: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นปิดบ้านไว้เลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
0: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
1: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
0: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
1: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
0: ิน
1: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
0: ย่อยง่ายอร่อยไหมคะ
2: แล้วมันรีดน้ำมันมาแล้ว
0: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะโอ้โห
2: คุณพ่อชอบเป็นได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะนุ้ยพูดตอบไม่ได้แล้วนะ
1: จริง
2: มันจะเคลือบคอ
1: ปิดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะแล้วก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีดปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เส้นแล้วคุณพ่อ
0: คุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
2: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
0: เยอะที่สุด
2: ปกติเราขายกัน
0: 4ห่อ
2: 4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซต32เซตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
0: ขายดีมาก
2: ขายดีมาก
0: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะให้คุณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้ว

0: าได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวพงข้าวผัดลูกเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะคะ
1: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
0: ใช่
1: ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ปกติของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
0: ใช่
1: แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
0: ห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
2: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซนในรายการกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมด
0: ใช่ที
2: ่ครั้งที่แล้ว4ห่อนะคร
0: ั
2: ้งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
1: ๆเป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
0: อุ๊ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วเลาะก้างให้หมดเสร็จสับกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อคันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
2: คุณผู้ชมถุง1 1โลนะไปแล้วค่ะขอให้ทานวันนี้ค่ะต่อสายไว้นะ
0: 1252ส่งฟรีค่ะ
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
9: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
11: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
3: ้ได้สิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
13: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
12: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
13: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน559ซีเรีย
12: ลโทรออก
14: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน31

0: เมื่อวิมาที่กำลังลุกเป็นไฟ
1: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ได้ยังไงคุณมันเป็นฆาตกร
0: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
2: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกผมก็ทำชีวิตแล้วอ่ะ
3: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
0: ้แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
4: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
0: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
5: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
1: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
0: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
4: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
6: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
2: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
0: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไร
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: ที่เดียวว
7: ิมานอากาศ
8: Skycaster Thailand
7: วันจันทร์อังคาร
8: เวลา
7: 2ทุ่มครึ่ง
8: พิเศษลูกค้า AS
7: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาท
7: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
8: โทรออก
9: พี่นัทพี่นัทอย่าพี่นี่แกจะทำร้ายคุณป้าทำไมทำร้ายป้าเลยแล้วมาช่วย
10: พี่อ้อยอาจจะกระจายข่าวเรื่องพี่แนนนะทำให้คนไม่กล้าจ้างงาน
9: ม
10: ัว
9: นี่มันน้ำตาหรือฝนกันเนี่ย
11: อยากทำคลิปแบบช่วยเหลือสังคม

0: เริ่มต้นจากพี่แนนเลยดีไหมคะ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
2: ซิทคอมใต้โต๊ะทำงาน
1: ทุกวันอังคารเวลา3:30
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
1: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99 บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน559 สี่เหลี่ยม
2: โทรออก
3: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
4: ตัวหนูเองอะค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะตอนนั้นหนูอายุ30เขาอายุ20พอครอบครัวรู้ว่าอายุห่างกัน10ปีแล้วเขายังเรียนอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครโอเคเลยที่บ้านก็พูดใส่เด็กเดี๋ยวเขาก็ทิ้งแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยพอเด็กฟังอะค่ะเด็กก็พูดประมาณว่าแบบไปเลยเดี๋ยวพี่ก็ทิ้งแม่หนูไปเขาก็รู้สึกไม่โอเคเขาไม่ได้รับการให้เกียรติจากคนที่บ้าน
5: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
6: วอกนี่มีอะไรจะคุยกับพี่หรอ
7: ไม่มีอะไรละผมกลับบ้านแล้วพี
6: ่อ้าว
7: พี่เพชรไม่อยู่อ่ะโทรตามพี่เพชรไปหน่อยถ้าคุณเฟย์ไม่มีที่พักจริงๆนอนห้องผมก็ได
8: ้ขอบคุณนะคะ
9: คิดยังไงครับกับเรื่องเพื่อนกันกินกันแต่ไม่ต้องเป็นอะไรกัน
8: ธรรมดาค่ะ
1: ดูทีวีช่วงวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4 ทุ่มพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99 บาทเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
10: ผมขอเลือกตัวแทนทีมผมนะครับ
1: ถึงเวลาที่ทีมภูมิจะต้องเผชิญศึกหนักเมื่อพวกเขาต้องหันคมดาบเข้าห้ามหันกันเอง
11: บอกได้คำเดียวว่ามันเลิศ

0: ไปมากมาก
1: โอ้ยเอา
2: จากหัวใจที่บริสุทธิ
3: ์ใครคือ2คนสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้ารอบจากทีมภูมิวันนี้มาร่วมลุ้นไปพร้อมกัน
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียสโทรออก
5: โปรดีแฟลชเซลบายโอช้อปปิ้งนะคะแหมเช้าเช้าแบบนี้คุณผู้ชมเห็นเราสองคนไหมคะหวีผมเข้ารายการกันมาแต่เช้าเลยเพราะอะไรทุกคนนะเห็นผมยาวๆแล้วก็ชอบแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะอยากไว้ผมยาวสลวยสวยเก๋คุณป้องแนะนำหน่อยสิ
6: คือตอนนี้พออายุเยอะมันจะบางพอบางปุ๊บต้องไปตัดสั้นดูแก่ดูมีอายุ
5: ซอยสั้น
6: วันนี้หลายคนหมดตังมาเยอะแล้วใช้อะไรผมไม่ขึ้นสักทีสังเกตไหมคะที่เกาหลีเขาจะฮิตสมุนไพรที่เรียกว่าโสมแดง
5: โอ้ยแพงจะตาย
6: จะเอาโสมแดงไปใส่อยู่ในทุกผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วง
5: แต่มันดีมาก
6: ขายขวดหนึ่งดีมากใช้แล้วผมขึ้น
5: ขวดเท่าไหร่
6: ขวดหนึ่งเป็นพันวันนี้นะคะไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วแล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวป้องเอาขวดหลัก10มาให้เลยตอนนี้แชมพูโสมแดงมาอยู่ที่นี่แล้วนี่เขาสระผมหรือทอผมนั่นน่ะทำไมผมมันขึ้นหนาแน่นขนาดนั้นอ่ะ
5: แชมพูโสมแดงสุกายะ
6: คือป้องบอกนะใช้อะไรแพงแพงก็ไม่สู้ใช้โสมแดง
5: จริงเหรอ
6: จะหมดตังหลายพันบางคนถ้าไม่คิดจะไปปลูกผม 300,000 นะเอาตัวนี้ไปสระ
5: โอ้แต่ค่าปลูกผมมัน 200,000-300,000 จริงๆนะ
6: ใช่เอาตัวนี้คุณยูริ
5: คนนี้
6: พูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะ
5: เป็นคนเกาหลีแท้เลย
6: เขาบอกไปซื้อตัวโสมแดงที่เกาหลีขวดละเป็นพันวันนี้มาใช้โสมแดงสุกายะผมขึ้นดกดำหนาแน่นเย็นสบายหัวนี่ไง
5: ดูแกสายใหญ่เลยอ่ะอุ้ยอยากเลยแบบสะบัดแล้วมันได้แบบนี้เนาะเรียกว่าเป็นการฟื้นคืนชีพให้แม่มีความสุข
6: ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคือโปรขวดนึงอ่ะขายกันอยู่เนี่ยปกติเขาขายกันหลักพันหรือสุกายะปกติเนี่ยมันจะเป็นโปร6ขวดพัน
5: แล้ววันนี้จัดโปรยังไงให้
6: วันนี้เดี๋ยวป้องจะให้ไปเลยทั้งหมด8ขวดพันมีตังทอนแล้วเดี๋ยวจะให้ครีมอาบน้ำตัวหอมใครที่ผิวแห้งๆมีกลิ่นสาบเหม็นสาบค่ะเอาตัวนี้เป็นสบู่ตัวหอมให้อีก82
5: คือทั้งหมดที่เห็นบนหน้าจอเนี่ย4แถม4ขวดใหญ่ๆได้8ขวด
6: 8เดือน
5: 8เดือนเลยแล้วก็ยังแถมเป็นแชมเป็นสบู่อ
6: าบน้ำตัวหอม
5: อาบน้ำตัวหอมให้อีก
6: ทั้
5: งหมดนี้999บาทเรื่องจริงเหรอเนี่ย
6: จริงๆค่ะเฉพาะวันเดียวนะคะตัวนี้ขายดีมากๆตอนนี้โสมแดงขายดีมากๆนะ
5: รีบโทรเลย1252ยังจะบอกคุณผู้ชมว่าแฟลชเซลทุกครั้งเนี่ยสายมันจะแน่นมากเพราะฉะนั้นพี่ๆแม่ๆป้าๆที่ดูอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะหยิบโทรศัพท์ก่อนกดก่อนค่ะ1252ทดแท้รอท้ายรายการเนี่ยของหมดมันจะไม่ทันวันนี้ส่งปุ๊บพรุ่งนี้ได้สะได้ใช้เลย1252 999นี้เก็บเงินปลายทาง
6: ไม่มีค่าส่งนะคะ
5: ส่งไม่ด้วย
6: อ้าวไปดูแม่อูมนิดนึงหม่อมอูมปัจจุบันนี้71
5: แล้วมีปัญหาอะไรอ่ะ
6: คือหม่อมอูมจะตัดผมสั้นแล้วแล้วก็จะดัดผมหยิกนี
5: ่เอ้าแต่ผมยาวแล้วนี
6: ่เลี้ยงไว้ผมแล้วคือหม่อมอูมเนี่ยนะคะแก71มีอาการผมมันร่วงนะคะตามวัยนะคะ
5: แกเป็นนักแสดงต้องทำผมบ่อยด้วยมั้งคะ
6: โอ้โหหนังเปิดไปตั้งไหนเจอแต่หนังหัวนะคะขาวไปหมดเลยเลยบอกแม่ลองเอาไปสระนี่
5: อย่าเพิ่งหมดหวัง
6: แม่เขาไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกแล้วนะตอนนี้แม่เขากำลังเลี้ยงผมยาวอยู่เพราะมันดูหน้าเด็กแล้วไว้ได
5: ้อ้าวผู้ชายก็ได้ด้วย
6: 80ค่ะเพราะรอง
5: เขาคดี
6: ต้องแกมีอาการคันหัวหนังหัวลอกไปสะเก็ดเลยหนังหัวแห้งมากกลางกระหม่อมเนี่ยมันเริ่มแบบเป็นไข่ดาว
5: เขาช่วยเรื่องหนังศีรษะแห้งด้วยเหรอคะ
6: หนังศีรษะแห้งหนังศีรษะลอกกลิ่นหนังหัวเขียวผมร่วงดูผมขึ้นขนาดนี
5: ้ถ้าผู้ชายได้กลับมามีไรผม
6: ใช่
5: หัวแบบนี
6: ้
5: มีความสุขดูหนุ่มขึ้นเลยนะ
6: คือสูตรนี้นะเขาชอบมากพ่อรองบอกตัวขิงเนี่ยมันดับกลิ่นหนังหัวดีมาก
5: ตอนนี้สายเยอะมากพ่อแม่ถ้าดูอยู่นะคะเหลือแค่70กว่าเซตสุดท้ายลงไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่อยากพลาดโปรโมชั่นวันนี้แฟลชเซลทั้งส่งฟรีทั้งลดทั้งแถมวันนี้ที่เห็น4ขวดเนี่ยไม่ใช่นะเราแถมเบิ้ลให้อีก4เป็น8ขวดใหญ่เป็นขวดปั๊มหมดเลยใช้ได้8เดือน
6: ใช
5: ่แล้วก็มีครีมอาบน้ำตัวหอมให้พ่อแม่ไปใช้อีก
6: 82
5: ค่ะ
6: รวมแล้ว8บวก8 16ชิ้นนะฮะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมรีบหยิบโทรศัพท์แล้วกด1252
5: ค่ะ
6: 1252
5: ส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนมานะคะ
6: ใช่คือไม่มีอะไรสระหัวแล้วหัวสะอาดเท่ากับการใช้ขิงสระแล้วขิงตัวนี้นะใครมีกลิ่นหนังหัวนะเอาขิงไปสระเลย
5: คือนอกจากมีโสมแดงมีขิงด้วย
6: ใช่แล้วก็ ใครที่มีปัญหานะเขาเรียกว่าร่วงจากกรรมพันธุ์หรือร่วงจากพวกแบบฮอร์โมนอะไรพวกนี้นะใช่แล้วก็มันจะมีพวกปาล์มใบเลื่อยที่เขาไม่ใส่กันเพราะของมันแพง
5: เหรอ
6: ใ
5: ช่ช่วยเรื่องอะไรคะ
6: ค่ะตัวนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงนี่ดารานักแสดงช่องสามใช่คือสมุนไพรวันนี้เราใช้เป็นตำรับสมุนไพรโบราณนะคะพวกโสมแดงขิงปาล์มใบเลื่อยเทียนกิ่งใบไผ่พวกมหาดนะคะพวกมะขามดีควายมะกรูด
5: แบรนด์สุกายะเนี่ยเขาเชี่ยวชาญในด้านของสมุนไพรไทยที่เป็นต้นตำรับอยู่แล้วนะ
6: คือบ้องบอกนะไม่ต้องไปเสียตังค์แพงๆซื้อแบบว่าอะไรแพงๆขวดละเป็นพันสองพันไม่ต้องนะ
5: กระบวนการผลิตสะอาดมาก
6: ใช่แพงแค่ไหนไม่สู้ใช้โสมแดงขวดนี้เอาจริง
5: ได้มาก
6: ใช้ดีจริงๆคุณผู้ชม
5: ค่ะ
6: หลักพันน่ะ
5: แล้วเนี่ยสะนะคะคุณผู้ชมจะบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากใครที่ชอบความหอมนะคะไม่ได้เหม็นเขียวต
6: ้
5: องลองนะคุณผู้ชมเพราะเฮียมใช้มาแล้วมีความรู้สึกว่าสะแบบมีความสุขอ
6: ่
5: ะกลิ่นมันอบอยากจะสะสองรอบสามรอบสะไปเลย
6: คือมันเย็นหัวใช่มันเย็นแม่อูมเนี่ยนะจะตัดผมสั้นดัดผมหยิกพอคนอายุเยอะผมมันจะบางบางเสร็จปุ๊บต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกปัญหาโรคแตกใครที่จะไปปลูกผม 300,000 กว่าบาทวันนี้เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดงจบ
5: คนเกาหลีแท้ๆ 100% พูดเกาหลีพูดไทยไม่ได้นะเขายังใช้เลย
6: แกคันหัวแล้วคันหัวเสร็จปั๊บหนังหัวลอกแล้วมีกลิ่นแล้วเสร็จปุ๊บผมมันก็ร่วงมันเป็นสเต็ปแบบนี้เลยน
5: ะ
6: นี่ดูโอ้โหอยู่สิ
5: เหลือแค่40กว่าเซตแล้ว
6: ใช่คือหนามากแล้วแกไม่ต้องไปดัดหยิกเลยนะ
5: อย่ารอนะ
6: เพราะผมมันขึ้นหนาปั๊บหูตบพี่แยมตอนนี้สายรอเป็นร้อยเลยตอนน
5: ี้ใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่ารอโทรก่อน1252เวลารายการเราเนี่ยเหลือ3นาทีสุดท้ายแต่เซตเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคุณรอท้ายรายการอาจจะไม่ได้โปรนี้ต้องบอกก่อนว่า1ขวด690บาทราคาเต็มแต่วันนี้ค่ะเหลือเฉลี่ยแค่60บาทเท่านั้นแต่คุณได้ทั้งหมดนี้ไปเลยนะคะไม่มีค่าส่งด้วยแค่999บาทโทรก่อนค่ะ1252โทรด่วนตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลย
6: ตกเดือนละ60กว่าบาท60กว่าบาทไม่มีทางได้ราคานี้แน่นอนแล้วใช้อะไรไม่จบเอาแชมพูโสมแดงสุกายะตัวจบถ้าตัวนี้ไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วพวกบอกเลยใครที่จะต้องแบบไปปลูกผม 3-4 แสนอย่าพึ่งนะลองใช้โสมแดงก่อนแล้วหลายคนนะคะต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกนะคะ40 50 60ผมมันจะบางไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
5: เราอยากไว้ยาวเพื่อหน้าดูเด็ก
6: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เกาหลีเนี่ยเขาใส่โสมแดงในทุกขวดที่เป็นผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วงทุกขวดที่ทำให้ผมมันขึ้นวันนี้ไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วนะ
5: เราก็มี
6: หลักสิบนะคะวันนี้ให้โสมแดงในราคาหลักสิบแล้วมันมีตัวขิงต้องบอกเลยนะชอบมากขิงนะมันสะแล้วหัวมันสะอาด
5: รู้สึกสะอาดแล้ว
6: สะอาด
5: เย็นสดชื่น
6: เย็นขิงขิงดีมาก
5: แล้วคุณผู้ชมดูสมุนไพรที่ใส่ไปทั้งหมดในนี้เลย
6: สยบมากนี่คือตำรับสมุนไพรโบราณนะคะโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผมร่วงมีปัญหาเนี่ยจับไปตรงไหนแล้วบางเอาไปส
5: ระ
6: ใครมีกลิ่นหนังหัวเอาไปสระใครที่รู้สึกว่าหนังหัวลอกมีอาการคันเรื้อรังเอาไปสระ
5: พี่
6: ท่านนี้แกออกกับพี่แพทแกออกกำลังกาย
5: น
6: ี่นี่นี่ตัวออกกำลังกายหัวเหนียวใช่
5: เหงื่อ
6: เหงื่อออกมาจับทีลูดนะล่วงเป็นกำกำเลยนะ
5: เขาน่าจะต้องสระทุกวันเลยนะคะเพราะว่าต้องออกกำลังกายใช่ไหม
6: ใช่เลยบอกพี่แพทพี่ต้องใช้โสมแดงเพราะพี่อายุเยอะแล้
5: ว
6: ผมพ
5: ี
6: ่บางนี่ไงผมขึ้นเต็มเลย
5: คุณพี่คุณแม่ถ้าดูอยู่นะคะเราไม่เรียกป้าแล้วนะแบบนี้เราเรียกคุณพี่
6: นี่
5: อุ้ยคนนี้สวยมาก
6: ให้ดูนิดนึงพี่แป้ง
5: คือ
6: พี่แป้งแกทำกับข้าวแล้วก็ใส่หมวกทั้งวัน
5: มันอบ
6: อบหัวเหิน

0: ็จะเร่งผมร่วงนะ
1: กินคั้นพอคั้นเสร็จเกาเกาเสร็จผมร่วงเป็นกระจุกกระจุก
2: อุ้ยแสดงว่าโสมแดงเนี่ยมันช่วย
1: สุดยอดดูพี่ปู่ดูพี่แป้ง
2: ผู้ชม
1: เป็นยังไงนี่คือพี่แป้งหลังใช้โสมแดงผมหนาฟูฟ่องไม่ต้องไปดัดหยิกเพราะแกใส่หมวกทั้งวันมัน
2: โอบประมาณนี้เป็นอะไรที่เราต้องการไม่ใช
1: ่แ
2: บบตัดสั้นดัดหยิกอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
1: วันนี้นะ
2: ถ้าอยากได้20กว่าเซตสุดท้ายแล้วคุณป้อง
1: แชมพูธรรมดาเอาไม่อยู่นะป้องบอกเลยแม่จะใช้แชมพูที่เขาสระทั่วไปธรรมดามันเอาไม่อยู
2: ่
1: ถ้าแม่อยากให้ผมหนาผมเด้งผมเงาผมเยอะลดปัญหากระบอกที่มันแบบบางๆอะนะให้เอาเสียวโสมแดงไปสระแม่ไปซื้อข้างนอกเนี่ยนะที่เกาหลีเขาขายขวดเป็นพัน
2: ทีนี้690บาท
1: ใช่วันนี้เหลือหลักเศษ
2: แต่วันนี้เหลือ60บาท
1: เหลือ60บาท18ชุดสุดท้ายเอาไม่ได้แม่ถ้าไม่คิดจะปลูกผม 300,000 บาทเอาโสมแดงไปสระเลย1 2 5 2 1 2 5 2ค่ะ
2: 1นาทีสุดท้ายถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะแบบสัมผัสผมตัวเองแล้วมันแบบได้หวีบ้างผมหนาบ้างมีวอลลุ่มบ้างแล้วก็ไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกไปตลอดชีวิตของฉันแล้วหรอรองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ได้ตั้ง8ขวดเนี่ยการที่กลับมาไว้ผมทรงแม่อูม
1: แม่อูมเนี่ยนะ
2: ด้วย71
1: 71เนี่ยเตรียมตัดผมสั้นแล้วนะเตรียมตัดผมหยิกแล้วน
2: ะ
1: ตอนนี้แกเลี้ยงไว้ผมยาวกลางบ่าแล้ว
2: ดูสวยขึ้นเลย
1: คือมันสามารถเลี้ยงผมได้เลย
2: ผมมันทำให้คนเราสวยขึ้นจริงๆนะ
1: จะต้องไปจ่ายแพงๆหลักหมื่นหลักพันไม่ต้องนะคะโสมแดงตัวจบเลยค่ะ
2: วันหมดแล้วคุณผู้ชม12เซตสุดท้ายแล้วตอนนี้คือจะหมดเวลาแล้ว20วินาทีเพิ่มให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ได้เท่าไหร่แต่ได้เท่าไหร่
2: เช็คให้หน่อยค่ะทีมงาน
1: เอาได้เพิ่ม50เซตแม่ okay. เอาให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช้อะไรมาไม่หายผมร่วงมีกลิ่นหนังหัวมีอาการคันอยู่เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดงสุกายะใช้แล้วจะบอกว่าดีจริงๆค่ะ
2: ย้ำวันนี้ได้ทั้งหมดแค่999บาท
1: ใช
2: ่โทรด่วน
1: หลักพันเหลือหลัก10 1252ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
2: วันนี้เราลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เรามีเรื่องจะคุยกับบลูอ่ะคือเราว่าเราชอบบลูอ่ะทุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับบลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจบลงไปเลย
1: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
2: วงกุลิน
3: เกลียดมนชัยตระกูลขนาดนั้นเลยหรอ
1: แม
4: ่ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงกุลินเด็ดขาด
5: ลูกคงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านของกุลินใช่ไหม
6: แล้วพ่อจะทำไงปัญหาอะไรระหว่างสองบ้านอ่ะก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู
0: สองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
6: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:00 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออกช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นกับการถ่ายทอดสดมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
8: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
9: เล่นอีกแค่15แต้มก็จบแล้ว
10: ไปปิดเกมนี้ด้วยกันเพื่อวัดโคกปังของเรา
11: ลูกตบปังไ
12: ปปาลินเนี่ยมันเอาจริงหรือยังวะ
13: ใจเย็นๆครับกำนัน
11: ทีมเธอเป็นทีมแรกที่ทำให้เราต้องเอาจริง
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
14: ที่เดียว
7: นักตบวัดข้อบาง
14: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
7: เวลา 1:00
14: น
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออก
15: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลาน
16: ั่งเฉยๆ20นาทีเนี่ยไอ้ 155,000 บาทเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริงๆเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออก
0: มาไปอ่ะถึงบ้านเราแล้วนะลูก
17: ใต้ล่ามออกจากคุกได้ 2-3 วันแล้วครับ
18: เราอยากมาชวนเธอไปทำงานด้วยกันนะแล้วเราก็คิดถึงเธอ
11: ล่าคิดถึงจังเลยอ่ะล่า
7: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
14: ใต้ล่า
7: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
14: เวลา 2:30 น
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียมโทรออก
11: จริงหรือมั่วนัทิสา X ฟังกี
19: ้เพลงร้องว่างองงองงงงงงูรีบมาเข้าฝันหนูทั้งงูได้ยินเสียงผู้หญิงในเพลงฝันเห็นงูอยู่หลายคืน
20: คำถามคืออะไรผู้หญิงเนี่ยเพลงฝันเห็นงูอยู่หลายคืน
19: กดบอกว่าให้รอก่อน
21: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
7: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดีอาทิตย์นี
22: ้เราจะให้จำลองสถานการณ์ของผู้หญิงเป็นแฟนโดยผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
23: เฮ้ย
24: วันนี้เท่าไหร่ครับ
23: นี่5ค่ะ
24: เวลาเท่าไหร่ครับ
23: จะ5โมงแล้วค่ะ
24: รู้ไหมครับมันเป็นเวลาอะไรครับ
23: เวลาอะไรคะ
24: เป็นแฟนกันไหมครับ
23: ตอนทำให้เราประทับใจเขาจะไม่เจ้าชู
25: ้
22: เบสพิงคันเบสพิงคันตบมือ
1: รู้อัตโนมัติ26คืนนี้อ้าวพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เบกจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
5: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามาบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
4: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่1ในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณ1นั่นน่ะ1
5: กระบะประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
4: ครึ่งโล
5: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพอและผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
4: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
5: ใช่
4: วันนี้เอาโปร3แถม3นี่พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียบอกงี
5: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
4: ้คือดี
5: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
4: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
5: เ
4: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
5: ค่ะ
4: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็ม

0: นะเท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโออยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงาน
1: แม่มีเงินสดนะ
0: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
1: เลิศมาสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
0: ้ใช่
1: ผักชี3ใบ
0: จัดใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
1: ก็เคลียร์ออกด้วย
0: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
1: เนี่ย
0: มันจะไปเท่ากระบะนี้ได้ไง
1: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี่กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
0: มันไม่ครบเลย
1: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียว อย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลวอเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโนนู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีต้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
0: ใช่อ
1: ันนี้จำเป็นมาก
0: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
1: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริง
0: ยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
1: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
0: จริงๆ
1: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูคามูอาเซโรราเชอร์รี่อันนี้ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงนะคะสีอันเนี้ยสี
0: ม่วงสีม่วงสีม่วง
1: สีม่วงเนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
0: ต์
1: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
0: ่
1: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวอันนั้นมีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลแต่ถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
0: คุยได้เหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่ เอาว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นอะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนเป็นร้อย
1: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
0: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
1: หุ้นลดมากเลย
0: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผมแอดช็อปวัน31 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
0: ่
1: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะเพราะว่าแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นเนี่ยคือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวอย่างเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
0: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
1: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองหน้าเหลืองมันดูไม่สดใสอ่ะ
0: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
1: ค่ะ
0: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอากินยากขึ้น
1: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
0: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
1: ซูมให้ดู
0: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได้อย
1: ่
0: างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
1: ใช่
0: ไหม

0: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะ
1: เอ
0: าตัวนี้ไปช่วยแต
1: ่
0: ของเรากล่องเขียวนี
1: ้
0: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะ
1: ค่ะ
0: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเน
1: ี่
0: ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
1: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
0: คุณผู้ชม
1: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
0: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
1: ้โอ
0: ้เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆนะคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
1: ใช่
0: 2เดือนเต็มฉะนั้นเนี่ยคุ้ม
1: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
0: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียว
1: คือ
0: เวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำคงน้ำแข็งหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
1: เนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
0: ไม่เหม็นเขียว
1: อ่ะ
0: แอปทำเป็นยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
1: ๆ
0: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
1: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ย
0: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
1: เดี๋ยวนั้นมันเหลือตั้ง
0: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับลอยก่อนขอโทษรับลอยใช้คำนี้แล้วกันรับลอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะครับ
1: เดี๋ยวจัดให
0: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจอเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะเซตนี้799
1: ต่อสายไว้ค่ะ
0: 1252นะ
1: อย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสริมฟันเดลี่วิจิพัท1252ต่อสายไว้ค่ะ
0: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
0: ขอกินต่อสดชื่น
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
3: ดีขึ้นไหม
2: แต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มยางสดไอ้มันเฝ้าร้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
6: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายจหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
9: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
10: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันตั้งหลายหรอก
11: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
12: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
13: ่กับครูทิม
14: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
15: มือมันดี
16: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
17: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
18: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
19: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
5: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยม
3: โทรออก

0: ขอเชิญนะครับผมพี่เอิร์กและพี่เจสซี่ครับผมวันนี้เราก็จะไปเอาวัตถุดิบที่ไม่ยากที่นี่มีขุดแมงปองล้วงงูเห่าอุดรังต่อ
1: ใช่เราเชิญคนเก่าออกไปยังคร
0: ับโอเคเราเชิญคนเก่ายังติดอยู่ตรงนั้นอยู่เลยครับใช่เมื่อวานถ่ายไปเสร็จครับผมไปไหนนั่นแหละครับถูกต้องนั่นแหละอุ้ยระวังน้ำนะพี่ถูกต้อง
2: Can I try
0: ได้ได้ได้ผมจะมาน่ารักเน
2: า
0: ะ
2: เฮ้ยฉันเนี่ยอุ้มเบ่งออกมาแป๊บนึงเร็วว
3: ันนี้พบกับเฮดยังเซียนหลังเวลา10โมงทางช่องวัน31
4: อาทิตย์นี้
5: จำลองของผู้หญิงเป็นแฟนผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
6: เวลาเท่าไหร
7: ่เวลาอะไรคะ
4: ลูกอัดกระสด2016คืนนี้ว่าดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียร์เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: เจอกันกับรายการโถกระแส
10: หวยคุณลุงหาย
9: ว่าคนที่เอาไปพนักงานต้อนรับบนเครื่องบ
10: ิน ลุงเริงสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับคุณครับ
9: ผู้ถูกกล่าวหาม
10: าพร้อมกับทนายจิกปีนครับ
12: พวกหนูไม่ได้ยุ่งกับหวยคุณลุงเขาเลยนะคะ
13: ไม่จริงหนูยังไม่ได้พูดเลยค่ะ
14: ฝั่งสองคนนั่นแหละที่เอาไป
15: สายตาจดจ้องอยู่กับหวย
16: ดิฉันขอถามตรงๆเลยนะคะหนูเอาไปไหมตอบแค่ว่าใช่หรือไม
17: ่ขนาดอยู่ฝั่งดิฉันค่ะ
16: อ้าว
18: แกลมาลัสซ่องโจร
19: ฉันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นบริษัทเราพังแน่ฉันนึกออกแล้ว
17: มวนบลาม
0: วนไล่
7: สัปดาห์นี้ผมจะพาแมทธิวเคยร้อยเอ็ดไปเปิดประสบการณ์และหัดทำหน้ากากพิตาโขนม่วนซื่นไปกับขบวนแห่ที่สนุกสนานและสวยงามในเทศกาลบุญหลวงและพิตาโขนจากเทศกาลความเชื่อท้องถิ่นสู่มหกรรมเฟสติวัลระดับโลกอย่าพลาดโชว์พาวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
14: ถ้าคุณเฟย์ไม่มีที่พักจริงๆนอนห้องผมก็ได้
12: ขอบค
14: ุ
12: ณค่ะ
5: คิดยังไงครับกับเรื่องเพื่อนกันกินกันแต่ไม่ต้องเป็นอะไรกัน
12: ธรรมดานี่ค่ะ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: สวัสดีครับอ
8: ยู่กับรายการสดของเราค่ะกับ Prodi Facel by Earth Shopping ค่ะวันนี้ใครที่มีฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดแน่นๆเลยทาครีมมันก็ไม่หายเอาแป้งมากบตบเท่าไหร่มันก็ไม่เนียนยิ่งทายิ่งหนายิ่งทายิ่งเทาและมันเยิ้มไปหมดทั้งวันวันนี้รีมีทีเด็ดมาฝากกันค่ะกับแป้งกลบฝ้าหน้าผ่องแห่งยุคนี้เลยและที่สำคัญจากตลับนึงเนี่ย790วันนี้จะเหลือแค่ประมาณ34บาทเท่านั้นใช่ไหมคะดร.เอ๋ค่ะสวัสดีค่ะ
13: ถูกต้องที่สุดครับรีครับผมเน้นย้ำเลยนะนี่คือแป้งณวัตกรรมใหม่ล่าสุดแป้งกลบฝ้าหน้าผ่องถ้าคุณมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีความหมองคล้ำบนใบหน้าอยู่ไม่ต้องกังวลใจไปผมบอกเลยว่าแป้งตัวนี้เอาอยู่เพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นแป้งแห่งยุคเลยก็ว่าได้มาดูหน้าดร.เอ๋ก่อนไม่พูดพร่ำทำเพลงบางท
8: ี
13: เรามีฝ้านะเนี่ย
8: อุ้ยนี่เลย
13: นี
8: ่ฝ้ากระจากแสงแดดมันชอบขึ้นตรงนี้ก็พอแล้วมั้ง
13: พอเหรอ
8: พอแล้วอ
13: ย่าง
8: น
13: ี้คุณผู้ชม
8: เดี๋ยวให้ดูนะ
13: อันนี้คือแป้งรุ่นใหม่ล่าสุดเดอร์เอยูวีไวซีแอนด์อีดูนะนี่นี่นี่นี่นี
8: ่นี่ขนาดนี้ร้องไห้แล้ว
13: เ
8: ฮ้ย
13: แค่ปาด
8: ท่าเดียว
13: น
8: ี่นี่นี่เลย
13: นี่นี่นี่นี่นี่นี่ดูนี่นี
8: ่ไม่เป็นเงาไม่เป็นรอยและหน้าไม่เทาอ่ะด็อกเตอร
13: ์ต้องบอกว่าเป็นแป้
8: ง
13: กรบฝ้าโดยเฉพาะ
8: ฝ้าหายหมดเลย
13: ต่อให้มีปานอยู่กลางหน้าก็ไม่ต้องกังวลจากนั้นมานี่กบกบกบกบกบแบบนี
8: ้นิดกบมิดยังไม่พอด็อกเตอร์มันดูไม่หนา
13: ถูกต้อง
8: ดูไม่เทา
13: ถูกต้อง
8: แล้วก็อุ้ยกระจ่างใสนะทำไมเหมือนเบลอรูขุมขนด้วยอ
13: ันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเบลอรูขุมขนกับเทคโนโลยีโกออนไลท์สวยขึ้นเมื่อเจอแสง
8: คือกระจายแสงผิวมันเลยดูไม่มีรูขุมขน
13: นี่นี่น
8: ี่ให้ดูโชว์ได้แล้วสวยแล้วเลย
13: เห็นแบบนี้เลยนะว
8: ัน
13: นี้วันเดียวนี่คุณผู้ชมนะโปรดีแฟทเซล29ชิ้นข้างหน้านี้ด็อกเตอร์เอให้เหมาทั้งหมดเลยจ่าย 1,000 บาทจัดส่งฟรีวันนี้ได้แป้งรุ่นใหม่เดอเอยูวีไวท์กรบเลยกรบฝ้าไปเรียบร้อยหน้าผ่องๆแบบนี
8: ้
13: 4ตลับแป้งสูตรยอดนิยมแป้งกันแก่อีก1รวมเป็น5ยังไม่พอครับพับสำรองให้เพิ่มอีก5ชิ้นสบู่เซรั่มล้างเครื่องสำอางรับไปเลย10ก้อนถุงตะไคร้ขัดผิวตีฟอง5ใบครีมไข่มุกพลัสเลติโนที่ลี่ชอบมากๆให้อีก1ตลับพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมอีก1ขวดและที่

0: สำคัญโทรมาทัน99เซตนะจ๊ะรับกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆแบบนี้อีก1ใบฟรีจ้า
1: ใช่แต่บอกก่อนนะกระเป๋าอันนี้กันน้ำยังไม่พอนะทุกคนนี่เวลาพับเก็บเนี่ยใครใส่กระเป๋าเดินทางนี่เล็กกว่าฝ่ามืออีกนะคะแล้วเวลาใช้งานคือง่ายมากเลยแกะออกมาปุ๊บแบบนี้แล้วก็แค่กางออกมาปุ๊บปุ๊บนี่ค่ะใส่ของลงไปได้เลยใบใหญ่ๆแบบนี้สะพายก็ได้ถือก็ได้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เฉพาะ99เซตในรายการหมดแล้วหมดเลยย้ำว่าทั้งหมดนี้ราคาเต็มจริงเกือบ 7,000 วันนี้จ่ายเพียงแค
0: ่ 1,000 บาทจะส่งฟรีเหลือ85เซตเท่านั้นคุณผู้ชมดูกระเป๋าก่อนนะกระเป๋าน่ารักมากและที่สำคัญพอพับมาแล้วเนี่ยก็จะเหลือใบเล็กๆน่ารักพกพาไปไหนได้จะถือแบบนี้ก็ได้จะสะพายแบบนี้ก็ดีหรือจะทำเป็นเป้แบบนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้ให้ฟรีไปเลยเฉพาะในรายการปัญหาบนใบหน้าที่แม่เคยมีฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำกลบไปเลยจ้ะ
1: ด็อกเตอร์จะบอกเลยนะว่าตรงเนี้ยกบเลี่ยเคยมีฝ้าจริงๆก็ยังมีอยู่แหละแต่ว่าขออนุญาตตบลงไปโอ้โห
0: กรบมิดเลยกรบมิดเลย
1: เราไม่หนาทุกคนดูนะตรงเนี้ยไม่หนาเลยอ่ะให้ดูตรงนี้ลี่จะมีเส้นเลือดตบลงไปจ้ะโอ้โหไปแล้วไม่มีเส้นเลือด
0: เขาถึงเรียกว่าเป็นแป้งแห่งยุคหลายคนยังไม่ได้ลองนะคุณผู้ชมนะผมบอกเลยว่าตลอด 20-30 ปีนี่คือแป้งสูตรที่ดีที่สุดทั้งเด็กผมเคยเจอมาวันนี้คุณผู้ชมการันตีด้วยตัวเองเลยน่าจะพองน่าจะเนียนปกปิดรูขุมขนเบลอและกระจายแสงไปในตัวแป้งรุ่นใหม่เนี่ยมี UV ด้วยนะป้องกันแสงแดดด้วยและที่สำคัญมีวิตามินซีวิตามินอีมีใบบัวบกบำรุงผิวหน้ามีไฮยาลูรอนมีคอลลาเจนมีแมกโนเลียจัดเต็มมาเลยบอกเลยว่าก่อนหน้าคือความโสมปัจจุบันคือความสวย
1: ใช่แล้วนี่จะบอกว่ามันกลบปุ๊บมันไม่หนามันไม่เนียนมันแทบไม่มีรูขุมขนแต่ยังไม่พอนี่ค่ะพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีตาเนี่ย6สีแก้มอีก2สีเดี๋ยวลี่ใช้ผสมกันเลยแล้วปากอีก2สี
0: สวยมากสวยมาก
1: แต่งสดๆในรายการแบบนี้
0: มาดูกันต้องบอกว่าตอนนี้เหลือ69เซต67เซตสุดท้ายต้องรีบแล้วนะครับ1 2 5 2ผมบอกเลยว่าเวลาไม่รอใครแล้ววันนี้ความสวยอยู่ข้างหน้าวันนี้ลี่ทาพาเลตแต่งหน้าแก้มสวยมากแก้มสวยจริงๆโอ้โหอะไรจะสวยได้ขนาดนี้หน้าเนียนแล้วปกปิดฝ้ากะจุดด่างดำได้แก้มสวยๆมาพร้อมการบำรุงไปด้วยในตัวว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ผมบอกเลยนะแป้งไม่ได้ให้1ตลับ2ตลับนะวันนี้ให้แป้งไปเลยทั้งหมด5ตลับและที่สำคัญพาเลตแต่งหน้ารุ่นใหม่สีใหม่สวยมากแม่ใครยังไม่ได้ผมแนะนำเลยว่ารีบสั่งวันนี้และตอนนี้โหรีพิษ
1: พ
0: ุ่งมากอ่ะทำไมสวยขนาดนี้
1: สวยใสมาก
0: น
1: ี่
0: ช่างแต่งหน้ามาช่วยแต่งให้หรือเปล่าเนี่ย
1: ใช่คือแบบผิวเราก็จะดูแบบอมชมพูแล้วตรงเนี้ยบอกเลยนะว่าทาบัชออนไปแล้วแต่ว่าเนี่ยลิถูเท่าไหร่ก็ตามอ่ะไม่หลุดนะจ๊ะ
0: แน่นมาก
1: ฝ้าคือกรบได้แม่น
0: ถูกต้อง
1: แป้งเนี่ยคือกรบฝ้าได้เนียนกริบเลยนะคะแล้วก็ได้ผิวกระจ่างใสแบบนี้ด้วยลี่ชอบตรงที่แบบยิ่งเราทานอกจากว่ามันกรบเนียนแล้ว
0: สุดท้าย
1: ยิ่งกลายเป็นอุ้ยนะยิ่งกลายเป็นฝ้ากะของเรามันจางลง
0: เพราะวิตามินซีสุดท้ายลงเร็วมากคือนี่หลังจากที่โชว์พาเลตปุ๊บเนี่ยสายพุ่งเลยวันนี้แป้งรับไปทั้งหมด5ตลับคุณผู้ชมเบอร์1ผิวขาวแบบลี่เบอร์2ผิว2สีแบบดร.เอพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5สบู่เซรั่มล้างเครื่องสำอางล้างแป้งล้างความสกปรกออกไปได้อีก10ก้อนทูน่าคายขัดผิวตีฟองอีก5ใบยังไม่พอยังไม่หมดคุณผู้ชมผมบอกเลยนะหลายคนถามมาเยอะบอกว่ากระเป๋าสวยๆแบบนี้ยังได้อยู่ไหม
1: ได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้น้อยกว่า24 28เซตแล้ว
0: ต้องรีบมาดูหน้าด
1: ร.เอแต่ว่าบางคนอยากเห็นแบบนี้ว่า
0: บางคนดูไม่ทันช่วงต้น
1: ฝ้ากะแน่นๆตรงหนกแก้ม
0: พอไหม
1: และหูยดร.พอแล้วพอแล้ว
0: พอแล
1: ้วว้ายอันนี้มันยิ่งกว่าหนกแก้มมันเต็มหน้าเลยดร.
0: กบอยู่จริง
1: หรือเปล่า
0: ดูนะ
1: กบไหมกบมิดเลยหูยไม่เทาเลยแล้วสวยแล้วพองแล้วกบแต่ไม่เทา
0: พองไหม
1: โอ้โหแล้วเนียนมากเอาพูดตรงๆอัน
0: นี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเวลาโดนแสงเวลาโดนแดดเวลาโดนความร้อนเวลาโดนเหงื่อหน้าเราจะยิ่งเนียน
1: แล้วยิ่งใช้ฝ้ากะยิ่งจางลงเพราะว่ามีวิตามินซีและวิตามินอีในการบำรุงผิวไปด้วยในตัวด็อกเตอร์โอ้โห
0: เปรียบเทียบให้ดู
1: มันกรบนิดจริงๆในขณะเดียวกันฝ้าหายไปเลยแล้วไม่หนัก
0: รอย
1: ไม่เทา
0: หน้านะจ๊ะหน้าเนียนหน้าเนียน
1: อีกฝั่งนึงเนี่ยนะฝั่งนี้ก็จะบอกว่ามันไม่เทาแล้วมันดูกระจายแสง
0: หน้าผ่องมากหน้าผ่องมากแป้งตลับนี้เท่านั้น แป้งที่ทำให้คุณแบบสวยอย่างมั่นใจได้กรอบฝ้าหน้าผ่องจ้า
1: ดรค่ะแล้วกันน้ำไหมอ่ะ
0: เอาอย่าง
1: นี้กันน้ำกันเหงื่อได้หรือเปล่าอันนี้อยาก
0: บอกให้ทีมงานเตรียมอ่างใหญ่ๆมาก็เตรียมมาแค่นี้ขออนุญาตใช้ป๊อกกี้ฉีดหน้าเลยคุณผู้

0: ดูตัวนี้ต้องบอกเลยว่าแป้งสูตรเดิมดียังไงแป้งสูตรใหม่ดียิ่งกว่าคุณผู้ชม
1: ไม่หลุดเลย
0: การเหงื่อการหมองการแก่กลบฝ้ากะจุดด่าง
1: แล้วผิวยังกระจ่างใสด้วยโปรโมชั่นวันนี้รีย้ำเลยนะตอนนี้ดูไปด้วยโทรไปด้วยกดเบอร์1252เหลือน้อยกว่า20เซตแล้วได้หมดนี้เลยเท่าที่คุณเห็นแป้ง5ตลับนะด็อกเตอร์ได้เลือกสีได้ด้วย01สำหรับผิวขาว02ผิว2สี
0: 02ผิว2สีแบบด็อกเตอร์เอยังไม่พอครับยังได้แป้งกันแก่อีก1ตลับเสริมเข้าไปอีกพับสำรองให้เพิ่มสบู่เซรั่มถุงตะข่ายขัดผิวริตีฟองครีมไข่มุกพัดเรทินอลยังไม่พอยังมีพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมและกระเป๋าสวยๆอีก1ใบผมบอกเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้พูดเล่นนั้นนานๆมาทีจัดส่งฟรีทั่วประเทศในบริการเก็บเงินปลายทางทั้งหมดนี้เหมาๆเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเฉลี่ยชิ้นละ
1: 34บาทเท่านั้นจากแป้งตลับละ790เหลือ34บาท
0: ครับ
1: กลบฟ้าหน้าผ่องขนาดนี้แต่อีกหนึ่งอย่างดร.นี่ชอบมากครีมไข่มุกพัดเรตินอล
0: มา
1: ตัวเนี้ยเอาตรงนะถูดูได้เลยว่าใช้ปุ๊บอ่ะก็ช่วยกลบฟ้าแล้วหน้าใสมาก
0: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเอาแบบว่าปกปิดแบบคูณ2ปกป้องแบบคูณ2ไปเลยเอาอย่างนี้วันนี้ดร.เอขออนุญาตพรีชีพพรีกายและพรีตัวให้เลยให้ได้เห็นกันชัดๆเลยว่านี
1: ่กระจ่างใสเลยและยิ่งใช้ฟ้ายิ่งจาง
0: แล้วเราใช้แป้งทาประกบ
1: ใช้คู่กันได้เลย
0: ใช้คู่เลย
1: เฮ้ยมันไม่เป็นคราบ
0: ไม่เป็นคราบ
1: อุ๊ยมันยิ่งกลบเนียนขึ้น
0: นี
1: ่อุ๊ยกระจ่างใสเลย
0: ไบรท์แบบ2เท่าและที่สำคัญไม่ต้องกังวลใจไปกล้องมากว้างๆมาให้เห็นเลยนี่เลยจัดจุ่มลงไปเลย
1: จุ่มลงไปเลย
0: น
1: ี่
0: เห็นไหม
1: มันไม่หลุดหรอ
0: เนี่ยไม่หลุดแล้ว
1: ขอดูขึ้นมาหน่อยค่ะขอดูหน่อยอ่ะซับให้ดูได้ไหม
0: ได้หน้าเนียนแบบนี
1: ้
0: ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากค
1: ุ
0: ้มค่ามากนี่คุ้มค่ามากคุ้มค่ามาก
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ทำไมต้องใช้เซตนี้
0: อ้าวต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นเซตของทุกคนจริงๆถ้าคุณมีปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำจัดการไม่ได้สักทีดร.เอบอกเลยนะนี่คือแป้งแห่งยุคกลบฝ้าหน้าผ่องวันนี้ถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้าหาทางออกไม่เจอรีบโทรสั่ง1252จัดเซตนี้ไปทั้งหมด29ชิ้นจ่ายแบบเหมาๆเพียงแค
1: ่ 1,000 บาทส่งฟรียังโทรได้อยู่นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: กด1252
1: ค่ะ
0: คือผ่องมากแล้วจะได้หน้าเนียน
2: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้12นาฬิกา20นาทีพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้11นาฬิกา50นาทีพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้11นาฬิกา50นาทีพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้11นาฬิกา50นาทีมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนเปิดท่าทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้11นาฬิกา50นาทีพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้11นาฬิกา50นาทีพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้11นาฬิกา50นาทีพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
3: ขอเชิญนะครับผมพี่เอิร์กและพี่เจสซี่ครับผมวันนี้เราก็จะไปเอาวัตถุดิบที่ไม่ยากที่นี่มีขุดแมงปองล้วงงูเห่าอุดรังต่อ
4: ใช่เราเชิญคนเก่าออกไปยังคร
3: ับโอเคเราเชิญคนเก่ายังติดอยู่ตรงนั้นอยู่เลยครับใช่เมื่อวานถ่ายไปเสร็จครับผมไปไหนนั่นแหละครับถูกต้องนั่นแหละอุ้ยระวังน้ำนะพี่ถูกต้อง
5: Can I try
3: ได้ได้ได้ผมจะมาน่ารักเนาะ
5: เฮ้ยฉันอยากอุ้มเบ่งออกมาแป๊บนึงเร็วว
6: ันนี้พบกับเฮดยังเซียนหลังเวลา10โมงทางช่องวัน31
7: พอดีเชฟครีมเขาจัดดินเนอร์เซตใหญ่ไว้ให้แต่งตัวสวยๆนะคะ
8: นี่ต้องแต่งขนาดนี้เลยเหรอ
7: สวยไหมคะเริ่มงานพรุ่งนี้เลยได้ไหมคะ
8: แล้วเรื่องเงินเดือน
7: เบลรู้ว่าโปรจินมีตัวเลขในใจเรามาเปิดใจคุยเรื่องค่าตอบแทนวันพรุ่งนี้ตอนเซ็นสัญญานะคะ
8: โอเคค
7: ่
8: ะ
7: เก่งมากแล้วนี่ไปเรียนกับใครมาโปรจินที่สนามในรอยัลกรีนค่ะ
9: เขาไม่ถูกกันค่ะ
7: ใครไม่ถูกกันคะ
10: กระโปรวี
9: กระโปรจินคะ
11: ฉันพูดเอง
12: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลาน
13: ั่งเฉยๆ20นาทีเนี่ยไอ้ 150,000 หน้าพนักงานเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์เด็ดไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็คเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดจอง999
15: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
16: ตัวหนูเองอะค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะตอนนั้นหนูอายุ30เขาอายุ20พอครอบครัวรู้ว่าอายุห่างกัน10ปีแล้วเขายังเรียนอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครโอเคเลยที่บ้านก็พูดใส่เด็กเดี๋ยวเขาก็ทิ้งแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยพอเด็กฟังอะค่ะเด็กก็พูดประมาณว่าแบบ ไปเลยเดี๋ยวพี่ก็ทิ้งแม่หนูไป
4: ค่ะ
16: เขาก็รู้สึกไม่โอเคเขาไม่ได้รับการให้เกียรติจากคนที่บ้าน
15: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31

0: ูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
1: วิมานอากาศ
2: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
0: วันจันทร์อังคาร
2: เวลา2ทุ่ม
0: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออก
3: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
6: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
8: วะคนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
4: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
4: ได้สิ
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
12: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
11: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99บาทต่อเดือน
11: กดดอกจัน559ซีเรียล
12: โทรออก
13: สวัสดีค่ะมาสู่โปรดี8เซลล์ by O Shopping
14: แล้ววันนี้ก็อยู่กับสินค้าขายดีที่พ่อแม่ป้าหมาบอกว่าเมื่อไหร่จะมาอีกสักทีรอบนี้จัดมาให้แล้วกับน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขหอมอร่อยสดชื่นทานกับอะไรก็เล
13: ยเราอยู่กับคุณออยสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะนานมาทีนึงนะ
15: แ
13: ต่ว่ารอบนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วด้วย
15: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นปลายฤดูแล้วนะคะล็อตสุดท้ายล็อตเดียวแต่ต้องบอกว่าทุกรอบที่มาโซเอาโซเอาหมดทุกรอบและวันนี้ต้องบอกว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่มาจากธรรมชาติแท้ 100% นะคะผ่านโรงงานที่ได้มาตรฐาน HACCP ในการกลั่นกรองลงบรรจุขวดแบบนี้ที่สดสะอาด uh-huh. และการันตีค่ะด้วย O-TOP 5ดาวจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวี
13: oh.
15: ทำไมต้องมาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีรู้ไหมคะต้องบอกว่าของดีของเด็ดนี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่น้ำผึ้งป่าเดือน5อร่อยหวานหอมที่สุดออยเองอยู่กับน้ำผึ้งคล่ำวอดมากว่า5ปีเดินทางเหนือจรดใต
13: ้
15: มาพบกับแหล่งเดียวในประเทศไทยที่คุณผู้ชมต้องลองกินค่ะว่ามันอร่อยหอมหวานและเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรรู้ไหมคะ
13: ค
15: ือดอกไม้ป่า108ชนิดที่มันเกิดบานสะพรั่งในช่วงของเมษาพฤษภาดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะได้ความนุ่มหนึบหวานหอมไม่มีส่วนผสมของน้ำ
13: ใช่ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นและ1ขวดเนี้ยคือ 1,000
15: กรัม
13: กรัม
15: 1กิโล
13: 1กิโล
15: ใช่
13: โอ้โหแล้วใหญ่ขวดใหญ่อย่างนี้เลยนะคุณ
14: แล้วกว่าจะได้มาคุณออยบอกว่าไม่มีความชื้นด้วยแล้วเก็บได้แค่ปีละครั้งอุ๊ยแต่ตอนนี้สายเข้าแล้วค
15: ่ะ
14: ยังไงวันนี้คุณออยค่ะขอโปรเลยจ้า
15: จัดไปเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมขาราคาปกติถ้าเราไปซื้อหน้าฟาร์มเนี่ยปกติขวดนึงอ่ะ990บาทแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่นมากๆเพราะน้ำผึ้งป่าเดือน5เหมือนคุณไปซื้อราคาหน้าฟาร์มซื้อ2ขวดให้ฟรีไปอีก1ขวดเท่ากับ3ขวด3กิโลตกขวดละ300กว่าบาทเท่านั้นเองยังไม่พอวันนี้ให้กระเป๋าผ้าเก็บใส่ผ้านงผ้านวมได้และยังให้ผ้าขนหนูไปอีก2ผืนทั้งหมดนี้ราคาเดียว999บาทค่ะโทรมาให้ทันนะคะ1252ค่ะ90เซตรีบเลยค่ะ
14: รีบโทรมาก่อน1252ตอนนี้เซตลงมาเรื่อยๆแล้วน้องบอกก่อนว่าหารแล้วเฉลี่ยตกน้ำผึ้งขวดละ161บาทเอง
13: ใช่แล้วหูยคุณค่ะแล้วขวดใหญ่ๆมาแบบนี
15: ้โอ้โห
13: เปิดแล้วหอม
15: แล้วดู
13: นะให้ดูน้ำผึ้งใสๆ
14: ใช่
15: ค
14: ่ะ
15: คืออันนี้เป็นสีเหลืองทองอัมพันนะคะที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสุโขทัย
13: ไม่ได้เทให้ดูอย่างเดียวนะคะขออนุญาต
15: ด้วยโอ้โหจัดเข้าไป1ช้อนเต็ม
14: ๆ
15: หวานแหลมหวานขมหวานเปรี้ยวมั้ยหลายคนถามเยอะมากหวานแสบคอเปล่า
13: ไม่แสบคอหวานละมุนแล้วดูสิปกติถ้าหนูกินอ่ะหนูจะพูดไม่ได้เสียงมันจะไม่ออกแต่อันนี้คือเขาแบบชุ่มคอ
14: ชุ่มคอ
13: แล้วคำใหญ่มากนะเมื่อกี้แล้วไม่หวานปี๊ดเลยแล้วหอมหวานมันอยู่ละมุนในคอ
15: เพราะว่าอันนี้คือมันจะได้กลิ่นเกสรดอกไม้ด้วยอร่อยมากโอ้โหถึงขั้นต้องเรียนเลยไม่บอกแบบนี้นะคุณผู้ชมคะใครที่บอกว่าชื่นชอบนะคะนี่คือ

0: หนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะว่าเขาเก็บกันสดๆค่ะในป่าฟาร์มอันนี้คือภาพจากที่เรียกว่ามาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีคุณผู้ชมเนื้อของน้ำผึ้งมันจะหวานหอมนุ่มหนึบกลิ่นจากเกสรดอกไม้ใช่แล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเราจะได้วิตามินและแร่ธาตุนะคะและผ่านการโรงงานที่บรรจุขวดนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการสกัดออกมาแบบเย็นเลยดังนั้นเนี่ยจะไม่ผ่านความร้อนสูงดังนั้นเนี่ยมีอย.องค์การอาหารและยากำกับการันตีว่าแท้ 100% จากธรรมชาติค่ะ
1: พี่ออยและพี่ออยให้แบบเต็มขวดเต็มคอมิดคอเลยนะ
2: แน่นเลยนะอย่างที่บอกว่า1ขวด1กิโลแต่ว่าอย่างนึงเราต้องมาทดสอบกันก่อนว่าน้ำผึ้งแท้ทำยังไงได้บ้าง
0: คืออันนี้จะทดสอบความชื้นค่ะถ้าเกิดน้ำผึ้งป่าแท้จากธรรมชาติเนี่ยนะคะก็คือเรียกได้ว่าความชื้นมันจะต่ำมากต่างจากน้ำผึ้งป่าทั่วไปหรือต่างจากพวกเกสรลำไยลิ้นจี่ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะมีส่วนผสมของน้ำเยอะมากและที่สำคัญค่ะตัวนี้ก็คือเรียกได้ว่าต่อให้เราเทใส่กระดาษทิชชู่แล้วนอกจากจะความชื้นต่ำแล้วคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งจุด
2: เราเล่นไฟด้วยเหรอจ๊ะ
0: เราเล่นไฟค่ะเพราะว่าวันนี้น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะและวันนี้ออยจะขออนุญาตพิสูจน์รายการโชว์เผาโชว์ค่ะถ้าเปลี่ยนสีไม่ดำเกรียมนะคะยินดีคืนเงินทุกขวดเลยคุณผู้ชมค่ะเราเทกันเต็มๆช้อนแบบนี
2: ้
0: ให้ดูเลยนะคะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะคือสีเหลืองทองพัน
2: ถ้า
0: เดือดแบบนี้ไม่ดำไม่เกรียมการันตีว่าของแท้แน่นอนจากธรรมชาติ 100% ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
2: สีเขาไม่เปลี่ยนและตอนนี้คือแต่ว่าที่เปลี่ยนคือเซตค่อยๆเปลี่ยนคือลดลงไปเรื่อยๆแล้ว
1: ใช่แล้วล็อตสุดท้ายของฤดูนี้นะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า51เซตในรายการแล้วและราคาดีมากเพราะวันนี้พี่ออยจัดมาให้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดขวดละ1ลิตรนะ3ขวดก็คือ3ลิตร3กิโลคุณผู้ชมแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นเซตผ้านาโนอีก1เซตแล้วก็ให้กระเป๋าใส่ผ้านวมไปอีก1ใบกระเป๋าใหญ่มากนะคะทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป999บาท
2: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋าโทรมาก่อน1252ลูกนกย้ำอีกรอบ1252ได้น้ำผึ้งป่าตกขวดละ161บาทเท่านั้นโทรก่อนได้สิทธิ์ก่อนจริงๆ
0: เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ41บ้านนะคะตอนนี้รู้สึก45บ้านแล้วค่ะวันนี้ถ้าเกิดใครได้น้ำผึ้งป่าเดือน5ไปแนะนำคือราดบนโยเกิร์ตนะอร่อยมากบางคนเอาไปผสมกับ
2: กอด
0: ใช่กาแฟกาแฟดำมันจะทำให้กาแฟเป็นแก้วราคาหลักร้อยและหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะอย่างในภาพสีจะเหลืองจุ๊ยซี่มากแล้วมันจะนุ่มหนึบ
1: คือใช้ความหวานจากธรรมชาติด้วยน้ำผึ้งถูกต้องน้ำตรงน้ำตาลอย่าไปทานมันอันตรายนิดนึง
2: เอาจริงๆลูกๆหลายบ้านจริงๆพูดกับพ่อแม่บางทีดิวไม่ค่อยรู้เรื่องป้าป้ามาม่าโน้บอกเลยนะว่าต่อไปเนี้ยถ้าเกิดเขาบอกว่าเนี่ยนะป้าป้ามาม่าพ่อแม่ต้องกินแต่กาแฟดำไม่ไหวเติมน้ำผึ้งเพราะอย่างที่บอกค่า GI เขาต่ำ
0: ใช่แล้ว
1: ก็คือเอาความหวานจากน้ำผึ้งอ่ะไปช่วยทำให้กาแฟหายขมนิดนึง
0: หอ
1: ม
2: หวานสดชื่นแต่ว่าได้ความหวานแบบดีกับสุขภาพ
0: ใช่แล้วค่ะเปลี่ยนจากน้ำตาลมาเป็นความหวานจากน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จากธรรมชาติไม่แท้ยินดีคืนเงินการันตีวันนี้999บาทเจ้าของมาเองการันตีว่าวันนี้ราคาดีที่สุดให้ของแถมยกเซตนะคะก็คือซื้อ1ขวด990 1กิโล 1,000 กรัมแต่วันนี้ให้ซื้อ2ขวดแถมอีก1ขวด3ขวด3กิโลซื้อฝากซื้อทำบุญซื้อเก็บสะสมซื้อตุนได้เลยหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อกินได้ทุกวันและยังได้กระเป๋าเก็บผ้านวมพร้อมกับผ้าขนหนูตอนนี้33เซตให้ราคาเดียว999บาทโทรให้ทันตอนนี้นะคะคุณแม่ยกหูแล้วกดเลยค่ะ1252ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางก็ได้แล้วส่งให้ฟรีด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เห็นแม่นกทานเครื่องดื่มไปแล้ว
2: เป็นความหวานธรรมชาติ
1: ดีมากถ้าพูดถึงน้ำผึ้งเราก็ต้องแบบ
2: ยังไงคะคุณนุ้ยมาเป็นช่วย
1: ของหวาน
2: ย่าในบ้านคิดถึงอะไรคิดถึงเด็ก
0: ๆ
2: คิดถึงคนที่บ้านคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าอยากจะหวานแบบธรรมชาติแบบแฮปปี้อ่ะร่างกายแฮปปี้ก็เป็นหวานแบบน้ำผึ้งแบบนี้ดีกว่า
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องรีบนิดนึงนะคะ27สายแล้วค่ะตอนนี้สายลดลงไปเยอะมากคุณผู้ชมคะแค่บ้านใครที่ชอบความหวานจากธรรมชาติเปลี่ยนจากน้ำผึ้งหวานมาเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ใส่มะนาวใส่ชเวฟโซดามะนาวก็ได้ที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าสามารถชงกับน้ำขิงอย่างคุณพ่อคุณแม่ออยกินนะคะช่วยขับถ่ายดีมากแล้วตอนเช้าๆแกกินวันละ1ช้อนนะคะสิ่งหนึ่งก็คือลดกรดไหลย้อนด้วย
2: โอ้แล้วน้องชอบมากเลยอะไรป้าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มได้ทุกวันดื่มได้ตลอดทั้งวันแบบแฮปปี้ด้วยแล้วก็ขนมเป็นไงจ๊ะ
1: น้ำตาลแบบเอาจริงๆนะเราไม่ต้องกินน้ำตาลแล้วกินกับน้ำผึ้งแบบนี้แล้วความหวานกำลังดี
0: ใช่
1: เคยกินแบบเคยกินอย่างเงี้ยแล้วใส่น้ำตาลเอาจริงๆมันกินได้ไม่เยอะ
2: นุ้ยแล้วจริงๆอันนี้คือเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่ล็อตสุดท้ายแล้วคุณออยเล่าให้พ่อๆแม่ๆ
0: คือย้ำกันอีกครั้งเลยนี่คือน้ำผึ้งป่า1เดียวใน ในประเทศไทยที่ออยการันตีว่าอร่อยที่สุดจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนะคะ1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะคะซึ่งได้รับรางวัลโอท็อปเหรียญทองในเรื่องของเนื้อน้ำผึ้งที่เป็นสีเหลืองทองอำพันไม่ตกตะกอนไม่แย่งชั้นไม่เปลี่ยนสีไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างแน่นอนและนี่มาจากธรรมชาติการันตีว่าแท้ 100% และต้องบอกว่าเผาแล้วไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมตัวนี้สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของคุณเองแบบภูมิปัญญาไทยดังนั้นมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ออยการันตีค่ะว่าใครกินก็อร่อยกินได้ทุกวันนะคะและสุขภาพดีค่าน้ำตาล GI ก็ต่ำวันนี้คุณผู้ชมอยากได้สุขภาพดี1252ค่ะ
2: นี่โทรมาเซตนี้999บาทจะได้ดื่มแบบน้ำผึ้งแบบแฮปปี้แบบนี้แล้ววันนี้ได้ไปทั้งหมดคือ2ขวดแล้วเพิ่ม1ขวดคือ3ขวดปกติขวดนึงเกือบพันนะคุณผู้ชมและยังได้กระเป๋าอเนกประสงค์ไว้ใส่ผ้านุ่งก็ได้ใส่ของก็ได้แล้วก็ผ้านาโนสวยๆไปแบบนี้อีก2ผืนทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยจ้า
1: ใช่สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทานเมื่อกี้นี่ทานของหวานไปก็ต้องมีน้ำดื่มค่ะพี่ออยน้ำดื่มอันนี้ก็เป็นแบบบวยมะนาวโซดาแล้วก
0: ็
1: ใส่น้ำผึ้งเข้าไปเพิ่มความหวานจากธรรมชาติ
2: เลยแล้วรู้สึกว่านะช่วงไหนแบบหัวข้อหัวข้ามแบบเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เอาน้ำผึ้งชงอุ่นๆเนาะใช่ขิงแบบที
0: ่
2: ค
0: ุณก็ยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าน้ำขิงกับน้ำผึ้งเนี่ยมันเข้ากันมากยิ่งใส่ขมิ้นลงไปจะช่วยในเรื่องของการแบบว่าโอ้โหร่างกายจะเฟรชสดชื่นมากๆใครไม่เชื่อลองทำดูได้และกินอย่างต่อเนื่องได้
2: ขออย่างนี้ขอต่อ5นาทีได้ไหม
0: โอเคก็จัดให้ค่ะให้5นาทีสุดท้ายซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะคะ3ขวด3กิโลพร้อมกับกระเป๋าผ้าและผ้าขนหนูนะคะ999บาทคุณแม่
2: ใช่ค่ะ
0: 5นาทีนี้1252
1: หมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณสิงคุณสิงเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วคุณสิงขาเร็วเร็วขาเร็วเร็วโอ้ยคุณสิง
1: เป็นยังไงบ้างครับป้าซอย
0: คุณมณีใจกับยายแก้วตบกันนัวแล้วค่ะรีบไปเถอะค่ะก่อนที่จะมีใครตาย

0: เดี๋ยวใจเย็น
1: เด็กแกไม่ยอมนะพวกมันตบหน้ายายก็ตบแม่เราอ่ะพวกมันไอ้เนรคน
2: กูไม่เคยทำใครก่อนแต่ถ้ากูถูกทำร้ายกูก็ไม่ยอมถูกตบฝ่ายเดียวหรอกเว้ย
0: สิงแม่ไม่ยอมนะครั้งเนี้ย
3: แม่ครับใจเย็นๆก่อน
0: แม่โดนตบนะสิ่งที่จะบอกให้แม่ใจเย็นอีกเหรอเป็นลูกก็ต้องเข้าข้างแม่สิ
3: ก้อยสิงเป็นคนมีเหตุผลไงมันรู้ว่าแม่กับยายมันชั่วมันถึงไม่เข้าข้างไง
0: ไอ้หมาขี้เลือด
3: มึงกับหมาเหรอวะจุดเฮ้สรุปว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับเอาละครับสรุปว่าไอ้เรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าแม่ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกที่ในบ้านรวมถึงห้องนอนของยายแก้วกับยายบานเย็นด้วย
0: สิงอย่ามามองหน้าแม่แบบนี้นะสิงรู้จักพวกมันมากี่วันฮะรู้หรือเปล่าว่าโคตรงามมันเป็นแม่ค้ามาตลอดทั้งชีวิตอ่ะมันไม่รู้จักเงินแสนเงินล้านหรอกแล้วสิงเอาพวกมันเข้ามาอยู่ในบ้านแบบเนี้ยอะไรจะรับประกันว่าพวกมันจะไม่ขโมยของอ่ะ
4: แกนั่นแหละน้ำมินีจันนั่นที่ขโมยแกขโมยทั้งทองสร้อยเพชรของมีค่าของฉันไปขายจนเกลี้ยงไหนจะที่ดินของไกลสอนแกก็แอบไปขายตั้งหลายแปลง
5: คุณบุงหาหัวเราะแบบเนี้ยเหมือนกำลังส่งเพศใครบางคนอยู่ที่ด่าคนอื่นแล้วก็เข้าตัวเองจริงไหมพี่แก้ว
6: กูเดาว่านะคุณบุงหาที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ตัวจริงอ่ะก็คงคิดอย่างที่อิมินีจามันคิดนั่นแหละว่าไอ้คนพวกนี้มันเข้ามาอยู่ในบ้านอ่ะเอาอะไรมารับประกันได้ว่ามันจะไม่ขโมยของ
0: นี่ไงตายไปเลย
3: หยุดนะครับแม
6: ่เอาเลย
3: แม
0: ่
3: แม่เอาเลยมินีมึงลองเคลื่อนดูถ้าคนในครอบครัวเป็นอะไรแม้แต่นิดเดียวมึงลูกมึงก็แม่มึงเนี่ยสลบคาเตียงกูแน
0: ่สิงสิงเป็นลูกภาษาอะไรฮะปล่อยให้พวกมันมายืนด่าแม่ถึงในบ้านเนี่ย
7: คุณสิงเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วใช่ไหมคะว่าพวกเราไม่เคยเริ่มก่อน
5: แล้วที่ตบกันวันนี้พวกเราก็ไม่ได้เริ่มก่อนนะคะคุณสิงค่ะ
6: ใช่ดังมันยังมันแค่อยากจะเอากล้องวงจรปิดออกจากห้องแต่อีจำปาเข้ามาตบก่อนกล้องวงจรปิดก็มีคุณสิงไปเปิดดูได้เลยค่ะ
0: โอ้โอ้โอ้สิงสิงหลานรักพี่แค่วันแรกนะลูกเขามาเหยียบในบ้านเราอ่ะพวกอีกแก้วอ่ะมันยังวุ่นวายขนาดนี้เลยแล้วยายก็โดนชกด้วยคืนมันอยู่ต่อๆไปเนี่ยมันต้องเผาบ้านเราแน่เลยลูกโอ้ตาย
8: นางพญามาแล้วค่ะคุณไกสอน
0: เฮ้ยคุณไกสอนตายแล้วคุณไกสอนขาไปไหนแล้วเนี่ยคุณไกสอนคุณไกสอนได้ยินไหมคะคุณไกสอนได้ยินไซไม่อยู่ไม่อยู่คุณไกสอนคุณไกสอนขาคุณไกสอนคุณไกสอนไปหลบที่ไหนคะคุณไกสอนได้ยินไซไหมคะโอ้ยเอาไงดีคุณไกสอนคะอย่าหลบแบบนี้สิคะอยู่ไหนคุณไกสอน
6: สิงถ้าสิงใช้พวกมันอยู่ต่อแม่จะพายายจะปาไปอยู่ที่อื่นเองไปแม
0: ่ไปลูก
3: เดี๋ยวครับแม่กับยายไม่ต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าผมจะให้พ่อกับย่าเนี่ยไปอยู่ที่บ้านสวนกุหลาบแล้วให้ยายแก้วกับยายบานเย็นเนี่ยตามไปดูแลพวกท่านที่นู่น
5: ได้เลยครับคุณสิงขา
0: สิง
6: ไม่ได้นะลูก
0: แย่แล้วค่ะแย่แล้วแย่แล้วค่ะคุณสิง
3: เกิดอะไรขึ้นครับ
0: คุณไกสอนหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะหาทั้งบ้านแล้วก็ไม่เจอ
5: เฮ้ย
0: คุณ
3: พ่อ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ไกสอน
0: คุณไกสอน
3: พ่อครับ
6: ไม่รู
0: ้คุณไกสอนคะไกสอน
3: ทางนั้นมีไหมครับ
0: ไม่มีจ้ะ
9: แม่จ้ะเจอไหมจ้ะ
10: ไม่เจอ
5: คุณไกสอนหายไปไหนเนี่ย
9: เดี๋ยวก่อนค่ะคุณมณีจันติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ทั่วทุกมุมของบ้านทำไมเราไม่ลองเช็คจากโทรศัพท์ดูล่ะคะ
6: ใช่
9: จริงด้วยเราดูจากกล้องวงจรปิดก็ได้นี
3: ่แม่ครับผมขอโทรศัพท์หน่อยครับเร็วครับ
11: เห็นไหมล่ะสิงยายกับแม่เราน่ะติดกล้องวงจรปิดไว้ทั้งบ้านมีประโยชน์ขนาดไหน
12: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวว้าวว้าวจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
13: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
14: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่าช
15: ้
14: าหร
15: ือ
14: ย
15: ัง
14: ใครตะโกนแบบวันแม
16: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าย
13: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
17: ของคุณป้าครับ
18: ป้าเหรอ
19: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
20: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
21: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
22: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
24: ลุกค่ะ
23: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
25: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
26: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
27: อ
26: ่
27: ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
28: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
29: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
30: ชิมซะหมดเลย
27: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
31: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะใส่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
32: Let's go
33: เพศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องชอบ

0: กติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อย
1: แต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้
0: ชอบมากค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
2: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
3: ต์สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
4: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวว้าวว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: กันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
2: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
3: สิงเกอร์บาร์ต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปรแม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์เทค

0: การเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดวก
1: ทำรอบลื่นทำยางสบาย
0: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงกระบะใช้พาวซ่า
2: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รักยิ่งรัก
3: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
4: เจอแล้วครับพ่อออกจากบ้านไปแล้วครับ
5: ฮะ

0: คุณครับคุณครับ
1: เป็นไรไหมครับ
0: คนใจเย็นๆก่อน
1: กลัวแล้ว
0: เป็นไรตรงไหนไหมครับ
1: วันดีที่ถึงวันดีอยากไปหาวันดีอยากไปหาวันดีพาไปหาวันดีหน่อยนะ
2: ไปหาที่ไหนนะจ๊ะ
1: ปากน้ำ
2: หงแล้วตำรวจเขาว่ายังไงบ้างนี่ถ้ามีความคืบหน้าอะไรรีบโทรบอกแม่เลยนะจ้ะ
3: ดูมันเป็นห่วงให้ไก่สอนมันเหลือเกินนะ
4: พี่ถามตรงๆนะวันลืมไปแล้วเหรอว่ามัน2ตัวเนี่ยมันเคยหักหลังเราวันลืมได้เรื่องจริงใช่ไหมว่าเรา2คนน่ะเคยเจ็บปวดมากแค่ไหน
2: พี่สินชัยก็เห็นไม่ใช่เหรอจ๊ะว่าพี่ไก่สอนเขาจําอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาหายตัวไปแบบนี้ฉันก็แค่เป็นห่วงในฐานะเพื่อนมนุษย์คนนึง
4: พี่จะพยายามเชื่อนะวันกลับบ้านไปก่อนเถอะพี่จะอยู่ช่วยพ่อขับเรือต่อ
5: คุยอะไรกับวันนี้วะท่าทางดูเครียด
4: ฉันว่าวันยังไล่ไก่สอนอยู่พ่อแล้วก็รักมากด้วย
5: นี่มึงหึงเมียเหรอ
4: ไม่ได้หึงไว้พ่อฉันเป็นห่วง

0: พี่แค่จ๋อหยุดทุกคนหยุดทุกคนหยุดฉันรู้จักเขาจ้ะพี่สอนพี่มาอยู่ที่นี่ได้ไงทุกคนก็ตามหาพี่อยู่นะฉันวันดีไงพี
1: ่วัน
0: ไม่อยากเจอวันพี่เป็นยังไงบ้าง

0: พี่ไก่สอนจำได้ไหมจ๊ะว่าอันไหนเพศผู้อันไหนเพศเมียมันฟ้าตั้มแต่เพลิน
1: จะกินก็เห็นเมีย
0: ไม่ใช่จ้ะ

ตัวผู้เพราะว่าเขามีอยากเบาเบาแบบนี้ถ้าตัวเมียต้องเต็มใบแบบนี้จำได้ไหมชีวิตไม่ต้องการสิ่งใดแต่ตอนนี้เธอจากไปฉันเด็ดไปทำน้ำพริกให้พี่นะใจเธอคงสับสน

0: คุณบุงอาขาคุณไกสอนเป็นคนดีความดีจะต้องคุ้มครองแล้วคุณไกสอนจะต้องปลอดภัยคุณบุงอาอย่าเศร้าไปเลยนะคะ
1: พวกเราทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะจะได้มีชีวิตอยู่ต่อเพื่อรอดูจุดจบของนางอีมณีจันทร์กับอีนางจำปาค่ะนะคะ
2: คุณท่านขาคุณท่าน
0: อะไรวะ
2: คุณท่านขาคุณสิงห์กับหนูเหมหงกลับมาแล้วค่ะบอกว่าเจอคุณไกสอนแล้วค่ะ
0: อุ๊ยเจอแล้วเหรอ
2: เจอแล้ว
0: เห็นมั้ย
1: เจอแล้วค่ะ
0: เจอแล้วค่ะ
2: เจอแล้วไม่ต้องเศร้าไปนะคะเจอแล้วค่ะ
3: แล้วใครเป็นคนเจอคุณพ
4: ่อแม่วันดีค่ะคุณไกสอนไปหาแม่วันดีที่แผงน้ำพริก
5: วันดีคือผู้หญิงคนเดียวที่ไกสอนรักตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาถึงแกจะได้ตัวไกสอนแต่หัวใจของไกสอนยังรักวันดีอยู
3: ่แล้วตอนนี้คุณพ่ออยู่ที่ไหน
6: ป้าวันดีพาพ่อไปรออยู่ที่บ้านครับ
7: คุณแม่จะไปไหนครับ
3: แม่จะไปพาคุณพ่อกลับบ้านสิงห์แม่ถามตรงๆนะสิงห์ไม่เคยรู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอที่คุณพ่อไปหาแฟนเก่าอ่ะสิงห์เคยเจ็บแค้นแทนแม่บ้างไหมเคยสงสารแม่บ้างไหม
6: แม่ครับพ่อป่วยอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปพาพ่อกลับมาเองครับแม่รออยู่ที่บ้านนี่แหละถ้าเกิดว่าแม่ไปเนี่ยแม่ก็จะต้องเจอแฟนเก่าอย่างลุงสินชัยแล้วก็จะทะเลาะกันอีกเชื่อผมนะครับแม่แม่กับยายเนี่ยรออยู่ที่บ้านนี่แหละ
3: ไปก่อนอีมันนี่

0: แมนติกเนาะคุณลุงไกสอนเลอะเลือนรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่กลับไปหาป้าวันดีที่ปากน้ำถูกอ่ะนี่มันพลังแห่งรักชัดๆจริงอ่ะ
1: นี่คุณจะพูดอะไรเนี่ยเกรงใจคุณสิงห์บ้างยังไงคุณไกสอนเนี่ยก็เป็นพ่อของคุณสิงห์เป็นสามีของคุณมณีจันทร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
0: หรอ
1: และการที่คุณไปจิ้นคุณไกสอนกับป้าวันดีแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับคุณน่ะสนับสนุนให้พวกท่านไปชู้กันมันผิดศีลข้อ3ห้ามเป็นชู้กับผัวหรือเมียคนอื่นเข้าใจปะ
0: ชาปุนี่นายไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะก็เลิกพูดมากนะ
1: คุณนั่นแหละที่พูดไม่รู้เรื่องอย่าลืมนะว่าป้าวันดียังมีลุงสินชัยเป็นสามีถ้าคุณหงและลุงสินชัยมาได้ยินคุณพูดแบบนี้เนี่ยต้องไม่ชอบใจแน
0: ่ๆโอเคฉันยอมแพ้ยกธงขาวงั้นถือว่าฉันไม่ได้พูดอะไรก็แล้วกันนะแต่ละบาย
1: เดี๋ยวคุณยังคุยไม่รู้เรื่องอย่ามาเดินหนีผมนะ
0: นี่อะไรอีกล่ะฉันก็ยอมแพ้แล้วไงไม่จิ้นแล้วมันผิดศีลข้อ3ฉันกลัวตกนรกบอกไม
1: ่อย่ามาประชดผม
0: นายไม่ใช่พ่อฉันนะไม่มีสิทธิ์มาเจ้ากี้เจ้าการสั่งนู่นสั่งนี่สั่งนั่น
1: ใช่ผมไม่ใช่พ่อคุณเพราะว่าผมจะเป็นผัวคุณ
0: เฮ้ยพูดอะไรเนี่ยโรคจิต
1: ถ้าจะปิดปากผมนะมันต้องปิดแบบนี้

0: ายานานจังเว้ย
1: ว
0: ้ายตายแล้ว
1: โอ้ยยาย
2: โอ้ย
0: นี่พวกแกมาเอายาหรือมาเอาอะไรกันเนี่ย
1: ไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะยายมันเป็นอุบัติเหตุจ้ะ
0: แล้วเอามือจับอะไรไว้อะ
3: ทำไมพี่ตรีไปนานจัง
1: ยายอะเลิกแซวฉันได้แล้ว
0: แล้วเป็นแฟนกันหรือเปล่าก็บอกมาสิไม่ต้องเขินยายหรอก
1: แฟนเขินอะไร
3: เลยมีเรื่องอะไรกันครับเนี่ย
0: ยายว่าวันนี้คุณสิงห์ไปนั่งหลังกระเหมโหงดีกว่านะส่วนข้างหน้าเนี่ยให้แฟนคู่รักข้าวใหม่ปลามันเขานั่งจูบจีกันเถอะค่ะ
1: ยายอะนี่ตรีไม่ใช่แฟนนกยุงซะหน่อยพูดแบบนี้นกยุงเสียหายดูขายไม่ออกนะคะ
4: โอ้ยไม่ต้องขายใครละครับผมเหมา
1: แหะ
5: อะไรกันล่ะ
3: งั้นเดี๋ยวผมฝากยายด้วยนะครับยายแก้ว
6: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณสิงห์รีบไปรับคุณไกรสอนเถอะยายเป็นห่วงท่านไกรสอนทั้งวันดีเลย
0: โอ้ยพี่แก้วไม่ต้องไปห่วงคุณไกรสอนหรอกถ้าอยู่กับวันดีอ่ะแกคงไม่อารวาสคุ้มข้างเหมือนที่อยู่กับคนแก่อย่างเราหรอกนา
3: อาการป่วยของพ่อขึ้นๆลงๆนะครับยายบานเย็นบางทีเนี่ยก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นี่วันนี้พ่อน่าจะยังไม่ได้กินยาหลังอาหารเย็นด้วยอ่ะครับหวังว่าพ่อจะไม่อาการกำเริบจนทำร้ายป้าวันดีนะ
7: ไม่มีทางหรอกค่ะถึงฉันจะรู้จักกับคุณไกรสอนได้ไม่นานแต่ฉันก็มั่นใจค่ะว่าคุณไกรสอนเนี่ยไม่มีทางทำร้ายแม่วันดีแน่นอน
6: รีบไปเถอะค่ะ
3: ไปครับผม
1: ไปก่อนนะจ๊ะ
0: ไปไปไป
6: รีบกลับ
3: ครับ
1: เป็นอะไรฮะเป็นบ้าอะไรอีกฉันเจ็บใจแม่ขนาดพี่ไก่สอนเป็นบ้ายังไปหาวันดีได้มันจะเป็นแบบที่ป้าโบบานพูดเหรอแม่ว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องชดใช้กรรมอ่ะ
8: อย่างโง่ได้ไหมไก่แค่คำพูดของอีบัวบานมันน่ะฮะสิ่งที่มึงจะกลัวไม่ใช่เรื่องเวรเรื่องกรรมมึงควรจะกลัวเรื่องผัวมึงอ่ะตอนนี้ถ้าเกิดมันหายบ้าขึ้นมานี่ขนาดตอนนี้สติมันยังไม่เต็มร้อยมึงไปหาอีวันดีถึงปักล้างถูกเลยแล้วถ้าเกิดมันหายบ้าขึ้นมาอะไรมันจะเกิดขึ้นมึงเอ้ย
1: ไม่มีทางแม่ฉันจะไม่มีวันยอมให้พี่ไก่สอบกลับไปหาอีวันดีเด็ดขาด
9: ยี่สิบปีที่แล้วเราสองคนเคยมาไหว้องค์พระสมุทรเจดีย์ด้วยกันเราสาบานกันว่าจะรักกันจนวันตายจนกระทั่งมีผู้หญิงชั่วอย่างมณีจันทร์เข้ามาทำให้เราสองคนเข้าใจผิดพี่ไกรสอนต้องสติเลื่อนส่วนฉันก็ต้องผิดคำสาบานที่มีต่อพี่ลูกของเราก็ไม่ได้โตมากับพ่อที่แท้จริงวันนี้วันพาพี่มาไหว้องค์พระสมุทรเจดีย์ด้วยกันอีกครั้งดอกบัวทั้งสามดอกขอไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ครอบครัวของเราพ่อไกรสอนแม่วันดีและเหมหงได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันรักกันแน่นแฟ้นเหมือนกับดอกบัวสามดอกนี้ด้วยเถิดพี่ไกรสอนพูดว่าสาธุนะจ๊ะ
10: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
11: อีกสักครู่ติดตามชมชะตาหงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
12: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสดของเรากับโปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้งค่ะวันนี้ใครมีฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดต้อง

0: ังเลยนะเพราะวิธีการเลือกครีมกันแดดที่ SPF สูงๆสำคัญและจำเป็นมากๆแต่ปัญหามันอยู่ที่ความเหนียวเหนอะหนะไหลเยิ้มและมันเพราะฉะนั้นวันนี้ลี่มีทางออกให้ค่ะเป็นเคล็ดลับความสวยของดาราฉายาสาวสวย 2,000 ปีพี่ตั๊กมยุรานั่นเอง
1: สวัสดีค่ะลี่เล้งสวัสดีนะคะทุกท่านเมื่อกี้ลี่เล้งก็บอกมาแล้ว
0: การเลือกครีมกันแดด
1: ใช่ไหม
0: พี่ตักทำยังไงออกแดดแล้วแบบฝ้ากะจุดด่างดำจากแสงแดดแทบไม่มีเลย
1: ตรงนี้เป็นปัญหาสำหรับทุกคนเพราะว่าแน่นอนที่สุดการเลือกครีมกันแดดที่ดีเราจำเป็นที่จะต้องเลือก SPF สูงสูงสมัยก่อนเนี่ย SPF แค่15-20ปัจจุบันเต็มที่ที่สุดก็คือ50แต่หลายคนก็จะมีปัญหาที่ว่าการเลือกกันแดดเนี่ยบางทีเราเลือกไม่ดีหน้าก็จะหยือจะหยาจะเทาจะไหลจะเยิ้มจะมันแต่สิ่งที่เป็นปัญหาทั้งหมดจะไม่เกิดกับยูราซันโปรเทคสมูทครีมอันนี้ SPF 50 PA บวกนะคะไม่เกิดแน่นอนไม่หยือไม่หยาคุมมันปกปิดติดทมและหน้าเนียนใสกริบเลยต้องใช้กันแดดของยูราค่ะ
0: อันนี้พี่ตักใช้เองจริงๆเห็นบอกว่าแบบไปตีกอล์ฟไปอะไรก็ใช้ด้วยแต่วันนี้หลายๆคนอยากได้โปรโมชั่นเพราะว่ารู้แล้วว่ากันแดดไม่งอแป้งได้ทั้งแบบบำรุงด้วยปรับสีผิวด้วยกันแดดสูงๆด้วยและวันนี้โปรโมชั่นพี่ตักค่ะ
1: โปรดีมากตะแดนพี่ตักบอกเลยว่าโปรดีแฟลชเซลวันนี้4กันแดดของยูรานะคะให้อีก1เป็น5ไม่พอพี่ตักให้ไวท์เทนนิ่งครีม
0: อัน
1: นี้เป็นทั้งเดย์ทั้งไนท์นะคะ
0: ไว
1: ท์เท
0: น
1: น
0: ิ่
1: งครีมตัวนี้เป็นครีมประดาที่ทุกคนถามหาทาก่อนแล้วลงด้วยกันแดดของยูรานะคะพี่ตั๊กให้ไปถึง3ซองและยังไม่พอเรายังมีกระเป๋าเครื่องสำอางกิฟต์เก๋น่ารักน่ารักคละสีซึ่งใส่ของจุมากเลยนะคะคละสีมีให้ในเซตนี้เรามีจำกัดเพียง100เซตเท่านั้นราคาดีดี999บาทส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ทุกคนต้องรีบโทรเดี๋ยวนะตอนนี้ทีมงานบอกว่าบอกเบอร์ไปรอบเดียวกดเบอร์1252
1: ค่ะ
0: ออกไปเกือบ10เซตแล้วเร
1: ็
0: วมาก
1: เร็วมาก
0: ไม่เคยออกเร็วขนาดนี้มาก่อนต้องบอกเลยนะว่าวันนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะครีมกันแดดของยูราปกติ1หลอดเนี่ยพี่ตาขายอยู่แบบ200กว่าบาท
1: 200กว่าบาท
0: วันนี้เหลือ111บาทและส่งฟรีทั่วประเทศเห็นมั้ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า90เซตแล้วโทรให้
1: กันโทรกันหน่อยนะคะ1252วันนี้โปรดีแฟลชเซลราคาดีมากและของที่เราแถมให้ก็น่ารักเห็นไหมคะเนี่ยกระเป๋าเนี่ยใส่ของจุนะคะใส่ยูราได้หลายชิ้นเลยทีเดียวหรือคุณจะใส่ลิปสติกอะไรได้หมดเลยนะคะคละสีให้นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะอุ้ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า88เซตแล้วอ่ะบอกเลยนะใครไม่โทรตอนนี้คุณพลาดมากเพราะว่าตอนนี้ยูราพี่ตาเขาพาไประดับโกอินเตอร
1: ์โกอินเตอร์คืออย่างนี้เราจะเล่าให้ฟังงานนี้คืองานคอสโมพรอฟนะคะที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อไม่นานมานี้นะคะมีการออกบูธมีหลายประเทศมากเลยทั่วโลกเลย
0: ค่ะ
1: เท่าที่เห็นนะคะอิตาลีญี่ปุ่นจีนเกาหลีไต้หวันมาหมดและหลายคนให้ความสนใจบูธของยูรานะคะมีหลายคนถามหาแล้วก็ติดต่อจะไปขายต่างประเทศ
0: อุ๊ยหรอ
1: เขาสนใจกันแดดของยูรา
0: แต่ว่าไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนสีผิวไหนมันลองแล้วติดใจมันใช้ด้วยกันได้หมดถูก
1: คะเพราะว่าทุกประเทศมีประเทศไหนไม่มีแดดไหม
0: ไม่มี
1: ไม่มีเพราะนั้นกันแดดเราก็จะต้องขายดีแน่นอนและ SPF 50 PA บวกทุกคนแฮปปี้และหลายคำถามที่ถามมาว่าแล้วใช้ได้กับทุกสภาพผิวหรือเปล่าพี่ตั๊กตอบเลยว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิว
0: มีให้ดูสด
1: ไม่ว่าผิวไหนผิวขาวผิวเข้มผิวคล้ำผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเพราะว่าอย่างแฟนพี่สามีพี่ผิวเข้มตีกอล์ฟก็ใช้หลอดเดียวแย่งกับพี่ตั๊ก
0: นี่แหละวันนี้ขอพิสูจน์สดๆขอเชิญทีมงานเข้ามาในรายการ
1: แบบ
0: สดๆตอนนี้เลยเหลือเวลาประมาณ5นาทีกว่าๆอันนี้คนละเฉดสีผิวหมดเลยแต่อยากให้พี่บอลนะคะเป็นทีมงานของเราลองทายูราหน่อยว่าจากที่ไม่ได้เมคอัพอะไรเลยตอนนี้กล้องดูที่หน้าได้เลยนะคะจะมีรอยฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆด้วยขอลองแบบไม่ลงรองพื้นอะไรเลย
1: เอาเหมือนหน้าอันนี้หน้าเขาสดมาเลยนะคะลองดูที่ว่าจะเป็นยังไงลองเกลี่ยให้ดูหน่อยแต่ใช้กระจกไปด้วยมันเกลี่ยง่ายนะคะกันแดดของยูราพี่ตั๊กบอกเลยว่าเกลี่ยง่าย
0: ทำไมเร็วจังเลย
1: เร็วมันเกลี่ยง่ายแล้วก็เนียนใสไม่งอแป้งแล้วก็จะไม่ทิ้งความมันบางคนบอกว่ากันแดดส่วนมากจะมันกว่าจะรอโอ้ยไปคุยไปแล้ว10นาทียังลองพื้นไม่ได้แต่อันนี้ไม่ต้องลองพื้นเห็นมั้ยเกลี่ยเนียนกริบเลยลองหน้ากล้องด
0: ูอันนี้คือหน้าเนียนแล้วแต่หนูขออนุญาตนิดนึงหนูอยากรู้มันไม่หนาจริงไหมขออนุญาตลงตรงฝ้าก
1: ะจะเกลี่ยใช่มั้ยลองดูนะคะ
0: ถ้าเราเติมฝ้ากะอันนี้เหมือนใช้แทนเมคอัพเบสเลยว่าแบบเอาอยู่จริงหรือเปล่า
1: เห็นมั้ยก็ตบ
0: อันนี้แป๊บๆรอบ2นะแต่ก็คือเนียนซึมเข้าสู่ผิวเร็ว
1: เข้าสู่ผิวเลยและ ผิวน่าจะออร่าขึ้นหนึ่งสเต็ปใช้ได้กับทุกสภาพผิวเห็นไหมคุณบอลก็จะเกลี่ยแบบเกลี่ยง่ายเลยง่ายไหมคะ
0: แล้วดูไบรท์ขึ้นมาก
1: ไบรท์ขึ้
0: นเลยอ่
1: ะ
0: ที่สำคัญเลยคือตรงเนี้ยอุ้ยพี่ตาขาก่อนใช้กับหลังใช้อย่างแรกเลยนะรู้สึกว่าเขาผิวดีขึ้นและขออนุญาตนะคะทุกคนเห็นไหมว่าอันนี้ไม่ได้ลงรองพื้นแต่ว่าฝ้ากระจากแสงแดดแลดูจางลงผิวดูรึบเหมือนฉายไฟให้ผิวเลย
1: อันนี้ไม่ได้ตั้งใจทานะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ถ้าต
0: ั
1: ้งใจทาจะเนียนกว่านี้อีกนะ
0: แต่อีกหนึ่งอย่างคือต้องกันน้ำกันเหงื
1: ่
0: อสำคัญมากขออนุญาตนะคะขอฉีดสดๆเลยละกัน
1: สมมุติ
0: หลับตาหลับตาเผื่อหนูฉีดไม่แม่นแต่อยากให้ฉีดสดๆในรายการขออนุญาตนะคะแบบนี้แบบนี้ฉีดไหลแล้วนะจ๊ะไหลแล้วนะจ๊ะแบบนี
1: ้
0: สังเกตเลยนะว่าน้ำไหลแต่ว่ากันแดดของยูราซับ
1: ไม่ไหล
0: ไม่หลุดออกมาเลยเห็น
1: ไหมแต่ไม่หลุดนี่ไม่ได้หมายความว่าจะอุดตันนะไม่อุดตันแต่ว่าเขาจะเกาะผิวได้สวยงาม
0: สังเกตว่ายูราไม่ได้ติดออกมาแต่ผิวยังสวยยังฉ่ำอยู่เลยเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะเคล็ดลับความสวยของพี่ตักมาย
1: ูรานี่ไม่ได้ตั้งใจทานะ
0: ท
1: าแบบเบาๆถ้าทาแบบตั้งใจทามันก็จะเนียน
0: พี่ตักตอนนี้เหลือน้อยกว่า40เซตแล้ว
1: ไม่ต้องคิดเยอะ1252ไม่ต้องคิดเยอะมีจำนวน100เซตเท่านั้น999บาทได้กันแดดของยูราไปถึง5ได้ไวท์เทนนิ่งครีมครีมบาดาลไปอีก3และกระเป๋าใส่เครื่องสำอางคละสีให้อีก1ใบจุกจุก
0: จากกันแดดหลอดนึงเกือบ300วันนี้เหลือ111บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศกดเบอร์ตอนนี้1252
1: ถ้าอยากจะกันแดดให้ดีใช้กันแดดของยูราน่าจะเนียนใสแล้วก็กันแดดกันฝ้ากันกระอะไรต่างๆเพราะพี่ตั๊กเนี่ยเป็นนักกิจกรรมพี่ตั๊กจะเล่นกอล์ฟแล้วจะชอบมากเล่นมา20ปีแล้วเล่นประมาณเที่ยงถึงบ่าย
0: ตีกอล์ฟเที่ยง
1: ก็จะเล่นงี้ไม่งั้นไม่จบนะก็จะเล่นไปแล้วก็ทากันแดดของยูราและเติมระหว่างวันระหว่างที่พูดนี้นะคะไม่ว่าจะลงน้ำหรือว่าจะตีกอล์ฟพี่ตั๊กก็จะเติมระหว่างวันให้ดูด้วยนะคะ
0: แต่งหน้าแล้วก็เติมทับ
1: อันนี้แต่งหน้าแล้วนะคะเมื่อกี้คุณบอลก็ทาทั่วหน้าดิฉันก็ลองให้ตรงนี้นะคะ
0: อันนี้คือทาอุ้ยเดี๋ยวนะพี่ตั๊กระหว่างพี่ตั๊กทารายการวิดีโอพี่ตั๊กลงน้ำ
1: แป๊บเดียว
0: ก็ยังสวย
1: เห็นไหมคะเนียนคลิปเลยพี่ตั๊กแต่งหน้ามาแล้วนะสามารถเติมได้อีก3หนเลย3ชั่วโมงเติม
0: เดี๋ยวมาลองกันบ้างจะให้ดูกันชัดๆเลยอันนี้เราคนละเฉดสีผิวนะคะแล้วอยากให้ดูว่าเนื้อกันแดดของเขาจะเป็นเหมือนเนื้อมูสแบบ
1: จะเป็นเนื้อมูสใช้ได้กับทุกสีผิวเห็นไหมเวลาที่เล้งทาแล
0: ้
1: ว
0: มันเนีย
1: นเนียนเข้ากับผิวไปเลย
0: ที่สำคัญมันปรับสีผิวแล้วผิวคือแบบนุ่มมากเลยขออนุญาตเทียบให้ดูแบบนี้มัน
1: ออร่าขึ้นมาหนึ่งสเต็ปเลยนะคะแล้วก็ไม่ง้อแป้งไม่จำเป็นต้องทาแป้งด้วยอัน
0: นี้จริงอันนี้ผิวนุ่มมาก
1: ของทั่วๆไปบางยี่ห้อทำไมคะมันเป็นไงมันเกลี่ยยาก
0: ทีลี่เคยใช้ตัวนี้สิ่งสำคัญเลยคือมันเกลี่ยยากพอมันเกลี่ยยากตรงนี้มันก็ไม่ซึมเข้าสู่ผิวหรืออาจจะซึมช้าม
1: ันจะซึมช้าหน่อย
0: พอมันซึมช้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลามันไปเจอฝุ่นเจออะไร
1: เป็นยังไงคะ
0: มันจะเกิดการอุดตันเดี๋ยวลี่เทียบให้ดูแบบนี
1: ้
0: ที่ลี่ทาไปมือเมื่อกี้นะกับฝั่งนี้แบบเดิมที่ลี่เคยใช้แล้วไปเจอฝุ่น
1: ใช้เวลาทาเท่ากันนะ
0: เท่ากันจริงๆแอบทิ้งอันหลังให้นานก่อนด้วยแต่ถ้าไปเจอฝุ่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้สิ่งที่ว้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ค่ะเห็นไหมว่ายูราเนี่ยไม่เหนียวเหนอะหนะไปเจอกันในน้ำสักหน่อยฝ
1: ั่ง
0: ยูราเขย่าเท่ากันนะแต่ฝั่งของยูราน้ำยังใสอยู่เลยในขณะที่ฝั่งของกันแดดทั่วไปอันเดิมที่ลี่เคยใช
1: ้ละลายน้ำ
0: มันขุ่นไปหมดแล้ว
1: และขึ้นมา
0: จากน้ำนะคะแบบนี้ให้ดูชัดๆว่าของยูรายังดูใสอยู่ฝั่งนี้เละกว่าเดิมและต้องพิสูจน์กับยูราเพิ่มสักหน่อยเหม
1: ือ
0: นที่เมื่อกี้เราทำกับพี่บอลอันนี้เราซับที่มือของเราก็ไม่ไหลออกมาเหมือนกันผิวก็ยังสวยยังเนียนอยู่แบบนี
1: ้
0: รีบโทรให้ทัน19เซตสุดท้ายแล้วค่ะพี่ตาค่ะ
1: เหลือเวลาน้อยเต็มทีนะพี่ตาอยากจะบอกว่าถ้าใช้กันแดดของยูราไม่ว่าคุณจะเจอฟ้าฝนขนาดไหนจะเจอเหงื่อร้อนขนาดไหนหน้าคุณก็จะเนียนใสนะคะและโปรวันนี้พิเศษจริงๆได้กันแดดของยูราไปถึง5หลอดไวท์เทนนิ่งครีมครีมประดาวไปอีก3แล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางจุๆให้อีก1ใบคละสีในราคาเพียง999บาทส่งฟรีทั่วประเทศมีเพียง100เซต1252รีบโทรเลยค่ะ
0: โทรให้ทันนะคะตอนนี้เหลือน้อยกว่า15เซตแล้วใครโทรมาตอนนี้ยังได้ทุกสายแล้วกันโน้ตตักนะแต่ว่าหมดจากรายการแล้วต่อเวลาสัก5นาทีได้ไหม
1: อยากต่อไหม
0: 5นาที
1: ได้
0: 5นาทีทีมงานให้ได้
1: เมื่อกี้พี่ตั๊กยังไม่อะไรนะ
0: 5นาทีต่อเวลา5นาท
1: ีได้รีบรีบโทรกันหน่อยแล้วกัน
0: ต่อจากนี้โทรมา1252
1: นะคะ
0: เอาเคล็ดลับความสวยของพี่ตั๊กไปค่ะขอบคุณพี่ตั๊กมากๆเลย
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส. Lifeverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: ฉันไม่มีวันยอมให้พี่ไก่สอนกลับไปหาอีวันดีเด็ดขาด
2: อีบัวบานดอกทองโยนก็ออกดอกแล้วมึงรีบทำน้ำมันดอกทองโยนย้ายอีมณีเลยมันจะได้ไปให้ไก่สอนดมเพื่อกระตุ้นกำหนัด
1: 20ปีก่อนอีมณีจันทร์ใช้น้ำมันดอกทองโยนบ่อยเกินไปมากเกินไปจนทำให้ไก่สอนเป็นบ้าเสียสติคราวนี้พวกมึงต้องสาบานกับกูก่อนว่ามึงจะใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นพี่ป้าไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันนะป้าเป็นแค่ขี้ข้ามีหน้าที่ทำตามที่ฉันสั่งเท่านั้น
2: มึงแกเย็นหน่อยได้ไหมฮะปล่อยอย่างนี้นะนี่เราก็เหมือนลงเรือลำเดียวกันแล้วนะมึงอาจจะเจาะรูให้เรือมันรั่วทำไม
1: กูกับหลานชายไม่มีอะไรต้องเสียกูพร้อมที่จะกระโดดออกจากเรือได้ทุกเมื่อเว้ย
2: อิมานีมึงสาบานเลยว่ามึงจะใช้น้ำมันดอกทองหยดอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
1: ฉันสาบานก็ได้
3: ถ้ามึงผิดคำสาบานขอให้สิงห์นาถศรีเสนี
1: ลูกชายคนเดียวของมึงตายหาตายหงอย่างทรมานที่สุดพูดเดี๋ยวนี
4: ้ฉันขอสาบานกับป้าบัวบานว่าฉันจะใช้น้ำมันดอกทองโยนเพียงครั้งเดียวแต่ถ้าฉันผิดคำสาบานขอให้ฉันนางมณีจันทร์ศรีเสนีตายหาตายโหงอย่างทรมานที่สุด

0: พ่อครับกินยาหน่อยนะครับ
1: ไม่เอาน
0: ิดนึงนะครับพ
1: ่
0: อ
1: ไม่อยากกินยาน
0: ิดนึงนะพ่อ
1: ไม่อยากกินไม่อยากกินยาวันช่วยหน่อยไม่อยากกินยานะก็ไม่หันนะวันช่วยหน่อยนะไม่
0: พ่อครับ
1: กินยา
2: เฮ้ยนี่ดูพวกเราดูนี่กระดาษไกสอนเนี่ยมันเป็นบ้าจำใครไม่ได้ยังอุตส่าห์จำไม่วันดีได้เลยเห็นไหมนี่ไก่สอนจำพ่อคุณสมได้ไหมเนี่ยโอ้ยนี่ก็พ่อบุญสมไงพ่อบุญสมพ่อไอ้สินชัยเพื่อนรักไกสอนไง
3: อดีตเพื่อนเว้ยพ่อ
4: ฉันไม่ได้ใจดีเหมือนวันนะที่จะให้อภัยแล้วยอมเป็นเพื่อนกับคนที่หักหลังฉันเนี่ยมึงมองหน้ากูทำไม
5: ก็เห็นว่าคุณไกสอนเขาป่วยอยู่อ่ะเสียงดังนิดหน่อยเนี่ยเขาก็กลัวแล้ว
6: ใช่จ้ะลุงใจเย็นๆหน่อยสิจ้ะ
7: ทำไมคุณไกสอนไม่กลัวลุงสินชัยล่ะคุณสิงนี่ถ้าเป็นคนอื่นนะตะคอกเสียงดังใส่ขนาดนี้คุณไกสอนวิ่งหนีไปไหนตอนไหนแล้วครับ
8: พ่อคงจะจำเพื่อนรักท่านได้นะครับก็เลยไม่กลัวลุงสินชัย
4: ยิ้มทำไมกันกูไม่ได้ซาบซึ้งกับพวกมึงหรอกนะมึงก็ด้วยเงียบได้แล้วกูรำคาญเว้ย
9: สินชัยเพื่อนกูเก่งที่สุดในปากน้ำเว้ยสินชัยเพื่อนกูเก่งที่สุดในปากน้ำ
10: วันโอ้ยโอ้ยเอา
4: โอ้ยโอ้ยส่วนนะมึงทำอะไรเพื่อนกู
11: อย่าเสือก
12: สินชัย
11: เพื่อนมึงน่ะยุ่งกับสาวก
9: ูก็กูบอกแล้วว่ากูไม่ได้ยุ่งเด็กมึงมองกูเอง
4: กูไม่สนใจเว้ยแต่นี่มันเพื่อนรักกูและปากน้ำนี่ก็ถิ่นกู
9: เฮ้ยสินชัย
13: และของเราเปลี่ยนพันสัญญาที่
9: เป็นไงล่ะพวกมึงอ่ะเฮ้ยได้จบเป็นไงล่ะพวกม
4: ึ
9: ง
4: เฮ้ย
11: ไ
4: ปเว
11: ้
4: ย
11: เฮ้ยสินชัยขอบใจมาก
9: โอ้สินชัยเพื่อนกูมันเก่งที่สุดในปากน้ำเลยเนี่ย
11: จากวัน
9: เฮ้ยมึงอ่ะเฮ
11: ้ยอะไรของพวกมึง
4: ไอ้ไก่สอน
11: วิ่ง
4: อะไรของมึง
9: เนี่ย
4: อะไรของมึง
9: โอ้ยสินชัย
4: ถามมันทำไมวะ
9: ก็เพื่อนกูเก่งสุดในปากน้ำ
4: โอ้โห
9: เพื่อนกู
4: เลี้ยงเรากูด้วย
9: เลี้ยงอยู่แล้วล่ะ
4: แ
9: ท้สินชัยวิ่งดิวะวิ่งดิเดี๋ยวกูเลี้ยงเรามึงอีกคืนนี้นะวิ่งเลยสินชัย
5: พี่ไก่สอนพี่จำพี่สินชัยได้แล้วใช่ไหมจ๊ะพ่อลุงพ่อจ๊ะพ่อเดี๋ยวก่อนพ่อหยุดก่อนพ
4: ่อหยุดเลยนะหงไม่ต้องขวางพ่อพ่อทนมันไม่ไหวแล้วคืนพ่ออยู่ต่อนะพ่อได้ต่อยมันแน
5: ่พ่อใจเย็นก่อนได้ไหมจ๊ะ
1: สินชัยเพื่อนรัก
2: ใช่แล้วไก่สอนใช่แล้วสินชัยเป็นเพื่อนของเองนั่นแหละเองจำได้แล้วใช่ไหมลูก
4: พูดไปเลยนะพ่อฉันเคยบอกแล้วไงว่าฉันไม่เคยมีเพื่อนชาติชั่วอย่างมันแล้วมึงก็ไม่ต้องมายิ้มนะถึงมึงจะลืมไปแล้วมึงเคยทำเลวอะไรไว้กับกูแต่กูก็ไม่เคยลืมชาตินี้มึงอย่าหวังเลยว่ากูจะยกโทษให้มึงอะ

ินใจเพื่อนรักสินใจเพื่อนกูเก่งที่สุดในปากน้ำ

0: ไม่ได้ยินเหรอเมื่อกี้กูด่ามึงอยู่อ่ะ
1: ลูกสินชัยครับให้โอกาสพ่อผมได้รื้อฟื้นความทรงจำหน่อยนะครับ
0: ไม่แล้วถ้ามึงยังไม่หยุดพูดมากนะกูจะเกลียดมึงอีกคนด้วยสิง
2: อ้าวนี่แสดงว่าลุงสินชัยไม่ได้เกลียดคุณสิงอยู่หรอกเหรอคะ
0: เกลียดกูเกลียดมึงมากด้วยก็ลุงพูดผิดไง
3: คุณไกสอนคะทานยาก่อนนะคะคุณไกสอนจะได้หายเป็นปกติเราก็จะได้จำพ่อสินชัยได้จำเหตุการณ์ในอดีตได้ไม่ได้จำได้เป็นห่วงๆแบบนี้นะ
4: นี่ครับ
1: ครับพี
4: ่พ่อครับ
1: กินยาก่อนนะครับ
4: เร็ว
1: รีบกินนี่ถ้าพ่อไม่รีบกินเนี่ยเดี๋ยวลุงสินชัยดุนะครับ
5: โอ้โหดูสิเนี่ยหลอกล่อให้กินยาอยู่ตั้งนานไม่ยอมกินพอใช้ชื่อพี่สินชัยขู่นิดเดียวกินยาเองเฉยเลยอ่ะ
1: กินยากินยาบ้า
0: ก็เหมือนบ้าไงวัน
6: อ้าว
0: ทุกคนที่ยืมอยู่นี่ก็บ้าบ้ากันหมดเลยทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยอ่ะไม่เข้าใจโถ่ไอ้
6: อ้าวอ้าวสินชัยจะไปไหนเฮ้ยกลับมาก่อน
3: นี่ขนาดได้คุยกับพ่อสินชัยแค่วันเดียวความทรงจำของคุณไกสอนยังกลับมาได้มากขนาดนี้หงว่าถ้าคุณไกสอนได้เจอกับพ่อสินชัยบ่อยๆอีกไม่นานคุณไกสอนจะต้องหายดีแน่นอนจ้ะ
7: มึงคิดว่ากูจะยอมให้พี่ไกสอนหายบ้าแล้วกลับไปหามึงอีกวันนี้คนอย่างกูให้ตายซะดีกว่าที่จะแพ้คนอย่าง
8: ราชาปุริโสอิทิโยนาเมนายไกรสอนศรีเสนีปิยังมะมังกิตตินิมิตังนางมณีจันทร์ศรีเสนี

0: กูจนวันตาย
1: หวังว่ามึงสองคนแม่ลูกจะยังไม่ลืมนะว่ายอดตำลึงมีสรรพคุณทางยาถ้าไกลสอนกินยอดตำลึงความกำหนัดที่เกิดจากการได้ดมกลิ่นดอกทองโยนจะมาลายหายไปในทันที
0: ฉันจำได้น้ำมันดอกทองโยนแพ้ฤทธิ์ทางยาของตำลึง

0: ครับ
1: แม่บอกว่าตอนหนุ่มๆคุณไกรสอนชอบทานยอดตำลึงลวกกับน้ำพริกมากเลยค่ะคุณสิงห์ต้องทำให้ท่านทานบ่อยๆนะคะฉันเชื่อว่าถ้าท่านได้ทานข้าวเยอะๆแล้วก็ทานยาตรงเวลาแล้วก็ได้เจอเพื่อนเก่าบ้างเนี่ยอีกไม่นานพ่อของคุณสิงห์อะค่ะจะต้องหายดีแล้วก็ความทรงจำกลับมาเป็นปกติแน่นอนค่ะ
0: ผมจะพยายามนะครับแม่ผมเขาไม่ค่อยชอบให้เอาตำลึงเข้าบ้านนะครับบ่นว่าเหม็นกลิ่นตำลึง
1: ทำไมเหรอคะแปลกจังเลยอะ
0: ยายผมบอกว่าแม่เป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะครับทุกครั้งที่แม่ได้กลิ่นตำลึงเนี่ยแม่ก็จะเวียนหัวจนบางครั้งเนี่ยถึงกับจะอ้วกเลยนะครับ
1: แล้วครั้งก่อนที่ยายโบบานทำน้ำตำลึงให้คุณสิงห์กินเนี่ยคุณมณีจันทร์เขาไม่มีอาการอะไรเลยหรอคะ
0: บางทีแม่อาจจะไม่ได้เหม็นกลิ่นตำลึงมากขนาดนั้นแล้วล่ะครับแต่ว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะถึงยังไงผมก็จะเอายอดตำลึงที่คุณเด็ดเนี่ยไปลวกให้พ่อกินแน่นอนไม่ทิ้งแน่ครับ
1: ค่ะ
0: งั้นเราไปกันเถอะครับพ่อหิวแย่แล้ว
1: ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะ
0: ครับ
1: คือว่าคุณสิงห์โอเคไหมคะที่คุณไกรสอนมาหาพ่อกับแม่ของฉันอ่ะคือว่ายังไงแม่ก็เคยเป็นแฟนเก่ากับคุณไกรสอนมันก็คงจะไม่ใช่ทุกคนที่จะไม่รู้สึกอะไรจริงไหมคะ
0: ครับผมยอมรับนะครับว่าผมเองก็สงสารแม่ท่านก็คงไม่โอเคแน่ๆถ้าท่านรู้แต่ว่าถึงยังไงเนี่ยอาการป่วยของพ่อก็สําคัญกว่าความหึงหวงของแม่ผมต้องขอบคุณด้วยซ้ํานะครับที่ทั้งลุงสินชัยแล้วก็ป้าวันดีเนี่ยยอมกลับมาเป็นเพื่อนกับพ่อผมยิ่งผมได้เห็นความทรงจําของพ่อค่อยๆกลับมาเนี่ยผมก็ยิ่งดีใจครับ
1: ครอบครัวฉันน่ะหวังดีต่อคุณไกรสอนเสมอค่ะพวกเราอยากให้ท่านหายเป็นปกติ
0: ขอบคุณนะครับผมรับรู้ได้มาตลอดว่าครอบครัวของคุณเนี่ยปรารถนาดีกับครอบครัวผมทั้งกับคุณย่าคุณพ่อรวมทั้งกับผมด้วยโดยเฉพาะคุณนะครับ

0: ล็ดลับในการลวกผักไม่เสียคุณค่าทางอาหารก็คือน้ำต้องน้อยไฟต้องแรงใช้เวลาการต้มเนี่ยให้น้อยที่สุดเพื่อรักษาวิตามินและธาตุต่างๆที่มีอยู่ในผักนะคะตอนนี้คุณสิงห์ใส่เกลือก่อนได้เลยค่ะแป๊บครึ่งช้อนชาประมาณนี้ค่ะ
1: เราใส่เกลือทำไมล่ะครับ
0: เกลือเนี่ยนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยเกลือยังจะทำให้ความเขียวสดของผักยังคงอยู่นะคะและที่สำคัญเลยทำให้น้ำเดือดเร็วแล้วก็ผักก็จะสุกเร็วอ่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วคุณสิงห์เอาตำลึงลงไปต้มได้เลยค่ะ
1: ใช่ครับใส่ทีละนิดใช่ไหม
0: ได้ค่ะได้ได้ไหมคะได้ไหมเปลี่ยนสีแล้วขึ้นได้เลยค่ะ

0: ันนี้คุณไกรสอนก็จะได้กินน้ำพริกมะขามฝีมือหงแล้วก็ตำลึงลวกฝีมือคุณสิงห์ด้วยค่ะ
1: อันนี้เอาขึ้นได้เลยค่ะ
2: พ่อครับนี่น้ำพริกมะขามกับยอดตำลึงลวกที่พ่อชอบกินครับ

0: ฉันจะให้พี่ไกรสอนดมกลิ่นน้ำมันดอกทองอยู่ทุกวันพี่ไกรสอนจะได้คุ้มคลั่งเป็นบ้าเหมือน20ปีก่อนความรักจากอีวันดีไม่มีทางเอาชนะฤทธิ์ดอกทองยนต์เด็ดขาด
1: แต่ที่มึงสาบานไว้กับอีบัวบานมึงไม่กลัวตายเหรอ
0: ค่อยแม่คำสาบานมันก็แค่ลมปากมันไม่คมเหมือนมีไม่ได้จับกระโหลกเหมือนลูกปูนซะหน่อยฉันจะกลัวตายเพียงเพราะคำสาบานทำไม

0: ารในบ้านใช่ไหมแม่บอกแล้วไงว่าแม่เห็นกลิ่นตำลึงอ่ะ
1: แม่ครับ
0: ฉันไม่สนใจแม่เลยใช่ไหมว่าแม่จะเป็นจะตายโดนพวกมันปั่นหัวจนลืมไปแล้วเหรอว่ามีแม่อ่ะ
1: ผมยังเป็นห่วงแม่เสมอครับแต่ผมก็เป็นห่วงพ่อด้วยพ่อชอบกินตำลึงลวกผมก็แค่อยากให้พ่อได้กินอาหารที่ชอบอะครับ
2: ใช่พอเขาได้กินอะไรที่เขาชอบเนี่ยเขาก็จะกินได้เยอะเขาจะได้แข็งแรงไง
3: งั้นถ้าคุณมณีจันทร์เหม็นกินตำลึงมากเนี่ยครั้งหน้าคุณสิงห์พาคุณไกรสอนไปกินในสวนหรือว่าในห้องนะคะ
0: ไม่ได้จากที่ไหนก็ไม่ได้เด็ดค่ะห้ามเอาตำลึงเข้ามาในบ้านหลังนี้

0: จากเหตุการณ์เมื่อวานที่คุณพ่อหายออกไปจากบ้านโดยที่ไม่มีใครเห็นเลยทั้งที่ทุกคนเนี่ยก็อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยผมตัดสินใจแล้วครับไม่ว่ายังไงเนี่ยผมก็จะจ้างยายแก้วกับยายบานเย็นมาดูแลคุณพ่อกับคุณย่าครับ
1: ยายกับอีมณีก็ไม่ได้ขัดนี
2: ่แต่คุณมณีจันทร์กับยายจำปาเนี่ยติดกล้องวงจรปิดไว้ในห้องนอนของยายแก้วนะครับ
1: ไอ้ตรีพวกนี้เขาไว้ใจไม่ได้นี่นะ
0: เอาละครับในเมื่อยายกับคุณแม่เนี่ยไม่ไว้ใจพวกยายแก้วจริงๆผมก็จะยืนยันคำเดิมครับผมจะย้ายคุณพ่อกับคุณย่าไปอยู่ที่บ้านสวนกุหลาบ
3: ไม่ได้นะสิคุณพ่อกับคุณย่าบูงาต้องอยู่ที่นี่เท่านั้น
4: แต่เรื่องกลิ่นตำลึงก็จะไม่เป็นปัญหาต่อไปนะคะเพราะถ้าคุณไกสอนย้ายไปอยู่บ้านสวนกุหลาบคุณมณีจันทร์ก็จะไม่ได้กลิ่นตำลึงอีกต่อไปค่ะ
3: อย่ามาสั่นละแนนะคุณไกสอนเป็นผัวฉัน
1: สิไม่มีเมียคนไหนอยากอยู่แยกบ้านกับผัวหรอกนะ
0: ครับก็ถ้าแม่จะให้พ่อกับคุณย่าอยู่ที่นี่เนี่ยแม่ก็ต้องยอมให้พวกยายแก้วอยู่ที่นี่ด้วยครับ
5: และกล้องวงจรปิดในห้องนอนก็ต้องเอาออกด้วย
6: ได้เป็นล่ะ
1: ได้
7: แม่ไปยังพวกมันทำไม
1: ไม่ต้องพูดถ้าอีแก้วต้องการความเป็นส่วนตัวยายก็จะให้บุญชูเอากล้องวงจรปิดออกจากห้องนอนของพวกมันแต่มุมต่างๆในบ้านหลังเนี้ยจะต้องติดตั้งเอาไว้โดยเฉพาะห้องคุณนายบุงงาเพราะยายต้องการสอดส่องว่าอีแก้วกับอีบานเย็นเนี่ยมันดูแลสองคนนั้นดีหรือเปล่าย
0: ายแก้วโอเคไหมครับ
3: ก็ถ้าไม่มีแผนชั่วอะไรที่ต้องปิดบังปกปิดมันก็ต้องโอเคแหละใช่ไหมล่ะ

0: ้ยเธอมันไม่มีไฟสีแดงๆแล้วจริงๆด้วยแสดงว่ามันเอาวงจรปิดออกไปแล้ว
1: อย่าเสียงดังสิบันเย็นเอ็งอย่าลืมนะถึงห้องนี้จะไม่มีกล้องวงจรปิดแต่ไอ้เรื่องข้างๆเนี่ยเป็นของไอ้บุญชูและไอ้บุญชูเนี่ยมันก็เป็นมือเป็นตีนให้อีจำปากับไอ้มินีจัน
0: เสียดายบุญชูมันล้อหล่อฉันว่าจะจับมันกินตับสักหน่อยอ่ะ
1: นี่นี่อ๋อนี่ช่วยกันปิดหน้าต่างเร็วปิดม่านปิด

0: ยายเดินสำรวจทั้งบ้านแล้วนะแล้วก็เขียนลงแผนที่เอาไว้ให้แล้วว่าห้องไหนเป็นของใครบ้าง
1: แต่ว่าหงนี่ยังมีอีก2ที่นะที่พวกเรายังไม่ได้ไปสำรวจ
2: ที่ไหนจ๊ะยาย
0: นี่ตรงนี้มีทางลงไปห้องใต้ดินแต่ยาย2คนน่ะลงไปแล้วแต่เข้าไปไม่ได้เพราะว่าประตูถูกล็อกด้วยกุญแจอย่างแน่นหนาส่วนชั้น2เนี่ยมีทางเดินขึ้นดาดฟ้าแต่ออกไปไม่ได้เพราะประตูถูกล็อกไว้เหมือนกัน
2: ประตูห้องใต้ดินถูกล็อกเนี่ยผมยังพอเข้าใจได้นะจ๊ะแต่ทำไมต้องล็อกประตูดาดฟ้าไว้ด้วยอ่ะ
1: ก็นั่นน่ะสิ
0: ผมไม่ต้องห่วงนะลูกยาย2คนน่ะจะหาทางเข้าไปดูให้ได
2: ้จ๊ะอ๋อแต่มีอีกเรื่องนึงนะจ๊ะที่ยายต้องทำคือยายต้องหาทางสื่อสารกับย่าบูงานให้รู้เรื่องว่าพิธีกรรมของปู่เนี่ยซ่อนอยู่ที่ไหน
1: แต่ในบ้านยายอ่ะมันติดวงจรปิดไปทั้งหลังเลยนะแล้วเราจะหาทางคุยกับคุณบูงาได้ยังไงล่ะ
2: จริง
0: เอาอย่างนี้ไหมถ้าคุยในบ้านไม่ได้เนี่ยเราก็พาคุณบูงาเอาไปคุยข้างนอกบ้านไงดีไหม
1: โอ้พี่แก้วเนี่ยฉลาดกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยนะ
0: เดี๋ยวเธอไอ้นี
2: ่แล้วถ้าเราตามหาพินัยกรรมเจอสมบัติทั้งหมดของปู่กับย่าก็จะตกเป็นของแม่วันดีแต่เรื่องราวเลวร้ายทั้งหมดเนี่ยก็จะจบลงคุณสิงห์กับพ่อสินชัยก็จะได้รู้ความจริงว่าทั้งสองคือพ่อลูกกัน
0: หงไม่ต้องห่วงนะลูกยายสองคนเนี่ยจะทำทุกอย่างเพื่อให้หงได้กลับไปอยู่กับพ่อไกรสอนของหงนะลูกนะ

0: งคะนกยุงกับยายหงมีความเห็นตรงกันว่าก่อนที่คุณสิงจะพัฒนาเพจแบรนด์น้ำพริกกับการตลาดออนไลน์เนี่ยคุณสิงควรปรับปรุงแพ็คเกจจิ้งกับฉลากให้มันดูน่าสนใจมากกว่านี้หน่อยนะคะ
1: จริงๆคุณสิงก็จะเปลี่ยนหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าคุณมณีจันทร์นี่แหละครับที่ไม่ยอม
0: คุณสิงคะลองดูนี่ก่อนนะคะ
2: คร
0: ับฉลากสินค้าที่ฉันลองออกแบบมาใหม่ค่ะโรงงานของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่พระประแดงฉันก็เลยเพิ่มรูปองค์พระสมุทรเจดีย์เนี่ยลงไปในฉลากด้วยและฉันก็ยังคงใช้สีเนี่ยในการแยกประเภทของน้ำพริกเหมือนเดิมนะคะเนี่ยอันนี้ค่ะสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นน้ำพริกกะปิจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สีแดงก็จะเป็นน้ำพริกขี้กาตัวนี้ค่ะที่เป็นตัวใหม
2: ่
0: เป็นไงคะสวยไหมคะ
2: ครับสวยครับสวยมาก
0: ต้องสวยอยู่แล้วสิคะฝีมือยายหงเพื่อนฉัน
1: นี่คุณคุณสิงก็ไม่ได้หมายถึงฉลาก
0: เอ้าอ๋อขอโทษทีผิดคิวไปหน่อยยุงคุณสิงคะฉันให้ดูฉลากน้ำพริกค่ะเดี๋ยวก็ฟ้องพ่อสิงชัยเลย
2: ครับโอเคครับพี่ตีเดี๋ยวช่วยสั่งคนงานนะครับ